0: และความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
5: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: ข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามประจำเช้าวันนี้นะคะวันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
8: สวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับในเช้านี้นะคุณอรวรรณเราก็เคยได้พูดถึงราคาน้ำมันเท่าไหร่นะแต่ว่าเช้านี้ก็ขึ้นกันไปอีกแล้วนะครับในสถานการณ์ที่อิสราเอลเองในอิหร่านอเมริกาเองก็ดูเหมือนว่าจะอย่างยืดเยื้อกันต่อไปนะครับวันนี้ทำให้ตอนเช้าเนี่ย4:05น้ำมันเบนซินและก็แก๊สฮอคแล้วก็ดีเซลนะก็ขึ้นไป50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะฮะแก๊สฮอคพรีเมียม95คงเดิมครับดีเซลพรีเมียมก็คงเดิมนะก็เลยทำให้ตอนนี้ถ้าคนที่ใช้ดีเซลเนี่ย B7 นะครับ41.30 บาทต่อลิตร B20 ก็35.80 บาทต่อลิตรนะครับตอนนี้ดีเซลก็40 กว่าบาทกลับขึ้นไปอีกแล้วนะคุณหมอ
7: ค่ะนะคะก็ราคาน้ำมันก็ยังคงผันผวนไปตามสถานการณ์ของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าเช้านี้อยากจะมาดูเรื่องของต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ลุกขึ้นฮึดสู้ของคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากแพลตฟอร์มต่างชาติมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกของบ้านเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปนะคะซึ่งเป็นคลิปของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคประกอบให้พี่ด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญบอกว่านี่คือครั้งแรกก็ว่าได้นะคะของความเคลื่อนไหวที่มีการรวบรวมนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ต้องบอกว่าได้สินค้าไม่ตรงปกหรือว่าได้รับผลกระทบจากแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่นะคะแล้วก็มีการเอาจริงเอาจังด้วยการไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายนะคะเมื่อวานนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่งรัชดาเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคกลุ่มแรก10รายที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงลงทุนออนไลน์รวมมูลค่าอันนี้ต้องบอกว่าชนิดที่มีการเปิดตัวฟ้องนะถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเยอะกว่านี้มากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วก็จะได้พิสูจน์เรื่องของกระบวนการกฎหมายของบ้านเราด้วยว่าจะสามารถนะคะดำเนินการนะได้ไปถึงขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มเบื้องต้นนี้เนี่ยในการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกนี้ความเสียหาย10ราย แต่ก็รวมมูลค่ากว่า230ล้านบาทศาลแพ่งกำหนดวันนัดสำคัญในการที่จะให้มีการแจกแจงรายละเอียดกันในวันที่3สิงหาคม2569ก็คือ3สิงหาปีนี้นะคะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีการเคลื่อนไหวเอาผิด บริษัทแม่นะคะบริษัทแพลตฟอร์มในต่างประเทศเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่ามี2กลุ่มหลักที่ถูกฟ้องนะคะนอกจากกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ด้วยมาดูกันทีละกลุ่มก่อนนะคะกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้ถูกฟ้องในฐานที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะคะเพราะว่าเป็นทั้งเจ้าของระบบแล้วก็เป็นคนที่เก็บเกี่ยวเอาเงินเอาทองเพราะว่ามีนโยบายโฆษณาก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมีใครบ้างก็จะมีกลุ่ม Meta หรือ Facebook นะคะก็มีการฟ้องทั้ง Meta Platform นะคะทั้งของที่สหรัฐอเมริกาทั้ง Meta Platform ที่อยู่ที่ไอร์แลนด์นะคะแล้วก็บริษัทในประเทศไทยด้วยนอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์ม LINE อันนี้เราก็ใช้กันจน เป็นการสื่อสารอาจจะเรียกได้ว่าสื่อสารหลักเลยสำหรับผู้คนในบ้านเรานะคะแล้วก็ LINE นี่เป็นของใครก็จะมีการถูกฟ้องทั้ง LINE Corporation ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ LINE ประเทศไทยด้วยมือถือค่ะ Apple นะคะเพราะก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องหลายอย่างกลุ่ม Apple ก็ฟ้อง Apple Inc นะคะของสหรัฐอเมริกา Apple ประเทศไทยคือผู้ที่ให้บริการ App Store นะคะแล้วก็ Google ด้วย Google ก็มีการฟ้อง Alphabet Inc Google สหรัฐอเมริกาและ Google ประเทศไทยผู้ให้บริการ Google Play Store นะคะต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์9แห่งที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต้นทางที่โอนเงินออกแล้วก็ธนาคารปลายทางที่เป็นบัญชีม้าด้วยซึ่งก็จะอยู่ในรูปของบัญชีนิติบุคคลนะคะธนาคารต้องรับผิดชอบอะไรก็ถูกฟ้องในฐานะที่ธนาคารเนี่ยไม่ตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือระงับธุรกรรมทั้งที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าต้องชมเชยนะคะการเคลื่อนไหวลุกขึ้นมาครั้งนี้มากๆของทางสำนักงานสภาผู้บริโภคคุณสารีอองสมหวังเป็นเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคบอกว่าแพลตฟอร์มระดับโลกเหล่านี้เนี่ยเขามีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบตัวตนแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยแต่กลับปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางโฆษณาทำกำไรซ้ำแล้วซ้ำเล่าสภาผู้บริโภคจึงต้องฟ้องให้ถึงบริษัทแม่ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและรับส่วนแบ่งรายได้จากค่าโฆษณาเหล่านี้ท่านสารีนะคะพี่สารีเนี่ยก็เปรียบเทียบแบบเหมือนกับเป็นห้างเป็นห้างขนาดใหญ่แต่ปล่อยมิจฉาชีพมาตั้งโต๊ะหลอกคนในห้างโดยไม่รับผิดชอบใดๆนะคะส่วนของทนายความนะคะที่ไปเป็นทนายความที่ได้ฟ้องให้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางทนายความก็บอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีพฤติการใช้ระบบของแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างเป็นระบบเริ่มต้นจากการใช้อัลกอริทึมของ Facebook มาแสดงโฆษณาหลอกลวงนะหรือว่าสแกมแอดนะคะแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงเพื่อดึงเหยื่อเข้าสู่กลุ่ม LINE มาเป็นขั้นตอนเลยนะคะนี่คือพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่ได้ฉวยโอกาสจากแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วแพลตฟอร์มก็เฉยเมยไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะคะโกยเงินเอาอย่างเดียวเนี่ยทีนี้พฤติกรรมคือมันมาจากอัลกอริทึมก็คือพอเราดูอะไรหรือบางครั้งในคุณวิเชษตอนหลังเราจะเห็นใช่ไหมมือถือเราธรรมดานี่แหละลองพูดเรื่องอะไรขึ้นมาสิเดี๋ยวสักพักสินค้าหรือเรื่องเหล่านั้นมันโผล่ใช่ไหมจนเราตกใจใช่ไหมคุณวิเชษก็เคยมีประสบการณ์ใช่ไหม
8: แอบฟังก็แอบฟังเหรอโดนแอบฟัง
7: จริงลองพูดสิว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวสักพักนะในมือถือเรานี่แหละมันจะโผล่เข้ามาเลยหรือแม้แต่กดก็ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจิ้มไปดูทีเดียวเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะมาเป็นทิวแถวเลยเอาพูดง่ายๆนะสำหรับสุภาพสตรีสมมติเคยไปจิ้มดูเรื่องของยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นั้นอาจจะดูแบบร้านทำผมนี่ฉันเคยไปจิ้มดูว่าโอ้ ขาไปดัดผมทรงนี้สวยจังเลยกดเข้าไปดูทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยสารพัดร้านเลยนะคุณวิเชษมันโผล่เข้ามาโดยที่เราไม่ได้ไปตามเลยนะมันโผล่เข้ามาในมือถือเราอยู่ในฟีดเราตลอดเวลานี่คือยกตัวอย่างของคำว่าอัลกอริทึมคืออะไรคือเมื่อเราแสดงพฤติกรรมว่าสนใจดูอะไรซึ่งบางครั้งไม่ต้องไปเปิดดูด้วยนิ้วจิ้มก็ได้นะแค่พูดอ่ะมันมาจริงๆนะคะเขาบอกว่ามันเป็นอัลกอริทึมพอมันมาเสร็จปั๊บมันก็จะมีโฆษณาทีเนี้ยวิชาชีพมันก็มีโฆษณาแฝงนะคะแอบอ้างชื่อบุคคลบ้างก็มีเพื่อดึงเหยื่อเข้าสู่กลุ่มไลน์หลังจากนั้นก็จะหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเพราะเดี๋ยวนี้จะทำอะไรเนี้ยแม้แต่เราไปติดต่อสถาบันการเงินคงจะเห็นเนาะพนักงานก็พยายามจะบอกพี่โหลดแอปหรือยังเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างนี้เขาก็พยายามอยากให้เราโหลดแอปอะไรต่างๆนั่นแหละซึ่งมันก็เลยทำให้คนมีความรู้สึกเคยชินว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรต่อมีอะไรเขาก็อยากให้เราโหลดแอปบ้างหรือยิง QR code LINE ของร้านเขาบ้างคือการที่อยากจะให้เราติดต่อเขาด้วยการยกหูโทรศัพท์ไปหานะหรือ walk in น้อยลงละทุกคนอยากจะให้มีแอปพลิเคชันหรือมี LINE อะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นความเคยชินว่าอ๋อนะก็ทุกวันนี้เขาทำอย่างนั้นมันก็มีมิจฉาชีพด้วยสิพอมันหลอกอะไรแบบนี้มาเราก็จะไม่เฉลียวใจเลยใช่ไหมคะมันก็จะหลอกเราให้โหลดแอปบ้างนะคะจะเป็น App Store หรือ Play Store ผู้เสียหายก็คิดว่ามันคงปลอดภัยและตรวจสอบแล้วแหละสุดท้ายพอหลวมตัวต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองปั๊บด้วยการโอนเงินนะเรียบร้อยเลยคุณวิเชษเข้าสู่มิดไปเลยทีเดียวนะคะมีเคสที่เมื่อวานนี้เนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเขาพาไปนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเจ้าทุกข์ที่อยู่ในเคสที่ถูกหลอกไปแล้วก็เป็นการฟ้องนะคะฟ้องค่าเสียหายเป็นกลุ่มนะคะให้กับผู้บริโภคกลุ่มแรกนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกบางรายเนี่ยสูญเงินไปถึง165ล้านบาทจากการถูกหลอกให้ไปลงทุนในหุ้นนะบางคนเนี่ยเสียน้อยกว่าแต่ก็หลักล้านน่ะนะหลักล้านนี่ไม่รู้เขาต้องทำงานเก็บเงินกันมาขนาดไหนนะคะทั้งสองรายเนี้ยอีกคนหนึ่งก็สูญเงินไป3ล้านบาทอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่แบบสนใจการลงทุนเขาบอกว่ามิจฉาชีพใช้จิตวิทยาขั้นสูงมีการสอนเทรดหุ้นจริงประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นปรากฏว่าพอทำปั๊บไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่มืออาชีพจริงๆแต่เป็นมิจฉาชีพตัวจริงอ่ะคุณวิเชษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นเรื่องนึงนะคะที่เกิดความเคลื่อนไหวนะที่น่าสนใจมากๆนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการดำเนินการเอาผิดในเรื่องนี้เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้ขนาดไหนแต่ว่าบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกเนาะแต่ถ้าสำหรับต่างประเทศเนี่ยการฟ้องแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยมีมาก่อนหน้าเรานะคะในข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคเองก็บอกว่าหลายประเทศก็ฟ้องเมตาอยู่นะคะไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาปกป้องผู้บริโภคจากการโฆษณาหลอกลวงบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะทั่วโลกต่างเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นกำเนิดของแพลตฟอร์มเองก็ตามนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเองด้วยนะคะออสเตรเลียก็มีกรณีฟ้องเมตาในเรื่องของโฆษณาหลอกลวงมาก่อนหน้าประเทศไทยแล้วด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็เลยเป็นสัญญาณว่าปัญหาการหลอกลวงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและไม่อาจปล่อยผ่านได้อีกต่อไปสภาผู้บริโภคจึงยื่นฟ้องครั้งนี้นะคะเพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบันการเงินต้องมาร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายและที่เกิดขึ้นกับคนไทยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะต้องเอาใจช่วยเลยนะคุณวิเชษว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะกรณีของการลุกขึ้นมารอบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคนออกโรงอ่ะต้องมีคนออกโรงอ่ะนะคะแล้วก็ในแง่ของข้อต้องบอกว่าข้อที่เราอาจจะต้องเอามาดูว่าเรามีช่องว่างอะไรที่อาจจะแบบทำให้มันเอาผิดได้ไม่ถนัดทนีหรือเชื่องช้าเนี่ยนะคะก็มีการชี้นะคะประเด็นในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลจากคุณสารีอองสมหวังเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าในด้านของความล่าช้าในการยืนยันตัวตนนะคะอย่างเช่น ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องแพลตฟอร์มดิจิตอลก็อยู่ในกระทรวง DE นะคะคุณวิเชษแล้วก็มีหน่วยงานรัฐก็คือ ETDA เนี่ยเขาบอกว่ากำลังจะมีกฎให้ผู้โฆษณาต้องยืนยันตัวตนแต่ของบ้านเราตอนนี้เนี่ยชะลอการบังคับใช้ออกไป180วันคือยังไม่ได้มีผลแบบอย่างเป็นทางการเต็มที่นะยังชะลอการบังคับใช้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าก็เลยทำให้นะคะมิจฉาชีพก็สามารถปลอมเพจเอาโลโก้ธนาคารปลอมหรืออ้างอิงบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งเจ้าตัวไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะ 96.5 เนี่ยอย่างอาจารย์นิเวศใช่ไหมท่านเป็นหนึ่งในผู้จัดรายการของคลื่นเนี่ยวันดีคืนดีก็ไปโผล่อยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook แต่ไม่ใช่อาจารย์นิเวศจริงๆจะมาสอนเรื่องเทรดห้องเทรดหุ้นการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะท่านไม่เคยไปทำแบบนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันเอานะคะเอากระทั่งหน้าตารูปภาพผู้มีชื่อเสียงเนี่ยเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ Facebook เองที่บอกว่าทำไมจะไม่รับผิดชอบ Facebook ก็คือของ Meta เนี่ยของพี่ Mark Zuckerberg เนี่ย Facebook ก็ไม่ค่อยที่จะให้ความร่วมมือนะคะก็บอกว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องมารอกันนานขนาดนี้นะคะขณะที่การขายของเนี่ยเป็นอะไรล่ะมันเกิดขึ้นเป็นเสี้ยววินาทีบนโลกดิจิตอลเลยนะคะแล้วในแง่หนึ่งคนไทยเราเนี่ยก็เป็นชาติหนึ่งที่ติดอันดับนะคะในระดับท็อป10นะของผู้ใช้ Facebook เลยนะคะสถิติของคนไทยในการใช้ Facebook มีมากถึงขนาดไหน51ล้านคนนะคุณเชษฐ์เกินครึ่งหนึ่งของคนในบ้านเราเนี่ยมีแอคเคาท์บัญชี Facebook กันทั้งนั้นแหละแล้วก็ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับ Facebook เนี่ยติดอันดับ10ของโลกนะคะแต่รายได้มหาศาลส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่มิจฉาชีพเอาไปจ่ายให้กับแพลตฟอร์มเพื่อมาหลอกลวงคนใช้งานอีกทีหนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือป้อนโฆษณาหลอกลวงมาให้ตรงกับความสนใจของตัวคนใช้แพลตฟอร์ม Facebookแพลตฟอร์มไม่สนใจว่ามันจริงมันหลอกเขารับเงินเต็มๆอย่างเดียวนะคะทิ้งให้ผู้ใช้งานก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเองจากระบบป้องกันที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คงจะต้องดูละว่าจะทำยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคเคยพยายามที่จะก่อนหน้าที่จะฟ้องเนี่ยนะคะเคยพยายามที่จะเรียกร้องความเสียหายให้กับ Facebook ได้ทราบแล้วบอกว่าส่งรายชื่อผู้เสียหายกว่า 3,000 คนพร้อมมูลค่าความเสียหายที่มีขึ้นเนี่ยถึง84ล้านบาทไปให้ Facebook แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองใดๆแพลตฟอร์มมักอาศัยช่องว่างโดยบอกว่าเขาก็เป็นเพียงเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับโลกนะแต่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นอีคอมเมิร์ซไงคือเขาบอกเขาเป็นสื่อสารออนไลน์สังคมออนไลน์นะคะก็คือพูดง่ายว่ากำลังเลี่ยงความรับผิดชอบไม่งั้นก็คงจะต้องมารับผิดชอบในเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหายเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชิ่งอ่ะพูดง่ายๆเขาก็ชิ่งเขาบอกเขาเป็นแค่เครือข่ายสังคมออนไลน์เขาไม่ได้เป็นอีคอมเมิร์ซที่ขึ้นทะเบียนอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เลยเป็นเรื่องนึงที่เอาเป็นว่าต้องไปดูกันต้องไปสู้กันในแง่กฎหมายแล้วค่ะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังครับ
8: ก็ถ้าดูจากสิ่งที่คุณสาริพูดเนี่ยก็แสดงว่ามันยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่เยอะนะคุณระวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยที่คุณสาริพูดถึงว่าจะปรับดันการแก้ไขกฎหมายที่ปัจจุบันเนี่ยยังขาดโทษที่ชัดเจนนะและคดีนี้เนี่ยศาลนัดพิจารณาคดีนัดแรกครับวันที่3สิงหาคม2569นี้นะครับก็อยากให้ทุกฝ่ายช่วยติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับคือก็อย่างว่าแหละนะบริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็พยายามมาหาเหตุผลว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่นะคนที่ให้บริการแค่นี้ในส่วนที่คนเข้ามาใช้บริการเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของคนที่เรียกว่าเข้ามาใช้ก็ต้องรับผิดชอบกันเราเองอย่างนี้อาจจะก็ไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะคดีนี้อาจจะเป็นคดีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าอยู่ที่ศาลเราล่ะนะว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนนะมันก็จะมีคนที่รับความเสียหายเยอะถ้าฟังดูแล้วดูที่การหลอกลวงเรื่องเทรดหุ้นเนี่ยเยอะมากเลยเห็นบ่อยเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์เนี่ย สอนเทรดหุ้นเปิดเข้าไปดูเลยเนาะก็จะเห็นเลยนะเยอะเลยทีเดียวล่ะในตัววันเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นโดยที่น่าสนใจนะตัววันดังนั้นจะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของการที่มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพักหลังเราเห็นชักถี่ขึ้นบ่อยขึ้นว่าเริ่มไปการมาตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้วนะว่าเมื่อปีก่อนนี้ก็เจอที่บางขุนเทียนนะเจอที่ย่านฝั่งทนนะแล้วตอนหลังก็มาเจอจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ที่บางละมุงชลบุรีถือว่าเป็นปฏิบัติการที่จับกลุ่มทลายแหล่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยรายใหญ่แหล่งใหญ่เลยนะที่นายอำเภอบางละมุงคุณอนุสักปริยะอมรเนี่ยพร้อมด้วยเจ้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอนะแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมทั้งตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจโกดังแห่งหนึ่งซึ่งอดีตเนี่ยเคยเปิดเป็นโรงเพาะปลูกต้นกัญชาอันนี้เป็นโรงปลูกต้นกัญชานะปลูกกัญชาในซอยหนองปลาไหล12หมู่2ตำบลหนองปลาไหลเนี่ยที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยคือก่อนที่จะไปเจอไอ้โกดังนี้ที่เป็นโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่พอสมควรเนี่ยนะปรากฏว่าเขามีการตั้งด่านแล้วก็จับกลุ่มคือตรวจรถกระบะตู้ทึบคันหนึ่งนะซึ่งไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนนะปรากฏว่าเขาจับบริเวณห่างจากโกดังประมาณสัก2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตรวจสอบในรถเนี่ยพบบุหรี่ไฟฟ้านะที่เตรียมพร้อมจะนำส่งเนี่ยกว่า 8,000 ชิ้นนะและก็มีบรรจุในลังกระดาษอีกนะจำนวน40ลังก็เลยควบคุมตัวคนขับรถเนี่ยนะชื่อนายวิชวัฒน์อายุ32ปีไปสอบสวนก่อนยอมรับว่าเพิ่งจะรับบุหรี่ไฟฟ้ามาจากโกดังเพื่อนำไปส่งนะจากนั้นเขาก็เลยไปปิดล้อมโกดังซึ่งมีหน้าที่ประมาณสัก3ถึง4ไร่นะมีการปิดทางเข้าออกอย่างแน่นหนานะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีประตูหลงประตูเหล็ก2ชั้นเลยป้องกันคนข้างนอกเข้าไปนะปรากฏว่าเข้าไปข้างในเนี่ยนะเจอแรงงานชาวเมียนมาไม่ต่ำกว่า50คนนะพอเจ้าหน้าที่เข้าไปปั๊บก็วิ่งหลบหนีออกจากด้านหลังโกดังนะไม่ได้เชื่อจับไม่ได้สักคนเดียวนะแรงงานวิ่งหนีไปหมดเลยนะไม่เหลือแม้แต่ใครแม้แต่คนเดียวเนี่ยสุดท้ายตำรวจก็ฝ่ายปกครองก็เลยบุกเข้าไปยึดโกดังแล้วก็พบว่าเป็นแหล่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งสูบแล้วทิ้งชนิดสูบแล้วทิ้งเนี่ยสามารถสูบได้ถึง 9,000 คำเลยนะแล้วก็การผลิตในโรงงานแบ่งเป็น4โซนเลยทั้งห้องอัดน้ำยานะลงแท่งบุหรี่นะมีห้องบรรจุผิดผลึกใสนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีห้องที่ติดตั้งแล้วหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้าห้องเก็บสารเคมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะหลากหลายกลิ่นไม่ต่ำกว่า20แกลลอนกล่องกระดาษบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุกล่องแล้วเนี่ย200กว่ากล่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการบรรจุใส่ซองอีก 20,000 กว่าชิ้นนะแล้วก็ตัวหลอดบุหรี่ไฟฟ้าที่ยังผลิตไม่เสร็จอีก 50,000 กว่าชิ้นซองบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าด้านหลังระบุว่า Made in China บอก Made in China นะแต่ปรากฏว่ามาตั้งโกดังผลิตอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแต่มีระบุว่า Made in China อยู่หลังด้วยนะรวมแล้วเนี่ยก็บอกว่าหลักฐานของกลางที่ริบไต้คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเมื่อวานนี้นะทีนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าเนี่ยก็ตรวจต่อนะก็ไปด้านหลังของโกดังไปพบว่าเป็นที่พักของพนักงานซึ่งก็หลบหนีกันไปหมดแล้วนะส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งนั้นเลยนะครับปรากฏว่าพบว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยถูกส่งมาจากประเทศลาวสปป.ลาวก็แสดงว่าการส่งวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมาจากเพื่อนบ้านเรานะฝั่งลาวก่อนเสร็จแล้วก็ข้ามมาอยู่ฝั่งไทยไม่รู้ข้ามมาได้ยังไงข้ามมาตอนไหนไม่รู้แต่ปรากฏว่าก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากฝั่งประเทศลาวแต่ทั้งหมดนั้นก็มาจากเมืองจีนนี่แหละนี่ก็สะท้อนภาพให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเหตุที่บุหรี่ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันแพร่กระจายมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่ามาจากต่างประเทศมาจากจีนสั่งซื้อมาจากออนไลน์หรือเข้ามาทางท่าเรือผ่านด่านศุลกากรต่างๆเข้ามาด่านธรรมชาติบ้างแต่ณปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่ามันตั้งโรงงานผลิตอยู่ในเมืองไทยแล้วอย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็แรงงานก็เป็นแรงงานต่างด้าวนั่นก็น่าจะผิดกฎหมายอยู่เหมือนกันแล้วครับหลายครั้งแล้วที่จับได้ในรันในฝั่งทนกาวฝอนโน้ตก็เหมือนกันมาตั้งโรงงานโดยการที่มาเช่าเป็นตึกอยู่แต่แล้วปรากฏว่าแรงงานที่ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหมดเลยนะไอ้เที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะครับกลายเป็นแรงงานต่างด้าวเมียนมาโดยส่วนใหญ่กับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผิดกฎหมายในบ้านเราเนี่ยเข้ามาตั้งกันผลิตกันขายกันในเมืองไทยแล้วไม่ต้องสั่งไม่ต้องไปจีนหรอกนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บางละมุงเมื่อวานนะครับ
7: ค่ะ อันนั้นเป็นเรื่องของมาตั้งโรงงานนะคะแต่ว่าที่มาแบบเดียวๆก็มีนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพประกอบภาพนิ่งนะคะอันนี้เป็นภาพในขณะที่มีการจับกลุ่มนะคะวันก่อนเราเล่าเรื่องของเป็นคนรัสเซียใช่ไหมคุณวิเชษมาทำธุรกิจนะคะพูดง่ายๆว่ามาเปิดวิลล่าหรูนะทำคลินิกทำหน้านี่แหละให้กับเพื่อนๆชาติเดียวกันนะคะปรากฏว่านอกจากที่เป็นลักษณะของการมาทำในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมการกระทำผิดนะคะในส่วนของต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมเป็นบุคคลอีกเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยไปจับบอสใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะแต่ว่าเป็นยากุซ่านะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะเพราะว่ามีคดีติดตัวเนี่ย40คดีแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายถึง200ล้านบาทอันนี้เป็นภาพนิ่งที่ทางตำรวจในช่วงที่เข้าไปควบคุมตัวนะคะร่วมกับทางตม.นะคะอันนี้จับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเป็นตำรวจจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยบอกว่าไปจับชาวญี่ปุ่นชื่อนายทาคาฟูมิสุกาวาระอายุ31ปีข้อหาของเขาคือมีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรปรากฏว่าเป็นความร่วมมือที่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยตามมาแล้วเพราะว่าทาคาฟูมิเนี่ยแกเป็นสมาชิกระดับสูงขององค์กรยากุซ่านะไม่รู้ว่าขยายสาขามาที่ประเทศแถบนี้นานขนาดไหนแล้วมาเจอกันอีกทีนึงแกมาทำเป็นแก๊ง call center มีฐานที่มั่นอยู่ที่กัมพูชานะแต่ตัวบอสใหญ่เนี่ยปกติเราจะได้ยินว่าเป็นบอสใหญ่ชาวจีนใช่ไหมคุณเชษบ่อยเลยเนาะแต่รอบนี้เป็นยากุซ่าค่ะเป็นยากุซ่าของญี่ปุ่นเนาะมีวิธีการหลอกลวงนะคะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าใช้วิธีการหลอกทางโทรศัพท์3ชั้นเริ่มจากใช้เสียงอัตโนมัติเป็นโทรศัพท์ทางไกลแอบอ้างว่ามาจากบริษัทโทรคมนาคม NTT บอกว่ากำลังจะถูกตัดสัญญาณนะให้กดหมายเลข1ในการติดต่อเจ้าหน้าที่อันนี้แบบมาแบบไม่ได้ให้ไปรับของละรับของอันนั้นมุกเก่าเนาะอันนี้เป็นว่าโทรศัพท์กำลังจะถูกตัดสัญญาณนะกฎหมายเลขหนึ่งถ้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่พอเหยื่อหลงเชื่อกดตามระบบโอนสายให้กับอีกทีมหนึ่งหลอกถามข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมที่สองทีมที่สามสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการเขตคราวนี้ก็มาเข้าหมดการเป็นแก๊ง call center เลยคุณวิเชษเรื่องชักคุ้นๆใช่ไหมก็มาข่มขู่ว่าเหยื่อซึ่งคิดว่าแค่ว่ามีโทรศัพท์เตือนว่าโทรศัพท์จะถูกตัดเนี่ยปรากฏกลายไปเป็นว่าเนี่ยมีข้อมูลสืบมาได้ว่ากำลังไปพัวพันกับแก๊งยากุซ่าอยู่นะถ้าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเนี่ยให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์มุกในคุณใช่ไหมคะมุกที่ชอบหลอกว่าเราไปพัวพันกับแก๊งอะไรบางทีก็แบบเป็นของผิดกฎหมายบ้างเป็นยาเสพติดบ้างถ้าอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต้องโอนเงินมาให้เช็คก่อนซิว่ามันเป็นยังไงบัญชีเส้นเงินเป็นยังไงอะไรเงี้ยมุกนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือหลอกญี่ปุ่นด้วยกันเองพฤติกรรมของบอสใหญ่แก๊งนี้นะคะซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นบอสของยากุซ่าด้วยเนี่ยเขาเปิดโปรไฟล์รับสมัครงานปลอมขึ้นมาแล้วพอมีคนอยากได้งานก็ไปลงที่ไหนล่ะไปลงเครื่องที่พนมเปญเลยมาถึงตรงนั้นงานตามที่รับสมัครไม่ใช่แล้วค่ะถูกกักขังและบังคับให้เป็นพนักงาน call center เอาเป็นว่าเฉพาะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยปี2024เนี่ยเครือข่ายของนายคนเนี้ยนะคะนายทาคาฟูมิคนนี้เนี่ยนะคะหลอกลวงคนแล้วเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า40คดีได้เงินไปนะคะกว่า200ล้านบาทไทยหรือถ้าเป็นเงินญี่ปุ่นประมาณกว่า 1,000 ล้านเยนนะคะก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลมาจากทางสถานทูตญี่ปุ่นว่าทาคาฟูมิคนนี้จากที่เป็นบอสใหญ่อยู่ที่เขมรเนาะก็ใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นสถานที่ซ่อนตัว พื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามคดีมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาแกะรอยมานะคะแล้วเขาก็ประสานมาที่ตำรวจฝั่งบ้านเราตำรวจก็เร่งสืบแกะรอยต่อก็ทราบว่าทาคาฟูมิเนี่ยกำลังจะไปมาเลเซียต่อค่ะคือลากกระเป๋าไปอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตามรอยเลยนะคะปรากฏว่าเขาก็ทำตัวเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดานี่แหละแต่ทันทีที่กำลังจะไปเช็คอินค่ะนะคะบอกว่านาทีสุดท้ายก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินปิดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับกุมนะคะก็ส่งไปเข้าห้องกักที่ตม.แล้วเตรียมผลักดันกลับไปรับโทษที่ญี่ปุ่นกันต่อไปนะคะเห็นไหมนอกจากจะเป็นจีนเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วญี่ปุ่นก็มายากุซ่าก็มีนะคุณวิเชษฐ์อ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้านะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะว่าวันนี้นะไม่มีการประชุมครม.ตามปกติเพราะว่าท่านนายกติดภารกิจไปเวียดนามเนาะจะไปประชุมครม.ปกติวันพรุ่งนี้นะแต่ฝ่ายค้านเขามีครม.เงากันตามปกติเมื่อวานนี้เขาก็หยิบจับประเด็นอะไรที่น่าสนใจเพื่อมาเป็นการบ้านในการตรวจสอบต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาว่ากันค่ะ
8: ครับ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
15: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น. ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
17: เพราะบรรจุ

0: ณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
6: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: มาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งทำใหวันนี้ยังไม่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติเพราะว่าท่านก็ต้องยกคณะชุดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะไปเยือนเวียดนามอยู่แล้วก็จะไปประชุม เรื่องของความร่วมมือที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเลมึนฮึงนะคะแล้วก็พร้อมคณะชุดใหญ่ของไทยด้วยนะคะถือว่าเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกของคุณอนุทินแล้วก็เป็นการเยือนในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีของไทยและเวียดนามด้วยหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีโตเลิมของเวียดนามนะคะได้มาเยือนไทยกันไปก่อนหน้านี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ได้หารือกันนะคะสำหรับความร่วมมือนะคะที่จะกระชับความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะจะกำหนดทิศทางการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกันนะคะก็ปรากฏว่าในด้านของการหารือนะคะที่ไทยและเวียดนามได้คุยกันเนี่ยก็คือในด้านทวิภาคีไทยและเวียดนามนะคะจะใช้ความร่วมมือต่างๆที่มีอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนาม JCBC อันนี้เป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ยังมีระดับของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะและรัฐบาลด้วยก็คือJoint Cabinet Retreat นะคะซึ่งเรากับเวียดนามเคยมีการประชุมกันมาแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะมีการหารือกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก็จะมีการประชุมในปลายปีนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเรื่องการค้าการลงทุนไทยเวียดนามจะร่วมการผลักดันมูลค่าการค้าของสองประเทศให้พุ่งไปสูงกว่า 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐจะยกระดับความเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ Tree Connect นะคะมีเรื่องอะไรบ้างก็มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อจะสร้างขีดความแข่งขันและเติบโตร่วมกันไปนะคะไทยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือการค้าให้เป็นรูปธรรม

นะคะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคใดๆที่การลงทุนจากบ้านเอกชนไทยที่ไปลงที่เวียดนามผ่านไปเวียดนามก็พร้อมรับจะไปดูแลให้นะคะในระดับประชาชนค่ะบอกว่าประชาชน2ประเทศต่างชื่นชอบในรวมกระทั่งอาหารซึ่งกันและกันนี่ก็ถือว่าจะเป็นมาตรฐานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของ2ประเทศในทุกๆด้านอันนี้ดิฉันมีภาพอินเสิร์ตมาเป็นแหนมเนืองอยู่นะคะนะคะผักเยอะดีชอบนะคะแล้วก็เรื่องความมั่นคงนะคะบอกเห็นพ้องการที่จะยกระดับความร่วมมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความมั่นคงทางทะเลส่วนในระดับภูมิภาคนายกเวียดนามก็ชื่นชมไทยที่ผลักดันสันติภาพให้เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วก็ใช้สันติวิธีในการเข้าไปเจรจานะคะในการแก้ไขความขัดแย้งนะคะแล้วก็จะมีการเห็นพ้องกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนด้วยให้มีความเป็นเอกภาพนะคะต่อรองได้ในเวทีระดับโลกในระดับลุ่มน้ำโขงก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆกันต่อไปนะคะก็เป็นว่าในโอกาสนี้เนี่ยไทยมีการมอบของแทนใจให้เป็นที่ระลึกของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกว่าเราส่งนกกระเรียนให้เวียดนามค่ะบอกเราส่งไปให้แล้ว6ตัวส่งกระเรียนไทยไปให้เวียดนาม6ตัวนะคะส่งให้ไปอยู่ที่จังหวัดดงทับของเวียดนามแล้วเดี๋ยวจะมอบเพิ่มให้อีก6ตัวด้วยจะได้ให้เวียดนามเนี่ยเขาได้นกกระเรียนไทยไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ทางธรรมชาติของเวียดนามต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการเจรจาที่ต้องบอกว่ามีความชื่นมื่นกันทีเดียวเพราะว่าประเด็นต่างๆเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนอกจากพบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็ไปเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติก็จะเป็นฝั่งนิติบัญญัติของเวียดนามด้วยนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันเป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างสภาผู้แทนไทยกับสภาแห่งชาติของเวียดนามต่างๆนะคะแล้วก็นายกไทยก็เสนอให้มีความสัมพันธ์ในระดับพรรคด้วยที่เวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมเนาะก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วที่เราจะเกลียดกลัวความเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะของประเทศเพื่อนบ้านก็จะส่งเสริมกันว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะคะก็จะได้คุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันอันนี้พรรคของไทยนะคะกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองของไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะคะเพราะว่าเวียดนามเขาเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AFS ใช่ไหมคะ AFF อาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะคะแต่ก็มีสีสันนะคะวิเชษก็ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีเราเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นที่ประจักษ์ในงานบ้านเราหลายต่อหลายครั้งก็คือความสามารถทางดนตรีเนาะเป็นคนที่เล่นดนตรีได้หลากหลายเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีโชว์จากนายกรัฐมนตรีซึ่งจึ้งมากนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาภาพให้ดูใครที่ดูไลฟ์แล้วจะได้เห็นและฟังไปพร้อมกันแต่คนที่ไม่ได้เห็นเพราะขับรถอยู่ฟังอยู่นะวิเชษวิเชษแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะนึกถึงภาพระนาดไม้นะนายกไปโชว์การตีระนาดไม้ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของเวียดนามแต่พอเห็นภาพแล้วดิฉันนึกถึงโปงลางนี่แหละระนาดไม้เวียดนามหน้าตาเหมือนกันกับโปงลางที่เป็นเครื่องดนตรีทางอีสานของไทยเลยไปเล่นเพลงอะไรจะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงตัวนายกในขณะนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดคลิปกันดูฟังกันแป๊บนึงค่ะ

0: ไงคุณวิเชษเป็นไงเน่
1: โ
0: อ้ยแบบมีอินเนอร์นะคนที่ไม่ได้เห็นภาพเนี่ยจะบอกว่าท่านนายกเนี่ยไปโชว์ตีอยู่ข้างหน้าเลยนะคือจริงๆที่โต๊ะอ่ะที่โต๊ะอาหารเนี่ยมันจะมีระนาดไม้จำลองเล็กๆอยู่ท่านนายกก็ลองเคาะแล้วล่ะเคาะคือคนก็ยิ้มกันเนาะคือคงก็คงเห็นว่าเฮ้ยเล่นได้นี่นาไปโชว์เลยโชว์ที่หน้าเวทีเลยเพราะเขาก็จะมีวงดนตรีที่มันเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามเขาเลี้ยงรับรองให้กับคณะของประเทศไทยนะคะคือเขาก็ต้องเอาเพลงของไทยๆเนาะมาเล่นเอาใจประเทศที่ไปเยือนเพลงนี้ก็แบบโอ้โหเป็นเพลงแทบจะเป็นเพลงซิกเนเจอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะสบายสบายของพี่เบิร์ดนี่แหละปรากฏว่านายกเนี่ยไม่ได้ว่าจะโชว์แบบการตีแบบงูปลานะตีแบบคนเล่นเป็นจริงๆแล้วขอโทษนะลีลานะการขยับมือการขยับเท้าประกอบการรวบตีแบบตอนจบต้องบอกเลยโอ้นะนายกบ้านเราเนี่ยมีของโชว์มีอะไรที่จะไปโชว์เหนือเวียดนามได้ก็คือนายกเวียดนามก็คงจะตีระนาดสู้นายกอนุจินไม่ได้นายกอนุจินตีโชว์ให้ดูเลยดูสิ
1: จริงก็คือพูดถึงก็ถือว่าท่านก็มีความชำนาญอยู่นะเชี่ยวชาญอยู่นะเพราะว่าอะไรตีนี่โน้ตเนี่ยไม่มีพลาดเลยนะมีทั้งประเภทเมโลดี้และมีทั้งประเภทแบบที่เป็นท่อนดนตรีได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะก็เลยไม่ได้แต่ว่าก่อนไปเวทีเมื่อไหร่
0: ไม่รู้แอบบอกกันหรือเปล่าเนาะแต่จึ้งมากเลยคือเช่เพราะปกติเนี่ยเราเห็นคุณอนุทินเล่นแล้วก็เล่นได้กีตาร์ก็เล่นเป่าได้โอ้ทำได้สารพัดนะร้องเพลงก็ร้องได้เอาไว้ว่าถ้ามีอะไรที่ในเรื่องราวของดนตรีเนี่ยท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่พอดูแล้วระนาดไม้เวียดนามเนี่ยเหมือนโปงลางบ้านพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็หาเสียงแถวอีสานมาท่านนายกกับเบียนบ้านท่านอยู่บุรีรัมย์ด้วยอาจจะมีโปงลาง
1: หรือโปงลางก็คล้ายกัน
0: เหมือนอะไรคือพอภาพคลิปนี้นะว่าระนาดเนี่ยหน้าตาเป็นไงแล้วไปดูภาพโปงลางเนี่ยทรงเดียวกันแต่ว่าโปงลางใหญ่ท่อนใหญ่กว่าหน่อยเนาะกันนะแต่ว่าจะเป็นไม้แบบก้านนะแต่มันก็จะคล้ายๆกับเครื่องนะแต่ว่าในวงโยธวาทิกจิ้งหน่องมันคืออะไรอะเหล็กอะวิเชษฐ์ที่อะไรไม่รู้จะเป็นแบบเหมือนวงโยธวาทิกที่มันจะจังหวะเอาอะเป็นโลหะที่พวกคนที่เขาเรียนธวาทิกโรงเรียนอะดิฉันไม่ได้เป็นเพื่อนมันจะเรียกว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะยกอีกเรื่อง
1: โอ้เลยโอ้ได้โอ
0: ้ให้ไปทำ
1: ก็นายก
0: อะไร
1: ที่สิงคโปร์กับนายกของการเล่นดนตรีที่นายกนั่นฉบับเนี่ย

0: หลายบริษัทเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากนักธุรกิจไทยเช่นเดียวกันนะครับ
1: แล้วประเภทธุรกิจที่ไปลงนาม MOU ในรอบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็ไปลงทุนในเรื่องของธุรกิจที่เป็นเรื่องของเทคด้วยนะคะกลุ่มอมตะเนี่ยลงทุนกับบริษัทของเวียดนาม FPT Corporation เป็นความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพราะกลุ่มอมตะเนี่ยเขาไปลงทุนในเวียดนามมาช้านานแล้วเนาะเขาจะทำแบบเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Industrial EstateCP ค่ะก็เป็นยักษ์ใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามมาช้านานเหมือนกันแต่จะไปลงทุนอะไรกับเวียดนามบริษัทเดียวกันเลย FPT Corporation จะไปร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับเวียดนามนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อเบรกหน้าครม.เงาของพรรคประชาชนด้วยว่าเรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปต่อที่เบรกสุดท้ายช่วงนี้ไปพักค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโชว์เล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามกระชับมิตรภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับพร้อมถือโอกาสนี้เชิญประธานสภาเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปีนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติโดยประธานสภาแห่งชาติยินดีที่รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประชาชนไทยและเวียดนามต่างมีความมุ่งหวังและมีความกังวลคล้ายกันคือต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่วงหนึ่งมีการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีเวียดนามเพลงสบายๆและนายกลองเล่นเครื่องดนตรีขณะจำลองเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามคล้ายระนาดไทยซึ่งในงานก็เล่นเพลงสบายๆด้วยกองทัพเรือสกัดยาบ้าล็อตใหญ่ริมโขงเกือบ2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหา3รายในพื้นที่จังหวัดหนองคายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเย็นวานนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสามารถตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน5กระสอบรวมประมาณ1ล้าน

0: 900,000 เมตรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา3รายประกอบด้วยนายสุทธิราชแดงสกุลนายอภิสิทธิ์ศรีไพรและนายธนากรคึดนอกพร้อมตรวจยึดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันนอกจากนี้นรข.ยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยจะบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10

0: 13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะมาสลับทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้ที่ YouTube กับ Facebook ค่ะคุณวิเชษฐ์คะที่ YouTube เช้านี้คุณประวิทย์ทักทายมาก่อนนะคะคุณสมประสงค์ด้วยจากปารีส12องศาแล้วคุณสมประสงค์ก็บอกว่าที่ยุโรปเนี่ยจะมีกฎหมายที่ป้องกันดูแลผู้บริโภคที่ใช้งานโซเชียลมีเดียนะคะเรียกว่า Digital Serviceact นะคะก็คือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริการทางดิจิตอลนั่นเองขอบพระคุณสำหรับข้อมูลคุณจักรเกรดทักทายมากนะคะคุณแพรจังนะบอกว่ามีมิจจี้ในรูปแบบนี้ด้วยถ้าเราไปดูอะไรสักอย่างนึงเรื่องนั้นก็ขึ้นมาเต็มฟีดเลยส่วนคุณพ่อผู้เฒ่าบอกว่าเรารับผิดชอบตัวเราก่อนดีไหมนะคะอันนี้กรณีที่ก่อนเราจะไปถูกใครที่มาหลอกลวงใช่ไหมคะส่วนคุณปราโมทบอกว่าเป็นการลงทุนที่สามารถปกปิดความลับโดยใช้แรงงานต่างด้าวรั้วสูงห้ามคนไทยเดินผ่านอันนี้เรื่องโรงงานที่คุณวิเชษเล่าเนาะแล้วก็คุณธนวัฒน์ก็ทักทายมาจากชลบุรีขอบพระคุณนะคะคุณปราโมทเพิ่มเติมมาอีกนะคะบอกว่าแพลตฟอร์มของคนไทยเวลาต้องลดอุปสรรคลดแรงเสียดทานลดค่าใช้จ่ายจะมาอ้างเสรีแต่ทุนใหญ่ทุบทุนเล็กสิ่งใดที่คนไทยคิดค้นก็จะไม่สามารถได้หรอกนะถ้ารัฐยังเหมือนเรื่องนี้ส่วนคุณวินวินให้ข้อคิดค่ะบอกว่าคนที่โดนหลอกประเภทให้โอนเงินมาให้ตรวจสอบเนี่ยต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าไปทำอะไรธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปกลัวทำไมก็บอกให้มันไปติดต่อที่ธนาคารแล้วก็อย่าไปโอนเงินหรือบอกหมายเลขบัญชีกับมันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกแล้วบอกอีกเนาะบางคนก็คือรู้ไม่ทันเนี่ยคุณวิเชษฐ์คือก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็ยังมีการถูกหลอกกันอยู่เป็นเนืองๆอยู่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาก็พยายามพลิกแพลงในการอ้างอิงหลายรูปแบบคือตอนหลังแล้วน่ากลัวมากเลยคือบางคนเนี่ยรู้หมดเพราะอย่างที่บอกว่าข้อมูลของเราบางอย่างมันถูกขายได้คือบางทีไล่มากระทั่งที่อยู่เลขบัตรประชาชนนะคุณวิเชษฐ์คนเราเนี่ยพอถึงขั้นเขามารู้เลขบัตรประชาชนก็ชักจะเสียวหลังแล้วว่าเออสงสัยจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรงนั้นจริงๆนะคะก็เลยทำให้แบบหลงเชื่อใจนะส่วนคุณรัตการให้ข้อมูลมาที่ดิฉันเรียกไม่เป็นน่ะจิ้งหน่องคืออะไรคือไซโลโฟนขอบพระคุณค่ะนะคะส่วนคุณปรีชาวงศ์บอกให้นายกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกอย่ามาเป็นนายกหรือรัฐมนตรีเลยเดี๋ยวก่อนอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษของท่านนายกค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเห็นเล่นดนตรีเก่งไปเป็นนักดนตรีเปิดหมวกไปเลยอย่ามาเป็นนายกแม่ก็ต้องเราก็ต้องถือว่าเป็นนายกที่มีความสามารถพิเศษ
5: เป็นความสามารถเฉพาะตัวความสามารถพิเศษที่เข
4: า
5: ได้ในการเมืองนะนักการเมืองหลายคน
4: ใช่ใช่ไหมเห็นไหมใครหลายอดีตนายกชวนท่านก็ยังไปหัดเป่าแซกซ์โฟนตอนอายุเยอะๆแล้วเลยนะบริหารปอดดีด้วยนะคะคุณวีรวุฒิคุณวีรวัฒน์ไงเขามองต่างบอกนี่ไงทำให้นายกมีเสน่ห์ด้านสังคมนะ ต้องบอกว่าคนที่เล่นดนตรีได้เนี่ยโว้เป็นคนมีเสน่ห์แล้วคุณวิเชษฐ์ไว้ออกงานใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ก็เห็นไหมมีความสามารถพิเศษไม่ได้เป็นสื่อไม่ได้จัดรายการไม่ได้เป็นกรรมการในองค์กรต่างๆนะ เป็นนักดนตรีด้วยเห็นไหม
5: ผมมาเล่นไปเกือบทุกงานนะงานแต่งงานมหาวิทยาลัยอะไร
4: ใช่ใช่ใช่นะคะอ่ะไม่เป็นไรเราก็มีท่านนายกของเราที่โชว์สกิลนะแบบนี้ให้ด้วยก็มีหลายแบบแหละเมืองไทยเราอ่ะนายกทำกับข้าวเก่งก็มีเนี่ยใช่ไหมท่านอดีตนายกสมัครอ่ะแต่อันนั้นก็ผลผิดเอาในภายหลัง
5: นายกเรียนสัตว์
4: นะคะก็มีหลายอย่าง

0: นะก็ต้องมีนายกที่มีความสามารถใดๆกันบ้างมาดูที่ Facebook กันต่อเช้านี้คุณพาเพียงชมอยู่ขอบพระคุณนะคะคุณอรุณนะขอบคุณองค์กรคือสภาองค์กรของผู้บริโภคที่เห็นปัญหาคุณอุไรทักทายมาคุณนิการบอกว่าไปเที่ยวจีนมา10วันไม่เจอคนของเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยคือเช่นเขาคุมยังไงเนาะการว่าแต่เขามาทำโรงงานขายอยู
1: ่ใน
0: ประเทศอื่นแดนนะคนบ้านเขาไม่เจอสูบเนาะ
1: แต่ว่าบุหรี่มวนเนี่ยเขาสูบเยอะอันนี้ต้องยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมไปเมืองจีนผมไม่เห็นนะเพราะว่าเขาค่อนข้างเข้มงวดนะก็จะมีป้ายติดไปเลยในโรงแรมร้านอาหารเมซองอาเมซอนในป้ายขึ้นมาเลยว่าห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาคู่กันเลยเป็นก็เข้มเลยอะไรเงี้ยทางบ้านเราที่ยังคือเป็นสิ่งผิดกฎหมายนั่นแหละแต่เราก็จะดูแลไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถึงได้ลักลอบเข้ามาตั้งโรงงานอยู่ในบ้านเราได้อยู่ในบ้านเรา
0: หลายวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วไงที่ฮือฮาไงคุณวิเชษที่ถึงขั้นออกจากงานเลยอ่ะของคลื่นไม่ใช่คลื่นของช่อง Workpoint อ่ะนะที่เป็นรายการแข่งขันความสามารถของเด็กและเยาวชนแล้วปรากฏตัดอินเสิร์ตไปยังไงไม่รู้กลายเป็นคนของเขาเองเนี่ยนะถือพอตบุหรี่ไฟฟ้านะภาพมาก็เลยต้องแสดงความรับผิดชอบเลยเพราะมันออนแอร์ไปด้วยนะคะคุณสุวรรณีบอกว่าทราบว่าตอนนี้บุหรี่เข้าถึงเด็กปฐมแล้ว มีนิโคตินแผ่นติดในปากด้วยใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคุณศพโชคทักทายมาคุณอริยาด้วยใช่คุณคณิตบอกก่อสร้างจีนคุมพื้นที่ใน EEC นะอันนี้ก็คือ เราไปบุกที่เวียดนามแต่ใน EEC จีนมาบุกเราอยู่ จะสื่ออย่างนั้น ใช่ไหมคุณดายุนให้หัวใจมาขอบคุณค่ะนะคะคุณณัชชานันท์บอกว่าคุณยายข้างบ้านไม่มีบัตรคนจนไม่มีโทรศัพท์ต้องไปลงที่ไหนคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะดิฉันว่าก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะแต่ในบ้านเราเนี่ยนะลองติดต่อกับธนาคารค่ะธนาคารของรัฐอ่ะลองไปติดต่อกรุงไทยดูนะคะคุณรัชนันต้องให้คนพาคุณยายไปนะแต่ต้องดูก่อนว่าเป็นคุณยายที่ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ขาดเกณฑ์นะคะไม่มีใครเอาชื่อคุณยายไปทำการแจงภาษีอะไรต่อมีอะไรลดหย่อนภาษีใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดแต่ถ้ายังไม่เคยมีแล้วตกหล่นต้องรอก่อนนะคะยังไม่ใช่ช่วงนี้ต้องรอก่อนนะคะสำหรับคนที่ตกหล่นนะคะแต่ว่าธนาคารกรุงไทยน่าจะช่วยได้ค่ะส่วนคุณคณิตบ่นมานะคะบอกโอนเงินผิดบัญชีแจ้งความกับร้อยเวรจนวันนี้8เดือนร้อยเวรคนนั้นย้ายขึ้นไปเป็นสารวัตรแล้วแต่ตามหาสำนวนที่เคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ไม่เจอนะคะ อยากให้แก้ไขด้วยนะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่พหลโยธินผู้ถูกกล่าวหายังเดินเล่นสบายอยู่เลยคดีเล็กๆยังจัดการไม่ได้แล้วจะจัดการอะไรโอ้จริงๆสำนวนเนี่ยไม่น่าหายนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูกันหลังเป็นสื่อกลางแทนคุณคณิตละกันนะคะเผื่อมีผู้เกี่ยวข้องนะคะในท้องที่สน.พหลโยธินหน่อยนะคะว่ายังไงนะเจ้าทุกเขาบ่นมานะคะว่าแจ้งความมา8เดือนแล้วสำนวนหายไปไหนนะจัดการอะไรให้ไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมเพราะคุณวิเชษเคยบอกนี่ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ฝากเรื่องนี้ไว้อีกสักเรื่องหนึ่ง
1: อ
0: ีกสักเรื่องหนึ่งเชิญค่ะคุณวิเชษเชิญค่ะ
1: ก่อนจะไปดูเรื่องที่กรณ์เกิดเอาไว้เรื่องการเมืองเรื่องของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะมีท่านผู้ชมหรือฟังที่ถามหมอเมื่อวานตกลงเอายังไงเรื่องของคุณหมอต้นใช่ไหมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์นะแก้วอมตะวงเนี่ยนะที่โดนนายดันแค่วิลฟอร์ดเนี่ยคนเสียชีวิตที่เกาะพังงานเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้ามาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมหรือฟังได้ติดตามกันนะครับตำรวจจับกุมตัวได้แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ท่าเทียบเรือบ้านหน้าทอนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจสพ.เกาะพะงันได้นำตัวนายบินขอบอายุ51ปีสัญชาติอังกฤษเนี่ยเดินทางไปยังศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหลังจากที่คุณหมอธีรศักดิ์หรือหมอต้นเนี่ยนะฮะได้เสียชีวิตลงแล้วเนี่ยนะครับโดยมีการตั้งข้อหา7ข้อหาอย่างที่ว่าและข้อหาเพิ่มเติมก็คือขับรถเนี่ยโดยดื่มสุราแล้วก็ทำให้ขับรถโดยประมาทเนี่ยเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยนะปรากฏว่านำตัวไปร้อง ศาลฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับและมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยเนื่องจากว่าโทษนั้นสูงนะครับแล้วก็เกรงว่าจะหลบหนีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับศาลเนี่ยเป็นคนปล่อยตัวชั่วคราวนะเขตที่ไม่ใช่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวก่อนหน้านี้และศาลก็เลยปล่อยตัวชั่วคราวทั้งนี้ตำรวจก็เลยคัดค้านการประกันตัวอีกรอบนึงนะครับแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยศาลก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนและเกรงว่าถ้าหากอนุญาตให้ประกันตัวก็จะหลบหนีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวนะครับก็นำตัวเข้าสู่ห้องขังต่อไปอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
0: ส่วนพิธีศพของคุณหมอต้นนะคะก็มีการนำร่างของท่านไปเตรียมประกอบพิธีที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีการจะจัดงานขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันอังคารที่9เนี่ยจะมีพิธีศพสำหรับการสวดพระพิธรรมนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ที่วัดก้านเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะตอน16นาฬิกานะคะก็ขอแสดงความเสียใจมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของทางการเมืองอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอท่านนายกกลับมาก่อนวันนี้ตอนเย็นๆเนาะแล้วก็ประชุมพรุ่งนี้เป็นประชุมครม.แต่ว่าในส่วนของวันจันทร์เนี่ยเขาก็จะมีการประชุมครม.เงาโดยพรรคประชาชนนะคะก็ปรากฏว่าก็มีการหยิบจับประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนๆหลายเรื่องเลยทีเดียวเมื่อก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเห็นการเคลื่อนไหวธรรมยาตราใช่ไหมคุณวิเชษของบรรดาภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนนะคะในภาคเหนือในการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะเข้าเร่งแก้ไขรวมทั้งทางรัฐบาลจีนด้วยนะคะเกี่ยวกับปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกสายรั่วโขงสารวินและตอนนี้มีการพบที่กระบุรีด้วยทางภาคใต้นะคะปรากฏว่าเป็นอันนี้กระบุรีก็คือที่ระนองนะคะเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็ได้ตั้งคำถามไปถึงท่านนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติค่ะบอกว่าตกลงอ่ะจะอยู่ข้างประชาชนหรือเลือกข้างคนที่เป็นเจ้าของเหมืองที่สร้างมลพิษเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องเลยยังไม่ได้ใช้อำนาจที่มีอยู่มาออกกฎหมายลำดับรองที่จำเป็นหรือจัดสรรงบไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดเลยอย่างกรณีนะคะที่วันที่5ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยก็มีภาคประชาสังคมเนี่ยเดินขบวนกันเนาะไล่ออกไปจากจังหวัดเชียงใหม่จนไปสุดที่เชียงรายนะเป็นขบวนธรรมยาตราอยากจะเรียกร้องทำหนังสือมาถึงรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเดิมตั้งแต่อยากให้เป็นท่านนายกไปท่านนายกน่าจะติดภารกิจเนาะแล้วก็มีข่าวว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นมท.4 นะคะหรืออาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สรุปแล้วคนมารับเรื่องกลายเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพย์เนาะก็ปรากฏว่าก็มีแหละก็มีคนไปรับแหละแต่ว่าในมุมของฝ่ายค้านเขาบอกเออนะถือว่าเป็นการเพิกเฉยนะไม่ได้ใช้อำนาจในการแก้ปัญหาที่ตรงจุดสิ่งที่รัฐบาลควรทำทันทีในมุมของภาคประชาชนซึ่งเป็นครม.เงาก็คือส่งคนไปเจรจาในเวทีพหุภาคีระหว่างไทยจีนเมียนมาและลาวให้ออกแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนว่าตกลงคุณภาพดินน้ำสินค้าเกษตรและสุขภาพของประชาชนจะต้องถูกตรวจอย่างสม่ำเสมอและมีมาตรฐานต้องตรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ทั้งซัพพลายเชนเลยตั้งแต่เหมืองจนกระทั่งเขาทำจนส่งออกมานะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการออกกฎหมายรองนะมาตามพ.ร.บ.แร่มาตรา104เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนแร่พิษนะคะคืออยากให้รัฐบาลประกาศว่าการนำเข้าแร่เอิร์ธพวงดีบุกจะต้องมีการขออนุญาตก่อนว่าตกลงต้นตอเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่มาจากเหมืองที่มันไม่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงพอนะถ้ามันมาแบบแหล่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องห้ามนำเข้านะคะเรื่องงบค่ะบอกประชาชนได้รับผลกระทบมาเป็นเวลาช้านานสารพิษมันตกค้างในน้ำในดินส่งผลไปถึงสินค้าเกษตรผู้ประกอบการอาจจะต้องถึงขั้นปิดกิจการไปเลยก็ได้ถ้าได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องใส่งบประมาณมาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอยากเห็นร่างงบประมาณปี70เนี่ยให้อย่างน้อยต้องมีการกำหนดงบประมาณเกี่ยวกับโครงการสำหรับการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงน้ำประปา ให้มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่ได้รับผลกระทบเพิ่มห้องแลบเพื่อมาตรวจคุณภาพน้ำคุณภาพดินให้ทันกับต้องการเรื่องตรวจคุณภาพน้ำประปาเนี่ยสำนักข่าวไทยที่ไปทำข่าวรอบนี้ไปคุยกับการประปาส่วนภูมิภาคมาเนาะเขาก็พยายามคัดกรองอย่างใส่สารอะไรต่อมีอะไรในการที่จะควบคุ
1: ม
0: คุณภาพของน้ำในการผลิตเนาะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยบอกว่าพบสารหนูไหมมีแต่ว่าน้อยมากๆยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เอามาอุปโภคบริโภคได้นะคะเขาก็มีการปรับปรุงเรื่องของการใส่สารกรองอะไรต่างๆเนี่ยแต่บอกว่าอาจจะต้องยกเครื่องเลยยกเครื่องเลยทั้งภาคเหนือเนี่ยที่จะควบคุมในเรื่องคุณภาพนี้เนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าน่าจะต้องใช้งบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทนะคุณวิเชษฐ์เพื่อมาปรับเรื่องคุณภาพน้ำอันนี้ก็ทางส่วนของการประปาภูมิภาคเขาก็ดำเนินการอยู่ส่วนนอกจากเรื่องของปัญหาเรื่องน้ำเรื่องดินนะจากสารพิษนะฮะที่ทางครม.เงาเนี่ยเขาหยิบจับแล้วนะคุณวิเชษฐ์มันก็จะมีเรื่องของปัญหาปลากระพงไทยกับกุ้งมาเลใช่ไหมกุ้งไทยปลากระพงมาเลกุ้งไทยนะคะเพราะว่าเขาก็ตอบโต้มาเลตอบโต้เรื่องที่เราเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบคุณภาพปลากระพงของเขาเมื่อวานนี้ปรากฏว่านะคะก็มีการคุยกันกับทางนายกสมาคมกุ้งไทยนะคะก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะเดิมจะมีการกำหนดการเจรจากับมาเลเซียแต่เลื่อนกันออกมานะคะแต่ว่าทางฝั่งของเอกชนเนี่ยบอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วนะคะบอกว่ายังไม่สามารถจะรอได้เกินกว่า15วันอ่ะคือเขาขยับเลื่อนไปแต่ถ้าจะเกินกว่า15วันเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดรอไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยนะมันอาจจะกลับไปสู่ภาวะปกติได้แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอความห่วงใยของทางภาคเอกชนไทยแม้ว่ากรมประมงก็พยายามจะแก้ปัญหาให้แล้วก็ตามนะคะแต่ก็บอกว่าจะรอนานไปกว่า15วันเนี่ยก็ไม่ได้อยากเห็นการเจรจาเปิดด่านผ่อนปรนการเปิดด่านแล้วก็ให้มีการตรวจสารความปลอดภัยทางอาหารบอกว่ากุ้งไทยเคยเป็นแชมป์สร้างมูลค่าทางการตลาดเนี่ยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีตอนนี้หดเหลือ 40,000 ล้านต่อปีนะคะก็อยากให้มีการแก้ไขเนี่ย11โครงการมูลค่า 5,000 ล้านบาท 5,500 ล้านบาทคือในอันนี้ข้อเสนอจากนายกสมาคมกุ้งไทยคุณเอกพจน์ยอดพินิจนะคะบอกว่าก็จะแก้ตั้งแต่พ่อแม่พันกุ้งบ่อเลี้ยงไปจนถึงปลายน้ำนะคะบอกว่าบอกว่าต้องแก้ปัญหาแบบในเรื่องนี้ทั้งระบบกันเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าในฝั่งของพรรคประชาชนนะคะซึ่งก็มีคุณเท้งฟังอยู่แล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยแล้วก็มีอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดซึ่งก็มาเป็นเล่นเอามาเป็นสมาชิกแล้วก็มาเป็นคณะทำงานด้วยของครม.เงานะคะบอกว่าเอาเป็นว่ามองว่า10วันจากนี้เป็น10วันอันตรายที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้กุ้งค้างบ่อเดี๋ยวไม่งั้นราคากุ้งในฟาร์มภาคใต้จะพังทลาย2การเจรจากับมาเลเซียให้เกิดการผ่อนปรนอยากให้มีทุกช่องทางผลักดันให้เกิดขึ้น3อยากเห็นการประเมินผลกระทบอย่างเป็นระบบจากภาครัฐแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะแล้ว4 เห็นด้วยที่รัฐบาลจะดูดซับผลผลิตส่วนเกินนะคะแต่อย่ายึดแค่400ตันต่อเดือนอยากให้มีการดูแลไปถึงห่วงโซ่อุปทานกุ้งในภาคใต้ให้เกิดขึ้นได้ตามปกติควบคู่ไปกับการเจรจากับมาเลเซียให้เกิดการผ่อนปรนได้โดยเร็วนะคะถ้าไม่ทำใน10วันนี้ความเสียหายจะลุกลามบานปลายนะคะไปถึงการเลี้ยงกุ้งในรอบบ่อถัดไปด้วยก็เป็นว่าเดี๋ยวจะติดตามดูกันอยู่นะคะว่าในมาตรการนี้เนี่ยสำหรับภาพสะท้อนในแผนงานงบประมาณของงบปี70เนี่ยจะมีการเกิดขึ้นหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจากครม.เงาของพรรคประชาชนค่ะ
1: แต่อยู่ทางใต้แล้วประวันก็ไปดูต่อในอีกเรื่องนึงกันละกันเพราะว่าห่างหายไป2ปีเนี่ยสำหรับการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องความไม่สงบเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ปัตตานีก็ปรากฏว่าหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยคุณธนัทสุวรรณานนท์นะก็เป็นผู้ในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้นะครับเมื่อวานนี้เดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีนะไปร่วมหารือกับคณะขับเคลื่อนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่โรงแรมปาร์คอินชาวจังหวัดปัตตานีนะสองวันเลย6-7เนี่ยแล้วก็การหารือนี่ถือเป็นก้าวสำคัญของความพยายามในการที่จะเชื่อมโยงกระบวนการพูดคุยในระดับนโยบายและก็เสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่นะ เมื่อวานนี้มีตัวแทนมาจากหลายฝ่ายเลยทั้งภาคประชาสังคมกลุ่มสภาภาคประชาสังคมกลุ่มการศึกษานักวิชาการและก็ภาคประชาชนนะครับที่เข้าร่วมสะท้อนปัญหาความห่วงใยและก็ข้อเสนอที่ต้องการการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเนี่ยซึ่งก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของทิศทางกระบวนการในการพูดคุยสันติสุขในระยะต่อไปหลังจากหยุดใช้งานประมาณเกือบ2ปีนะโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรงการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกฝ่ายการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการกำหนดอนาคตของตนเองนะครับและก็แน่นอนประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องเสียงจากพื้นที่ขอให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจไม่ใช่เพียงการรับฟังเพื่อทราบอย่างเดียวแต่ต้องสามารถต่อยอดไปสู่แนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจติดตามหลังจากที่เกิดเหตุอย่างที่ผมก็ลงไปปัตตานีมาแล้วล่ะคุณรวันมันก็เป็นห่วงอ่ะหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้ายังไม่คุยกันในรอบ2ปีเนี่ยนะอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามเร่งปฏิกิริยาให้มีการพูดคุยกันมากขึ้นโดยการก่อความไม่สงบเป็นบทสรุปของเมื่อวานนี้นี่ก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับเรื่องของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ค่ะมาดูในเรื่องของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะอีกเรื่องนึงละกันนะคุณวิเชษเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยากรุงเทพมหานครก็เลือกตั้งผู้ว่ากทมกับสกนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทยานะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้กกต.เนี่ยเขามีการจัดงานนะคะสื่อมวลชนสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการกกต.เนี่ยบอกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนและกกต.ก็ต่างต้องการมีผลการเลือกตั้งที่ดีเป็นที่ยอมรับนั่นแหละนะคะก็คือมีความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางเที่ยงธรรมท่านบอกอย่างนี้เลยระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยยืนยันว่าดีที่สุดค่ะบอกว่าได้ออกแบบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือสื่อตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะแต่จะสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกรรมการประจำหน่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นอาสาสมัครมาทำงานในแต่ละครั้งแล้วเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเองนี่แหละก็น่าจะต้องช่วยสังเกตดูด้วยว่ากปน.ซึ่งเขาเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะทำผิดพลาดหรือเปล่านะคะประชาชนคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็สามารถเป็นคนที่ตรวจสอบติดตามได้ด้วยและถ้าเจอก็สามารถทักท้วงหรือร้องกันในขณะนี้เลยนะคะเพราะว่ากกต.เองมีคนของเขาเองจริงๆอ่ะอยู่ 2,500 คนนะคะแต่หน่วยเลือกตั้งมีทีนึงเนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยอย่างหนเนี่ยเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยหน่วยเลือกตั้ง 600,000 หน่วยกรรมการเนี่ยกกต.เนี่ยไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้ามีคนท้วงก็จะได้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนการร้องเรียนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางกกต.โดยรองเลขาธิการกกต.ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนะคะบอกว่าในรอบก่อนหน้านี้ตอนเลือกผู้ว่ากทม.รอบก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้ารอบปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ40กว่าเรื่องพัทยาก็6เรื่องนะคะสำหรับรอบนี้เนี่ยยังไม่มีเข้ามาแต่ก็มีมาตรการเชิงรุกอยู่ในการป้องปรามนะคะบอกว่ากำลังประสานกับทั้งสำนักข่าวกรองตำรวจสันติบาลแล้วก็ตำรวจ CIB ตำรวจสอบสวนกลางรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ด้วยตอนเนี้ยกำลังตรวจสอบข้อมูลการเบิกถอนเงินมาที่มากผิดปกติเพื่อมาใช้ประกอบการป้องปรามนะคะก็วันนี้นะคะกกต.เองเนี่ยครบรอบการสถาปนา28ปีด้วยพอดีนะคุณวิเชษฐ์นะคะเขาชูแคมเปญนี่ค่ะบอกว่าการเลือกตั้งที่เป็นกลางโปร่งใสเที่ยงธรรมและมีส่วนร่วมก็จะมีพิธีทางสงฆ์นะแล้วก็ต้อนรับแขกเรือต่างๆแล้วก็ตอนช่วงบ่ายจะมีการแสดงผลงานประจำปีนะเดี๋ยวก็ต้องดูกันเพราะว่ากรณีเรื่องของตกลงคุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกกต.เนี่ยจะทำงานได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเห็นบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะต้องไปส่งตีความโดยกฤษฎีกานะที่บอกว่ากกต.ชุดเดิมนะคะปรากฏว่าไม่ผ่านนะคะการประเมินคุณแสวงที่บอกว่าจะต้องได้คะแนนรวมเนี่ยร้อยละ60มีรายงานว่าตอนนั้นมีมติ4ต่อ3เสียงว่าคุณแสวงเนี่ยนะคะกกต. 7เสียงใช่ไหม4ต่อ3เนี่ยนะคะออกมาว่าไม่ผ่านนะคะก็กลายว่ากกต.ชุดใหม่ก็มารับหน้าที่กันอยู่เนี่ยต กลงจะยังไงก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมชุดใหญ่กันอีกทีนึงว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ชุดเก่าที่พ้นหน้าที่ไปแล้วยังประเมินได้อยู่หรือต้องกลายเป็นเรื่องของชุดใหม่นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่ออกมานะคะสั่นคลอนเรื่องของการทำหน้าที่ของคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ด้วยพอดีนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลากันไปเลยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
10: ใจเย็น
9: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
10: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
9: มันอยู่ที่มืออ
10: ะไร
9: เชื้อโรค
11: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
12: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
16: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้9มิถุนายน2569นะคะอยู่ด้วยกันในช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจเมื่อวันที่8คือเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีการเยือนประเทศเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็นำคณะใหญ่นะคะแล้วก็มีการลงนามสำคัญในเวที Thailand Vietnam Investment and Business Forum ค่ะนอกจากนี้นายกก็เป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยน MOU มีการลงนามกัน2ฉบับระหว่างเอกชนไทยและเวียดนามนะคะก็มีอมตะกับ FPT Corporationแล้วก็กลุ่ม CP กับ FPT Corporation กับอมตะเนี่ยเป็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะส่วน CP เนี่ยเป็นด้านประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะทั้งสองประเทศก็มีการจะตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐมุ่งยุทธศาสตร์คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็เศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวียดนามคือนอกเหนือจากฐานะมิตรประเทศแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งของการแข่งขันในโลกการค้าเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของเราเหมือนกันแล้วก็ดูว่าเขาดูจะมีภาพที่น่าสนใจแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันต่อนะคะอ้างอิงจากเรื่องที่นายกได้เดินทางไปเยือนเวียดนามว่าจริงๆเวียดนามแซงไทยหรือเปล่ามาดูสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพของไทยกับดร.ถิติมาชูเชิดผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCBEIC สวัสดีค่ะอาจารย์ถิติมาคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะอาจารย์นอกเหนือจากเห็นภาพนายกที่ไปเวียดนามแล้วมีการไปเล่นดนตรีในงานเลี้ยงเนี่ยนะคะอีกภาพนึงที่เราต้องมามองเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยเวียดนามที่เรามองเขาจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นคู่แข่ง GDP ไตรมาสที่1เขาก็โตดีไปถึง 7.83% ใช่ไหมคะอาจารย์มองเวียดนามยังไงบ้างนะตอนนี้คะ
3: ค่ะก็นอกจากได้ฟังท่านนายกเล่นระนาดเพลงสบายๆแล้วก็เงาะหูดีนะคะแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์เรากับเวียดนามเนี่ยก็ดีมากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีว่าจะมีการจับมือกันร่วมลงทุนอะไรกันได้ในอนาคตนะคะต้องบอกว่าถ้าเวียดนามตอนนี้ถ้าเปรียบเสมือนผู้หญิงก็เหมือนผู้หญิงสาวสวยวัยรุ่นนะคะที่ใครๆก็สนใจเสน่ห์แรงอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงจังหวะการพัฒนาของประเทศที่ก็ไปได้สวยงามนะคะถือว่าเป็นไรซิ่งสตาร์ของภูมิภาคอาเซียนเลยนะคะก็โตได้ 7-8% อย่างนั้นก็เป็นจังหวะการพัฒนาที่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้ากลับมาดูที่เมืองไทยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสเตจนั้นที่เราโตได้ขนาดนั้นนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่โตได้ 2-3% เราก็ดีใจมากแล้วนะคะไตรมาส 1เนี่ยเศรษฐกิจไทยออกมา 2.8% นะคะทุกคนบอกว่าเซอร์ไพรส์
2: เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่า
3: ทุกทีลุ้นกันว่าจะถึง 2% หรือเปล่าแต่ว่าไตรมาส 1ออกมา 2.8% แล้วก็ถ้าเข้าไปดูข้างในว่ามันมาจากอะไรเนี่ย1ก็คืออาการส่งออกเราทำได้ดีกว่าที่คิดนะคะแต่มันก็มาพร้อมกับการนำเข้าที่เยอะกว่าที่คิดเหมือนกันสุดที่แล้วเนี่ยเรื่องของการค้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไหร่แต่ตัวที่น่าสนใจค่ะคุณชลินาคือเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนที่เรามันโต 10% นะคะในไตรมาสที่1เนี่ยปกติการลงทุนภาคเอกชนเราไม่ค่อยเห็นตัวเลขโตดับเบิลดิจิตมาสักมานานแล้วค่ะก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะคะมันก็มีเรื่องของข่าวดีอยู่ในนั้นอยู่บ้างก็คือเรื่องของการลงทุนเครื่องจักรเครื่องมือนะคะแล้วก็การก่อสร้างพวกที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์พวกนี้ก็ขยายตัวนะคะมันก็มีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของการลงทุนต่างชาติที่ เข้ามาขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เราอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะคะมันก็มีเรื่องดีๆที่ซ่อนอยู่ในนั้น
2: ค่ะค่ะทีนี้ตัวการลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมาจากปัจจัยอะไรเรื่องสงครามที่อิหร่านมีผลไหมคะอาจารย
3: ์อันอาจจะเร็วไปหน่อยนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องราวมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างนะคะถามว่าปัจจัยอะไรที่เงินทุนเริ่มไหลเข้ามาหาไทยเยอะนะคะต้องบอกว่าเรื่องของการลงทุนต่างชาติเนี่ยมันก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาเริ่มเห็นโมเมนตัมดีๆเนี่ยก็หลังโควิดนะคะสักปี2023ก็เริ่มเห็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดนะคะจากหลักไม่ถึงล้านหลักแสนล้านเนี่ยค่ะก็ค่อยๆมาเป็นหลักล้านได้เนี่ยประมาณปี2024นะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยแตะ 1.85 ล้านบาทอันนี้คือตัวเลขที่เขามาขอส่งเสริมการลงทุนเรานะคะถามว่าปัจจัยอะไรเนี่ย 2-3 ปีที่เห็นเนี่ยค่ะมันก็มีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวนะคะเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐกับจีนทะเลาะกันก็เลยทำให้มีการโยกย้ายฐานการผลิตจากจีนเนี่ยออกมาเราอาจจะเห็นเริ่มไชน่าพลัส1นะคะที่จีนเองก็พยายามจะหาฐานนอกเหนือจากที่จีนเนี่ยมาอยู่ที่ไทยบ้างเช่นเรื่อง EV หรือแบตเตอรี่พวกนี้นะคะก็มีการย้ายมานะคะแล้วก็ธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็มีความสนใจที่จะหาพันธมิตรที่เป็นห่วงโซ่การผลิตที่ไว้ใจได้เนี่ยไทยก็เป็นประเทศที่เป็นตัวเลือกอันนั้นด้วยนะคะหนึ่งในอาเซียนที่เขาสนใจนะคะมันก็มาเรื่อยๆนะคะเราต้องบอกว่าจริงๆนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มสนใจตั้งแต่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะออกไปโปรโมทว่าประเทศเรามีจุดขายยังไงบ้างนะคะก็คือนอกจากปัจจัยข้างนอกที่เขาทะเลาะกันแล้วก็หาพันธมิตรใหม่เนี่ยเราได้ตรงนั้นแต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยคูลแฟคเตอร์คือปัจจัยในประเทศเราที่เราอยากจะได้เขามาด้วยแล้วก็ไปทำการโปรโมตนะคะทาง BOI ก็ออกเดินสายกับรัฐบาลไปประเทศต่างๆเพื่อที่จะไปโปรโมตรถโชว์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นอุตสาหกรรม S-curve หรือว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยเข้ามาพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถามว่าเทรนด์การลงทุนในโลกตอนนี้เขาไปที่2กลุ่มหลักๆนะคะตัวแรกก็คือเรื่องของดิจิตอล AI เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้นะคะก็เป็นตัวที่เติบโตได้ดีแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะมันก็เป็น2ตัวที่เป็นอุตสาหกรรมที่มาหาไทยเยอะค่ะ
2: ค่ะแล้วมันมีเทรนด์ที่เป็นทิศทางเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนสีเขียวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย
3: ์มีด้วยค่ะก็คือเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดมันก็จะมาพร้อมกับเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับดิจิตอลหรือว่าคลาวด์เซอร์วิสที่ถ้ามาเนี่ยก็ต้องการที่จะใช้พลังงานสะอาดที่ประเทศแต่ละประเทศอย่างไทยเนี่ยก็ต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์ในการทำพลังงานตรงนี้รองรับของเขาได้ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะว่ามาจากประเทศอะไรอย่างไรทวีปไหนเป็นส่วนใหญ่คะ
3: ค่ะต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับว่าการลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทุนของญี่ปุ่นนะคะตัวเลขอาจจะจำแม่นๆไม่ได้นะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะอินฟลูที่เข้ามาเนี่ยมันก็เริ่มปรับโครงสร้างของนักลงทุนต่างชาติในไทยไปเยอะเลยนะคะหลังช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเห็นสัดส่วนการลงทุนที่มาจากนักลงทุนที่เป็นจีนเกี่ยวข้องกับจีนนะคะเช่นประเทศจีนหรือว่าจีนมาลงทุนผ่านสิงคโปร์หรือว่าเป็นบริษัททางฮ่องกงไต้หวันพวกนี้ค่ะถ้าเรียกเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ในประเทศไทยไปแล้วนะคะอาจจะ 70-80% แล้วแต่ช่วงไตรมาสนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิงคโปร์สูงมากนะคะค่ะ
2: อืมค่ะค่ะทีนี้ไอการลงทุนเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยมันคือมันเข้ามาปุ๊บมากกว่ามันจะเกิดการลงทุนจริงอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์เวลาไทม์ไลน์มันเป็นยังไงกว่าที่เราจะเห็นดอกเห็นผลจริงๆอะคะ
3: ค่ะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าตัวเลขมาขอส่งเสริมการลงทุน BOI เนี่ยมันแตะล้านมาประมาณ2ปีแล้วนะคะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วมันเมื่อไหร่จะมาลงทุนจริงๆนะคะถ้าหากว่าดูตัวเลขส่งเสริมการลงทุน BOI เนี่ยเขาจะมี3ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกคือมาขอขั้นตอนที่2คือเขาอนุมัติแล้วขั้นตอนที่3คือเขาออกบัตร ออกบัตรเสร็จก็ยังมีหลักนี่นะคะกว่าที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยไปขอการใช้พื้นที่อุตสาหกรรมขอการใช้น้ำใช้ไฟขอวีซ่าแรงงานมันก็จะมีหลักตรงนั้นอีกนะคะก็จากตรงนั้นปกติเท่าที่เคยคุยกับ DOI ค่ะก็บอกว่าอีกสัก 1-2 ปีถึงจะมีการลงทุนจริงนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแต่ว่าถ้าล่าสุดเนี่ยค่ะถ้าเราติดตามข่าวก็จะเห็นว่ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยก็มีมาตรการที่เรียกว่า Thailand Fast Pass ที่เข้าใจว่าเริ่มทำตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะคะลักษณะก็คือบอกว่าท่านก็ไปดูนะคะท่านรองนายกเอกนิติก็ไปดูว่ามันมีโครงการที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วเนี่ยวงเงินหลายแสนล้านเลยที่ยังไม่ลงทุนสักทีนะคะแล้วเขาก็ติดขัดเรื่องของขั้นตอนการขออนุมัติหลายๆสเต็ปที่เขาจะสามารถลงทุนจริงได้เนี่ย Thailand Fast Pass ก็เลยจะทำเป็นเหมือน One Stop Service ให้ก็คือมาติดต่อตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะมีใบที่ทำให้ทุกอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นการลงทุนมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วแล้วก็มาไตรมาส1ปีนี้มันก็โต2มิติที่คุยกันใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าโครงการนี้มันก็เหมือนเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ค่ะว่าถ้ารัฐบาลเริ่มที่จะปลดล็อกเริ่มอำนวยความสะดวกการลงทุนตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเนี่ยมันเริ่มเห็นผลแต่ว่าเขาเริ่มทำกับโครงการที่มูลค่าพันล้านบาทขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายก่อนคราวนี้ก็คิดว่าถ้าหากว่ามันเริ่มทำได้ดีเนี่ยรัฐบาลก็น่าจะขยายสเกลตรงนี้ให้มันครอบคลุมอุตสาหกรรมอื่นที่อาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมเป้าหมายแต่เขาต้องการความรวดเร็วในการลงทุนเหมือนกันนะคะรวมถึงขยายไปหาอุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ได้วงเงินถึงขั้นพันล้านแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลทำได้ในวงใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทำให้การลงทุนนะเกิดเร็วขึ้นกว่าที่เมื่อกี้เราคุยกันว่า 1-2 ปีใช่ไหมอาจจะทำได้เร็วกว่านี้ก็อาจจะเห็นเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยเป็นเครื่องยนต์การลงทุนที่มาช่วยเศรษฐกิจในช่วงปีนี้ได้นะคะค่ะ
4: แล้วมันก็จะช่วยเร่งทั้งประโยชน์ทั้งเรื่องของการใช้ซัพพลายเชนห่วงโซ่แรงต่างที่จะมาจากไทยหรือว่าแรงงานด้วยใช่ไหมจามเพราะว่าก่อนหน้านี้มันดูเหมือนว่าคือถ้าพูดถึงจีนเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นที่กลุ่มจีนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มาเยอะเนี่ยเราเห็นข่าวกันอยู่เสมอว่าจีนเนี่ยเขามักจะใช้ซัพพลายเชนของเขาการผลิตของเขาอะไรเทคโนโลยีของเขามาหมดเลยของเราแทบไม่ได้ประโยชน์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าจุดนี้ค่ะเป็นจุดสำคัญมากเลยว่าจะทำยังไงให้FDI การลงทุนต่างชาติครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเน้นเรื่องของการดึงดูดเราไปลดโชว์แล้วก็ได้เรื่องของการลงทุนมาที่ไทยแบบเน้นปริมาณเน้นตัวเลขเยอะๆนะคะแต่ว่าเราก็ทราบแล้วว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นเช่นเรื่องของ EV เนี่ยเราได้เขามาตั้งโรงงานก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเราต้องนำเข้าส่วนประกอบหรือนำเข้ารถมาเยอะมากมันจะไม่เหมือนกับซัพพลายเชนแบบเดิมที่มันยังมีผู้ผลิตไทยส่วนประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอีกเต็มไปหมดนะคะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นบทเรียนว่าเราจะอาจจะต้องเปลี่ยนจากการดึงดูดส่งเสริมการลงทุนในเรื่องปริมาณเนี่ยมาในเรื่องคุณภาพว่าการที่เราจะส่งเสริมเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขว่านักลงทุนต่างชาติที่มาตั้งโรงงานเนี่ยจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีการใช้สินค้าในประเทศอะค่ะในการผลิตสินค้าตัวเองออกมารวมถึงการจ้างแรงงานคนไทยว่าจะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยคิดว่าเงื่อนไขที่เป็น local content หรือใช้ SME คนไทยให้มันเกิด ecosystem ในเมืองไทยให้ได้ค่ะคิดว่าในอนาคตการส่งเสริมการลงทุนก็จะต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันมาสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจเป็นบวกได้จริงๆค่ะ
4: ก็มีความกังวลกันนะว่าเราจะถูกเวียดนามถูกอินโดแซงจะตกขอบเวทีโลกหรือไม่แต่ว่าเท่าที่ฟังจากอาจารย์เนี่ยเราก็มีแสงสว่างอยู่พอสมควรอาจารย์อยากเสนออะไรเพิ่มเติมให้รัฐบาลว่าน่าจะมีแนวทางอะไรที่น่าสนใจจากนี้อีกหรือไม่คะอาจารย
3: ์ค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยคือเราเทียบตัวเองในอดีตนะคะว่าเอ้ยเราก็เริ่มมีแสงสว่างวาบขึ้นมากกว่าในอดีตที่ดูมืดๆนะคะแต่ถ้าเทียบกับ คู่แข่งในภูมิภาคก็ต้องยอมรับว่าแสงเขาเนี่ยก็มีออร่ามากกว่าจริงๆนะคะเวียดนามเนี่ยก็คือเวียดนามนี่ก็คือการลงทุนต่างชาติเขาเนี่ยดีกว่าเราทั้งในเรื่องของขนาดเม็ดเงินและสัดส่วนต่อเศรษฐกิจเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เขาก็ได้ตัวเนี้ยไปใหญ่มากนะคะถ้าคิดก็น่าจะประมาณสัก5% ของ GDP ในขณะที่เราได้ครึ่งเดียวคือประมาณ 2.5% ของ GDP อินโดเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยเศรษฐกิจเขาใหญ่นะคะแล้วเขาก็มีตลาดในประเทศที่ใหญ่มากเป็นจุดแข็งแล้วก็มีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะนะคะมันก็เป็นจุดขายที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ดึงดูดเงินลงทุนตกส่วนนั้นไปแต่ว่าภาพอินโดเนี่ยถ้าทุกท่านตามข่าวตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องของเสถียรภาพการเมืองเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ค่าเงินก็อ่อนมากนะคะแล้วก็มีความไม่ค่อยมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นจุดอ่อนที่ตรงนี้ไทยแข่งขันได้แน่นอนเพราะเรามีเรื่องของเสถียร

0: ภาพการเมืองแล้วก็เรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่าเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้นักลงทุนต่างชาติมั่นใจได้ในการนำเงินมาลงทุนในไทยนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นจุดแข็งที่รัฐบาลก็จะต้องรักษาเอาไว้นะคะในเรื่องของความน่าเชื่อถือในการทำนโยบายของประเทศการให้ความเป็นอิสระของธนาคารกลางการประสานนโยบายการเงินการคลังอะไรเงี้ยค่ะที่ต่างชาติเขาก็มองว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่โปร่งใสเขาไว้ใจได้ที่จะย้ายเงินมาลงทุนนะคะอันนั้นเรื่องที่หนึ่งคือรักษาเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจให้ดีนะคะซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งไทยที่ทำมาได้ดีตลอดนะคะอย่างที่สองที่อยากจะเสนอก็คือเรื่องของ FDI เมื่อกี้ค่ะว่าเงินลงทุนต่างชาติเราอ่ะก็มีทั้งปัจจัยพุชและพูลที่จะทำให้เขาไหลเข้ามาหาเราอยู่แล้วนะคะเราเริ่มมีแสงสว่างมากขึ้นแต่ว่าเราจะต้องมีการตั้งเงื่อนไขอะค่ะคืออาจจะเริ่มเล่นตัวนิดนึงว่ามาลงทุนในเราก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่จะให้เขาต้องมาแลกด้วยนะคะเช่นมาสร้างระบบนิเวศในภาคการผลิตไทยให้มันเข้มแข็งขึ้นนะคะที่อาจจะต้องระวังคือจีนเนี่ยค่ะเขามาลงทุนในเราเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ก็มีโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีลักษณะคือผลิตเยอะๆนะคะผลิตล้นที่เราเรียกกันว่า over capacity นะคะแล้วก็มันก็จีนจะได้ประโยชน์ในการส่งออกมาหาประเทศที่เขาไปลงทุนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดนึงที่คิดว่าโมเดลเศรษฐกิจจีนมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าไทยเนี่ยทำยังไงที่จะ เขามาลงทุนแต่ว่าทำไงให้เรานำเข้าจากเขาน้อยลงแล้วก็มาสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิตไทยมากขึ้นอันนั้นก็คือเป็น FDI ที่จะเข้ามาแล้วเป็นการเน้นคุณภาพแล้วก็มาสร้างระบบนิเวศให้กับผู้ผลิตไทยมากขึ้นอันนั้นคือเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สามเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจค่ะจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวเลยว่าประเทศไทยจะทำได้เนี่ยจริงๆต่างชาติเขาก็ดูนะคะว่า potential ที่จะมาลงในไทยเนี่ยยาวๆแล้วเศรษฐกิจไทยมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าการที่เราเริ่มมีรัฐบาลที่อาจจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าในอดีตนะคะเรามีรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยส่วนหนึ่งต่างชาติเขาก็มองว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้ที่ทำให้การทำนโยบายยาวๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเราฟังนโยบายรัฐบาลชุดนี้เนี่ยบอกว่ามีความตั้งใจจะทำเรื่อง 4T คือ 1. Target ที่บอกว่าเรื่องที่มีปัญหาเช่นเรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยก็จะเอาเงินมาช่วยในกลุ่มที่เปราะบางอะไรเงี้ยก็ทำไปแต่เขายังมีอีก3ตัวที่เป็น 3T คือเรื่องของ transform เศรษฐกิจนะคะ transition เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจเป็นเรื่องของเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือเป็นการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่เป็นเรื่องระยะยาวที่จะต้องทำนะคะเรื่องของ transform เนี่ยค่ะจริงๆมันมีเรื่องของกฎเกณฑ์ภาครัฐที่สามารถลดกฎเกณฑ์ตัดขั้นตอนอุปสรรคต่างๆเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันว่า Thailand Fast Pass ก็เริ่มที่จะทำเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยจริงๆมันขยายสเกลได้นะคะเพราะว่าอุปสรรคต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนภาครัฐเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากตรงนั้นเนี่ยถ้าทำมันก็อยู่ในหมวดของ transformแล้วมันก็พอดีกับที่ไทยเนี่ยกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกของOECD นะคะที่จะเป็นใครๆเรียกว่าเป็นขับคนรวยนะคะแต่หลังๆเขาก็ขยายขับเขาเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเข้าไปมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องปรับกฎเกณฑ์หลายอย่างให้มันเข้ากับเกณฑ์สากลมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะพอเหมาะพอดีแล้วค่ะกับการที่เราจะปรับกฎเกณฑ์ข้างในของเราที่มันอาจจะไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับการทำธุรกิจนะคะตรงนั้นน่ะถ้าทำได้มันก็จะไปในทิศทางเดียวกันว่าเอ้ยเราก็จะสามารถที่จะทำตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ด้วยซึ่งถ้าได้ตรงนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ยิ่งมั่นใจว่ามาลงทุนประเทศไทยเนี่ยโปร่งใสเป็นธรรมแข่งขันได้ไว้ใจได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็ทีตัวสุดท้ายคือทีตัวที่4นะคะรัฐบาลพูดถึง Together นะคะแปลว่ารัฐบาลจะทำมือกับจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็อาจจะรวมถึงตอนนี้เงินทุนของภาครัฐก็ไม่ได้เยอะนะคะภาครัฐไม่ได้มีงบประมาณเหลือมากมายแล้วก็นี่สาธารณะก็ใกล้จะชนเพดานอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกับเอกชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเอกชนก็อาจจะมีเงินทุนถ้าจับมือทำการลงทุนร่วมกับรัฐบาลนะคะมันก็จะทำให้โปรเจกต์การลงทุนใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้เงินรัฐบาลฝั่งเดียวนะคะก็เป็นเงินทุนของเอกชนแล้วมันก็ช่วยให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นได้ด้วยนะคะก็คิดว่าเรื่องที่3คือนโยบายระยะยาวเนี่ย 4T ที่พูดเอาไว้เนี่ยก็อยากให้รัฐบาลทำให้ได้จริงๆนะคะแล้วก็สื่อสารออกมาว่าเอ้ยเริ่มทำแล้วความคืบหน้าเป็นยังไงค่ะ
1: ขอบคุณดร.ธิติมามากเลยนะคะเดี๋ยวโอกาส

0: ว่าถ้าไปดูที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเคยออกมาเตือนเหมือนกันค่ะว่าตัว GDP เวียดนามเนี่ยอาจจะแซงไทยเร็วกว่าที่ IMF คาดก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะเอาละค่ะหมดเวลานะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อด้วยกันนะคะพูดคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตนะคะวันนี้คุณวรพงษ์ชวนคุณแสงชัยธีรคุณวณิชมาพูดคุยนะคะถึงสงครามอิหร่านเข้าเดือนที่4จับชีพจร SME รอดหรือไม่รอดติดตามกันในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลปั้นไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางและการบินเปิดทางเครื่องบินน้ำเชื่อมอันดามันไร้รอยต่อนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการบินควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญฝั่งอันดามันและเพิ่มทางเลือกการเดินทางรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกมีเป้าหมายพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นสนามบินเพื่อพัฒนาระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะต่างๆอย่างไร้รอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งเครื่องบินน้ำจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIVสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์หมายเลข02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการการจ่ายยาในเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้นในภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติผบ.ตร.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยย่านพระราม6ส่งทีมเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงช่วงค่ำวานนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยและเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวม70รายในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืนณศูนย์พักพิงชั่วคราว43รายขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยก

0: ย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาติในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงโดยยารักษาโรคเสียหายไปกับเพลิงได้สั่งการประสานงานให้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการและเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นมาทดแทนนอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักสุดแต่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าหลังใดเป็นบ้านต้นเพลิงและเกิดจากสาเหตุใดจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Ocean Plus ครับ 9:11 น.วันนี้เราเจอกันวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับผมก็สำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย Plus นะครับก็เดินทางมาสัปดาห์เศษนะครับเห็นว่าคึกคักไม่แพ้นะครับคนละครึ่ง Plus เลยนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนความกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยคนละครึ่งมาคนละครึ่ง Plusนะครับนายกท่านอนุทินจนถึงปัจจุบันก็ท่านก็สานต่อนโยบายของท่านนะครับต่อจากคนละครึ่ง plus มาเป็นไทยช่วยไทย plus แล้วก็ไม่ใช่คนละครึ่งนะครับเป็น60 40นะครับก็ถือว่ามีเม็ดเงินสะพัดอยู่ในเศรษฐกิจพอสมควรทีเดียวแน่นอนครับสิ่งที่สะท้อนภาพได้ชัดที่สุดน่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME ครับวันนี้จะมาพูดคุยกันครับว่ากับสถานการณ์ที่ทั่วโลกยังจับตามองสงครามอิหร่านอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆแล้วเพราะว่าแต่ละเงื่อนไขนั้นก็แต่ละฝ่ายก็ไม่รับกันนะครับจับชีพจรเศรษฐกิจจะเดินทางต่อไปอย่างไร SME ตัวเล็กๆจะเป็นฟันเฟือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชครับท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณแสงชัยครับ
5: สวัสดีครับพี่เอวรพงศ์สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
4: ครับผมจริงๆเราก็เพิ่งคุยกันนิดหน่อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางแชทนะเรื่องของทำกิจกรรมช่วยเหลือดูแลพัฒนาผู้ประกอบการ SME ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กิจกรรมเนี่ยจะมีขึ้น20มิถุนายนนะอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตรงนะฮะใครที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ยังโคสมัครได้แล้วก็ไอเดียนี้มันเกิดจากผมกับคุณแสงชัยคุยกันนะคุณแสงชัย
5: ครับต้องขอบคุณพี่เอครับที่เชิญชวนนะครับเข้ามาร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อผู้ประกอบการ SME นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าชื่นชมครับพี่เอครับ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับเป็นส่วนหนึ่งฟันเฟืองครับ 96.5
5: ซึ่งมีดีแบง
4: ค์นะฮะใช่ครับเราได้พันธมิตรที่น่ารักมากๆจาก SME ดีแบงค์นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็มาเป็นพันธมิตรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ทราบว่ามีแสงใจติดภารกิจผมเรียนเชิญแล้วไม่ว่างมา21 20ใช่ไหมฮะ
5: ต้องขอไปด้วยครับพอดีติดภารกิจที่รับไว้ล่วงหน้าแล้วนะฮะก็เลย ไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็คาดหวังว่า ผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ดีๆจากโครงการของทางพี่เอวรพงศ์นะครับกับทางกลุ่มของอสมทของทาง SME D Bank แล้วก็สสวที่จะมาช่วยกันนะฮะในโครงการดังกล่าวแล้วก็พันธมิตรต่างๆด้วยครับ
4: ครับก็ถือว่าน่ารักมากเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญใครสนใจก็ไหนๆพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็สามารถเข้ามาทักยังมีที่นั่งเหลืออยู่พอสมควรนะครับพอได้อยู่ว่าตอนนี้ก็ทะลุหลักร้อยรายไปแล้วนะฮะก็มาที่ LINE @thinkingradio นะครับเข้าไปที่ @sign@ ก่อนแล้วก็พิมพ์คำว่า thinking radio หรือใครที่เป็นสมาชิกของ thinking radio อยู่แล้วเข้าไปทักทายแล้วก็สามารถจะกรอกข้อมูลได้แล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งว่าท่านจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมฟังซึ่งที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ยังมีเวลาที่จะสมัครกันได้นะครับผมมาเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมเห็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักมากทีเดียวเริ่มกันมาสัปดาห์เสร็จแล้วในขณะที่ นอกประเทศของเราเขายังคงมีสถานการณ์ที่คุกรุ่นกันอยู่แต่ว่าบ้านเราต้องใช้คำว่าประเทศไทยยังไงต้องเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรขึ้นมาสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่เรามีสถานการณ์สงครามมาเนี่ย3เดือนเศษ100วันพอดีกับ 2-2 วันที่ผ่านมานะครับดูแล้วเนี่ย SME เราหวั่นวิตกแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เราเห็นผลกระทบที่ต่อเนื่องกันมาเป็นรูปธรรมหรือจริงๆแล้ว SME เราสามารถที่จะพลิกวิกฤตตรงนั้นได้ภาพเป็นยังไงบ้างครับณสถานการณ์ปัจจุบันครับคุณแสงชัยครับ
5: ครับครับขอบคุณมากครับพี่เอเป็นคำถามที่ดีมากนะครับในสภาวะของสถานการณ์ที่เราเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนะครับแล้วส่งผลถึงปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศของเราเองเนี่ยนะครับเราพบว่าเขาเรียกว่าอาการทางสุขภาพของผู้ประกอบการในชุดีของเราเนี่ยก่อนเหตุการณ์วิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบ อย่างมีนัยยะสำคัญจากการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.เนี่ยสำรวจ SME ทั่วประเทศเนี่ยในราวๆเดือนเมษายนนะครับก็คือผลกระทบในช่วงไตรมาส1นะครับปี2569เปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางสสว.เนี่ยได้สำรวจในไตรมาส4ปี2568นะครับพบ SME เนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับพี่เอ
4: ครับ
5: คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ SME ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราพบว่ามีสถานการณ์ที่ลดลงนะครับจากไตรมาส4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 21% นะครับคือกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยที่เป็น SME เนี่ย 21% เนี่ยตอบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในไตรมาส1ปี69เนี่ยหล่นลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ 6% นะครับซ
4: ึ่
5: งลดลงหายไป 15% นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เรื่องที่น่าตกใจแล้วก็กังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยทำให้ขีดความสามารถในการเติบโตของ SME เนี่ยลดลงไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่อยู่ในช่วงขาลงแต่พอประยุงธุรกิจได้นะครับแล้วก็กลุ่มรายได้พอจ่ายหนี้แต่ไม่พอลงทุนนะครับกล
4: ุ่
5: มนี้เราเรียกว่ากลุ่มตัวเหลืองนะครับก็คือหมายความว่าพอประคับประคองไปได้นะครับแต่ว่าไม่พอที่จะมีเงินในการที่จะไปลงทุนใหม่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยในควอเตอร์4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 61% นะ
4: เป็นครึ่งเยอะเหมือนกันนะฮะ
5: ครับ 61% แต่ว่าควอเตอร์1ปี69เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 72%
4: โอ้โหหนักกว่าเดิมคร
5: ับก็คือเป็นกลุ่มเติบโตต่อเนื่องเนี่ยหล่นลงมาอยู่ในกลุ่มนี้เยอะนะครับ
4: ครับ
5: ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็น NPL ฮะแล้วก็กลุ่มที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้นะครับกล
4: ุ่
5: มขาดทุนต่อเนื่องต้องพึ่งพาหนี้ใหม่กลุ่มนี้เราเรียกรวมๆว่ากลุ่มตัวแดงนะครับที่อาจจะ มีปัญหานะครับในเรื่องของทั้งหนี้เสียทั้งเรื่องการกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็ผลประกอบการขาดทุนนะครับต้องพึ่งพาหนี้ใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยควอเตอร์4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 18% น
4: ะครับ
5: แต่ว่าควอเตอร์1ปี69เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 22% นะ
4: โอ้โหครับ
5: กลับก็เพิ่มขึ้นมา 3% 4% นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4% ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นปัจจัยที่เรากังวลแล้วก็ห่วงใยนะครับแล้วเรามองว่าผลกระทบนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยรายย่อยเนี่ยหนักสุดนะครับเพราะว่ารายย่อยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสัญญาณของโครงการคนละครึ่งพัดในไตรมาส4ปี68เนี่ยส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับระบุว่าเติบโตต่อเนื่องเนี่ย 24% ครับแต่พอมาไตรมาส1ปี69เนี่ยลดลงเหลือ 5% เท่านั้นครับพี่เอ
4: โอ้โห
5: นะครับครับ
4: ไทยช่วยไทยพลัสนี่ยังตอนนั้นต้นปี69ไทยช่วยไทยพลัสยังไม่มาเพราะว่าเพิ่งจะมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับใช่ครับในไตรมาส4เนี่ยนะครับเป็นคนละครึ่งพัดฮะ
4: คนละครึ่งพลัสพอพยุงไปได้ไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วอ่าฮะครับ
5: SME ซึ่งเป็น SME รายย่อยเนี่ยแล้วมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 84% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศเนี่ยก็อาจจะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของความคึกคักทางเศรษฐกิจนะครับก็ได้รับปัจจัยบวกนะครับแต่สิ่งที่เรากังวลใจเนี่ยสสวเนี่ยยังสำรวจต่อไปอีกว่าสภาวะหนี้ของ SME เนี่ยในไตรมาส4ปี68กับเปรียบเทียบกับไตรมาส1ปี69เนี่ยเราพบว่า SME ที่มีสินเชื่ออยู่ในระบบสถาบันการเงินเนี่ยไตรมาส4ปี68เนี่ยอยู่ 32% นะครับแต่ไตรมาส1ปี69เนี่ยลดลงเหลือ 30% นะครับแล้วก็ไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มในสัดส่วนของผู้ประกอบการ SME ที่มีทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบร่วมกันนะครับไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ไตรมาส4ปี68อยู่ที่ 40% ครับแต่ว่าไตรมาส1ปี69เนี่ยอยู่ที่ 47%
4: ขึ้นมา 7%
5: นะครับครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมีความสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราอาจจะมองในแง่นึงว่า SME ที่เป็นหนี้นอกระบบล้วนๆเนี่ยไตรมาส4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 28% นะครับและไตรมาส1ปี69เนี่ยอยู่ที่ 23% ก็ถือว่าลดลงนะครับที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับแต่ว่าการประคับประคองผู้ประกอบการ SME ที่เป็นไฮบริดคือมีหนี้ทั้งในระบบนอกระบบเนี่ยอาจจะต้องมีกลไกในเรื่องของการฟื้นฟูให้ SME กลุ่มนี้เนี่ยนะครับกลับมาเป็นหนี้ในระบบล้วนๆนะครับคือถ้ามีโครงการนวัตกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบได้เนี่ยนะครับทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเนี่ยก็จะช่วยนะครับในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูตรงนี้ควบคู่กันไปพร้อมๆกับเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถทักษะของผู้ประกอบการนะครับ SME ในกลุ่มนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามองแล้วว่าสถานการณ์ที่ยืดเยื้อนะครับของสงครามภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยรวมถึงเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามานะครับจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับต่อผู้ประกอบการและภาคแรงงานที่ปรับตัวได้และปรับตัวไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลใจครับ
4: ครับทีนี้เราได้มีการพอจะจำแนกได้ไหมครับว่ากลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบที่คุณแสงชัยพูดถึงเนี่ยเป็นเซกเมนต์ไหนบ้างเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรพวกนี้มันพอจะจำแนกเซกเมนต์ได้ไหมครับหรือว่ายังไง
5: ถ้าเรามองดูจาก GDP SME ปี68เนี่ยเราพบว่ามูลค่า 6.6 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับขยายตัวอยู่ราวๆสัก 2% กว่าๆนะครับเราจะเห็นว่าภาคบริการเนี่ยเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของ SME นะครับ อยู่ที่ 44% นะครับของ GDP SME นะครับภาคการผลิตเนี่ยมาเป็นอันดับที่2นะครับอยู่ที่ 28% นะครับของ PTSP แล้วก็ภาคการค้านะครับอยู่อันดับที่3นะครับ 22% นะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นภาคก่อสร้างธุรกิจเกษตรแล้วก็อื่นๆเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราแยกเป็นคลัสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็ยอมรับความเป็นจริงครับว่ากระจายกันไปในแต่ละขนาดและมันเป็นห่วงโซ่นะครับในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเองเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของจำนวนของนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่อหัวนะครับของนักท่องเที่ยวในการที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับในการท่องเที่ยวนะครับเราก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับรวมถึงในเรื่องของภาคการผลิตนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าภาคการผลิตเองเรามีปัจจัยกดดันจากเรื่องของการแข่งขันที่เข้ามานะครับทั้งในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้าราคาถูกนะครับการเข้ามาของสินค้าที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงธุรกิจทุนเทาต่างๆนอมินีต่างๆนะครับที่มาส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการทั้งในภาคธุรกิจเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นลงนะครับหรือในภาคของ SME เองนะครับที่เข้ามาในเรื่องของ transshipment นะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของผู้ประกอบการ SME ด้วยนะครับเพราะเราเองเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์เป็นเม็ดเป็นหน่วยจากการที่เข้ามาโดยที่ใช้ไทยเป็นฐานการเปลี่ยนผ่านการส่งออกไม่ใช่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่ซัพพลายเชนวัตถุดิบปัจจัยการผลิตการจ้างงานนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ภาคการค้าเองเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ามาตรการในการที่จะไปเพิ่มกำลังซื้อนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยในเรื่องของรายได้ให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อยนะครับดันในเรื่องของ GDP รายย่อยซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ารายย่อยเนี่ยแม้ว่าจะมีสัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการสูงนะครับแต่ว่ายังมีสัดส่วน GDP อยู่เพียงแค่ 3% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะครับที่เรามีจำนวนผู้ประกอบการสูงถึง 84% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนอกจากมาตรการที่ใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยพักเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆนะครับร่วมด้วยเพื่อที่จะไปเติมเที่ยวเล็กแล้วก็เสริมขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการได้ทุกปีในทุกๆขนาดนะ
4: ครับคือถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังคงมีความท้าทายและปัญหามีอุปสรรคเมื่อสักครู่ที่คุณแสงชัยพูดถึงจำนวนผู้ประกอบการ80%กว่าที่มีปริมาณแต่ว่าอาจจะยังไม่มีพลังมากในการขับเคลื่อนภูเขาน้ำแข็งที่มันอยู่ใต้มหาสมุทรมันอาจจะยังคงมีความเป็นเรียกว่าฐานมันยังใหญ่อยู่ในการในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปต่อได้แต่พลังไม่มีคือผมฟังตรงนี้แล้วเนี่ยมันพอจะมีจิ๊กซอว์สัก3ตัวแบบนี้ได้มั้ยครับคุณแสงชัยคุณผู้ฟังคือ1ก็คือศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยมีจำนวนแต่พลังยังไม่มากพอก็คือศักยภาพยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะขยับเขยื้อนภูเขาน้ำแข็งที่เป็นเศรษฐกิจไทยได้สองก็คือเรื่องของกำลังซื้อเนื่องจากว่า SME ไทยเท่าที่ฟังดูเนี่ยกำลังซื้อสัก 80-90% เนี่ยเป็นกำลังซื้อภายในประเทศคำว่ากำลังซื้อภายในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความถึงแค่คนไทยที่มันไทยช่วยไทยกันนะครับอาจจะมีถึงชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่อย่างที่ว่าเขาก็มาแล้วก็ไปเขาก็ไม่ได้อยู่ถาวรอาจจะอยู่ถาวรบ้างแต่จำนวนไม่มากพอนั่นพูดถึงกำลังซื้อซึ่งยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะมาช่วยเศรษฐกิจของ SME ในกลุ่มแรกเรื่องที่3คือเรื่องของนโยบายภาครัฐที่จำเป็นต้องมาสนับสนุนเฉพาะเรื่องไทยช่วยไทยพลัสอาจจะเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมว่า3เรื่องนี้ยังเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคไหมครับคือ1ศักยภาพของ SME ไทยเรายังไม่แข็งแกร่งพอที่ขยับเขยื้อนเศรษฐกิจหรือ GDP 2กำลังซื้อที่จะช่วยให้เรามีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจ3นโยบายภาครัฐพอจะขยายความ3เรื่องนี้ที่ผมเอ่ยได้ไหมครับคุณแสงชัยหรืออาจจะเห็นเพิ่มเติมยังไงเรียนเชิญครับ
5: ครับครับเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับพี่เอครับทั้ง3เรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพ การแข่งขันของผู้ประกอบการ SME เนี่ยเราสังเกตได้เห็นจากข้อมูลที่ทางสสว.ได้ประเมินสุขภาพของธุรกิจ SME เปรียบเทียบระหว่างไตรมาส4ปี68กับไตรมาส1ปี69แล้วเนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางพี่เอวรพงษ์ได้ให้ความเห็นว่าการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME เนี่ยมันจะต้องมีกลไกเข้ามาเชื่อมโยงนะครับอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับในการที่จะเสริมขีดความสามารถทั้งในเรื่องของการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนะครับการยกระดับขีดความสามารถความสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมนะครับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี AI ให้กับผู้ประกอบการ SMB ให้มี productivity ที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงในรายที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของ ESG ในการที่จะไปสู่ความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเติมเชี่ยวเล็บให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับรวมถึงตลาดใหม่ๆนะครับที่จะเข้าถึงทั้งตลาดออนไลน์แล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยยกระดับศักยภาพนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับประเด็นเรื่องของกำลังซื้อนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยแม้กระทั่งนโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากอันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในไตรมาส4ปี68เองเนี่ยในเรื่องของคนละครึ่งพัสเนี่ยกับไทยช่วยไทยพัสเนี่ยนะครับก็มีจุดดีจุดเด่นแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รับประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยในหลายมิติด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่รัฐบาลเองเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆเองที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสามารถที่จะยกระดับนะครับทั้งในเรื่องของระยะสั้นระยะกลางระยะยาวในการที่จะเปลี่ยนผ่านนะครับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยให้เป็นโครงการที่มีความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะต้องขยายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มในเรื่องของฐานภาษีนะครับการจูงใจนะครับให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยนะครับเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือการที่จะมีการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับใช้เป็นเครดิตสกอร์ลิงเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตไปอย่างมีทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะทำให้การพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างมีระบบนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับส่วนในเรื่องของนโยบายภาครัฐเนี่ยนะครับเรามองว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของผู้ประกอบการ SME มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดในเรื่องของการทำงานเนี่ยอย่างมีส่วนร่วมกับ SME ได้ดีพอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยเรามองว่าสิ่งที่ภาครัฐอาจจะต้องปรับในเรื่องของการบริการภาครัฐก็คือทำเรื่องของดิจิทัลบล็อกเชนที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเชิงของการบริหารจัดการนะครับที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยนะครับลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการนะครับรวมถึงในเรื่องของลดการใช้ดุลพินิจนะครับเพื่อลดช่องว่างในการอาจจะเป็นช่องทางในที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือการเจรจาต่อรองอะไรใดๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการใน SME เนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านไปด้วยกลไกของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับระเบียบประกาศต่างๆนะครับที่จะต้องมาปรับจากเรื่องของการกำกับควบคุมเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็แข่งขันได้นะครับอันนี้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยเรากำหนดเราออกมาตั้งแต่30-40 ปีที่แล้ว50 ปีที่แล้ว ก่อนปี2500ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากฎหมายหลายๆฉบับก็น่าจะมีการทบทวนนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับให้มีการทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับ
4: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณแสงชัยพูดถึงประเด็นหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบซึ่งหนี้นอกระบบมันมีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากว่าหนี้ในระบบเนี่ยก็บริหารจัดการกันไม่ไหวจนกระทั่งต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกมากครับคุณแสงชัยผมสัมภาษณ์ทั้งฝั่งธนาคารปล่อยสินเชื่อสัมภาษณ์ทั้งทาง SME สัมภาษณ์ทั้งทางสสว.หรือแม้แต่เราคุยกันเองกับทางสมาพันธ์คุณแสงชัยการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยSME เองเขาก็ไม่ได้อยากจะไปกู้หนี้นอกระบบเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งพอที่จะกู้เงินในระบบได้อย่างนี้มันยังคงเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังแล้วมันหาทางออกไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน
5: ่มันต้องปรับตัวร่วมกันทั้ง3ฝ่ายครับคือฝ่ายหนึ่งก็คือฝั่งผู้ประกอบการนะครับ ฝั่งผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับก็จะต้องเขาเรียกว่าพยายามนะครับปรับตัวนะครับแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับกับเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนที่จะมีกฎที่จะมีกติกาอะไรบ้างนะครับในการที่จะเร่งการปรับตัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่สองนะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับ สถาบันการเงินเนี่ยในเรื่องของการที่จะใช้มาตรการนะครับในการที่จะจูงใจนะครับการให้ความเป็นธรรมเรื่องของดอกเบี้ยนะครับการช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการดำเนิน market of conduct ของสถาบันการเงินเนี่ยเป็นไปโดยเคร่งครัดนะครับเป็นธรรมนะครับให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบสินเชื่อและที่จะเข้าถึงสินเชื่อไม่ผลักเขาไปใช้สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูงนะครับแล้วก็ไม่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ในอดีตเนี่ยเราอาจจะพบกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต5ใบ10ใบนะครับบัตรกับเงินสดนะฮะมือกำไม่หมดเนี่ยนะฮะกระเป๋าสตางค์รวมเนี่ยเพราะว่าบัตรกับเงินสดนะครับรวมถึงในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆวันนี้จะทำอย่างไรให้กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้สินเชื่อในระบบธุรกิจที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า 15% ได้อันนี้เป็นคีย์สำคัญนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญส่วนที่3เนี่ยก็คือนโยบายภาครัฐนะครับเราอาจจะเห็นว่าหน่วยงานที่กำกับเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติก็พยายามที่จะช่วยเหลือดูแลนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆอันนี้ชื่นชมนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะช่วยกำกับให้การคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็นธรรมนะครับการกำหนดมาตรฐานความเสี่ยงของลูกค้าระบบการรับเรื่องร้องเรียนของSME หรือผู้ประกอบการนะครับที่ไม่รับความทำจากการขอสินเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะมีกลไกที่รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการกระจกสะท้อนนะครับการบริการของสถาบันการเงินภาคเอกชนในขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันการเงินของภาครัฐเองเนี่ยก็อบอุ้มนะครับผู้ประกอบการ SME นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเปราะบางนะครับ อาจจะเข้าถึงสถาบันการเงินของภาคเอกชนไม่ได้นะครับก็มีจำนวนมากนะครับที่ก็มาใช้บริการสถาบันการเงินของภาครัฐแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมีกลยุทธ์ในการที่จะผ่อนปลนเกณฑ์หรือการใช้สินเชื่อนโยบายของรัฐนะครับไปอย่างมีธรรมาภิบาลแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เป็นผู้ประกอบการ SME รายย่อยจริงๆเนี่ยอันนี้จะต้องมีเขาเรียกว่ามีการให้สัดส่วนนะครับแล้วก็มีการมุ่งเป้านะครับไปที่ ในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายย่อมรายกลางเนี่ยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างการกระจายตัวของการเข้าถึงสินเชื่อเพราะวันนี้เนี่ยการเข้าสินเชื่อของ SME เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะรายย่อยนะครับ
4: ร
5: ายย่อมกับรายกลางเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับ
4: จึงต้องมีการบูรณาการกันทั้งองค์รวมให้มันมีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าคุณแสงชัยกำลังจะเดินทางมีอะไรฝากทิ้งท้ายมีเวลาอีกสัก1นาทีคุยกันเรื่องของสิ่งที่และความท้าทายของ SME ที่กำลังจะเผชิญแล้วก็ปีนี้นะครับจะเอาตัวรอดได้อย่างไรขอคีย์ซักเซสสั้นๆสัก1นาทีเสร็จๆได้ไหมครับเป็นเชิญช่วงท้ายครับคุณแสงชัย
5: ได้ครับจริงๆอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับในทุกๆขนาดวันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญร่วมกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นผลกระทบของคนใดคนหนึ่งนะครับเราได้รับผลกระทบกันไม่มากก็น้อยกันทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของกำลังใจนะครับแล้วก็การมุ่งมั่นที่เราจะเปลี่ยนผ่านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแก้ไขป้องกันนะครับและเดินทางร่วมกันเนี่ยอย่างเข้าอกเข้าใจนะครับแล้วมีส่วนร่วมนะครับมีความร่วมมือกันนะครับทั้งภาคเอกชนกับภาครัฐโดยการให้ความสำคัญนะครับกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมในทุกระดับนะครับการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากนะครับอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วนำไปออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นคุณูปการนะครับกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาวนะครับที่จะนำมาซึ่งความยั่งยืนนะครับวิกฤตนะครับเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันไปร่วมกันคือเรื่องของการหาโอกาสจากวิกฤตแล้วเราจะไปสู่สิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่เราจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราคนไทยดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนในอนาคตครับ
4: ครับขอเป็นพลังใจอีกฮึดนึงนะครับดูกันว่าไตรมาสที่2จะขยับขยื่นไปได้ทิศทางแค่ไหนอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณมากคุณแสงชัยครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันเพิ่มเติมขอบคุณครับผมเดินทางปลอดภัยครับ
5: ครับขอบคุณครับพี่เอครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชครับประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยทราบว่ามันจะเดินทางก็มันจะเดินทางขึ้นเครื่องนะครับไปนะครับเราก็อาจจะคุยได้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยมีโอกาสไปสัมผัสนะครับกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับตามสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดนู่นนี่นั่นพอสมควรก็เดินเรียกว่าอะไรฮะเดินสำรวจตลาดให้นะครับเผื่อมีมุมอะไรที่น่าสนใจมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยดูความคึกคักเนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันอาจจะยังเพียงแค่เริ่มต้นนะผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงจุดพีคไม่เหมือนตอนที่คนละครึ่งรอบแรกนู้นย้อนกลับไปหลายปีก่อนแล้วก็มาคนละครึ่งพลัสใช่ไหมครับที่ทางท่านนายกอนุทินก็เอามาผสานต่อเป็นคนละครึ่งพลัสรู้สึกว่ายังคึกคักสู้คนละครึ่งกับคนละครึ่งพลัสยังไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาเพิ่งจะขึ้นมาแล้วก็บางคนยังงงๆอยู่60 40แล้วมันจะคำนวณเงินยังไงคือไอ้คนละครึ่งใน50โปะอีก50เนี่ยมันง่ายหาร2คูณ2มันไม่ยากแต่ไอ้60 40นี่ตัวเลขแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้ผมได้คุยกับผู้รู้หลายท่านก็บอกก็ไม่เป็นไรปล่อยไปการคำนวณเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเอาคำนวณเองไม่ต้องซีเรียสมากเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่แล้วก็อาจจะยังไม่เห็นผลมากนักนะครับแต่ก็มีให้เห็นอยู่พอสมควรแต่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากคงต้องให้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นโครงการเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้ามาคุยพร้อมกันกับอาจารย์พิพัฒน์ครับสักครู่ครับ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สน นับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
8: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงานจุฬาเดลี่คอนเฟอเรนซ์แอนด์เอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Daily People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้อาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 9:48 เข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus อาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
3: วันก่อนผมไปเดินตลาดเดี๋ยวนี้ตลาดที่เป็นตลาดแบบเอาท์ดอร์ตลาดนัดอะไรก็ยังพอคึกคักขึ้นอยู่บ้างนะอาจารย์เพราะว่าพอดีมีไทยช่วยไทยพลัสอ่ะแต่ผมอย่างที่เมื่อกี้ไม่รู้ใช้คำว่าบ่นหรือปารภกับคุณผู้ฟังไม่รู้ก่อนปิดเบรกแรกเมื่อสักครู่ผมว่ามันยังไม่คึกคักเหมือนคนละครึ่งครับอาจารย์รู้สึกเหมือนผมผมไม่ทราบ
4: ครับเพราะว่าโครงการมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับคือการเปิดตัวอะไรก็ตามถ้ามันเป็นแคมเปญแรกเนี่ยทั้งคนใช้ทั้งคนขายแล้วก็ทั้งสื่อเนี่ยก็จะมารุมมาตุ้มกันไปโปรโมทหรือไปให้ความสนใจมันก็เลยจะรู้สึกว่ามันมีความคึกคักเหมือนอย่างคุณรพงษ์กับผมวันนี้ได้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่ในเป๋าตังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกที่ได้คนละครึ่งใช่ไหม
3: เฉยๆแล้วใช่ไหมมันเฉย
4: ๆแต่ถามว่าใช้ก็ใช้ครับผมก็ใช้อยู่ครับเพราะนั้นผู้ประกอบการรายย่อยรายกลางที่เข้าร่วมเนี่ยผมก็คิดว่าก็ได้อานิสงส์ไม่มากก็น้อยนะจากเงินที่มันไหลเข้ามาจากการสมทบของภาครัฐนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวถาวรตัวยั่งยืนเพราะว่ามันมาแล้วก็ไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผลิตภาพเรายังไม่ได้ถึงจุดเนี่ยโอกาสที่มันจะเมนเทนหรือประคับประคองไปอย่างยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นตัวคำถามตัวโตๆเหมือนกันครับ
3: มันเหมือนกับเป็นเพียงแค่สะพานชั่วคราวที่สร้างให้เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายให้คึกคักมากขึ้นแต่ว่าสะพานที่ถาวรเนี่ยมันต้องสร้างกันเองใช่ไหมอาจารย์จะให้รัฐมาอุ้มอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบราคาน้ำมันอ่ะเนาะอุ้มไปอุ้มมารัฐก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็พลังทลายคลื่นลงมาใช่ไหมอาจารย
4: ์ใช่ใช่ตัวนี้สำคัญครับคือมาตรการระยะสั้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันต้องออกมาไม่มีใครปฏิเสธแต่ว่าระหว่างทางที่เราทำเนี่ยเราต้องพยายามใส่มาตรการระยะกลางยาวเข้ามาผสมด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟไม่ฟางไปนะครับมันไม่สามารถที่จะส่งไม้ต่อไปยังมาตรการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามันก็เหนื่อยเพราะว่าเราเห็นสถานการณ์ทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันรุมเร้าจนทำให้ผู้ก่อ SCB เนี่ยไม่มีโอกาสหรือเวลาตั้งรับตั้งตัวได้ทันต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูว่าวันนี้จะมีข่าวลบกันอีกหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับซึ่งสถานการณ์
3: ลบอะไรกันนักกันหนาไม่เข้าใจไม่เห็นใจคนทำมาหากินกันบ้างงง
4: ใช่ใช่ใช่ก็ความปกติสุขเดิมเนี่ยมันอาจจะหายไปแล้วเพราะว่าวันนี้สถานการณ์หลายอย่างมัน
3: แต่การที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นนะเมื่อวานผมคุยกับดร.สุวุฒิ ใส่เชื้อตัวเลขสหรัฐการจ้างงานดีขึ้นเอาเข้าไปสิทำไมสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าเขาพอมีวิกฤตเขาก็ขายน้ำมันหรือไงไม่แน่ใจ
4: มองอย่างนี้ครับว่าตัวเลขสถิติก็คือตัวเลขสถิติครับคือมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ว่าในบางเดือนเนี่ยตัวเลขมันอาจจะดีขึ้นจากการรวบรวมที่ก็เหมือนคนทำตัวเลขอะครับคือตัวนี้อาจจะบอกว่าอั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งใส่เข้าไปเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยใส่อะไรอย่างเงี้ย
3: จริงเป็นไปได้
4: คล้ายๆกับผู้บริษัทเนี่ยบอกว่าจะปิดยอดเนี่ยเราก็พยายามระดมยอดกำลังซื้อเข้ามาเพื่อให้ตัวเลขมันดูดีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราจะดูเรื่องนี้เราต้องดูภาพรวมของมันเหมือนกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเราคุยกันตั้งแต่สมัยสงครามรัสเซียยูเครนว่าเดี๋ยวมันก็คงคลี่คลายแล้วก็กลับมาใหม่นะวันนี้มีสถานการณ์อิหร่านสหรัฐอิสราเอลเข้ามานี่จะขึ้นเดือนที่4แล้วนะ
3: ก็ดูแล้ว3ปีแล้วนะรัสเซียยูเครนอ่ะอันนี้จะเดือนที่4 3เดือนกว่าแล้วอ่ะ
4: ใช่เพราะนั้นถ้าถามว่าวันนี้ผมจะสื่อสารกับ SME ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาเหมือนเดิมก่อนที่จะมีสงครามเราก็ต้องมองว่าสถานการณ์แบบนี้เราต้องอยู่ให้ได้มองให้มันเป็นเรื่องของความปกติที่มันมีทั้งความผันผวนที่มันมีทั้งเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งโจทย์อย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถรับมือได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากกว่าที่เราจะโหยหาว่าเมื่อไหร่จะคืนมาปกติถ้าอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้มีมาตรการที่แจ่มชัดพอที่จะรับมือกับมันนะครับซึ่งถามว่าสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลอะไรนะผมว่าแน่นอนว่าถ้าฝั่งต้นน้ำเนี่ยก็คือต้นทุนทั้งพลังงานค่าขนส่งวัตถุดิบสูงขึ้นนะครับนั้น SME ที่จะต้องเอาข้อมูลนี้ไปใช้เนี่ยก็ต้องรู้ไว้เลยว่าน้ำมันที่เราจะใช้นะครับค่าขนส่งที่เราจะส่งสินค้าไปยังปลายทางหรือผู้บริโภคก็ขึ้นวัตถุดิบที่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลาสติกนะฮะไม้โลหะเฟอร์นิเจอร์ยางขึ้นหมดนะครับ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะจำเป็นจะต้องบริหารต้นทุนว่าผลักให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคเราได้ขนาดไหนนะค
3: ือ
4: ผมไม่ใช้คำว่าไม่ผลักนะคือใครที่ออกประกาศว่าจะอั้นไว้เนี่ยเราจะทำให้ผู้บริโภคไม่กระทบกระเทือนผมว่าเป็นไปไม่ได้ตลอดทางมันต้องมีการใส่ต้นทุนเข้าไปอยู่ในค่าสินค้าและบริการนะครับซึ่งวิธีการตรงนี้แต่ละ SME ก็จะมีไม่เหมือนกันบางกิจการก็จะใช้วิธีลดปริมาณลดขนาดลดไซส์อะไรต่างๆเพื่อให้มาร์จิ้นมันยังรักษาได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมว่าผู้บริโภคเข้าใจได้นะครับอันนี้คือฝั่งต้นน้ำนะครับฝั่งตลาดหรือปลายน้ำที่เป็นฝั่งผู้บริโภคเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นมันก็ทำให้กำลังซื้ออ่อนแอนะครับดังนั้นจะถามว่าจะขายดีเหมือนเมื่อก่อนอย่างที่คุณวรพงษ์เดินไปตลาดนัดเราบอกว่าเอ๊ะทำไมความคึกคักมันอาจจะน้อยลงจริงๆผู้บริโภคอาจจะมีกระเป๋าเงินในกระเป๋าลดลงก็ได้นะเพราะว่าค่าครองชีพต่างๆมันแพงขึ้นนะครับดังนั้นการจะขายสินค้าได้เหมือนเดิมก็น่าจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากนะครับแล้วถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงแบบนี้เนี่ยผมคิดว่า SME ก็ต้องบริหารภายในกิจการของเราเองนะครับผมก็เลยอาจจะให้หลักง่ายๆว่า3ตัวที่มันจะมีจำเป็นจะต้องมีการบริหารเนี่ยต
3: ั
4: วแรกก็คือของก็คือสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดตัวที่สองก็คือเงินนะครับ ทั้งเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับต้นทุนของเงินที่อาจจะมีความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดนะครับแล้วก็รายได้ที่จะเข้ามานะครับในกิจการตัวที่สามคือเรื่องของคนนะครับบุคลากรที่ SME จะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าคลาสสิกเคสเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นกิจการใหญ่กลางเล็กเนี่ยต้องทำสามอย่างเนี่ยบริหารของบริหารเงินบริหารคนนะครับทีนี้ถามว่าเงินตัวแรกเนี่ย SME วันนี้ต้องการสภาพคล่องเราก็ต้องไม่เอามาจากรายได้ของเราที่เข้ามาในแต่ละวันเพื่อจะมาใช้จ่ายหรือไม่ก็ต้องไปเอามาจากภายนอกซึ่งก็ต้องเป็นการหยิบยืมนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าก็มีหลายธนาคารโดยเฉพาะธนาคารที่โฟกัสในส่วนของ SME โดยตรงเนี่ยเขาก็พยายามจะให้สินเชื่อในต้นทุนต่ำนะครับล
3: ่
4: าสุดเนี่ยผมก็ได้ยินว่าทาง SME D Bank ก็จะมีสินเชื่อ SME Green Productivity นะครับซ
3: ึ่
4: งอันนี้ก็จะมีต้นทุนแค่ 3% ใน3ปีแรกนะครับปีต่อไปก็คือตาม MLR นะครับแล้วก็ผ่อนได้10ปีนะครับแต่ละกิจการก็กู้ได้30ล้านอย่างเงี้ยผมว่าแคมเปญแบบเนี้ย SME ที่ต้องการสภาพคล่องหรือเงินหมุนในกิจการด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับก็สามารถจะเข้าไปติดต่อเพื่อจะขอใช้บริการตรงนี้ได้นะครับ
3: ซึ่งเขาก็จะมีไครทีเรียว่าใครจะเข้าเกณฑ์บ้างในเรื่องของความเป็นกรีนนี้ใช่ไหมอาจารย
4: ์ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของ productivity ครับอย่างเช่นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับจะเปลี่ยนรถเป็น EV หรือจะติดโซล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เข้าขายหมดนะครับซึ่งผมว่ารายละเอียดเนี่ยมันน่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เราคุยกันก็อาจจะลองไปติดต่อกับทางธนาคารก็ดูก็ได้นะครับว่าเคสไหนบ้างที่เราจะสามารถกู้มาใช้ได้นะครับครับผมส่วนเรื่องของคนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ก็จะมีเสียงแตกว่าเอ๊ะเราจะรักษาคน ไว้หรือเราจะเลย์ออฟคนเพื่อลดต้นทุนนะครับตอนนี้มีทุกวงการนะครับโดยเฉพาะวงการ IT โปรแกรมเมอร์อะไรที่ตอนนี้ก็มีดราม่ากันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ง่าย SME ผมว่าเนื่องจากเราใช้คนไม่เยอะอยู่ละเพราะฉะนั้นไอ้การเลย์ออฟนี้ไม่น่าจะมีระยะสำคัญเท่าไหร่นะฮะก็หลักง่ายๆก็คือใครมีประสิทธิภาพนะครับก็เก็บไว้ใครที่ดูแล้วไปไม่ไหวนะครับหรือจำเป็นจะต้องให้เขาไปทำงานอย่างอื่นที่ดูสอดคล้องเหมาะสมกับเขามากกว่าก็อาจจะต้องปล่อยเขาไปนะครับแต่ตัวทีมที่จะมาช่วยได้ก็คือเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีซึ่งวันนี้มันมีความจำเป็นนะครับวันนี้หลายๆ SME ผมก็ได้ยินว่าก็ใช้ตัว AI นี่แหละมาเขียนโปรแกรมบัญชีโปรแกรมตอบบัตรพนักงานโปรแกรมดูแลเรื่องวันหยุดวันลาหรือดูแลเรื่องของเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยเองได้นะครับโดยไม่ต้องไปจ้างบริษัทซอฟต์แวร์ภายนอกในราคาที่สูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าก็มาช่วยลดต้นทุนได้มหาศาลเหมือนกันนะครับถ้าเราสามารถจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เป็นนะครับส่วนในแง่ของการบริหารสินค้าหรือของเนี่ยผมเข้าใจว่าจำเป็นที่ SME จะต้องเข้าไปดูว่าไอ้สินค้าแล้วตอนนี้กับตลาดเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับมันจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้มันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากไหมนะครับซึ่งอันนี้มันก็มีความไดนามิกก็คือต้องพัฒนาทั้งในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมการพยายามที่จะเอาเรื่องของปัจจัย ESG อย่างที่เมื่อกี้คุณแสงชัยพูดเนี่ยเอามาใช้ในกิจการนะครับแล้วก็ดูว่าผู้บริโภควันนี้เขานิยมซื้อผ่านช่องทางไหนนะครับอาจจะไม่ใช่หน้าร้านอย่างเดียวอาจจะเป็นออนไลน์หรือ delivery อันนี้เราก็ต้องปรับตัวให้

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery เริ่ม15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาพระวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการใช้สิทธิ์บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ภาครัฐได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 นถึง 21:00 นของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและเร็วยิ่งขึ้นด้านสอทหนุนรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยกรณีรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์พิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมว่าสอทเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงในครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมทั้งนี้เพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นระบบการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเพราะทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจึงต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระการคลังระยะยาวพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งอุทาหรณ์เมาขับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งชนรถข้างทางกวาดร่าง3พ่อแม่ลูกเดินริมถนนหนูน้อย2ขวบสาหัสความคืบหน้าเหตุรถชนคนเดินริมถนนถนนสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางเมื่อวานนี้วงจรปิดจับภาพได้ขณะพ่อแม่ลูกจูงมือกันออกจากร้านจำหน่ายลวดเดินมาบนไหล่ทางเพื่อไปขึ้นรถที่จอดไว้แต่จู่ๆรถกระบะสีดำพุ่งมาด้วยความเร็วชนท้ายรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ริมถนนอย่างแรงแรงอัดทำให้รถเก๋งกระเด็นไปชนแม่และลูกชายวัย2ขวบจนร่างลอยตกกระแทกกองยางในส่วนผู้เป็นพ่อรอดบุดวิดโดยเด็กชายวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยเร่งการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลส่วนแม่เด็กได้รับบาดเจ็บขาหักและมีบาดแผลตามใบหน้าผู้ก่อเหตุคือนายเดชอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บหน้าผากแตกและยอมรับว่าดื่มสุรามาก่อนขับรถ

0: และขณะกำลังกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรเกิดอาการมึนเมาทำให้ควบคุมรถไม่ได้โดยล่าสุดอาการของแม่ที่โรงพยาบาลลำปางพบว่าขาซ้ายหัก2ท่อนแพทย์เตรียมผ่าตัด2รอบส่วนเด็กชายเติมฝันวัย2ขวบแพทย์เผยว่าน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่ท้องทำให้เลือดออกจำนวนมากมีโอกาสรอดเพียง 5% เท่านั้นเบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
11: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
3: ์10นาฬิกา10นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่9มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะต้องตามกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้นะเราเจอกันเมื่อช่วงเช้าก็จะเห็นว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นนะทั่วโลกถือว่าถล่มนะคะมีการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าล่าสุดนะวันนี้ก็เห็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นจริงๆเห็นตั้งแต่ทางฝั่งของอเมริกานะคะเพราะว่าอเมริกานั้นก็ฟื้นตัวนะหลังจากที่มันวันศุกร์นั้นเนี่ยเขาก็กดดันนะถูกแรงขายค่อนข้างเยอะกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ทางฝั่งอเมริกาเองก็ได้แรงหนุนนะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็มีการฟื้นตัวนะคะตามทิศทางของตลาดมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าวันนี้ก็มีแรงซื้อแล้วก็รีบาวกลับมาเช่นเดียวกันหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงไปกันค่อนข้างแรงนะคะถ้าไปไล่เรียงกันแบบเร็วๆนะคะวันนี้ญี่ปุ่นนิกเคอิ225ก็ฟื้นตัวมานะคะ651จุด 1.02% นะเกาหลีใต้เองนะคะคอสปีเองก็ฟื้นตัวมา 4.06% นะ303จุดซึ่งเมื่อวานนี้นะถือว่าค่อนข้างที่จะผันผวนแล้วก็กดลึกรุนแรงอย่างที่ตามข่าวกันนะมีบางช่วงเวลาลบไปถึง 8% แล้วก็ต้องหยุดการซื้อขายไปด้วยวันนี้ก็ล่าสุดเรียลไทม์กลับมานะ 4.04% นะในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆนะคะเวียดนามเป็นอินเด็กซ์นะคะยังเคลื่อนไหวแคบๆแต่เมื่อวานเวียดนามก็ลงเยอะนะดัชนีเนี่ยหลุดในส่วนของ 1,800 จุดลงไปเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ 1,787.63 จุดนะคะก็เลยลบอยู่ 2.90 จุดค่ะส่วน VN 30ก่อนหน้านี้ยืนเหนือ 2,000 จุดนะตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่ 1,900 กว่าจุดแล้วก็มาแบบ 1,900 ต้นๆนะจากที่พยายามจะยืน 1,900 ปลายๆนะตอนนี้ 1,937.27 จุดนะคะก็บวกอ่อนๆ 0.39 จุดนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ตามกันก็คือราคาทองคำคุณผู้ฟังคะราคาทองคำวันนี้ฟื้นตัวจากเมื่อวานนี้นะเพราะเมื่อวานนี้กดไปพอสมควรทีเดียวค่ะวันนี้ในบ้านเรานะราคาทองในประเทศสำหรับทองแท่งนะคะก็บวกจากเมื่อวานมาบาทละ500บาทนะคะตอนนี้เรียลไทม์ทองคำแท่งเนี่ยขายออกอยู่ที่ 67,350 นะรับซื้อ 67,150 แล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 68,150 บาทนะคะส่วนไปดูจีนเร็วๆหางเสียงที่ฮ่องกงตอนนี้ก็เคลื่อนไหวแคบๆตลาดอื่นเขาบวกกันหางเสียงตอนนี้ก็ลบอ่อน 0.13% นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะหุ้นไทยก็รีบาวเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ลงไปพอสมควรเช่นเดียวกันนะตามภูมิภาคเลยวันนี้กลับมายืนตอนนี้ 1,581.34 จุดนะบวกอยู่ 19.66 จุด 1.26% วอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าคึกคักนะ13นาทีแรก 15,000 กว่าล้านบาทแล้วนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างไรนะคะกับคุณเจริญเอมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัททรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ซีจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
3: ค ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณเจริญหูเมื่อวานนี้นะก็เรียกได้ว่าแทบจะหลายตลาดทั่วหน้าเลยลบกันใช่ไหมวันนี้ก็ฟื้นตัวมาบ้านเราก็ฟื้นตามด้วยทีแรกก็กังวลมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของฟองสบู่หุ้นเทคใดๆการปรับฐานลึกๆยังต้องกังวลอยู่ไหมยังต้องกังวลอยู่ไหมคุณเจริญภาพใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้ว
4: นะเพราะว่า
3: ค่ะ
4: ถามกังวลอยู่ไหมก็กังวลอยู่แหละเพราะว่าจริงว่ามันจริงส่วนหนึ่งไอ้เป็นเรื่องของการหาเหตุมาขายคุณด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับนะแต่เบอร์เขามีบางบริษัทที่ทำออกมาเขาบอกว่ามีการประเมินผลประกอบการออกมาไม่ได้โตแบบคาดหวังเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นตัวที่มันได้เหมือนกันเองแต่ทีนี้นั่นหมายความเป็นเรื่องปกติธุรกิจนะครับมันจะแหมมันจะสดใสกับทุกคนมันคงไม่ใช่มั้งนะครับนะอันนี้เองมันก็ว่ามันไปแต่เพื่อนก็ตามมันเนี่ยว่าขึ้นไปเยอะก็เลยกลายเป็นเหตุการขายมองแล้วก็อันอย่างนี้คือประเด็นเรื่องของตัวออกการก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะราคาน้ำมันมันพุ่งเงินเฟ้อขึ้นมาเงินเฟ้อขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือตัวพันธบัตรกองอยู่ของบริการมันดีขึ้นมานะครับเนี่ยแต่พอการมันเริ่มพิษเริ่มตอบก็เริ่มมองแบบนี้เพราะตอนนี้เองตลาดจริงถ้าพูดจริงเนี่ยมันเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเลยพอสถานการณ์มันดูแรงขึ้นดูไปเชิงลบก็ยุบพองานดูผ่อนคลายดีขึ้นก็เด้งขึ้นมาใหม่เนี่ยทรงเดียวกันมาตลอดวันนี้เองก็ทรงแบบเดียวกันนะครับนะขณะนี้ของบ้านเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าเราไม่มีใจใหม่แล้วก็พูดว่าต่างชาติเนี่ยขายมา3วันติดนะครับนะก็เลยจะมีแรงกดดันตลาดทางอ้อมไปนะครับนั้นเราอาจจะได้แรงกระแสจริงแต่ว่าไม่ดีกับโดยตรงนะครับนะแล้ววันนี้ที่เซ็ตบวกมาตอนนี้ให้บวก18จุดกว่าเนี่ยแต่ถ้ามาดูเนื้อแท้จริงมีเอสว่ามีเดลต้ามานะครับนะที่จริงอย่างเงี้ย
3: เป็นตัวดี
4: เกินครึ่งนะครับนะแต่นี่ตัวอื่นที่ลงไปเมื่อวานนี้ตัวลงแรงๆเช่นตัวของกัปเนี่ยวันนี้ดีแบบแค่50ตังค์นะครับนะก็ดูไม่ได้เยอะอะไรแล้วกลุ่มแบงก์ยังดูซึมๆทรงอยู่นะครับนะถ้าเป็นการแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าต่างหุ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นแค่กระเล็กตากระแสก็หาอะไรหาเงื่อนไขมาแล้วก็ติดพุกอะไรขึ้นมาสักช่วงนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อว่าสุดท้ายยืนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกอย่างว่าถ้าเรามองในภาพรวมเสร็จในทรงตลาดเนี่ยถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับน
3: ะ
4: ผมยังเชื่อนะถ้าจะมีตลาดไป600จุดนะครับเนี่ยเออว่าช่วงนั้นท่านเองอาจจะวิ่งที่วิ่งลงบ้างแล้วแต่ก็ตามสถานการณ์เพราะว่าช่วงนี้ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ดูโอเคต่างชาติทำอะไรอยู่เพราะต่างชาติก็ซื้อด้วยก็โอเคไปถ้าเกิดเขาขายที่สามวันที่ผ่านมาเขาขายบุ๋มเนี่ยแต่มันไม่ค่อยไปนะครับนั่นก็ดูตรงนี้ประกอบแล้วก็ดูเดลต้าเป็นตัวเงื่อนไขตัวหนึ่งนะครับ
3: ค่ะแต่รายย่อยเรานี่ก็สู้ไม่ถอยเนาะอย่างเมื่อวานนี้ขายทุกกลุ่มรายย่อยรับอยู่กลุ่มเดียวเลยนะคุณเจริญ6,600ประหลาดบาทอันนี้สะท้อนความแข็งแรงไหมสำหรับข้างในเรากันเอง
4: แต่ผมเชื่ออย่างนะถ้าวิ่งขึ้นแรงๆเนี่ยผมรายย่อยนั่นคือคนขาย
3: พร้อมจะล็อกเหมือนกันใช่ไหมคะล็อกกำไรออกเหมือนกัน
4: ล็อกอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องรับอย่างว่ารายย่อยเองช่วงหลังมาเนี่ยถือว่าฝีมือนะเพราะว่าลงก็ซื้อมาตลอดเหมือนกันพอตอนขึ้นมาเขาก็จะย่อยขายเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเนี่ยสายเล่นของการเล่นกินกำไรนะครับนะแล้วผมก็คิดว่าจริงช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่สตาร์ครับแง่ของทุนไทยด้วยเพราะว่าเล่นแบบในหัวมันก็โอเคนะครับกำไรอาจจะไม่ได้ถึงมากมายนะแต่ก็มีอะไรที่มันเข้ามาเรื่อยๆน่าจะโอเคอยู่นะครับ
3: ค่ะคุณเจริญยังมองภาพตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าถามถึงกลยุทธ์ของการลงทุนแล้วก็กลุ่มหรือตัวที่ยังน่าสนใจเพราะเท่ากับว่าตอนนี้จริงๆแล้วแม้ว่าเขาจะลงมาจากที่ 1,600 จุดแต่เขาก็ขึ้นมาระดับนึงนะจากข้างล่างที่ขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณเจริญยังมีตัวไหนมีกลุ่มไหนที่ยังน่าสนใจและยังลุ้นไปได้อยู่สำหรับแก๊ปที่จะกลับไปที่ 1,600 อะไรเงี้ยค่ะคุณเจริญค่ะ
4: คือผมบอกอย่างนี้ครับว่าบินตลาดวันนี้แม้ว่าวันนี้เราจะเจอ 1,600 นะบางคนอาจจะบอกอื้อมันแพงแต่คำถามว่ามันแพงที่ไหนนะถ้าคุณคิดว่าใช่แต่คุณต้องมองกับกันนะเพราะตลาดรอบนี้จริงๆก่อนหน้านี้มันเคยขึ้น 1,800 ถูกไหมฮะแล้วก็ลงมาตลอดครับนะแล้วพอวันนี้มันขึ้นมาถึง 1,500-1,600 เนี่ยคำถามคือมันไม่ได้ขึ้นแบบรวดเดียวนะคือจู่มาแบบวิ่งมาทางเดียวอันนั้นดูแพงว่ามันมาเร็วบางทีปัจจัยพื้นฐานมันไม่ต่างนะครับนะแต่ตลาดรอบนี้มันมาแบบเป็นสเต็ปขึ้นมา1,300แล้วก็ย่ำมาตั้งนานว่ามา1,400แล้วมา1,500ก็ย่ำอยู่ตั้งนานนะผมก็ประกาศมันแค่1,600เนี่ยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้เห็นเก็บว่ารอบนี้ขึ้นไปชน1,600ปุ๊บเนี่ยเริ่มมองเอ๊ะมันแพงดูแน่นตุ่มแน่นะครับเนี่ยมันก็เคยเอาตัวลงมาตลอดนะครับเนี่ยนั้นจริงๆอยากให้มองคือถ้าพื้นฐานมองก็ต้องมองกันที่พื้นฐานแล้วว่าตัวของกำไรมันเติบโตได้ดีหรือเปล่านะครับเนี่ยคุณต้องไม่ลืมเนี่ยว่าบ้านเรา GDP เนี่ยมันแค่2%กว่าเองถูกไหมฮะนั้นมันมีรูปให้ขยับอยู่นะครับนะแต่ถ้าเกิดจีนที่บ้านเราโตได้ธุรกิจไปได้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อหุ้นบจ.บ้านเราเนี่ยอาจจะขยับตัวได้ดีขึ้นนั้นไอ้แก๊ปที่มองว่ามันดูแพงอาจจะไม่แพงก็ได้นะครับนะแต่ผมเชื่อว่าจริง1,600ยังมีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับที่จะกลับขึ้นมาอยู่น
3: ะ
4: จริงเรามอง1,600ถึง1,650ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยคราวนี้การถามว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจพักชั่วโมงนี้ต้องบอกน่าสนใจผมว่าจริงผมมอง2กลุ่มหลักๆถ้าเอาชัวร์ๆนะก็คือกลุ่มสื่อสารนะแอดวานซ์กับตัวทรูนะครับเพราะเขาไม่มีผลกระเศรษฐกิจนะครับนะเพราะว่า คำถามคือถ้าเศรษฐกิจมันฟุบหรือมันชะลอปุ๊บเนี่ยพวกนี้เขาไปเขาได้ถูกไหมเพราะผมเชื่อคนไม่มีใครยกเลิกใช้มือถือแล้วก็ยังใช้กันอยู่แล้วมันก็มาไปมันอยู่นะครับนะและอย่าลืมอย่างว่าตอนนี้เองดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยมันซุ่ยนะครับนะอย่างเช่นพอสถานการณ์มันดูกังวลเงินฟุ้งเงินเฟ้ออะไรต่างเนี่ยวันนี้เขามีคำพูดไปแล้วว่าดอกเบี้ยอเมริกาอาจจะไม่ลงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ลงกับการถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เกิดอะไรขึ้น
5: แล้วกลับไปขึ้น
4: บ้านเราเองดอกเบี้ยบ้านเราเองก็อย่างน้องก็ก็คงไม่ลงเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเรานะฮะน่าจะนิ่งๆไปแล้วนั้นจังหวะนี้ก็ต้องดูว่าดอกเบี้ยขึ้นหรือไม่นั้นจังหวะนี้กรรมการก็ดูกลุ่มอะไรต้องดูกลุ่มแบงก์เพราะเขาเซ็ตตัวกว่าเขาไม่มีถ้าดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยเขาได้ประโยชน์อยู่นะครับเนี่ยก็มองกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งวันถ้าว่าแบงก์ย่อลงมาเนี่ยจะจังหวะเก็บที่ดีอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาก็รับมือกับความเศรษฐกิจที่ดูไม่แน่นอนได้ดีพอสมควรนะครับเนี่ยมองของกลุ่มหลักไว้แต่คุณชอบความหวานอาจจะมองกลุ่มไปแน่นนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงนี้อาจจะเป็นกระแสเยอะหน่อยเจ้าไทยแต่ช่วยไทยเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะเพราะมีเงินมากลุ่มโซกุลกลุ่มไฟแนนซ์นะครับ
5: ค่ะโอเคก็คือกลุ่มสื่อสารกับกลุ่มไฟแนนซ์ใช่ไหมคะที่มองว่าตอนนี้ก็ยังเป็นจังหวะและโอกาสที่น่าสนใจ
4: แบงค์ฮะกลุ่มแบงค์นะครับ
5: เอาแบงค์
4: แต่ไฟแนนซ์แบงค์แต่ไฟแนนซ์นี่คือเรื่องเทรดดิ้งแหละเพราะว่าถ้ามองว่าสถานการณ์ไอการไอช่วยไทยมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วมีผลทางอ้อมกับมันเนี่ยผมว่าไฟแนนซ์ได้ประโยชน์ด้วยนะครับ
5: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ให้กรอบยังไงคุณเจริญดูแล้วน่าจะยืนได้ไหมเพราะว่ารอบบ้านเขาก็สดใสกันเหมือนกันวันนี้ในหลายๆตลาด
4: น่าจะยืนได้แหละว่าจะยืนตรงไหนนั่นเอง
5: ค่ะวันนี้ก็ถือก็ขึ้นแรงนะคุณเจริญเกือบ20จุดนะตอนนี้ทีแรกก็ไป1582ค่ะให้กรอบไว้ยังไงคะคุณเจริญวันนี
4: ้คือวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับวันนี้ถ้าจะให้ถามว่าให้ดีนะหนึ่งก็วันนี้ทั้งหมดบวกมา18จุดเนี่ยเดลต้าบวกมา14บาทดูบวกมาที่มาแล้วเกือบ14จุดถูกไหมฮะมันเกิดขึ้นตลาดนะครับเนี่ยแต่ที่ตัวอื่นเนี่ยตัวที่ลงไปเนี่ยวันนี้บวกมั่งก็บวกไม่กี่สเต็ปแบบนิดหน่อยถูกไหมฮะอย่างเช่นการบวก50ตังค์เนี่ยนะครับแล้วกลุ่มแบงก์ก็บวกนิดหน่อยอะไรเงี้ยกูจะบวก1บาทเนี่ยนั้นถ้าอยากให้ดีเนี่ยหนึ่งคือเดลต้าเราไม่ได้มองเดลต้านะเรามองให้หุ้นตัวอื่นเนี่ยมันขยับตัวได้ดีขึ้นจะไม่ดูเฟิร์มนะคือจะไม่รุนแรงไม่จะไม่อะไรนะครับนะแล้วก็ยังมาแบบนี้อยู่ตัวใหญ่ไม่ค่อยขยับเนี่ยแล้วก็เดลต้ามาในภาคบ่ายเดลต้าถูกเคปุ๊บเนี่ยเซ็นมันจะยุบตัว
5: ค่ะ
4: นะแต่ยังเชื่อว่าเซ็นยังบวกได้นะเดี๋ยวจะบวกแบบไหนต้องดูตัวอื่นมาแทนเดลต้าหรือเปล่านะครับ
5: ค่ะโอเคเพราะวันนี้แน่นอนชัดเจนว่าลีดมาด้วยเดลต้าแล้วนะตอนนี้ก็บวกไป 4% ป่าแล้วมีผลต่อเซ็ตมากๆเหมือนกันนะคะค่ะโอเคแต่ว่ามาได้ตรงนี้ก็ถือว่าลุ้นกันต่อไปนะแล้วก็ยังมองภาพยังเป็นบวกนะสำหรับภาพตลาดหุ้นไทยในช่วงนี
4: ้ยังสู
5: ้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเจริญเดี๋ยวพาดอัปเดตอีกครั้งนึงค่ะ
4: สว
5: ัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนการนะนักวิเคราะห์ยังคงค่อนข้างมองโพซิทีฟนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ยังมีจังหวะและโอกาสในการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่บอกไปเมื่อสักครู่นะสื่อสารนะกลุ่มในเรื่องของสถาบันการเงินกลุ่มแบงก์นะคะถ้ากลุ่มไฟแนนซ์คุณเจริญก็จะมองเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันตลอดแล้วกันทั้งวันนะวันนี้ขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มที่เมื่อวานนี้ซื้อกลุ่มเดียวเลยนะคะก็คือนักลงทุนรายย่อยแต่วันนี้พอขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวต้องดูนะว่าเขาจะมีการล็อกกำไรกันมากน้อยขนาดไหนนะเดี๋ยวติดตามกันนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันอังคารนะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะในช่วงของ Money Clinic ค่ะแล้วก็วันนี้นะเป็นช่วงของการตอบคำถามนะคะมีคำถามฝากเอาไว้ค่ะก็หลายคำถามน่าสนใจทั้งประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีที่เป็นดราม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่เมื่อวานนี้ก็ออกมาแล้วนะคะว่าเปลี่ยนเกณฑ์ละนะสำหรับประเด็นเรื่องของการที่ลูกนำคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้บัตรในส่วนของสวัสดิการคนจนนะนี้ปรับไปแล้วแต่ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคำถามในวันนี้ที่ฝากเข้ามาใครอยากมีเข้ามาเพิ่มเติมก็ฝากได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะก็ฝากมาที่คอมเมนต์นะหรือว่าจะที่ Inbox ก็ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
6: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
5: ค่ะช่วงวันนี้คลิปวันนี้เช่นเคยค่ะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะวันนี้เจอกัน อ่านนะวันอังคาร9มิถุนายนนะคะก็ยังติดตามนะสถานการณ์ภาพในเรื่องของภาพใหญ่ๆเศรษฐกิจนะแล้วก็ภาพในประเทศนะคะช่วงนี้อาจจะคึกคักกันนะใช้ตัวไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะแต่เมื่อวานนี้หลายคนถ้าเป็นนักลงทุนก็จะไปตามหุ้นเทคโนโลยีกังวลมีแรงขายมีอะไรกันออกมาแต่เขาฟื้นเร็วมากนะคะคุณวันนี้เขามีแรงซื้อกันกลับเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าก็คงต้องมอนิเตอร์กันต่อไปใช่ไหมตอนนี้ในภาคการลงทุนเพราะว่าขึ้นมาแรงกันจริงๆนะสำหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมคะอืมค่ะ
7: ครับผมนะก็เขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของการลงทุนก็ติดตามกันตลอดนะครับเรื่องของอื่นๆก็มีเรื่องให้เราได้ยินได้ฟังสนุกสนานหลายเรื่อง
5: ก็มีประเด็นดราม่ากันอยู่พอสมควรนะสัปดาห์ที่แล้วนะแต่นี้ก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมออกมาละประเด็นเรื่องของการลดหย่อนจริงๆคุณผู้ฟังท่านเนี้ยเขาถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่มีเป็นประเด็นนี่แหละค่ะเรื่องของภาษีนะแต่ตอนนี้ก็ปรับเกณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็สงสัยเหมือนกันนะก็เลยมีคำถามงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามเลยดีไหมคะโค้ชคะค่ะ
7: ครับผมได้ครับ
5: ไปที่คุณวรรณาคุณวรรณาเขาถามประเด็นดราม่านี่แหละภาษีที่นำคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีใช่ไหมคะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยปรากฏว่าก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถรับสวัสดิการเป็นบัตรคนจนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเนาะยกเลิกเกณฑ์นี้แหละใช่ไหมคะทีนี้คุณวรรณาก็ถามว่าจริงๆแล้วรบกวนถามเลยค่ะว่า 30,000 บาทที่ใช้เป็นเกณฑ์เอามาลดหย่อนเนี่ยที่เราเอามาเป็นเกณฑ์ลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งเขาก็มีเงื่อนไขนะมีทั้งอายุแล้วก็มีรายได้ของบิดามารดาเนี่ยนะคะเขาถามว่า 30,000 เนี่ยเป็นตัวเลขมาจากไหนคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณวรรณาบอกว่าจริงๆให้คุณพ่อคุณแม่เกิน 30,000 นะแล้วน่าจะสามารถนำมาลดหย่อนได้มากกว่า 30,000 มากกว่านั้นเนี่ยคุณวรรณาเขาบอกว่าโดยเฉพาะเคสที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่อเนื่องยาวนานอะไรอย่างงี้ค่ะอืมอันนี้เป็นอีกซุ้มเสียงนึงที่เข้ามานะคะ 30,000 อ่ะตัวเลขนี้โค้ชพอจะมีคำตอบมั้ยคะ
7: สมมุติก่อนนะฮะไม่มีอะไรอื่นเลยฮะมันก็เหมือนกับหักค่าใช้จ่ายของคนทำงานประจำไง
5: ค่ะ
7: ที่ให้หักได้ 50%ใช่ไหมสูงสุดไม่เกินแสนหนึ่ง
5: ค่ะ
7: ก็ถ้าพวกเราถามกันว่าแสนหนึ่งเอามาจากไหนพวกเราปีนึงให้จ่ายแสนหนึ่งไหมใช่ไหม
5: ค่ะเรามากกว่านั้น
7: ผมว่าใช่แสนหนึ่งมันตกเท่าไหร่เดือนละ 8,000 ใช่ไหม
5: ค่ะ
7: 12.8 ก็ประมาณ 8,000 นิดซึ่งมันก็อาจจะเป็นถ้ามองในมุมแรกก่อนคนก็จะถามว่าไปเอาตัวเลขที่มาจากไหนในทั้งปีใช้จ่ายแสนหนึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ในมองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นการเฉลี่ยถูกไหมครับบางท่านรายได้สูงท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยรายจ่ายฉันสูงนะอะไรเงี้ยแต่คนบางคนเขาก็รายจ่ายไม่สูงนะครับแล้วเขาก็อาจจะต้องมองฐานของประเทศมองอะไรต่างๆเพราะว่าเวลาเราได้ยินอย่างเช่นรายได้เฉลี่ยใช่ไหมของประเทศอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่เห็นจะจริงอะไรเงี้ยนั่นคือคุณไงและมันก็ต้องเข้าใจมุมนี้ด้วยครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเอาหลักการของค่าลดหย่อนจริงๆเราพวกเราลองสังเกตนะค่าลดหย่อนคือสิ่งที่รัฐอยากให้ประชาชนทำ
5: ค่ะ
7: เพื่อจะเป็นการลดหรือแบ่งเบาภาระของรัฐเอาจริงๆไหมคือแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นหรือบางทีอาจจะเป็นมาตรการที่รัฐอยากจะกระตุ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นทำไมเราซื้อประกันชีวิตแล้วเอาเบี้ยไปลดหย่อนได้เอาประกันสุขภาพแล้วเอาเบี้ยไปลดหย่อนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีประกันสุขภาพเนาะเราก็อาจจะไปใช้บริการของบัตรทองน้อยลงไหม
5: ค่ะมีประกันภาระของ
7: เป็นรายขึ้นมา
5: ค
7: ่
5: ะ
7: ใช่ก็มีค่าทำศพเนาะดูแลตัวเองอันนี้เขาก็แต่พวกเราก็อาจจะไปตั้งแง่ขึ้นมาว่าโอ้แต่คนก็ไม่เอาไปใช้อย่างนั้นทั้งหมดหรอกมั้งอันนั้นก็เป็นเรื่องของนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องมองภาพใหญ่ซื้อทำไมซื้อ IMF แล้วเอามาลดหย่อนได้ลงทุนในกบขลงทุนในสำรองเลี้ยงชีพแล้วมาลดหย่อนได้เพราะเขาอยากคุณเก็บเงินไว้ดูแลตัวเอง
5: อยากให้ดูแลตัวเองจะได้เป็นใช
7: ่ดูแลแล้วก็ได้เบาหน่อยรัดเบาลงหน่อยอะไรแบบนี้นะหรือว่าอยากให้คุณมีบ้านก็ให้เอาดอกเบี้ยบ้านมาได้หรือตอนนี้อยากให้คุณกระตุ้นเศรษฐกิจไหนอยากให้คุณกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีมาตรการ ช็อปช็อป
3: ดีมีคืนช็อปอะไรต่างๆนานาที่ช็อปแล้วสามารถนำมาลดหย่อนได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะ
7: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เหมือนกันเขาก็อยากให้พวกเราเลี้ยงดูพ่อแม่นะฮะ
3: ค่ะ
7: ก็เลยให้ลดหย่อนนะก็เลยให้รางวัลให้สิทธิ์ส่วนคนบางคนจะใช้ลดหย่อนเยอะกว่าใช้จ่ายจริงให้ได้จริงมากกว่า
3: ค่ะ
7: มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ไม่รู้หรอกเขาไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะไปให้ตามนั้นก็ไม่ได้สิหรือใครที่จะไม่ได้ช่วยแม่ช่วยดูแลพ่อแม่จริงๆจะเอาเสื้อไปลดหย่อน
3: มีประเด็นมากเลยสัปดาห์ที่แล้ว
7: รู้ไม่ถึงพ่อแม่บางคนไม่ได้ลำบากจริงสักหน่อยอ่ะใช่ไหมเพียงแต่ว่ารายได้จับไม่ได้ไง
3: ค่ะ
7: อายุเกิน60แล้วรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 มันไม่หาไม่เจอว่าเขามีรายได้ตรงไหนทั้งที่อาจจะขายของทำอยู่ก็ได
3: ้
7: มีเยอะแยะอันนี้พูดตรงๆเลย
3: อาจจะไม่เข้าอาจจะไม่ได้เข้าระบบใช้คำนี้ได้ใช่ไหมคะค่ะ
7: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกว่ามาตรการเวลามันออกมาเนี่ยผมว่าก็สัก 80% นะใช้กับคนส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนบางกลุ่มลอดช่องลอดตะข่ายไปมันก็เป็นเพราะมันเป็นมาตรการที่เป็นส่วนรวมนะฮะ
3: ค่ะ
7: แต่ก็เข้าใจประเด็นนะฮะเข้าใจประเด็นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่ฟังตรงนี้มีคนบางคนที่ส่งพ่อแม่มากกว่า 30,000
3: ค
7: ่ะมากกว่าปีละ 30,000 แน่ๆนะครับ
3: ค่ะ
7: ก็จับมองกลับกันไหมถ้าบอกแบบนี้ใช่ไหมบอกว่าให้ต้องเยอะกว่าต้องเยอะมันควรจะเอาไปตามจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันก็มีคนหัวหมออีกล่ะเนาะโอนทำเรื่องโอนให้แม่ทุก 30,000 เลย 30,000 แล้วให้แม่ไปถอนนะแล้วแม่เอาเงินมาคืนเนาะ
3: ค่ะ
7: ปีหนึ่งลดหย่อนได้360,000ไง
3: โ
7: อ้ใช่ไหมแต่แม่ต้องเอาเงินมาคืนนะวนนะเป็นก็ยืนตีวนไปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันมี108เพราะฉะนั้นก็ประมาณ
3: เพราะฉะนั้นคือตัวเลขที่ออกมานะเขามีการคิดคำนวณออกมาแล้วแล้วก็เป็นการเฉลี่ยใช่ไหมคะจากทั้งหมดนะเหมือนที่พี่หนุ่มบอกใช่ไหมคะว่าบางทีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันหรอกแต่ก็เป็นเฉลี่ยโดยรวมประมาณนี้นะคะซึ่งอนาคตจะมีการปรับหรือไม่ปรับยังไงอ่ะเป็นว่าตัวเลขตามนี้ที่เขามีการคิดคำนวณมาค่ะแต่ว่าการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม
7: ่ถ้ามันปรับเปลี่ยนอะไรไปเนี่ยก็มันก็มีคนที่หัวผมหมออีกอ่ะหัวแหลมอีกอ่ะนะ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เป็นกำลังใจแล้วกันให้กับคุณวรรณาโดยเฉพาะในเคสที่พูดถึงเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยเรื้อรังใช่ทำดีอยู่แล้วมันผลตอบรับกลับมาอาจจะตอบรับกลับมาในด้านอื่นๆของชีวิตอยู่ละใช่ไหมคะค่ะ
7: แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกับบิวอย่างนี้เนาะแลกเปลี่ยนดีครับคล้ายๆกันกับการซื้อประกันชีวิตเราไม่ควรซื้อประกันชีวิตโดยมองสิทธิประโยชน์ทางภาษี
3: ค
7: ่
3: ะ
7: นะแล้วก็ใช้วิธีการว่าซื้อครบแล้วซื้อครบสิทธิ์ลดหย่อนแล้วซึ่งมันอาจจะไม่ครอบคลุมความเสี่ยงคุณก็ได
3: ้ค่ะ
7: เนาะในขณะเดียวกันการซื้อครบสิทธิ์อาจจะเกินกำลังคุณเกินไปก็ได้เกินความเสี่ยงคุณด้วย
3: ใช่
7: เอาเรื่องออกเนาะอย่างเช่นเราบอกว่าความเสี่ยงของเราอาจจะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับต้องซื้อประกันสักทุนประมาณสัก1,000,000 บาทสมควรสมมติอย่างนี้แล้วกันถ้าซื้อเป็นประกันตลอดชีพเบี้ยประมาณสัก20,000 กว่าบาท30,000ครับถูกไหมแต่สิทธิ์ลดหย่อนเราได้เต็มที่ถึง100,000ระบิวเน
3: า
7: ะ
3: ใช่
7: คำถามคือค
3: ุณต้อง
7: ซ
3: ื้
7: อให้มันสิทธิ์ครบ100,000ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะทุกเรื่องมันก็จะมีมุมประมาณนี้ครับเราดูแลพ่อแม่เพราะว่าอันนี้คือหน้าที่ของลูกกตัญญูลูกที่ดีนะฮ
3: ะ
7: แล้วก็ได้ของแถม
3: เป็นผลพลอยได้นะมองแบบนั้น
7: ผมอยากให้มองอย่างนั้นมากกว่าเช่นเดียวกันกับการซื้อประกันเนา
3: ะ
7: เราซื้อประกันเพราะว่าต้องการโปรเทคตัวเองครับแล้วก็ได้ยอดเบี้ยไปลดหย่อนภาษีอย่าไปพยายามถูลู่ถูกังลากเขาไปเพื่อนผมบอกว่าคุณซื้อเบี้ยประกันครบ100,000มุมหนึ่งอาจจะ cover ไม่พอก็ได้คุณอาจจะต้องมากกว่าน
3: ั้
7: นใช่เห็นไหม
3: ค่ะ
7: บางคนซื้อมากกว่า100,000นะแต่เขาลดหย่อนได้100,000อ่ะเขาต้องโวยวายเหมือนกันได้เหมือนเช่นเนี้ย ในขณะเดียวกันคนที่รถจอดเต็มที่ได้แสนหนึ่งคุณซื้อแค่25,000ก็คุ้มแล้วก็ครบเพรา
3: ะ
7: ชีวิตคุณแล้วคุณจะไปเอาเงินที่ไหนจะไปรูดปัดอีกเหรอแล้วผ่อนอีก3 เดือนเหรอนี่คือชีวิตจริงของคน
3: ใช่
7: ไหมฮะคือพยายามจะใช้ชีวิตเต็มเพราะไม่อยากเสียภาษีอย่างเงี้ยเราอะไรใช่ไหมมันต้องพอเหมาะพอดี
3: ในเห็นภาพชัดเจนนะพอเปรียบเทียบแบบนี้ใช่ไหมมันแต่ละคนเหมาะแต่ว่าเกณฑ์ที่เขาให้เนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วก็ไม่อยากให้เอาเรื่องของภาษีมาเป็น priority แรกในการตัดสินใจนะทั้งไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะเวลาที่จะซื้อสิทธิ์รถยนต์นะเพราะทุกอย่างมีต้นทุนด้วยนะว่าเราไหวแค่ไหนเหมาะกับเราไหมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเคชัดเจนนะคะประเด็นของคุณวรรณานะคะเอามาอีกท่านนึงคุณอาทรคุณอาทรนี่เขาบอกว่าบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเลยทะเบียนบ้านเป็นเล่มเปล่าๆเลยนะมีแต่ทะเบียนบ้านแต่ก็มีเจ้าของกรรมสิทธิ์แหละว่าเป็นใครจริงๆแบบนี้จะมีผลเสียอะไรหรือไม่คือเขาบอกว่าเขาอ่ะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วยต่อมาภายหลังเขามาซื้อบ้านในกทมบ้านน่ะไม่มีชื่อใครในทะเบียนบ้านเลยจริงๆจำเป็นต้องมีไหมเขาต้องย้ายใครเข้ามาหรือเปล่าแล้วจะมีผลเสียในอนาคตหรือเปล่าเขามองในมิติว่าถ้ามันมีธุรกรรมวันข้างหน้าธุรกรรมการซื้อขายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวเนื่องอะไรกันไหมคะโค้ชคะอาจจะกังวลบ้านไม่มีชื่อทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้าน
7: อ๋อครับโจทย์เป็นอย่างนี้ครับเจ้าของโฉนดคือเจ้าของบ้าน
3: ค่ะ
7: นะส่วนคนที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านนะครับก็คือนายทะเบียนครับใช้คำนี้ครับ
3: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่ในทะเบียนก็คือแจ้งตายแจ้งเกิดแจ้งย้ายนะครับ
3: คือ
7: ถ้าไม่มีใครมาเป็นนายทะเบียนเลยก็เป็นปัญหาเดียวแหละครับคุณจะทำอะไรก็จะลำบากเลยฮะจะไปย้ายคนเข้าคนออกอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีแค่ตรงนั้นไม่ได้มีความเสียหายอะไรเพราะว่าบ้านก็เป็นของคุณอยู่ดีนะฮะเจ้าของโฉนด
3: ค
7: ่
3: ะ
7: นะครับอืมนะ
3: หรือการซื้อขายในอนาคตใดๆก็ไม่ได้มีประเด็นใช่ไหมคะถ้าเป็นเคสนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของนายทะเบียนบ้านอย่างเดียวเลยเท่าที่ดูใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่เนี่ยมีอย่างที่บอกว่าแจ้งเกิดแจ้งตายเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ามีคนอยู่บ้านหลังนั้นนะครับให้ทางแก้ปัญหาถ้าบ้านหลังนั้นน่ะเราไม่ได้ไปอยู่แต่ว่ามีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นเช่นอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรเขาของเราเนี่ยถ้าเขาเป็นเจ้าบ้านก็ได้ครับนะเผื่อจะได้มีคนเข้าคนออกแล้วไม่แจ้งเขาออกแต่คำว่าเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านมันไม่ใช่เจ้าของ
3: ไม่ใช่เจ้าของบางคนจะเข้าใจนะบางคนจะเข้าใจว่าเจ้าบ้านคือเจ้าของบ้านนะแต่ไม่กล้าย้ายใครเข้ามาด้วยกลัวว่
7: า
3: จะกลายเป็นเจ้าของบ้าน
7: เจ้าบ้านคือในทะเบียนเจ้าบ้านคือในทะเบียนอะไรเงี้ยนะจะได้ไม่ต้องไปตกใจมากครับนะฮะ
3: ค่ะ
7: ต้องไปตกใจมากแฟนก็สบายสบาย
3: ค่ะชัดเจนเพราะพี่เคยเจอคนที่ไม่กล้าย้ายใครเข้ามาในบ้านตัวเองย้ายมาไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่กล้าย้ายใครเข้ามาเพราะว่ากลัวว่าย้ายเข้ามาแล้วเข้ามาจะมาเป็นเจ้าของบ้านอ่ะมีคนคิดแบบนั้นด้วยย้ายเข้ามาแล้วจะมาเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าบ้านแล้วมีสิทธิ์อะไรในบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะกังวลใจแบบนั้นต้องแยกกันนะใช่ไหมคะเจ้าของกรรมสิทธิ์กับเจ้ากับนายทะเบียนบ้านต่างกัน
7: ใช่ฮะไม่อยากไปกังวลตรงนั้นด้วยนะฮะทำความเข้าใจตรงนี้ดีกว่านะครับ
3: ค่ะ
7: เรียนก็ง่ายๆแบบนี้นะเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจแบบนี้เหมือนกันแล้วก็แบบผมไม่กล้าเลยทีนี้ก็ไม่เอาใครไปใส่เลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่อ่ะเผื่อจะเด็กจะแจ้งโรงเรียนย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนแถวพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นญาติเราอะไรเงี้ยก็ให้เขาเป็นเจ้าบ้านได้ครับนี่เป็นฐานเลยนี่หนาเลยสบาย
3: ค่ะโอเคชัดเจนนะจะได้สบายใจด้วยเนาะคุณอาทรนะคะหรือถ้าจะไม่มีแล้วเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องแจ้งย้ายอะไรก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเช่นเดียวกันใช่ไหมก็ปล่อยทิ้งไว้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอนาคตมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับย้ายเข้าย้ายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่มีในส่วนของเจ้าบ้านในทะเบียนใช่ไหมคะไม่มีในทะเบียนค่ะ
7: ครับผม
3: โอเคมาอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งคุณสันค่ะคุณสันบอกว่ากำลังจะทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่งค่ะน่าจะเป็นคนซื้อเนาะคุณสันเนี่ยเขาบอกว่าภายหลังมาพบว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยยังติดจำนองอยู่แต่ว่าเป็นลักษณะของการจำนองกับบุคคลนะคะลักษณะคือเอาโฉนดไปตึงเอาไว้แล้วก็ทำสัญญากู้กันแบบเงินที่เอามามูลค่าแบบน้อยกว่าราคาที่ดินมากเลยนะคะเช่นที่ดินราคา2ล้านเอาเงินมาสัก1แสนเงี้ยนะคะคุณสันบอกว่าถ้าผมซื้อที่ดินโดยที่เจ้าของเนี่ยเขายังเคลียร์กับคนที่เขาเอาไปจำนองไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับผมหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าเขาจะตกลงกันไม่ได้นะแล้วผู้ที่ให้กู้ก็เหมือนจะไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินมาให้ด้วยแต่คุณสันโน้ตนิดนึงก็คือปร.ผมอ่ะอยากได้ที่ดินแปลงนี้มากเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องข้างหลังบ้านที่ทำใหไม่สบายใจแล้วกลัวจะเป็นประเด็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีเขามีการบังคับใช้ทางกฎหมายหรือใดๆได้ไหมคะเพราะมันเหมือนจำนองกันแบบตึงแบบเนี้ยค่ะ
7: คือเรื่องนี้เราสามารถต้องบอกอย่างครับบ้านที่ติดจำนองเราขายได้อยู่แล้วซื้อขายได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมคนหนุ่มกำลังผ่อนบ้านอยู่กับธนาคารนะครับการผ่อนบ้านกับธนาคารนี่คือการจำนองนี่คือการจำนองแล้วคนหนุ่มเกิดผ่อนไม่ไหวคนหนุ่มก็ขายได้เนาะขายคนอื่นมาจากการเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไอการซื้อผ่านการจำนองเนี่ยนะครับบ้านที่ติดจำนองเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
3: ทำได้
7: ทำได้เป็นเคสที่ก็เหมือนกันครับต่อให้จำนองกับบุคคลก็สามารถทำได้ประเด็นมันมีที่เรื่องที่ต้องระวังก็คือว่าเราอาจจะต้องขอดูสัญญาเขาครับนะฮะเพราะว่าลักษณะแบบนี้มันถ้ามันมีสัญญากันชัดเจนเนาะมันได้รู้ว่าเรื่องราวมันไปถึงไหนอย่างไรแล้วความหมายคือเขาจำนองกันเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ฟังแต่ที่เขาพูดจับเขาสัญญามาดูที่ต้องบอกให้เอาสัญญามาดูด้วยเพราะว่ามันมีลักษณะแบบนี้ครับบิวเอาโฉนดไปวางแล้วเอาเงินมาเนาะพูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้มีสัญญาอะไรกันนะ
3: อ๋อเอาไปวางเฉยๆเอาไปตึงไว้แล้วไม่มีสัญญาเลย
7: ใช่เนาะแล้วก็ทางฝั่งที่จำนองเขาก็อาจจะในมุมนึงเขาก็เสียประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำสัญญาอะไรว่ามีแบบนี้ครับนะ
3: ค่ะ
7: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนนี้ไม่รู้จะหาวิธีจัดการยังไงกับตรงนี้ตัวเองก็หาทางไม่ออกก็เลยอ่ะขายมันซะแล้วก็ให้คนที่มาซื้อเนี่ยไปชนกันเองแล้วกัน
3: ไปเอาโฉนดมาไปเอาโฉนดมาให้ได้เองแล้วกันโอเค
7: ค
3: ่ะ
7: เพราะงั้นตอนจังหวะที่มันจะโอนเงินมันจะมีเรื่องวุ่นวายนะถามว่าสุดท้ายแล้วเราเคยไปหาผู้ซื้อและผู้ขายเขาอยากจะขายเราเนี่ยเราทำได้ไหมเราก็ได้อยู่ดีเพียงแต่ว่ามันวุ่นวายนะครับเนี่ยของในอีกมุมนึงมีสัญญาครับแต่สัญญานั้นอาจจะเป็นสัญญาที่ใช้จานไม่ได้ความหมายก็คือเนื้อหาสัญญาเนี่ยมีการเอาเปรียบกันพูดเป็นภาษาง่ายๆคือปลายทางไม่ใช่คนธรรมดาล่ะฮะนะเป็นผู้ทรงสิทธิพลเล็กๆนะฮะเนื้อหาในข้าวเนื้อหาในสัญญาเนี่ยมาใช้กันตามกฎหมายเนี่ยใช้ไม่ได้
3: มันก็บังคับใช้ไม่ได้อ๋อค่ะ
7: ใช่แต่ปัญหาคือมันมีปัญหาต่อไงเนาะแล้วเราทำยังไงกันฮะ
3: เพราะว่าโฉนดอยู่ที่เขาใช่ไหมประเด็นหลักสำคัญ
7: ใช่ใช่แล้วก็ถ้าฟังจากเนื้อเรื่องถึงตรงนี้เนี่ยเขาไปจำนองในตัวเลขที่ต่ำมาก
3: ค่ะ
7: แล้วอันเนี้ยโอ้โหนี่เดาคาดการต่อไปได้เลยนะฮะเจ้าของไอ้คนที่รับจำนองเนี่ยอยากได้ที่นี้แล้วรู้ว่าคนเนี้ยไม่มีปัญญาที่จะเอาคืนเอาเงินมาจ่ายคืนก็เลยเกิดการขายเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ทางนู้นเขาจะขอยื้อเพื่อจะซื้อเองแล้วกดราคา
3: ค่ะ
7: โดยสรุปคุณกำลังเข้าไปอยู่ในสมการของเขาซึ่งเขากำลัง
3: ซึ่ง
7: ต่อสู้ยื้อกันอยู่
3: ก็จะปวดหัวมากเหมือนกันเนาะ
7: ปวดหัวครับ
3: เราไม่รู้คุณสันจะเป็นสเตตัสไหนยิ่งคุณสันปลอด้วยว่าอยากได้ที่แปลงนี้
7: มาก
3: ด้วยเนี่ย
7: มันจะพูดประโยคนี้จะพูดประโยค
3: นี้ก็สำคัญ
7: พูดเมื่อกี้เพราะว่าอะไรแปลงว่าคุณยังอยากได้เลยปลายทางเขาก็อยากได้ครับ
3: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเนาะเขาก็จะยื้อเรื่องไม่ขายอ่ะแต่ถ้าตามกฎหมายมันขายกันได้ผมต้องบอกว่ามันมีสัญญาไม่ต้องเอาสัญญามาตั้งถ้าเขามีสัญญาจดจำนองสัญญาจำนองกันนะจดจำนองเนี่ยมันต้องเป็นจดจำนองกันที่กรมที่ดินนะฮะถูกต้องนะฮะ
3: ค่ะ
7: ผมถึงบอกมีโอกาสที่มันจะไม่ถูกต้องไงแล้วมันจะเป็นคดีประเภทว่ายื้อยุบฉุดกระชากกันไปอย่างนั้นน่ะซึ่งคุณก็เสียเวลาด้วยครับ
3: ค่ะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะ
7: เออแล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางเป็นใครซะด้วยสิอันนี้พูดตรงไปตรงมานะนะครับอันนี้พูดที่ดินแบบนี้มันไม่ใช่บ้านแน่ๆถูกไหมน่าจะเป็นที่ดิน
3: ค่ะ
7: แล้วก็น่าจะเป็นที่ใหญ่ๆเอาไว้ทำประโยชน์อะไรได้ซึ่งเขาก็ปลายทางเขาก็อยากได้ครับคนที่ทำจำนอง
3: ค
7: ่
3: ะ
7: ค่ะ
3: อืมฉะนั้นถ้าฟังดูคุณสันทำกฎหมายซื้อขายได้แต่ถ้าฟังดูเบื้องหลังเนี่ยดูแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะมีความชุลมุนอยู่พอสมควรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสันลองไปดูเบื้องหลังเขาหน่อยละกันว่าเขายังไงแล้วก
7: ็ยิ่งคุณสันบอกว่าสัญญาครับ
3: ใช่ดูสัญญา
7: เรื่อง
3: ต้
7: นอย่างที่สัญญาที่สุดเลยนะ
3: ค่ะ
7: มีเรื่องนึงที่อยากจะต้องพูดไว้หน่อยเพราะว่าบางทีฮะชาวบ้านหรือคนทั่วไปเวลาจะขายเนี่ยแล้วไปคุยกับพวกกลุ่มที่มีสตางค์นะรับจำนองมันมีอีกไม้หนึ่งคือขายฝากนะครับเราไม่รู้ว่าเขาขายฝากหรือเปล่าขายฝากนี่เหมือนประมาณโอนลอยรถยนต์เลยอะ
3: โอนไว้ก่อนแล้วถ้าเคสนี้เขาขายฝากถ้าเคสนี้เขาขายฝากไปแล้วล่ะคะคุณสันนี่น่าจะต้องยอมเลยไหมคะไม่น่าจะเข้าไปยุ่ง
7: ลำบากเลยนะขายฝากมันเหมือนโอนไปให้เขาแล้วหมายความว่าถ้าครบกำหนดเวลาแล้วผู้ขายฝากออกไปเนี่ยไม่มีเงินไปคืนอ่ะเขาก็ยึดได้เลยครับ
3: ยึดได้เลย
7: ไม่เหมือนที่บอกว่าเขายึดได้เลยตัวนี้อันนี้เราห่างออกมามากกว่าเดิมแล้วฮะนะครับเพราะว่านั้นเป็นจำนองกันนะว่ากันไปแต่เรื่องคือเขาขายฝากกันไปแล้วแล้วมันมีอ่ะคือมันเคยมีเคสอย่างเงี้ยบิลคืออารมณ์ประมาณเหมือนอ้าวโยนเราเข้าไปในสมการให้ไปชนกับชาวบ้านเขาก็คือตัวกลางเนี่ยสตางค์ไม่มีเนอะซึ่งถ้ามันเป็นจำนองก็เรื่องนึงครับแต่ถ้าเพิ่งเราสัญญาจำนองมาคุยกันเนี่ยมาดูกันเขาดูเลยคุณจำนองเขาว่ายังไงและคุณมีผิดนัดชำระบ้างหรือเปล่าคุณอะไรหรือเปล่าต้องคุยกันนะเพราะมันอาจจะมีเงื่อนไขว่าถ้าผิดนัดชำระจะต้องโดนปรับมีเป็นตัวเลขมันไปถึงเท่าไหร่ยังไงอันที่สองก็คือเนี่ยพอมาขายฝากเนี่ยโอ้โหเราไม่เกี่ยวแล้วนะฮะ
3: ค่ะ
7: เราไม่เกี่ยวแล้วนะครับมันอาจจะมีเคสที่เคยเจอเหมือนกันขอยืมเงินเราเพื่อไปเคลียร์หนี้ทางนู้นเพื่อไปเอาขายฝากออกมาก่อนแล้วค่อยมาขายเราทำสัญญาขายกันก็มีแบบต่อเนื่องกันแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันมีความวุ่นวาย
3: ค่ะ
7: มันมีความวุ่นวายพอสมควร
3: โอ้ฟังดูก็
7: ได้ความไอปอลอเนี่ยคือปัญหาของคุณสัน
3: ต้องจริงปอลออาจจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาก็คือตัดใจลองไปหาที่ใหม่อาจจะเจอที่ที่อยากได้อีกที่หนึ่งก็ได้ที่เขาไม่มีปัญหาแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม
7: ครับเจรจาต่อรองใดๆครับบิวนะมันมีคำที่นี่ก็มีตำราเรื่องการเจรจาต่อรองไว้ว่าใครอยากได้มากกว่าคนนั้นแพ้อ
3: ย่าเผยไตนะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมไม่รู้คุณสันแบบว่า
7: เราก็จะยอมทุกอย่างได้ไม่มีปัญหาเนาะ
3: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าประเด็นแรกไปดูสัญญาก่อนเนาะที่โค้ชแนะนำแล้วก็เดี๋ยวตัดสินเราจะได้ตัดสินใจได้นะว่ามันจะมารุมมาตุ้มชุลมุนสร้างปัญหาแค่ไหนแล้วคุณสันลองประเมินซิว่าจะเข้าไปอยู่ในสมการนี้ไหมมันคุ้มค่าที่จะเข้าไปอยู่ในวงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอเคเข้าใจเลยเพราะว่าดูแล้วอาจจะมารุมมาตุ้มพอสมควรนะถ้าดูแบบนี้เพราะว่าก็บอกเลยว่าเขายังเคลียร์กันไม่ได้ด้วยนะหลังบ้านรู้แบบนี้ด้วยระดับหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณสันนะถ้าเป็นยังไงก็ส่งข่าวมาได้นะจะได้เป็นกรณีศึกษาให้กับท่านอื่นๆด้วยนะคะปิดท้ายที่คุณแวนคุณแวนบอกว่าอยากจะกู้บ้านค่ะแต่แบงค์บอกว่าเดินบัญชีผ่านทุกอย่างแต่ไปติดที่คุณแวนอ่ะเขาเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยแต่ว่าคุณสู้เราช่วยเขามีเงื่อนไขนะไม่ให้สร้างหนี้เพิ่มถามทางโครงการเขาบอกว่าต้องผ่อนไป1ปีก่อนห้ามสร้างหนี้เพิ่มไปใน1ปีผ่อนไป1ปีก่อนจะสามารถกู้อย่างอื่นได้นะคะแต่แบงก์ก็ยังบอกอีกว่าต้องดูก่อนนะต้องดูสัญญาก่อนว่าผ่อนไปปีนึงแล้วเนี่ยกู้อย่างอื่นได้ไหมต้องไปดูบูโรนะเป็นปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถามมาว่าโดยปกติเนี่ยข้อมูลบูโรจะกลับมาเป็นปกติไหมถ้าเราเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยจะมาเป็นปกติช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีโอกาสจะกู้ได้ไหมหรือจริงน่าจะชะลอไปก่อนดีคะขอคำแนะนำค่ะ
7: ต้องบอกว่ามันยากพอสมควรครับขอพูดความจริงเลยนะตรงไปตรงมานะถ้าคุณเข้าคุณสู้เราช่วยนะหนึ่งปีเนี่ยมันบอกยังบอกไม่ได้เลยว่าคุณสถานะการเงินกลับมาดีแล้วครับ
3: ค่ะยังสูญเสีย
7: พูดตรงไปตรงมานะแบงค์มองว่าเขาเสี่ยงครับนะเพราะคุณเพิ่งสะดุดมาหนึ่งปีนี่น้อยมากเลยฮะโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันคงจะต้องดีขึ้นสักประมาณ3ปีอะครับแต่ว่ามันก็มีเวลาที่2ปีแล้วเขาอาจจะเริ่มให้นะครับทีนี้มันต้องมาดูว่าโครงการคุณสู้เราช่วยนั่นคือโครงการอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นการลดงวดผ่อนให้เพื่อให้คุณรอดอะเนาะใจเขาใจเราแล้วลองเอาตัวเองเป็นนั่งเป็นฝ่ายสินเชื่อดูเนาะปีที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ลดงวดผ่อนให้ก็ไม่รอด
3: คุณไม่รอดแล้วนี่เรามากู้กับเราคุณจะรอดไหมค่ะ
7: หรือถ้าคุณสู้เราช่วยตัวเนี้ยมันเป็นจ่ายตรงโครงทรัพย์แล้วก็นะก็คือทรัพย์เก่าก็ยังมีอยู่จ่ายไม่ไหวต้องมาปรับเงื่อนไขใช่ไหมถ้ามันมาเป็นเรื่องของการปรับสินเชื่ออื่นๆอย่างเงี้ยผมว่าเขาอยากเห็นว่าสินเชื่อนั้นหมดไปแล้วคร
3: ับ ค่ะ
7: มากกว่าที่
3: เข
7: าย
3: ัง
7: ผ่อนอยู่นะผ่อนได
3: ้ค่ะ
7: ผมว่าเพราะว่าไอ้ตัวคุณสู้เราช่วยเนี่ยมีหนี้พวกสินเชื่อบุคคลมีหนี้เรื่องบัตรมีหนี้เรื่องอะไรด้วยครับถ้าตรงนั้นเรายังต้องให้เขาช่วยอ่ะใช่ไหมเขาก็จะมองว่าไหวไหมเนี่ยนะฮะ
3: ค่ะ
7: ทั้งนี้ทั้งนั้นลองดูก็ได้ครับนะฮะแต่ว่าอาจจะลองยื่นดูหลายแบงค์ดูก็ได้ครับแต่ผมบอกเลยว่าแนวโน้มยากมากครับ
3: โอกาสน้อยค่ะ
7: ยากเลยครับ
3: อย่างน้อยต้องผ่านพ้นไปนะอย่างน้อยสัก3ปียังดูแผลสดอยู่ใช่ไหมคะยังรู้สึกว่าอาจจะไม่แน่นอน
7: สดมากเลยฮะสดมากเลยฮะโอกาสที่มัน
3: อ
7: ีกมุมนึงอาจจะต้องใช้กู้ร่วมมั้งฮะ
3: ค่ะ
7: ที่ผมพยายามหาทางช่วยนะแต่ขอความคุณอย่าเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมากู้ร่วม
3: ใช่แต่เป็น
7: คนไม่เกี่ยวข้องมีความหมายของความคุณไม่เกี่ยวข้องในหมายถึงพี่น้องด้วยนะฮะความหมายคือนั่นเอาน้องมาก่อนเอาพี่มาก่อนไม่ใช่นะครับถ้าจะกู้ร่วมขอเป็นผู้ชีวิตคุณนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งพี่น้องคุณอยากจะกู้บ้างถ้าเขามากู้ร่วม
3: มา
7: คุณ
3: ไม่ต้องมีความหมาย
7: ตร
3: ง
7: นั้นเพราะว่าคนอื่นหรือคนหลุมนี้ไม่ใช่บอกอ๋อไม่ใช่คนอื่นหรอกคนอื่นเขาคนอื่นใครจะให้กู้ก็ต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องกันทั้งนั้นแหละไม่เอาเลยจะไปเอาน้องไปทำไมล่ะคุณเอาพี่ไปทำไมล่ะเดี๋ยววันหนึ่งที่คุณอยากจะซื้อบ้านมันก็ต้องมาแยกกันมีปัญหาอีกถูกไหมคุณต้องเอาคู่ชีวิตคุณเท่านั้น
3: ค่ะ
7: นะฮะอะไรแบบนี้ก็อาจจะพอมีทางครับแต่ถ้าเดียวยากจริงๆเนี่ยเราประคองให้ดีอีกสักปีหนึ่งดีไหมนะครับอาจจะไม่ถึง3ปีหรอก2ปีอาจจะเห็นชัดแล้วว่าโอเคคนนี้เขาไปได้แล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาหนี้ที่เป็นหนี้บริโภคออกให้หมดจากชีวิตฮะ
3: จะได้ปลอดภัย
7: โอ้จะขอสินเชื่อบ้านอยู่บัตรเครดิตยังค้างผ่อนขั้นต่ำอยู่สินเชื่อส่วนบุคคลยังผ่อนขั้นต่ำบัตรกดเงินสดยังผ่อนขั้นต่ำใจเขาใจเราคร
3: ับ
7: ถ้าเราเป็นคนให้เงินเรารู้สึกยังไงเรามุมนี้มาคิดดูเนาะนะครับ
3: ใช่ค่ะฝากไปด้วยแล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่ผ่านแล้วพอไปช่วงกระบวนการได้มาแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องช่วงของการผ่อนค่างวดอะไรอีกมีปัญหาอีกมันก็จะไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมากๆเลยนะคะวันนี้ได้กัน4คำถามนะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโค้ชคะค่ะ
7: ครับผม
3: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่คุณผู้ฟังแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
8: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
9: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
10: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
15: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงนะคะเซตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ยังบวกได้ดีนะคะแต่อาจจะถอยลงมาหลังจากที่ขึ้นไปยืนเหนือ 1,580 จุดนะตอนนี้อยู่ที่ 1,572.49 จุดค่ะบวกอยู่10.81 จุดนะ 0.69% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 29,062 ล้านบาทนะแน่นอนว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไปพอสมควรนะวันนี้ราคาดีดขึ้นมาก็จะมีแรงขายนะในการล็อกกำไรเหมือนที่นักวิเคราะห์บอกในช่วงต้นชั่วโมงนะคะสมมติ Active นะ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตอนนี้เดลต้าอันดับ1 353บาทมีผลต่อเซตมากนะตอนนี้บวกอยู่15บาทนะ 4.44% กราฟค่ะ65บาทบวกมา50สตางค์ KBank 198บาท50สตางค์ลงไป1บาท50สตางค์ KTB กรุงไทยแบงค์35บาท25สตางค์บวกมา25สตางค์ปตท. 36บาท50สตางค์ราคาเสมอตัวนะคะแล้วก็ True 13บาท90สตางค์บวก10สตางค์ SCC 235บาทบวก1บาทแล้วก็ SCB ค่ะ138บาทลงไป1บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะในช่วงนี้ค่ะปิดท้ายคุณผู้ฟังมีข่าวมาฝากกันนะคะใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านหลังเกษียณนะคะหรือว่าอยากจะสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวได้อยู่สบายๆฟังทางนี้เลยคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ย SCG Homes นะคะเขามีการเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ด้วยกันนะคะล่าสุดเลยค่ะทั้งซิกเนเจอร์นะคะนีโอคลาสสิกค่ะหรือว่าจะเป็นโมเดิร์นแล้วก็คอมเพนพอรารีนะคะที่จุดเด่นก็คือดีไซน์ที่โปร่งสบายแถมได้ห้องนอนที่ใหญ่แบบกว้างสะใจแบบสุดๆไปเลยนะคะเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านจะหมดไปเลยเพราะว่าเขาก็จะมีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนะดูให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานนะคะไม่ทิ้งงานแน่นอนโครงสร้างก็แข็งแรงนะคะแถมรับประกันยาวนานถึง20ปีเต็มด้วยค่ะก็ตอบโจทย์ ยุคนี้สุดๆเลยเพราะว่าบ้านทุกหลังนั้นมีระบบลดฝุ่น PM 2.5 ให้อากาศในบ้านเนี่ยสะอาดดีต่อสุขภาพระยะยาวนะคะและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ย SCG Harm นะคะเขาก็พร้อมที่จะรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศเลยนะคะลองไปเดินดูบ้านตัวอย่างสัมผัสอากาศนะบ้านที่อากาศสะอาดกันได้ที่ SCG Harm ค่ะที่สาขาบางนานะคะแล้วก็ The Cycle ราชพฤกษ์หรือจะเป็น CDC เรียบด่วนรามอินทรานะคะเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะคะก็สามารถที่จะโทรไปได้เลยนะคะ02ค่ะ102-2800นะคะ02-102-2800ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครสนใจก็รีบติดต่อไปได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินคุณผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะพรุ่งนี้ช่วงของ Women and Money เดี๋ยวติดตามกันนะเราจะมีแขกรับเชิญใครมานะคะพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
17: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
18: ขณะนี้เวลา 11:00 น
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผนึกกำลังสมาชิกวางรากฐานสันติภาพความมั่นคงที่จับต้องได้จริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตภูมิภาคในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตดังกล่าวคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกในวันนี้ทั้งนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานโดยยึดมั่นหลักผสมผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ภูมิภาคความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในอนาคตของอาเซียนประธานกกต.เผยขั้นตอนประเมินผลงานเลขาแสวงรอความเห็นกฤษฎีกาตีความนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.โดยระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวรั่วออกมาได้อย่างไรซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่จึงมีมตินำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้ส่วนข้อสังเกตที่ว่านายแสวงอาจเป็นหนังหน้าไฟกกต.ในการรับแรงปะทะในช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานายณรงค์ปฏิเสธและกล่าวว่ากกต.ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักจริงๆคือกำกับดูแลส่วนเลขาธิการกกต.ทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ใช่ว่าเราผลักให้ไปทำหน้าที่แทนทั้งนี้นายณรงค์ปฏิเสธด้วยว่าหากผลประเมินของเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่ระบุว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นเพราะไม่เกี่ยวข้องกันหนูน้อย2ขวบที่ถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางขับรถชนเสียชีวิตแล้วส่วนแม่ยังสาหัสด้านผู้ก่อเหตุพร้อมรับผิดชอบแต่ปฏิเสธเมาแล้วขับรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มีการขับรถพุ่งชน2แม่ลูกขณะเดินออกจากร้านกาแฟเพื่อกลับขึ้นรถเมื่อวานนี้จะทำให้แม่ขาหักสองท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแพทย์เตรียมการผ่าตัดอีก2ครั้งส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา2นาฬิกาเศษที่ผ่านมาด้วยสายของวันนี้ทางด้านนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางโดยบอกสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าเสียใจกับครอบครัวของน้องแต่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเด็กพร้อมรับผิดชอบและยังปฏิเสธในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อ้างว่าตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติของน้องเติมฝันวัย2ขวบได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมขอให้ตำรวจดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาโดยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องของเมาแล้วขับยังรอผลตรวจเลือดของโรงพยาบาลลำปางซึ่งคาดว่าจะได้ภายในวันนี้ส่วนร่างของน้องเติมฝันทางพ่อและญาติอยู่ระหว่างทำเอกสารและเตรียมนำออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลในช่วงบ่ายของวันนี้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัด

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: Modern Market ช่วง 2 Minute Market
4: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะโบค่ะอริสราประดิษวรรณค่ะ
5: นุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
4: รายการ Modern Market
5: ตลาดนัดออนไลน
4: ์
5: เรามาพร้อมกับจิงเกิลเข้ารายการ
4: ใช่กลับมาเจอกันอีกครั้งเราสองคนนะคะโบกับนุ้ยก็กลับมาเจอกันทุกๆวันอังคารนะส่วนวันพุธพฤหัสเนี่ยก็จะเจออีกสองท่านผลัดเปลี่ยนกันไป
5: ค่ะ
4: ก็ช่วงเนี้ยค่ะอย่างที่บอกยิงจิงเกิลไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของช่วงของ2 minute
5: market
4: ก็เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการ
5: ค่ะ
4: ก็สมัครกันเข้ามาเรียกว่าโทรเข้ามาแหละโทรเข้ามาแล้วก็บอกเลยว่าอยากจะนำเสนอสินค้าและบริการอะไรของตัวเองภายใน2นาทีเราเปิดให้เลยนะคะเปิดโอกาสให้ตรงนี้เพื่อช่วยผู้ประกอบการนะช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้แบบคล่องตัวนักก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการมาเรียกว่ามานำเสนอสินค้าและบริการของตัวเองแบบฟรีๆกันนะตอนนี้เลย2 นาที
5: ใช่
4: โทรมาได้ที่ไหนคะคุณหนุ่ย
5: โทรมาได้ที่เบอร์นะคะ022481657 022481657อันนี้ก็จะเข้ามาเหมือนแบบอยากจะเชิญชวนให้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับรายการของเราก็แล้วกันเนาะเออใครที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่พ่อค้าแม่ค้านะคะขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องของกินของใช้อะไรต่างๆ
4: ได้หมด
5: หรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ให้บริการอะไรต่างๆแบบเนี้ย เราเปิดพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะให้ได้มาร่วมแชร์ให้ได้มาเอาง่ายๆคือมาขายของนั่นแหละเนาะ เพราะว่าในยุคที่แบบเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันก็แย่ไปตามสถานการณ์โลกอ่ะนะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทุกคนเลย
4: ให
5: ้แบบว่าได้เป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้ากันผ่านรายการของเราจริงๆรายการของเราก็ทำแบบนี้มันเนิ่นนานแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้อยากจะกลับมาแบบเป็นช่วงพิเศษอีกครั้ง
4: ก็โทรกันมาได้ค่ะ022481657โทรกันมาได้จะมีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวส่งเข้ามาในรายการให้กับเราภายใน2นาทีมาได้เลยแล้วเปิดโอกาสเต็มที
5: ่ค่ะหรือว่าจะเป็น อยากจะฝากแบบบางคนไม่อยากคุยเอง
4: ไม่อยากค
5: ุ
4: ยไม่อยากพูดฝากไว้ได้หลังไม
5: ค์ใช่ฝากไว้ที่ LINE@ ก็ได้LINE @thinking radio นะคะก็หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ที่รายการของเรากำลังไลฟ์กันสดๆตอนนี้นะคะก็จะฝากมาทางคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นทางข้อความ Open Chat ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางเลยถ้าไม่อยากคุยเองอยากจะให้เราช่วยขายของให้ง่ายๆเลยก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะ
4: ทีนี้เราก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องของคราวๆที่น่าสนใจเรื่องของ SME ทำยังไงเราจะอยู่ในช่วงนี้ได้อ๋อมีคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
5: ว้าวตื่นเต้นจังเลย
4: โอ้เราเปิดสายกันนี่แบบว่าอันนี้อาจจะรออยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมโทรบอกว่า022481657แล้วก็โทรเข้ามาเลย
5: ค่ะ
4: อย่างนั้นเราไปคุยกันเลย
5: ไ
4: ม่ต้องน้อย
5: เดี๋ยวก่อนนะ
4: ขออนุญาตใส่หูฟังเรื่องอยู่หูฟังนะ
6: ได้ยินหรือยังครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณยุทธศักดิ์ค่ะ
6: ผมให้เวลา2นาทีใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้ว
4: เราจับเวลาแล้วนะคะ1 2 3
6: อย่างนี้ครับผมมีธุรกิจเกี่ยวกับรับซ่อมนาฬิกาทุกชนิดนะครับช่วยจดเบอร์โทรศัพท์ผมหน่อยครับ
5: ค่ะ
6: 080
5: ค่ะ
6: 592
5: ค่ะ
6: แล้วก็7525 080-592-7525 ครับ
5: 080-592-7525
6: ครับ0805927525ครับ
5: เปิดร้านอยู่ที่ไหนคะ
6: อยู่ทางลังวานก็จะโทรเข้ามาครับจะมีบริการให้ครับ
5: อ๋อบริการถึงบ้านเลยหรือเปล่าแบบนี
6: ้เจ้านาฬิกาตั้งแล้วก็บริการถึงบ้านครับ
5: อ๋อแต่ว่าไม่มีหน้าร้านใช่ไหมคะพี่ยุทธศักดิ
6: ์ครับเรามองแต่ราคาเราย่อมเยาครับ
5: บอ
6: กด้วยทางที่ผมมีประสบการณ์มา50 กว่าปีแล้วครับพวกนาฬิกาตั้งนาฬิกาแขวนนาฬิกานก
5: ค่ะ
6: นาฬิกาปั้นนาฬิกาโบราณนะครับ
5: รับได้หมดเลย
6: ใช่ครับโอ้คันประสบการณ์50 กว่าปีแล้วครับ0805927525คือเล่นคือ
5: ทั่วประเทศเลยไหมหรือเฉพาะแค่กรุงเทพคะ
6: ก็กรุงเทพถ้าต่างจังหวัดก็มีค่ารถนิดหน่อยนครปฐมราชบุรีบุรี
5: ค่ะ
6: ครับ
5: ค่ะก็ลองโทรไปสอบถามก่อน
6: ได้คุณศิวิไลก็มาเนี่ยมาจัดเลยครับวันอังคาร
4: คุณศิวิไลมาจัดในวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะ
6: เฉพาะจันทร์กับศุกร
4: ์ใช่ติดตามได้
6: วันอังคารก็จะบอกคุณสองคนชื่อเล่นชื่ออะไรคุณสองคน
4: โบกับนุ้ยค่ะ
6: นุ้ยกับใครนะ
4: โบค่ะ
6: โบกัน
4: ทีนี
6: ้ยังไงเคยบอกเลยครับ
5: ค่ะ
6: ขอให้สองคนมีแต่ความสุขความเจริญครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะ
6: เรื่องตกลงคนไทยไม่ได้ดูบอลโลกนะ
5: เดี๋ยวรอตามข่าว
4: ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
6: สว
4: ั
6: สดีจ้า
4: ค่ะสวัสดีค่ะร้านนาฬิกา
5: พี่ยุทธศักดิ์นะคะก็รับซ่อมนาฬิกาทุกชนิดทุกประเภท
4: ซ่อมนาฬิกาตั้งเวลานาฬิกาได้ทุกประเภทเลยเนาะทั้งแบบแขวนแบบข้อมือแบบโอ้หลายอย่างเหลือเกินถ้าใครสนใจติดต่อไปได้เลยค่ะที่เบอร์ตามนี้เลย
5: โทรไปเลยนะคะ0805927525นะคะก็รับบริการถึงที่อันนี้คือสะดวกสบายมากๆเนาะมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
4: ไปได้ทุกที่เลยเนาะ
5: ใครว่าแบบว่าฟู้ดdelivery นี่จะมีแต่บริการ อาหารซื้อของขายสินค้
4: าร
5: ับซ่อมนาฬิกาก็สามารถบริการถึงที่ได้เช่นกัน
4: เดี๋ยวใครที่ยังสนใจก็โทรกันมาได้เหมือนกันนะคะ022481657โทรมาได้เลยน้องรอรับอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวคราวอื่นๆ
5: ค
4: ่ะวันนี้ผมมีข่าวคราวที่น่าสนใจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่
5: ะ
4: เขาสแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53รายเนี่ยเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีโอ้ซ้ำค่ะยังตรวจพบผู้ถือหุ้นมีชื่ออยู่ในบัญชี HR03 ค่ะคุณภูนพงษ์ค่ะนายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะออกมาเปิดเผยว่าเขตห้วยขวางเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยแล้วก็ประกอบธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจที่หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยเฉพาะนอมินีและได้ลงพื้นที่ที่ตรวจสอบหลายครั้งแล้วนะคะรวมทั้งส่งข้อมูลให้สำนักงานปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.นะคะและกรมสรรพากรนะคะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่มาโดยตลอดค่ะสำหรับกรณีสื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวว่ามีร้านอาหารไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาทจำได้ไหมคุณนุ้ย
5: มีข่าว
4: ใช่จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลเนี่ยพบว่าร้านอาหารดังกล่าวค่ะจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี2567แจ้งการประกอบธุรกิจร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่แล้วก็ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเนี่ย1รายร่วมถือหุ้นกับคนจีนอีก2รายค่ะในสัดส่วน 51% ต่อ 49% โดยก่อนหน้านี้กรมเองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทรายนี้แล้วนะคะแล้วก็เรียกให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ยอมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรมนะคะจึงถือว่าเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่ในบัญชีนะคะซึ่งขณะนี้กรมเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและก็เรียกให้ชำระค่าปรับตามกฎหมายพร้อมกับส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็บังคับให้ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมาในพื้นที่เขตห้วยขวางแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าพบมีนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยรวม53รายที่มีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทจนถึง4,999,999 บาทประมาณเนี่ยนะล้านบาทเนี่ยนะโดยข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีพื้นที่เขตห้วยขวางที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยตรวจพบอีก โหอีกว่าบางรายเนี่ยผู้ร่วมถือหุ้นเนี่ยเป็นบริษัทแล้วก็เป็นผู้ทำบัญชีที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานปปง.ประกาศรายชื่อเป็น HR03 ค่ะกรมเนี่ยจึงดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยกรมเนี่ยค่ะได้นำส่งข้อมูลนิติบุคคลให้กับสำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ธุรกรรมทางการเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะที่เหลือเนี่ยก็นำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกพร้อมทั้งส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไปอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่ว่าพบแหละว่ามันมีการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องของตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งคนต่างด้าวจะต้องแบบถือหุ้นธุรกิจไม่เกิน 50%อันนี้ก็พบที่ห้วยขวางเยอะเลยทีเดียวก็นำข่าวคราวมาฝากกันไว้ค่ะที่หลายคนสงสัยว่าอุ๊ยทำไมอ่ะไปซื้อของแล้วไม่รับเป็นเงินบาทแต่ว่ารับเป็นเงินหยวนแทนอันนี้ก็ฝากกันค่ะ
5: ก็เราก็จริงๆเราก็อยู่ในบรรยากาศนั้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราใกล้ๆ กับ
4: แถวๆนี้
5: ออฟฟิศของเราก็ใกล้ๆกับห้วยขวางอ่ะ
4: จริงๆ
5: นะคะบางทีก็เราจะเห็นร้านค้าร้านอาหารบางร้านเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปเหมือนกันเน
4: าะเรากลัวเราไม่มีเงินหยวนใจเขาใช่ไหม
5: เรากลัวเราเรากลัวอะไรอ่ะ
4: กลัวอะไร
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมีความคิดมีแนวคิดอย่างไรกับข่าวนี้เอ๊ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยเคยเข้าไปทานพวกร้านอาหารอะไรประเภทนี้ไห
4: ม
5: หรือว่าซื้อสินค้าใช้สินค้าบริการอะไรประเภทนี้ไหมหรือว่ากลัวเหมือนเราไม
4: ่
5: พี่บอกกลัวป่ะไม่รู้นะแต่เลยรู้สึกแบบยังไงก็ไม่เชิงว่ากลัวหรอกแต่ว่าไม่ค่อยกล้าเข้าไปใช้บริการเขาสักเท่าไหร
4: ่
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงก็ส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็สำหรับรายการของเราก็ตอนนี้ก็ยังเปิดสายหน้าใหม่อยู่ใครที่สนใจจะโทรมาขายสินค้าและบริการนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยที่ย้ำเบอร์อีกรอบนะคะ022481657022481657หรือว่าจะฝากข้อความนะคะเข้ามาก็ได้ให้เราขายแทนให้ก็ได้ที่เบอร์ไม่ใช่ที่เบอร์ที่ LINE @thinkingradio หรือว่าจะเป็นฝากมาทางคอมเมนต์นะคะทาง Facebook Fanpage FM96.5 ก็ได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้อันนี้เราเรียกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กัน
4: ใช่2นาทีมีค่านะคะอย่างคุณพี่ยุทธศักดิ์เมื่อสักครู่นี
5: ้
4: มา2นาทีแต่ว่าได้เป็นเต็มๆนะใครที่สนใจก็ติดตามพี่ยุทธศักดิ์ไปได้เลยตามเบอร์นั้นนะแต่ว่าใครที่อยากมาพูดแบบคุณพี่ยุทธศักดิ์บ้างเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละโทรมาเลย022481657หรือตามช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลย
5: ของ
4: 96.5 Thinking Radio ได้เลยน้อย
5: ค่ะก็มาอีกข่าวหนึ่งแล้วกันที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่เป็นประชาชนไทยทุกประเทศที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะก
4: ็
5: คงจะมีความสุขขึ้นมาบ้าง
4: นิดนึง
5: ที่เราสามารถซื้อของกินของใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็โอ้โหได้รับส่วนลดเยอะเลยมันเยอะมากๆเลยนะ
4: มันเยอะค่ะจากตอนแรกที่มันที่ตอนก่อนอันนี้ก็คือเป็นโครงการคนละครึ่ง
5: อ
4: ันนั้นก็คือแบบก็ว่าเยอะแล้วแต่อันนี้ก็คือช่วยแบ่งเบาภาระในแต่ละวันได้ไปเยอะเลยค่ะจากที่แบบเคยต้องจ่ายซื้อข้าวเนี่ยกับค่าซื้อของต่างๆประมาณวันนึงเนี่ยน่าจะเกินร้อยอ่ะ
5: ค่ะ
4: แต่ณตอนนี้ก็คือน่าจะไม่ถึงร้อย
5: ไม่ถึงร้อยบาท
4: เ
5: ออแต่ว่าใครที่แบบถ้าเกิดใช้เขาเรียกว่าอะไรอันลิมิตนี้แบบใช้เต็
4: ม
5: 200บาทที่รัฐเขาให้ใช่ไหมก็จะใช้ได้เพียงแค่5วันนะ
4: ใช่ๆอาจจะผมไม่ต้องรีบนะ
5: เออไม่ต้อง
4: ก็อาจจะต้องแบบค่อยๆใช้จ่ายไปเพราะว่าเขาจะให้แค่เดือนละ 1,000
5: ค่ะ
4: วันละ200
5: ค่ะวันละ200นี่ถ้าเกิดคิดเป็นมูลค่าสินค้าใครที่อยากคำนวณค่าใช้จ่ายเนาะเราจะสามารถซื้อสินค้าของกินของใช้ได้วันละ300ประมาณ333บาท
4: อันนั้นคือตัวราคาสินค้านะ
5: ใช
4: ่และรัฐเนี่ยจ่ายให้เรา200
5: ค่ะ
4: และอีก133กว่าบาทเนี
5: ่
4: ยเราจะต้องเป็นคนจ่ายเอง
5: ใช่อันนี้ก็ใช้ในแต่ละวันได้เลยนะคะแล้วก็พอไปเดินตลาดที่ไหนนี่แทบจะทุกร้านเนาะก็คือรับบริการไทยช่วยไทยพาแทบจะทุกร้านเลยแล้วบางร้านอาหารนะคะก็รับบริการเขาเรียกว่าอะไรเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสเหมือนกันนุ้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เวลาจะเข้าไปทาน อาหารที่ร้านไหนอ่ะจะต้องเช็คก่อนว่าม
4: ีไหมอาจจะมีป้ายอยู่หน้าร้านไหม
5: มีป้ายไหมหรือเข้าไปทางแบบโซเชียลมีเดียว่าเอ๊ะเขามีติดประกาศไหมว่ารับไทยช่วยไทยพาสหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็คือเลือกที่จะเข้าในร้านค้าที่มีรับไทยช่วยไทยพาสนะคะแต่ว่าก็มีบางร้านค้าที่เขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการอาจจะยังไงอะติดปัญหานู่นนี่นั่นหรือว่าเข้าร่วมไม่ทันหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่แค่เพียงเป็นร้านค้ารายย่อยหรือว่าร้านอาหารทั่วไปนะคะพี่โบได้ยินข่าวไหมผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
4: ก็เพราะว่าแบบถ้าเป็นรายใหญ่เองก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมไงเพราะอาจจะไม่ได้เข้าข่ายในการเข้าร่วมด้วยใช่ไห
5: ม
4: บางแห่งเนี่ยก็คือเข้าไม่ได้นั่นแหละ
5: ค่ะ
4: ก็เลยก็ได้รับผลกระทบ
5: บางทีก็มีมุมน่าเห็นใจ อย่างข่าวนี้นะคะเราก็ได้คุยกับท่านบ่อยๆนะคะสำหรับสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงรัฐบาลค่ะเพราะว่าร้านอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือว่าร้านอาหารเล็กๆเนี่ยนะคะก็เริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าพออยู่ในช่วงที่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะยอดขายของเขาเนี่ยหายไปถึง 50% ด้วยกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะอยากจะเปิดทางให้รัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เปิดทางขอความช่วยเหลือว่าจะมีมาตรการในการช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ที่ว่าอยากจะไปขัดขวางหรือว่าคิดว่าโครงการนี้ไม่ดีหรือไม่ใช่แบบนั้นสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทเนี่ยนะคะทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้พิจารณาขยายสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะคะให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กที่เขามีรายได้ 2-5 ล้านบาทต่อปีก่อนหน้านี้ก็คือจำกัดไว้นะคะ
4: จำกัดไว้ไม่ได้ไม่เกิน1ล้านใช่ไหม
5: ใช่ใช่หลังจากที่ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นสมาชิกอยู่ในนั้นว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะรายได้ที่ลดลงแล้วก็ต้นทุนในการดำเนินการธุรกิจเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่
4: อง
5: นะคะทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขาก็ระบุว่าแปลว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะจะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีที่มีประโยชน์กับเศรษฐกิจฐานรากมากๆเลยแล้วก็จะเป็นการช่วยเสริมกำลังซื้อภายในประเทศแต่ว่าในทางปฏิบัติค่ะยังมีผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กอีกจำนวนมากเลยที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการหรือว่าเข้าสิทธิ์ของโครงการนี้ได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่มียอดขายเฉลี่ยนะคะวันละ 1-30,000 บาทเนี่ยค่ะจะมีราวๆนะเขาก็จะได้รายได้ราวๆ 2-5 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะคะแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในระบบภาษีถูกต้องนะคะแล้วก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงมีประกันสังคมให้พนักงานรวมถึงมีการจ้างงานให้พนักงานเนี่ยนะคะตั้งแต่5-20คนต่อร้านเนี่ยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการร้านอาหารที่เขาเผชิญกับปัญหาแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมานี้นะคะยอดขายเฉลี่ยลดลง 30-50% เลยทีเดียวก็คือครึ่งหนึ่งเลยในขณะที่เขาต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะราวๆ 15-20% ก็คือเยอะมากนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือปัญหาของการขาดแคลนแรงงานไทยค่าพลังงานสาธารณูปโภคหรือว่าค่าเช่าสถานที่ประกอบการนะคะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยก็คือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเนี่ยแบกรับไว้หมดเลย มันทำให้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะมันส่งผลมากๆมันอยู่ในภาวะที่เขาบอกว่าเป็นภาวะรายได้ลดลงแต่ว่าต้นทุนเพิ่มขึ้น หลายรายเลยนะคะที่จะต้องแบกรับภาระขาดทุนแล้วก็ประคองธุรกิจแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานเอาไว้เพราะว่าเคยได้ยินสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายคนก็ไม่อยากที่จะใช้มาตรการในการไล่พนักงานออกอะเนาะนะคะทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขาก็บอกเพิ่มเติมว่าธุรกิจด้านอาหารที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 700,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะคะผู้ประกอบการด้านอาหารขนาดเล็กประมาณหลายแสนรายเนี่ยมันเป็นผลดีก็คือก่อให้เกิดการจ้างงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคล้ายๆกับว่าห่วงโซ่อุปทานทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคเกษตรกรรมผู้ผลิตวัตถุดิบหรือบริการขนส่งไปจนถึงแรงงานในภาคของการบริการด้วยดังนั้นค่ะการคงอยู่ของร้านอาหารขนาดเล็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เพียงการที่จะรักษาธุรกิจของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเอาไว้นะคะมันยังหมายถึงการรักษาระบบเศรษฐกิจการจ้างงานในวงกว้างด้วยทางสมาคมภัตตาคารไทยนะคะก็เลยอยากที่จะให้นายกเนี่ยพิจารณาขยายสิทธิ์แล้วก็กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีรายได้ตั้งแต่2ถึง5ล้านบาทต่อปีขึ้นไปซึ่งในปัจจุบันที่เขาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะเพราะว่าโครงการเนี่ยกำหนดให้ว่าจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเนาะนะคะข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยนะคะก็อยากที่จะให้ภาครัฐครอบคลุมค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบจริงๆนะคะรวมถึงที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีบทบาทสำคัญในทางระบบเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะทางนี้เนี่ยสมาคมภัตตาคารไทยค่ะก็เชื่อว่าการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กที่ช่วยในการจ้างงานเนี่ยนะคะมันจะเป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็เขาจะเป็นอีกแรงสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเราก็รู้แหละว่าร้านค้าเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราซึ่งเป็นผู้บริโภคนี่เราก็เห็นแล้วว่าบางร้านค้านี่แทบจะไม่มีลูกค้าเลยนะขนาดเป็นในช่วงแบบเสาร์หรือว่าอาทิตย์หรือวันศุกร์ที่มันเป็นคนจะออกไปทานข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยบางทีร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมก็คนน้อยอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ก็คือน่าสงสารผู้ประกอบการมากๆนะคะใดๆก็คือถ้าเกิดว่าใครได้รับผลกระทบนะก็สามารถโทรมาเชิญชวนขายของนะคะขายสินค้าหรือโฆษณาได้ที่รายการของเราได้เลยนะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยท่านค่ะ
7: ค่ะก็น่าสนใจมากๆเนาะแต่ว่าก่อนที่จะอีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่จะไปจบ
5: ก่อนที่จะจบเบรกแรกนะคะก็มีสินค้าดีๆนะคะมาฝากค่ะใครที่เคยเป็นร้อนในหรือว่าแผลในปากนะคะก็จะรู้เลยว่าเวลาจะพูดจะทานอะไรก็เจ็บจะพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยนะคะวันนี้เนี่ยนุ้ยมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะนั่นก็คือขาวละอเมาเจลยาทารักษาแผลในปากขาวละอซึ่งถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในค่ะหรือว่าอาการระคายเคืองในช่องปากนะคะยาทารักษาแผลในปากขาวละออนี่ปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช้สารสเตียรอยยาทาง่ายไม่เหนียวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้าด้านนวัตกรรมจากประเทศเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะผ่านทาง LINE Official @ขาวละอนะคะใส่ตัว @ ด้วยนะแล้วก็ขาวละออเป็นภาษาอังกฤษนะคะ KHAOLAOR นะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้ง่ายๆเหมือนกันที่เบอร์028197991 028197991ถึง5เลยนะคะก่อนใช้นี่อย่าลืมอ่านคำเตือนในสลากด้วยนะคะขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะ
7: ก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆเอาไว้นะจริงซื้อติดบ้านไว้ก็ดีนะสำหรับใครที่ชอบเป็นร้อนในก็ติดบ้านเอาไว้เลยได้ผลดีจริงๆเนา
5: ะ
7: แต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนมั้ยน้อยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามันจะมีอีกหนึ่งช่วงที่เราอยากนำมาฝากกันสำหรับ SME ตั้งรอดน
5: ะ
7: แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
5: ค่ะ
8: Modern Market ช่วง 2 Minute Market
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
5: เข้าสู่ช่วงที่2แล้ว
7: ใช่กลับเข้ามาในช่วงที่2ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่อยากมาพูดคุยเรื่องราวของการที่จะเป็น SME นะช่วงขณะตอนนี้เองเนี่ยนะเวลาตอนนี้เองเนี่ยทำยังไงให้อยู่รอดไปได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็แบบสามารถไปได้อีกยาวๆอ่ะแล้วว่า SME เองก็น่าจะหาทางให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดไปได้จริงๆทำทุกวิถีทางแหละว่าจะให้อยู่รอดได้จริงๆเนาะแล้วก็แต่ละครั้งที่เวลา SME คิดสินค้าขึ้นมาค่ะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งเนา
5: ะ
7: คือถ้าเราออกแบบแพคเกจจิ้งให้มันดูมีความโดดเด่นดึงดูดเนี่ยมันก็จะช่วยเป็นหน้าเป็นตาในการเอาละเหมือนเราอะถ้าเราวัดจากตัวเราเองเวลาเราไปซื้อสินค้าเราก็จะมองที่แพคเกจจิ้งก่อนเลยว่าเอ้ยแพคเกจจิ้งดูน่ารักจังเราก็จะหยิบมาก่อนบางทีอาจจะไม่ได้อยากได้สิ่งเหล่านั้นเลยก็ได้แต่ว่าพอหยิบมาแล้วถึงค่อยเข้ามาดูว่าสินค้านั้นอ่ะมันคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาหรือเปล่าทีนี้ทาง FM 96.5 ค่ะก็เลยคิดถึงเรื่องนี้แหละเพราะว่าการที่จะมีแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งจะขายได้ดียังไงเนี่ยแพคเกจจิ้งเป็นหนึ่งในเครื่องที่จะตัดสินใจได้เลยว่าคนจะสนใจสินค้าของเราหรือเปล่านะคะถ้าเป็นคนทำแบรนด์เนี่ยเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือว่าดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือตัวเองเนี่ยนี่แหละงานเนี้ยห้ามพลาดค่ะ Thinking Radio 96.5 FM เนี่ยร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank เนี่ยแหละค่ะเขานำเสนอเลยสำหรับงานนี้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงค่ะโดยจะได้พบกับกูรูตัวจริงเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะคุณสมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ที่ผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งท่านค่ะคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางเรื่องของตลาดที่คุณเนี่ยไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนเลยนะต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาเลยก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่แหละเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายให้คุณเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายอย่างเดียวบางคนจะคิดว่าโอ้ยมานั่งฟังบรรยายของคน2คนอาจจะดูน่าเบื่อหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมีเรื่องของโชว์เคสด้วยเรียกว่า Exclusive จริงๆจะมารวบรวมไอเดียแบบล้ำๆทั่วโลกเลยมาถอดบทเรียนกันแล้วก็จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ที่คุณคิดเนี่ยไปตลอดกาลเลยค่ะย้ำเลยว่าเขาจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้อีกแค่2เสาร์เองเนาะไม่นานนี้เองก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเลยนะคะที่ห้องออดิโทเรียมของบมจ.อสมท.นี่แหละนะย้ำอีกทีเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสมัครเข้ามาเนี่ยฟรีเลยตลอดทั้งวันนะแล้วก็เปิดรับสมัครจำนวนจำกัดนะถ้าเต็มแล้วเขาไม่รับเพิ่มค่ะเขาอยากให้แบบว่ามันคุ้มค่าจริงๆกับคนที่มานะใครที่อยากเป็นแพ็กเกจจิ้งธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าค่ะหยิบมือถือขึ้นมาเลยกดไปที่ LINE @thinkingradio แล้วสมัครเข้ามาเลยค่ะบอกว่าสนใจกิจกรรมแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะมีรายละเอียดมีแบบฟอร์มนะ Google
5: Form
7: Google Form
5: เนี่ย
7: เพื่อที่จะให้เรากรอกรายละเอียดนะจะได้รู้ว่าสนใจอะไรแบบไหนยังไงส่งกันมาได้เลยค่ะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
5: ง่ายมากๆเลยนะคะหลายท่านโทรมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยจะบอกว่าสมัครทางออนไลน์นี่ง่ายมากเลยนะคะก็ทักไลน์เข้ามาก่อนค่ะเราก็จะส่งลิงก์ไปให้เพียงแค่คลิกลิงก์เข้ามากรอกรายละเอียดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับสิทธิ์เนาะคอนเฟิร์มให้มาร่วมงานดีๆฟรีๆแบบนี้กับเรานะคะเราก็จะส่งข้อความตอบกลับไปให้แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อด้วยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ Thinking Radio แล้วก็ทาง Facebook Fanpage FM 96.5 ก็จะขึ้นไว้ให้สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์มาร่วมงานนะคะ
7: ค่ะก็คือไม่ใช่แค่มือใหม่เท่านั้นนะ อาจจะเป็นคนที่เคยมีสินค้าอยู่แล้วแล้วสนใจเลยเราอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของเราให้มันมีความดึงดูดน่าสนใจ
5: ค่ะ
7: ส่งก็มาสมัครกันได้เลยที่ LINE @thinkingradio
5: ค่ะธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันนะสำคัญมากนั่นก็คือในเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมคะพี่โบอย่างที่พี่โบบอกว่าเวลาเราจะซื้อสินค้าของกินอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีเราเห็นแค่แพ็กเกจจิ้งเขาดูสวยดูน่ารักเราก็อยากที่จะซื้อเขามากินแล้วบางทีก็ไม่ค่อยสนใจรสชาติเท่าไหร่
7: ไม่ทันได้กินเลย
5: แต่ว่าใดๆก็ตามรสชาติก็ต้องอร่อยด้วยแต่แพ็กเกจจิ้งนี่มันเหมือนเป็นด่านแรกประการแรกในการที่จะทำให้คนเนี่ยมาสนใจสินค้าของเราเนาะแล้วก็งานนี้เนี่ยนะคะก็คือประจวบเหมาะเลยเราจัดเข้ามาพร้อมกันเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ของประเทศเลยนะคะสำหรับงานไม่ใช่ของประเทศสิของเอเชียเลยสำหรับงานนี้นะคะ ProPack Asia 2026ค่ะสำหรับงานนี้นะคะใครที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต่างๆเนาะอยากที่จะมาupscale นะคะสู่ impact เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในโลกยุคนี้เนี่ยนะคะโลกยุคใหม่เนี่ยทางงานนี่นะคะเขาจะชูคอนเซ็ปต์นะคะรับคลื่น wellness ชูไทยสู่ครัวโลกค่ะโอ้ประจวบเหมาะกับคลื่นเลยนะคลื่นเราก็เป็น wellness เหมือนกันนะคะสำหรับงานนี้เนี่ยนะคะทางinpharma เนี่ยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดงานเนี่ยนะคะเขาก็ปักธงเลยว่าสำหรับงานProPack Asia 2026นะคะเขาจะมาบอกเทรนด์อาหารของโลกยุคใหม่ให้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาประกาศปักธงไว้เลยนะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการจัดงานนะคะพร้อมย้ายเข้ามาจัดที่ Impact นะคะสำหรับเทรนด์ในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารโลกยุคใหม่เนาะมันก็จะต้องมาพร้อมกับกระแสวีลเน็ตซึ่งจะมีการดันเทคโนโลยีแปรรูปแล้วก็บรรจุภัณฑ์ขั้นสูงนะเพื่อที่จะมายกระดับนะคะให้ไทยเนี่ย ไปศูนย์กลางของการผลิตโลกเลยทีเดียวนะคะทางด้านคุณสัญชายนุ่มบุญมาซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของอินฟาร์มามาร์เก็ตประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จัดงาน ProPack 2026เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสำหรับงาน ProPack 2026 Nice เนี่ยนะคะทางอุตสาหกรรมอาหารโลกเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่3เทรนด์สำคัญค่ะนั่นก็คือ1เลยเป็นความมั่นคงทางอาหารซึ่งจะเป็นการเน้นคุณค่าทางด้านโภชนาการนะคะเพื่ ทำให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพแบบฟังก์ชันแล้วก็มีโภชนาการเฉพาะบุคคลด้วยเพราะว่าสุขภาพร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็การแปรรูปที่มีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะระบบอัตโนมัติที่มีความอัจฉริยะขั้นสูงเลยก็จะนำเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยและอาเซียนก็จะสามารถเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีแล้วก็ไปพบกับเครือข่ายนะคะระดับโลกเลยที่งานนี้เนี่ยแหละค่ะสำหรับ ProPack 2026นะคะก็จะมีความแตกต่างแล้วก็ความเข้มข้นขึ้นกว่าปีก่อนๆนะคะจะมีการเชื่อมโยงระบบนิเวศทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของห่วงโซ่จะเป็นมูลค่าทั้งระบบเลยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็มีการเจรจาธุรกิจทั้งในระบบของภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยค่ะได้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแบบเครือข่ายระดับโลกเลยทีเดียวสำหรับการจัดงาน ProPack 2026นะคะก็งานนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาคิดว่ามีการคาดการณ์ว่าจะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้งานนี้เนี่ยนะคะที่เคยจัดมาศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองเนี่ยนะคะเขาขยายพื้นที่ในการจัดงานมากขึ้นจากปีก่อนๆ นี่ 55,000 นะคะตารางเมตรเป็นในปีนี้นะเขาขยายขึ้นถึง 65,000 ตารางเมตรโอ้โหมันกว้างมากๆเลยนะคะใครที่ไปเดินงานนี้เพราะว่าที่เขาขยายขึ้นเนี่ยเขาก็จะรองรับพื้นที่ให้มีเครื่องจักรนะคะแล้วก็มีโชว์ในเรื่องของการผลิตแบบครบวงจรแบบได้มาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมีคนสนใจมีผู้ประกอบการสนใจจากทั่วโลกมาร่วมงานนี้ค่ะก็งานนี้นะคะก็จะมีแบรนด์สินค้านะคะแล้วก็ถึง 2,500 แบรนด์จาก45ประเทศเลยนะเยอะมากแล้วก็คิดว่าจะมีคนร่วมเดินทางมาร่วมงานนะคะมากกว่า 8,000 คนเลยนะคะใครที่สนใจงานนี้นะคะก็เขาจัดขึ้นตั้งแต่ระหว่างวันที่10มิถุนายนไปจนถึงวันที่13นะคะก็คือวันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหม
7: พรุ่งนี้
5: เป็นวันแรกนะคะสำหรับงาน ProPack Asia 2026ค่ะ10ถึง13มิถุนายนนี้แล้วที่Impact เมืองทองธานีนะคะต้องบอกว่าเวลานี้นี่เป็นเวลาสำคัญมากๆที่ผู้ประกอบการธุรกิจนะคะจะต้องมีการอัพสกิลรีสกิลหรือมีคอนเนคชั่นหรือมีอะไรแบบนี้เนาะใครที่มีโอกาสก็ไปร่วมงานนี้กันเยอะๆนะคะ
7: เชื่อว่าไปวันเดียวไม่พอละค่ะเพราะว่ามันกว้างมากอย่างที่บอกพื้นที่มันเยอะมากแล้วอาจจะเดินชมไม่ครบก็น่าจะไปหลายๆวันแหละเขามีอยู่ 3-4 วันเนาะก็อยากให้ไปกันเยอะๆค่ะเพื่ออย่างที่บอกว่าอย่าง SME จะต้องรอดเนี่ยต้องทำยังไงต้องแบบมี up skill re skill ยังไงหรือไปเพิ่มทักษะแบบไหนก็อยากให้ไปเพิ่มกัน
5: ปรับตัวก็มีส่วนสำคัญมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้าแม่ค้ารายไหนอย่างเช่นประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือว่าอยากที่จะปรับร้านของเราให้เข้ากับเทรนด์สุขภาพเวลเนสอะไรเงี้ยเนาะเราจะมีไอเดียยังไงในการปรับร้านของเราให้รับกับเทรนด์สุขภาพมากขึ้นอะไรแบบเนี้ย
7: เพราะเดี๋ยวนี้คนเขาก็ใส่ใจสุขภาพกันเยอะเนาะเขาก็จะคิดจะกินจะทำอะไรก็คือจะนึกถึงสุขภาพไว้ก่อน
5: ใช่
7: ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรแบบไหนก็ตามก็อิงเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ดี
5: ใช่ใช่นะคะก็เป็นรองทิวเตอร์เนาะบางคนรู้สึกว่าการที่เป็นกินแข็งแรงหรืออะไรแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะ ต้องเน้นในเรื่องของระยะยาวมากขึ้นเออทำไงให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปได้ยาวๆ
7: ใช่แบบคือใช้วิธีในการแบบว่าดูแลตัวเองป้องกันตัวเองมากกว่าที่จะรอแล้วให้มันเป็นโรคต่างๆแล้วค่อยไปรักษาอันนี้ก็จะมหาศาลกับการค่าใช้จ่ายที่ต้องตามมาอีกเยอะแยะเลยเน
5: า
7: ะ
5: ถูกต้องงานนี้นี่มีไอเดียที่คุณสนใจแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้แต่มีในเรื่องของโชว์สินค้าบริการหรือนวัตกรรมอะไรนะ
7: ไม่ได้แค่ออกมาออกบูธธรรมดาอย่างเดียว
5: เขามีงานสัมมนาด้วยมีการพูดคุยบนเวทีมีจริงๆเนี่ยตารางคือมันเยอะมากในเรื่องของข้อของการพ
7: ู
5: ดค
7: ุ
5: ย
7: ออกมาพูดตรงนี้ไม่หมดแน่ๆนะ
5: ใช
7: ่
5: ก็ไปร่วมงานกันได้นะคะขอย้ำอีกรอบก็แล้วกันนะคะ 10-13 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีตอนนี้ก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเนาะเพราะว่ามีรถไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะ
7: ใช่ๆเดินทางไปกลับได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากไปแบบรถติดนะขับรถไปเองแล้วรถติดเนี่ยก็อาจจะนั่งรถไฟฟ้าไปก็สะดวกดี
5: ค่ะจริงๆความรู้นี่มีความสำคัญมากๆเลยอย่างเช่นนุ้ยขอยกตัวอย่างตัวเองก็แล้วกันเนาะแบบว่าใครที่ยังชอบทานของหวานอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดเราคิดไว้ว่าปลาต้องโก๋หนึ่งชิ้น
7: อ
5: ่ะก็คือแต่ก่อนเด็กๆเราก็กินแบบอร่อยใช่ไหมคะ
7: ใช่ๆ
5: พอโตมาเราก็เป็นห่วงสุขภาพมากขึ้นแต่พอเราไปเห็นร้านที่เขามีการปรับสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเอางาดำเอางาดำเนี่ยไปโรยหน้าปลาต้องโก
7: ๋ก่อนจะทอดเงี้ยเหรอ
5: ใช่ก็คือเราก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยละไม่ใช่ก่อนจะทอดก็คือทอดเสร็จแล้วนะคะ
7: เอามาโรย
5: เหมือนแบบว่าเป็นโรยหน้าให้มีธัญพืชอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
7: เราจะชื้นเหรอ
5: เราก็ใจชื้นว่าม
7: ันดูมีสุขภาพ
5: ข
7: ึ้นนิดนึง
5: มันก็ดูเป็นของทานที่แบบเน้นสุขภาพนิดนึงนะอะไรอย่างงี้หรือว่าเมนูอื่นๆอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราทานกับน้ำเต้าหู้ที่แบบไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่แบบว่าใส่เครื่องอะไรของเขาอ่ะที่มีเยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าดีต่อสุขภาพเรานิดนึงที่สมัยแต่ก่อนเราจะไปทานปลาต้องโก๋กับโอติ
7: จิ้มนมด้วยบางคนจิ้มนมด้วยนะปลาต้องโก๋จิ้มนมด้วยนี่ไปกันใหญ่อ
5: ะไรแบบนั้นเลยเชื่อว่าทุกสินค้าร้านค้าและบริการต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์โลกนะคะ
7: จริงทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการปรับตัวก็เลยไปนึกถึงผลสำรวจของทาง TTB เขาอะค่ะเขามีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องของ SME Insight 2026เนี่ยเพื่อที่จะสะท้อนภาพผู้ประกอบการไทยในปีเรียกว่าเป็นปีแห่งความท้าทายจริงๆค่ะถึงแม้ว่า SME ส่วนใหญ่เนี่ยจะเขาจะเร่งปรับตัวในหลายๆด้านแล้วก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นด้านแบบดิจิทัลนะเรื่องของการวางแผนธุรกิจหรือว่าการประยุกต์เอา AI มาใช้เนี่ยแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะปลดล็อกไปสู่เรื่องของการเติบโตแบบเต็มศักยภาพได้ทางธนาคาร TTB นี่แหละเขาก็เลยไปสำรวจมาแล้วก็เขาบอกว่าสำรวจเชิงลึกจากผู้ประกอบการไทยจำนวน120รายเนี่ยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักของประเทศเลยค่ะเขาพบว่าอย่างที่บอกเลยว่าแม้ SME เนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนี่ยคิดเป็นกว่า 90% เลยนะของธุรกิจทั้งประเทศแต่ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียงแค่1ใน3ของ GDP เองอ่ะสะท้อนเลยว่าข้อจำกัดในการยกระดับสู่การเติบโตระยะยาวเนี่ยมันกดดันนะท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตน้อยเหลือเกินต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นการแข่งขันก็รุนแรงเนี่ยสะท้อนภาพเลยว่า SME ไทยในวันนี้จะต้องไม่หยุดพัฒนาถึงแม้จะไม่หยุดพัฒนาแล้วเนี่ยแต่ว่ากำลังแบบความพยายามมันก็ต้องมีให้เกิดหลากหลายมิติมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกเลยใช้ดิจิตอลเข้ามาปรับปรุงการดำเนินงานมองหาโอกาสใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีทีนี้ทางประธานกลุ่มยุทธกลยุทธ์ของลูกค้าธุรกิจของ TTB เองค่ะเขาบอกว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เรียกว่าท้าทายเลยสำหรับ SME ไทยผู้ประกอบการเนี่ยไม่คิดเพียงแค่เรื่องของการเติบโตแล้วแต่ว่าจะต้องเดินหน้าธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนรอบด้านเลยนะสิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์ของแต่ละธุรกิจแตกต่างกันก็คือเรื่องของความพร้อมต้องเกิดความพร้อมภายในของธุรกิจเองค่ะจากผลสำรวจเนี่ยเขาพบว่า 87% ของ SME ไทยเนี่ยใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารนะแล้วก็ 59% เนี่ยเริ่มนำ AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วในขณะเดียวกันมากกว่า 58% ค่ะของธุรกิจที่ยังมีรายได้ทรงตัวหรือว่าปรับลดลงขณะที่กลุ่มที่เติบโตได้ส่วนใหญ่ก็ขยายตัวแค่ 5-10% เองอ่ะสะท้อนเลยว่าการปรับตัวอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะถ้าเกิดว่าขาดความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงแล้วก็ทิศทางธุรกิจที่ชัดเจนค่ะ จากผลสำรวจเนี่ยเขาเลยชี้ให้เห็นว่า5ข้อจำกัดหลักๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นจุดล็อกในการฉุดรั้งการเติบโตของ SME ไทยมีอะไรบ้างมาดูกัน 1. คิดเพื่ออยู่รอดแต่ไม่คิดเพื่อชนะในเกมเอาแค่อยู่รอดเป็นวันๆนะผู้ประกอบการที่มุ่งแค่แก้ปัญหาในระยะสั้นๆแล้วไม่มองไปในอนาคตอันไกลเลยนะระยะยาวเนี่ยไม่กล้าปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่กล้าลงทุนเพื่อการเติบโตเนี่ยจะทำให้ไม่สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยนะอาจจะได้แค่รักษาตัวเองอยู่รอดไปวันๆเท่านั้นเอง 2. ใช้ดิจิทัลค่ะแต่ไม่พลิกเกมธุรกิจแม้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะเริ่มใช้เครื่องมือละเอาดิจิทัลมาใช้เอา AI มาใช้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในระดับพื้นฐานค่ะยังไม่สามารถต่อยอดไปสู่การตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ได้เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ3รู้กำไรขาดทุนแต่ไม่เคยบริหารความเสี่ยงเลยรู้แหละว่าแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมันธุรกิจของเรามันกำไรหรือว่าขาดทุนกันนะแต่ว่าเรื่องของระบบบัญชีเนี่ยมันต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะก็คือแม้ว่า SME จำนวนมากเนี่ยจะใช้ระบบบัญชีมากขึ้นก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาบริหารต้นทุนเรื่องของกำไรเรื่องของกระแสเงินสดแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการมองความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อ4ค่ะโตที่ขนาดแต่ว่าไม่โตที่ประสิทธิภาพหลายธุรกิจสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นนะแต่ว่ากระบวนการการทำงานแล้วก็โครงสร้างองค์กรเนี่ยมันไม่ไปพร้อมกันไม่รองรับเรื่องของการขยายตัวอันนี้ก็เดินต่อยากและก็สุดท้ายค่ะอยากไปต่อแต่ไม่มีแผนที่จะนำทางเลยแม้ว่า SME เนี่ยจะมีความตั้งใจแหละเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจตัวเองแล้วก็ไม่อยากที่จะหยุดพัฒนาเนี่ยแต่ว่ามันขาดทิศทางไงเครื่องมือแล้วก็คำแนะนำที่ช่วยสร้างโอกาสให้เติบโตได้เกิดขึ้นจริงนะมันยังมองไม่เห็นเนาะขณะที่ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างโดดเด่นนะมักจะเป็นกลุ่มที่เขามีแนวคิดการเติบโตที่ใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นนะหลายคนจะมองว่าโอ้ก็ฉันเป็นแบบธุรกิจเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมองไปถึงอนาคตนะทำยังไงให้ SME เล็กๆอย่างเราเนี่ยอยู่รอดไปได้นะนี่ก็นำมาฝากกันสำหรับ5ข้อที่มันอาจจะยังฉุดรั้งความเติบโตของเราอยู่นะฝากกันไว้ค่ะ
17: ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมกับรายการของเราเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ว่าจะเป็นซื้อขายสินค้าและบริการนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าเราก็มีช่วงรองรับนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะทุกวันเลยผ่านทาง LINE @thinking radio ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรายการสดๆพรุ่งนี้เนาะ
7: ใช่พรุ่งนี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้เหมือนกันในช่วงแรกนะช่วง2 minute market เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นคุณณฤปานกับคุณชันเดชนะ
17: ใช่นะคะก็มาร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเยอะๆนะคะเราเปิดจุดนี้ไว้ให้แล้วอยากให้มีคนสนใจมาร่วมกิจกรรมกับเราเยอะๆค่ะแล้วก็ก่อนจะทิ้งท้ายรายการของเรานะคะก็เช่นเคยค่ะมีสินค้าดีๆมาแนะนำนะคะพี่โบคะช่วงนี้คือปวดต้นคอบ่าไหล่หรือเปล่าเส้นตึงเส้นยืดอะไรไหม
7: เป็นๆแล้วแบบนี้แหละเราเป็นคนนั่งใช้คอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันก็ต้องปวดแหละไม่ว่าจะเป็นปวดไหล่นะปวดคอปวดเอวคือปวดไปหมดอ่ะเพราะว่าเรานั่งนานไงเป็นคนนั่งอยู่หน้าคอมแล้วนั่งนานๆเนี่ยมันต้องมีปวดแน่ๆมีอะไรมาบอกแนะนำไหม
17: แล้วว่า
7: เฮ้ยถึงไวแล้วเหรอ
17: เออถึงไวแล้วถึงไวแบบปวดเมื่อยปวดหลังปวดอะไรอย่างนี้แล้ว
7: okay,
17: จากไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็ต้องมีบ้างแล้วก็ไม่รู้พี่โบเป็นเหมือนโน้ตป่ะนะใครที่แบบปวดเมื่อยก็จะชอบไปเขาเรียกว่าอะไร
7: ใช้บริการนวดใช่ไหม
17: แต่หนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบ
7: เขาไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเจ็บอ่ะแล้วบางทีเราทนไม่ไหวมันกระบมหนักกว่าเดิมนะเราก็เลยไม่เอาดีกว่าบางทีก็แบบนวดตัวเองมันก็น่าจะต้องมีเครื่องแบบอะไรนะเขาเรียกแบบเครื่องช่วยในการมันนวดเราไหมเพราะทุกทีใช้ยาหมองอะไรเงี้ยมันอาจจะร้อนไปนิดนึง
17: เผลอเข้าตาร้องไห้อีกต่าง
7: หาก
17: นะคะวันนี้ก็เลยมีสินค้าที่มาแนะนำนะคะก็นั่นก็คือสุกายะยานวดคลายเส้นค่ะต้องบอกว่าเป็น กลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพเลยนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่มีอาการปวดเมื่อยปวดต้นคอบ่าไหลจากการไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆยืนขายของนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะคะก็ให้สุกยาช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าเขาจะมีนวัตกรรมนาโนผสานผสมสมุนไพรสารสกัดแบบเข้มข้นเลยมันจะซึมลึกง่ายไม่เหนียวเหนอะหนักนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยผ่อนคลายให้หลับสบายมันจะคล้ายๆแบบอโรมาหน่อยๆ
7: อาจจะเป็นแบบกลิ่นละมุนละมุน
17: ใช่นะคะแล้วก็สุกายายานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพเนี่ยนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ค่ะก็คือวันนี้ถ้าเกิดใครโทรมาซื้อนะคะ999บาทรับไปเลยจุกๆ14ขวดจะเป็นขนาด12กรัม8ขวดนะคะแล้วก็ขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะ14ขวดนี่ตกแล้วขวดละไม่ถึง100กว่าบาทนะคุ้มมากๆนะคะแล้วก็โทรมาสั่งซื้อง่ายๆที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
7: ก็ได้เวลาเราสองคนต้องไปแล้วคุณนุ้ย
17: ค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับรายการ Modern Market วันพรุ่งนี้ก็เป็นพี่บอยกับพี่โนนะคะ
7: ค่ะ
17: ก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
18: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
19: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
20: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
21: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
20: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
21: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
20: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
22: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่9มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุป่วนต้าอีกแล้วครับล่าสุดที่ยะลาเช้าที่ผ่านมามีเหตุลอบระเบิดหน้าโรงเรียนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนส่วนที่ปัตตานีกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจคนร้ายบุกเข้าไปจับรปภ.และลอบระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลหนองจิกเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่นะครับช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้พกอาวุธปืนบุกเข้ามาจับรปภ.โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีมัดแล้วก็สั่งพนักงานทั้งหมดให้ไปรวมกันที่บริเวณประตูทางเข้าออกหน้าโรงงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวจากนั้นคนร้ายครับได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้ารวม3จุดก่อนที่จะล่าถอยแล้วก็กดระเบิด3ลูกเว้นระยะห่างกันประมาณ3นาทีแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายซึ่งเช้านี้ครับตำรวจและทหารได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวมถึงปิดกั้นเส้นทางปัตตานียะลาทั้งนี้เหตุลอบระเบิดโรงไฟฟ้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับโดยคนร้ายได้ซุกซ่อนระเบิดไว้หลายลูกหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ซ้ำส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตอน 8:28 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องซุดไว้ในท่อน้ำใต้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปูไหลตำบลบาลออำเภอรามันของยะลาเมื่อตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ12จำนวน7นายขับรถมาปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนคนร้ายก็ได้จุดชนวนระเบิดครับทำให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำและจักรยานยนต์ของชาวบ้านก็ถูกแรงระเบิดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายชาวบ้านบาดเจ็บไป1คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ว่ายะลาและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เรียกประชุมและหน่วยงานความมั่นคงเป็นการด่วนครับกำชับให้ระมัดระวังการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันการลวงเจ้าหน้าที่แล้วก็ถูกคนร้ายก่อเหตุซ้ำครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ค่ะมีภารกิจยังอยู่ที่การประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาติมอร์เลสเตโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสรุปสาระสำคัญค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งความแตกแยกภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระเบียบใหม่โดยอาเซียนกำลังเผชิญความเสี่ยงและโอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันค่ะสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกเผชิญความผันผวนอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตนวัตกรรมในอนาคตโดยสิ่งที่จะกำหนดอนาคตคือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกทางนี้อาเซียนต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานยึดมั่นผสานผลประโยชน์ของภูมิภาคและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงสร้างความไว้วางใจเปิดพื้นที่สำหรับความร่วมมือของทุกฝ่ายนายกยังย้ำด้วยค่ะว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนโดยจะเร่งส่งเสริมบูรณาการเศรษฐกิจเชื่อมโยงทุกมิติด้านกายภาพดิจิทัลพร้อมแสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้เพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมมีการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทางเลือกเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลค่ะอาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ในการเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุมหรือเอกสารที่รับรองร่วมกันแต่วัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญความท้าทายและโอกาสการเปลี่ยน

0: แปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาที่กระทบต่อชีวิตประจำวันค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือความท้าทายคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนทั้งเสถียรภาพความเชื่อมโยงความไว้วางใจและยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาทั้งสองประเทศกำลังสู่ช่วงเวลาที่สำคัญในการตัดสินใจว่าจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้ใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้ว่าไม่มีหนทางที่ง่ายแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์
1: หนุนรัฐทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเสนอใช้ข้อมูลเชิงลึกคัดกรองตรงจุดช่วยคนเปราะบางจริงและก็ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลครับเป็นการเปิดเผยโดยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทครับเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการนำข้อมูลการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าอุปการะค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของบุตรมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพิจารณาว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่สอทอเห็นด้วยกับหลักการที่รัฐบาลต้องการให้สวัสดิการรัฐไปถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงแต่ขณะเดียวกันการกำหนดหลักเกณฑ์ควรสะท้อนข้อเท็จจริงของครัวเรือนเพราะการที่บุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจึงควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเพื่อไม่ให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นจากระบบครับการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดการช่วยเหลือจะต้องมีความแม่นยำสามารถแยกกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือจริงออกจากผู้ไม่ได้อยู่ในภาวะจำเป็นเพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวครับพร้อมเสนอว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการควรเดินหน้าควบคู่กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเช่นข้อมูลรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายภาวะพึ่งพิงและสภาพความเป็นอยู่จริงของครัวเรือนเพื่อให้การประเมินสิทธิ์มีความรอบด้านมากกว่าการใช้ตัวชี้วัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งครับนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเห็นว่านอกจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการยกระดับประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานรีสกิลและอัพสกิลการสร้างอาชีพใหม่แล้วก็การเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีความต้องการกำลังคนเป้าหมายระยะยาวของไทยไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแต่ควรเป็นการเพิ่มจำนวนประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอทอเชื่อว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้ครับหากดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและทำให้การใช้งบประมาณของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าโครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับบรรดาร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจบริการทั่วประเทศค่ะมีการขยายสิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ใน4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันมีทั้ง Shopee Food, Line Man, Grab Food รวมไปถึง Robin Hood ด้วยนะคะเพิ่มในความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิภาครัฐได้ง่ายขึ้นโดยจะมีให้บริการตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังโดยสามารถเลือกจากแพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มได้ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์มากขึ้น ทั้งนี้การขยายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเป็นการตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้อาศัยในเขตเมืองค่ะผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานที่ไม่สะดวกในการออกไปใช้จ่ายนอกบ้านนะคะก็จะได้สะดวกในการซื้อผ่านทางบรรดาแอปพลิเคชันเหล่านี้สำหรับ Shopee Food ค่ะผู้มีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำลดค่าใช้จ่ายในการสั่งค่าอาหารค่ะแล้วก็รวมไปถึงค่าจัดส่งด้วยส่วนไลน์แมนค่ะรวบรวมร้านอาหารเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สามารถใส่โค้ด LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการรับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ส่วนทาง Grab Food ค่ะก็มีแคมเปญสนับสนุนไทยช่วยไทย Plus โดยการลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมได้รับเงินคืนสะสมสูงสุด12,000 บาทตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มบริการส่งฟรี Grab Saver สูงสุด5กิโลเมตรลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับ Robinhood ค่ะก็มอบสิทธิประโยชน์ในส่วนลดค่าอาหารค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งความร่วมมือของภาครัฐรวมไปถึงแพลตฟอร์ม Food Delivery ทั้ง4รายก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมาดูเรื่องของกกต.กันบ้างครับวันนี้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีขณะที่ประธานกกต.เองออกมาเปิดเผยขั้นตอนการประเมินผลงานของเลขาแสวงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเตรียมสถานที่รับร่างอาจารย์หมอต้นนะคะที่ถูกนักท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ชนจนเสียชีวิตค่ะที่ศาลาบุญวัดก้านเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของอาจารย์หมอต้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะแพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตหลังถูกชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่เดินทางออกกำลังกายบนถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลาถูกชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะบรรยากาศที่วัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติเดินทางมาถึงล่วงหน้าก็ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่นำโลงเย็นสีขาวมาตั้งและตกแต่งด้วยผ้าม่านโทนสีขาวรอบบริเวณเพื่อรอรับร่างกลับจากอุบลราชธานีค่ะหลังจากที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดพิธีรดน้ำศพอาจารย์หมอต้นเป็นกรณีพิเศษวันนี้ขบวนก็เคลื่อนเดินทางจากกรุงเทพมหานครเมื่อตีห้าที่ผ่านมาค่ะมาที่วัดก้านเหลืองประมาณบ่ายสามและจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนถึง11มิถุนายนก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่12มิถุนายนนะคะท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด สำหรับผู้ต้องหาค่ะถูกแจ้งข้อหาหลักเกี่ยวกับคดีจราจรรวมข้อหายาเสพติดด้วยซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2โคเคนนะคะรวมทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันแล้วก็ยังมีการถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดนอมินีใช้คนไทยรับจ้างขับเรือนำเที่ยวอำพรางถือหุ้นแทนตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวและความผิดคดีเปิดบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก4ข้อหาด้วยรวมถูกดำเนินคดีทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนและขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมด11ข้อกล่าวหาค่ะ
1: ญาติน้องเติมฝันวัย2ขวบเหยื่ออดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีนผีเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีด้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มครับอ้างมีโรคประจำตัวและบอกไม่ได้ตั้งใจจากเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ครับรถกระบะซึ่งมีนายเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางก่อนที่รถเก๋งจะถลายตามแรงอัดไปชน3พ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินอยู่ข้างทางเพื่อกลับไปที่รถที่จอดไว้ที่ร้านซ่อมใกล้กับร้านกาแฟแรงชนทำให้ร่างแม่และลูกชายลอยขึ้นฟ้าตกไกลไปถึง15เมตรจนคุณเมย์ผู้เป็นแม่ขาหัก2ท่อนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์เตรียมผ่าตัดอีก2ครั้งขณะที่น้องเติมฝันลูกชายวัย2ขวบที่แม่เดินจูงมานั้นครับเสียชีวิตเมื่อ 2:25 นาทีที่ผ่านมาส่วนพ่อรอดบุดวิดแต่ด้วยความรีบไปช่วยลูกนะครับคุณพ่อหกล้มเข่าแตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสายลำปางงาวหน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงหวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับล่าสุดที่สภ.เมืองลำปางเดชอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุขับรถกระบะเดินทางมาที่สภ.เมืองลำปางพูดคุยเพียงสั้นๆว่าเสียใจไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเด็กและปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ดื่มนะครับและขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นประกอบกับตนเองมีโรคประจำตัวขณะที่ญาติน้องเติมฝันเข้าพบตำรวจนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชผู้ก่อเหตุขณะที่นายเอี่ยวเสื้อดำนายจ้างของแม่พ่อของน้องเติมฝันเปิดเผยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ยังต้องรอผลการตรวจเลือดของโรงพยาบาลเนื่องจากนายเดชไม่ยอมรับว่ามีการดื่มสุรามานะครับแต่ว่าอย่างก็ตามในทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายส่วนเรื่องเมาขับรอผลตรวจเลือดครับ
0: กกต.จัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดงานวันสถาปนาครบรอบ28ปีการก่อตั้งสำนักงานกกต.ถือฤกษ์วันที่เวลา 8:09 นะคะในวันนี้ค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหมที่บริเวณศาลพระพรหมศูนย์ราชการเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประธานกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นปารินพร้อมด้วยนายทิติเชษฐ์นุชนาธนายจิรุธวิสารจิตนายณรงค์รักร้อยนายอนันต์สุวรรณรัตน์พร้อมนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีค่ะหลังจากนั้นนะคะในก่อนเข้าสู่พิธีค่ะก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์สำนักงานกกต.ได้เปิดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนเข้าแสดงความยินดีนะคะโดยมีบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีด้วยค่ะในช่วงบ่ายค่ะนายแสวงคุณมีเลขาธิการกกต.จะแถลงสรุปผลงานของกกต.และสำนักงานกกต.เนื่องจากโอกาสสำนักงานกกต.ครบรอบ28ปีภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมซึ่งประธานกกต.ก็มีการกล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงด้วยนะคะที่ระบุว่าที่จริงกกต.ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวนั้นรั่วไปได้อย่างไรว่ามีการประเมินการทำงานค่ะซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเพื่อความรอบคอบกกต.ที่ทำหน้าที่อยู่ก็มีมตินำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินซึ่งก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นค่ะพร้อมระบุด้วยว่านายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้ส่วนผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้อย่างไรนายณรงค์นะคะก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นทุกอย่างก็มีข้อกฎหมายในตัว อยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ไปชี้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายแสวงอาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับแรงปะทะช่วงจัดการเลือกตั้งซึ่งทางประธานกกต.ปฏิเสธนะคะและกล่าวว่ากกต.ทำงานรูปแบบของคณะกรรมการหน้าที่หลักคือการกำกับดูแลส่วนเลขากกต.ค่ะทำหน้าที่ในบทบาทของตนอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่หนังหน้าไฟเป็นการทำหน้าที่ของเลขาไม่ว่าจะผลักดันไม่ว่าเราจะผลักให้ทำหน้าที่แทนนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นการผลักให้ทำหน้าที่แทนทั้งนี้มีการปฏิเสธด้วยค่ะว่าหากผลการประเมินเลขาธิการกกต.ไม่ผ่านจะเป็นการแช่แข็งคดีหัวสว.หรือไม่เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็งเกิดขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงกระทบผู้ประกันตนต้องกลับไปหลายเที่ยวนะครับย้ำว่ายาไม่ขาดแคลนและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโทรเลยนะครับ02-956-2500ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตนเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาที่ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์นะครับ02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ก็ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติครับ
0: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกผนึกกำลัง2กระทรวงเป็นพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรัฐบาลนะคะก็เดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะประจำปี2569จับมือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีเป้าหมายขจัดความรุนแรงการบูลลี่รวมไปถึงการละเมิดสิทธิเด็กในโลกแห่งความเป็นจริงรวมถึงโลกออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงให้ไร้รอยต่อโดยมีการประสานระบบแจ้งเหตุ24ชั่วโมงเชื่อมโยงระบบ Safe School ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุดค่ะแล้วก็ยังมีทีมสหวิชาชีพเชิงรุกแบบ1ทีม1เป้าหมายบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่หน่วยงานสถานศึกษาพม.จังหวัดและท้องถิ่นนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อช่วยคัดกรองควบช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็ยังระบุ ด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ความปลอดภัยในรั้วโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมค่ะแต่เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กทั้งครอบครัวชุมชนโลกออนไลน์ให้กลายเป็นเซฟโซนอย่างแท้จริงโดยเยาวชนกลุ่มเปราะบางจะต้องเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
1: รวบโจรควงปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้ออ้างเงินไปนำเงินไปใช้หนี้นอกระบบกู้มาให้เมียคลอดลูกนะครับ คนร้ายแต่งกายชุดดำสวมหมวกกันน็อกแล้วก็แมสอำพรางใบหน้าบุกเดี่ยวควงปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขาสะเดา2ในเขตเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี5ของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่พนักงานผู้หญิงอยู่ในร้านเพียงลำพังก็ได้เงินสดไปประมาณ 3-4,000 บาทซึ่งชุดสืบสวนตำรวจภูธรสงขลาชุดสืบสวนภาค9แล้วก็ชุดสืบสวนสภ.สะเดาครับร่วมกันลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายโดยตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนพบเส้นทางก่อเหตุของคนร้ายก็พบว่าช่วงตี3ครับคนร้ายได้ขับรถออกมาจากบ้านพักแถวถนนพิชัยสงครามในเมืองสะเดาแล้วก็ขับรถวนเวียนตามร้านสะดวกซื้อในเมืองสะเดาอยู่หลายรอบก่อนที่จะมาก่อเหตุที่สาขาสะเดา2จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลจังหวัดนาทวีแล้วก็ตามหาตัวจนเจอแล้วก็จับกุมได้เมื่อคืนนี้ครับคนร้ายทราบชื่อต่อมาก็คือนายแวซอและดื้อราแมอายุ21ปีหรือว่าซันภูมิลำเนาอยู่ที่สะเดาสงขลานั่นแหละครับจับได้ขณะนั่งอยู่ที่ซุ้มขายน้ำมันกับเพื่อนริมถนนหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2จากการสอบสวนนายแวซอและรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อจริงเพราะว่าร้อนเงินต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเกือบ 10,000 บาทเพราะว่าถูกเจ้าหนี้นะครับขีดเส้นตายข่มขู่จะทำร้ายหากไม่นำเงินไปใช้หนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่กู้มาตอนที่ภรรยาตั้งท้องใกล้คลอดเมื่อ9เดือนก่อนคืนนั้นจึงตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักพกปืนปลอมไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อก็ได้เงินมา 3-4,000 บาทยืนยันว่าทำคนเดียวภรรยาพ่อแม่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยครับ
0: เกิดเหตุค่ะเป็นอุทาหรณ์นะคะอุบัติเหตุบนถนนเดินข้ามถนนไปดูค่ะมีคนถูกกระบะชนซ้ำแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกติดอยู่ใต้ท้องรถโดยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยค่ะได้กำลังให้การช่วยเหลือชีวิตคนเจ็บซึ่งคนเจ็บคนนี้ข้ามไปดูอุบัติเหตุการเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ถนนนครปากพนังปากทางเข้าบ้านคันธงตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะโดยรถจักรยานยนต์ชนกับกระบะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นโดยรถกระบะชนเข้ากันกับคนที่มามุงดูเหตุการณ์จนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถบาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ40ปีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งก็มีรถเครนของบริษัทบ้านโอมเครนมาเจอเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยใช้รถเครนนั้นยกกระบะที่กำลังทับร่างคนเจ็บจนสามารถช่วยออกมาได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำ CPR ก่อนเคลื่อนร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือค่ะแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจนร่างติดอยู่ใต้ท้องรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ของไทมุงเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังค่ะแต่ชาวบ้านก็ชื่นชมกู้ภัยนะคะที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยจนถึงที่สุดแล้วก็ขอบคุณเครนบ้านโอมค่ะที่มาเจอเหตุการณ์แล้วก็สามารถช่วยเหลือกันได้จนสามารถนำคนเจ็บออกมาได้ค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายบาดเจ็บอีกกว่า400คนครับขณะที่มีแรงงานแผ่นดินไหวในอิหร่านและก็คิวบาเพิ่มเติมโดรนล่าสุดเผยให้เห็นความเสียหายหนักของอาคารบ้านเรือนหลายสิบหลังที่พังถล่มจากเมืองเจเนอเรลซานโตสที่มีประชากรกว่า 700,000 คนบนเกาะบินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จากแผ่นดินไหว 7.8 เมื่อวานนี้ครับถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ในรอบ36ปียอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย35รายส่วนใหญ่เกิดจากเศษซากอาคารพังถล่มใส่แล้วก็ดินโคลนถล่มทับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า400คนรวมถึงยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย12คนถามด้วยแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า after shock ตามมาอีกกว่า200ครั้งส่วนการประกาศแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิถูกยกเลิกหลังเกิดแผ่นดินไหวราวๆ6ชั่วโมงครับโดยมีแรงงานสึนามิขนาดเล็กใน3ประเทศก็คือที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นสูงสุด1เมตร48เซนติเมตรที่จังหวัดซารังกานีของฟิลิปปินส์ยังไม่แรงพอที่จะสร้างความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เกิดขึ้นตรงกับวันเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศพอดีก็ทำให้นักเรียนและครูจำนวนมากที่กำลังร่วมพิธีหน้าเสาธงตามโรงเรียนต่างๆวิ่งหนีตายกันอย่างโกลาหลโชคดีที่ไม่มีแรงงานเด็กเสียชีวิตนะครับมีเพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและก็ตื่นตกใจเท่านั้นขณะเดียวกันมีแรงงานแผ่นดินไหวอีก2จุดครับก็คือแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งขนาด 6.1 ที่คิวบาเบื้องต้นไม่มีความเสียหายไม่มีการเตือนสึนามิมีเพียงตึกในกรุงฮาวาน่าสั่นไหวและเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ที่ โฮมอสกันแล้วก็เคอร์มานทางภาคใต้ของอิหร่านเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและความเสียหายใดๆครับ
0: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกับวันอังคาร Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะครับผู้เชี่ยวชาญ AI แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
7: อาจารย์ธนชาตินี่ก็จะดังมากเลยช่วงนี้เพราะว่าเป็นคนแรก ที่คือตอนนี้โครงการที่ถ้าจะดังรองจากไทยช่วยไทยนี่ก็อันนี้แหละไทยแลนด์พัสไทยพัส AI พาสปอร์ตนี่แหละแล้วก็อาจารย์ธนชาติก็เป็นคนแรกเลยนะที่แกะ TOR ที่ผมเห็นนะ เอา TOR มาแกะเลยแล้วก็มาดูเลยว่าโทเค็นเท่าไรใช้ยังไงอะไรเงี้ยอ่ะถามอาจารย์เองดีกว่า
8: คืออย่างนี้อาจารย์ผมว่าคือที่ผมสนใจตอนแรกเนี่ยผมเห็นลำตีอ่ะนะลำตีชัยชนกอ่ะท่านก็ไปพูดในสภาใช่ไหมท่านก็ไปบอกว่าเอ้ยเราจะแจกเวอร์ชันโปรเนี่ยโปรพรีเมียมอะไรเนี่ยแล้วเราแจกได้ถูกกว่าสิงคโปร์นะผมก็เอะใจเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะสิงคโปร์เนี่ยซื้อเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้เขาเวลาเวอร์ชันโปรอาจารย์คงเคยใช้พวกเวอร์ชันโปรนะ
7: ไม่ผมยังไม่กล้าเลยเวอร์ชัน Pro นี่มัน 3,000 กว่า
8: ไม่เอาเฉพาะ Plus เงี้ย ChatGPT Plus มันก็20เหรียญถูกมั้ย
7: เรียบร้อยครับแล้ว
8: คือแต่ละยี่ห้อมันเรียกต่างกันนิดนึงบางอันมันเรียก Plus บางอันมันเรียก Pro อย่าง Cross เนี่ยมันเรียก Pro ถ้าเวอร์ชันแพงมันเรียก Max แต่ ChatGPT เนี่ยเวอร์ชันแพงมันเรียก Pro ตอนเนี้ยบางคนเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกเฮ้ยเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชัน Pro มันต่างกันยังไงถูกมั้ยฮะคือที่ต้องบอกงี้คือเวลาเราพูดถึงเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันโปรเราต้องแยกก่อนนะอาจารย์เวลาเราพูดถึง AI อ่ะมันมีเรื่องของโมเดลมันออกโมเดลใหม่ๆเรื่อยๆอย่างตอนนี้ก็เป็น 5.5 หรือว่าไอ้ครอสเนี่ยล่าสุดโอ้โหมันออก 4.8 มา
7: 4.8
8: โอ้พุท 4.8 ไอ้พวกนี้คือชื่อโมเดลมันคราวเนี้ยเวลาเราซื้อแอปมันเนี่ยไอ้คำว่าแอปเนี่ยพอบอกมันเป็นเวอร์ชันโปรเนี่ยมันไม่ได้แค่เล่นโมเดลได้นะอาจารย์มันทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยครอสเนี่ยถ้าเกิดผมซื้อครอสโปรนะตอนนี้ผมเล่นโคเวิร์กก็ได้ผมเอาคอร์ดเองก็ได้ผมจะเล่นอะไรอ่ะจะเล่นคอร์ดโค้ดก็ได้โอ้จะทำเอจ้องเอ
7: แต่มันมี usage คือพูดง่ายๆเล่นไม่ใช่ไม่จำกัด
8: มันก็มีจำกัด
7: มีบริษัทนึงเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดพนักงานเล่นเต็มที่จ่าย500ล้านเหรียญ500ล้านเหรียญนะ 18,500 ล้านบาทนะ
8: ผมยังงงอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงเหรอมันไม่คุมอะไรเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันตรงนี้อีกทีนึงนะกลับมาเรื่องก็คือมันก็มีข้อจำกัดนะคือพูดง่ายๆว่าเวอร์ชันฟรีเนี่ยนะคือนอกจากมันจะเล่นอะไรอ่ะเล่นโมเดลได้น้อยกว่าหน่อยนึงมันยังมีฟีเจอร์เนี่ยที่น้อยกว่าเวอร์ชันโปรคราวเนี้ยผมก็เลยไปแกะ TOR ของไอ้อะไร AI Passport มาดูผมก็เอ๊ะ มันตกลงมันเวอร์ชันไหนกันแน่พอผมอ่านดูเสร็จเขาก็เขียนบอกว่ามันควรจะต้องอะไรนะเทียบเท่ากับเวอร์ชันโปรหรือพรีเมียมรุ่นที่จ่ายตังเนี่ยไม่น้อยกว่า8ยี่ห้อผมก็ฝากอ่านแล้วงงนิดนึงนะเสร็จแล้วเขาก็ไปไล่บอกว่าโดยที่มีอะไรคุณลักษณะอย่างเนี้ยพออ่าน1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะอันนี้มันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับเวอร์ชันฟรีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ AI เวอร์ชันฟรีที่เขียนข้างล่างเนี่ย7ข้อเนี่ยมันก็ทำได้อาจารย์แล้วจริงๆที่มันเป็นจุดสำคัญอีกอันนึงเลยนะอาจารย์เวลาเนี่ยกลับมาเรื่องโทเก้นถามว่าจริงๆเนี่ยเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันโปรต่างกันยังไงเวอร์ชันฟรีมันคือต่างกันที่จำนวนโทเก้นปรากฏว่าใน TOR เราอ่ะมันไม่ได้ระบุว่าจะใช้โทเก้นได้เท่าไหร่นะเขาไม่เขียนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยผมเป็นผู้ให้บริการเนี่ยตกลงเนี่ยไอ้5ล้านคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะใช้โทเก้นได้เท่าไหร่จะใช้อะไรนะจะใช้เวอร์ชันไอ้อะไรโมเดลไหนได้เท่าไหร่ไอ้นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นมาก็เลยสงสัยว่าอ้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เลยไปสรุปบอกมาว่าเอ๊ะอันนี้คือปัญหาอันนึงละอ่านไปอ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบสิงคโปร์นะเราไม่ได้ทำแบบบางประเทศนะที่เขามี ChatGPT อยู่หรือเขาจะมี Gemini อยู่แล้วก็ไปซื้อ20เหรียญออนท็อปให้แต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือเราให้บริษัทนึงเนี่ยมาพัฒนาแอปขึ้นมาใหม่คือเป็น AI แอปเลยนะอาจารย์แล้วก็ไปใช้โทเก้นนะแต่จำนวนโทเก้นไม่ระบุแล้วก็มีฟีเจอร์แบบ
7: ยังไงนะอาจารย์อีกทีหมายถึงว่า ถ้าจริงๆก็ให้ใช้ได้เนี่ยเราต้องไปโหลดแอปอันนี้ซึ่งบริษัทที่ให้สมัครทานเนี่ยไปทำมา
8: ใช่ไหมใช่เป็นเว็บของเขา
7: แล้วในแอปสมัครทานเนี่ยก็จะไปใช้โมเดลโน้นโมเดลนี้ได้
8: ใช่แต่ไม่บอกระบุนะว่าจะได้โทเก้นเท่าไหร
7: ่อืม
8: ซึ่งมันแตกต่างกับอย่างสิงคโปร์ที่เขาทำอ่ะถึงเขาทำเฮ้ยคุณไปเรียนมานะอาจารย์ธัญวัฒน์มาเรียนกับผมผมมาเรียนกับอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่มาเรียนด้วยกันเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกพอเรียนเสร็จเนี่ยเขาจะซื้อเวอร์ชันอะไรโปรมาแจกก็คือเพิ่มจ่าย20เหรียญนะเพราะว่าเวอร์ชันโปรมันจะทำอะไรได้เยอะจ้ะไอ้นั่นคือสิ่งที่แตกต่างแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือเรามีบริษัทที่เขาได้รับทำงานมาเนี่ยเขาจะพัฒนาแอปนี้ขึ้นมาเป็นเว็บแอปอาจารย์ก็เข้าเว็บเขาอาจารย์เข้าเว็บเขาคือไม่ได้เข้าเว็บ ChatGPT ไม่ได้เข้าเว็บ Gemini นะอาจารย์เข้าเว็บเขาโดยตรงแล้วเขาก็จะมีโมเดลให้อาจารย์เลือกว่าจะเลือกใช้อะไร
7: เหมือน Perplexity
8: Perplexity
7: Perplexity ไม่ Perplexity เนี่ยมันมีให้เลือกไงเวลาที่จะใช้คล้ายอย่างนั้นน่ะคล้ายอย่างนั้น
8: แล้วก็อาจจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่พอมีบ้างแต่คราวนี้จุดด้อยของ TOR เนี่ยนะคือเขาไม่ได้ระบุชัดเจนไงอาจารย์ว่าจำนวนโทเก้นมันเท่าไหร่เขาเขียนแค่ว่าให้5ยะ5ล้านยูเซอร์ใช้งั้นพอผมเป็นคนทำนะผมอาจจะให้อาจารย์แชทได้สักเท่าไหร่อ่ะ10 20สนทนาต่อวันก็ได้หรืออาจจะไม่ให้
7: ก็ได้นั่นก็คือฟรีไงก็เราทำได้อยู่แล้วไงเราทำได้อยู่แล้วเราเข้า ChatGPT ฟรีก็ให้อยู่แล้วไง
8: ก็เนี่ย
7: คือมีนายฟรีก็ให้อยู่แล้วไง
8: ก็ถูกแล้วก็สำคัญอย่างฟรีเดี๋ยวนี้อาจารย์บางอันมันทำได้เยอะนะฟรีเดี๋ยวนี้อาจารย์ใช้ Gemini ฟรีเนี่ยมันทำ Deep Research ได
7: ้แล้วก็ถ้าไม่ฟรีมันก็มี89บาทนะ6เดือนแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณสัก198เอง
8: ใช
7: ่ไม่มันมี100กว่าบาทด้วยอาจารย์100กว่าบาท
8: 98บาท
7: ไม่6เดือนแรกเนี่ยมันประมาณ89แต่หลัง6เดือนมันจะมี100 200เท่านั้นเองนะมันไม่ถึงโปรก็เหมือนChatGPT เนี่ยมันมี700แต่มี259บาทด้วยนะ
8: ถูกใช่ใช
7: ่เอออะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆมันก็เอาเงินที่คุณประหยัดจากไอ้ไทยช่วยไทยมาจ่ายก็ได
8: ้เอาอย่าง
7: 98บาท98บาท
8: ปกติเนี่ยคนที่จะใช้เวอร์ชันจ่ายตังค์เนี่ยนะอาจารย์มันต้องเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ต้องเริ่มเป็น heavy user หน่อยละถูกไหมใช่ไหมคือจริงๆถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยนะบางทีผมสอนคนเนี่ยผมก็เริ่มสอนให้ใช้เวอร์ชันฟรีก่อนผมก็บอกเขาไปเฮ้ยถ้าคุณใช้ไปถ้าพอคุณเริ่มเต็มแล้วถามว่าจะจ่ายเงินยังไงบางคนผมก็แนะนำอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะจ่ายสัก89บาทพอก่อนเพราะว่าผมคุณทำให้ยกเว้นว่าโอ้โหคุณทำธุรกิจถ้าคุณเป็นเฮฟวี่ยูเซอร์หน่อยคุณก็จ่ายอีกราคาหนึ่งคือ20เหรียญอย่างผมเนี่ย100เหรียญผมก็ไม่จ่ายนะของไอ้อะไรของแอคทิวิตี้ผมไม่จ่ายตอนนี้ที่ไอ้จ่ายแพงหน่อยเนี่ยผมจ่ายคอร์ดโคเวิร์กแล้วอาจารย
7: ์
8: แล้วผมเนี่ยจะสลับไปเรื่อยๆนะบางช่วงเนี่ยเฮ้ยมีช่วงหนึ่งผมใช้ Perplexity จ่ายมัน20เหรียญตอนนี้ผมก็พยายามจะบอกเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะงั้นหยุดจ่ายมันก่อนอาจารย์มันก็ฉลาดนะพอบอกว่าจะหยุดจ่ายมันมาถามผมว่าเฮ้ยเอางี้กัน ฉันให้ดิสคาวต์อยู่3เดือนจาก20เหรียญเดือนละ20เหรียญเนี่ยเหลือเดือนละ10เหรียญ3เดือนอยู่เอามั้ยผมว่านั่งนึกไปนึกมายอมจ่ายให้เขาไปหน่อย10เหรียญ3เดือนอย่างเงี้ยแต่คือนี่คือนี่เทคนิคเขาตอนนี้การแข่งขันมันสูงมากอาจารย์และฟีเจอร์เก่งขึ้นมากผมวิเคราะห์อย่างนี้แต่อันนี้ผมมองในแง่ดีก่อนนะคือเขาอะทำ TOR มาเนี่ยเมื่อประมาณสัก 7-8 เดือนที่แล้วอาจารย์เพราะว่างานราชการเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาทันทีทันใดนะฮะใช้เวลาสักพักหนึ่งทำเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้ AI App ไอ้ Gen AI เนี่ยมันยังไม่เก่งเท่าเมื่อ 5-6 เดือนที่ผ่านมางั้นเวลาเขาทำ TOR มาเนี่ยพอมาประมูลกันมาได้งานตอนเนี้ยผมว่าไอ้สิ่งที่ทำ TOR ตอนนั้นมันไม่ทันสมัยแล้วมันล้าหลังไปแล้วอาจารย์แล้วเวลาเขาพูดเดี๋ยวอาจารย์ลองไปดูเวลาเขาเขียนในฉากนะแทนที่เขาจะพูดถึง Opus 4.8 เนี่ยเขายังคุยเรื่อง Opus 4.6 คุย GPT 5.2 เนี่ยอาจารย์มันแสดงว่าให้เห็นโอ้โหถอยออกไปตั้ง7เดือนที่แล้วอ่ะคือจริงต้องบอกเลยว่าเวลาทำอะไรเกี่ยวกับ AI เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆเลยอาจารย์ผมเองบางที
7: ไม่ทำไมเขาไม่ทำอย่างประเทศที่มันพัฒนาแล้วล่ะมันมีตัวอย่าง
8: ประเทศที่พัฒนาแล้วไปกัน
7: ไม่คือหมายถึงว่าคุณก็ไปดีกว่าทางอันใดอันหนึ่งแม้กระทั่งการใช้เนี่ยคนทั่วไปก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคนไหนถูกจริตเด็กใครคุณก็ใช้อันนั้นไปเลย
8: จริง
7: นะเพราะว่ามันจะมีเมมโมรีที่แบบว่าเวลาเราคุยน่ะใช่ไหมมันต้องมีมันต้องเข้าใจตัวเราด้วยนะ
8: ใช่ใช่
7: ทำไมคุณจะต้องไปเอาอะไรมัน7-8เป็น10โมเดล
8: เพราะว่าบางตัวก็
7: แพง
8: ใช่ไหม
7: แล้วก็ถ้าอยากได้นี่มึงก็ไปใช้ฟรีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นดีลกับ OpenAI สมมติธัญวัฒน์ได้ไอ้1ใน5ล้านผมก็ไปใช้ Gemini ฟรีก็ได้ Perplexity ฟรีก็ได้ Claude ฟรีก็ได้ DeepSea ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราใช้ ChatGPT ที่ได้มาจากรัฐบาลใช่ไหม
8: ใช
7: ่แล้วได้แบบตัว20เหรียญเลย
8: ใช่แต่ต้องไม่แจกทุกคนนะจ๊ะแจก5ล้านคนนี่ไม่ไหวนะ
7: มันก็ไม่จำเป็นไงก็ไม่จำเป็นไง
8: ก็ส่วนใหญ่
7: มันก็จะเป็นวิธีคิดแบบไทยช่วยไทยไง
8: คือแจกทุกคนเหรอ
7: แจกไปเยอะเพราะว่าราชการก็เอาตัวเลขไง
8: ไม่
7: ก็แจกคนไม่กี่คนเดี๋ยวก็บอกเอ้าแล้วทำไมผมไม่ได้อย่างตัวอย่างเนี้ยสมาคมภัตตาคารบอกเอ้าเราเนี่ยยอดขายเราตก
8: เพราะไทยช่วยไทย
7: เพราะว่าไทยช่วยไทยในคนไปกินร้านเล็กไอ้เราเดือน 1.8 ล้านปกติเราแย่อยู่แล้วก็ไม่มากินเราเลยเงี้ยไอ้ทุกที่ตีน้อยเงี้ยปิดไป3ไปปิดประปรุงไป3สาขาเงี้ยทุกอย่างใช่มั้ยแล้วคำถามคือรัฐบาลจะต้องให้ไทยช่วยไทยไปร้านใหญ่เหรอก็ต้องการช่วยเล็กๆไงช่วยสตรีทฟู้ดอะไรพวกนี้ช่วยขายผลไม้อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นนาโนไงเขาเลือกช่วยไงใช่ไหมเหมือนเงี้ยเหมือนในบัตรสวัสดิการคนจนเงี้ยที่เขากำลังทบทวนนะโยบายที่ว่า
8: อะไรไอ
7: ้ถ้าคุณเอาพ่อแม่คุณประโยชน์ไปนั่นเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องโอนเงินให้พ่อแม่คุณนะ 2,500 นะคนละ 2,500 สองคนก็5,000เพราะคุณเอาไปใช้นี
8: ่
7: แล้วถ้าเกิดพ่อแม่คุณได้เงินจากคุณแล้วก็ไม่ต้องมาเอาแล้วก็มีผู้ประถมแล้วผมก็เห็นด้วยนะแต่ในความเป็นจริงก็คือก็เอาไปแต่จะไม่ได้ช่วย
8: ไอ้อย่างเงี้ย
7: ตอนนี้บอกพ่อแม่เอาไปร้องเรียนก็คือฟาดกันไงก็หมายถึงถ้าพ่อแม่ไม่ถูกกับลูกอยู่แล้วก็หาทางจัดการซะ
8: แม่แต่ไม่ให้เงินอาจารย์หมายถึงนี้ถูกไหม
7: ใช่ไห
8: ม
7: อันนี้ก็คือรัฐบาลตอนนี้ก็คือไม่ต้องการจะหวานแล้วไงเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเงินเหลือน้อยแล้ว
8: เงินน้อย
7: กู้เยอะแล้วถามว่าไอ้บัตรคนจนเนี่ยมันคือฟิกคอร์สมันต้องฟิกคอร์สเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยให้ดูก็คือถ้าเป็นบริษัทก็คือจะลดฟิกคอร์สแต่นี้จะลดฟิกคอร์สเราก็ต้องมาตรวจที่ว่าเอ๊ค่าใช้จ่ายอะไรที่มันไม่ควรจ่ายวะเช่นอย่างของเราก็มึงทำไมต้องเปิดแอร์ทั้งวันวะมึงเปิดพัดลมบ้างได้ไหมหรือว่ามึงทำไมจะต้องกินกาแฟอะไรเงี้ยในมันก็ต้องลดฟิกคอร์สไงเพราะรายได้มันไม่เพิ่มอันเนี้ยไอ้คุณเอกนิติเนี่ยแกรู้เพราะก็เป็นไอ้ประธิบดีกรมเก็บภาษีใช่ไหมแต่ตอนนี้นายกก็คิดเรื่องการเมืองเอาคนโจมตีเยอะเดี๋ยวกู บอกกันเลิกไปก่อนให้เลิกไปก่อนปีนี้นะเหยินตีก็บอกว่ากูก็ไม่เลิกนะแต่กูทบทวนละกันเดี๋ยวปีหน้าว่าอีกทีนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้ AI นี่ก็เหมือนกันถามว่าคนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าเป็นชาวบ้านร้านตลาด
8: จะแจก
7: สมมติว่าเป็นรปภเฮ้ยรปภเนี่ยผมเคยเห็นเนี่ยผมเคยเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วเออผมเนี่ยยืนมุดผมไปรอพอผมยืนเปิดประตูเนี่ยแม่งเปิดไปเปิดมาเงี้ยนะผมก็ไปถาม ChatGPT ด้วยว่าถ้าเกิดผมว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยผมควรจะทำอะไรบ้างสึกอะไรเงี้ยมันก็ตอบให้ ถามว่ารปภเนี่ยผมถามว่าจะต้องไปเป็นโคเวิร์กเหรอ
8: ไม่ต้อง
7: ไม่ต้องจะต้องเป็นเอเจนต์เหรอไม่จำเป็น
8: เ
7: พราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออคุณทำแบบสมัยอาจารย์สมคิดที่อาจารย์สมคิดเขาใช้เงินไปกับสร้างสตาร์ทอัพไงสมัยอาจารย์สมคิดกับอาจารย์สุวิทย์ใช่ไหมเนี่ยทำเอาสตาร์ทอัพของไทยถ้าเกิดว่าเอาเราจะทำแบบไอ้ small ไอ้ small อะไรเงี้ยก็ได้คือตอนเนี้ยที่เราบอกท่านผู้ฟังก็คือ ChatGPT course เนี่ยมันเป็นล้านแหล่งเกิดคือมันมโหฬารเลย
8: ใช่ใช่ทำ
7: เราทำสมองได้ไหมเราทำสมองคือเราทำเฉพาะประเทศไทยได้ไหม
8: อ
7: ัน
8: นี้เห็น
7: หรือทำไปอุตสาหกรรมไปเลยทำอุตสาหกรรมไปเลยอุตสาหกรรมฟู้ดอุตสาหกรรมเมดิคอลอะไรไปเลยสำหรับประเทศไทยเลยได้ไหม
8: จริงๆเห็นด้วยกับ
7: เงินดีกว่า
8: เออ
7: เงินไปตรงนี้ดีกว่า
8: ผมมองนี้นะอาจารย์โครงการเนี้ยถ้าเกิดเราจะอัพสกิลคนเนี่ยนะคนเริ่มต้นเนี่ยให้เล่นเวอร์ชันฟรีไปแล้วถูกไหมสอนเขาใช้นะบางคนเนี่ยจริงๆนะเดี๋ยวนี้เวอร์ชันฟรีเกินเลย
7: ตรงๆนะอาจารย์ใน YouTube มันก็มีสอนเยอะตัวอาจารย์ก็สอนถ้าคนมันจะขวนขวายจริงนี่ก็ไปต้องไปแล้วมึงก็ดูใน YouTube เยอะมีเป็นร้อยเป็นพันน่ะใช่เปล่าก็ขอเล็กๆแค่นั้นน่ะไม่ต้องไม่คือระดับนั้นไม่ต้องไปทำโคเวิร์กหรอกโคเวิร์กก็ไม่มีปัญญาจ่ายหรอก
8: แล้ว
7: 3-4,000 แล้ว
8: ใช่ไงแต่ประเด็นผมคือพอคนใช้เยอะเนี่ยแล้วคนไหนต้องการใช้เฉพาะด้านจริงๆนะเราพัฒนา AI เฉพาะโมเดลเฉพาะด้านไปเลยแล้วเอาไปด้านนั้น
7: ใช่ใช่เอาเป็น AI เฉพาะด้านอาหารไปอาหาร AI medical แล้วเราก็เทรนมันเรื่องนี้แต่ไอ้นี่ก็โดนต่อว่ามาแล้วไงกรมประมงอ่ะที่ AI เหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีปลาเปอร์ไม่กี่ตัวเองที่ก็มีปลาแล้วก็ไปดูปลาทั้งหมดว่าจะไม่ออกอะไรกันเนี่ย
8: แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ควรจะทำจริงๆนะและบ้านเราควรจะเล่นแล้วจริงๆสิงคโปร์เขาก็ทำคือทำ small language model
7: ใช่ก็สำหรับประเทศตัวเองแล้วลงมาสู่อุตสาหกรรมที่ตัวเองได้เปรียบ
8: ถูกแล้วไม่ใช่ว่าเราไปแข่งตัวใหญ่แล้วคุณไม่ต้องไปพัฒนาอะไรอ่ะไอ้เวอร์ชัน Pro ขึ้นมาแข่งกับเขาเวอร์ชัน Free ขึ้นมาแข่งกับเขา
7: ไม่ได้ทำอยู่แล้วเพราะอย่างซาอุดิอาระเบียมันก็มีของเขาเองอะไรเงี้ยใช่ไหมฝรั่งเศสก็มีมิสโตรไอ้นี่มาลงทุนด้วยไอ้ Microsoft อะไรพวกเนี้ย
8: ไม่อาจารย์เรามานั่งไล่ดูจริงๆนะอาจารย์ประเทศในโลกเนี้ยที่ทำโมเดลจริงๆนะดังๆเนี่ยถ้าไม่นับอเมริกากับจีนนะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงมิสโตรฝรั่งเศสเนี่ยที่เหลือน้อยมากอาจารย์ไม่มีใครทำหรอกอาจารย์เพราะว่ามันทำไปก็แข่งกับเขายากเวลาเราทำโมเดลตัวนึงนะอาจารย์ค่าเทรนนิ่งเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยนะอาจารย์คุยกันเป็นหลายพันหลายหมื่นล้านเลยอาจารย์เสร็จแล้วพอโมเดลอาจารย์สังเกตดูสิล่าสุดเนี่ยไอโอปุสเนี่ยนะของครอสเนี่ยนะฮะออก 4.7 มา40กว่าวันเองอาจารย์มันออก 4.8 แล้วอะงั้นถ้าเกิดเราเป็นคนพัฒนาโมเดลนะอาจารย์เราตามมันไม่ทันนะแล้วผมเริ่มสังเกตอันนึงนะหลังๆเนี่ยอาจารย์สังเกตดูไหมว่าเฮ้ยมันพัฒนาโมเดลใหม่ๆเนี่ยเร็วขึ้นเก่งขึ้นมากเลยผมสงเหมือนที่มันพูดอะเผลอๆนะเอา AI มาช่วยเขียนด้วย
7: มันจะเข้าตลาดมันจะเข้าตลาด
8: เรื่อง
7: มันได้เข้าตลาดเอาแอป
8: เ
7: ปิลมันเพิ่งซับมิดไอ้นี่ไงมา2-3วันไงแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยให้หยุดพัฒนาลงให้หยุดความเร็วในการพัฒนาหน่อยได้ไหมเพราะว่าต่อไปจะไม่มี human in the loop แล้วคือหมายถึงว่าไอ้กระบวนการ workflow ต่างๆเนี่ยต่อไปมันไม่ต้องมีมนุษย์แล้วคือทุกวันนี้ที่มันพัฒนาเร็วขนาดนี้เพราะว่าไอ้อเมริกาก็กลัวจีนเนี่ยมันจะพัฒนาเร็วก็ยกไอ้ข้อจำกัดออกไปให้หมดไอ้จีนก็ไล่อเมริกาให้เร็วทุกคนก็ไล่กันเหมือนตอนนั้นน่ะไอ้รัสเซียมันก็ส่งยานอวกาศขึ้นไปอเมริกาก็ต้องตั้งโครงการพุทธแมนอนุมูลมึงส่งยานอวกาศไปกูนี่จะไปลงดวงจันทร์อะไรเงี้ยมันก็ไล่ใหญ่เลยตอนนี้ระหว่างทางช้างสารชนกันหญ้าแพ้คนทำงานแหลกลานตายไม่มีงานทำไม่มีงานทำ
8: อาจารย์ เห็นไหมสองช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีข่าวอะไรนะอีลิกชมิดอ่ะนะฮะไปป
7: ัจจุบันคนโหมันเละเทะเลยนะฮะ
8: จริงๆหลายคน
7: นะตัวนี้คนเดียวมีไอ้ลูกไอ้แบงค์ด้วยแบงค์ไงนั่นอยู่ให้ได้อะไรเงี้ย
8: ตอนนี้เด็ก
7: เขาก็เกลียด
8: ไม่พอใจอ่ะดัน
7: เออมันใครเขาไม่จ้างงานมันไง
8: เน
7: ี่
8: ย
7: ก็นี่ไอ้ไทยบันนิดนี่ก็จะออก 4,000 คนแล้วอ่ะปีเนี้ยเออไทยพาณิชย์เขามีตำแหน่งหนึ่ง AI transformation ด้วยนะ
8: ที่อาจารย์บอกว่าอะไรคอยไปดูว่าไอ้ตำแหน่ง
7: คอยไปดูใช่แล้วอาจารย์คิดว่ามีเฉพาะบริษัทนี้บริษัทเดียวผมคุยกับหนุ่ยเมื่อวานเนี่ยหนุ่ยบอกอ๋อผมไปนั่งเล่น ChatGPT แบบตัวแพงกับชอตตัวแพงนะเฮ้ยผมมานั่งดูแล้วเฮ้ยกูทำคนเดียวได้นี่ว่าบริษัทกูเป็น one person business ได้นี่ว่า
8: อาจารย์นี
7: ่ก็ส่งออกคนไปครึ่งนึงเรื่องที่เหลือเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรก็ AI มันทำได้หมด
8: ใช่เนี่ยผมเล่าให้อาจารย์ฟังนะวันก่อนเนี่ยผมให้ AI เนี่ยนะเอาครอสเนี่ยนะมาดูเสร็จเฮ้ยไปเอารายงานประจำปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มานะร้อยกว่าบริษัทให้มันไปเสิร์ชเองไงนะอาจารย์มันดาวน์โหลดมาเก็บให้ผมเท่านั้นยังไม่พอผมสั่งให้มันวิเคราะห์ต่อไว้บอกว่าให้งบการเงินเนี่ยคือรายงานประจำปีเนี่ยช่วยสรุปมาหน่อยที่รายได้เป็นยังไงอะไรต่างให้มันสรุปออกมาเลยนะแล้วพอดกราฟให้ผมมันใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ4ชั่วโมงมันทำเสร็จแล้วถ้าผมไปทำเองนะแค่ดาวน์โหลดไฟล์อย่างเดียวอะเผลอๆนะเป็นอาทิตย์อะเพราะว่าต้องไปหาว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยเว็บไซต์มันอยู่ไหนวะไปดาวน์โหลดยังไงให้ผมงงเว้ยมันทำได้ขนาดเนี้ยแล้วต่อไปเนี่ยยังนั่งคุยกับทีมงานเลยนะว่าเฮ้ยต่อไปเราทำอะไรกันนะเพราะว่ามันทำได้ดีมากๆเลยอาจารย
7: ์มันก็เทรนไงว่าฮิวแมนเนี่ยทำอะไรไงเหมือนในครอสเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันคุยเหมือนคนเลยผมถามมันอย่างเงี้ยผมถามมันนะบอกตอบมาก่อนว่าไปทำอะไร
8: โ
7: อ้พี่หมายถึงว่า GPT จะไม่ถามแบบนี้นะ
8: เออ
7: ใช่หรือว่าอะไรเงี้ยมันบอกเลยเอาตอบมาก่อนที่ถาม
8: อ๋อโอเคถามแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะถามเพิ่ม
7: ซึ่ง ChatGPT จะไม่ถามแต่ครอสไม่จะถามแต่นี้ผมไปอ่านที่ไหนไม่รู้เขาบอกเหมือนไปเทรนมันแบบคนคุยในนิยายอ่ะในนิยายอ่ะมันบทสนทนาในนิยายอ่ะคนคุยกันอ่ะคอร์สมันเลยคุยเหมือนคนมากที่สุดคือปกติคอร์สเนี่ยมันเก่งภาษามันเก่งอยู่แล้วไงภาษาไทยอ่ะเก่งอยู่แล้วเห็นไหมผมเองนี่นะผมยังไม่ค่อยกล้าใช้โอปุส 4.8 ยกเว้นตอนที่มันจะรีเซ็ตรีบใช้เลยเปลือง
8: โอ้
7: เปลืองมันกินไฟมากมันกินไฟมาก
8: มันกินโทเค็นนะ
7: เออมันกินโทเค็นมากก็เดี๋ยวเราก็ไม่มีมือห้ามใจแล้วไงเพราะฉะนั้นบางทีผมไม่ได้ถามคำถามที่มันลึกซึ้งมากถ้าคำถามที่มันลึกซึ้งอ่ะผมก็จะใจโอปุส 4.8 แต่คำถามเล็กน้อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้
8: เนี่ยกลับมาเนี่ยอย่างไอ้ประเด็นไอ้เนี่ยไอ้พาสปอร์ตเนี่ย AI พาสปอร์ตเนี่ยมันไม่ได้เขียนเรื่องจำนวนโทเค็นเห็นไหมแล้วสุดท้าย
7: ใช่ดูก็นี่ไงอาจารย์ไปไหมมันพระรหัสเนี่ยเขาจะให้ระดมเนี่ย3ชั่วโมงเองไปไหมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจารย์ไปดิกระทรวงดีเนี่ยทรงดีเนี่ยเขาบอกเลยใครมาช่วยชาญมาเนี่ยมาระดมกัน
8: ก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วเยอะแล้วเนี่ยจริงผ่านรายการอาจารย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาอ่านบทความผมอยู่ละเขาคงพอทราบอยู่แต่จริงๆมันมีประเด็นนึงนะอาจารย์ที่น่าสนใจในทีวาเนี่ยแล้วมันเขียนผิดมากเลยนะเขียนแปลกดีกว่านะฮะคือไปบอกว่าต้องประมวลผลในไทยเขาบอกเนี่ยการ AI เนี่ยต้องประมวลผลในไทยจริงๆต้องบอกนี่เลยจัน
7: เราไม่มี
8: เราไม่มีจัน
7: คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจากจีนแล้วกันคือจีนเนี่ยเขาไม่ให้ข้อมูลของนอกประเทศอย่าง Apple อย่างเงี้ยเวลา iPhone ใช้เนี่ยที่คนใช้ข้อมูลในอย่างเงี้ยห้ามออกนอกประเทศทีนี้ก็เลยเอาไปทำกันใหญ่เลยว่าอันนี้ต้องห้ามเนิร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่หมายถึงว่าคุณต้องมี data center เฉพาะด้านนี้เลยนะ
8: ไม่แล้วมันไม่ง่าย
7: มั้ยล่ะคุณมีมั้ยล่ะ
8: มันต้อง
7: มี ChatGPT มีมั้ยล่ะที่มาทำเพื่อโครงการนี้มีมั้ยล่ะ
8: ไม่มีหรอก
7: ไม่มี
8: คืออาจารย์ต้องบอกงี้ถึงแม้เราบอกว่าไอ้บริษัท Tech Company เนี่ยมาตั้ง data center ในไทยนะแต่มันไม่ได้เอาโมเดลมาตั้งในไทย
7: ใช่คนละเรื่องคนละเรื่อง
8: คนละเรื่องกัน
7: งั้นมันจีนไอ้ที่มันเก็บไว้นั่นคือจีนหรือ TikTok อย่างเงี้ยเขาบอกว่าห้ามเอาที่ไอ้ที่ตอกอเมริกาเนี่ยเข้าข้ามไปจีนนะมันก็มาตั้งอยู่อเมริกามั่งอะไรมั่งนี่ไงใช่ไหมอันนี้เป็นคนละเรื่องไงคนละเรื่อง
8: คราวนี้เ ไอเนี้ยก็คืออีกประเด็นนึงที่ผมเห็นแล้วเออพอตอนแกะ TOR ออกมาเอออันนี้แปลกเว้ยอยู่ดีคุณไปเขียนว่า Top Tier Model อ่ะนะ
7: แม่อาจารย์ก็ไปถามเลยแล้วไอ้ Data Center ที่เก็บเนี่ยใครลงทุนใครลงทุนอยู่ที่ไหน
8: ก็จริงๆเนี่ยผมว่าไอเนี้ยก็คือปัญหาละคือจริงๆมากมันเก็บแค่หลอกได้แต่เวลาทุกครั้งเนี่ยที่เราไปถามคำถาม AI นะกันมันจะยิงออกไปต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยนะ
7: แล้วแต่ถ้าเกิดเราตั้งไม่ให้มันเทรนก็ได้บางอันมันก็มีตั้ง
8: ยังไงมันยิงออกแต่มันไม่เอาดาต้าเราแต่ยังไงมันจริงแต่ว่ามันจะสัญญาว่าเฮ้ยมันจะไม่เอาไปเทรนนะอย่างนี้คือต่างกันกันตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นข้อด้อยอันหนึ่งอีกข้อนึงที่ผมคิดว่าเออตัว TOR เนี่ยก็การจะเขียนมาแล้วก็คุมเกลืองั้น 2-3 ประเด็นเนี่ยผมก็เลย
7: ผมคิดว่าคนเขียน TOR เนี่ยประเมินผู้รู้ในสภาเนี่ยต่ำไปแล้วก็ประเมินความพัฒนาการของ AI เนี่ยต่ำไป
8: อันนี้เห็นด้วย
7: คือพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีระดับป้อมเนี่ยมันไม่เคยมาแกะนะเพราะป้อมเป็นว่าที่รัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเงาดีไงนะมันก็แกะไงพอแกะปุ๊บก็พูดในสภาไงแล้วก็มีธีรชาติกอตระกูลแม็กอะเล่นต่อไงใช่ไหมแล้วตอนนี้คนก็ตั้งคำถามไงว่าคือเหมือนกับว่าสิ่งที่โครงการนี้พรอมมิสอะกับสิ่งที่ได้มันคนละอันไงอาจารย
8: ์ถูกคือมูลค่ามันจะไม่คุ้มแต่จริงๆเนี่ยถ้าปรับนิดนึงนะ
7: แล้วมันมีโครงการหนึ่งนะอาจารย์ของ OKMD อะมันคล้ายๆกันเลยมันใช้เงินน้อยไงอาจารย์ดูป่ะ
8: อาจารย์พอดีผมอะก็พอทราบเรื่อง OKMD นะ
7: เออมันใช้เงินน้อยกว่าไง
8: มันต่างกันนิดนึงกันคือจริงๆอ่ะระบบมันเนี่ยค่าโทเก้นเนี่ยของโอเคนที่เขาแยกจ่ายนะ
7: อาจารย์พอดีเวลาหมดแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอาจจะไปต่อครั้งหน้าก็ได้นะเวลาหมดแล้วเอาครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
10: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลกลาโหมไทยเวียดนามสานต่อความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความมั่นคงเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนอกจากการหารือระดับ

0: ในทุกระดับเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนอัธวิจีกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนไฟเขียวซินเคอหยวนเปิดกิจการต่อในอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมตัวแทนจากสมาคมผู้ค้าเหล็กแถลงกรณีความกังวลในกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่าบริษัทดังกล่าวอักษรย่อ SKY เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่อยู่ในการก่อสร้างตึกสตง.และถล่มช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับมาเปิดโรงงานจึงสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนจำนวนมากในเรื่องของคุณภาพมองว่าการเปิดโรงงานซินเคอหยวนมีพิรุธหลายอย่างโดยโรงงานเคยเกิดไฟไหม้และมีการแก้ไขระบบเรื่องความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วเรื่องความปลอดภัยแต่สาระสำคัญไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยแต่คือเรื่องของมาตรฐานโรงงานซินเคอหยวนวิโรจน์นำทีมส.ส.ภูเก็ตทนายอันบุรีรัมย์บุกกกต.ยื่นหนังสือร้องให้สอบปมอธิบดีปกครองลายสั่งช่วยน้ำเงินด้วยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนและนายภัทรพงษ์สุขภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์เข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อสอบสวนกรณีที่อธิบดีกรมปกครองกรมการปกครองมีภาพแชทหลุดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งส.ส.ขอให้สอบสวนกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิบดีกรมการปกครองจากการไล่สั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยน้ำเงินด้วยการกระทำเช่นนี้เป็นการสั่งการโดยไม่เห็นหัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือเป็นการทำโดยอุกอาจอยากให้กกต.ตรวจสอบการดำเนินงานและการสั่งการว่ามีความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้านนายวิโรจน์กล่าวว่าจะพิสูจน์ว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิมพ์แชทหรือไม่มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วว่าแม้ไลน์ไอดีหรือบัญชีผู้ใช้งานจะสามารถลงในหลายอุปกรณ์ได้แต่ไม่ว่าอุปกรณ์ใดจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาจะปรากฏในทุกอุปกรณ์เหมือนกันหมดหากการสั่งการเกิดขึ้นจริงขอตั้งข้อสังเกตว่าส่งไปยังจังหวัดใดบ้างจึงอยากให้ทางกกต.และปปช.ตรวจสอบหากผิดจริงถือว่าเข้าข่ายการใช้อำนาจในทางมิชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio

0: Making Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับช่วงนี้เราจะคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ Informa Market ประเทศไทยนะฮะผู้จัดงาน ProPackเอเชีย2026นะครับคุณกฤษสอนโตเจริญธนาผลนะครับไม่ทราบอยู่ในสายกันแล้วครับสวัสดีครับคุณกฤษสอนครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับขอทราบความพร้อมของงาน ProPack เอเชีย2026ครับ
4: ค่ะก็งาน ProPack เอเชียในปีนี้นะคะก็จะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะชั้นนำระดับเอเชียซึ่งในปีนี้ค่ะเราจัดเป็นครั้งที่33แล้วนะคะงานโปรแพคเอเชียค่ะก็เหมาะกับผู้เข้าชมนะคะในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาและเวชภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคค่ะสำหรับงานโปรแพคเอเชียนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะในการเป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคค่ะที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีผู้ประกอบการและโอกาสทางธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรนะคะซึ่งถ้าผู้เข้าชมงานนะคะมาที่งานโปรแพคเอเชียแล้วงานโปรแพคเอเชียค่ะจะไม่ได้เป็นเพียงแค่งานแสดงสินค้าแต่ว่าจะเป็นงานที่รวบรวมอีโคซิสเต็มค่ะของอุตสาหกรรมแปรรูปแล้วก็บรรจุภัณฑ์ค่ะที่เรารวบรวมทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกผู้ผลิตเครื่องจักรผู้ให้บริการโซลูชันแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME ค่ะในภูมิภาคเอเชียให้มาพบปะนะคะสร้างเครือข่ายแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือในธุรกิจไว้ในที่เดียวค่ะก็ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจนะคะสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันค่ะ
3: ปีนี้มีไฮไลท์และสัมมนาที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับผู้ที่มาชมงานมีอะไรบ้างครับไฮไลท์ครับ
4: ค่ะสำหรับตัวไฮไลท์ที่ภายในงานนะคะภายในงานเนี่ยเราก็จะมีโซนหลายๆโซนที่เกิดขึ้นด้วยกันนะคะโซนแรกเนี่ยก็จะอยู่ภายในงานค่ะก็จะเป็นโปรแพคสเตจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกค่ะแล้วก็องค์กรชั้นนำนะคะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีการเจาะลึกเทรนด์ AI IoT แล้วก็ Smart Manufacturing ด้วยนะคะอีกโซนหนึ่งค่ะก็จะเป็นโปรแพคเกอร์เม่ค่ะอันนี้ก็จะมาได้เห็นในการสาธิตนะคะการทดลองแล้วก็การเวิร์กช็อปค่ะในการเพิ่มมูลค่าของตัววัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อสัตว์อาหารทะเลแล้วก็ตัวสัตว์ปีกค่ะถัดไปจะมีอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโปรแพคดิงสเฟียร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่โฟกัสเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเลยนะคะก็จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีค่ะแล้วก็นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีโซน Creative Design Village ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่จุดประกายนะคะในเรื่องของดีไซน์บรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งภายในโซนนี้เนี่ยก็จะมีตัวบรรจุภัณฑ์นะคะที่ชนะการประกวดระดับประเทศระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกมาจัดแสดงที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแพ็กเกจจิ้งดีไซน์คลินิกค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวคลินิกให้คำปรึกษานะคะจากผู้เชี่ยวชาญค่ะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็จะมาให้คำแนะนำเชิงลึกแล้วก็เทคนิคในการสร้างแบรนด์การเลือกใช้วัสดุในการไปออกแบบแล้วก็จนผลิตออกมานะคะก็ตัวผู้เชี่ยวชาญนี้ก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมากันทุกวัน
3: คุณแชมป์มาไหมฮะคุณแชมป์มาป่ะครับ
4: คุณแชมป์จะเป็นสปีกเกอร์นะคะในวันพฤหัสที่11ค่ะช่วง10โมงครึ่งค่ะที่โปรแพคสเตจค่ะ
3: ประเด็นอะไรฮะผมอยากทราบ
4: สักครู่นะคะ
3: จำได้ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าแชมป์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับ14ของโลกนะรางวัลส่วนใหญ่น่าจะเป็นของคุณแชมป์เมื่อมั้งที่มาโชว์ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรนะครับทีนี้ทีมงานหลักเนี่ย New Horizon Connecting Processing and Packaging Ecosystem Empowering Sustainability เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นทีมงานหลักใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ทีมงานนี้คิดขึ้นมาจากอะไรครับ
4: ค่ะก็ในส่วนของตัวประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็น strategic hub นะคะของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการผลิตในตัวอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในอาเซียนด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าตัวจากตัวแนวคิดตรงนี้นะคะเราก็จะสะท้อนให้เห็นว่าณปัจจุบันนะคะอุตสาหกรรม processing กับ packaging เนี่ยได้ก้าวสู่ยุคใหม่แล้วนะคะก็คือคนที่มาเดินงานนะคะไม่ได้มองเพียงเครื่องจักรหรือว่าการผลิตอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเขามองว่าการที่มาเดินงานนะคะมันจะเป็นการเชื่อมโยง ecosystem ของการผลิตนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยนะคะภายในงาน ProPack Asia ค่ะก็จะรวมทั้งผู้ผลิตเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆนะคะที่เข้ามา อยู่ภายในงานนะคะเพื่อสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมให้แข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นค่ะ
3: ปีผ่านๆมาเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้จับที่นี่นะแต่ปีนี้นี่ย้ายมา Impact ทำไมย้ายมา Impact ฮะ
4: ค่ะก็สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทำให้การจัดงาน ProPack Asia ในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะของงานเพราะว่าเราได้ย้ายมาสู่ที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีนะคะก
3: ็
4: จะเป็นการยกระดับงานในหลายมิตินะคะมิติแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่จัดแสดงนะคะเพิ่มใหญ่ขึ้นประมาณ 20%ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคนะคะของการซื้อเครื่องจักรเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
3: ปกติน
4: อกจากนั้นนะคะค่ะ
3: ปกติมีคนมาปีละกี่คนครับ
4: ค่ะในปีนี้นะในปี
3: ที่ผ่านมาม
4: ีคนเข้าร่วมประมาณ 65,000 คนค่ะแ
3: ล้วก็ 65,000 คน
4: เราคาดใช่ค่ะปีนี้เราคาดหวังว่าจะมีคนเข้าร่วมอยู่ที่ 80,000 คนค่ะ
3: ก็คือว่าแสดงว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฮอมันน้อยไปใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเพราะว่า
3: พื้นที่มันน้อยไป
4: ตัวเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงอะค่ะตัวมีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาจัดแสดงเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าที่เก่าเนี่ยตัว
3: พื้นที่
4: จัดแสดงเนี่ยมีข้อจำกัดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยย้ายมาที่ Impact ค่ะ
3: เพียงแต่ว่าพื้นที่เก่าเนี่ยมันไปรถไฟฟ้าได้ไง
4: ค่ะที่ Impact เมืองทองธานีตอนนี้ก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วนะคะก็เชื่อมเข้ามาถึงในตัว Challenger Hall ได้เลยค่ะ
3: ในคำถามที่ให้มาเนี่ยไม่ได้บอกนะว่างานมีที่ไหนและเมื่อไหร
4: ่ค่ะ
3: กี่วันนะ
4: ใช่ค่ะ
3: งานนี้จัดที่ไหนจัดเรารู้แล้วจัดที่ Impact แต่เราไม่รู้ว่าจัดวันไหนนะฮะ
4: ได้ค่ะงาน ProPack Asia ในปีนี้นะคะก็จะจัดเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะจัดว
3: ัน
4: ที่10ถึง13มิถุนายนค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะใช้เราใช้ Challenger Hall ทั้งหมด3ฮอลเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้เข้าชมงานนะคะเขาสามารถเข้ามาเห็นได้ตั้งแต่เทคโนโลยีนะคะแนวโน้มการตลาดแล้วก็โอกาสทางธุรกิจค่ะซึ่งงาน ProPack Asia นะคะก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีตัวสัมมนาต่างๆนะคะมากกว่า200หัวข้อสัมมนาแล้วก็จากวิทยากร100ท่านจากทั่วประเทศ
3: อันนี้ได้เตรียมมาไหมฮะว่าหัวข้อสัมมนาเนี่ยมีอะไรบ้างวิทยากรเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยนะไม่ทราบว่าคุณกฤษกรกฤษสอนได้เตรียมมาไหม
4: ค่ะ
3: มีหัวข้อมาในมือไหมฮะ
4: นะคะค่ะ
3: คุณก็จะสอนพูดเสียงดังหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันเบาพอเบาออกวิญญาณมันไม่มีพลังเนี่ยเสียงเบามากเลย
4: โอเคค่ะ
3: เหมือนกระซิบเลยอ่ะเนี่ยเหมือนกระซิบเลย
4: ค่ะได้ยินชัดไหมคะ
5: เออชัดนะเมื่อสักครู่นี่คือกระซิบนะฮะที่พูดออกไปนั่นแหละ
4: โอเคค่ะ
5: มีหัวข้อสัมมนาอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็มีใครมาเป็นวิทยากรครับ
4: ค่ะสำหรับตัวหัวข้อสัมมนานะคะอันแรกค่ะของคุณแชมป์นะคะก็จะเป็นหัวข้อ Executive Thai PDA Talk ค่ะ Good Design Good Business from Local Roots to Global Recognition นะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางคุณแชมป์ร่วมกับสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะที่จะเข้ามาเป็นสัมมนานะคะในวันที่11มิถุนาค่ะช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะ
5: คุณแชมป์พูดคนเดียวเลยใช่ไหม10ถึงเที่ยงเนี่ย
4: จะร่วมกับนายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยด้วยค่ะ
5: เหมือนปุ๊บเหมือนในสัมมนาที่เราจะจัดเลย
4: เป็นเสวนา
5: 20มิถุนา
4: ใช่ค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะมีในส่วนของสัมมนาที่เป็น Executive Talk Agri Business นะคะอันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการแปรรูปนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะได้วิทยากรจากต่างประเทศนะคะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแปรรูปนะคะในส่วนของอาหารนะคะเข้ามาเป็นวิทยากรให้นะคะนอกจากนั้นนะคะ
5: แล้วมีฟังแล้วคนฟังภาษาอังกฤษไม่ออกทำไงมีการแปลให้ไหม
4: เรามี
5: หูฟังใช่ไหม
4: หูฟังแปลภาษาให้ค่ะใช่ค่ะเซสชั่นเราที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะเราจะมีเตรียมหูฟังแปลภาษาให้หรือว่าจะมีแอปพลิเคชันนะคะในการที่จะแปลภาษาให้ด้วยค่ะ
5: มีอะไรน่าสนใจไหมฮะในหลายร้อยสัมมนาเนี่ยนอกจากสองอันนี้ที่พูดไปแล้วครับ
4: ก็จะมีตัว Asia Food Safety Forum นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารจัดโดยร่วมมือกับยูนิโดนะคะที่เป็นหน่วยงานภายใต้ UN ค่ะก็จะมาพูดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารค่ะภายในงานค่ะซึ่งสัมมนาอันนี้ก็จะมี2วันนะคะ
5: คร
4: ับ แล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็จะมีสัมมนาที่จะเป็น Executive Beverage Talk นะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มค่ะก็จะร่วมมือกับสมาคมเครื่องดื่มไทยนะคะที่จะจัดสัมมนาอันนี้ขึ้นค่ะ
5: ส่วนใหญ่สัมมนาเนี่ยที่เป็น Executive Talk เนี่ยก็คือจะมาพูดเรื่องเทรนด์หรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะจะมาพูดเรื่องเทรนด์ทิศทางแล้วก็แนวโน้มของอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอุตสาหกรรมอาหารค่ะ
5: คุณกุจสอนจัดมา33ปีเนี่ย

0: ในแง่
1: ค
0: เท
1: ่ะ
0: รนด์นี่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะมันคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดขายยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรดักต์
1: ใช
0: เนี
1: ่
0: ่ย
1: ค่ะ
0: เราอ่ะไม่เห็นนะบางอันนะเราเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยจัด
1: เพรา
0: ค
1: ะว่
0: อ
1: า
0: ร์ส
1: บรรจุภัณฑ์
0: เนี่ยผมเชิญแชมป์มาเนี่ยครั้งสองครั้งนะครั้งหนึ่งวันหนึ่งครั้งหนึ่งสองวันเราทำเวิร์กช็อปด้วยเนี่ยในแง่การตลาดเนี่ยบรรจุภัณฑ์เนี่ยแพ็กเกจจิ้งอีสโปรดักต์นะคือคนเนี่ยมันเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนไงมันไม่เห็นโปรดักต์อย่างเงี้ยอย่างกรณีนิวเจริญโซโมซูริคอลเนี่ยก็จ้างแชมป์ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่นี่ยอดขายขึ้นเลยนะ 30% เนี่ยโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะข้างในเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแล้วเราจะเข้ามาที่งานเนี่ยสมมติถ้าคนเข้ามาที่งานเนี่ยกับคนไม่มามีความแตกต่างไหมฮะเช่นสมมติผมอยู่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยผมไม่มางานโปรแพคเอเชียกับไอ้คู่แข่งผมเนี่ยมางานโปรแพคเอเชียเนี่ยมีความต่างกันยังไงฮะสำได้เปรียบเสียเปรียบ
1: ถ้ามางานโปรแพคเอเชีย
0: เสียงดังนิดนึงนะครับ
1: เห็นเทคโนโลย
0: ีคุณก็จะสอนเสียงดังเสียงดังหน่อย
1: ค่ะถ้ามางานโปรแพคเอเชียนะคะก็จะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่ได้นำมาเปิดตัวที่งานโปรแพคเอเชียเป็นครั้งแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกของโลกหรือว่าครั้งแรกของประเทศแล้วก็ครั้งแรกในภูมิภาคด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะได้มาเห็นในเรื่องของตัวชิ้นงานนะคะที่ชนะการประกวดอะค่ะระดับประเทศระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยปรึกษานะคะ เรื่องของการออกแบบแล้วก็การผลิตบรรจุภัณฑ์กับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบตรงนี้ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานเราก็ยังมีในส่วนของตัวหน่วยงานนะคะแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวกับด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะจากหลากหลายประเทศนะคะที่จะเข้ามาแสดงในส่วนของตัวชิ้นงานแล้วก็ให้คำปรึกษาตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเดินงานเนี่ยก็จะได้มาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีความรู้ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการผลิตตัวสินค้านะคะแล้วก็ออกไปแข่งขันสู่ระดับสากลได้ค่ะ
0: คือพูดง่ายๆก็คืองานนี้คนที่มาเนี่ยจะทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันถ้าสินค้าของท่านเนี่ยบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็งานเนี้ยมีลักษณะของการเป็น one stop shop คือปกติถ้าไม่มีงานเนี้ยคุณจะไปดูเครื่องจักรจะไปดูยังไงวะถ้าไม่มีงานโปรแพคเอเชียเนี่ยเราจะไปดูเครื่องจักรเราจะไปขอดูที่ไหนมันก็ลำบากใช่ไหมฮะจะไปขอเขาดูโรงงานแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ให้ดูจะไปพบสมาคมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปหาแต่ละสมาคมจะไปพบไออีโคซิสเต็มต่างๆมันก็ลำบากใช่ไหมฮะแต่ถ้ามางานนี้ก็คืองานเดียวพบได้หมดเลย
1: ใช่
0: ไหมครับคืออันนี้คือคำถามนั่นแหละข้อสุดท้ายนี่แหละแต่ผมเปลี่ยนวิธีถามใช่ไหมเพราะถ้าเราไปถามสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้จากโปรแพคเอเชียคืออะไรเนี่ยมันก็คือธรรมดาไงเราก็เปลี่ยนคำถามว่าคนที่มากับคนที่ไม่มามีความแตกต่างยังไงจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไปเก็บข้อมูลนะผมจะไปดูเลยว่าเฮ้ยคนที่มานี่เป็นใครบ้างไม่ทราบมีข้อมูลมาไม่รู้แต่ละปีเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการกี่คนเป็นนักศึกษากี่คนเป็นอะไรพวกนี้นะแล้วก็เออปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของไอ้กิจการเนี่ยมันไปเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเนี่ยเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเนี่ย 30% เนี่ยยอดขายขึ้นโดยไม่ได้เปลี่ยนตัวโปรดักต์เลยแล้วก็มาไฮไลท์นะก็เชิญคนเหล่านี้ขึ้นมาโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งที่คนน่าสนใจนะเพราะเขาเป็นเจ้าของกิจการไงนี่อย่างเงี้ยอย่างที่แชมป์ออกไอ้เนี่ยไอ้น้ำอ้อยไล่ไม่จนเนี่ยจากเดิมเป็นขวดพลาสติกทั่วไปเนี่ยแล้วแชมป์เนี่ยออกเป็นไอ้ต้นอ้อยเลยเอาบรรจุภัณฑ์เนี่ยมาต่อกันได้ห้าชิ้นแล้วเวลาไปออกงานเนี่ยวางเป็นดงอ้อยเลยเนี่ยยอดขายเพิ่ม 30% นะยอดขายมาจากต่างประเทศด้วยผมว่าเซสชั่นเนี้ยถ้าเอาเจ้าของกิจการที่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์

0: แล้วยอดขายขึ้นเนี่ยมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะมันจะเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งเลยนะฮะอันนี้ในฐานะคนที่เคยจัดคอร์สมัจจุพันธ์แล้วก็บรรยายเรื่องมาร์คแพคเกจิ้งอีสโปรดักต์มาด้วยนะครับอันท้ายนี้คุณกฤษสอนมีอะไรจะเดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะท่านผู้ฟังงานที่เราคุยกันเนี่ยเป็นงาน Pro Pack Asia 2026นะฮะจัดมาแล้ว33ปีปีนี้นี่อย่าไปที่เดิมนะที่ใครไปทุกปีเนี่ยปีนี้เขาจัด Impact เมืองทองธานีนะฮะจัดที่หลักเลยคือ Challengerนะครับผมไม่รู้ว่ากี่ฮอลล์ก็ไม่ทราบปีนี้กี่ฮอลล์ฮะ
1: 3ฮอลล์ค่ะเฉลิม
0: สามฮอลล์
1: เลยค่ะใช่ค่ะ
0: เดินกันก็ไม่ถึงกับเหนื่อยมากแต่ก็ไม่ถึงกับเล็กเกินไปนะฮะจัดเนี่ยพรุ่งนี้จัดเลยพุธพฤหัสศุกร์
1: ค่ะพรุ่งนี้กันแล้ว
0: ดีเฉพาะวันทำงานนะมันจะได้คึกคักอ๋อพระศุกร์เสาร์นะฮะ3วันใช่ไหม4วันนะ
1: 4วัน
0: พุธพฤหัสศุกร์ก็คือ10 11 12 13นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ใครสนใจก็ขอให้รีบไปเลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันถ้าจะโทรไปเช็คได้ไหมว่าเอาแชมป์เลยละกันผมบอกเลยแชมป์เนี่ยน่าสนใจวันพฤหัสใช่ไหมครับ
1: วันพุธวันพฤหัสที่11ค่ะ10โมงเช้าค่ะที่เวที ProPack Stage ค่ะ
0: ใครอยากจะไปพบคุณแชมป์นะฮะอันดับ1ของประเทศไทยอันดับ14ของโลกรางวัลนี้ต้องซื้อตู้ใหม่ทุกปีนะครับ10โมงถึงเที่ยงวันพฤหัส Impact เมืองทองธานีโรแพคเอเชีย2026แต่งานน่ะเขาจัดพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นี้เลยนะครับอิมแพคนะอย่าไปผิดนะสุดท้ายนี้คุณกฤษสอนมีอะไรจะฝากไหมครับ
1: ได้ค่ะก็ฝากเชิญชวนนะคะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมค่ะก็เชิญชวนเข้ามาที่งานโปรแพคเอเชียนะคะเพราะว่าเป็นงานเดียวค่ะที่ได้ชมทั้งเทคโนโลยีแนวโน้มการตลาดแล้วก็โอกาสทางธุรกิจนะคะที่งานโปรแพคเอเชียค่ะงานจัดวันที่10ถึง13มิถุนายนนะคะที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีนะคะแล้วก็สามารถเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าแล้วนะคะถ้าผู้สนใจค่ะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดงานนะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.opacasia.com ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามานะคะสอบถามได้ที่เบอร์020360500ค่ะ
0: ผมย้ำอีกทีนะฮะ ProPack Asia www..pro ก็ PRO Pro PAK แล้วก็ Asia ติดกันไปเลย2026ด้วยไหมครับ
1: ProPack Asia อย่างเดียวค่ะ
0: โอเคพอนะฮะ www.propackasia น่าจะ .com นะครับอย่าลืมไปกันนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นี้สำหรับท่านที่คิดว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยสำคัญต่อความสำเร็จของท่านหรือจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนที่อาจจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์หรือเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ก็ได้นะครับคนที่ไปเนี่ยโอกาสจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ไปวันนี้ขอบพระคุณคุณกฤษสอนมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูณ
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอตราเสือดาว
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
9: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
8: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงที่2นี่อยู่กับคุณอาทิตย์โควิดรางคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
10: สวัสดีครับคุณเฮ้ยท่านฟังครับ
0: ก็ทองนี่ลงหนักมากนะฮะ
10: โ
0: อ้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ตั้งประคองตัวได้พัดลงมาจนไม่หวั่นไม่ไหวแล้ว 4,300 ลงไงใช่มั้ย 4,300 ต้นนะเมื่อวานอิสราเอลก็โดนอิหร่านยิงเข้ามาไงเนี่ยเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเฮ้ยสงบศึกเนี่ยหยุดยิงเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะอิสราเอลไม่ไปฮิบุลเลาะห์ไงฮิบุลเลาะห์เนี่ยมันเป็นพันธมิตรที่อิหร่านหนุนน่ะแล้วจริงใจกับอิหร่านไงเพราะว่าฮูตีเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอิหร่านนะประมาณเดือนนึงอะถึงจะช่วยอะแปลว่าอิหร่านโดนตี
10: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรกันแปลว่า
0: ฮามาสนี่ก็เอาตัวจะไม่รอดอยู่แล้วนะ
10: ครับ
0: ฮามาสยังบ่อยว่าจะไปตีพวกดูไบอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมก็มีฮิบุลเลาะห์นี่แหละที่ถล่มอิสราเอล
10: แพ้ให้ความร
0: ู้
10: สึก
0: อิหร่านก็เลยยิงไปที่อิสราเอลไงอิสราเอลก็ยิงไปที่ไอคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมใช่ไห
10: ม
0: ตอนนี้ทรัมป์ก็เลยต้องโทรไปบอกที่เทนเดฮูเฮ้ยอย่าไปให้มันเรื่องบานปลายกำลังดีมันอยู่อะไรพวกนี้ก็รอดีลเมื่อไหร่จะจบเดี๋ยวว่าสุกนี้ว่าจะคุยเสาร์นี้ว่าคุยอาจารย์สมชายเนี่ยว่ามันเมื่อไหร่จะจบประทีนึงวะกวนกันเต็มที่ไปแล้วใช่ไหม
10: มันจะไปยังไง
0: นายกก็ไปเยือนเวียดนามนะ
10: ครับ
0: แล้วก็สนิทสนมก็เวียดนามโตลำก็เข้ามาเวดบี้ตัวกัมพูชาไงใช่ไหมนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนี่ก็กำลังปวดเลย
10: โอ้โห
0: นะดูเปียก็ล่วงไปมากกว่าสมัยซูฮาโตอีกตลาดหุ้นก็ขึ้นทั่วโลกนี่ขึ้นก็ตกไป 30% ใน 4-5 เดือนเนี่ยตั้งญาติเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติก็แย่สิใช่ไหม
10: อ
0: ันนี้ประเทศที่มีศักยภาพอ่ะ
10: ครับ
0: การเมืองเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนเนี่ยลูดเลยนะ
10: คนละเรื่องเลยนะคนละประเทศเดียวกัน
0: ก็คุณดูประเทศไทยเลย20ปีมานี้เป็นไงอ่ะจากเดิมเนี่ยโอ้โหเป็นดาวเด่นเลยอ่ะใช่ไหม
10: ครับ
0: หลังจากฟื้นมาได้จากต้มยำกุ้งอ่ะพุ่งพรวดเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ลงมากี่ปีแล้ววะ
10: ใช่ไหมสระลงยาวกรอบกรอบ
0: 20ปีอ่ะโจโควีบริหารประเทศนี่จะขึ้นเป็น G10 นะคุณนานอีโคโนมิสต์ใช่ไห
10: ม
0: ตอนที่ปก G10 จำได้ไหมที่ตอนที่ไบเดนไปเยือนอินโดอ่ะ ที่ประชุม G20 Economist ลงเลยนะว่ามันมีอยู่ 3-4 ประเทศน่ะที่จะโตอ่ะมันก็มีอินเดียเวียดนามแล้วอินโดอินเดียเนี่ยขึ้นเป็น G5 นะแล้วก็อินโดเนี่ยจะขึ้นเป็น G10 ภายใน10กว่าปีนี้นี่ล่วงเลยอ่ะ
10: ศักยภาพอ่ะมีมากใช่ไหมเพียงแต่ว่าบริหารอย่างไรความเชื่อมั่นอย่างไร
0: อยู่แข่งกับเวียดนามเป็นระดับหนึ่งเรื่องการเติบโตตอนนี้มาอยู่ในคู่กับเราแล้วอ่ะใช่ไหม
10: พลิกผันขนาดนั้น
0: อันเนี้ยถ้าคุณฟังก็ต้องอ่านเกมให้ออกรายการเราอ่ะเมื่อก่อนชื่อกลยุทธ์ธุรกิจสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะสมัยธุรกิจไทยรุ่งเรืองอยู่เราจัดรายการกลยุทธ์ธุรกิจนะตอนที่ทำสถานีใหม่ๆอ่ะเราจัดตอน4โมงถึง5โมงเย็นนะฮะแล้วก็เนี่ยผมก็ไปจัด11/1อยู่ตอนนั้นคุณเลยก็วิ่งมาแล้วก
10: ็ช่วงบ่ายใช่ไหมอันนี้คุณเลยกี่โมง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
10: แบบต่อกันแหละมันต่อกัน
0: ใช่ไหมก็เรียกว่าอ่านเกมอ่านกลยุทธ์นะ
10: ที่คิดธุรกิจนะ
0: คิดธุรกิจนะครับผมก็ตัดชื่ออ่านเกมกลยุทธ์ได้เป็นรายการอีกรายการหนึ่งทางช่องวันนะครับทีนี้เราก็จะต้องอ่านไอ้กายสัปดาห์จริงเมื่อวันจันทร์เนี่ยพอดีผมทำเทปหายก็เลยจัดเองก็เลยพูดเรื่องอโมฟตินะของคุณธนาธีรจริยะไปใช่ไหมแต่นี้ก็กลับมาอีกทีนึงแล้วกันที่ดร.สุรเกียรติพูดที่งานประชาชาตินะครับเรื่องเอทดิสรัปชันนะคร
10: ับ
0: ว่ามันมีดิสรัปชันเนี่ย8ประการนะครับแล้วก็ซึ่งสะเทือนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอันแรกที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือเทค and AI disruption นะความปั่นป่วนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยตัวอโมเดอีเนี่ยซึ่งเป็น CEO ของครอสเนี่ยยื่นเข้าตลาด
10: IPO
0: แล้วก็บอกเลยว่าเอ้ยอย่าพัฒนาให้มันเร็วมากเกินไปได้ไหมไอตัว AI เนี่ยนะครับมันไม่ต้องการคนแล้วมันจะไม่มี human in the loop แล้วต่อไปมันทำเองแล้วมันตัดสินใจเองอะไรเองหมดแล้ว
10: ก็คืออย่าคิดแต่มุ่งหน้าพัฒนาศักยภาพ AI โดยลืมมองผลกระทบหลักโดยเฉพาะต่อมนุษย์
0: ก็เหมือนกับไปสร้างไอ้เนี่ยไอ้แฟรงเกนสไตน์อ่ะใช่ไหมสุดท้ายก็มาฆ่านายไงใช่ป่ะ
10: ซึ่งบางทีก็เรียกอะไรถ้าธุรกิจมองแต่เฉพาะเราเป็นลูกค้าเราเห็นได้เฉพาะเรื่องของเราอ่ะแต่ว่ามันไม่เห็นว่าผลกระทบระลอก2ระลอก3รอบๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ
0: มันไม่ดูอีโคซิสเต็มไงคือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้มนุษย
10: ์
0: ไม่ใช่มาฆ่าม
10: ันย้อนกลับมาฆ่า
0: คือมันฆ่ามนุษย์ส่วนใหญ่
10: ไม่ถึงตานะแล้วพูดแบบ
0: แต่มนุษย์ส่วนน้อยเนี่ยมนุษย์ส่วนน้อยมันได้ประโยชน์ไงโลกนี้มันเป็นโลกของคน 1% แล้วก็ที่อยู่ได้ก็ไม่เกิน 10% ไงใน 90% นี่ก็เรื่องมึง
10: ซึ่งสุดท้ายมันไม่ใช่นะ
0: โลกนี้คือโลกของ survivor of the fitness คือมึงไม่ฟิตเนสมึงก็ตายไปใช่ไหมอย่างฮิตเลอร์เนี่ยมี2อย่างมึงไร้ประโยชน์ก็ฆ่าทิ้งก็เก่งมากกว่ากูนี่กูก็ฆ่าทิ้ง
10: โ
0: หฮิตเลอร์นี่ฆ่ายิวเลยเก่งมากเกินไปเขาไปคุมเศรษฐกิจไอ้พวกที่แบบว่าไม่มีประโยชน์มันก็จัดการหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมวิธีคิดแบบนี้มันไม่ได้ไง
10: เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้วิวัฒนาการสังคมคือโซเชียลดาร์วินนิซึมอะเนาะแบบทฤษฎีดาร์วินเชิงสังคม
0: จะไปคิดว่าเหนือกว่าเรา 1% เราอยู่ได้ไอ้คนที่เก่งๆก็อยู่ได้
10: 10%
0: ในทางมันไม่ได้นะอย่างฮิตเลอร์มันคิดว่าเยอรมันเป็นอารยันไงเหนือคนอื่นไงและใครที่เหนือกว่าก็ฆ่าทิ้ง
10: ครับ
0: เห็นไหมแต่ตอนนี้ไอ้ AI มันก็จะฆ่าเราอยู่แล้วไงเห็นไหม
10: จริงๆก็คือเริ่มทยอยฆ่าไปตามลำดับแล้วแหละตอนนี้ใช่ไหมคุณนายวัฒน์ถ้าเราเห็นปรากฏการณ์การตกงานเห็นโอ้โหหลายอย่าง
0: ส่วนเรื่อง AI พาสปอร์ตคุยไปแล้วนะช่วงต้นนะกับอาจารย์ธนาชาตินะครับนี่ข้อสองเนี่ยอันนี้ AI เราคุยไปแล้วนะจริงๆเราก็ เราเข้าข้อ2เลยป่ะข้อ2ข้อ2เราก็คุยกันไปแล้ว
10: เรื่องดีโมกราฟิก
0: ใช่ไหมคุยไปที่ไหนบ้างครับ
10: อ่าฮะก็คุยวิเคราะห์ไปอยู่แล้วคุณเฮิร์ทก็ไปพูดถึงเรื่องหนังสือของดักเกอร์ของพี่นนท์ดักเกอร์นะว่าไอ้ตัวประชากรเนี่ยมันเป็นตัวชี้ให้เห็นแกลแล้วก็เห็นโอกาสในการทำนวัตกรรมนะฮะ
0: นะครับ
10: ใช่ไหม
0: ก็คือเชิญนะคุณอาทิตย์ช่วยรีแคปหน่อย
10: ก็คือเป็นแม้ว่ามันมองเหมือนเป็น disruption นะแต่จริงก็คือมันเป็นโครงสร้างอะที่เราเห็นมาเมื่อเวลาผ่านไปเรารู้อยู่แล้วว่าดูคนเกิดดูโครงประชากรเนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันหน้าตามันจะต้องประมาณนี้แหละใช่ป่ะปัญหามันมาแน่เพียงแต่ว่ามาอีก5ปีมาอีก10ปีก็อยู่ตามสมการที่เรามอง
0: นี่ผมขอขัดจังหวะนิดนึง
10: ครับผม
0: คือผมเนี่ยแปลหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วประมาณสัก20ประมาณ26 27ปีมาละนะ
10: หน้าปกแดงๆใช่มั้ย
0: คือ Lead Thinking for the Future นะครับมีปกมาน้ำเงินแต่ว่าผมมาทำปกเองแต่ผมไม่เป็นต้นแบบของการทำปกใหม่เลยอ่ะจนกระทั่งตอนหลังไอ้ตอนพี่มูนี่มันทำปกใหม่เองเมื่อก่อนไม่มีนะหนังสือแปลนี่เป๊ะนะ
10: ใครๆล้อปกฝรั่งมาเลย
0: เหมือนเป๊ะเลยแต่ผมเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการทำปกเอง
10: ไอ้มันสวยกว่านะถ้าไอ้ตัวคิดใหม่ด้วยนะโค้ดอะปกโพชั่นนะผมชอบมากเลยนะสีมันเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
0: นะสีแดงมันสีชัยชนะใช่ไหม
10: แต่การวางคำข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยมันเออลงตัวปกนั้น
0: มันก็เป็นหนังสือที่รวบรวมกูรู
10: เหมือนรวมฮิตไหม
0: รวมฮิตนะก็ปรากฏว่ากูรูเนี่ยทยอยตายกันไปเต็มเลยนะทุกท่านฟังครับไมเคิลแฮมเมอร์เจ้าของผลงานดีรีเอนจิเนียริ่งคอร์ปอเรชั่นสตีเฟนโควีเจ้าของผลงานเซเว่นแฮปปี้
10: นะเกิดอุปนิสัยความสำเร็จ
0: TK 5รัฐที่คุณอาทิตย์ไปฟังในเมืองไทยวันนั้นผมไม่ได้ไปที่เป็นคู่หูกับเนี่ยแกรี่ฮาร์เมลที่เป็นความคิดเรื่องคอคอมพิเทนซีวอร์เรนเบนนิสเจ้าพ่อนะผู้นำจอห์นเนสบิตนะครับซึ่งก็เป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องเนี่ยแหละไอ้เมกาเทรนด์เลนเตอร์ทูโรนะนักเศรษฐศาสตร์ไอ้แล้วไอ้เนี่ยที่อยู่ที่ MIT
10: ใช่ไหม
0: บิลลี่เวลนะครับนะล่าสุดที่ผมเพิ่งทราบนะ
10: ใคร
0: ผมคุยกับ AI นะก็คือชาแวนดี
10: ้เอาเหรอเสียชีวิต
0: ชาแวนดี้ตายตั้งแต่ปี2024แล้วผมไม่รู้เพราะเขาจะมีหนังสือออกมา
10: โอ
0: ้เออชาแวนดี้เนี่ยผมแบบชอบมากเลยนะครับ
10: คุณเฮียร์เรียกเขาว่าเป็นอะไรนะดรักเกอร์แห่งอังกฤษหรือเปล่า
0: ใช่เป็นกูรูคนเดียวของอังกฤษเลยตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าให้ฟิลิปคอตเลอร์นี่มีอายุยืนยาวนะครับนะฮะแล้วก็เนี้ยอีกคนนึงเนี่ยในหนังสือเล่มเนี้ยต้นฉบับไม่มีแต่ว่าฉบับแปลผมมาใส่เข้าไปคือปีเตอร์ดรักเกอร์อันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว
10: ถือเป็นองค์ประธานเลยนะ
0: เวลาเราพูดเรื่องอนาคตเนี่ยนะคุณอาทิตย์
10: ครับ
0: คือมันจะมีคนเนี่ยทำนายอนาคตใช่ไหม
10: เออใช่
0: มันจะมีนักอนาคตเรียกว่านักวิทยาเนี่ยฟิวโทโลจิสอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าเนี่ยตัวอาร์วินทรอฟเฟอร์แล้วก็ตัวจอห์นเนสอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเวลาปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยนะพูดถึงอนาคตเนี่ยเขาจะพูดว่า future that already happened
10: โอ้ให้มองหาอนาคตที่มันเกิดขึ้นแล้ว
0: คือหมายถึงว่าเขาอะไม่สาวเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะทำนายอนาคตได
10: ้
0: แต่ว่าอนาคตที่เขาพูดเนี่ยก็จะเป็นอนาคตที่ already happen
10: เออ
0: แต่สิ่งหนึ่งในอนาคตในที่ทำนายได้ก็คือ demographic คนเกิดคนแก่อะไรทำนองเนี้ยนะ
10: ใช่ใช่ใช่เพราะอย่างที่เราทราบกันนะว่าพอเรารู้แล้วว่าประเทศอย่างถ้าเราประเทศเราเนี่ยคนเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคนอายุยืนขึ้นอ้อยังไงเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะต้องมีโครงสร้างผู้สูงวัยอยู่เยอะ
0: คือเวลาพูดเรื่องนี้ปีเตอร์ดักเกอร์เขาก็บอกว่ามันมีในโลกที่มัน ในโลกที่มันมีแต่ความไม่แน่นอนเนี่ย the age of uncertainty เนี่ยนะมันมีความแน่นอนประการหนึ่งเลยเนี่ยเรียกว่าเขียนไว้ได้เลยอ่ะก็คืออัตราการเกิดในประเทศ develop เนี่ยมันน้อยลง
10: อ
0: ันนี้คือหมายถึงว่าเขาเขียนตั้งแต่
10: ปี
0: เก้านะฮะปีที่ผมออกหนังสืออ่ะดีจริงๆพอเดี๋ยวคือเจออ่ะเกือบ7ปีที่แล้ว
10: เออใช่เกือบ3ทศวรรษละ
0: นะเขาบอกว่าเนี่ยประเทศ develop country เนี่ยนะโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการเกิดน้อยลงเกาหลีเนี่ยนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยพอ27ปีผ่านมาเนี่ยอัตราการเกิดทั่วโลกนี่น้อยลงยกเว้นแอฟริกานะแอฟริกาก็จะน้อยลงแล้วตอนนี
10: ้คือไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศที่มี
0: ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยอัตราการเกิดน้อยลง2ประเทศ
10: จีน
0: คือจีนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วล่าสุดอินเดียเพิ่งรู้
10: เป็นอย่างนั้นเหรอเหรอ
0: เอาขึ้นโปรอีโคโนมิสต์ไง
10: โอ
0: ้คนอินเดียเนี่ยหมายถึงว่าผู้หญิงอินเดียเนี่ยมีลูกน้อยเกินกว่าที่จะคือต้องคือมีลูกน้อยกว่าที่จะ replacement
10: อ
0: ่ะ
10: ก็คือน้อยกว่าคนที่เสียชีวิตมันไม่พอไม่ทัน
0: งั้นงั้นเนี่ยคือประชากรมันจะเริ่มลดแล้วไงนี่ขนาดอินเดียเนี่ยแซงจีนนะ
10: อืม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว demographic change เนี่ยนะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยคราวที่แล้วเราก็คุยแล้วว่าเนี่ยมันบ้านเราก็คือประชากรสูงวัย
10: ครับ
0: แล้วก็เด็กเกิดน้อยปีล่าสุดใน 420,000 คนเอง
10: โอ้โ
0: หวิธีคิดของ Generation Z หรือว่า Y ตอนปลายเนี่ยก็คือ ประมาณต่ำกว่า30ลงมาเนี่ยก็เข้าไปดู disruption คนหนึ่งดิมึงจะไปหางานที่ไหนทำอ่ะ
10: คือตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมแล้วไม่ใช่ตัวเองธรรมดานะตัวเองที่บางทีอยู่ในตำแหน่งดีๆองค์กรดีๆเนี่ยก็ยังโดนเลย
0: ก็ร้องเพลงเมื่อก่อนมีเพลงก็เคยร้องให้ฟังพอดีแล้วคือตัวฉันเองยังเลี้ยงไม่รอด แล้วยังจะดอดไปรักใครเขา ใช่ไหมเขาเคยมีเพลงอยู่สมัยก่อน ใช่ไหมถ้าสมัยก่อนตอนนี้ก็น้ำมันแพงก็ต้องดับไฟถึงตอนดับไฟอันนั้นก็คือพูดรุ่นเบบี้บูมไง
10: ใช่
0: 1970มันเกิดไอออยช็อคครั้งแรกถ้าเยศูนย์เบบี้บูมเบบี้บูมก็มันคนแรกอายุเท่าไหร่ล่ะ252489นะ2513อายุเท่าไหร่อ่ะ13 11 24เบบี้บูมมัน
10: 24
0: กูยุกูกับแฟนก็ต้องดับไฟก็มีลูกไงตอนนั้นก็มีลูกกันเพียบเลยไงมีระดับเป็น10คนน่ะมีอ
10: ่
0: ะ
10: โอ้ใช่
0: ได้มีกันเป็น10กว่าคนตายตกน้ำตายตายไปทั้ง4คนนะตกน้ำตายเพราะว่าหน้าบ้านหลังบ้านมันมีคลองแล้วไม่แม่ไม่มีเวลาพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลมันเยอะเกินใช่มั้ยจะต้องคิดนี่ก็เจ้าศรีพิทักษ์นี่ก็เยอะจนกระทั่งแกต้องไปอยู่กับป้าขอไปเลี้ยงเป็นลูกอ่ะนี่ดูดิ
10: อันนี้เป็นแบบ
0: นั้นนะเป็นแบบนั้นเนี่ยรุ่นที่แบบพี่น้องเป็นเบบี้บูมอะไรเงี้ยก็จะเป็น
10: เยอะไม่ต้องแบบโฟกัสการดูแลนี่ไม่กี่คนใช่มั้ยอันนี้มันจะกระจายการดูแลออกไป
0: แต่มันก็ดีไม่ดีมันก็ขึ้นกับมันก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ถึงกับเลวไม่ถึงกับแย่นะมันดีดูที่ DNA ไงมันพ่อแม่ไม่ได้ดูแลก็เป็นผู้เป็นคนได้เห็นไหม
10: ใช่
0: ขณะเดียวกันจะมีลูกน้อยไม่ใช่ลูกจะดีเห็นไหมก็ประงมมากเก
10: ินไปปล่อยนะใช่ไหมดูแลมากเกินไปรักมากเกินไป
0: ตอนนี้พอเด็กมันไม่แต่งงานนะ
10: ไม่มีลูก
0: คืออาจจะมีเซ็กซ์นะแต่ว่าแต่ตอนนี้พอมัน LGBTQ เนี่ยก็ต่างคนต่างไปผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายผู้หญิงทำตัวเหมือนเป็นผู้ชายอะไรมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เรียกว่าเพศสภาพเต็ม
10: ความหลากหลายเยอะแยะไปหมด
0: ความหลากหลายมากมายคือเมื่อก่อนต้องเก็บเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วฉันก็ LGBTQ คือ plus ไม่เรียกเป็นเกย์เรียกเป็นทอมเลย LGBTQ plus อะไรเงี้ยใช่ไหมว่ามีกฎหมายแล้วไง
10: แล้วคุณเล็กดูนะคนที่พ่อแม่ที่พร้อมแล้วอยากจะมีส่วนใหญ่บางทีก็มียากเหลือเกินใช่ไหมกว่าจะได้สักคนนึงอะไรเงี้ยก็จะเกิด
0: อันนั้นก็จะเป็นโอกาส โอกาสทางธุรกิจของไอ้เนี่ยคลินิกที
10: ่มีบุญยาก
0: มีลูกยากมีที่มีลูกยากซึ่งอันเนี้ยก็คือไอ้จีนก็จะมาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะจีนเนี่ยมันก็มาทำเนี่ยที่นี่ด้วยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมีพุ่มบวงอุ้มบุญอะไรเกิดขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
10: ม
0: เนี่ยก็เราก็จะเห็นเลยว่าพอคนมันเกิดน้อย คนมันไม่แต่งงานไม่มีลูกคุณว่ามันกระทบธุรกิจอะไรบ้างอ่ะ
10: โอ้โห
0: แล้วถ้าเราย้อนไปดูไอ้ตัว AI ทำให้คนเกิดความไม่มั่นคงในการทำงาน
10: เออ
0: ความไม่มั่นคงเนี่ยคือมันไม่มั่นคงเลยสักเจเนเรชันหนึ่งนะ
10: แต่ทั้งกระดานน่ะใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้คือเป็นกระทบท
0: าง
10: กระด
0: านคุณเนี่ยถ้าอย่างคุณเนี่ยถ้าเกิดทำในองค์กรเนี่ยก็เตรียมตัวได
10: ้ครับ
0: สมัยผม
10: วันไหนก็วันนั้นใช่ไหมเรารู้ชะตากรรมแล้วยุคน
0: ี้ดูดีแล้วอย่างคุณดูอย่างผมเนี่ยก็เกิดการคลัชก็ต้องออกเลยอ่ะขนาดผมนะแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยถ้าไม่คลัชเนี่ยก็อยู่ไปจนเกษียณได้แต่คำถามคือว่าท่านเนี่ยอยู่ในท่านน่ะอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรอ่ะ
10: เขาต้องลงไปดูรายละเอียดด้วย
0: คืออุตสาหกรรมมันล่มสลายอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหล้าอ่ะหมายถึงนายจ้างเรามันก็จะอยู่ไม่ได
10: ้อืม
0: อย่างผมอุตสาหกรรมที่ผมอยู่ไอ้มีเดียมันอยู่ได้ไงอ่ะอยู่ไปผมอยู่เนี่ยเขาก็ลดเงิน 50% น่ะ
10: อืม
0: เดือน
10: อย่าเป็นปรากฏการณ
0: ์ขึ้นอะไรได้ไงแล้วก็ไม่ขึ้นเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่ขึ้นเลยนะแล้วทุกปีก็ไม่ขึ้นเลยนะเ
10: โอ้
0: เพราะฉะนั้นมันคือหมายถึงว่าจากนี้ไปเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าจะโตเนี่ยมันก็ต้องโตแบบ lateral
10: แปลว่าอะไรคุณนะ lateral
0: โตแบบโตทั้งข้างเงี้ยโตอย่างเงี้ย
10: ไม่ใช่
0: เราแบบอยู่วันนี้ไปโน่นนี่
10: แคเรียพาธจะไม่ใช่แบบเดิม
0: ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวแล้วมีรอยัลตี้แล้วขึ้นไปเรื่อยไม่เขาให้คุณออกได้เลยคุณก็ต้องเตรียมตัวออกกระจ้ำมาอยู่องค์กรอื่นขนาดเดียวกันก็ต้องคือมีพอร์ตโฟลิโอออฟเวิร์กมีพอร์ตโฟลิโอออฟเวิร์กที่ชาวแฮนดี้พูดไว้เมื่อตั้ง20กว่าปีที่แล้วมีพอร์ตโฟลิโอมีพอร์ตโฟลิโอออฟจ็อบ
10: ใช่ไหมเป็นไลฟ์แล้วก็ลงมาที่จ็อบ
0: มีจ็อบหลายจ็อบใช่ไห
10: ม
0: คุณต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไง
10: เพราะมันเครียด
0: หลังฉีดวัคซีนเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหม
10: โอ้
0: นะอันเนี้ยแล้วคุณดูเนี่ยพอมันไม่แต่งงานแล้วก็ความมั่นคงในการทำงานไม่มีเนี่ยก็คุณจะไปซื้ออสังหาได้ไงอ่ะแต่เมื่อคุณแต่งงานคุณก็มีลูกก็ไปอยู่คอนโดก่อนระหว่างไม่มีลูกไปอยู่ด้วยกันมีลูกก็ไปซื้อบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหม
10: เพราะทุกทีคือจุดเปลี่ยนคือการมีลูกมักจะเป็นการขยับขยายที่อยู่อาศัยใช่ไหมนำมาซึ่งจุดมาในการซื้อบ้าน
0: ใช่ไหมพออสังหาโตก็มีการจ้างไอ้แรงงานกรรมกรนะมีวัสดุก่อสร้างก็โต
10: สี
0: บ้าแล้วพวกนี้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์อันที่พอมันไม่มีอะไรพวกนี้ก็แย่ไปด้วยไง
10: มันหัวรถจักรไม่เคลื่อนอ่ะเนาะ
0: ใช่ไ
10: ห
0: มอะไรพวกนี้แล้วก็พอที่ดินเนี่ยมันก็ขึ้นเอาตามรถไฟฟ้าโดยไม่มีแล้วใครจะมันจะไปซื้อไหวอ่ะมันก็ซื้อไม่ไหวไง
10: แต่ว่ามีรถไฟฟ้าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอะไรนะออกไปไกลขึ้นที่อยู่แพงเหมือนเดิมแล้วค่าเดินทางก็แพงด้วยอ้าวเกมเลย
0: จะเป็นบ้านมันกลายเป็นคอนโด
10: ใช่ไหมเกมเกมแต่แทนที่แบบว่าจะเข้าถึงได้มากขึ้นใช่ไหมอยู่แบบราคาย่อมเยาประมาณนึงแล้วเดินทางได้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันไล่มัน
0: ถ้าอย่างนั้นก็เช่าดีกว่าไงไอ้เช่ามันถึงมาไง
10: เพราะ
0: ว่าเช่าแต่นี่จะเป็นขับรถไฟฟ้าจากรังสิตจากศรีอยุธยาเข้ามาทำงานเช่าแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามาดีกว่าด้วย BTS นะไอ้รถไฟฟ้านั่นคือดีใช่ไหม
10: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดแบบไอ้คอมมิวอะไอ้ที
10: ่ต้องเดินทาง
0: นั่งรถนานอะไรเงี้ยก็จะไม่มีละก็จะเป็นแบบนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเอาย้ายที่ทำงานก็ย้าย
10: อพาร์ตเมนต์ย้ายที่ทำงาน
0: ไปใช่ไ
10: หมใช่ไหมอยู่ใกล้ก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางไป
0: คือเมื่อก่อนเนี้ยมันก็อย่างรุ่นผมมันก็แต่ผมก็ไม่ได้คิดแบบรุ่นผมนะผมก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอก ไอ้รุ่นผมก็มาทำงานก็เริ่มผ่อนอะไรพวกนี้มีรถมีบ้านอะไรพวกนี้นะมันก็ใช้เงินกระเบิดเกษียณไปอ่ะแต่นี้ mentality หรือว่าวิธีคิดแบบนี้มันไม่มีละ
10: อืม
0: เปลี่ยนไปละใช่ไหม
10: ใช่ไหม
0: แล้วตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโตไปทำงานไปเงินเดือนขึ้นมีตำแหน่งอะไรพวกนี้นะ
10: อ้
0: าวนายรักกับโปรโมงโปรโมทอะไรเงี้ยทีนี้มันเขาให้ออกทีเป็นเจเนเรชันเลย
10: ใช่ไหมไม่มีภาพเขาโครงในอุดมคติแบบเดิมอีกต่อไป
0: คือหมายถึงว่าทุกเจเนเรชันเนี่ยมันก็ไม่มีความมั่นคงเลย
10: ครับ
0: แล้วคนทำไมไม่มีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมันจะใช้ชีวิตยังไงวะ
10: เ
0: ออสมมุติว่าคุณมีแต่งงานมีลูกมีลูกก็แหลงดูอย่างรุ่นผมเนี่ยมันมีก็เรียนแบบถึงกุหลาบก็บุญแล้วเรียนเข้าเซ็นทรัลเบียนได้ก็ถือว่าระดับท็อปของประเทศแล้วล่ะใช่ไห
10: ม
0: ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องชูสเบอรี่อะไรพวกนี้มันก็ไม่มีเงินหรอกแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้คือระดับท็อปมันต้องชูสเบอรี่อะไรพวกนี
10: ้
0: ถ้าเราเรียนก็ปีละล้านหนึ่งค่าสังคมอีกไม่รู้เท่าไหร่สี่ห้าแสนปีหนึ่งเตรียมไปล้านห้ากว่าลูกจะโตเนี่ยมึงมีแต่ยี่สิบกว่าล้านกับสามสิบอ่ะมันก็เป็นคนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงแล้วพวกนี้มันก็จะไประดับไหนว่าไปเลยพ่อแม่รวยอยู่แล้วฐานะก็สร้างให้การศึกษาก็ดีในที่เหลือนี่ก็เละเทะอะไรเงี้ยนะ
10: เบียดมากที่เหลือเบียดกันมาก
0: ท่านถ้าคุณได้เรียนโรงเรียนอย่างสมุทรลาอะไรเนี่ยคุณก็ยังมีพวกศิษย์เก่าคอยอุ้มชูใช่ไหมแต่คุณเรียนในเซนกับเบียนสัมชันอะไรเงี้ยมันมีเครือข่ายไงแต่ถ้าคุณไม่ใช่อ่ะลงไปอยู่เทียร์สี่เทียร์ห้าเนี่ยคุณจะอยู่ยังไง
10: เหมือนมันหลุดจากสารระบบทางเศรษฐกิจ
0: ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้ระบบการศึกษามันยังไม่เปลี่ยนด้วยจีนแม่งมี38วิชาใหม่ที่จะอยู่กับโลกใหม่แล้วเราไอ้ AI ยังมาแจกฟรี5ล้าน5ล้านสิทธิ์อยู่ไหนใช่ป่ะใช่ไหม
10: โอ้ย
0: แล้วก็แต่5ล้านสิทธิ์นี่ก็เนี่ยก็ยังไม่รู้บางคนใช้ยังไม่เก่งเลย
10: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยอินโดนีเซียเนี่ยประเทศที่มันพีคเนี่ย
10: มันพีค
0: ยุคทองเลยนะอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วคือยุคทองลงมาเร็วเลยนะลงมาเร็วเลยนะผมจะบอกให้
11: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลชาวนาลุ้นนปค.เคาะ3มาตรการลดต้นทุนนายประโมทเจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าข้อเสนอสำคัญที่เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนปค.ซึ่งจะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาประกอบด้วยการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทที่ยังคงค้างจ่ายแก่เกษตรกรประมาณ 230,000 รายวงเงินรวมราว 1,792 ล้านบาทจากฤดูนาปี 68/69การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนจากฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนและการสนับสนุนคูปองลดค่าปุ๋ยใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อครัวเรือนขณะนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังรอความชัดเจนจากการประชุมนปค.ครั้งนี้เนื่องจากในฤดูการผลิตที่ผ่านมาชาวนาจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรขณะที่ราคาข้าวยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงรองปิ๊กเต่าจัดการคดีบุกรุกป่าภูค้อป่าภูกระแต754ไร่

0: แต่ที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังมีการนิ่งเฉยไม่ยอมย้ายออกจึงขอให้ปก.ปปป.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจสอบบังคับคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทรัมป์ถูกโห่ไล่ขณะชมเกม NBAประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐถูกฝูงชนโห่ไล่แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการเข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ที่สนามเมดิสันสแควร์การ์เด้นในนครนิวยอร์กถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ NBA โดยทรัมป์มีสีหน้ายิ้มแย้มและทำท่าทำความเคารพธงชาติท่ามกลางเสียงต่อต้านการต้อนรับที่ไม่เป็นมิตรนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักเมื่อพิจารณาจากฐานเสียงที่เป็นสีน้ำเงินหรือเดโมแครตอย่างหนาแน่นของนครนิวยอร์กแต่ความหงุดหงิดของแฟนๆในคืนนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นจากความวุ่นวายด้านการจัดการครั้งใหญ่เนื่องจากการที่ประธานาธิบดีที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่งมาเข้าร่วมชมการแข่งขัน NBA รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำให้หน่วยอารักขาประธานาธิบดีและตำรวจนิวยอร์กต้องสั่งล็อกดาวน์พื้นที่ย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันอย่างเข้มงวดมีการสั่งปิดล้อมพื้นที่รัศมี5บล็อกรอบสนามส่งผลทำให้ระบบขนส่งมวลชนอย่างสถานีเพนสเตชันต้องปิดให้บริการชั่วคราวแฟนบาสเกตบอลต้องต่อคิวยาวกว่า2ช่วงตึกเพื่อรอตรวจความปลอดภัยนานกว่า2ชั่วโมงมาตรการรักษาความปลอดภัยทำให้เทศบาลเมืองจำเป็นต้องสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรม Watch Party หรือลานเชียร์บาสยักษ์กลางแจ้งที่เคยวางแผนจัดขึ้นบริเวณหน้าสนามส่งผลให้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆเจ้าถิ่นเป็นจำนวนมากจนทางเมืองต้องย้ายจุดเชียร์ไปที่สวนสาธารณะไบรอันพาร์คแทนและผลการแข่งขันนัดนี้ยิ่งซ้ำเติมคืนอันที่น่าหงุดหงิดของแฟนเจ้าถิ่นเพราะนิวยอร์กนิกพ่ายให้กับซานแอนโตนิโอสเปอร์115-111คะแนนหยุดสถิติชนะรวดในบ้าน13นัดติด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: เป็น2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
1: ป์เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5 FM

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bankอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้นะวันอังคารนะอังคารที่9มิถุนายน2569นะครับก็บ่าย2ถึง4โมงเย็นนี่เราก็มาประจำการนะที่ FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันอังคารนี่ปกติเขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีให้เลื่อนการประชุมนะไปเป็นวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้เพราะว่าท่านเนี่ยติดภารกิจนะคือนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีเองนะคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยก็เห็นมีรัฐมนตรีหลายท่านนะที่ร่วมคณะแล้วก็เดินทางไปด้วยไปที่เวียดนามนะจริงๆก็ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทั้งรองนายกเอกนิติทันประภาสนะผมเห็นมีรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์นะคุณพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีใครอ่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานโอ้มีอีกหลายคนนะมีอีกหลายท่านนะสำหรับรัฐมนตรีที่เดินทางไปร่วมคณะแล้วก็ไปประชุมที่เวียดนามเนี่ยนะเป็นการประชุม AFF อะอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะในวันที่8และวันที่9มิถุนายนนะซึ่งก็คงจะมีการพูดถึงยุทธศาสตร์รอบด้านร่วมกันเพิ่มเติมหลังจากที่ทางเวียดนามเขาเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการสำหรับทางประธานาธิบดีของเวียดนามใช่ไหมนอกจากนี้เรื่องของการผลักดันมูลค่าการค้าเนี่ย 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทั้งสองประเทศที่จะต้องร่วมกันนะเพราะว่าตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันนะเห็นวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดในเวทีด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนสนใจนะก็คงจะหนีไม่พ้นเพราะว่าเจอกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของแนวทางต่อไปในอนาคตนะระหว่างไทยกัมพูชานะก็ต้องมีการเจรจามีการพูดคุยกันท่านนายกก็ย้ำเตือนเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะก็เลยทำให้ข่าวต่างๆวันนี้ก็ต้องยอมรับแหละนะเพราะโอ้โหมันเงียบเหงามากนะสำหรับข่าวสารเวลาที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่เนี่ยคือบ้านเรานี่ก็แปลกนะถ้าเราดูข่าวสารต่างๆเนี่ยคือบ้านเรานี่ก็เวลาตามข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะผู้สื่อข่าวก็จะเทน้ำหนักหรือว่าให้ความสำคัญนะกับแหล่งข่าวสำคัญสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยจะเป็นเรื่องสังคมจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องความมั่นคงจะเป็นเรื่องการต่างประเทศจะเป็นเรื่องชาวบ้านทั่วไปบางทีนะก็ยังต้องไปถามนายกรัฐมนตรีนะซึ่งท่านแน่นอนแหละท่านก็เป็นผู้นำสูงสุดเนาะถูกไหมฮะก็เป็นหัวหน้าส่วนบริหารก็คือก็ต้องดูแหละทุกอย่างแน่ท้ายที่สุดมันต้องขึ้นตรงไปกับท่านแหละแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบบางทีอาจจะเป็นในงานนโยบายภาคปฏิบัติเนี่ยคนที่จะให้คอมเมนต์นะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นการตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะน้ำหนักมันอาจจะอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือว่าปลัดกระทรวงหน่วยงานราชการต่างๆนะแต่บ้านเราเนี่ยพอเราให้น้ำหนักไปที่นายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลเป็นสำคัญเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากนายกรัฐมนตรีท่านพูดโดยตรงช่วงหลังแม้ว่าจะไม่ได้แบบไปสัมภาษณ์โดยตรงหรือว่าท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก็ตามทีเนี่ยนะอาจจะมีช่องทางในการให้ข่าวหรือว่าให้สัมภาษณ์เนี่ยหรือจะแถลงอะไรเนี่ยชี้แจงก็ได้อาจจะเป็นช่องทางอื่นโดยเฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ลง Facebook หลายครั้งนะแต่พอนายกรัฐมนตรีไม่อยู่เนี่ยนะหรือว่าผู้นำของเราเนี่ยปกติถ้าไม่อยู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นเลย ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ประเด็นอะไรต่างๆที่เราตามกันอยู่บางทีมันก็เฟดออกนะเพราะว่าแหล่งข่าวสำคัญไม่อยู่เนื้อหาข่าวก็อาจจะเรียกว่าที่สำคัญก็อาจจะล่อยหลอลงไปหรือว่าหายไปพอสมควรก็จะเป็นข่าวทั่วๆไปข่าวชาวบ้านใช่ไหมอะไรดาวติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เสียชีวิตแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรตามมาก็ว่ากันไปนะหรือแม้แต่หวยอลเวงนี่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งบนแผงเนี่ยเขามีการถ่ายรูปนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่างวดไหนยังไงอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นรางวัลที่1ของงวดที่ผ่านมา173อะไร770อะไรสักอย่างนึงอ่ะนะแล้วพอเอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อเนี่ยไปให้เพื่อนบ้านตรวจเนี่ยไปตรวจเสร็จอ้าวเขาบอกว่าลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลอ้าวแต่พอไปดูบนแผงมันมีเลขนี้นะมันก็เลยอลวงอลเวงเนี่ยในข่าวพวกนี้มันก็จะกลับมานะฮะที่เป็นที่สนใจนะแต่ว่าท้ายที่สุดเขาจะไปสืบพยานว่าลอตเตอรี่ฉบับนี้มันเป็นของวันไหนยังไงแล้วมันหายไปยังไงอันนี้ก็ค่อยๆติดตามหรือว่าไอ้เลขนี้เนี่ยนะลอตเตอรี่ฉบับเนี้ยนะเล่มที่เลขที่อะไรเนี่ยนะมันมีคนไปขึ้นรางวัลหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะนี่ก็ต้องว่ากันไปนะผมเห็นว่าเป็นข่าวใหญ่เห็นลงหน้าหนังสือพิมพ์มา2วัน3วันเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวพวกเนี้ยนะเข้ามาแต่ว่าถ้าถามว่านะมีประเด็นที่ต้องตามไหมคือผมก็ยังงงๆนะอันนี้มันเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันจริงๆถามว่ามันควรจะชัดเจนไหมก็ต้องชัดเจนเรื่องของบินค่าไฟสำหรับรอบบินเดือนมิถุนายนปี2569เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขาเคยมีมติถูกไหมที่เขาจะมีให้ทางกกพ.ให้ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยไปปรับสูตรคำนวณค่าไฟใหม่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขาเสนอเขาก็มีมติออกมานะอาจจะคือถ้าไม่ใช่ของคณะรัฐมนตรีก็เป็นมติของทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติถ้าผมจำไม่ผิดแต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าต้องทำต่อคือก็ต้องไปสอบถามความเห็นแล้วทางกกพ.ก็ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าถ้าหากมีการปรับเรื่องของค่าไฟตามที่บอกว่า200หน่วยแรก3บาทหรือว่าต่ำกว่า3บาทแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นไปตามขั้นบันได3บาท4บาท5บาทเขาก็แบ่งออกมาเป็น4แนวทางการรับฟังความคิดเห็นวันสุดท้ายก็คือวันที่5มิถุนายนซึ่งตอนนี้เข้าใจว่ากำลังอยู่การรวบรวมว่าหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นมาแล้วแล้วก็สูตรของการคำนวณเนี่ยนะทางกกพ.ทางการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะสรุปว่าจะให้ใช้แบบไหนอย่างไรผมเข้าใจว่าก็คงจะต้องภายในเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนี่แหละแต่เมื่อวานทางรัฐมนตรีขออภัยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกไหมทางคุณรัชดานะก็แถลงข่าวนะเมื่อวานเนี้ยพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่2เรื่องเรื่องของทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอันนั้นประเด็นที่1นะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยท่านก็พูดถึงบอกว่าพร้อมกันเนี้ยบินค่าไฟในรอบเดือนมิถุนายน2569รัฐบาลจะเริ่มมาตรการค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมประชาชน20ล้านครัวเรือนหรือประมาณ 90% ของครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นการลดภาระรายเดือนที่ประชาชนสัมผัสได้ทันทีวันนี้ก่อนเข้ารายการผมก็พยายามดูนะว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยกกพ.ที่เขาไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วท้ายที่สุดเนี่ย เขาจะมีการประกาศเรื่องของการคำนวณค่าไฟนะแล้วก็การคิด ค่าไฟฟ้าเนี่ยแบบใหม่เนี่ยหรือไม่อย่างไรเมื่อกี้ก็ไปเจออยู่ข่าวหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะที่ผมบอกว่ามันยังเกิดความสับสนอยู่ก็ท้ายที่สุดแล้วสรุปมันจะใช้ในรอบเดือนมิถุนายนนี้หรือเปล่าซึ่งนี่ก็เข้ามาวันที่9มิถุนายนแล้วนะฮะแหล่งข่าวของกกพ.นะอันนี้ผมขออ้างอิงนะถึงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะเห็นลงในออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็คุยอยู่นะเขาบอกว่าเพิ่งรวบรวมเอกความคิดเห็นเสร็จเมื่อวันที่5มิถุนายนนะแต่ว่ามันจะต้องคุยกันต่อว่าจะมีมติออกมาอย่างไรแล้วจะสามารถใช้ได้ทันในรอบบินเดือนมิถุนายนหรือไม่เนี่ยมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยสำหรับรัฐบาลนะบางทีเวลาตามทีก็โอ้ต้องมีรีเช็คอะต้องตรวจย้อนหลังเหมือนกันว่าเออสรุปแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับรอบบินค่าไฟเนี่ยจะเป็นอัตราใหม่เนี่ยในรอบบินไหนก็คงจะช่วงมิถุนากรกฎาคมนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมเห็นว่าเป็นความคืบหน้าแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังแต่ละท่านเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะได้บินค่าไฟเนี่ยนะในวันที่17มิถุนายนคือคนที่เขามาจดมิเตอร์เขาก็จะเข้ามาที่ในบ้านถูกไหมเขาก็จะมาดูมิเตอร์แล้วหลังจากนั้นจะได้เป็นประจำอ่ะช่วง14ถึง17ในแต่ละเดือนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่17นะเพราะว่าค่าน้ำจะมาก่อนสำหรับของผมนะค่าน้ำนี่จะมาก่อนวัน2วันแล้วหลังจากนั้นน้ำก็จะมาวันที่14แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นบินค่าไฟที่จะตามมาเนี่ยก็รอดูอยู่ว่าสรุปแล้วจะใช้อัตราไหนยังไงนะถ้าหากเป็นอัตราเดิมนะราคาค่าไฟมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากมันเป็นอัตราใหม่อันนี้ก็จะได้รู้ว่าค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนของผมนี่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะพอผมดูแล้วทั้ง4แบบทั้งแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4เนี่ยสำหรับจุดคุ้มทุน คือจุดเท่าเดิมอ่ะแล้วค่าไฟไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้ในแบบก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบหลังเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ480ถึง500หน่วยซึ่งบ้านผมใช้เกิน500หน่วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องจ่ายค่าไฟสูงขึ้นแต่ว่าถ้าบ้านไหนใช้ต่ำกว่าที่ผมบอกเนี่ยอันนี้อาจจะได้ค่าไฟที่ลดลงเพราะฉะนั้นผมก็เลยรอดูว่าอ้าวท้ายที่สุดแล้วค่าไฟเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะก็จะได้รู้นะแต่ตอนนี้มันก็เอาแล้วสรุปว่ามันยังไงเนี่ยก็เลยยังต้องรอดูบินค่าไฟอีกทีนึงแล้วก็ลองหารเฉลี่ยออกมาแล้วก็จะรู้ว่าค่าไฟมันเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าถ้าเราใช้หน่วยใกล้เคียงกับของเดิมใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะได้รู้เลยว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะว่าดูแล้วอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยปกติที่ใช้อยู่เนี่ยประมาณ700 800หน่วยอะไรเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10% ถ้า 10% เราก็จะได้รู้จะได้วางแผนจัดการเรื่องอื่นต่ออย่างถูกต้องใช่มั้ยฮะโหเรื่องตังค์นี่สำคัญนะช่วงเนี้ยใช่มั้ย8วันที่ผ่านมาสำหรับการใช้ไทยช่วยไทย Plus นะมีเม็ดเงินเนี่ยที่เขาใช้กันไปทั้งสิ้นเท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวดูหน่อยเมื่อกี้เห็นมีตัวเลขรายงานมาแล้วนะฮะทั้งสิ้นนะครับรวมทุกประเภทนะ 23,530 ล้านบาทนะฮะเป็นในส่วนของรัฐบาลอ๋อไม่ใช่ขออภัยนะอันนี้ผู้จ่ายสำเร็จนะขออภัยนะ19,958 ล้านนะจนถึงเมื่อคืนนี้ตอน 5 ทุ่มนะก็รัฐบาลจ่ายไปแล้วนะ 11,596 ล้านส่วนประชาชนเนี่ยใช้ซื้อของจับจ่ายใช้สอยไป 8,362 ล้านบาทนะจ่ายสำเร็จไปแล้ว23ล้าน530,000คนนะครับก็เหลือที่ยังไม่ได้ใช้กันเนี่ยก็ประมาณสัก3ล้านคน2ล้าน5แสนนะ2ล้าน5แสนคนอาจจะยังไม่ได้ไปใช้เลยนะสำหรับไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับส่วนที่ใช้สิทธิ์ครบแล้วเนี่ยนะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 755,000 กว่าคนนะอันนี้เป็น ข้อมูลล่าสุดนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะผมใช้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาดูประวัติการใช้ได้ถูกไหมนะเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งใช้นะทานข้าวนะที่โรงอาหารที่สวทนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะใช้แต่ละวันก็ไม่มากนะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะใช้ไปแล้วทั้งสิ้นเท่าไหร่เนี่ย346บาทตอนนี้คงเหลืออยู่ที่656บาทวันนี้ยังมีมูลค่าคงเหลือนะที่จะใช้ได้เนี่ยอีกประมาณสัก150บาทนะอันนี้คนละครึ่งเอ้ยไทยช่วยไทยพลัสของผมนะแหมก็ยังติดนะคนละครึ่งนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะเมื่อเช้านี้เห็นมีข่าวราคาน้ำมันนะที่เพิ่มขึ้นทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลใช่ไหมฮะ50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ช่วงนี้ข้าวของแพงนะครับไข่ไก่นี่ขึ้นแผงละ6บาทคะหน้าฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะฟองละ20สตางค์นะก็เลยทำให้เพิ่มขึ้นเนี่ยแผงละ6บาท1แผงนี่มี30ฟองนะส่วนหนึ่งก็มาจากต้นทุนสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยที่มันราคาแพงขึ้นนะบอกกิโลกรัมละต้อง14บาทเนี่ยค่าอาหารใส่ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะแล้วก็หมูนะหมูหน้าฟาร์มนี่ก็เพิ่มขึ้นนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบโอ้โหแพงแบบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ราคาหมูแพงมากนะแต่หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงไปนะแต่ว่ารอบนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหน้าฟาร์มก็เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ4บาทนะตอนนี้ถ้าขายหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณสัก70บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าพอมาถึงเราเนี่ยมันก็อีกราคานึงนะไม่ใช่ว่าจะเป็นราคา70บาทนะกว่าจะมาถึงเราหมูมันมาปุ๊บต้องมาชำแหละต้องโอ้มาแยกชิ้นส่วนอีกใช่มั้ยเอาสันนอกเอาสันในเอาอะไรล่ะคอนะบางคนกินตรงสะโพกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะราคามันก็แตกต่างกันเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนะส่วนกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ไปใช้เงินในเงินกู้400ล้านบาทเนี่ยในวงเงิน 18,800 ล้านบาทนะอันนี้ทางคุณสิริกัญญาตันสกุลนะเขายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะขอให้ส่งเรื่องไปที่ศาลปกครองว่าการใช้เงินกู้เนี่ยจำนวน 18,800 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยเป็นการใช้เงินกู้นะในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ย เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายหรือไม่เพราะจริงๆเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องใช้งบประมาณประจำนะมันจะไปใช้เงินกู้จากก้อนนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้นะเห็นว่าการให้เงินใน700บาทมันเป็นมาตรการใหม่แต่ว่าการที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่มีการจัดสรรตามวงเงินงบประมาณเนี่ยมันต้องใช้แค่นั้นแล้วถ้ามันไม่เพียงพอรัฐบาลก็ต้องไปเอาเงินจากส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นงบประมาณตามปกติมาใช้แต่ไปการใช้พระราชกำหนดกู้เงินมาเนี่ยนะ 18,800 ล้านบาทเนี่ยเห็นว่าอาจจะขัดต่อกฎหมายนะก็ส่งเรื่องให้กับทางผู้ตรวจการนะเพื่อจะไปยื่นไปที่ศาลปกครองนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่ามันยังไงนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะสุดท้ายนะวันนี้อย่างที่บอกว่าข่าวเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องใกล้ถึงแล้วนะสำหรับวันที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ย11มิถุนายนวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ8มิถุนายนแล้วเหลือกี่วัน3วันเองวันนี้วันที่9ขออภัยวันนี้ละมนรีบบอกเลยวันนี้วันที่9นะใช่ใช่ๆลืมไปวันนี้วันเกิดน้องชายด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะอ่ะเนี่ยก็บอกว่าเหลืออีก2วันนะแต่มันก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้างมาแบบโอ้เยอะนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกอ้าวดีลสำเร็จแล้วเนี่ยที่ไอ้ของช่องที่เขาชอบถ่ายทอดบอลน่ะนะซื้อลิขสิทธิ์บอลมาจากต่างประเทศเนี่ยนะเขาก็เอามาแล้วเขาก็มีข่าวนะเพราะมีการคุยเจรจากับทางฟีฟ่าใช่ไหมจำนวนเงินอะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะจาก 1,300 ล้านนะก็เหลือไปเจรจาต่อรองบอกอยู่ที่ประมาณสัก600ล้านบาท700ล้านบาทเนี่ยนะก็บอกว่าก็สรุปสุดท้ายยังไม่จบสัปดาห์นี้เมื่อต้นสัปดาห์บอกจบทุกคนรอแถลงข่าวช่วงวันที่5มิถุนายนว่าโหโปรโมทซะ โอ้ใหญ่โตนะก็รอผมก็รอเหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายจบใช่ไหมห้ามิถุนายนก็ไม่จบเพราะเป็นแพ็กเกจซื้อดูบอลไอ้พรีเมียร์ลีกนะผมก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ายังเจรจาไม่เรียบร้อยเนี่ยวันนี้อีกเหมือนกันนะตอนช่วงประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงมีข่าวมาอีกแล้วว่าเจรจาสำเร็จแล้วหลังจากนั้นอีก15นาที20นาทีบอกยังเจรจาไม่สำเร็จก็เลยงงว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไงเนี่ยสำหรับไอ้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยจะได้ดูไหมไม่ได้ดูไม่เป็นไรนะครับผมบอกเลยสำหรับผมนี่ไม่ได้ดูไม่มีปัญหาแต่ว่าข่าวที่มันสร้างขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความสับสนเนี่ยมันก็ทำให้แบบเราก็มีความหวังเนาะใช่ไหมเหมือนแฟนเลิกอ่ะปุ๊บอ้าวอกหักอีกแล้วใช่ไหมพี่มุดใช่ไหมอยู่ๆมาสะบัดมืออีกแล้วเอ้า จะไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยมีบางแหล่งข่าวบอกอ้าวเดี๋ยวรอเขาแถลงพรุ่งนี้อีกทีนึงสรุปว่าได้หรือไม่นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่คนที่เขาชอบดูฟุตบอลเนี่ยเขาก็สนใจเขาก็พูดถึงใช่ไหมผมเห็นใน Facebook ผมนี่เต็มเลยนะเพราะว่าผมเรียนโรงเรียนชายล้วนอ่ะนะอันนี้ก็ตอนเรียนที่โรงเรียนก็ต้องมีใช่ไหมเตะบอลอ่ะนะจะไปบอลพลาสติกเป็นบอลรูหนูบอลอะไรก็เตะไปแล้วเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่คณะก็ต้องไปเตะเหมือนกันนะอย่างทางที่ก็ไม่ได้เป็นคนเตะเก่งอะไรอย่างไรเลยเล่นฟุตบอลไม่ค่อยเป็นแต่พอรวมทีมในชื่อโรงเรียนมันก็ต้องไปรวมกับเขาด้วยเพราะเราก็จบจากโรงเรียนนี้มาใช่ไหมของที่คณะตอนที่เขาเปิดการแข่งขันฟุตบอลภายในคณะนะชั้นปีอะนะเรียกว่าลอลีกเนี่ยนะก็มีทีมโรงเรียนผมก็เลยต้องไปเตะกับเขาด้วยเหมือนกันนะเป็นแบ็คซ้ายตอนนั้นแต่ว่าตั้งปณิธานไว้ในใจครับเตะยังไงก็ได้ในฐานะที่ตัวเองเป็นแบ็คซ้ายจะไม่วิ่งเกินครึ่งสนามเพราะไม่ไหวเหนื่อยจริงๆนะผมเนี่ยจะทำหน้าที่แค่นี้นะแล้วผมก็บอกน้องในทีมเลยตอนนั้นตูนบอดี้สแลมเขาก็อยู่ในทีมด้วยนะตูนนี่รุ่นน้องปีหนึ่งของที่นิติจุฬาแต่ว่าเขารุ่นน้องสวนกุหลาบผมประมาณสัก 2-3 ปีมั้งนั่นแหละก็บอกตูนบอกเฮ้ยไม่วิ่งเกินครึ่งสนามเลยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันที่สองบอกว่าพี่ถ้าพี่รู้ว่าคนเขาเก่งจริงนะพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเตะออกข้างสนามถ้าแบบเคลียร์ไม่ได้เตะออกข้างสนามให้ทุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวทุกคนลงมาช่วยรับอ่ะโอเคเราก็แบบเอาแบบตามนั้นนะมันก็เป็นประสบการณ์แบบสนุกๆตอนเล่นในสมัยปี3ปี4อ่ะตอนนั้นนะครับอ่ะก็เล่าเพลินนะก็รออยู่เหมือนกันนะว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้ดูไหมฟุตบอลโลกเนี่ยบางสำนักนี่เขาบอกแล้วบอกว่าถ้าในอาเซียนเนี่ยตอนนี้เหลือประเทศไทยประเทศเดียวนะจะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่ามีเหลือเมียนมามีประเทศไทยแล้วก็เหลือบรูไนที่ยังไม่ได้เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกใช่ไหมถ้ามันจะเหลือไทยอย่างเดียวแสดงว่าเมียนมาได้แล้วหรอแต่ว่าสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกแล้วว่าได้แล้วเห็นตัวเลขมาบางคนก็บอกว่าไม่กี่สิบล้านนะแล้วก็ที่เวียดนามนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาได้อยู่แล้วในจำนวนประชากรเขาต้อง100ล้านคนใช่ไหมแต่ได้ราคาที่ถูกประมาณ 4-500 ล้านบาทนะของค่าลิขสิทธิ์อันนี้เราก็พยายามคุยต่อรองแหละนะแต่ว่าจะได้หรือไม่อย่างไรก็รอดูแล้วกันนะครับอ่ะก็คุยเพิ่มเติมเบาๆนะ14:32 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
11: และพี่ก้อยกสิราข้อมานันนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่องง่าย
11: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
12: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
13: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: พร้อมบัน

0: ไทยขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ line@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:37 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับเราก็เปิดสายเนาะสำหรับช่วงที่2นะช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4นะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับมาเราก็เปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ้าวอะไรเหรออ้าวฝนตกเหรอแถวรามอินทารามอินทราซอย8เขาบอกว่าฝนตกหนักนะตอนนี้ที่ไหนตกบ้างนะเหรอคุณผู้ฟังครับอยู่ที่ไหนกันบ้างฮะแต่นี้เราก็เข้าหน้าฝนเนาะเราเข้าหน้าฝนมาตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมอะนะแต่ว่าฝนตกหนักนะเนี่ยหนักจริงนะเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอ้รังสิตนะตกอยู่นะที่ไหนอีกล่ะนะโอ้แถวไหนเนี่ยนะบางกรวยไซน้อยเหรอแถวนั้นตกอยู่นะกรุงเทพตอนเหนือตกอยู่อู้อ่ะมานะแจ้งกันหน่อยก็ดีนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะท่านไหนที่มีเรื่องมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะก็เชิญนะครับหรือว่าข่าวสารเรื่องไหนผมตกหล่นหรือเปล่านะอาจจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะเผื่อบางเรื่องผมอาจจะข้ามไปตกหล่นไปอย่างกกต.อย่างเงี้ยเรื่องของคุณแสวงบุญมีเนี่ยสรุปว่าผ่านเกณฑ์ประเมินหรือเปล่าเนี่ยนะก็เห็นว่าทางประธานกกต.เนี่ยนะเขาก็บอกว่าต้องรอให้ทางกฤษฎีกาเขาตีความมาก่อนว่าการประเมินผลการทำงานของคุณแสวงบุญมีเนี่ยสำหรับคณะกรรมการกกต.ชุดเก่าเนี่ยมันมีผลหรือไม่อย่างไรนะหรือมันจะต้องใช้กกต.ชุดใหม่เป็นคนประเมินนะถึงจะสามารถที่จะไปบอกได้ว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยนะผ่านคุณสมบัตินะของการประเมินการทำงานหรือไม่ถ้าผ่านก็ว่ากันต่อใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวมานี่ว่าตกเกณฑ์นะถ้ามันตกเกณฑ์แล้วเป็นของคณะกรรมการชุดเก่าเนี่ยอันนี้มันจะยังไงเห็นเขากำลังไปหาข้อมูลอะไรเรื่องนี้อยู่นะว่ามันมีผลทางกฎหมายยังไงนะก็เรื่องหนึ่งนะโอ้ยเขาบอกว่าตกหนักจริงนะเนี่ยพิกัดแถวโชคชัย4หรอตกหรือยังฮะแต่ว่ามันเมฆครึ้มนะฟ้าครึ้มเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นฮะอย่าให้ผมเหงานะครับนะอย่าให้ผมพูดคนเดียวนะครับมาเดี๋ยวจะอาจจะเหงาไปซะหน่อยนะ02 248 1657 02 248 1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะว่ากันนะครับเดี๋ยวรอหน่อยนะใครจะมาประเดิมเป็นสายแรกนะรอนิดหนึ่งนะซิงเคอร์หยวนอ๋ออันนี้เขาให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะที่ไปอนุมัติให้ซิงเคอร์หยวนเขากลับมาผลิตอะไรเหล็กเส้นได้เนี่ยนะหรือว่าผลิตเหล็กได้เนี่ยนะก็เดี๋ยวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเขาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะหลังจากที่ปิดไปประมาณสักปีหนึ่งนะสิ่งเคยอยู่อันนี้ก็เป็นเหล็กที่ไอตอนที่อะไรตึกถล่มอ่ะตึกสตงถล่มอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวรอดูหน่อยนะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมว่ายังไงนะเห็นคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีก็ออกมาตามเรื่องนี้เหมือนกันนะมาแล้วคุณอะไรครับคุณเปียกครับสายสองสวัสดีครับคุณเปียกครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
1: โอ้นนทบุรีฝนตกน่าดูครับ
0: นนทบุรีแถวไหนล่ะตรงไหนของนน
1: พระนั่งเก้า
0: พระนั่งเก้าโอ้พระนั่งเก้าม
1: ีอะไรครับคุณณัฐพงษ์โทรมาคุยเฉยๆครับ
0: ได้ไม่แล้วเราไปทำอะไรตรงนนทบุรีแถวพระนั่งเก้าล่ะอ่ะคุณเปียกอยู่ไหมเอ่ยอ่ะ ไม่อยู่ละวางสายละอ่ะงั้นไม่เป็นไรอ่ะแถวนนทบุรีนะพนังเก้านะฝนตกนะอันนี้ก็โอ้ก็ใกล้ๆนะแถวแครายแถวนั้นไม่รู้แครายตกหรือยังนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังครับเชิญครับคุณกีวีครับสายสาม
2: ครับ
0: ครับเชิญครับ
2: คุณกีวีครับจะคุยเรื่องรถแท็กซี่ที่เอามาทำให้รับไทยช่วยไทยครับไทยช่วยไทยพัด
0: จะคุยเรื่องเราขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วของผมนี่ทำเป็นซีซั่น3แล้วซีซั่น2ซีซั่น1ต่อ2เนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าสามารถกดในถุงเงินยืนยันได
0: ้
2: ปรากฏว่าเอาเข้าจริงต้องไปเริ่มต้นใหม
0: ่ไม่เป็นไรอันของเก่าไม่ต้องพูดแล้วเราต้องพูดของใหม่
2: ขับได
0: ้เอาของใหม่
2: ซีซั่น3
0: เ
2: ออของผมก็เนื่องจากเป็นคนเก่าแล้วก็กดยืนยันได้แต่แรกผมก็ไม่แน่ใจว่ายืนยันได้ไหมก็รอจนถึงมันเป็นวันที่มันเริ่มต้นใช้งานก็กดปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลย
0: อ๋อของเราเป็นของเราแท็กซี่เขียวเหลืองหรือว่าแท็กซี่
2: เขียวเหลืองครับเขียวเหลืองครับ
0: เขียวเหลืองแล้วเรารับไอแอปพลิเคชันด้วยไหม
2: รับครับ
0: ก็คือเรารับแก๊ปรับไลน์แมนอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหม
2: ได้คร
0: ับ
2: ได้เลยคร
0: ับ
2: อ๋
0: อเอ๊ะคนเขาใช้เยอะไหมไอ้สำหรับแท็กซี่ธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วโบกรถทั่วไปเขาขึ้นกันแล้วเขาใช้
2: สายโบกหรือว่าสายแอป
0: เอาสายโบกก่อนสายโบกนี่เขาใช้ไทยช่วยไทย
2: ตอนนี้เหลือผมว่าให้อยู่ประมาณ 25% ก็งานผมรับจะรับสายแอปนี่ประมาณ 75%
0: ไม่สายโบกนี่เขาใช้ไทยช่วยไทยได้ถูกไหม
2: ได้ครับ
0: อันนี้ง่ายเลยถูกไหมเข้าไปปุ๊บเข้าไปคุณก็กดที่แอปถุงเงินรับเงินกี่บาทดูมิเตอร์แล้วคุณก็
2: ถุงเงินแล้วกดว่าจะต้องให้เขาจ่ายเงินกี่บาทแล้วก็แสดงพอแสดงเสร็จยืนยันเขาก็ยืนยันยอดทีว่าจะจ่ายตังค์ไหมจะจ่ายงานจ่ายตังค์เสร็จมันก็จะมาแจ้งที่ผมว่าจ่ายตังค์แล้วเท่านี้บาทก็ถือว่าจบกระบวนการ
0: อ่ะแล้ววันที่15 มิถุนายนเนี่ยที่มันเป็นเดลิเวอรี่เนี่ยเราเกี่ยวด้วยไหม
2: ไม่เกี่ยวครับเพราะของผมไม่ใช่ยูรี่ผมเป็นรับคนไม่ส่งของ
0: อ๋อคือไอ้เดลิเวอรี่นี่คือเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรี่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับพวกไรเดอร์พวกส่งของพวกส่งอาหารครับ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเขาเรียกแกร็บของเราเนี่ยในวันที่15 มิถุนายนเนี่ยไม่ได้ถูกไหม
2: มันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะผมไม่ได้เป็นคนรับอาหารถ้าเป็นคนรับอาหารเขาจะต้องผ่านอีกผ่านอ
0: ี
2: กแ
0: พ
2: ลตฟอร์
0: ม
2: น
0: ี่
2: คร
0: ับ
2: ไม่ใช่
0: แพลตฟอร์มเข้าใจแล้วอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็จะรับไทยช่วยไทยพาสได้เฉพาะสายโบก
2: สายโบกครับถูกก็สายแอปถามรับได้ไหมก็จ่ายได้แต่ก็คือจ่ายเฉพาะคนที่จ่ายเป็นเงินสดไม่ใช่จ่ายเป็นแบบตัดเครดิตของเขา
0: อ๋อมัน
2: ไม่ผ่านระบบเขาจะเป็นสายเขาขึ้นมาปั๊บตรงนั้นยอดเขาต้องจ่าย75 บาทผมก็กด75 บาทให้เขาสแกนจ่าย
0: ไม่ยังไงคือถ้าเขากดเสร็จปุ๊บอ่ะผมเรียกนะวันที่15 มิถุนายนเรียกคุณกีวีเนี่ยไปที่อสมไปที่สวทนะไปที่ NBT อย่างเงี้ยจากอสมทไปเนี่ย150 บาท
2: ครับ
0: ใช่ไหมคือผมยังไม่ต้องจ่ายเงิน
2: ก็ถ้าคุณณัฐวงศ์เลือกจ่ายเงินเป็นจ่ายเงินสดก็สามารถจ่ายใช้ช่วยใช้ได้แต่ถ้าคุณณัฐพงศ์เลือกเป็นเครดิตซึ่งมันไม่ตัดในกระเป๋าตังค์ของคุณณัฐพงศ์อยู่แล้วตัดในกระเป๋าตังค์ไม่ใช่กระเป๋าตังค์ของทางรัฐของบริษัทบาลนะ
0: อัน
2: นั้นคุณเป็นทางรัฐของเป็นกระเป๋าตังค์ของแอปของเขาก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปเข้าทางเข้าโดยตรงไม่ได้ผ่านให้ผมเป็นคนเก็บให
0: ้ก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือใช้จ่ายเงินสดไปกับ
2: ใช่ใช่ละเงินสดครับ
0: คุณก็ไปกดเอาแล้วอย่างนี้แอปก็ได้อะไรล่ะก็แอปก็รู้หรอ
2: ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเขาให้ผมเมื่อเก็บเงินสดจะมาด้วยระบบไหนผ่านด้วย QR ธนาคารธรรมดาหรือว่าไปผ่านทางเป๋าตังค์ของรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวเขาตัดเครดิตผมไปแล้ว
0: อ๋อเขาตัดเครดิตไป
2: ในการรับงานผมไปแล้ว
0: ก็คือเขาเรามีเงินก้อนนึงอยู่ประกันกับเขาเหมือนกันเป็นเครดิต
2: ครับเหมือนเราใช้โทรศัพท์ One to Call ที่เราจ่ายตังค์ไว้แล้วถึงเราจะโทรได
0: ้โอเคเข้าใจแล้วรับทราบ
2: ทีนี้ผมจะบอกว่ามันมีการติดตั๊กอยู่บางส่วนติดตั๊กอะไรติดตั๊กก็คือว่าสมมติว่าลูกค้าเขาเป็นคนเชียงใหม่เขามาขึ้นรถแท็กซี่ผม แล้วเขาจะจ่ายตังค์ด้วยระบบนี้ระบบมันจะบอกว่าลูกคนขับไกลแต่ลูกค้าอยู่ห่าง
0: อยู่ไกลเกิน
2: อันนี้มันมีติดบั๊กอยู่ซึ่งผมยังแก้ไม่ได้
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจ
2: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ารถแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยมันเป็นลักษณะของตัวเลขที่จ่ายสุดท้ายต้องเป็นเลขที่ถ้าลูกค้าขึ้นทางด่วนให้ผมจ่ายให้มันบางทีมันรวมมาเป็นเลขคู่เช่นรวมมาเป็น120 บาทเนี่ยผมจะกดเข้าไปไม่ได้เพราะมันจะโดนจับว่าจ่ายค่าโดยสารไม่ตรง
0: ไม่เข้าใจยังคืออะไร
2: แท็กซี่ปกติมันจะขึ้น35 37 39
0: 4
2: แต่ถ้าผมกดใส่คำตอบไปเลขคู่ไปให้มันเนี่ยมันจะบอกว่าอันนี้เป็นความไม่ถูกต้องในแบบของค่าของ
0: C เข้าใจแล้วเข้าใจอ้าวก็เวลาที่เราขึ้นทางด่วนเรารับเงินจากเขามาแล้วจ่ายนี่50 บาท55 บาทแล้วเรารับเงินสดเข้ามาจ่ายให้เราจ่ายให้ก่อนด้วยหรอมีหรอ
2: มีได้ครับสรุปครับคุณที่โชเฟอร์จ่ายให้ก่อนได้ไหมผมยินดีผมจ่ายให้ไม่เป็นไรแต่เวลาพอจ่ายเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันลงมาเป็นเลขคู่ไม่ได
0: ้ก็คือถ้าสมมุติว่าจ่ายอีก5 บาทใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะเข้าใจแล้วครับ
2: ผมก็ต้องแก้ให้เป็นเลขคี่ซึ่งก็อาจจะบวกแถวบาทนึงลดแถวบาทนึง
0: ก็ไม่ก็บอกเขาก็แค่นั้น
2: อันนั้นคุยกัน
0: โอเคเข้าใจแล้วครับผม
2: โอเคเคลียร์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ก็ได้ข้อมูลนะได้ความรู้นะคือเราก็ไม่รู้เราไม่เคยใช้อ่ะนะนี่ต้องยอมรับนะผมก็ไม่เคยใช้อันนี้คนที่เขาใช้จริงประสบการณ์ตรงของเขาเวลาคีย์ข้อมูลคีย์เลขไปแล้วเป็นคนขับแท็กซี่อย่างเงี้ยมันก็คีย์เลขอะไรนะคีย์เลขคู่ไม่ได้หรอนะแล้วพี่วินมอเตอร์ไซค์เกี่ยวไหมเขามีปัญหาไหมก็ไม่น่ามีปัญหานะใช่ไหมผมก็ไม่น่ามีปัญหานะใช่ไหมคุณอะไรฮะคุณชัยครับสาย1สวัสดีครับคุณชัยครับ
3: สวัสดีครับคุณชัยนะ
0: ครับคุณชัยครับ
3: ขอรายงานฝนหน่อยฝนตกที่ศิริราชนะ
0: ฝนตกหนักไหม
3: ก็ปานกลางฮะหนักอยู่ประมาณ10นาทีแล้วก็เริ่มเผาๆแล้วอ๋อ
0: เริ่มเผาๆแล้วตอนนี้เลยจากศิริราชไปตรงไหนแล้วล่ะ
3: ตอนนี้เลยมาจังอรุณอมรินทร์นะ
0: มาอรุณอมรินทร์เนาะโอ้ไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ย
3: ครับ
0: ไปไหนเนี่ยคุณชัย
3: ผมมาส่งยานะผมทำงานบริษัทยาก
0: ็
3: มาส่งที่โรงพยาบาลศิริราช
0: ครับ
3: ครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้กำลังไปอีกที่นึง
3: ไปที่นึงนะ
0: โอเค
3: ก็ขอรายงานเท่านี้นะ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนี่มีตรงพระนางเกล้านะฝนตกนะอันนี้ที่ศิริราชนะฝนก็ตกเหมือนกันนะแล้วก็เบาแล้วเบาลงหน่อยแล้วนะตอนนี้ไปถึงอรุณอมรินทร์แล้วนะแสดงว่าทั่วทั้งกรุงเทพเลยเหรอนะนี่แสดงว่าฝนตกทั่วฟ้านะเนี่ยอย่างเงี้ย ใช่ไหมนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันนะเหลือประมาณสัก10นาทีนะยังได้นะฮะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะคุยกันต่อนะหรือว่าวันนี้จะรอดูฟุตบอลไทยกับใครไทยกับจีนเหรอฮะใช่ไหมตอนช่วงหัวค่ำอ่ะประมาณสักทุ่มหนึ่งคือตอนนี้ผมต้องเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยก็จัดรายการเสร็จหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่ทำตอนนี้นะคืออยู่ 2-3 อย่างคือ1ไปหาทุเรียนกินใช่ไหมแต่นั้นมันผ่านมาแล้วเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าเวลาว่างเนี่ยตอนนี้ผมดูซีรีส์จีนอยู่เรื่องนึงที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรอะมีอยู่ประมาณสัก3 ตอน 5 ตอนแล้วอะตอนเนี้ยนะเห็นอยู่ใน Netflix แล้วมันจะเข้ามาทุกวันวันละตอนอะนะสนุกดีนะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้เดี๋ยวค้นหาให้แล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะก็โอ้โหหักเหลี่ยมเฉือนคมตลอดทุกตอนนะอันนี้ก็สนุกแล้วก็เมื่อคืนนี้เห็นเพื่อนผมนะเขาโพสต์ลงใน Facebook นะบอกให้ผมดูนะซีรีส์แต่ว่าเป็นแบบของอะไรล่ะของเกาหลีนะอันนี้มีไม่เยอะมีแค่ประมาณสัก9 ตอน 10 ตอนนะ บอกโคตรสนุกเลยนะชื่ออะไรอะ Teach you a lesson นะครับนี่ๆๆเขาก็บอกนะโอ้บอกสนุกมากเมื่อวานนี้ดูไปต่อเนื่องเลย4ตอน4ชั่วโมงอะดู4ตอน4ชั่วโมงเลยนะมันจบในตอนน่ะมันดีที่มันจบในตอนนะไปปุ๊บอ่ะไปเป็นครูฮะเป็นครูเป็นหน่วยงานพิเศษเหมือนสารวัตรนักเรียนอย่างเงี้ยนะไปแต่ว่าเข้าไปสอนในโรงเรียนได้นะเออก็สนุกดีนะเพลินๆไปนะครับส่วนในหนังที่คุณผู้ฟังเคยแนะนำอ่ะที่วันนั้นโทรศัพท์มาแนะนำคุณวีระอีกรอบหนึ่งอ่ะที่ใครล่ะที่เล่นวัย80อ่ะนะที่มนุษย์กับอะไรล่ะกับปลาหมึกอ่ะออคโตปัสอ่ะนะดูแล้วโอ้ถึงว่านะแหมทำไมคนแนะนำนะจริงๆหนังพวกนี้ผมจะไม่ค่อยชอบดูนะมันเขาแสดงถึงบทบาทนะแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่ๆมันก็มาเจอกันโดยบังเอิญอ่ะนะเออก็ดีนะมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะนะแต่ว่ามันก็แสดงดีนะต้องใช้คำว่าแสดงดีมากนะครับอ่ะที่ไหนครับเราบอกว่าที่คลองขุงกำแพงเพชรไม่ตกเลยอ๋อโอเคนะตรงนั้นไม่ตกเลยตรงนั้นก็จะร้อนมากนะแถวคลองขุงนะนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับเออนี่ชื่ออะไรคนที่เขาแสดงอายุ80อะไรชื่ออะไรอะไรเซลลี่ฟิลนะเกิดอะไร6พฤศจิกายนใช่ไหมเรื่องนี้ก็สนุกนะแต่ว่ามันเบสออนบุ๊กนะมันเป็นนิยายนะคุณบุ๋มฮะสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: ผมค่าไฟที่บ้านผมมาแล้ว
0: เป็นไงบ้าง
4: 150หน่วยแรก3.24 บาทไม่รู้เป็นราคาลดหรือยัง
0: 105ไม่มันขึ้นมายังไงทำไมคุณถึงรู้ว่ามัน3.20 บาท
4: อ๋อผมเอาจำนวนหน่วยหารครับ
0: อ๋อคุณใช้ไฟ100เท่าไหร่นะ150เท่าไหร
4: ่ผมใช้ไฟอยู่398หน่วย
0: 398หน่วยเป็นเงิน
4: อ๋อ 1,300 กว่าบาทครับ
0: แล้วปกติใช้เท่าไหร่เอ่ย
4: ปกติมันก็จะอยู่เปรียบเนี่ยครับไม่หนีกันมาก
0: ปกติสิ
4: ผมก็ไม่รู้ว่าครับผม
0: ถ้าราคาไม่หนีกันมากก็คือยังใช้ราคาเดิม
4: ยังไม่ได้ลดเดือนนี
0: ้ถูกต้องถ้าราคาไม่หนีกันมากนะถ้าอย่างที่คุณบอกอ่ะก็ไปดูลองไปเทียบกับของเก่าก็ได้ค่า FT ผมว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงกับของเดิมอ่ะถ้ามันจะต่างมันก็จะต่างค่า FT แต่การคำนวณของค่าไฟอ่ะอันนี้ต้องมันที่เป็นขั้นบันได3บาท4บาท5บาทเนี่ยมันถ้าฟังจากกกพแล้วเขาบอกยังไม่ได้ใช้รอบบินนี้ก็เลยไม่แน่ใจ
4: ครับผมสรุปแล้วค่าไฟเดือนนี้ของผม348หน่วยจ่ายค่าไฟไป 1,502 บาทครับ
0: โอเครับทราบได้ครับ
4: ครับ
0: ขอบพระคุณ
4: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณยุ้ยครับสาย3สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับผม
5: คือจะถามอย่างนี้ว่าผมซื้อลอตเตอรี่ในกระเป๋าตังค์อ่ะงวดละประมาณ10ใบอ่ะครับแล้วผมจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมั้ยครับ
0: งวดละเท่าไหร่นะฮะ
5: ประมาณ10ใบครับ
0: งวดละ10ใบนะงวดละ10ใบจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมั้ย
5: คร
0: ับ คุณมีรายได้เท่าไหร่ล่ะตัวที
5: มันไม่แน่นอนครับขับแท็กซี่ครับ
0: ขับแท็กซี่เหรอโอ้
5: ก็คือของแม่เขาฝากมั่งพ่อฝากมั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อคนเดียวไง
0: อ๋อเฉพาะลอตเตอรี่เนาะคำถามของลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่ไม่ได้เป็นเกณฑ์ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ถูกตัดสิทธิ์จะซื้อ10ใบ5ใบ100ใบ20ใบได้หมด
5: อ๋อได้ใช่มั้ยฮะ
0: ไม่ได้มีเกณฑ์คุณสมบัติว่าจะถูกตัดสิทธิ์นะสำหรับการซื้อลอตเตอรี่
5: กลัว
0: นะเออได้
5: โอเคขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณออสครับสายหนึ่ง
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับเชิญครับ
6: แจ้งฝนฟ้าอากาศช่วงถนนบรมราชชนนีพุทธมณฑลสาย4ครับฝนตกหนักมากครับ
0: โอ้นี่แจ้งเหมือนรายการไอ้นี่เลยนะรายการที่เขาสภาพจราจรเลยนะ
6: ครับพอดีผมทำงานอยู่แถวนี้ฮะฝนตกแบบโหไม่แบบทั้งลมทั้งฝน
0: เออ
6: ตอนนี้ก็หยุดตกแล้วคร
0: ับ อ๋อหยุดตกแล้วนะตกนานไหมตกนานไหม
6: ตกประมาณ20นาทีได้ครับ
0: 20นาทีนะถ้าให้ใ
6: ครครบนี้ท่วมแน่เลย
0: อ๋อเหรอโอ้ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรเนี่ยต้องถามอย่างนี้นะ
6: ผมอยู่ในอาคารครับ
0: มองไปเฉย
6: ๆใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ตกหนักใช่ไหม
6: ตกหนักครับ
0: ช่วง20นาทีแต่ตอนนี้ก็หมดแล้วมีน้ำท่วมขังอะไรไหมล่ะแถวนั้น
6: ยังคึ้มอยู่ฮะยังตกปล่อยๆอยู่ครับ
0: ยังตกปล่อยๆอยู่เนาะแถวนั้นน้ำท่วมขังไหมแถวบรมราชชนนีที่คุณอยู่
6: ยังไม่ท่วมครับ
0: ยังไม่ท่วมอยู่ตรงไหนของบรมราชชนนีล่ะ
6: ก่อนขาออกนครชัยศรีก่อนถึงพุทธมณฑลสาย4ครับ
0: ก่อนถึงพุทธมณฑลสาย4
6: ครับติดกับเรียบคล
0: องทวีวัฒนาอ๋อตรงนั้นมันเป็นตลาดนี่เป็นตึกแถวเยอะเลยนี่ใหญ่เลยนี่ใช่ไหม
6: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ไม่ได้เข้าไปถนนเรียบคลองทวีวัฒนาตรงนั้นใช่ไหม
6: ไม่อยู่ริมถนนบรมเลยคร
0: ับ อ๋ออยู่ริมถนนบรมเลยนะ
6: ใช่ครับ
0: แต่ตรงนั้นเข้ามันต้องออกทางขนานเนาะเพราะว่าถ้าวิ่งทางด่วนมันเข้าไม่ได้เนาะ
6: ใช่ครับ
0: ได้ขอบพระคุณมาก
6: คร
0: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็รายงานฝนซะหน่อยนะก็ขอบพระคุณนะนะหลายท่านก็ช่วยโทรศัพท์มาทำมาหากินนะเห็นผมเหงาๆอยู่คนเดียวก็อาจจะได้คุยกันนะเดี๋ยวช่วงหน้านะมาว่ากันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะแต่ว่าตอนนี้เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างการเยือนประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนไทยและเวียดนามพร้อมแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันทั้งสองฝ่ายเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีและร่วมขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตไม่ได้ประชุมร่วมกันแต่เจอกันและทักทายกันตามมารยาทดาวีชัยคิรีรายงานค่ะ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Fresh News โพสต์ข้อความระบุว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าไม่มีอะไรในกอภัยตรงไปตรงมาไม่มีการประชุมนายอนุทินมาร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ที่ประเทศเวียดนามเมื่อช่วงเช้ามีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วม

0: การใหญ่ปมจ.อสมท.ร่วมแถลงเปิดตัวการต่อยอดหลักสูตร CommuMax ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดSandbox นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐโจทย์ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลคือทำอย่างไรให้นโยบายนวัตกรรมเหล่านี้ส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของประชาชนได้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐโดยเป้าหมายของโครงการมุ่งสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทำนโยบายรัฐเข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนโดยมีกลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นและกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับโครงการนี้จะลงพื้นที่จริง4ภูมิภาครวมทั้งสิ้น5ครั้งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร2ครั้งวันที่9กรกฎาคมและ10กันยายนจังหวัดนครราชสีมา23กรกฎาคมจังหวัดเชียงใหม่6สิงหาคมและ20สิงหาคมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่รัฐที่สนใจเข้าอบรมเพื่อต่อยอดผลิตเนื้อหาที่เข้าใจง่ายติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 5:08 นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เมื่อกี้นี้ไปดูมาแล้วนะว่าเอ๊ะซีรีส์จีนที่ดูล่าสุดเนี่ยนะที่มาวันละตอนวันละตอนเนี่ยชื่อเรื่องอะไรนะพลิกชะตาเหนือฟ้าฮะนะโจอี้หลานเล่นนะนี่ก็หล่อเลยนะใครที่ชอบพระเอกหล่อๆเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในคนที่นักแสดงซีรีส์จีนที่ดังอยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดดีไหมนะเผื่อคุณผู้ฟังนะจะคุยกันต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับส่วนคุณวีระธีรพัฒน์มาอยู่กับผมแล้วนะคุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ว่าต่อนะ
0: ว่าต่อนะว่าต่อนะก็คุยกันต่อครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะ
1: มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ไห
1: ม
0: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะโอเคอ่ะลองดูเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะว่ากันต่อกับคุณณัฐพงศ์
0: ครับนะ
1: มาอย่างเดี๋ยวรอสักครู่นี
0: ้อย่างแต่ว่าวันนี้บรรยากาศมันจะเงาๆหน่อย
1: ทำไมล่ะ
0: ก็เห็นฝนมันตก
1: โอ้ยไม่หรอกก็แล้วแต
0: ่
1: คุณผู้ฟังนะใครอยากคุย
0: ครับ เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่ง02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: มาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเอ๊เดี๋ยวนะวันนี้วันอังคารใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นายกยังอยู่เวียดนามเนาะ
0: ครับ
1: เห็นว่าจะกลับเย็นๆนี้ครม.ก็เลื่อนไปประชุมเป็น
0: พรุ่งนี้
1: เออส่วนเรื่องการจะตัดสินใจว่าจะทบทวนแล้วก็ยกเลิกหรือว่ายกเว้นเกณฑ์ที่ลูกเอาค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบุพการีแล้วไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจะต้องถูกเพิกถอนไปเนี่ยนะเห็นว่าจะประชุมวันพรุ่งนี้ของคณะกรรมการกองทุนประชารัฐ
0: พรุ่งนี้
1: วันที่11
0: ครับ
1: นะวันพฤหัส
0: เนาะครับ
1: แต่ประชุมแล้วมันจะได้ผลยังไงนี่ยังไม่รู้นะ
0: ครับ
1: เออกำลังก้ำกึ่งกันอยู่นะอ่ะมาละ
0: ครับเริ่มที่คุณชายฮะสายสอง
1: คุณชาย
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ครับครับอาจารย์สวัสดีครับไอ้จะเรียนถามอาจารย์เรื่องไอ้เนี่ยนะไอ้ IPO ของไอ้ SpaceX เนี่ยฮะอีก2วันเข้าอาจารย์ว่ามันจะรุ่งเหมือนที่เขาคาดกันใช่ไหมครับ
1: เรื่องอะไร
2: ไอ้ที่หุ้น SpaceX ที่มันจะเข้า IPO 2วันนะครับ
1: จะซื้อไหม
2: ผมไม่ซื้อครับ
1: ไม่ซื้อก็ต้องไม่ต้องไปยุ่งหรือถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องไปยุ่งถูกไหม
2: ถ้าเปลี่ยนใจอาจารย์ขู่เผื่อรวย
1: มีตังค์เท่าไหร่ตัวเองมีตังค์เท่าไหร
2: ่สมมุติมี
1: ไม่อย่าสมมุติเอาจริงๆมีเท่าไหร
2: ่มีหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งครับ
1: ใน3หุ้นเนี่ยนะ

0: มีตังอยู่10,000หมื่นบาทเนี่ยนะมีได้3หุ้นเนี่ยนะหัวเราะอะไร
1: ขำๆครับขำ
0: ๆมันไม่ขำนะมันขื่นนั่นน่ะ
1: ขื่น
0: เออไปคิดเรื่องอื่นเถอะ
1: โอเคครับโอเคครับคุณครับอาจารย์
0: อืม
2: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อ
2: คุณสุฮะสายหนึ่ง
0: อยากจะรวย คุณสุอยู่ไหมครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
3: อยู่ค่ะ
2: เชิญครับ
0: เชิญเลยค่ะ
3: พอดีเพิ่งไปเมืองจีนมาแล้วมีประเด็นว่า
0: ไปเอางี้ก่อนไปเมืองไหน
3: ไปเมืองหยีชางกับอึดอะไรอะค่ะอินเซนอะไรอินซือหยีชางค่ะหยีชาง
0: หยีชางไปยังไง
3: ไปกับทัวร์ค่ะ
0: นั่งเครื่องอะไรไป
3: ฉางอานแอร์ไลน์ค
0: ่
3: ะ
0: ฉางอานแอร์ไลน์บินตรงจากบินตรงจากกรุงเทพไปลงฉางอาน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นไปเที่ยวไหนบ้าง
3: โอ้ไปเที่ยวแกรนด์แคนยอน
0: แกรนด์แคนยอน
3: ถ้ำมังกร
0: ถ้ำมังกร
3: แล้วก็ไปเที่ยวป่าหิน
0: ป่าหิน
3: 400ล้านปีค่ะประมาณนี้แล้วก็ไปนั่งเรือมังกร
0: กี่วัน
3: เออ5-6วันค่ะ
0: 5หรือ6วันไม่เหมือนกัน
3: คืออย่างนี้มันเออ
0: 5หรือ6วัน
3: เอา6วันค่ะ
0: นอนที่จีนกี่คืน
3: 5คืนค่ะ
0: นอนที่จีน5คืนเครื่องบินออกจากเมืองไทยกี่โมง
3: ออกจากเมืองไทย2ทุ่มครึ่งค่ะ
0: ถึงเมืองจีนกี่โมง
3: ถึงเมืองจีนประมาณ1ครึ่ง
0: ประมาณ1ครึ่งแล้วไปนอนโรงแรมตอน1ครึ่งเลยคอยเที่ยวใช่ไหมหรือเที่ยวเลย
3: ใช่โอ้ไม่ค่ะนอนก่อนค่ะ
0: นอนก่อนนะแล้วขากลับ
3: ก็3
0: ขากลับนอน
3: ประมาณบ่าย2ครึ่ง
0: บ่าย2ครึ่งโอเคค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
3: ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 กว่าค่ะ
0: 20,000 กว่าเท่าไหร่กว่าใกล้ 30,000 หรือกว่าใกล้ 20,000
3: 22,500 ค่ะ
0: 22,500 มีคนไปด้วยทั้งหมดกี่คน
3: 23คนค่ะ
0: 23คนโอเคอ่ะคราวนี้คำถามคือ
3: ค่ะ
0: คำถามคือ
3: ว่าจริงๆอ่ะชอบทุกอย่างแต่เพิ่งแบบว่าไม่สามารถทนกับไอ้ควันบุหรี่ของเมืองจีนได้ทำให้รู้สึก
0: ไปอยู่ตรงไหนถึงทนไม่ได
3: ้ตามสถานที่สาธารณะทั้งหมดเลยค่ะ
0: ตามสถานที่สาธารณะทั้งหมดที่เที่ยวนะ
3: ที่เที่ยวหรือว่าหน้าโรงแรมหรืออะไรก็ตาม
0: ในห้องด้วยไหม
3: อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะ
0: ในห้องด้วยไหม
3: คะ
0: ในห้องด้วยไหม
3: ในห้องไม่เท่าไหร่ในห้องโรงแรมโอเคค่ะโรงแรมโอเค
0: โรงแรมโอเคแต่ว่าตามถนนเนาะ
3: ตามถนนแล้วก็ออกมาระเบียงโรงแรมไอ้ตรงล็อบบี้ก็เหม็นไปหมดเลย
0: เหม็นไปหมดเลยคราวนี้ปัญหาคือ
3: ปัญหาคืออยากไปเที่ยวอีกแต่คิดว่าคงไม่ไปอีกแล้ว
0: ก็เลือก
3: จริงๆไม่รู้จะ
0: ก็เลือกเมืองที่มันไม่มีขนาดนี้สิ
3: มันมีไหมคะจะถามอาจารย์นี่แหละค่ะว่ามันมีเมืองไหนไหมที่แบบน่าไปแต่ว่ามันไม่ต้องบุหรี่เยอะขนาดนี้บังเอิญว่าเราเป็นคนแพ้บุหรี่อะค
0: ่
3: ะ
0: ก็หางโจว
3: หางโจเหรอคะ
0: หางโจมันเจอมันทนเจ้อเจียง
3: อ๋อ
0: เซินเจิ้นก็ได
3: ้
0: เซินเจิ้นก็ได
3: ้อ๋อค่ะ
0: ผมว่าคุณไปอยู่ตรงไหนมันถึงบุหรี่เยอะอย่างนั้นนะผมไปก็ไม่เห็นมีขนาดที่คุณพูดนะ
3: อาจจะเป็นด้วยว่าเราอ่ะเป็นคนแบบเซนซิทีฟกับกลิ่นบุหรี่ได้กลิ่นแล้วมันจะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ข้างหลังก็
3: รู้สึกว่าไปตรงไหนก็มันเยอะจังเลย
0: ข้างหลังก็เอาไอ้หน้ากากอนามัยไปด้วย
3: เอาไปด้วยค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ทาเสียงเพียงอิ้วด้วย
3: เสียงเพียงอิ้วก็พกค่ะอาจารย
0: ์ถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเหลืออะไรแล้วครับ
3: นั่นกำลังคิดว่ามันมีเมืองไหนของจีนที่แบบว่ามันจะไม่เยอะมันน้อยที่สุดแล้วก็น่าเที่ยวอะไรอย่าง
0: นี้ผมว่าอยู่ที่แหล่งที่คุณไปเที่ยวนะเพราะแหล่งที่คุณไปเที่ยวนี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้น2ชั้น3
3: อ่ะฮะอ๋ออย่างนี้เรียกชั้น2ชั้น3เหรอคะ
0: ครับ
3: อ๋อตรง
0: ไม่ใช่เมืองหลักมันเป็นเมืองรองอ่ะ

0: เมืองหลักเขาไม่สูบหนักกว่านี้หรอครับเพราะว่ามันรู้สึกมันจะไม
1: ่ไม่ครับไม่หรอกครับไปเซี่ยงไฮ้นี่ไม่ค่อยเห็นคนสูบบุหรี่บนถนนนะครับ
0: อ๋อเหรอคะงั้นจะได้มีตั้งเป้าว่าอยากจะไปเมืองจีนแล้วไปเมืองไหนได้อะไรเงี้ย
1: ก็ต้องเลือกเมืองที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบว่าเป็นเมืองหลักอย่างของคุณเนี่ยมันอยู่มณฑลหูเป่ย
0: ใช่ค่ะ
1: อีจซับบ้านนอก
0: บ้านนอก
1: อีจซับบ้านนอก
0: ถ้าอย่างน
1: ั้
0: นอาจารย์แนะนำเป็น
1: ไม่แนะนำไม่แนะนำอิสบ้านนอกก็คุณดูคนสูบบุหรี่ดิเขาแต่งตัวยังไง
0: อ
1: ๋
0: อแต่งตัวก็เหมือนคนขับรถนี่แหละ
1: เออถูกไหม
0: คนขับรถนะคะก็จะส
1: ู
0: บ
1: คนขับรถก็ต้องสูบอยู่แล้วเขาก็สูบได้คือประเด็นปัญหามันเป็นอย่างนี้เรื่องสูบบุหรี่เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คือคงห้ามยากแต่ว่าต้องจัดระบบให้มันมีที่ให้คนสูบบุหรี่สูบซึ่งอย่างเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขาทำได้
0: ค
1: ่
0: ะญี่ปุ่นไม่มีปัญหาม
1: ีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปตรงที่เขาสูบบุหรี่กันนะคุณก็ไม่ต้องเดินเข้าไปอย่างแถวจินจูกุตรงหน้าตึกเยอะๆเขามีอยู่มุมนึงตรงนั้นน่ะก็สูบกันวินาศสันตโลแต่ว่าคนที่เขาไม่สูบเขาก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้
0: อ
1: ื
0: มค่ะ
1: เกาหลีใต้ก็ใกล้เคียงกัน
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยก็เหมือนกันแต่ว่าของเราไม่มีที่จัดไว้สำหรับคนสูบบุหรี่เป็นเรื่องเป็นราว
0: ก็
1: ยังมีคนเดินสูบบุหรี่ตามถนนอันนี้คือจะจัดระบบยังไงให้แบบว่ามันมีคนเอางี้ถ้าอย่างประเทศไทยมีคนสูบบุหรี่10ล้านคน10ล้านคนนะ
0: ค่ะ
1: จากประชากร65ล้านคนเนี้ยสูบบุหรี่10ล้านคนนะ
0: โอ้
1: คราวนี้อย่างคุณไปดูตามที่ที่แต่ละที่คุณจะเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ปรับ 2,000 เต็มไปหมดอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่มีที่สูบบุหรี่ให้เขาเลย
0: ค่ะ
1: เออแม้แต่ห้องน้ำของปตท.เองก็เหมือนกันนะก็มีทั้งแบบที่มีให้เหมือนกับจะสูบตกลงกันเองว่าสูบตรงนั้นในประมาณ มันต้องจัดที่จัดทางคือผมว่าอีกหน่อยเขาคงจัดแหละ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ตามเมืองใหญ่เขาจัดนะของจีนเมืองใหญ่เขาจัด
0: อ๋อเพราะว่าเสียดายอยากไปเที่ยวแต่ว่าโอ้โหภาพจำคิดว่ามันถูกสูบก
1: ัน
0: ท
1: ั้
0: งอ
1: ย่างนี้ประเทศอื่นก็เป็นคุณไปยุโรปก็เป็นที่สเปนที่ผมไปก็เป็นมันแล้วแต่ประเทศนั้นเขามีกฎกติกาเรื่องเกี่ยวกับที่สูบบุหรี่ของคนสูบบุหรี่แบบไหนอ่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าจีนนี่คือไปเมืองจนเมือง
1: ถ้าเมืองใหญ่ผมไม่เจอนะอย่างผมไปเมืองจีนปีที่แล้ว3ครั้งก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาในสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีเหลี่ยมมีมุมให้อย่างผมไปหมู่บ้านชื่ออะไรวะกู้เฟยใช่ไหมคุณรัฐพงศ
2: ์
1: ที่ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนตรงนั้นก็ไม่มีคนสูบบุหรี่แต่ว่ามุมที่เขาจะให้สูบบุหรี่เขาก็จัดให้เราก็ต้องคอยถ้าใครสูบบุหรี่ก็ต้องเล็งหาที่ถ้าโดยมีถ้ามีมารยาทนะ
0: ค่ะ
1: โรงแรมเขาก็มีจัดไว้ให้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คนไม่ไปไงประเด็น
0: แสดงว่าปัญหานี่คือเนื่องจากมันเป็นเมืองรองใช่ไหมคะ
1: ไอ้นั่นน่ะเรื่องหนึ่งเมืองรองก็จะไม่เคร่งครัดคุณนั่งรถไฟความเร็วสูงไหม
0: ไม่ได้นั่งค่ะ
1: โอเคในสถานีรถไฟความเร็วสูงไม่มีที่สูบบุหรี
0: ่
1: เดินเข้าไปไม่มีสูบไม่มีการสูบบุหรี
0: ่
1: ในรถไฟความเร็วสูงไม่สูบบุหรี่ไม่มีที่สูบบุหรี
0: ่ค่ะ
1: แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยในรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีห้องสูบบุหรี่
0: เขาสูบของเขาในห้อง
1: มีห้องให้สูบต่างหาก
0: ค่ะ
1: คือแต่ละที่ไม่เหมือนกันน่ะ
0: อ
1: ันนี้คุณอย่าไปเหมารวมแบบนั้นคุณเจอครั้งเดียวแล้วคุณบอกโอ้อย่างนี้ไม่ไปก็อันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันไปเยอะๆเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะเมืองไหนน่าไปโอเค
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
2: คุณ1ฮะสาย3
1: คุณ1ครับ

0: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: ครับว่าไงครับ
0: ครับสวัสดีทั้งอาจารย์ชาและคุณณัฐพงศ์ครับผมอยากจะรู้ว่าจะได้ดูบอลโลกไหมครับเนี่ยเหลืออีก2วันเองครับ
1: มันตอนเช้าอ่ะยังไงก็ไม่ได้ดูหรอกทำงาน
0: ไม่ใช่เราจะได
1: ้ตอนเช้าอ่ะมันเตะตอนเช้าเราก็คงไม่ได้ดูเราคงทำงานมั้งตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยแปดโมงเงี้ย
0: ตื่นมาดูทันครับ
1: ตอนนั้นไม่ทำงานหรือ
0: ทำครับจะตื่นมาดูตีสี่ก็ก่อนจะได้มาก็แปดโมงเก้าโมงก็ได้หลายคู่อยู
1: ่ได้หลายคู่อยู่ไม่น่าดูไม่น่าได้ดู
0: เหรอครับ
1: ครับ
0: โอ้โหขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
2: คุณสายชนครับสายสองสายชนอยู่ไหนเอ่ย
1: ชนไม่อยู
2: ่คุณเก๋ครับสายหนึ่ง
1: คุณเก๋ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์
3: ขอบคุณอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยเรื่องบุหรี่กันใช่ไหมครับผมจำได้ไม่คิดว่าอาจารย์เคยพูดเรื่องสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตอะไรก็ไม่มีที่สูบบุหรี่ทุกวันนี้มีแล้ว
1: ตรงไหน
3: หมายถึงที่ผมฟังรายการอาจารย์บอกเขาได้จัดไปแล้วใช่ไหมครับผมไม่ได้ไปสุวรรณภูมิครับผมฟังรายการอาจารย
1: ์เฉพาะตรงทางเข้า
2: ข้างนอกเน
1: า
2: ะ
1: ข้างนอก
2: ข้างในยังไม่มี
1: ข้างนอกสนามบินขวาซ้ายประตู1กับประตู12อ่ะ
2: ครับ
1: หรือประตู10คุณณัฐพงศ
2: ์
1: ประตู12เนาะ
2: ประมาณ12
1: หัวมุมหัวมุมผู้โดยสารขาเข้า
2: ครับ
1: มีที่สูบบุหรี่แต่ในอาคารสนามบินไม่มีที่สูบบุหรี่
3: คร
1: ับ ที่จริงที่ควรจะมีแต่เขายังไม่ยังทะเลาะกันน่ะระหว่างคนต่อต้านการสูบบุหรี่กับอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับผู้โดยสารทรานสิต
2: ครับเปลี่ยนเครื่อง
1: มาแวะหรือเปลี่ยนเครื่องทั้งทรานสิตทั้งทรานเฟอร์นะ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นสนามบินอื่นเข้าใจว่ามีที่สูบบุหรี
2: ่ใช่
1: อย่างผมไปสนามบินดูไบเนี่ยมี
2: ครับ
1: สนามบินที่กวางโจวก็มีสนามบินไม่แน่ใจอะแต่หลายสนามบิน
2: มีเกือบหมด
1: มีเกือบหมดเนาะถ้าเป็นทานสิทธิ์ที่เกาหลีใต้ก็รู้สึกจะมี
2: ครับ
1: นาริตะนี่ชัว
2: ครับ
1: นาริตะนี
2: ่มี
1: มี
2: ฮ่องกงก็มี
1: ฮ่องกงก็มีอ่ะแล้วยังไงครับเชิญ
3: ครับก็มาอยากให้มีชัดเจนครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นสโมกเกอร์ก็อยากให้มันมีกิจลักษณะครับเวลาไปสูบจะได้ไม่ค่อยเจอสายตาหน้ารังเกียจ
1: คือบ้านเราก็ค่อนข้างเคร่งครัดเนาะไม่ต้องไปที่สนามบินหรอกเอาสถานที่ปกตินี่แหละอาคารสำนักงานเนี่ยก็ไม่มีนะเท่าที่ผมทราบไม่ได้จัดหรือจัดแล้วมันอยู่ที่ที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เดินไกล
2: ครับ
1: เป็นอุปสรรคต่อการทำงานคือเข้าใจว่าคนที่เขาหล่นลงไม่ให้สูบบุหรี่เนี่ยเจตนาเขาคือต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมือนสภาพบังคับให้คนสูบบุหรี่เนี่ยควรจะเลิกสูบบุหรี่ผมเข้าใจว่าไอเดียเป็นแบบนี้แต่ปัญหาคือคนสูบบุหรี่10ล้านคนในประเทศนี้มันจะทำยังไงกัน
2: อ
1: ันนี้ก็เรื่องนึงให้ใครก็เนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
3: ลึกๆก็พอมันผ่านไปได้ลึกๆก็ขอบใจนะครับขอบคุณเขาที่ทำให้เราได้สูบน้อยลงโดยปริยาย
1: ก็ดีอันนี้ก็เป็นผลดีแม้แต่ในบ้านก็ไม่ควรสูบนะถ้าถามผม
3: มันทำให้อร่อยขึ้นด้วยคร
1: ับ ไม่ในบ้านนะไม่ควรสูบต้องจัดที่ทางนอกบ้านสูบถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สูบบุหรี่ครับ
2: ครับผม
3: มีเท่านี้แหละครับอาจารย
1: ์ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: คือเราผมเนี่ยผ่านช่วง
2: ครับ
1: ที่ไม่มีกติกาที่ไหนก็สูบได้จนมาถึงช่วงที่ไหนก็สูบไม่ได
2: ้ครับ
1: อย่างคอนโดเมื่อก่อนตรงระเบียงมีคนที่เขาสูบบุหรี่เขาก็ไปสูบนอกระเบียง
2: ครับ
1: แต่ตอนหลังรู้สึกจะมีการเรียกร้อง

0: หรือฟ้องร้องหรืออะไรต่ออะไรไม่รู้อ่ะขณะนี้เข้าใจว่าแม้มีระเบียงก็ไม่ให้สูบบุหรี่นะเท่าที่ผมทราบแต่ว่าจะบังคับใช้กันดุเดือดขนาดไหนไม่รู้ล
1: ่
0: ะแต่ถ้าห้องข้างเคียงเขาแพ้บุหรี่มากอย่างเงี้ยหรือเขาไม่ชอบกลิ่นนี้เลยเนี่ยเขาก็ต้องร้องเรียนนิติบุคคล
1: ค่
0: าการชุดส่วนผลสรุปจะเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้ส่วนตรงนั้นเป็นส่วนตัวส่วนรวมเลยไม่แน่ใจต่อ
1: คุณสายชนครับสายสอง
0: อ่ะสายชน
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: โอ้หายไปนานเลยสายชน
2: ครับอยู่นี่อาจารย์อยู่สนามบินเหมือนกันอาจารย์อยู่สุวรรณภูมิผมอยู่กองยานพาหนะอาจารย
0: ์
2: วันวันนี่ค่าผู้โดยสารนี่มันมีชั้น2ชั้น4ที่สูบบุหรี่ได้นะอาจารย์ติดเป็นตู้ให้เลยอ่ะฝรั่งแน่นเลยอาจารย
0: ์ใช่
2: แล้วคนบ้าก็เยอะอาจารย
0: ์นอกตัวอาคารเนาะ
2: นอกตัวอาคาร
0: อยู่อยู่มุม
2: ถนนข้ามไปข้ามกันมาอะไรครับผม
0: อยู่หัวมุมอ่ะเนาะ
2: อยู่หัวมุมเกือบออกอาคารที่ฝ่ายแล้วอาจารย
0: ์อืม
2: นั่นแหละอาจารย์แล้วก็มีคนบ้าอยู่เยอะ
0: ทำไม
2: เรื่องที่ผมจะคุยอาจารย์ไอ้ดาวทิกตอกคนหนึ่งอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยผมเคยเปิดไปคุยเขาไลฟ์สดเขาทำปั๊มน้ำมันพีทีอาจารย์เขาโดนยิงตายอาจารย
0: ์
2: ผมเคยเขาคุยกับเขาอาจารย์แล้วผีจะมาหลอกไหมอาจารย
0: ์ผีเขาใช่ไหม
2: ผีเขาผู้หญิงอาจารย์เพราะว่าผมรู้จักเขาทางทิกตอกแล้วเขาโดนผัวเก่าไปยิงตายที่เป็นข่าวเนี่ยอาจารย
0: ์
2: น้องป้อนเศร้าอ่ะ
0: เออ
2: โดนต่อยิงตายที่โคราชอาจารย
0: ์แล้วยังไง
2: จะคุยว่ามันจะมาหลอกผมไหมอาจารย์ว่าผมดันไปรู้จักอาจารย
0: ์น่าจะนะ
2: น่าจะใช่ไหม
0: น่าจะหลอกนะคนรู้จักอ่ะเดี๋ยวเขามานะคุณ
2: ต้องเจอแบบอาจารย์เขาเรียกทั้งมาผีตัวสามปีแล้วอาจารย
0: ์โอเค
2: ครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับคิดถึงครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สุดยอดของคนช่างคิดเลยเนาะ
1: ครับ
0: รู้จักกันทางติ๊กต็อกแล้วเขาตายไปแล้ว
1: ครับจะมาหลอกไหม
0: จะมาหลอกไหมมันน่าจะมาหลอกทางติ๊กต็อกก่อนไหมนัทพงศ
1: ์ครับ
0: แปลกดีนะมีอะไรแปลกๆส่วนตอนนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวพูดกันโจดจันเนี่ยแต่ผมไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรนะระหว่างไอ้ที่คุณโจมนทานีเนี่ยแก
1: โพส
0: ต์เรื่องคุณพิพัฒน์ถูกอะไร5ล้า
1: าน
0: แล้วก็มีการตอบโต้
1: ครับ
0: จากทางจะเรียกว่าค่ายก็ได
1: ้ครับ
0: ทางกลุ่มทางเครือผู้จัดการแล้วก็เครือข่ายที่เป็นพลังงานอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ว่าเรื่องนี้โอ้โหไปไกลมากนะผมไม่รู้ว่ามันจะยังไง
1: ครับ
0: แล้วอันนี้มันจะมากลบข่าวอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็อีกอันนึงบางทีเรามองแล้วเราก็มองหลายๆชั้นหน่
1: อ
0: ยว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงรัฐบาลคุณอนุทินมันล่องลอยยังไงไม่รู้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ผมรู้สึกไปเองไหม
1: ไม่คือ
0: ผมรู้สึกมันลอยๆมันไม่คู่ขนานไปกับชีวิตเราเลยคุณนัทพงศ์
1: ไม่ค
0: ู่
1: ขนานไปกับชีวิต
0: ไม่ใช่มันไม่ไปด้วยกันกับชีวิตเราเลยอ่ะผมรู้สึกไปเองไหม
1: ไม่นะ
0: เลย
1: ความจริงที่มันมีข่าวออกมากับความรู้สึกของเรามันคนละทางใช่ไหมอารมณ์ประมาณอย่างนั้น
0: ไหมไม่แล้วความจริงที่มันออกมาคืออะไร
1: ก็ไม่รู้ก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมก็ยังงงนะที่คุณอะไรที่โฆษกบอกอ่ะบอกว่าเดี๋ยวมิถุนาบินมิถุนาเนี่ยค่าไฟงวดใหม่นะ
0: เอ้
1: าวันนี้บอกกกพ.บอกยังไม่ได้อนุมัติเลยบอกไม่น่าจะทันงวดมิถุนาอีกเอ้าก็เลยงงอีก
0: โ
1: อ้บอกเพิ่งรับฟังเสร็จวันที่5มิถุนายนเอง
0: เขาขั้นตอนรับฟัง
1: จบแล้ว
0: ก็ก่อนที่เขาจะมีมติพอเขามีมติแล้วเนี่ยไม่น่าจะทันเดือนมิถุนาน่าจะเป็นบินของเดือนกรกฎาคม200อะไรนั่นน่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไอ้3บาท
1: 3บาท
0: 200หน่วยแรก
1: อืม
0: โอเคคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาใช้สูตรไหน
1: ครับ
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนอ่ะสำหรับผมที่ใช้ไฟเดือนละประมาณ800หน่วยเนี่ย
1: แพงขึ้นแน่นอน
0: ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นน่ะ
1: ครับ
0: มากหรือน้อยผมไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยที่ใช
1: ้ครับ
0: ถ้าสามารถลดลงมาได้มันก็จะจ่ายเกือบคือแต่ผมอยากดูไส้ในอ่ะไอ้เกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยเขาคิดยังไง
1: ครับ
0: ไอ้นี่อยากดู
1: ซึ่งอันนี้มันต่างกัน
0: อันนี้มันจะต่างกันเดิมนี่มัน4บาทกว่าอันนี้มัน5บาทกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากดูตรงนั้นแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ไฟประเภท1
1: บ้านเรือนบ้านที่อยู่อาศัย
0: บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งแบ่งออกเป็น2พวก
1: ครับ
0: 1.1 กับ 1.2
1: ครับ
0: พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประเภท 1.2 คือใช้ไฟเกิน150หน่วยแล้วก็หม้อแปลงหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบบที่เกิน5แอมป
1: ์ครับ
0: ของคุณณัฐพงษ์เท่าไหร
1: ่เกิน5แอมป์เหมือนกันฮะ
0: 15 ซะมั้งผมว่า
1: น่าจะ
0: เป็นแบบอีกระดับอีกแล้วไม่ใช่5แอมป์อ่ะเอา
1: ไม่ใช่5แอมป์ครับ
0: คราวนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยรวมทั้ง2กลุ่มเนี่ย22ล้านครัวเรือนเนี่ยใช้ไฟแค่
1: 23%
0: ของปริมาณไฟที่ใช้ทั้งหมด
1: โอ้แล้วต้องอีก
0: 67%เนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ประกอบการเป็นโรงงานเป็นอะไรที่เป็นผู้ใช้ไฟอีก7ประเภทที่เหลือ
1: ครับ
0: นะ
1: ซึ่งกลุ่มนั้นเขาก็มีการคิดค่าไฟ
0: เขาก็มีสูตรของเขาม
1: ีสูตรของเขาม
0: ีถูกแพงไม่เหมือนกับเราคนละอย่างกันเพราะใช้ไฟไม่เหมือนกันอะไรเราไม่รู้แต่ว่านี่เราพูดคือฟังดูเหมือนกับคนใช้ไฟทั้งหมดไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: เฉพาะคนใช้ไฟประมาณ22ล้านครัวเรือนซึ่งใช้ไฟคิดเป็นร้อยละ23ของการใช้ไฟทั้งหมดส่วนการเปลี่ยนแปลงสูตรตรงนี้ไอ้ความสำคัญมันอยู่ที่2จุดคือสูตรคำนวณไฟฟ้าฐาน
1: ค่า
0: ไฟฟ้าฐานอันนี้สำคัญนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคราวนี้รัฐบาลบอกว่าลดค่าไฟต่อหน่วยสำหรับคนที่ใช้น้อยแล้วก็เพิ่มค่าไฟต่อหน่วยสำหรับคนที่ใช้มากเส้นตัดมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละถ้าเส้นตัดมันต่ำมากก็หมายความว่าเราเป็นผู้ใช้ไฟมาก
1: ครับ
0: ต่อ
1: คุณแจ็คครับสายสอง
0: คุณแจ็คครับคุณแจ็ค
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัฐพงศ์ครับ
0: เชิญเชิญ
3: ครับผมก็รู้สึกเหมือนอาจารย์เลยครับว่ามันไม่ค่อยมี
0: มันดูลอยลอยอย่างไรคือผมรู้สึกนายกกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ระยะห่างของเขากับเรามันห่างมากคุณไม่รู้สึกอห่อหมกกับสิ่งที่เขาทำเลย
3: เหมือนเรารู้สึกไม่ได้เป็นส่วนร่วมอาจารย์ในกิจกรรมที่เขามีอ่ะ
0: เ
3: ขามีหลายอย่าง
0: ที่เขาทำอะไรแต่เราไม่รู้ว่าเราไปเกี่ยวข้องตรงไหนเขาทำอะไรเราก็ไม่รู้
3: เห็นอย่างเดียวก็คือไทยช่วยไทยพักเนี่ยอาจารย
0: ์มันก็ใช่แต่เมื่อคำว่าคือถ้าเป็นรัฐบาลอื่นมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลเกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่ไม่มีเลย
3: ครับมันมีแต่เป็นข่าวว่าอันโน้นอันนี้อันนั้นแต่ว่าเอาจริงๆ
0: ตัว
3: ติดเรื่องเป็นราวครับ
0: มันเหมือนเขาอาจจะมีคือเขามีรัฐมนตรี35คน
3: ครับ
0: แต่ประมาณสัก20คนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไร
3: อาจจะเห็นข่าวอยู่ไม่กี่คน
0: ไม่แล้วไม่เห็นข่าวเลย
3: ใช่เราไม่เห็นมูฟเมนต์ของ
0: กิจกรรมเอาเนี่ยอย่างรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยสามคนคุณณัฐพงษ
3: ์อาจารย์ผมย
1: ังอย่าถามชื่อนะ
0: อย่าถามชื่อนะผมยังไม่รู้เลย
3: จริงอาจารย
0: ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมสามคน
3: รู้แต่ว่าคุณพิพัฒน์ใช่ไหมฮะคุณพิพัฒน์เป็นรองแล้วก็เป
0: ็
3: น
0: ทั้งสามคนก็ไม่รู้ทำอะไรนี่ปลาเข้าไปเจ็ดแล้วนะ
3: ครับ
0: แล้วคนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐมนตรีนี่ยิ่งหายไปกับ
3: อาจารย์ครับช่วยพาณิชย์ยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นใคร
0: ไม่มี
3: อ๋อไม่มีมีคุณสุวิจิตรคนเดียวนะ
1: ครับ
0: ช่วยพาณิชย์ไม่มีช่วยคลังไม่
1: ม
0: ีช่วยต่างประเทศไม่มี
3: โอเคป่านนั้นลุยเดียว
0: สามคนเนี่ยเป็นรองนายกแต่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยแต่เขาใช้ผู้ช่วยรัฐมนตรีทำงาน
1: กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
0: เ
3: พราะว่าถ้าตำแหน่งมีรัฐมนตรีช่วยมันอาจจะไปแบ่งโควต้าอะไรเกี่ยวกับเรื่อง
0: ไม่ใช่เรื่องโควต้ามันเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่
3: อ๋อครับผม
0: มันต้องแบ่งงาน
1: มัน
0: เพิ่มขั้นตอนเขาไม่อยากมีขั้นตอนตรงนั้น
3: เดี๋ยวการสต็อป
0: คราวนี้ถ้าเกิดจะแบ่งงานที่เป็นงานที่ไม่ใช่มีอำนาจเนี่ยแต่ทำงานแทนคล้ายๆได้เนี่ย
3: ให้ผู้ช่วยแทน
0: ให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีทำ
3: ครับผม
0: ในสภในแม้แต่ทางฝั่งสภานะก
1: ็
0: เหมือนกันนะก็ห่างไกลจากความรู้สึกของผู้คนที่จับต้องได้เพราะอย่างเรื่องเขากระโดงเนี่ยคือคุณณัฐพงษ์สารตั้งต้นของเรื่องนี้มันคืออะไรวะเท่าที่ผมฟังความมาคล้ายๆอย่างนี้ไหมคุณณัฐพงษ์
1: ยังไงครับ
0: คือมีคนไปขอให้กรมที่ดินออกโฉนดแล้วออกโฉนดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าศาลตั้งต้นของเรื่องนะก่อนที่มันจะลามปามไปศาลปกครองลามปามไปศาลฎีกาอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องเหมือนกับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเพิกถอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
1: ครับ
0: มันมีหลายคดีซ้อนๆกันอยู่นะแล้วแยกกันอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: มันคล้ายๆกับมีเรื่องของที่การรถไฟกับที่ที่เป็นป่ามันทับซ้อนกันอะไรยังไงแล้วมีการเพิกถอนประมาณนี้นะ
0: คือคล้ายๆกับคนไปขอให้ออกโฉนดแล้วเขาบอกออกโฉนดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นกลายเป็น
1: แล้วก็เลยมีการตรวจสอบว่าไอ้ที่ของบางอันที่มันเคยออกโฉนดเนี่ย
0: มันไม่ถูกต้อง
1: มันไม่ถูกต้อง
0: ก็เลยจะไปดำเนินการเพิกถอน
1: ใช่
0: เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นใช่ไหม
1: ครับ
0: มันซอสคือเลิกศาลตั้งต้นมันไม่ใช่การรถไฟฟ้องคนที่อยู่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่นั่นน่ะสิผมก็จำได้อย่างนั้นเน
1: ี่
0: ยคราวนี้เนี่ยไอ้ตรงที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเนี่ยมันคำพิพากษากรณีไหน
1: อ
0: ะไรยังไงอันเนี้ยใช่ไหมที่ชอบอ้างกันอ่ะบอกว่าศาลฎีกาตัดสินไปแล้วว่าเป็นของการรถไฟถ้ามันเป็นของการรถไฟแล้วทำไมกรมที่ดินออกโฉนดได
1: ้
0: กรมที่ดินเขาก็อธิบาย A B C D เสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าใครจะไม่เป็นจะให้เขาถอนก็ว่ากันเป็นแปลงไปใช่ไหมต้องมีคำสั่งศาลมาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยผมก็งงว่า
3: ที่ดินมันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันจนมาที่สุดมาเป็นผู้ถือครองปัจจุบันเน
0: ี่
3: ย
0: ไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงอันนี้อยู่ดีก็จะมีสสพักฝ่ายค้าน1คนไปดำเนินการเรื่องนี
1: ้
3: ประเด็น
0: อีกอันนึงมีทนายคนนึงกับพรรคภูมิใจไทยกับอะไรเนี่ยยาวนานมากเลยนะหลายประเด็นหลายเรื่องก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันอะไรกันนะอันนี้การหนึ่งแต่ในสภาตอนนี้คุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้คนเลย
1: จริงจริงครับ
0: จริงไหม
3: อาจารย์อันนี้ผมสนับสนุนเลยธรรมดาผมเป็นคนฟังอภิปรายนะเกือบทุกเรื่องอาจารย
0: ์
3: แต่แม้กระทั่งไอ้ล่าสุดเนี่ยที่ต้องฟัง 87.5 เวลามีอภิปรายอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรตอนหลังนี้ผมเที่ยวไม่เปิดเลยอาจารย์พูดตรง
0: ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นวะ
3: แม้กระทั่งตอนที่คุณอภิสิทธิ์อภิปรายขอให้ตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้งบอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันพูดไปแล้วท่านอาจารย์มันก็จบ
0: ไม่มันเกิดอะไรขึ้นคล้ายๆกับอันนี้อาจจะบอกได้อย่างนึงนะคุณรัตพงษ์ว่าระบบมันตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนออกไปมากในช่วงรัฐบาลเนี้ยก่อนหน้านี้มันยังไม่ขนาดนี้นะคุณณัฐพงษ์คือตอนหน้านี้มันมีเรื่องให้ด่าแบบด่าประชิดตัวอะไรกันนี้ใช่ไห
1: ม
0: อันนี้ไม่เลยวะ
1: ไม่แต่ว่าคือ
0: ช่วยคิด
1: คือผมเข้าใจว่าคือมันมีเรื่องที่มันทัชคนจริงๆเนี่ยสำหรับรอบที่แล้วต้องยอมรับนะว่าไอ้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นเป้าที่มันถูกโจมตีเยอะ
0: okay.
1: แล้วเกี่ยวข้องกับคนทั่วไป
0: okay.
1: แต่พอมาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลของคุณอะไรคุณอนุทินรอบเนี้ยพอมีรัฐมนตรีใหม่
0: อ
1: ่ะไอ้ปัญหาเดิมอ่ะมันไม่ได้ถูกพุชเข้าไปให้มันลุยเต็มที่อ่ะ มันมาเป็นเรื่องอะไรเลือกระหว่างปฏิทินกับปฏิรูปซึ่งมันเป็นอีกกลุ่มนึงสำหรับคนประกันสังคมที่เขาจะเลือกตั้งใหม่เนี่ย
0: ไอ้นั่นเป็นเรื่องของคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมของฝ่ายลูกจ้าง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มันเอ๊ะมันสรุปแล้วมันยังไงของเดิมมันยังเคลียร์ไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทิ้งไปเฉยๆแต่เรื่องอื่นมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับคนอย่างไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยผมพยายามตามนะท้ายที่สุดมัน มัน
0: ไม่รู้เรื่อง
1: มันมันเข้าไม่ถึงคนทั่วไปอ่ะ
0: มันห่างจากเรามากเน
1: า
0: ะ
1: นะห่างมากห่างมาก
3: มันตาติ้งโหนกอาจารย
0: ์ไม่อันนี้ต้องถามคนที่เขาเป็นคนอะไรล่ะ
3: อยู่ในแวดวงอาจารย
0: ์ไอ้นี่ต้องให้คนที่เขาจับความรู้สึกของมวลชนของประชาชนมันเป็นจิตวิทยาการเมืองเนาะ
1: ครับ
0: มันเป็นสังคมวิทยาการเมืองซึ่งตอนนี้ผมว่ามันห่างกันเกินไประยะห่างระหว่างประชาชนจะโดยตรงที่เขียน Facebook ไลน์อะไรต่ออะไรกับโดยอ้อมผ่านสื่อทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าแมสมีเดียมันก็สื่อกันไม่ถึงว่ะนี่รัฐพงศ์ผมกำลังจะเลิกอ่านหนังสือพิมพ์แล้วนะเพราะมันเป็น yesterday news
1: นี่เห็นด้วย
0: กำลังใกล้เคียงแล้วเพียงแต่ว่ายังเห็นประโยชน์บางอย่างในเรื่องของการเก็บข้อมูลบางชนิดซึ่งสื่อออนไลน์เนี่ยมันไม่เซิร์ฟอ่ะคุณรัฐพงศ
1: ์ตอนนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผมมาก
0: ใช่ไหม
1: พอมาตอนเช้าโอ้โหต้องเร่งแล้วเฮ้ยมีข่าวอะไรใหม่บ้างวะ
0: ใช่ไหมยิ่งเราเสพข่าวอย่างที่เราเสพผ่านระบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนเช้าแม่ง yesterday news หมด
1: จริง
0: นะ
1: เห็นด้วยเลย
0: 100% เพียงแต่ว่า in detail บางอันน่ะ
1: ครับ
0: อาจจะต้องอ่านนิดนึงหรือเขาอาจจะไปคุยกับใครหรือไปพูดกับใครในตัวข่าวที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นแต่เปอร์เซ็นต์แม่งต่ำมากว่ะ
1: เ
3: ป็นแบบบทสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมากที่เป็นคำพูดของ
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำกันไงจริงๆอ่ะถ้าเขาต้องทำส่วนที่โซเชียลมีเดียไม่ได้ทำอ่ะถูกไห
1: ม
0: มันถึงจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะเสพมาสมีเดียแล้วได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: เนี่ยกำลังคิดเมื่อวันเสาร์อ่ะหนังสือพิมพ์ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ทั้งไออ่านทั้งไอมือถือทั้ง
1: ออนไลน
0: ์ออนไลน์เนี่ยมันครบอายุพอดี
1: มันก็เลยถาม
0: ผมก็ก้ำกึ่งว่าจะโตแตะเป็นตอบ
3: เนี่ยอาจารย์มันสะท้อนภาพพฤติกรรมอะไรอย่างนะอาจารย
0: ์ว่า
3: ก็คือไอ้ที่ว่าเซฟที่เป็นฟิสิกอลอ่ะมันจะหายไปแล้วไอ้คนที่จะเป็นออนไลน์มันก็จะมากลืนหายไป
0: ไม่เพราะมันกลืนปั๊บเนี่ยแต่ว่ามันดิลิเวอรี่ให้ในระดับที่เราต้องการไม่ได้
3: คร
0: ับ
3: อ
0: ันเนี้ยปัญหา
3: คร
0: ับ โอเคครับผม
3: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ่ะเดี๋ยว
1: พักก่อนเนาะ
0: พักก่อน
1: ครับผม15 นาฬิกา 46 นาทีพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: 5นาฬิกา50นาทีนะฮะช่วงสุดท้ายนะครับเหลือ10นาทีนะก็คุยกันได้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับก็คุยกันต่อนะยังมีเวลานะเหลือ10นาทีนะครับอันนี้ล่าสุดนะเห็นมีรายงานมานะว่าคุณทักษิณชินวัตรตอนนี้ผ่านกระบวนการนะแล้วก็ถอดกำไร EM แล้วนะเห็นว่าจะเตรียมที่จะบินไปที่ดูไบนะเพื่อไปหาคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมสิ้นเดือนมิถุนายนนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกัน8เดือนออกครับอ่ะอันนี้ล่าสุดนะเดี๋ยวค่อยๆดูหน่อยนะมาแล้วเดี๋ยวรอนิดนึงครับเดี๋ยวรอหน่อยผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วคุณอะไรครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังพอมีเวลานะอีก10นาทีนะสำหรับวันนี้นะอังคารที่9มิถุนายนนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะพอดีคุณนิรมนเขาเดินมาบอกผมที่พี่ที่ขับแท็กซี่อ่ะนะที่บอกมีปัญหาเรื่องการโอนไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะนะเพราะว่าโลเคชั่นของอีกคนนึงอ่ะนะเขายังอยู่ที่เชียงใหม่อะไรนะนะเขาบอกว่าวิธีก็ลองอย่างนี้ต้องเปลี่ยนโลเคชั่นคือบางทีโทรศัพท์เราไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นนะนึกออกไหมฮะโทรศัพท์ของคนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันคือไม่ได้แบบเป็นเคอร์เรนซีคือไม่ได้เป็นปัจจุบันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติเราอยู่ด้วยกันใกล้กันเงี้ยแล้วมันมีการเปลี่ยนโลเคชันเนี่ยอันนี้มันก็สามารถที่จะสแกนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสได้มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการกำหนดพื้นที่ในการใช้ตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้วิธีว่าให้เขาไปปักโลเคชันของเขาที่อยู่ปัจจุบันส่งไลน์ไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นลงมาสแกนดูนะอันนี้เป็นคำแนะนำนะจะได้ไม่ได้ยังไงก็ว่ากันคุณเอสาย1สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
2: ค่ะค่ะก็หนูสงสัยในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอะค่ะ
1: ครับ
2: ทางรัฐบาลจะช่วยเรา60-40คือเราจ่ายประชาชนจ่ายถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
2: ค่ะ แต่วันก่อนไปซื้อน้ำอะค่ะน้ำมะพร้าวปั่น70บาทแต่ว่าสงสัยว่าทำไมเราจ่าย45บาทอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมเราจ่าย45บาทคือ
2: ใช่คือทางร้านนะคะเหมือนว่าในระบบอะค่ะ
1: okay.
2: จะลบของเราแค่สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสลบ 24.80 จำนวนที่ชำระคือ 45.20 เลยสงสัยว่าในบางร้านนะคะอาจจะไม่ใช่60 40หรอก
1: เราสแกนยังไงอ่ะผมถามอย่างนี้ดีกว
2: ่
1: า
2: ก็สแกนทั่วไปคือร้านอื่นก่อนนั้นหนูใช้ก็60 40ค่ะแต่มีร้านเนี้ยค่ะที่ไม่ใช่60 40
1: เข้าไปดูเลยนี่กดเข้าไปดูเลยดูประวัติการใช้สิทธิ์เลยคุณก็รู้แล้วว่าสรุปแล้วราคาของตั้งต้นมันราคากี่บาท
2: 70ค่ะ
1: 70บาทมัน60ของ70เท่าไหร่อ่ะ76 42มันก็ต้อง42บาทกว่าของไทยช่วยไทยพัฒแล้วเราจะต้องจ่ายเงิน20กว่าบาท
2: 45.8
1: อะไรนะ
2: 45.8 ค่ะหนูเลยสงสัย
1: อันนี้จากไหนจากบินตรงไหน
2: บินในเวลาเราชำระไทยช่วยไทยพัสมันจะมีเป็นรูปอะค่ะเป็นหลักฐานมาของเป๋าตังอะค่ะว่านึกออกไหมคะเหมือน
1: นึกออก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็แล้วราคาเต็มมันเท่าไหร่คือทุกครั้งที่มันบอกเนี่ยมันจะคำนวณมาให้เลยไงมันจะเห็นราคาเต็มไปดูก่อนเชื่อผม
2: ค่ะตอนนี้ดูเห็น
1: ตอนนี้ดูไม่ได้แต่ว่าคุณไปดูก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าให้ผมฟังดูประวัติการใช้เงินไอ้ร้านที่คุณไปซื้อมาเนี่ยที่คุณบอก70บาทเนี่ยไปดูว่าเขาคิดราคาตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็ไปดูว่าเขาไทยช่วยไทยพัดมันหักเท่าไหร่แล้วเราจ่ายเองเท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้โทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟัง
2: เขาคิดเงิน70บาทนี่คะแล้วไทยช่วยไทยพัดคือ 24.80 บาททำร้ายเองคือ 45.20 บาท
1: มันจะเป็นไปได้ยังไง
2: ลองไปคำนวณ
1: ไปดูเลยไปดูเลยคุณเข้าไปในแอปเป๋าตังค์
2: ดูอยู่ หนูดูอยู่หนูส่งแสงตั้งเมื่อคืนแล้วค่ะจนกระทั่งถาม ChatGPT แล้วก็ถามเพื่อนแต่ไม่มีใครตอบได้เลยเพื่อนบอกว่าร้านโกงเปล่าโกงได้ไงก็มันเขียน70บาท
1: เดี๋ยวอาจารย์เย็นอันนี้ดูอยู่นะมือถือดูอยู่เปิดอยู่ไหม
2: เปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่
1: เปิดอยู่นะดูประวัติการใช้สิทธิ์นะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคมันจะเขียนค่าบริการเท่าไหร
2: ่ค่าบริการ70ค่ะ
1: ครับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกี่บาท
2: ค่ะติดลบ 24.80 ก็คือ 24.80 บาท
1: มันไม่มีติดลบฮะมันมีแต่สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวผมใช้เมื่อเช้านี้70บาทนะสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส42บาท G Wallet ของเรา28บาท
2: ใช่ G Wallet หนูมันไป45.20 บาทมันไปมากกว่าที่ร้านหักจากรัฐบาลอ่ะหนูก็เลยงงอะค่ะว่ามันมีมากกว่า60-40หรอหรือหนูเข้าใจอะไรผิดแบบเนี้ยค่ะก็เลยมาหาคำตอบ
1: อ๋อเหรอเอออันนี้ไม่รู้ละอันนี้ไม่รู้ละเพราะว่าเนี่ยผมใช้เหมือนคุณเนี่ยถ้าบอกว่า70บาทเนี่ยมันจะขึ้นว่าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส42บาทG Wallet 28บาท
3: ใช่ใช่เรา
2: ก็ใช้ตั้งวันที่1วันนี้มันแปลกๆแต่เดี๋ยวหนูลองหาข้อมูลกันดู
3: ก็อยากเอางี้ดิเอางี้กดไปที่นั่นแล้วก็ดูประวัติการใช
2: ้กดไปที่เป๋าตังค์เหรอคะ
3: กดไปที่เป๋าตังค์กดไปที่ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ดูประวัติการใช้แล้วดูซิว่าเราจ่ายเงินซื้อของอันเนี้ยเค้ารับจ่ายเท่าไหร่เราจ่ายเท่าไหร่แล้วเราคำนวณดูว่ามัน60 40มั้ย
2: มันไม่ถึง
3: เราไปคำนวณดู
1: ไปดูใน
3: ไปด
1: ู
3: เป๋าต
1: ัง ค
3: ์ก่อนไปดูใน
1: เป๋าต
3: ัง ค์ก่อน
4: โอเค
2: ค่ะค่ะ
3: โอเคอ่ะเดี๋ยวอีก2สายเดี๋ยวไม่ได้คุย
1: ครับขอบพระคุณ
3: คุณหนุ่ม
1: คุณหนุ่มสาย2
3: หนุ่มครับ
5: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินครับ
5: โอเคครับสันนิษฐานก่อนว่าอย่างน้องเมื่อกี้อ่ะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาใช้เกิน200บาทในเดือนนี้แล้วให้เขาลองเช็คดูครับ
3: ในวันนี้ว่างั้นเถอะในวันนี้วันนี้เกิน200โอเค
5: อาจจะเป็นไปได
3: ้ okay.
5: อันนึงครับอาจารย์ผม ที่อาจารย์บอกว่าลอยๆเนี่ยผมรู้สึกไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อๆมากกว่า
3: เ
5: พราะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้จากรัฐบาลไงฮะ
3: เ
5: พราะว่ารัฐบาลเขาคุมสภาเขาก็คุมองค์กรอิสระเขาก็คุ
3: ม
5: ดังนั้นผมมีความรู้สึกว่าปล่อยมันไปเถอะ ให้มันให้เขาสมมติว่าให้เขาทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตายด้วยตัวเขาเองอ่ะมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะ
3: อันนี้ก็อันนี้ก็น่าสนใจโอเคครับขอบพระคุณ
1: ครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกอล์ฟครับสาย3
3: คุณกอล์ฟ
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงศ์สอบถามนิดนึงครับผมเห็นเขาลงใน Facebook ในอะไรเยอะแยะคือเราเป็นสิทธิ์ประกันสังคมเราต้องเข้าไปเลือกตั้งในเว็บไซต์เขาหรือเปล่าครับ SSO อะไรประมาณนี้ครับอาจารย
3: ์ไม่รู้เรื่องเลยครับ
6: คร
3: ับ คร
6: ับ
3: ไม่รู้ว่าลองสอบถามเขาดูว่าเลือกตัวแทนมันเลือกยังไงผมไม่รู้จริง
6: จริงเห็นเขาลงเยอะแยะเดี๋ยวบอกมันจะมีการตัดสิทธิ์ผู้ส่งประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยกลัว
3: ไม่เกี่ยว
6: ไม่เกี่ยว
3: เลือกไปเลือกเรื่องเลือกก็เรื่องเลือกตัดสิทธิ์บ้าบอคอแตกมาจากไหนไม่เกี่ยว
6: ครับผม
3: ครับผม
6: ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะที่เขาบอกว่าต้องไปดูอะไรว่าวันนั้นคุณใช้สิทธิ์เกิน200บาทหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่ง
3: ผมว่าใช้เกินผมรู้ไอ้ส่วนที่ผมจ่ายต่างหากไม่เกี่ยวกับ60 40มันจะเลยขึ้นไป
1: ครับ
3: เพราะเราเกิน200200ที่เขาจะให้จ่ายวันนั้นเราจ่ายไป400กว่าบาทไอ้ส่วนที่2ไอ้ส่วนที่เราจะต้องจ่ายมันไม่ใช่40มันต้องเกิน
1: ครับ
3: คือเราซื้อของที่จะใช้200ได้เต็มที่

0: หมดไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วยังมีที่ของนี่มันราคาเกินกว่านั้นเราไปซื้อของราคา500บาทด้วยแล้วรู้เลยว่าเราจ่าย300
1: เราออกเกิน40แน
0: ่เออเราจ่าย300มันเก

0: ก็มันเป็นไปได้นะมีหลายมุมนะครับบางความเห็นอาจจะอยู่ในส่วนของสัญญาอยู่แล้วบางส่วนอยู่นอกเหนือสัญญาแล้วถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีคู่สัญญาหรือนักพัฒนาเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ก็จะมีการเจรจาเบื้องต้นนะรอการสรุปให้ชัดเจนก่อนนั่นแปลว่าถ้าฟังดูอย่างนี้นะไม่ได้เลิกนะคุณพิรักครับ
1: ครับ
0: จัดเวทีรอข้อสรุปแล้วถ้ามีบางส่วนที่คุยกันได้ก็จะคุยกับคู่สัญญาครับนะฮะ
1: เดี๋ยวนี้คุณวิสุทธ
0: ิ์ครับ
1: ถอนหายใจนี่คือแปลว่าอะไรนี
0: ่ก็อ่านให้ฟัง
1: เรื่องของเรื่องนะถ้าผมมองเกมอย่างนี้นะที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมคุณฟังอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่าง
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้าเมื่อวานคุยกับคุณมนตรีไปอ่ะก็คือว่าถ้าถอยอ่ะมันก็ต้องหาทางลงคอมเมนต์ในที่ประชุมอัดกันบรรยากาศมันมาไม่ได
0: ้
1: แล้วก็ถอยด้วยก็หาเหตุผลมา1 2 3 4ว่ากันไปกระแสสังคมมองว่าเป็นอย่างงู้นอย่างงี้เราเองไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ทําไปแล้วเมื่อมีเสียงทักท้วงแล้วมองว่ามันไม่ได้เสียหายนักถ้าเราจะมีการยุติโครงการ
0: ครับ
1: เราก็มาทําอย่างงี้ดีกว่าอันเนี้ยเมื่อมีนักพิจารณาเมื่อมีใครเข้ามาระดมความคิดเห็นเนี่ยถ้าแบบเนี้ยก็ถอยกับอีกอันนึงก็คือก็ถ้ามันมีนักพิจารณาสายบวก
0: ครับ
1: บวกนี่หมายถึงว่าบวกให้กับทางรัฐบาลนะ
0: บวกคือคิดบวก
1: เออคิดบวก
0: ไม่ใช่บวก
1: ไหนๆก็ทำไปแล้วโน่นนี่นั่นไปแล้วอ่ะลองไปขอเขาให้เพิ่มอย่างนี้ได้ไหมเพราะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเหมือนมีใบไว้นิดนึงแล้วนะ
0: ครับ
1: ว่ามันมีบางส่วนที่อาจจะเป็นนอกสัญญาได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวคุยกัน
1: เดี๋ยวคุยกันเช่นไปต่อรองอย่างนี้มาได้ไหมอย่างนี้มาได้ไหมถ้าจะให้สวยนะคุณพิสุทธิ์คนที่จะพูดแบบนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าข้างรัฐบาลหน่อย
0: ครับ
1: มีตำแหน่งหน่อยบอกเช่นขยายจาก5 ล้านอ่ะเป็น10 ล้านได้ไหมหรือไอ้สิทธิ์ความสามารถที่ได้ใช้ AI ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเป็นเหมือนของฟรีเนี่ยไปเพิ่มให้มีระดับอย่างนี้ได้ไหมแล้วโทเค็นเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าแบบนี้ถือว่าคลุ้มสมมติว่าอันนี้มีการคุยไว้ก่อนแล้วมีการเจรจาอะไรกันไว้ก่อนแล้วแล้วสคริปต์นี้เนี่ยมันเข้ามาแล้วมีคนไปยืนยันโอ้ยทำได้เดี๋ยวจะไปเจรจาให้ได้แบบนี้ถ้าได้แบบนี้เราลุยนะแต่หลังบ้านอาจจะเจรจาไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็เดินหน้าต่ออันนี้ผมเขียนเป็น2 เซเนเรโอก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้าฉากเนี่ยจะจัดการอีเวนต
0: ์ครับ
1: อีเวนต์ที่ลักษณ์นกเขาบอกว่าเป็นการฟอกขาวอ่ะเขาจะจัดยังไงถ้าจัดแล้วไม่ทำกลุ่มที่ไม่อยากให้มีชนะก็ต้องเขียนสคริปต์ว่ายอมถอยแต่ไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายค้านมาติงนะแต่เป็นเพราะว่านักพิจารณาหรือใครทั้งหลายเนี่ยรับฟังแล้วเราก็เลยถอยดีกว่านี่คือแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝ่ายบวกเขาเขียนสคริปต์ได้ดีแล้วมันรับปะปึงอะไรกันได้เนี่ยมันไปได้เขาก็ไปต่อผมพยายามนั่งมองไปเลยนะเป็นผมเนี่ยผมพยายามไปต่อเพราะว่าก็อยากจะให้บารมีของท่านรัฐมนตรีลูกนกยังแข็งแรงไปต่อได้ถ้ามองในแง่ของฝ่ายบู๊เขาก็อยากจะไปต่อฮะคุณนิสุทธ
0: ์ก็ดูแล้วผมคิดว่าถ้าดูจากน้ำเสียงก็คงอยากไปต่อแต่จะไปยังไงในเมื่อตอนนี้คลื่นลมมันแรงอะกระแสด้านก็เยอะแต่เพิ่งยิ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเรียกให้ชะลอให้ถอนนี่ไม่ได้มาจากพรรคฝ่ายค้านนะมาจากนักพัฒนาสายเทคมืออาชีพคนในวงการเนี่ยโอ้โหออกมาเป็นทิวแถวอะนะฮะ
1: คุณวิสุทธ์กลัวสายเทคทำไมอะเพราะยังไงปีกรองมันเชิดแล้วอะแล้วนุ่งแล้วหน้าโชว์รางเขาตีอย่างนั้นแล้วอะมันก็ต้องไปต่อไปแม่ดูเห็นไหมเขาตีแล้วหน้าตีกรองอย่างนั้นก็ยังไปได้เลยอะ
0: แต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าตัวจริงเสียงจริงคนวิชาชีพจริงเนี่ยนะมันสามารถที่จะสร้างผลต่อความเชื่อมั่นหรือความไม่เชื่อมั่นมากเหมือนกันนะฮะกับประเด็นที่คุณพิรักษ์ครับผมสนใจประโยคนี้นะคือก็มีคำถามนะครับว่าเอ๊ะตกลงว่าโครงการนี้เริ่มแล้วทำไมจึงค่อยมาทำประชาพิจารณ
1: ์
0: น่าสนใจไหมเพราะว่ามันคงต้องทำก่อนถูกไหมคุณแนมีคำชี้แจงครับมีคำชี้แจงอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ไม่มีนะในช่วงก่อนหน้านั้นมีการจัดทำประชาพิจารณ์ครับแต่ไม่มีคนมาแสดงความคิดเห็น อันนี้เรื่องอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงคุณพิรักษ
1: ์ถ้าจัดแล้วไม่มีคนเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าผลของการทำประชาพิจารณ์นั้นก็ล้มเหลวคุณพิสุทธิ์ถ้าจัดแล้วไม่มีคนแสดงความคิดเห็นนะ
0: ครับ
1: โอ้อาจจะเป็นก็เทคนิคนึง
0: แต่มันเป็นข้อเท็จจริงนะถ้าผมจำไม่ผิด

0: มีช่องการทำประชาจารย์มาประมาณ2ครั้งคำถามก็คือว่าทำไมคนไม่รู้ในการทำประชาพิจารณ
1: ์นั่นน่ะดิแล้วถ้าประชาพิจารณ์ยังไม่ได้ขนาดนี้แล้วคนจะไปใช้งานจะเข้าถึงได้ยังไง
0: แล้วทำไมมันเงียบมันเป็นไปไม่ได้บ้างแต่ว่าเอาละนี่ก็คือคำชี้แจงไงตกลงว่าพอคนไม่เข้าก็เลยเนี่ยคราวนี้ก็เลยเปิดรับฟังความคิดเห็นนะฮะเปิดรับฟังความคิดเห็นนี่คือคำอธิบายครับก็ทำหน้าที่โฆษกวันนี้ว่าคุณแนนนะอันนี้คงชี้แจงในนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีใช่ไห
1: ม
0: ก็ถือว่าชี้แจงกันไปนะฮะอันไหนบ้างคุณแนนเนี่ยคุณแนนมีเรื่องเมื่อสักครู่ผมเล่าค้างไว้ใช่ไหมเรื่องของเรื่องของภาษีลูกกตัญญูเนี่ยนะยังไม่ได้มีผลทีเดียวนะครับหลังจากนายกสั่งทบทวนยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่บัตรสวัสดิการที่ผมเรียกว่าภาษีลูกกตัญญูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะมีการพิจารณาในวันพฤหัสที่11มิถุนายนนี้นะครับ11ประชุมอะไรจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมยาวเหนื่อยนะก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับแต่เข้าใจว่าคนจะสนใจเรื่องนี้เป็นหลักนะโดยเฉพาะเรื่องของภาษีลูกกตัญญูที่ทำให้ลูกหลายบ้านเกือบจะต้องกลายเป็นลูก
1: กตัญญู
0: กตัญญูไปด้วยข้ออะไรนะข้อห้ามนะสำหรับพ่อแม่ที่รับสิทธิ์อันนี้ขึ้นมา
1: ใครจะไปรู้อ่ะคุณวิสุทธ์เพราะว่าคนที่เขามีสิทธิ์ก็ต้องหักพ่อหักแม่หักใครจ่ายว่าตัวเองเป็นคนดูแลใช่ไหมไปก่อนอ่ะและไอ้โปรเจกต์นี้มันมาย้อนทีหลังมันก็เลยไม่รู้อ่ะถ้ารู้เขาก็จะมีสิทธิ์เลือกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมว่าจะทำยังไงแต่ว่าแต่ตัวคำถามว่าแบบไหนมีสิทธิ์ได้แบบไหนมีสิทธิ์ไม่ได้นั้นมันก็ค่อนข้างต้องตั้งคำถามกันเหมือนกันนะว่าที่ออกแบบมาแบบนี้ประหยัดเงินได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันแฟร์หรือมันไม่แฟร์เพราะบางคนที่เขาใช้สิทธิ์ของพ่อของแม่ใช้สิทธิ์ตรงนั้นในการหักลดหย่อนพ่อแม่มันก็ทำให้พ่อแม่ขาดสิทธิ์มันก็คิดยากเหมือนกันนะว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นคนละนิติคนละบุคคลกันนะคุณวิศวะ
0: ครับสงสัยคนที่คิดอาจจะคิดไม่ถึงเนี่ยหรืออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเวลาเจอเสียงเรียกร้องให้ทบทวนไม
1: ่แต่เขาไม่ถอย
0: ไม่ใช่ไม่ถอยอย่างเดียวจะจัดหนักด้วยสินะต้องไปตรวจสอบที่ว่าคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่หรือเปล่านะโอ้โห
1: บางอย่างมันยากกว่านะคุณนิสิต
0: ฮะ
1: คือเหมือนกับบางอย่างเวลาเราจะตรวจสอบสิทธิ์อะไรสักอย่างนึงการตรวจสอบสิทธิ์มันใช้ต้นทุนที่มากกว่าบางเรื่องเขายอมไปยังดีกว่า
0: ครับ
1: ก็ไม่งั้นกลายเป็นว่ากลัวคนจะมาใช้สิทธิ์เกินแต่ว่าประชาชนจริงๆที่เขามีสิทธิ์ควรจะได้สิทธิ์จริงๆต้องไปนั่งแสดงนู่นแสดงนี่ต้นทุนบางทีมันเยอะกว่าอย่างเงี้ย
0: ครับก็ว่าผมว่า11มิถุนายนก็อันนี้คงไม่ต้องลุ้นนะคงต้องตัดอันนี้ออกไปนะแต่ก็มีคนเป็นห่วงนะว่าเอ๊ะแล้วตกลงจะตัดอันอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีชื่อแล้วเนี่ยนะประมาณตั้ง13ล้านคนเศษเนี่ยจะมีตัดอะไรอื่นไหมคุณแนนอธิบายบอกว่าไม่มีนะตอนนี้สิทธิ์ที่ลงไว้ 13.2 ล้านสิทธิ์เนี่ยยังอยู่ในระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เดี๋ยวจะดูรายละเอียดทีนึงแต่ว่าคุณแนนอธิบายงี้แหละว่าไอ้เรื่องลูกกตัญญูอ่ะยังต้องรอดูมิ11มิถุนายนก็คงไม่ต้องรออ่ะนะว่าชัดเจนแล้วนะฮะก็บทนี้สอนให้รู้ว่านะฮะการออกนโยบายที่ตั้งใจที่จะก็เข้าใจความคิดความปรารถนาดีนะจะต้องคัดกรองคนที่ยากจนจริงๆถึงจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าพอกลไกการคัดกรองที่มุ่งแต่คัดแต่ว่าไม่มองข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยนะผมก็ส่งผลเยอะนะบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องปีกย่อยนะคุณพิรักเรื่องเล็กๆนะแต่มันก็สั่นไหวต่อเสถียรภาพของรัฐและสั่นไหวต่อความเชื่อมั่นเชื่อถือที่มีต่อคนคิดโครงการนั้นแล้วกันนะนะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน นี่เราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จะไม่มีแล้วคุณพิรักษ์เรื่องแลนด์เบสที่เงียบๆไปนะครับปรากฏว่าดูอย่างนี้เดินหน้าต่อนะก็เข้าใจว่าเรื่องนี้คุณอย่างนี้ที่กำลังตั้งกรรมการดูอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: วันนี้ท่านนายกอนุทินไปที่ฮานอยเวียดนามแล้วก็มีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะครับก็มีหลายประเทศอาเซียนเข้าประชุมนายกก็พูดไปหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยนะก็คือเรื่องของความตั้งใจนะครับเป็นประโยชน์แห่งอาเซียนด้วยกันก็คือจะมีการทำโครงการแลนด์บริดจ์ครับแลนด์บริดจ์นะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของภูมิภาคนี้ไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเลือกเสริมความมั่นคงห่วงโซ่อุปทานโลกและลดความเปราะบางจุดคอขวดด้านคมนาคมทางทะเลครับอันแปลว่าแลนด์บริดจ์ถ้าดูงี้ไม่เงียบนะฮะรัฐมนตรีพูดในเวทีของประเทศอาเซียนที่เวียดนามฮะกลับมาสงสัยเรื่องนี้ได้ดูเรื่องนี้ต่อนะคุณวิรักษ์
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: สักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณรัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสธุรกิจไทยเวียดนามผสานจุดแข็ง2ประเทศดันการค้าการลงทุนเติบโตร่วมกันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Networking 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเวียดนามไม่ควรมองกันเพียงในฐานะคู่ค้าแต่ควรก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตที่ร่วมกันสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลและเครือข่ายการค้าเสรีในขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสมผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศจึงผลักดันความร่วมมือใน5สาขาได้แก่ดิจิทัลและ AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตสมัยใหม่พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนอาหารและเกษตรมูลค่าสูงซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างรายได้และการจ้างงานคุณภาพไทยยกระดับการแก้ไขปัญหามาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดสู่การเจรจาระดับรัฐมนตรีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสมาคมกุ้งไทยได้เสนอข้อกังวลสำคัญ2ประเด็นได้แก่การเร่งรัดการเจรจากับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อคลี่คลายปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทยและการผลักดันแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอหารือในระดับรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประสานกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในเบื้องต้นเกี่ยวกับการแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการเจรจาในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นหากได้รับการตอบรับจากฝ่ายมาเลเซียนายสุริยะพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงสามารถเดินทางไปเจรจาได้ทันทีตั้งแต่สัปดาห์ทักษิณถอดกำไร EM แล้วคาดบินไปดูไบสิ้นเดือนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวก่อนบินกลับไทยจากกระแสข่าวว่าจะมีการปลดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้ถอดกำไร EM ให้นายทักษิณที่บ้านพักจันทร์สองล่าภายหลังขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏรายชื่อของนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Open World ในวันอังคารที่9มิถุนายน2569ครับวันที่ตลาดหุ้นของว่าบ้านเรานะครับปิดขึ้นขึ้นมา 22.46 จุดครับวันนี้ตลาดหุ้นดัชนีบ้านเราปิดไปที่ 1,584.14 จุดนะครับบวกกลับขึ้นมา 22.46 จุดคิดเป็น 1.44% ครับโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 756.73 ล้านบาทนะครับภาวะการซื้อขายนั้นในภาคบ่ายเนี่ยดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อเนื่องจากภาคเช้าเพราะว่าได้รับผลดีจากสถานการณ์ในโดนอกลางที่ผ่อนคลายหลังจากที่อิหร่านอิสราเอลส่งสัญญาณยุติการโจมตีก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นอ่อนตัวลงนะครับซึ่งวันนี้ก็มีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นเดลต้าซึ่งเป็นหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยกลับเข้ามานะครับติดบวกไป 7.9% นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ช่วยหนุนตลาดโดยรวมนะครับวันนี้หุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่นเองก็ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับทั้ง KBank Gulf SCB และ TCC อีกนะครับท็อป5เป็นอันดับ1คือ Delta ครับ1,571ล้านบาทนะครับโดยปิดบวกขึ้นมา 7.69% นะครับบวกขึ้นมา26บาทติดไปที่314บาทครับอันดับที่2 KBankมูลค่าการซื้อขาย 6,445.23 ล้านบาทปิดไปที่197บาทราคาลดลงไป3บาทนะครับอันดับที่3 Gulf 5,389 ล้านบาทติดไปที่63บาท75สตางค์ราคาลดลงไป75สตางค์อันดับที่4 SCB ครับ 3,727 ล้านบาทติดไปที่137บาทลดลงไป2บาทอันดับที่5 KCB ครับ 3,337 ล้านบาทติดไปที่35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทซัพพลายเออร์เอสเอ็กซ์คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณอารินและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับบวกขึ้นมาวันนี้จากที่เมื่อวานนี้ลงไปใช่ไหมฮะวันนี้บวกขึ้นมานะ
1: ครับก็จริงดูดีเกินจริงนะครับก็ตอบรับสองเรื่องก็คือการฟื้นตัวการเร่งแรงเลยของหุ้น AI ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องสถานการณ์ในส่วนออกกลางที่คลายตัวลงนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าการขึ้นของเดลต้าตัวเดียวเนี่ยดันดัชนีไปแล้ว26จุดครับแต่ว่าถ้าเดลต้าออกเนี่ยตลาดติดลบเล็กน้อยด้วยซ้ำไปคือหุ้นที่เหลือเนี่ยเราเห็นการปรับพอร์ตนะฮะขายบางเซกเตอร์แล้วก็ไปเพิ่มบางเซกเตอร์นะฮะเพราะรวมๆเนี่ยถ้าตัดตัวเดลต้าออกเนี่ยแกว่งในกรอบแคบครับนะตัวธีมหลักเลยก็คือการฟื้นตัวของหุ้น AI และ Semiconductorทั่วโลกนะครับถ้าไปดูเมื่อคืนนี้เนี่ยฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์อินเด็กซ์ในสหรัฐเนี่ยเด้งแรง 6% นะฮะถ้าโฟกัสเข้าไปในหุ้นที่จุดพลุเนี่ยคือตัว Intel ที่บวกขึ้นมาถึง 11% นะฮะตัว Intel ก็เป็นประเด็นเฉพาะตัวที่ได้คำสั่งซื้อตัว AI ชิปขนาดยักษ์จากทาง Google นะครับมากกว่าตัว GPU เนี่ยมากกว่า3ล้านหน่วยนะอันนี้ทยอยส่งมอบไปถึงปี2028นะก็เลยดันให้ Intel บวกแรงขึ้นมา11จุดแล้วก็เป็นตัวตอกย้ำฟื้นความเชื่อมั่นว่าว่าจะการลงทุนรอบใหญ่ในตัว AI เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะเราเห็นการฟื้นตัวของตลาดเอเชียที่มีหุ้นชิปเยอะๆเนี่ยเด้งแรงจะยกตัวอย่างเช่นในเกาหลีเนี่ยวันนี้บวกขึ้นมา 8% นะตัวอย่าง SK Hynixบวกมา 6.4% Samsung บวก 3.4% เป็นต้นหรืออย่างนิกเกอิเนี่ยก็เด้งแรงเช่นกันเพราะที่นั่นก็ยังมีหุ้นชิปอยู่พอสมควรนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวชัดเจนว่าการฟื้นแบบนี้จริงๆกระจุกตัวอยู่ในบรรดาหุ้น AI ในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะในขณะที่หุ้นอื่นๆเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะตัวนิคมนะก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เล่นต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังมีความเชื่อมั่นเรื่องการลงกระแสการลงทุนโดยตรงหรือ FDI เนี่ยยังคงมีเข้ามาต่อเนื่องการลงทุนในตัว Data Center เนี่ยก็เห็นเป็นรูปธรรมชัดขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการลงทุนในตัวโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับแล้วข่าวที่ทางรัฐบาล

0: ทยเยือนเวียดนามเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่าการลงทุนในพื้นภาคเนี้ยยังคงดำเนินต่อไปเราเห็นหุ้นอมตะวันนี้ยังเด้งขึ้นต่อ 4.8% ครับนะฮะอีกตีนึงที่ได้ความสนใจก็คือประกันนะวันนี้เราเห็น BLA บวกขึ้นมาเกือบ 6% เราเห็น Thai Life Insurance บวกขึ้นมา 3.7% นะฮะหุ้นประกันเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับประโยชน์จากการที่บอนด์ยิลด์เนี่ยขยับสูงขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่ 4.5-4.6ในส่วนของบอนด์ยิลด์10ปีของทางฝากสหรัฐนะครับในขณะที่ของไทยเนี่ยตัว10ปีก็ขยับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดเมื่อตอนเดือนกันยายนปีที่แล้วมากพอสมควรนะตรงนี้ในมุมของบริษัทประกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับเราเห็นหุ้นประกันเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็ดูโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับในฝากตรงข้ามเนี่ยเวลาบอนด์ยิลด์ขยับสูงขึ้นเนี่ยเราเห็นแรงขายทำกำไรในกลุ่มไฟแนนซ์นะวันนี้เนื่องจากต้นทุนการเงินเนี่ยมีแนวโน้มจะไต่สูงขึ้นตามบอนด์ยิลด์เลยแรงขายในตัวติดล้อติดลบไป 3.5% MTC 1.8% สีสวัสดิ์ติดลบไป 2.4% อย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่กลุ่มที่เหลือเนี่ยราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงตามสถานการณ์ในตัวหนอกลางที่ดูคลายตัวลงนะครับก็ทำให้มีแรงขายในพวกพลังงานปิโตรเคมีนะก็เรียกว่ารวมๆเนี่ยเรายังไม่เห็นเม็ดเงินใหม่ที่ไหลเข้ามานะครับเป็นลักษณะของเรียกว่าการสลับกลุ่มเล่นซะมากกว่านะฮะเป็นวันนี้โดยรวมเนี่ยเราก็เห็นสัญญาณว่า AI ยังเป็นตัวปัจจัยที่กลับมานำตลาดอีกครั้งหนึ่งนะในขณะที่ตัวบอนด์ยิลด์ซึ่งยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยที่สหรัฐเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่สำคัญแล้วก็จะมีการเปิดเผยความเห็นของทางท่านประธานเฟดคนใหม่ด้วยนะซึ่งจะเป็นโอกาสแรกแล้วก็หลังจากพูดเสร็จท่านก็ต้องปิดปากละก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมFOMC meeting ต่อไปนะครับเพราะตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยก็คงจะสะท้อนมุมมองทั้งเรื่องเงินเฟ้อและความเห็นของทั้งประธานเฟดด้วยซึ่งก็จะมีผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องหุ้นประกันหุ้นไฟแนนซ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวดัชนีตลาดเองเนี่ยสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ1570ได้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยยังเห็นตรงแนวต้านหลักๆบริเวณ 1,600 จุดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้าใกล้บริเวณ 1,600 จุดอาจจะต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับในขณะที่ด้านล่างเนี่ยตรงแถว1570ที่เพิ่งทะลุขึ้นมาเป็นแนวรับแล้วก็ถัดไปก็1560อย่างไรก็ดีเนี่ยอย่าดูแค่ตัวดัชนีอย่างเดียวนะครับต้องดูองค์ประกอบของมันด้วยว่าเดี๋ยวนี้ตัวเดลต้าซึ่งมีขนาดใหญ่มากเลยประมาณ1ใน5ของมาร์ค1ใน41ใน5นะประมาณ 20% ของตลาดโดยรวมของ Market Cap เนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไหวของเดลต้าแล้วทำให้ภาพดัชนีเนี่ยมันเพี้ยนจากที่เป็นจริงค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูองค์ประกอบข้างในประกอบด้วยครับ
1: ครับส่วนเรื่อง AI เนี่ยครับผมสังเกตอย่างภูมิภาคอย่างคอสปีเนี่ยโหเวลาขึ้นลงจากความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม AI เนี่ยมันค่อนข้างหวือหวามากเลยนะครับมันกำลังเป็นบับเบิ้ลอยู่ไหมครับพี่ชัยครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าในปีนี้เนี่ยคือถ้าคุณวารินย้อนกลับไปเนี่ยตอนปี 2023-2024 เนี่ยคนเล่นตรงจุดที่มีปัญหาคอขวดเยอะๆตอนนั้นเนี่ยคนเล่นกันที่ Nvidia เป็นหลักนะฮะพอเห็นชัดเจนว่ามีแบ็คล็อกที่ต้องรอส่งมอบเนี่ยยาวไปอย่างน้อย3ปีจากการลงทุนในตัว AI นะฮะแต่พอตอนเนี้ยมันมากระจุกไปขาดแคลนตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นตัวที่จะป้อนเข้าไปที่การผลิตชิปอีกทีนึงนะฮะตรงเนี้ยก็ทำให้มีการเล่น SK Hynixกับตัว Samsung ค่อนข้างแรงรวมถึงพวกการขัดแคลนพวก memory chip ด้วยนะครับทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยปีที่แล้วก็ว่าขึ้นเยอะแล้วแต่ปีนี้เนี่ยก็ยังดีดแรงขึ้นต่อเนื่องเรียกว่า12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในหุ้นหลายตัวเนี่ยไม่ได้พูดกัน1เด้งนะครับบางตัว2เด้ง3เด้งก็มีนะตอนนี้ก็ไม่แปลกนะครับว่าในภาพรวมที่ดีดขึ้นมาเกือบ 100% เนี่ยมันจะมีการพักฐานบ้างนะฮะเป็นเวลามีข่าวกระตุกในบรรดาหุ้น AI เนี่ยเราเห็นแรงขายทำกำไรค่อนข้างแรงมุมมองในเชิง valuation เนี่ยเนื่องจากห ุ้นยังคงบริษัทเหล่านั้นในเกาหลีเนี่ยยังคงเติบโตเป็นหลัก 100% เหมือนกันก็ทำให้ forward PE เนี่ยยังไม่แพงนะคือถ้าเทียบกับของเราเดลต้าเนี่ยเราเทรดกัน PE เกิน100เท่านะถึงแม้เราจะเติบโตได้ 60% หรือสูงกว่าforward PE เราก็ยัง100เท่าอยู่ดีนะในขณะที่ของเกาหลีเนี่ยforward PE เนี่ยยังเตี้ยกว่าเราเยอะมากนะครับงั้นหลายคนอาจจะกังวลความสูงที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากนะครับเป็นเวลามีอะไรที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นเนี่ยก็พร้อมขายกับกำไรในขณะที่ราคาเวลาย่อลงมาอีกข้างหนึ่งก็มีความมุมมองว่าเรายังเห็นแบ็คล็อกที่ค่อนข้างยาวอยู่นะก็ทำให้การซื้อขายเนี่ยโวลุ่มค่อนข้างหนาแน่นแต่มีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงก็ถ้าจะเข้าลงทุนเนี่ยก็ควรจะรอจังหวะซื้อตอนช่วงย่อตัวแรงๆครับ
1: ครับวันพรุ่งนี้ล่ะครับจับตาปัจจัยอะไรบ้างแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับคุณวิชัย
0: ครับเรื่องหลักยังคงอยู่ 3-4 เรื่องนะฮะทิศทางของหุ้นชิดนะอาจจะดูง่ายตัวดัชนีของนัสแดกเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของอิหร่านอิสราเอลที่วันนี้ดูเหมือนบรรยากาศจะดีนะแต่เราก็เห็นนะออนออฟแบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องบอนด์ยิลด์ที่เราคุยกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการกำหนดราคา IPOของตัว SpaceX นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมีผลต่อเซนติเมนต์ต่อจิตวิทยาของหุ้นเทคทั่วโลกในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับระหว่างนี้ผมคิดว่าข้างบนยังติดแถวบริเวณทำ600จุดอยู่ขณะที่ข้างล่างเนี่ย1570-1560ที่เขตแนวรับนะครับก็ช่วงนี้คงจะเป็นลักษณะของ Trading Market นะครับขึ้นขายลงซื้อนะแล้วก็ตัวอย่างน้ำมันก็ทำตรงข้ามวันน้ำมันถูกแรงๆคนขายน้ำมันก็หาจังหวะเลือกซื้อวันที่น้ำมันพุ่งแรงๆ110หรือทะลุขึ้นไปอาจจะดันให้หุ้นพลังงานขึ้นแรงๆก็เป็นจังหวะแบ่งขายทำกำไรแล้วรอซื้อตอนช่วงย่ออย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X ครับกับคำแนะนำให้กับนักลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนบ้านเราวันนี้พอบวกขึ้นมาแรงนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างช่างให้คัมโพสิตวันนี้เนี่ยปิดบวกครับเนื่องจากข้อมูลยอดส่งออกของจีนที่แข็งแกร่งเกินคาดก็ได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนขณะเดียวกันนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ในวันนี้ช่างให้คัมโพสิตปิดไปที่ 4,010 ครับเพิ่มขึ้นมา50กว่าจุดเป็น 1.28%ทั้งเสียงฮ่องกงก็วันนี้ปิดลบครับ5วันทำการติดต่อกันแล้วนะครับเนื่องจากนักลงทุนยังมีความกังวลแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายหลังอิสราเอลและอิหร่านประกาศหยุดยิงขณะที่ความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์นั้นก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนครับแม้ว่ายอดการส่งออกจีนจะแข็งแกร่งเกินคาดก็ตามนะครับวันนี้หางเส็งปิดไปที่ 24,565.90 จุดลดลงไป90กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.37% ครับนิกเกอิโตเกียววันนี้พุ่งขึ้นมากว่า 2% นะครับหลังจากที่ร่วงลงติดต่อกัน3วันก่อนหน้านี้ก็ได้มีการกระตุ้นเติบแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่ม AI เนี่ยแหละครับและเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาบางส่วนนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 65,416.63 จุดพุ่งขึ้นมา 1,392 จุดคิดเป็น 2.17% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้พุ่งขึ้นมากว่า 8% นะครับหลังจากที่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ 8% นี่เป็นตลาดที่หวือหวาที่ผมถามดูที่ใช้แบบเมื่อสักครู่นี้แหละครับวันนี้กลับมายืนเหนือ 8,000 จุดอีกครั้งหนึ่งฐานรับการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความเชื่อมั่นต่อกระแสการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับคอสปีเนี่ยปิดไปที่ 8,096.93 จุดเพิ่มขึ้นมา 612.52 จุดคิดเป็น 8.18% นะครับโรลเลอร์โคสเตอร์มากๆนะครับสำหรับตลาดของเกาหลีหรือคอสปีอินเด็กซ์นะครับS&P ASX 200ของออสเตรเลียครับวันนี้ปิดลงติดต่อกันเป็นวันที่3ครับลดลงติดต่อกันเป็นวันที่3หลังจากที่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นนะครับว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของออสเตรเลียนั้นลดลงในเดือนมิถุนายนซึ่งก็เป็นการลดลงครั้งที่4ในปีนี้ท่ามกลางแรงกดดันด้านภาพของชีพที่ยังคงอยู่นะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,604.20 จุดลดลงไป 20.90 จุดคิดเป็น 0.24% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,824.80 จุดลดลงไป 31.10 จุดคิดเป็น 0.35% นะครับรวบรวมข้อมูลโดยคุณปริยพันธ์อยู่ซึ่งจาก Info Quest นะครับส่วนภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดในวันนี้นะครับที่กระทบกับตลาดการเงินตลาดทุนทั่วโลกนะครับก็มีดราม่าเรื่องฟุตบอลโลกอยู่ในกระแสข่าวด้วยนะครับอิหร่านเนี่ยกล่าวหาสหรัฐนะครับว่ายกเลิกโควต้าตั๋วฟุตบอลโลกสำหรับแฟนบอลครับสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านออกแถลงการประณามสหรัฐในฐานะเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกร่วมกับเม็กซิโกและแคนาดานะครับหลังจากที่มีการสั่งยกเลิกโควต้าตั๋วเข้าชมการแข่งขันของฝั่งอิหร่านทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่มอย่างกระทันหันก็ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรตัวให้กับแฟนบอลได้แม้แต่ใบเดียวเลยนะครับเข้ามาแทรกแซงเรื่องของกีฬาแล้วนะครับกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เฮลิคอปเตอร์อพาเช่ของสหรัฐตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ยืนยันนักบินปลอดภัยนะครับเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีอพาเช่ของกองทัพสหรัฐตกใกล้กับบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหน้าน้ำยุทธศาสตร์สำคัญที่ถูกปิดล้อมและควบคุมโดยกองทัพอิหร่านนะครับส่วนทรัมป์บอกไปยืนยันว่านักบินสหรัฐ2นายปลอดภัยสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับ OpenAI ยื่นเอกสารเตรียม IPO เข้าตลาดหุ้นสหรัฐตามรอย Anthropic ครับนี้เรามีคุยเรื่อง AI ของจีนด้วยนะครับกับอาจารย์อามดร.ตังรันดอนในช่วงตอบทฤษฎีแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมาดู OpenAI กันก่อนนะครับบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ผู้พัฒนา ChatGPT ออกแถลงยืนยันว่าบริษัทนั้นได้ยื่นเอกสารแสดงความจำนงรับต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเพื่อเตรียมดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO นะครับ Initial Public Offering ตามหลังคู่แข่งสำคัญอย่าง Anthropic ครับแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาหรือขนาดของการเสนอขายหุ้นที่แน่นอนแต่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องช่วงเวลาครับและอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่ามีหลายสิ่งที่เราต้องการทำซึ่งก็น่าจะทำให้ทำได้ง่ายกว่าหากยังคงเป็นสถานะเป็นบริษัทเอกชนนะครับแต่เราตัดสินใจเปิดเผยแผนการนี้ล่วงหน้าเนื่องจากคาดว่าข้อมูลอาจจะรั่วไหลออกไปนะครับแหล่งข่าววงในเนี่ยเปิดเผยกับทางรอยเตอร์สนะครับว่า OpenAI นั้นกำลังมีเป้าหมายที่จะทำสถิติมูลค่าบริษัทแตะ$1 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33 ล้านล้านบาทนะครับโดยการเปิดตัวสู่ตลาดหุ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วสุดภายในเดือนกันยายนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยการระดมทุนรอบล่าสุด OpenAI มีมูลค่าประเมินในตลาดเอกชนอยู่ที่ 8.52 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ Anthropic นำอยู่เล็กน้อย 9.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเหตุผลสำคัญที่ผลักดันให้บรรดายักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นต้องเร่งเข้าสู่ตลาดทุนคือความต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนของระบบประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งใช้ในการสร้างฝึกฝนและทดสอบโมเดล AI ขนาดใหญ่โดยมีการประเมินว่า OpenAI นั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงกว่า$100,000 ล้านต่อปีขณะที่รายได้ของบริษัทนั้นยังห่างไกลจากจุดนั้นมากนะครับแม้ว่าปีนาที่ผ่านมาจะทำรายได้ต่อเดือนได้สูงถึง$2,000 ล้านซึ่งเติบโตเร็วกว่า Alphabet และ Meta ในยุคเริ่มต้นถึง4เท่าแต่บริษัทก็ได้แจ้งต่อผู้ลงทุนนะครับว่าไม่คาดว่าจะสามารถทำกำไรได้จนกว่าจะถึงปี2030เลยนะครับเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้ก่อนติดเศรษฐกิจไปอัปเดตเรื่องของจีนกันนะครับกับดร.อามตั้งนิรันดร์บนมุมมองที่จีนไปเยือนเกาหลีเหนือในมุมมองของอาจารย์อามด้วยนะครับพักสักครู่นะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
5: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3-2-1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 17:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับทุกวันอังคารในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจคือช่วงเวลากับดร.อาร์มตั้งนิรันดรในช่วง China Update นะครับแต่ก่อนอื่นครับเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจแบบคาดไม่ถึงในงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตรอคอย Manufacturing Expo ครับมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารคุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโตไปอีกระดับนะครับกับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์จาก30ประเทศเต็มพื้นที่ไบเทคบางนาครับ Manufacturing Expo จะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะครับมีค่าชมงาน500บาทแต่หากลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานได้ฟรีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับที่ worldwideweb.manufacturingexpo.com นะครับระหว่างคำว่า Manufacturing กับ Expo ให้มีขีดขั้นนะครับ worldwideweb.manufacturing-expo.com หรือโทรไปที่02-686-7222 02-686-7222จัดโดย RX Bytech ครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันเลยครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
4: และอย่างที่บอกนะครับทุกๆวันอังคารในช่วง China Update ครับเกาะติดเศรษฐกิจ China Update เราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ครับเราก็ได้เห็นข่าวเมื่อวานนี้ผมก็นำเสนอไปแล้วนะครับเรื่องของการไปเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำจีนนะครับอาจารย์ครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะถามมุมมองของอาจารย์ด้วยนะครับแต่ก่อนนั้นเลยครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์อธิบายเรื่องของเทรนด์ในจีนก่อนนะครับว่าอะไรคือเทรนด์ใหม่ในจีนในยุคสมัยของ one person company นี่เป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ OPC เขาใช้คำว่า OPC one person company และมนุษย์ยอดพลังหรือว่า super individual ซึ่งมันไม่ใช่แค่ฟรีแลนซ์ทั่วไปนะครับแต่มันคือการที่คนคนเดียวเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือ AI เนี่ยทำงานได้ครอบคลุมตั้งแต่ออกแบบทำการตลาดไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเทียบเท่ากับทีมงานทั้งทีมในอดีตเลยนี่คือเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในจีนเหรอครับอาจารย์ครับ
6: โอ้ใช่ครับคุณวารินคือเดี๋ยวนี้คนไปดูงานเมืองจีนเนี่ยนะครับเขาจะไปดูงานเขาเรียกว่าเขต OPC นะฮะคือเป็นบริเวณพื้นที่นะครับที่เป็นศูนย์กลางของบริษัทคนเดียวนะฮะความหมายเนี่ยก็คือว่าตอนนี้คนจีนนี่ต้องเป็นนักสร้างสรรค์นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณวารินติดตามข่าวเนี่ยเราจะได้ยินนะฮะว่าคนจีนหางานยากนะครับบอกว่าตอนนี้นี่หางานบริษัทหาอะไรนี่ยากมากนะครับซึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณวารินก็เพราะว่าการพัฒนาของ AI ถูกไหมครับแล้วมันก็มาแทนที่แรงงานนะครับมันทำงานแทนคนได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสมหาศาลเหมือนกันเพราะว่า AI นี่มันช่วยให้เราสามารถที่จะเรียกว่ามีทีมงานได้โดยที่ไม่ต้องมีคนนะฮะคือมันเข้าสู่ยุค Agentic AI ก็คือ AI นี่มันทำงานแทนเลขาแทนผู้ช่วยแทนคนออกแบบแทนคนสั่งของทำได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่คนเดียวเองเนี่ยนะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นมนุษย์ยอดพลังนี่แหละครับซูเปอร์อินดิวิดัวนะครับก็คือคุณเป็นคนคนเดียวแต่ว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือ AI เนี่ยสร้างทีมคุณขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่ทีมคนจริงนะครับเป็นทีม AI นี่แหละเพราะว่ามันเป็น Agentic AI อย่างที่เราเล่านะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือผมก็นึกว่าเอ๊ะเวลาบอกว่าเป็นมนุษย์ยอดพลังพวกนี้มนุษย์ยอดพลังพวกนี้จะอยู่บ้านทำงานหรือเปล่า work from home นะครับแต่อย่างที่ผมเล่านะครับคุณวารินไม่ใช่เลยนะครับเมืองจีนเนี่ยตอนนี้ในเมืองต่างๆเนี่ยมีเขต OPC เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็คือพวกนี้เขาก็จะต้องไปอยู่รวมกันนะครับเพราะว่าบางทีเขาจำเป็นที่จะต้องอาศัยเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับขณะเดียวกันเขาก็ไม่ชอบความเหงาเนาะอยู่คนเดียวนะครับคุณวารินทำงานที่บ้านก็อยากที่จะให้มันมีสังคมมีความร่วมมือมันเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่เป็นสตาร์ทอัพอ่ะคือสมัยก่อนมันจะเป็นเขตสตาร์ทอัพจำได้ไหมครับเราก็บอกว่าในเขตสตาร์ทอัพนี่มันก็จะมีอีโคซิสเต็มใช่ไหมฮะช่วยสนับสนุนนะครับตอนนี้มันเป็นเขต OPCนะครับแล้วก็มันก็จะมีการสนับสนุนนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นแจก AI token นะครับคุณวารินยกตัวอย่างนะครับเช่นมีโค้ชนะครับที่คอยช่วยนำเข้าสู่ตลาดนะครับว่าจะขายของยังไงนะครับพวกนี้ก็กลายเป็นว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเมืองในเมืองจีนเนี่ยเราเริ่มเห็นสมัยก่อนมันเป็นเขตสตาร์ทอัพนะครับเขตสร้างสรรค์เดี๋ยวนี้มันเป็นเขตOPC นะครับ one person company หรือบริษัทคนเดียวนะครับซึ่งกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในยุค AI ของจีนครับ
7: ครับฟังดูเหงานะฮะคือยังไงแล้วเป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมมันต้องมี human interaction ด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็เลยต้องออกมาทำงานกันนอกบ้านมาอยู่กันมารวมกลุ่มกันผมเชื่อว่าก็ต้องมี human interaction ด้วยแต่ว่าโอ้โหอย่างนี้มันจะไม่มีบริษัทเกิดขึ้นมากมายแล้วมันเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์เพราะ AI มันไปทุกอุตสาหกรรมแล้วนะครับตอนนี้แล้ว OPC ส่วนใหญ่ก็ทำอะไรกันครับ
6: โอ้จริงๆแล้วทำทุกอย่างเลยครับคุณวารินก็คือตั้งแต่พวกที่บอกว่าเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าทำแอปนะครับไปจนถึงทำดีไซน์พวกนี้ด้วยนะครับอันนึงนะที่ตอนนี้พูดกันเยอะมากในเมืองจีนเลยเนี่ยคุณวารินก็อาจจะเห็นข่าวว่าเอ๊ะมันมีการปิดบางสาขาวิชาแล้วก็เปิดสาขาวิชาใหม่ในเมืองจีน นะครับแต่ว่าอันนึงที่บอกว่าปิดไปเยอะเลยเนี่ยก็คือพวกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะการดีไซน์นะครับเพราะว่าบอกว่าตอนนี้ AI ทำแทนแล้วไอ้การทำโฆษณาการทำอะไรพวกออกแบบโปสเตอร์พวกออกแบบแบรนดิ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าอย่างเงี้ยผมก็คือสามารถที่จะใช้ AI แทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าอุตสาหกรรมไหนนี่จริงมันทุกอย่างเลยครับคุณวาลินครับคือมีทั้งคนที่บอกว่าพยายามจะทำแอปใหม่เดี๋ยวนี้โปรแกรมเมอร์ก็ AI เขียนโปรแกรมได้แล้วใช่ไหมครับมีทั้งพวกที่รับจ้างทำดีไซน์โฆษณาดีไซน์หนังสั้นดีไซน์ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ AI ก็ทำแทนได้นะคุณวารินไม่ต้องมีทีมสร้างทีมออกแบบทีมอะไรเยอะแยะเหมือนในอดีตนะครับแต่ว่าก็คือเวลาเราดูอัตราการว่างงานของเมืองจีนเนี่ยนะครับเราก็จะสงสัยทุกครั้งเลยนะครับคุณวารินบอกว่าโหทำไมระบบหางานยากนะครับแล้วก็ตำแหน่งงานน้อยเนี่ยแต่ทำไมมันไม่มีเขาเรียกว่าความวุ่นวายทางสังคมล่ะนะครับส่วนเนี่ยก็เพราะว่าคนจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำแบบเนี้ยก็คืองานนอกตลาดแรงงานปกติครับขายของอีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าทำบริษัทคนเดียวที่เนี่ยใช้ AI สั่งของซื้อของขายของออกแบบนะครับทุกอย่างทำได้หมดนะครับก็เนี่ยก็คือเป็นมนุษย์อิสระเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นความท้าทายนะครับคุณวารินเพราะว่า เราต้องยอมรับนะครับพูดถึงความมั่นคงพูดถึงสวัสดิการนะครับพูดถึงการแข่งขันนะครับมันก็ดูเดือดใช่ไหมครับแล้วมันก็คงไม่ได้มั่นคงเหมือนกับงานราชการเหมือนกับงานในบริษัทใหญ่นะครับเหมือนกับในอดีตแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องปรับตัวเร็วนะครับคุณวารินอันหนึ่งที่บริษัทคนเดียวนี่จำเป็นเลยก็คือต้องปรับตัวให้เร็วตามตลาดที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผลิตภัณฑ์นี้มันต้องพร้อมครับที่ไม่ใช่ทำสิ่งนี้แล้วมันไม่เวิร์กก็ยังทำต่อไปนะครับแต่ต้องเขาเรียกล้มเร็วลุกเร็วเหมือนสตาร์ทอัพในสมัยก่อนอันนี้มันคล้ายๆเป็นภาคต่อของเทรนด์สตาร์ทอัพนะคุณวาริน
7: ครับ
6: สมัยก่อนเวลาคนไปดูงานเมืองจีนนี่เขาจะไปเนี่ยโอเคเขตสร้างสรรค์สตาร์ทอัพโอ้แล้วมีสตาร์ทอัพเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้เขตพวกนี้เปลี่ยนชื่อครับเป็นเขต OPC จับกับเทรนด์ถามว่า OPC คืออะไรก็บอกโอ้ต่อไปนี้คุณไม่ต้องใช้คนเยอะใครก็สร้างสรรค์ได้ใครก็ทำสตาร์ทอัพได้ใครก็สร้างแอปได้ใครก็เป็นเอเจนซี่โฆษณาได้นะครับก็เพราะไอ้การมาของ Agentic AI นี่แหละครับ
7: ครับครับนี้มันจะเปลี่ยน
6: แล้วเมื่อเปรียบเทียบนะคุณวารินไอ้โทเค็น AI ของเมืองจีนนี่ถูกกว่าฝรั่งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันใช่ไหมครับบอกว่าโอ้ยแต่ว่าถ้าจะใช้ AI นี่คุณต้องซื้อโทเค็นแพงนะครับแต่ของเมืองจีนเนี่ย AI เนี่ยหลายอย่างเป็น open source นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวราคาโทเค็นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ของฝรั่งเนี่ยถูกกว่าเยอะมากเลยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าที่เราคุยกันเนาะความฉลาดของ AI จีนเทียบฝรั่งไม่ได้แต่ว่า AI จีนถูกกว่าแล้วไปใช้งานเยอะกว่าแล้วก็ใช้ในหลากหลายวงการมากกว่านะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเป็นที่บอกว่า AI มันแพร่หลายเข้าไปมากในหมู่คนทั่วไปนะครับ
7: ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางดีของเราที่จะทำ TH AI Passport ที่จะให้คนที่เข้าถึง AI ได้ยากได้เข้าถึงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาจากหลากหลายแพลตฟอร์มของ AI เลยเนี่ยจะมีจากจีนด้วยหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกครับก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะครับถ้าเทียบ AI ของจีนกับทางฝั่งตะวันตกแต่อีกอย่างนึงที่ก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันคือเรื่องของการมาแทนที่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับอาจารย์จริงครับมันทำได้หลายอย่างคิดแอดได้ทำนู่นนี่นั่นได้นะครับแต่หลายๆครั้งที่ผมดูอย่างพวกละคร AI ที่มันทำกันออกมาเยอะๆตอนนี้เป็นแบบว่าซีรีส์แนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยใช้ AI ทำเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งในส่วนของ acting หรือว่าการแสดงนะครับของคนที่เป็น AI เนี่ยมันก็คงได้แค่ระดับอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสังคมยังไงบ้างแต่ถ้าเรา narrow down มาสู่เรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเราชอบนักเศรษฐศาสตร์ชอบพูดถึงเชฟของธุรกิจกันเยอะนะครับ U shape K shape อย่างนี้ของจีนต่อไปจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
6: ก็ตอนนี้คำที่อีกคิดคำหนึ่งที่ฮิตมากในเมืองจีนก็คือบอกเป็นเศรษฐกิจ K-shape นะครับคุณบารินก็ความหมายเนี่ยเรานึกถึงตัว K ตัวอักษร K นะครับท่านผู้ฟังมันจะมีขาขึ้นกับขาลงถูกไหมฮะคือมันแยกอ่ะมันแยกเป็นสองขาครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยเมืองจีนคล้ายกันเลยนะครับก็คือขาขึ้นเนี่ยมันก็คือภาคการส่งออกนะครับตอนนี้ไปได้ดีนะครับอุตสาหกรรม AI นะครับซึ่งบูมมากนะครับแล้วก็พวกเทคโนโลยีใหม่นะครับเรื่องชิปเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนบอกต้องทำชิปเองซื้อชิปตัวเองนะครับแต่ว่าขาลงนะครับก็คือที่บอกเศรษฐกิจไม่ดีนี่นะครับก็คือกลุ่มบริโภคภายในประเทศนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังซบเซาแล้วสองอันนี้มันก็ผูกกันนะครับเพราะว่าพออสังหามันซบเซาเนี่ยคนจีนนี่ความมั่งคั่งอยู่ในอสังหาเยอะคนจีนก็กลายเป็นบอกโอ๊ยทำไมอยู่เฉยๆจนลงทุกวันไม่ใช้จ่ายเงินรัดเข็มขัดประหยัดนะครับแล้วก็พวกอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ยพวกอุตสาหกรรมเหล็กนะครับอุตสาหกรรมแม้กระทั่งรถยนต์นะครับคุณวารินตอนนี้ก็เรียกว่ากำไรลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็เลยเขาเลยบอกมันเป็นเศรษฐกิจแยกกันสองเส้นนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้มีคนตั้งชื่อด้วยนะครับคุณวารินบอกว่าไอ้สองเส้นเนี่ยบางคนบอกมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างเศรษฐกิจซิลิคอนกับเศรษฐกิจคาร์บอนครับคุณวารินเพราะว่าซิลิคอนนี่ก็คืออะไรฮะเซมิคอนดักเตอร์เนาะ AI ข้อมูลเทคโนโลยีตอนนี้โอ้โหลงทุนมหาศาลกำไรมหาศาลนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจซิลิคอนนี่มันมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันจ้างงานน้อยนะครับมันไม่ได้จ้างงานเยอะนะเหมือนกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าในอดีตขณะที่เศรษฐกิจคาร์บอนเนี่ยนะครับซึ่งก็คือเศรษฐกิจที่ใช้แรงงานมนุษย์การบริโภคแบบเดิมเนี่ยนะครับไม่ว่าอาหารที่พักบริการเนี่ยนะครับมันจ้างงานเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเผชิญปัญหาพลังการบริโภคที่อ่อนแอแล้วก็รายได้ที่ถดถอยนะครับก็เลยเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจจีนครับที่เป็นเศรษฐกิจตัวเคครับ
7: ครับแล้วก็น่าจะเป็นความท้าทายของทุกเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดดิจิทัลหรือว่าใช้ AI นะครับกับความพยายามในการที่จะบอกว่าแก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งหนักขึ้นไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดความมั่งคั่งมันไปกระจุกอยู่กับธุรกิจเศรษฐกิจซิลิคอนมากกว่าเศรษฐกิจคาร์บอนเนี่ยต่อไปแล้วยังไงอะครับอาจารย์มนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์ก็ยังอยู่บนโลกใบนี้อยู่นะครับมันจะนำไปสู่ปัญหาอะไรบ้างในอนาคตเราจะแก้มันยังไงครับ
6: คือเศรษฐกิจซิลิคอนเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าที่เราถามกันทุกวันเนี่ยคุณวารินบอกว่าเฮ้ยทำไม AI นี่มันถึงบูมขนาดนี้ทำไมหุ้น AI มันถึงทะลุเพดานขนาดนี้นะครับทำนิวไฮแล้วทำนิวไฮอีกครับคุณวารินแล้วก็ลามไปหมดจากอเมริกาใช่ไหมครับตอนนี้ก็บอกเกาหลีใต้นี่ก็บูมมากญี่ปุ่นไต้หวันนะครับเพราะว่าบริษัท AI นี่มันทำกำไรดีครับคุณวารินแต่ว่าคุณวารินไปดูไส้ในเนี่ยกำไรบริษัทดีเนี่ยแต่ว่ามันจ้างคนน้อยมากนะแล้วเหตุผลนึงที่ทำกำไรดีก็อาจจะเป็นเพราะจ้างคนน้อยนะครับ
7: โอ้จ้างคนน้อยใช่
6: ไหมครับบริษัทเทคโนโลยีพวกนี้เพราะว่าต้นทุนเขาถูกอ่ะเขาไม่ต้องจ้างคนอ่ะแต่ว่าโอ้เขาทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะ AI ทำแทนอ่ะนะครับแต่มันก็เลยเกิดอะไรที่น่าสนใจนะคือกำไรดีมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลต่อเศรษฐกิจจริงเนี่ยก็คือมันกระจุกมากถูกไหมครับเพราะว่ามันก็กลายเป็นแค่ founder กลายเป็นแค่เจ้าของผู้ถือหุ้นที่รวยเนาะแต่ว่า มันไม่ได้มีลูกจ้างเนาะ คือไม่ได้จ้างงานนะครับแต่มันก็เลยกลับมาเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ครับ OPC One Person Company ต่อไปมันจะต้องเป็นยุคแบบนี้ยุคการสร้างสรรค์นะคุณวารินคือต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นว่าโอ้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำเป็นนะฮะที่จะต้องเป็นนักสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองจีนเขายังพูดกันเลยนะครับบอกว่าการศึกษาเมื่อกี้ผมบอกการศึกษาในเมืองจีนมันมีเทรนด์ที่บอกว่ามันมีสาขาที่ตายแล้วก็สาขาที่เกิดใหม่แต่มันมีอีกเทรนด์นึงนะครับก็คือเทรนด์ว่าการศึกษาตอนนี้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรู้อะครับคุณวาริน
7: อ
6: เพราะว่าความรู้นี่ AI มันตอบได้มันแทนได้ทักษะก็อาจจะไม่ได้ใช่ขนาดนั้นด้วยซ้ำเนาะเพราะขนาดเราพูดกันเรื่องทักษะเนี่ย AI ก็เขียนโปรแกรมแทนได้ออกแบบดีไซน์ศิลปะแทนได้แล้วเนี่ยนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันจะกลายเป็นความฝันสิ่งสำคัญมันจะกลายเป็น เป้าหมายชีวิตสิ่งสำคัญมันจะเป็นการสร้างความกระหายการสร้างแพชชั่นการทำให้เขารู้ว่าเขาอยากสร้างอะไรแล้วตอนนี้ทุกคนสร้างได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนมีทีมงานมีกองทัพนะครับที่ไม่ใช่คนแต่คือ Agentic AI นะครับแต่กลายเป็นว่าความแตกต่างที่สำคัญของการศึกษาถ้าระบบการศึกษาเป็นตัว K เนี่ยก็คือการศึกษาที่เอาแต่ปลูกฝังความรู้ทักษะแต่ว่าไม่สามารถสร้างความฝันไม่สามารถสร้างเป้าหมายไม่สามารถสร้างให้เด็กรู้ได้ว่าเขาต้องการที่จะสร้างสรรค์อะไรทำอะไรในชีวิตนะครับผมกลายเป็นว่าไอ้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นสำหรับเป้าหมายของการศึกษาในยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะจริงๆเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ไอ้เรื่องเศรษฐกิจตัว K เศรษฐกิจซิลิคอนเศรษฐกิจคาร์บอนเนี่ยมันผูกกันหมดเลยนะกับเรื่องที่เราคุยกันตอนแรกก็คือ เรื่องบริษัทคนเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อมันมาถึงยุคเศรษฐกิจซิลิคอนนะครับยุคเซมิคอนดักเตอร์ยุค AI เนี่ยเราบอกถึงบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยพวก NVIDIA พวกอะไรเนี่ยนะครับโอ้ถึงบอกว่ารวยมากทำกำไรดีมากหุ้นขึ้นตลอดมากแต่เขาจ้างงานน้อยมากนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนไปนี้เด็กรุ่นใหม่จบมาเนี่ยนะครับหางานบริษัทใหญ่หางานราชการมั่นคงในอดีตเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็กลายเป็นทุกคนจะต้องเป็นนักสร้างสรรค์ต้องทำ one person company ต้องเป็นมนุษย์ยอดพลังอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ที่คือใครทีมงานก็คือ agentic AI เพราะฉะนั้นคนใช้ agentic AI เป็นไม่เป็นนี่ก็จะแบ่งเศรษฐกิจตัว K เหมือนกันนะครับระหว่างคนที่อาจจะอยากมาสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าพุ่งต่อไปได้กับคนที่เป็นขาลงนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าพวกอะไรเหล่านี้ตอนนี้มันเป็นขาลงหมดนะครับ
7: ครับปิดท้ายกันที่มุมมองของอาจารย์กับเรื่องของการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำจีนได้ไหมครับอาจารย์ครับ
6: ครับโอ้คุณวารินเห็นคลิปต้อนรับเขาไหมล่ะครับคุณวาริน
7: อลังการ
6: คือ
7: ผมว่าทำดูมา
6: ทำบอกเอ๊ะทำไมฉันไปจีนแล้วเขายังไม่ได้ต้อนรับฉันขนาดนี้เลยนะครับคือโอ้เกาหลีเหนือนี่จัดเต็มที่สุดนะฮะคุณวารินครับผมยกตัวอย่างเนาะก็คื

0: อะไรสีจิ้นผิงนี่ในถนนนี่สองข้างทางนี่เขาคนมายืนโบกธง
1: อ
0: ต
1: ื
0: ้อน
1: ม
0: รับโอ้โหเรียงยาวมากนะครับแล้วก็โอ้พอไปถึงแล้วโอ้โหก็ยังมีเรียกว่าต้อนรับยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอะครับ
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ก็ใช้คนมหาศาลนะครับคุณวารินแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ7 ปีนะที่สีจิ้น
1: อ
0: ผ
1: ื
0: ิงไป
1: ม
0: เยือนเกาหลีเหนือนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าไม่ไปนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแสดงพลังบอกว่าสองประเทศนี้คือจีนเขาไม่ใช้คำว่าพันธมิตรกับใครเลยนะครับคุณวาริน
1: อือ
0: เพราะว่าจีนก็ถือว่าเขาไม่ชอบไอ้การรวมกลุ่มแบบพันธมิตรเขาไม่มีที่เรียกว่าเป็นพันธมิตรนะครับ
1: อืมอืม
0: ดังนั้นเนี่ยจีนไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบลักษณะแบบเนโต้เนโต้นี่มันชัดเจนเนาะเนโต้นี่เขามีกฎบอกว่าใครรุกรานประเทศเนโต้นี่คนอื่นต้องไปช่วยนะคร
1: อ่
0: ับ
1: าฮะ
0: ก็คือคุณรบกับประเทศหนึ่งก็เท่ากับรบกับทุกประเทศนะครับจีนเนี่ยไม่มีกฎแบบนั้นเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนแสดงไกลๆอะครับว่าเรายืนด้วยกันเรายืนเคียงข้างกันนะครับแล้วมันก็ท่ามกลางเนี่ยไอ้ความผันผวนความวุ่นวายเรื่องสงครามอิหร่านซึ่งก็จบไม่ได้นะครับคือผมคิดว่าอันนี้ก็ถือเป็นอีกไพ่ใบสำคัญอีกใบหนึ่งของจีน
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ครับคุณวาริเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอเมริกาคงกำราบไม่ง่ายนะเกาหลีเหนือก็มีนิวเคลียร์เกาหลีเหนือก็เรียกว่ามีจีนเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับ
1: อื
0: แ
1: อ
0: ต่ความหมายก็คือว่าสำหรับจีนเนี่ยจีนในตอนนี้ถ้าเรื่องการต่างประเทศคือเรารู้แล้วนะจีนมีไพ่แร่เอิร์ธนี่แน่นอนนะครับคุณวารินแต่
1: อ
0: จ
1: ื
0: ีนเน
1: ม
0: ี่ยมีไพ่อีก2 ใบก็คืออ
1: ื
0: มี
1: ม
0: ไพ่รัสเซียซึ่งโตไปแล้วว่าฉันสนิทมากกับปูตินเพราะฉะนั้นใครอยากรู้อะไรว่าปูตินคิดยังไงเรื่องยูเครนปูตินจะทำอะไรต่อหรือว่าปูตินน่าจะไปทางไหนนี่ทุกคนต้องวิ่งมาถามผมถูกไหมเพราะว่าผ
1: อื
0: ม
1: ม
0: คุยกับรัสเซียสนิทสนมกันมากแล้วไพ่ใบที่3ก็คือไพ่เกาหลีเหนือ
1: ฮะ
0: นะถ้าคุณอยากจะเจรจากับเกาหลีเหนือคุณอยากจะบอกเกาหลีเหนือนะเบาๆหน่อยนะอย่าไปมากกว่านี้นะคุณก็ต้องมาคุยผ่านผมใช่ไหมครับก็กลายเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนแสดงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยก็แต่ละคนก็ต่างก็มีไพ่นะครับไพ่ของอเมริกาก็คือไพ่เรื่องชิปนะครับ
1: อืม
0: ไพ่อเมริกาก็คือไพ่ไต้หวันนะครั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ตอนนี้อเมริกาก็มีเนี่ยไพ่เดิมอเมริกาอยากจะเติมไพ่เวเนซุเอลาไพ่อิหร่านซึ่งเป็นน้ำมันของจีนแต่เผอิญปิดเกมอิหร่านไม่ได้นะครับคุณวา
1: อ
0: ร
1: ื
0: ิน
1: มอื
0: แต
1: ม
0: ่ว่าถ้าเราดูไอ้เรื่องทั้งหมดเนี้ยผ่านภูมิรัฐศาสตร์ภาพใหญ่เนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นเกมการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนในกระดานใหญ่แต่ว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยไปสะดุดขาตัวเองที่อิหร่านนะครับปิดเกมไม่ได้นะครับคุณวาริ
1: อ
0: น
1: ืมอืม
0: ก็เลยทำให้ตอนนี้ก็เลยเป็นโอกาสในการเล่นบทเชิงรุกของจีนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าการเยือนเกาหลีเหนือซึ่งเป็นทริปต่างประเทศนะครับครั้งแรกของสีจิ้นผิงในปีนี้ด้วยนะครับคุณวาริน
1: อืมอืม
0: ก็คือปีนี้นี่สีจิ้นผิงนี่นั่งอยู่ที่ปักกิ่งให้คนอื่นมาเยือนนะครับ
1: นั่น
0: เ
1: แ
0: ห
1: ห
0: ม
1: ละ
0: ื
1: ส
0: อ
1: ิน คร
0: ก
1: ั
0: ับ
1: บ
0: จักรพรรดิจีนในอดีตเลยนะครับคือรอคนอื่นมาหาไม่ไปหาคนอื่นนะครับแต่ถามว่าจะ
1: อ
0: ไป
1: ื
0: หาม คนอื่นคนแรกไปหาใครนะครับ
1: อื
0: มาหาม น้องจีนนะครับคุณวาริน
1: นั่นแหละ
0: ก
1: ส
0: ็
1: ิ
0: ผ
1: ค
0: ม
1: รับ
0: ว่าสัญลักษณ์เนี่ยอันนี้ก็ทำให้เห็นความสำคัญระหว่างความสัมพันธ์ของจีนกับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษที่สุดนะครับในบรรดาความสัมพันธ์กับจีนกับประเทศต่างๆครับ
1: อาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้เราฟังมุมมองของดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันนะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์ใช้คำว่า agentic AI นะครับ agentic AI ก็คือคำว่า agent แล้วก็เติม IC เข้าไปนะครับ agentic AI มันคืออะไรครับเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เต็มรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิด

0: ขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในยุคที่เรามี generative AI โดยหนึ่งในแนวคิดที่น่าจับตามองก็คือ agentic AI นะครับซึ่งเป็น AI ที่มันดำเนินการและตัดสินใจด้วยตนเองมีลักษณะคล้ายๆตัวแทนนะฮะเป็นเหมือนเอเจนต์นี่คือที่มาเลยครับก็คือAgentic AI นะครับมันเข้าใจเป้าหมายรวมถึงมันมีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เป็นอีกเทรนด์หนึ่งของ AI แล้วนะครับ Agentic AI เป็นผู้ช่วย AI อัจฉริยะครับโดยมันเป็นอีกก้าวสำคัญของ AI นะครับที่ให้ AI นั้นมีบทบาทเป็นตัวกระทำหรือเป็นเอเจนต์หรือผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้ตัดสินใจและดำเนินการตามเป้าหมายโดยอัตโนมัติจุดเด่นมันก็คือการลดภาระงานซ้ำซ้อนและตัดสินใจได้เร็วโดยใช้เทคโนโลยีอย่าง Deep Reinforcement Learning RPA นะครับแล้วก็ Large Language Models เข้ามาช่วย LLM นะครับแม้จะมีความท้าทายด้านการควบคุมความปลอดภัยและจริยธรรมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็น Agentic AI มีบทบาทเป็นทีมงานดิจิทัลหรือเป็นผู้ร่วมงานเสมือนในองค์กรต่างๆได้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการเงินโลจิสติกส์การผลิตหรือแม้แต่การดูแลลูกค้าและงานบริการนะครับซึ่งหากได้รับการออกแบบและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมการทำงานและยกระดับศักยภาพขององค์กรทั่วโลกได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งตอนนี้จีนก็เริ่มแล้วนะครับส่วนประกอบของ Agentic AI นะครับมันคือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีลักษณะเป็นเอเจนต์ซึ่งก็หมายถึงยูนิตหรือโมดูลที่มันสามารถรับรู้สภาวะแวดล้อม perceive the environment นะครับมีเซนเซอร์หรือว่าตัวประมวลผลข้อมูลที่คอยดึงข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกมาประมวลผลครับมา process โดยใช้อัลกอริทึมหรือว่าโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทำการอนุมาน inference แล้วก็ตัดสินใจนะครับแล้วก็ดำเนินการหรือ actลงมือทำบางอย่างเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับอย่างเช่นโต้ตอบกับระบบอื่นๆหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดย Agentic AI เนี่ยมันจะมีวัฏจักรรับรู้ตัดสินใจปฏิบัติหมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละรอบนั้นก็จะพยายามปรับปรุงกลยุทธ์หรือว่าวิธีการให้มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆทำให้ AI เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระหรือว่า Autonomous และถูกต้องขึ้นตามประสบการณ์ที่ได้รับในอนาคตAI เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือแล้วนะครับแต่ว่ามันจะทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสอดคล้องแล้วก็มีบทบาทเป็นผู้ช่วยเป็น assistant ที่สามารถสื่อสารตัดสินใจและดำเนินงานได้ทัดเทียมกับพนักงานคนหนึ่งเลยนะครับหลักการก็อย่างที่บอกนะครับมันจะต้อง perceive ก่อนนะครับมันจะรับรู้โดยจะเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นเซนเซอร์มันก็เหมือนกล้องหรือไมโครโฟนนะครับฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้นะครับแล้วก็ interface digital ก็คือข้อมูลจากเว็บหรือว่าแอปแล้วมันจะมาคิดวิเคราะห์หรือว่า reasoning นะครับส่วนนี้เนี่ยเป็นการใช้ความสามารถของ large language model หรือว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM นะครับอย่างพวก ChatGPT ในการเข้าใจว่าต้องทำอะไรคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ประสานงานกับโมเดลเฉพาะทางอย่างเช่นโมเดลในการสร้างเนื้อหาการประมวลผลภาพหรือระบบแนะนำข้อมูลนะครับสุดท้ายก็คือลงมือทำ actAI เนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ต่างๆผ่าน API ครับ Application Programming Interface เพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้เช่นส่งอีเมลประมวลผลคำสั่งซื้ออัปเดตข้อมูลในระบบนะครับนอกจากนั้นมันจะเรียนรู้และปรับปรุงครับปรับปรุงตัวเองผ่านวงจร Feedback หรือ Feedback Loop หรือว่า Data Flywheel นะครับโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทำงานหรือการโต้ตอบมาปรับปรุงโมเดลเพื่อให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่คือ Agentic AI ครับน่ากลัวไหมล่ะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่9มิถุนายนนะครับกับช่วงที่2ของรายการก่อนติดเศรษฐกิจ China Update ครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.kistalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ9อังคารมิถุนายนกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz ทาง 96.5 MHz นะครับคลื่นความคิดของอสมทครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะฟังอยู่ในหน้าปัดรถวิทยุอะไรก็แล้วแต่นะครับที่บ้านด้วยก็ตามนะฮะรวมไปถึงทักทายทุกท่านที่ฟังทางระบบออนไลน์ของ 96.5 MHz คลื่นความคิดทาง Facebook 96.5 นะครับหรือเป็นแอปพลิเคชันนะฮะวันนี้ครับ9มิถุนายนนี่นะฮะก็ยังถือว่าเป็น

0: 68,200 บาทครับวันนี้ราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์ใช้ได้นะฮะขึ้นมายืนเหนือ 4,300 แล้วก็ปิดไปสวยทีเดียวเมื่อตอนเย็นๆ 4,333 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับแม้แต่บาทไทยนี่อ่อนอ่วมอ่อนอรไทยนะครับตอนนี้เป็นเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐที่ต่ำที่สุดแล้วประมาณ2เดือนกว่าๆครับ 32.87 บาทต่างต่อดอลลาร์สหรัฐวันนี้หุ้นไทยได้ดีได้น้ำเลยนะฮะเหมือนฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำใจนะครับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นั้นบวก 22.46 ปิด 1,584 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 7,506 ล้านบาทนะครับเอาละครับวันนี้อีคอนบีสนะครับช่วงนี้เด็กกลับมาเปิดเทอมนะรถลาก็ติดแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงภาพที่เขาเรียกกันว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจเราก็รู้ๆกันอยู่ถูกไหมครับว่าสภาพคล่องของผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่กำลังซื้อก็ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสารก็จะรู้นะครับว่าเรื่องของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนนะโรงเรียนเขาเรียกว่านานาชาติอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันเหมือนกับการเติบโตแบบเป็นลูกตัวเคนึกออกไหมฮะคือโรงเรียนอินเตอร์คนก็แห่เข้าเยอะโอ้โหนะฮะก็เรียกว่าค่าเทอมก็ขึ้นได้คนก็แห่เข้าแต่ในขณะที่โรงเรียนเอกชนแบบไทยๆเนี่ยนะฮะเหมือนจะเคขาล่างลงมาเนี่ยนะครับจนทำให้วันนี้เห็นจีต้องพูดคุยกันครับเพราะว่าผ่านมาแล้วจะเกือบครึ่งแรกของปีนี้และในที่สุดสถานการณ์ของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเอกชนก็ตามนะครับครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจของผู้ปกครองแล้วก็ของโรงเรียนกันด้วยเนี่ยนะครับและอีกอย่างนึงนะเด็กไทยตอนนี้นี่นะครับอัตราการเกิดการเจริญพันธุ์ตอนนี้เราติดแบบชนิดที่ต่ำสุดของโลกกันแล้วเนี่ยนะฮะหลายอันดับด้วยกันนะครับเราจะไปพูดคุยกับดร.สุภเศษคณากูลนะครับนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนปสกช.นะครับสวัสดีครับดร.สุภเศษครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
0: ครับท่านอาจารย์สุเกษตรครับสถานการณ์หรือว่าตอนนี้เรื่องของเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนต่างๆนี่นะครับปีนี้เดินทางมาถึงครึ่งปีกันแล้วเนี่ยมีสัญญาณอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างไหมครับ
1: ก็ต้องอันอย่างนึงครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดภาคปีการศึกษา2569ภาคที่1นะครับซึ่งเราก็ไปสำรวจข้อมูลในปีการศึกษา2568ซึ่งโรงเรียนประเภทสามัญก็คือทั่วไปเนี่ยของเอกชนเนี่ยก็จะปิดภาคเรียนกันในวันที่31มีนาแล้วก็แล้วปีการศึกษาก็จะเปิดวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็จะเปิดเรียนกันเลยแหละก็คือวันเริ่มแต่งวันที่1พฤษภาไล่มาเขาเรียกว่าปีการศึกษา2569อันนี้เราไปดูข้อมูลเก่าในปี68เข้ามาเนี่ยผมก็ทำการสมาคมก็ทำการสำรวจโรงเรียน 3,044 โรงเรียนเนี่ยพบว่ามียอดค้างค่าธรรมเนียมการเรียนถึง 2,175 ล้านนะครับในหนึ่งในระยะหนึ่งภาคเรียนนี้นะครับก็สถานการณ์ก็ยังถามว่าวิกฤตไหมก็ยังไม่วิกฤตครับก็ไปได้ก็คือบางทีผู้ครองต้องเข้าใจว่ามีหลายปัจจัยหลายสาเหตุถือครับ
0: ครับอันนี้เราเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วไหมครับสำหรับตัวเลขนี
1: ้มีตัวเลขครับตัวของเก่าก็ประมาณสัก1,600-1,700ล้านนะครับในช่วงปี67นะครับประมาณ 1,600-1,700 ล้านมันก็ขึ้นมาประมาณสัก400กว่าล้านนะครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเรื่องใหญ่พอสมควรนะฮะ400กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะ
1: ครับใช่ครับ
0: พอ
1: สมควร
0: ปัญหาหรือปัจจัยมันมาจากอะไรครับที่ทำให้ตัวเลขมันบวมขยับขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ปัญหาก็คือผู้ปกครองเรื่องจากโรงเรียนชนบางที่ก็ขึ้นปรับค่าธรรมเนียมขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเราจ้างครูต่างชาติเนี่ยราคาก็สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเนทีฟหรือครูฟิลิปปินส์หรือครูที่เป็นสัญชาติอื่นรวมถึงครูจีนที่เข้ามาสอนเนี่ยราคาก็สูงขึ้นก็ต้องปรับค่าเทอมคนนี้ปรับแล้วเนี่ยแจ้งผู้ปกครองแล้วบางคนก็บอกไม่มีปัญหาแต่พอถึงเวลาจ่ายจริงทั้งที่โรงเรียนให้ผ่อนจ่ายก็ไม่สามารถจ่ายได้ตามกำหนดครับ
0: ครับแสดงว่าคือต้นทางสาเหตุมาจากสภาพคล่องของผู้ปกครองใช่ไหมครับ
1: ครับก็เป็นสภาพคล่องของผู้ปกครองอะครับซึ่งเราก็เข้าใจนะใน 2,000 กว่าล้านเนี่ยก็มีสาเหตุก็คือเรื่องของผู้ปกครองซึ่งมีเรื่องของเศรษฐกิจไม่พอเพียงก็มาผ่อนชำระครับผ่อนชำระก็ติดไว้บ้างอะไรบ้างซึ่งก็มีผลกระทบนะครับตรงนี้ผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนครับ
0: ครับตัวเลขที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือว่าเป็นพื้นที่สำคัญตรงไหนบ้างครับ
1: ก็เป็นภาพรวมทั้งประเทศซึ่งเราเก็บข้อมูลได้ก็ประมาณเกือบ 100% นะครับประมาณสัก 80-90% นะฮะเพราะว่าโรงเรียนเอกชนเรามี 3,800 กว่าโรงแล้วก็มีโรงเรียนที่ไม่เก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนอีกประมาณสัก400กว่าโรงเพราะฉะนั้นก็ 3,000 ที่เราเก็บได้3,000 4โลก็เลย

0: ประมาณสัก 2-300 โรงก็จะครบตามจำนวนนะครับตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่ส่งข้อมูลให้อาจจะมีค่ามากยอดค้างมากกว่านี้ครับ
1: โอ้นี่ถ้าเกิดเขาส่งข้อมูลให้ยอดค้างตรงนี้ที่เมื่อสักครู่ดร.พูดถึงเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับจากการสอบถามแล้วก็อะไรของท่านผู้บริหารนะครับก็พบว่าปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนครับเป็นอันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้ครองต้องมาขอผ่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ่ายแล้วก็บอกว่าลองไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลไหมก็บอกว่าอยากเรียนโรงเรียนเอกชนเราก็ไม่รู้จะทำไงนะจะให้ออกไปก็บางคนก็ออกไปก็มีบางคนก็ขอกลับมาอีกก็มีครับ
1: โอ้นั่นเป็นเพราะว่าทัศนคติหรือมุมมองของผู้ปกครองเนี่ยรู้อยู่ว่ามันก็ลำบากจริงๆนะฮะแต่ไม่อยากออกไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็อาจจะเรื่องหลายๆเรื่องนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเขามีความผูกพันกับโรงเรียนชนเช่นอาจจะส่งลูกมาเรียนตั้งแต่อนุบาลพอถึงป.2 ป.3 แล้วอ้าวมันไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังขอเรียนต่อดูที่โรงเรียนจะทำยังไงบางโรงเรียนก็ให้ออกไปเพื่อไปเรียนบางคนก็อ้าวอยู่ต่อก็ได้ขอให้มาชำระหนี้ตามกำหนดแต่คราวนี้มันก็ไม่สามารถมาชำระได้ก็เลยต้องเป็นขาดสภาพคล่องมากเลยครับ
1: ครับผมสงสัยจริงๆเลยนะครับว่าโรงเรียนเอกชนซึ่งตอนนี้มีปัญหาจากผู้ปกครองมีสภาพคล่องเนี่ยถ้าเราดูกันเลยเนี่ยไล่กันเลยตั้งแต่อนุบาลเลยนะจนกระทั่งถึงม.6เนี่ยนะฮะปัญหามันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงตอนไหนครับช่วงไหนฮะ
0: ตอนนี้กระจายกันหมดเลยนะครับเกือบทุกชั้นแต่คือถ้าเรียนเนี่ยยิ่งชั้นสูงราคามันจะยิ่งสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าอนุบาลก็จะเลิกจะถูกลงหน่อยเพราะว่าประถมก็จะเริ่มแพงกว่าอนุบาลพอเริ่มมัธยมมันก็จะแพงกว่าระดับประถมครับตามความยากความของอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรทั้งหมดนะครับมันก็จะแพงกว่ากันตรงนี้เพราะฉะนั้นพอขึ้นชั้นสูงขึ้นราคาก็สูงขึ้นก็จะเป็นค่ายอดค้างในระดับที่สูงขึ้นนะครับเยอะหน่อย
1: เลยฮะแสดงว่าพบได้ทุกชั้นเรียนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ครับก็กระจายกันหมดเกือบทุกชั้นเรียนนะครับอย่างเช่นพี่น้องมันบางคนมีพี่น้อง2คน3คนเนี่ยก็ค้างทั้งคนพี่ทั้งคนน้องเลยนะครับ
1: โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับคือค้างหมดเลยอ่ะทั้ง2คนเลยเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่โรงเรียนเอกชนก็เข้าใจนะบางทีก็ลดให้แต่คราวนี้ลดไปมากก็ไม่ได้เพราะโรงเรียนก็ต้องควักเนื้อไปดูแลครูไปอะไรอุปกรณ์การเรียนเลยมันก็มีหลายส่วนนะครับตรงนี้บางโรงเรียนก็แทบจะไม่เหลือเงินเลยนะครับตรงนี
1: ้ครับสมมติว่าถ้าเราตีจำนวนของนักเรียน100คนในสถานการณ์แบบเนี้ยเจอที่แบบว่าไม่สามารถจะผ่อนจ่ายได้แล้วหรือว่าต้องออกกลางทางอย่างเงี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: ประมาณ30ครับ
1: 30%เหรอฮะ
0: 30%ครับ
1: สัดส่วนตรงนี้มันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหม
0: ก็ใกล้ๆเคียงนะครับปีแล้วประมาณ27-26%เนี่ยครับผมจำตัวเลขไม่สนิทใจแต่ประมาณ26กว่าๆกับ27ปีนี้ประมาณ30 30.5 30.6 อะครับประมาณเนี้ย
1: มันมีแนวโน้มหรือโอกาสว่ายอดตัวนี้จะเพิ่มขึ้นอีกไหมครับเนี่ย
0: ก็มี2ทางครับอาจจะลดลงก็ได้ถ้าผู้ครองมีกำลังจ่ายเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถหาเงินมาหมุนซึ่งโรงเรียนก็ต้องพยายามใช้ทั้งโปรโมชั่นลดทั้งแก่ทั้งอะไรเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมาชำระได้ที่ยังไม่ได้พูดถึงปี69นะครับที่ต้องกำลังเปิดเรียนอยู่เนี่ยซึ่งบางคนก็ค้างมาต่อเนื่องมานะครับ
1: โอ้เหรอครับอย่างตอนนี้ปี69ที่กำลังเปิดเรียนกันอยู่เนี่ยเท่าที่ด็อกเตอร์มีข้อมูลเอาแบบเบื้องต้นนะฮะอาจจะยังไม่เก็บข้อมูลจนครบเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไหมครับเนี่ย
0: มีนะต้องเพิ่มมีโอกาสครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อครับ
1: โอ้น่าห่วงนะครับอย่างเงี้ยคือสภาพคล่องของผู้ปกครองรายได้ของผู้ปกครองเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลเชิงลึกไปมันจะน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าผู้ปกครองเป็นอาชีพข้าราชการหรือเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าผู้ปกครองเป็นมนุษย์เงินเดือนอันเนี้ยตรงไหนมากกว่ากันครับ
0: ที่มันกระจายไปนะครับอย่างเช่นบางทีบางคนเขาไม่ได้อยากเรียนโรงเรียนเอกชนบ้านเขาอยู่ติดโรงเรียนเอกชนเขาจะไปไหนอะจะเดินข้ามโรงเรียนเอกชนไปก็ต้องยอมเรียนโรงเรียนเอกชนเพราะว่าติดบ้านเนี่ยใช่ไหมครับโรงเรียนรัฐบาลอยู่ไกลบางทีก็เป็นอย่างนี้บางทีโรงเรียนเอกชนบางแห่งก็แบบอยู่ติดบ้านมีรถรับส่งติดบ้านอย่างเงี้ยสะดวกแต่บางที่รัฐบาลต้องมาเองต้องผู้ปกครองมาส่งซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยนะครับตรงนี้
1: โอ้พอดร.สุประเสริฐพูดถึงว่าคือมันอยู่ใกล้บ้านมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอต้องไปส่งที่โรงเรียนรัฐเนี่ยโอ้น้ำมันตอนนี้ก็แพงไม่ลงอีกต่างหากใช่ไหมครับ
0: น้ำมันก็ขึ้นสูงตอนนี้ค่ารถก็ขึ้นราคามานะครับประมาณสัก 20-25% นะครับประมาณนี
1: ้
0: ที่ซื้อรถรับส่งเทอมใหม่ก็ขึ้นมาก็พยายามประคับประคองเองก็ต้องพยายามประคับประคองเพื่อให้เด็กได้เรียนด้วยนะครับโดยเฉพาะปัจจัยที่สำคัญคือต้องทำไงให้เด็กได้เรียนคือติดก็ติดครับแต่ต้องมีวิธีการไม่ได้รุนแรงคือไม่กระทบกับเด็กสิทธิเด็กของเด็กที่ได้เรียนนะครับแต่ต้องผู้ปกครองแต่ส่วนใหญ่แหละผู้ปกครองยังไม่ค่อยมาพบไม่มาพบครูไม่มาทำMOU ร่วมกันในการที่จะช่วยยังไงให้เด็กได้ติดค่าธรรมเนียมการเรียนมากขึ้นนะครับ
1: คือจริงๆไอ้การแก้ปัญหาบรรเทาเบาบางปัญหาตรงนี้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งเขาก็เปิดโอกาสให้มีการคุยกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเนี่ยมาพบไม่ว่าจะเป็นการเชิญหนังสือการโทรศัพท์หาหรือการไปเยี่ยมที่บ้านแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็จะตอบอย่างเดียวว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
1: สามไม่เลยเหรอครับเนี่ยโ
0: อ้ไม่เลยครับ
1: ไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายถ้าเทอมงั้นเถอะถูกไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: โอ้คืออาการอย่างนี้น่าห่วงนะครับเพราะว่าคือก็ตาคือไงฮะเชิญครับ
0: ก็น่าห่วงครับเพราะว่าหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่สายตันนั่นหรือคือไม่ได้มีเงินเยอะอะไรเดี๋ยวก็ต้องยุบตัวลงปี68ที่จบไปเนี่ยก็น่าจะ60กว่าโรงนะครับพอดียอดน่าจะวันพรุ่งนี้ถึงจะรู้ชัดเจนนะครับประมาณสัก60โรงทั่วประเทศที่ยุบไปทุกทีมันจะ30ปีติดปีนี้มันขึ้นมานิดนึงขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับ
1: มันถึงว่ายอดปิดโรงเรียนเหรอครับ
0: ครับยอดปิดโรงเรียนนะครับ
1: โอ้โหยอดปิดโรงเรียนเอกชนตอนนี้ขึ้นมาเป็น60ใช่ไหมครับ
0: 60ประมาณ50เกือบ60โรงเรียนนะครับทุกทีจะประมาณทั้งทุกปีก็ประมาณ30 34 30อย่างเงี้ยแต่ปีนี้เยอะกว่าทุกปี
1: โอ้นี่2เท่านะครับดร.สุประเสริฐครับ
0: ใช่ครับ2เท่า
1: โรงเรียนเอกชนที่ปิดตัวถึง60แห่งขนาดเนี้ยกระจายอยู่ในภาคกลางหรือว่าส่วนไหนเป็นพิเศษครับ
0: ทั่วประเทศครับทั่วประเทศ
1: ทั่วประเทศ
0: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าก็โรงเรียนใหญ่ๆหลายๆโรงเลยในกรุงเทพต่างจังหวัดก็มีครับทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นครราชสีมาก็กระจายจังหวัดละโรง2โรงแต่มันเนื่องจากเรามี76จังหวัดนะครับมันก็เยอะนะครับจังหวัดละโรง2โรงมันก็เลยรวมกัน
1: เพราะว่าตอนนี
0: ้4ครับ
1: คือตอนนี้ปัญหาจากฝั่งผู้ปกครองก็ลามไปถึงสภาพคล่องของโรงเรียนถูกไหมครับ
0: ครับใช่ครับแต่ก็ต้องสู้นะครับบ่อยครั้งโรงเรียนทุนก็สู้อยู่นะครับไม่สู้แต่ก็ต้องหาวิธีการที่จะทำไงให้รัฐบาลได้มาช่วยเหลือบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไปขอเงินรัฐบาลมาโป๊ะหนี้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าจะช่วยเหลือยังไงในเรื่องของการที่ใช้ผู้ปกครองอยู่จะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรืออะไรมาให้ผู้ปกครองได้กู้อะไรแล้วโรงเรียนก็พอได้เงินมาหมุนได้บ้างตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้ครับในฐานะที่ดร.สุประเสริฐเนี่ยก็เป็นนะฮะนายกสมาคมแล้วก็กรรมการทางด้านของปสกช.เนี่ยคือเราได้มีข้อสรุปสำหรับข้อเสนอยื่นต่อรัฐบาลเนี่ยออกมากี่ข้อครับ
0: เรื่องของค่าเทอมเนี่ยเราไม่ได้ยื่นเสนอไปหนึ่งข้อเดียวครับก็คือให้รัฐบาลเนี่ยลองจัดตั้งกองทุนที่ช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับจัดตั้งกองทุนที่ช่วยเหลือผู้ปกครองที่ค้างค่าธรรมเนียมการเรียนอาจจะให้ผู้ปกครองไปกู้หรือไปเสริมสภาพช่องผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนก็ไปอะไรไปเบิกเงินกองทุนมาแล้วผู้ขอเป็นหนี้กองทุนอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ
1: ก็คือให้ตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นกลไกทางการเงินในการรับผิดชอบภาระทางหนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เท่าที่เราเสนอไปอันนี้หนึ่งข้อนี้เราก็เสนอไปแล้วถูกไหมครับ
0: ก็เสนอท่านรัฐมนตรีไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจว่าสภาพรัฐบาลอาจจะเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างคือเราก็ต้องมองว่าเราจะช่วยตัวเองกันยังไงมากกว่าด้วยนะครับก็ไม่ได้เสนออะไรมากนะครับก็เสนอแค่ว่าถ้ามีกองทุนได้เนี่ยผู้ปกครองก็มาเป็นหนี้ที่กองทุนเลยนะครับในตรงนี้นะครับไม่งั้นก็จะต้องไปกู้หนี้นอกระบบอะไรมาอีกเยอะแยะเลยนะ
1: ครับกองทุนที่เราเสนอเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ถ้าดูตัวเลขปีนี้ 2,000 กว่าล้านนะ
1: โอ้
0: เยอะว่าเยอะนะครับ
1: รู้ฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งเชิญครับ
0: ถ้าจะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงหรอกครับอาจจะสัก500ล้าน300ล้านเริ่มต้นก่อนนะครับ
1: เพื่อที่จะดูสภาพของอาการหรือว่าเอามาตั้งเป็นเงินก้นถุงก่อนอะไรประมาณนั้นดูไหมฮะ
0: ครับใช่ใ

0: ือจำนวนปีนี่มัน 2,000 ไหนนะฮะ
1: แล้วเราก็จะได้บริหารจัดการได้แต่ถ้าเริ่มต้น300ล้าน500ล้านเนี่ยเหมือนโรงเรียนก็จะได้แบบเอาส่วนหนึ่งส่วนที่คนเป็นหนี้เยอะๆนะครับไม่ใช่บางคนเป็นหนี้หลักแสนก็มีนะครับ
0: หลักแสนเลยเหรอครับคือเวลาเราพูดถึงคำว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยคือโดยคนส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจว่ากำลังซื้อหรือความสามารถในการส่งลูกเรียนเนี่ยก็น่าจะดีกว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนภาครัฐอย่างนี้หรือเปล่าครับ
1: แต่ก่อนอาจจะใช่นะครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกแหละบางคนบ้านอยู่ติดโรงเรียนมั่งบางคนก็ไม่ได้มีเงินพวกนี้ชวนมีหลายประเภทนะแบบไม่ประเภทสามัญเนี่ยมันก็มีทั้งประเภทการกุศลที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเลยนะครับมีประเภทที่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วก็มีประเภทที่ไม่รับเงินสนับสนุนก็เก็บค่าธรรมเนียมลอยตัวพวกนี้ค่าเติมก็เป็นหลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับพวกนี้ส่วนที่เป็นปัญหาคือที่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนขึ้นเป็นหลักพันนะครับที่เป็นเหมือนกับอยู่คู่พัฒนาอยู่กับจังหวัดอยู่กับตัวอำเภอเนี่ยแหละครับที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือผู้ครองรากหญ้าไงครับที่อยู่แล้วก็ส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนเพราะว่าบางทีเขาไม่สะดวกเรื่องการมารับส่งการอะไรก็มีรถโรงเรียนผ่านด้วยครับเพราะว่าสบายใจอย่างเงี้ยครับมันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแล้วก็เราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยพวกนี้มีกำลังซื้อนะเพราะตอนนี้สภาพเศรษฐกิจแย่เราก็ต้องดูว่าถ้าเขามีกำลังซื้อเขาก็จะสามารถมาจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนได้นะครับตรงนี
0: ้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้อาชีพเขามีความมั่นคงหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพ2อาชีพหลักอาชีพรองเลยประมาณนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่านาทีนี้ถ้าอาชีพช่องทางเดียวนี่เหนื่อยใช่ไหมฮะเนี่ย
1: อาชีพเดียวก็เหนื่อยนะผู้ปกครองก็หาอาชีพเสริมมานะครับบางคนไม่มีมาเราก็ให้ทุนการศึกษาเยอะแล้วก็พยายามทุกคนก็พยายามหาทุนการศึกษาให้เด็กได้แต่ถ้าว่าถ้าจะเรียนฟรีเหมือนรัฐมันก็ไม่ไหวเพราะว่าต้องจ่ายค่าเงินเดือนครูก็ต้องเอามามันไม่พอที่จะจ่ายครับเงินเดือนหลายๆส่วนบริหารจัดการค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยมันก็เยอะแล้วครับทีนี้
0: ครับเพราะผมไม่แน่ใจครับดร.ครับว่าเรามีอัตราเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยของผู้ปกครองที่ติดหนี้โรงเรียนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับของรายบุคคลมันกระจายกันไปครับบางโรงเขาเก็บค่าเทอมหลักพันก็ติดประมาณคนละหมื่นหลักหมื่นนะครับสูงสุดแต่บางคนเก็บค่าเทอมหลักหมื่นก็ติดสูงสุดเป็นหลักแสนนะครับแล้วบางทีบางคนมี3พี่น้องเนี่ยติดทั้ง3พี่น้องเลย3 แสน 4แสนนะ
0: โอ้โหครับโอ้นี่แสดงว่าขั้นต่ำก็ตีซะหมื่นสูงสุดก็ตีซะว่าเฉลี่ยแสนขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับมันไม่ใช่เทอมเดียวนะครับมันย้อนหลังไปหลายเทอมครับ
0: สะสมมาด้วยเหรอครับเนี่ย
1: มันมีสะสมเลยครับเราถามว่าทำไมไม่ให้เด็กออกก็อยู่กันได้ก็พออยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันไปนะครับตรงนี้
0: เพราะว่ามันมีอยู่ตัวเลขหนึ่งที่เขาเรียกว่าอัตราเด็กออกนอกระบบการเรียนใช่ไหมครับเน
1: ี่ยมันก็จะมีเรื่องของซีโร่ดรอปเอาท์นะครับซีโร่ดรอปเอาท์ก็คือเด็กที่ออกไปกลางคันนะครับก็ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามเร่งมือว่าจะเก็บเด็กก็มีเด็กเอกชนที่ออกไปกลางคันเช่นเดลต้าเศรษฐกิจไปอะไรก็อาจจะเข้ามาเรียนในระบบโรงเรียนไม่ได้บ้างหรือไปเรียนระบบอื่นเข้ามาแทนก็เอาซีโร่ดรอปเอาท์ก็คือไปเรียนระบบอื่นคือหนึ่งคือการศึกษาที่ไทยมี3ระบบนะครับมีในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยก็อาจจะต้องใช้3รูปแบบไม้ข้อเรียนครับบางคนไปเล่นกีฬาเงี้ยไม่มีเวลาเรียนก็เรียนตามอัธยาศัยเทียบโอนเอาก็มีนะครับ
0: ครับซึ่งไอ้จากอัตราซีโร่ดรอปเอาท์ตอนนี้สำหรับเอกชนเนี่ยเทียบกับหลายปีที่ผ่านมายังสูงกว่าไหมครับ
1: ก็ไม่สูงนะครับก็ผมว่าในทุกสังกัดก็เอกชนก็ค่อนข้างน้อยหน่อยไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนโรงเรียนภาครัฐเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองรู้ว่าคือออกอย่างเอกชนเลยไม่บอกไม่จ่ายไม่อะไรเลยก็ไปเรียนโรงเรียนภาครัฐภาครัฐก็ต้องรับเพื่อที่จะให้เด็กมีที่เรียนนะครับ
0: ใช่ครับโอ้ฟังดูจากทางด้านของนะผู้ปกครองแล้วก็เด็กซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยฝั่งนี้ดูเหมือนว่าการจะแก้ปัญหาทางฝั่งนี้เนี่ยดูเหมือนยังไม่มีอะไรที่ฟื้นตัวหรือว่าบรรเทาเบาบางลงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ก็มันต้องรอความหวังนะครับว่ารัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงให้ผู้ปกครองได้มีกำลังในการที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นในกระเป๋าอะโรงเรียนเอกชนก็ต้องรออดีตสมอย่างตรงนั้นพอเขามีเงินในกระเป๋าเขาก็จะมาจ่ายส่วนที่ค้างไว
0: ้
1: เพราะว่าเวลาทวงถามก็ตัวอย่างที่บอกแล้วครับ3ไม่จ่ายไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับก็อย่างเงี้ยครับ
0: ทีนี้พอเรามา

0: คุยทางฝั่งที่เป็นของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในภาคเอกชนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ดร.สุภเสพูดถึงบอกว่าโอ้ยอดปีนี้ปิดตัว60แห่งสูงจากปีที่แล้วประมาณ2เท่าทีนี้อาการต่อไปของสภาพโรงเรียนเอกชนในขณะนี้เนี่ยมีการขาดสภาพคล่องหรือว่ามีปัญหาเรื่องครูผู้สอนยังไงบ้างครับ
1: ก็สภาพคล่องก็มีแหละครับเพราะว่าเงินต้อง 2,000 กว่าล้านถ้ากระจายโรงเรียนเนี่ยก็คือจะเรียนโรงเรียนละเป็นหลักล้านนะครับเนาะเรียนเพราะงั้นก็เกิดสภาพคล่องไม่คล่องแน่นอนนะครับก็อนาคตโรงเรียนเอกชนก็คงจะต้องลดตัวลงแต่มันก็เสียดายโรงเรียนดีๆเสียดายโอกาสที่เด็กบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนสมมติโรงเรียนยุบเนี่ยมันก็ต้องเดินทางไปไกลเรียนที่ไกลๆอีกนะครับตรงนี
0: ้แสดงว่าแนวโน้มในการปิดโรงเรียนเอกชนในอนาคตจะมีต่อไปนะครับ
1: ก็ถ้าอาการเกิดเป็นแบบนี้ก็ต้องมีแน่นอนครับยกเว้นรัฐบาลจูงใจให้ประชากรสูงขึ้นให้ครอบครัวสามารถเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นได้อันนั้นต้องเป็นเรื่องรัฐบาลนะที่จะมาจูงใจเช่นอาจจะมีครอบครัวแต่สองคนไปมีบ้านมีอะไรแจกอาจจะเป็นเรื่องของการจูงใจเด็กก็ถึงจะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เด็กมันลดมันเหลือแค่400,000เองครับปีนี้
0: ใช่
1: ในรอบกี่ปีก็ไม่รู้มันแค่400,000เองเด็กเกิด
0: คือตอนนี้ผมกำลังกังวลต่อไปเลยที่ได้คุยข้อมูลกับทางดร.สุภเสนเนี่ยนะว่า60โรงเรียนที่ปิดตัวอันนี้แค่เฉพาะครึ่งแรกของปีเนี่ยนะฮะมันยังเหลืออีกครึ่งหลังของปีเนี่ยฮะ
1: คือเราปิดตัวเนี่ยมันจะปิดสิ้นปีการศึกษาครับมันต้องไปดูช่วงเมษาปี69อีกทีนึงครับว่ามีโรงเรียนไหนจะปิดนะครับปี70ครับก็ไปดูเมษาปี70ซึ่งก็มีโรงเรียนที่จะปิดแล้วแหละที่เราทราบมาเนี่ยครับเกือบ10โรงแล้วที่ว่าปีนี้ปีสุดท้ายพอส่งเด็กจบป.6ก่อนแล้วก็จะปิดอะไรอย่างนี้นะครับ
0: เหลือ10โรงเลยเหรอฮะ
1: ก็ทราบว่าจะเหลือ10โรงแล้วนะครับที่ทราบไป
0: 10โรงเนี่ยรวมใน60หรือว่ามันจะเพิ่มจาก60อีก10โรงครับ
1: อ๋อก็คนละปีกันครับอันนั้นคือปีการศึกษา68ปิดกิจการนั่นคือปี69ไม่ได้ทำแต่อันนี้ก็จะปิดปีการศึกษา69ซึ่งปี70จะไม่เปิดแล้วมันก็ไม่รวม
0: อ๋อครับอุ้ยนี่เป็นตัวเลขที่สูงในรอบกี่ปีครับเนี่ย60เนี่ยน่าจะมีสักทศวรรษได้ไหม
1: ทุกปีครับครับ
0: สูงทุกปีแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกปีต่อเนื่องด้วย
1: คร
0: ับ ครับสิ่งที่โรงเรียนภาคเอกชนถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเจอทั้งปัญหาเด็กเกิดใหม่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยจำไม่ผิดเลยนะตัวเลขยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยมีเด็กเกิดปีละ1ล้านตอนนี้เหลือ400,000
1: ใช่ครับ
0: หายไป600,000
1: ก่อนไปนะฮะหายไป600,000
0: ทีนี้พอมันหายไป600,000เหลือ400,000 400,000เสร็จปั๊บใน400,000เนี่ยพอเข้ามาเรียนในโรงเรียนเอกชนมีปัญหาด้านการเงินถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้กลายเป็นว่าโรงเรียนเอกชนตอนเนี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ของการที่ปิดตัวหรือมีกรณีการยุบรวมหรืออะไรก็แล้วแต่ไหมครับ
1: ครับก็ตอนนี้ก็จะมีการปิดตัวครับแล้วก็เอาเด็กที่อยู่ใกล้ๆไปเรียนไปดูให้เขาเลือกด้วยจะเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนต่อนะครับแล้วก็ต้องไปเรียนต่อก็มีการส่งต่อไปโดยที่โรงเรียนก็ดำเนินการโรงเรียนเอกชนไม่มีอยากจะปิดตัวหรอกครับเพราะว่าอาจจะปิดตัวต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้ครูเกือบหลายล้านบาทนะครับกว่าจะเลิกเหตุการณ์แต่ถ้ามันไปได้ไหวก็ต้องยอมครับมันอยู่ไม่ได้
0: ครับโรงเรียนเอกชนที่ดร.พูดถึงเนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนทั้งแบบหลักสูตรสากลหรือเป็นแค่หลักสูตร EP หรือไงครับ
1: ก็มีทั้งหลักสูตรสามัญปกติที่เน้นภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรที่เป็นอินเทนซีฟก็คือมีภาษาอังกฤษแล้วก็หลักสูตรอีลิทโปรแกรมก็มีครับมีหลายหลักสูตรเลยที่ปิดตัว
0: นะฮะวันนี้ผมอยากพยายามคุยให้เห็นภาพชัดมากขึ้นเพื่อมาว่าตอนนี้กำลังซื้อของผู้ปกครองในกลุ่มโรงเรียนประเภทไหนอย่างไรที่มีปัญหามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยครับ
1: ก็จะเป็นพวกประเภทสามัญที่มีหลักสูตรอินเทนซีฟเยอะหน่อยคือเก็บราคาประมาณพันปลายๆกับหมื่นต้นๆจะเจอปัญหาเยอะที่สุดนะครับ
0: โอ้กลุ่มนี้เหรอครับ
1: ครับกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มนี้ราคามันไม่ได้แพงครับจับต้องได้ส่วนในกลุ่มที่เป็น EP อะไรมันเป็นหมื่นกลางๆนะครับเกือบแล้วก็ใกล้ๆแสนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็คือถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่ต้องเรียนกับอะไรอย่าง
0: เงี้ยโอ้ดร.ฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราพูดถึงว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่อยู่ตรงเนี้ยโอ้นี่เป็นกลุ่มที่แบบว่าถ้าพูดกันตรงๆเนาะคือ ค่าเรียนค่าเทอมไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับกลุ่ม

0: บนๆขึ้นไปถูกไหมครับอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ได้สูงด้วยแล้วก็บางที่เนี่ยถูกกว่าภาครัฐบางโรงด้วยนะครับ
0: มีงี้ด้วย
1: ครับโรงเรียนภาครัฐถ้าเป็นห้องเรียนพิเศษเนี่ยก็ราคาสูงอยู่แล้ว
0: เออฮะโอ้เรื่องใหญ่อย่างนี้เรื่องใหญ่เพราะว่ากลุ่มขนาดเนี่ยเห็นตัวเลขชัดเลยว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่สุดและถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยกำลังซื้อตรงเนี้ยก็ดูจะเปราะบางคือไม่แข็งแรงที่สุดอะถูกไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต
1: อนนี้มันก็เปราะบางแต่ก็ให้กำลังใจกันครับยังไงก็สู้จนถึงที่สุดแหละครับหลายโรงเรียนก็บอกว่าสู้จนถึงที่สุดแหละไม่ไหวเพราะว่าทำมาตั้งแต่รุ่นเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายมาคุณพ่อคุณแม่มารุ่นหลานมันจะมาพังเพราะรุ่นหลานมันลูกหลานมันไม่ไหวก็ต้องสู้กันแต่ถ้าไม่รอดก็ไม่ไหวก็ต้องเลิกครับอย่างเงี้ยครับทุกคนก็สู้เต็มที่นะครับ
0: ก็โดยแสดงว่าโดยอายุเฉลี่ยนะฮะของโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งก็มีไม่น้อยกว่า20ปีขึ้นนะถูกไหมครับ
1: อ๋อใช่ครับบางโรงก็60-70ปีก็มีครับ
0: โอ้โหเกือบจะศตวรรษก็ได้นะฮะแต่ว่ามันมาเจอกับสภาพที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็เศรษฐกิจที่แย่แล้วก็กำลังซื้อที่หายมันมารุมมาตุ้มกันหมดเลยเนี่ยน้ำมันก็แพงอีกถูกไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ครับมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมารุมมาลุงลงปีนี้ก็ยังพรุ่งนี้ครับเพิ่งจะสรุปยอดว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนลดแต่เท่าไหร่นะคร
0: ับ พรุ่งนี้เหรอครับ
1: วันที่10 มิถุนาถึงจะแบบสรุปยอดแล้วถึงจะรู้อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะรู้แหละครับว่าลดจากเดิมไปเท่าไหร่มันตอนนี้รอยอดยืนยันนะคือทั้งกระทรวงศึกษาเนี่ยจะใช้ยอดวันที่10มิถุนาคือในวันพรุ่งนี้เป็นการปิดยอดว่าปีนี้เด็กที่เข้ามาเรียนทั้งระบบเนี่ยมีกี่คนนะครับก็จะไปเทียบกับปีก่อนนู้นด้วยว่าลดไปเท่าไหร่นะครับตรงนี
0: ้แหมผมนี่ชวนคุยเร็วเกินไปนะเนี่ยถ้ารอพรุ่งนี้ได้ผมได้ตัวเลขชัดเจนกว่านี้เลยนะเนี่ย
1: ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอให้ตัวเลขมันชัดเจนแล้วค่อยมีโอกาสได้มาคุยอีกทีนึงครับ
0: ครับแต่แสดงว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าเท่าที่ดร.ประเมินนะให้ตัวเลขพวกนี้ออกมาเสด็จน้ำเนี่ยนะฮะก็มีแนวโน้มมันจะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมฮะ
1: หมายความว่าค่าเทอมเนี่ยคงจะสูงขึ้นแต่จำนวนนักเรียนที่เรียนเอกชนก็จะลดลงแต่ก่อนก็2ล้านกว่านะครับเดี๋ยวนี้ไม่ถึง2ล้าน
0: แล้วครับ
1: หมายความว่าทั้งประเทศเนี่ยมีนักเรียนที่เรียนเอกชนประมาณ2ล้านคนนะในระบบเนี่ย2ล้านกว่าคนเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ1.9 ล้านไม่รู้ปีหน้าจะเหลือ1.8 ล้านหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูแต่ก็มีบางโรงเรียนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตรวจจอยนะครับ
0: ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนที่เรียนภาคเอกชนในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีปีไหนเลยไหมครับที่ว่ามันลดลงมาต่ำสุดอะไรเงี้ย
1: ปีที่แล้วก็ลดนะครับลดปีแล้วลดก็ประมาณสัก70,000
0: ปีแล้ว
1: ก็ประมาณ70,000คนนะครับปีก่อนก็ลดลงมา50,000คนคือมันลดตามจำนวนเด็กเกิดนะครับระดับชั้นอนุบาลเนี่ยส่วนใหญ่แต่ก่อนเขาก็จะเรียนโรงเรียนเอกชนนะครับเพราะว่าเปิดอนุบาล3ปีเตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยตอนนี้เกิดน้อยเด็กก็จะเข้าโรงเรียนน้อยลงนะครับเช่นเด็กเกิด400,000เนี่ยพอขึ้นไปถึงเวลาเรียนอาจจะเหลือแค่350,000-360,000อาจจะมีเสียชีวิตบ้างไปไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วก็โรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยทั้งเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนมีประมาณตัวเลขกลมๆทั้งท้องถิ่นนะ40,000ง่าย40,000ก็เอาไปถ้าลงละ5คนก็เลย200,000นึงครับ
0: โอ้ครับฮะโอ้นะน่ากังวลฮะทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเทอมที่ต้องปรับขึ้นตามต้นทุนแท้จริงของภาคเอกชนนะฮะในขณะเดียวกันโอ้จำนวนเด็กก็เจอปัญหาเรื่องผู้ปกครองมีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็คือเดี๋ยวเชื่อฮะด็อกเตอร์คือเราไม่นึกว่ามันจะเกิดในยุคที่เป็นแบบยุคสมัยนี้ยุคดิจิตอลนะฮะเนี่ย
1: ครับอันนี้ก็เป็นยุคดิจิตอลแล้วก็ต้องหลายโรงเรียนก็เตรียมรับนะครับรับมือก็เขาก็วิเคราะห์กันเลยว่าจะอยู่ได้กี่ปีเขาก็วิเคราะห์กันเลยนะฮะโรงเรียนบางคนบอกว่า3ปีพอไหวแต่5ปีคำนวณไม่ได้คาดกันเองไม่ได
0: ้
1: เสียระยะสั้นระยะยาวไปกันนะครับตอนนี้ต้องแบบสั้นๆมากๆกับระยะยาวไม่ได้เลยครับ
0: แสดงว่าตอนนี้โรงเรียนเอกชนหรือว่าผู้บริหารก็มีการประเมินความอยู่รอดของโรงเรียนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับต้องอยู่รอดต้องประเมินกันแล้วก็มีการประชุมกันแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาเสนอปัญหาแล้วก็ขอการสนับสนุนจากภาครัฐในบางส่วนที่ไม่ได้ว่าต้องไปลำบากอย่างเช่นกองทุนหรือเงินกู้ยืมนะที่เราจะเสนอกันไปถึงพูดไหมครับว่ากู้นะเราไม่ได้ขอฟรีนะพวกมีดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับตรงนี้
0: ฮะเพราะว่าอ่ะแน่นอนในเมื่อกู้เราก็ต้องส่งดอกกลับหรือว่าส่งเงินต้นคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคิดว่าภาครัฐซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้เสนอเรื่องไปแล้วเนี่ยนะครับ จะได้เงินกองทุนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อาจจะได้มากกว่าได้1ใน5 2ใน5ของเม็ดเงินก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับดีที่สุดเร็วที่สุดเลยเนี่ยควรจะเกิดขึ้นในปีการศึกษานี้ไหมหรือยังไงฮะ
1: ผมว่ากองทุนโอกาสเกิดก็มีนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำเพราะว่ามันขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐแล้วก็เรื่องของมันจะตั้งขึ้นมันต้องดูว่าจะตั้งขึ้นด้วยสาเหตุอะไรมันต้องไปดูว่ามันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไหมหรือตัวอะไรซึ่งเราต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้แต่ผมคิดว่าคือเราเสนอไว้เป็นทางเลือกถ้าเปลือยรัฐเนี่ยอยากจะเชื่อชวนก็ลองตั้งกองทุนนึงขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ปกครองที่เรียนอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรียนเฉพาะเอกชนนะเรียนภาครัฐที่ค้างค่าเทอมก็มีใช่ไหมครับก็สามารถใช้กองทุนนี้ได้นะครับที่บอกว่าไม่ออกไปวุฒิไปอะไรนะครับที่ค้างค่าเทอมก็มีอยู่ครับ
0: โอ้เหรออืมครับคือพอดีทางด็อกเตอร์สุภเสร็จก็จะรับผิดชอบทางฝั่งเอกชนใช่ไหมฮะตัวเลขทางภาครัฐเราก็อาจจะไม่ได้รู้มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนี
1: ้ก็พอรู้อยู่นะเพราะว่าทำงานร่วมกันอยู่นะครับ
0: โอ้เอ้างั้นถ้าถามตรงๆเลยระหว่างโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชนตอนนี้สถานการณ์ที่เรากำลังคุยกันตอนนี้ฝั่งไหนหนักกว่ากันนะ
1: รัฐก็มีปัญหาครับเรื่องเด็กรถแต่พอดีรัฐเนี่ยข้าราชการมันปลดออกไม่ได้รถเท่าไหร่ก็ต้องมีข้าราชการก็จะอยู่อย่างนั้นไงถึงจะเตือนแต่เอกเพราะว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของมันจะเป็นยังไงจะเจ๊งยังไงจะยังไงก็สามารถอยู่ได้จะมีนักเรียน1คน5คน10คนก็สามารถอยู่ได้นี่คือภาระแต่เอกชนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะมันมีต้นทุนเพราะทุกอย่างมันต้องควักเองนะครับสถานการณ์ไม่ผิดกันเรื่องจำนวนนักเรียนลดนะครับไม่ว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดเล็กครับแล้วของรัฐจะมีปัญหาคือโรงเรียนขนาดเล็กจะเยอะขึ้นเพราะโรงเรียนใหญ่ก็จะดูดจากโรงเรียนขนาดเล็กไปอยู่เหมือนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับ
0: เลยปัญหาของโรงเรียนรัฐก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
1: ครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็คล้ายๆกันนะครับแต่เป็นลักษณะคือรัฐเนี่ยรัฐคือรัฐบาลเป็นเจ้าของไง
0: ใช่
1: เป็นเจ้าของของรัฐบาลเนี่ยจะเจ๊งยังไงรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่เอกชนเนี่ยเอกชนเป็นเจ้าของจะเจ๊งไงก็ปล่อยเรื่องของเอกชนเขาจัดการนะครับ
0: ครับนี่ผมนึกไปถึงอาชีพครูด้วยเลยนะฮะดร.ฮาว่าแล้วตกลงสถานการณ์แบบนี้คือครูที่เขาแบบจบมาคุณภาพแบบดีกรีสุดยอดเลยเนี่ยนะฮะอาจอยากเข้าไปสอนเด็กแล้วมีรายได้ดีด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมันจะเกิดแนวโน้มยังไงครับจากนี้ไปถ้าปัญหานี้ยังมีอยู่เนี่ย
1: ก็คือถ้าครูเนี่ยพูดถึงถ้าครูภาครัฐเนี่ยมั่นคงนะครับเพราะว่ามีสวัสดิการมีอะไรเยอะนะครับตอนนี้ก็รับอัตราน้อยลงหมายความว่าน้อยลงเพราะว่าจำนวนเด็กมันน้อยลงนะภาครัฐก็ลดนะครับไม่ใช่ภาคเอกชนลดอย่างเดียวภาครัฐก็ลดตัวเอกชนเนี่ยก็จะรับส่วนหนึ่งที่ไปสอบบรรจุไม่ติดเข้ามาช่วยสอนหรือบางคนไม่ได้ไปสอบนะครับเพราะฉะนั้นการรับครูเนี่ยเนื่องจากเด็กลดเนี่ยโอเคแหละครับสมมติจบมา 50,000 คนเนี่ยโอกาสที่ทำงานเป็นครูเนี่ยแทบจะประมาณสัก 5,000 คนถึง 10,000 ซึ่งกระทรวงอว.ถึงออกไปว่าเราต้องไปควบคุมเรื่องการผลิตครูให้เยอะมากเกินไปไม่ได้นะครับตอนนี
0: ้โอ้ห้าหมื่นรับแค่ 5,000 ถึง 10,000 นะฮะ
1: ครับก็ถ้าทำงานด้านครูเนี่ยก็ไม่เกินนี้แหละครับเพราะมันจะไปรับยังไงอัตรามันก็ไม่มีเด็กมันก็เกิดน้อยลงครับก็ประมาณ
0: แต่ในขณะที่
1: ประตูที่หนึ่งก็รับทั้งประเทศก็ไม่เกิน 5-6,000 คนเท่านั้นเองนะครับแต่บางทีเกษียณไปเป็นหมื่นแต่ก็รับได้ขนาดเพราะว่าเด็กลดอัตรากำลังก็โดนตัดลงออกไปครับ
0: นั่นสิครับก็ยังนึกเลยครับว่าตกลงเนี่ยการพัฒนาบุคลากรด้านครูของประเทศกับสถานการณ์ทางด้านของเขาเรียกว่าเดโมกราฟิกมันเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ใหญ่อีกใช่ไหมครับเนี่ย
1: ก็ต้องเป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องวางแผนชุดร่วมกันนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะเรื่องว่าเรื่องของการพัฒนาครูเรื่องรวมถึงเรื่องของจำนวนนักเรียนที่มันน้อยลงเนี่ยมันควรจะต้องอย่างไรนะครับในจำนวนที่น้อยลงก็เป็นพ่อแม่วัยใสเยอะด้วยนะ
0: ไห
1: น
0: ก็เหลือ
1: เด็กที่เกิดมาเนี่ยก็เป็นพ่อแม่วัยใสถ้าสามารถเฉพาะเจาะจงไปครับ
0: ครับแล้วพ่อแม่วัยใสก็กำลังเผชิญกับเศรษฐกิจมีปัญหาอีกถูกไหม
1: ครับใช่ครับใช่ครับบางคนก็จะไม่มีงานทำด้วยก็เฉย
0: ตายวันนี้โอ้เอานั่นคือทำไมวันนี้ถึงได้เนี่ยคุยเรื่องนี้นะ How to รอดโรงเรียนเอกชนซึ่งมองอย่างนี้ก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้ากับเรื่องกองทุนเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเขาจะว่ายังไงกันต่อนะฮะแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันไปแต่มันก็เข้าใจนะฮะต้นทุนโรงพยาบาลโรงเรียนเอกชนไม่เหมือนโรงเรียนรัฐถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ เอาละครับวันนี้ชัดเจนครับเอาใจสู้ๆสำหรับเด็กเป็นอนาคตของชาติจริงๆเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุภเสนคณากูลครับนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนปสกช.นะครับขอบคุณครับดร.สุภเสนครับ
1: ขอบคุณครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะวันนี้ที่บอกแล้วไงฮะว่าทำไมถึงอยากที่จะมาพูดมาคุยกันถึงเรื่องนี้เพราะเนี่ยขับรถขับลาไปที่ไหนเนี่ยเห็นเด็กตอนนี้เปิดเทอมกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราก็นึกถึงกันเลยครับว่าสถานการณ์ปีนี้เนี่ยยิ่งมาเจอสงครามอิหร่านเนี่ยนะครับมากันเดือนที่4เนี่ยครบ100วันไปหมาดๆเนี่ยราคาน้ำมันถึงทุกวันนี้ก็ยังแพงจนยังกดไม่ลงเนี่ยนะฮะแล้วสถานการณ์เราก็เห็นกันดีนะครับว่าตอนนี้ต้องใช้มาตรการเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยออกมาหิ้วปีกแล้วเราก็เห็นกันชัดเลยนะครับว่ามาตรการพวกนี้ก็เฉพาะหน้านะจริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเด็กเนี่ยนะครับคิดดูสิว่ามันคือเขาคือมันสมองของประเทศในอนาคตแล้วในยุคนี้ซึ่งเกิดมาแล้วปรากฏว่าต้องมาเจอปัญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มันไม่เหมือนกับตอนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่กันเลยเนี่ยนะครับทำให้อนาคตการศึกษาของเด็กปีนี้เปราะบางกันจริงๆนะครับเหมือนอย่างตัวเลขที่เราคุยกันไปสักครู่สถานการณ์นี้แม้ว่าตัวเลขมันยังไม่ขึ้นมาเยอะแต่อัตราการเร่งของปัญหามันเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะครับและนั่นแหละครับยิ่งมาเจอเด็กเกิดต่ำเข้าไปอีกเกิดน้อยลงไปอีกแล้วก็อัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยโอ้โหติดอันดับโลกประเภทที่แบบเกิดต่ำอีกเนี่ยนะฮะนึกถึงสภาพไว้นะครับว่าเศรษฐกิจมันจะห่อฝ่อลงไปยังไงในอนาคตถ้าว่าคนเกิดน้อยแล้วการศึกษาได้รับกันทั่วถึงเนี่ยนะครับอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อไปครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: ทุ่ม44นาทีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราเจอกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับมาดูตอนนี้ครับสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศที่จะกระทบกับการลงทุนแล้วก็ข่าวสารเศรษฐกิจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะ โอ้สื่อต่างประเทศรายงานมาก่อนจะเข้ารายการของเราเนี่ยนะครับบอกว่าแกให้สัมภาษณ์หลังจากที่แกไปดูการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในนิวยอร์กของอเมริกานี่คือประมาณชั่วโมงนึงก่อนจะเข้ารายการเรานะครับก็บอกอย่างนี้นะครับว่าตกลงเนี่ยไอ้ข้อตกลงที่จะยุติสงครามกับอิหร่านเนี่ยจะใช้เวลาอีก 2-3 วันแน่สังเกตไหมฮะนี่เป็นครั้งแรกที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล้าระบุตัวเลขจำนวนวันคือส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะ

ดิวกำลังจะสวยละนะฮะข้อตกลงเนี่ยมันใกล้ขึ้นไปมากละแล้วข้อตกลงก็อยู่ในขั้นสุดท้ายละแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ระบุวันเลยนะฮะ2-3 วันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านี่นะครับทีนี้การให้สัมภาษณ์บอกว่าอีก2-3 วันนี้นะฮะแกเปิดรายละเอียดขึ้นมาเพิ่มเติมโดยสัมไปบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมด้วยนะว่าอย่างเช่นช่องแคบพอมูสเนี่ยก็จะเปิดทันทีนะถ้าดีลตรงนี้จบลงเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าดีลตรงนี้เนี่ยคือจะดีมากๆรวมถึงที่มันเป็นหัวใจที่คุยกันยากจบกันยากก็คือว่าจะไม่อนุญาตให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองประโยคนี้ก็ถูกพูดขึ้นมาด้วยในที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงจะจบภายใน 2-3 วันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพอให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่นะครับแหมสัญญาณการลงทุนนะครับของตลาดหุ้นทางสหรัฐอเมริกาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยใสขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับดัชนีร่วงหน้าดาวโจนส์ตอนนี้ถ้าเปิดฮะบวก200จุดเข้าไปเลย 0.4% ครับจะวิ่งขึ้นไปถึง 51,055 จุดดัชนีหุ้น S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก40จุดไปแล้วครับจะไปอยู่ที่ 7,455 จุดส่วน Nasdaq นะครับของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเช่นกันถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก273จุดแล้วครับจะอยู่ที่ 29,728 จุดนะครับส่วนที่จะได้อันนี้สงเต็มๆน่าจะเป็นราคาน้ำมันถูกไหมฮะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เกตทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนในขณะนี้เนี่ยนะครับหล่นมาเหรียญ64ก็เพราะข่าวของทรัมป์ที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับหรือหายไป 1.74% อยู่ที่92.66 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับและข่าวเนี้ยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐซึ่งอีกประมาณเกือบ45นาทีจะเปิดทำการนี่นะครับหลุด$90ครับเป็นการหลุด$90ครั้งใหม่ในช่วงประมาณเกือบ2สัปดาห์ผ่านมานะครับตอนนี้หล่นไป2.5 เหรียญหรือหายไป 2.25% ครับอยู่ที่89.25 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับส่วนข่าวนี้ดูเหมือนว่าราคาทองคำยังไม่ตอบสนองเท่าไหร่นะฮะเหมือนกับว่านักเล่นทองคำคงจะชินกับการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์หรือเปล่านี่นะครับทำให้ราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ที่$4,363 สหรัฐต่อออนซ์ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาปิดในคืนที่ผ่านมานะครับอ่ะทีนี้กลับเข้ามาดูกันนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อวันมันจันใช่ไหมวันนี้วันอังคารใช่ไหมฮะพอไข่ขึ้นหมูขึ้นเนี่ยแผงลิตรเลยฮะวันนี้ปรากฏว่าแม่ค้าตามต่างจังหวัดนะครับโอ้ยออกมาใช้คำเดียวคือคำว่าโอดครวญนะฮะหมูไข่ตบราคาขึ้นพร้อมกันภายในวันเดียวเนี่ยนะครับแต่กำลังซื้อประชาชนมันไม่ได้ขึ้นภายในวันเดียวนะสิครับกับกลายเป็นว่ามันสวนทางอย่างสิ้นเชิงนี่ขนาดพ่อค้าแม่ขายตามต่างจังหวัดจะบอกเลยนะครับมีโครงการไทยช่วยไทยพัด60-40เนี่ยเข้ามาหิ้วปีกเนี่ยแต่ลูกค้าไม่มีเงินเติมแอปอุ้ยยุ่งนะครับท่านผู้ชมครับในผู้สื่อข่าวกูก็ลงไปในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล2นะตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับลงไปก็ไปสำรวจราคาเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยไข่กับหมูมันขึ้นพร้อมกันเมื่อวานเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดินตรวจตลาดที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยพูดเลยตลาดสดเทศบาล2เนี่ยเงียบการใช้จ่ายค่อนข้างเงียบอย่างเห็นได้ชัดผู้สื่อข่าวรายงานเลยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้นี่นะครับมันเกิดมา2อย่างคือหมูกับไก่เมื่อวานพาเรทขึ้นตบเท้าขึ้นพร้อมกันนะครับทีนี้จากการสอบถามเนี่ยนะครับแม่ค้าเขียงหมูเนี่ยแล้วขายแผงไก่ในตลาดเนี่ยเขาบอกช่วงนี้ราคาต้นทุนส่งนะทั้งหมูทั้งไข่นี่นะครับขึ้นต่อเนื่องเลยนี่นะฮะร้านเองก็ถามว่าก็ไม่กล้าจะขึ้นปรับขึ้นแรงเพราะขึ้นแน่นอนนะถ้าขึ้นตามปั๊บคนหายลูกค้าหายนะครับทีนี้ราคาหมูหน้าฟาร์มที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็มามีราคาไข่ก็ขึ้นด้วยเป็นแผงละ6นะครับก็ต้องขายราคาเดิมต่อแม้ว่าต้นทุนตอนนี้มันสูงเหมือนกันเนี่ยครับลูกค้าถ้าคิดฝั่งลูกค้าไม่มีเงินซื้อแน่นะครับทีนี้ถามนะฮะข่าวผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเอาถึงมันจะขึ้นมาจริงนะแต่มันมีมาตรการไอ้นี่ไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมันออกมาอยู่เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเยียวยาอยู่นี่ไม่ใช่เหรอพ่อค้าแม่ขายในตลาดนี้เขาพูดแบบในปัญหานี้เลยนะฮะเขาบอกนาทีนี้ชาวบ้านไม่มีเงินสดนะฮะที่จะเติมเข้าแอปพลิเคชันที่จะไปสแกนใช้สิทธิ์60-40เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ยอดขายหน้าร้านไม่กระเตื้องโอ้นี่ขนาดโครงการนี้ก็มาได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้านับปริมาณมันก็9วันแล้วใช่ไหมฮะแล้วเห็นทางแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเงินสะพัดนู่นนี่นั่นแต่ทำไมตลาดนี้ไม่มันไม่มียอดซื้อขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ทำได้แค่ประคองตัวนะฮะขายสินค้าเดิมๆไปนะช่วยค่าครองชีพของลูกค้าไปนะฮะส่วนตรงนี้มันจะแก้ไขปัญหาไงเดี๋ยวก็คงต้องมาดูกันต่อไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยที่อ่างทองลงมาที่อีกจุดนึงเนี่ยนะครับราคาหมูไข่ไก่ปรับขึ้นเนี่ยโดนร้านไหนรู้ไหมฮะอาหารตามสั่งนะครับปรากฏว่าต้นทุนราคาไข่ไก่นะฮะแล้วก็เนื้อหมูที่ปรับขึ้นช่วงนี้เนี่ยกระทบต้นทุนอื่นๆหมดคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ยังยืนยันว่าไม่ขึ้นราคาเพราะว่าเขาเห็นใจลูกค้ากันอยู่เนี่ยนะครับ
อันนี้ไปที่ตลาดพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับประชาชนก็ออกมาเลือกซื้อเนื้อหมูนะครับจะเขียนไปปรุงกันก็ว่ากันไปรู้อยู่ว่ามันแพงขึ้นเนี่ยนะครับแต่ถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยนะราคาเนื้อหมูบางส่วนเนี่ยมันจะ

0: รับขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้มีผลใช่ไหมครับราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มขึ้นมาถึง4กิโลกรัมละ4บาทก็ตีสมมุติถ้าคิดเป็นตัวก็ตัวละ600แต่เขียงหมูบางแห่งตอนนี้มันก็ยืนขายชิ้นส่วนหมูราคาเดิมนะครับหมูเนื้อแดงก็คิดไปเลยกิโลกรัมละ130หมูติดมันก็กิโลกรัมละ115นะฮะปรับขึ้นเฉพาะหมูเนื้อ3ชั้นก็กิโลกรัมละ10บาทจาก150บาทเป็น160นะครับคุณปราณีเนี่ยเป็นเจ้าของขายเขียงหมูอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยแกก็บอกเงี้ยโอ้เมื่อวานเนี่ยนะขึ้นราคาหมูแบบนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นตัวละ600เนี่ยนะฮะช่วงนี้เลยต้องบอกลูกค้าเลยโอ้ยตัวทุนมันแพงนะครับซื้อขายก็ยากอยู่แล้วเนี่ยนะฮะงั้นถ้ายืนราคาต่อไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยขอปรับได้ไหมก็กระซิบบอกไปก่อนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับร้านค้าผู้ประเภทอาหารตามสั่งโอ้เขายอมรับเลยนะครับช่วงนี้ของข้าวของขึ้นราคาไข่ขึ้นหมูขึ้นเนี่ยนะครับเครื่องบรรจุพันธุ์พลาสติกหนังยางขึ้นหมดเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่ากำลังซื้อเองมันก็ไม่ได้เปลืองตามเนี่ยนะครับก็เลยเป็นเสียงบ่นที่มาจากตลาดสดที่แบบว่าอ่ะคนเข้าถึงแล้วก็กำลังซื้อเข้าใช่กันเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องราวของกุ้งเนี่ยตอนนี้รู้สึกภาคใต้จะโดนเยอะนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาอีกละเกษตรกรจังหวัดตรังเนี่ยนะครับบอกโอ้โหกุ้งราคาดำน้ำเลยเนี่ยราคาตกต่ำเนี่ยนะฮะขาดทุนทุกบ่อที่เลี้ยงกุ้งตอนนี้เนี่ยเหลือแค่120-130บาทต่อกิโลกรัมเรียกได้ว่าตอนนี้ธุรกิจเลี้ยงกุ้งภาคใต้วิกฤตบางรายเลิกเลี้ยงนะครับคุณเอียดนะครับเป็นแพรับซื้อกุ้งเกษตรกรที่จังหวัดตรังเนี่ยนะฮะแกบอกว่าแพของแกเนี่ยนะจับแล้วก็ซื้อกุ้งในพื้นที่ภาคใต้แถวจังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูลเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้จับไปก็สงสารเจ้าของบ่อเพราะอะไรทราบไหมฮะราคาตกขาดทุนต่อบ่อตอนนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยกุ้งราคาหน้าบ่อตีซะว่า50ตัวต่อกิโลกรัมคือไซส์อย่างเงี้ยราคามันจะวิ่ง190-200บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาตอนเนี้ยมันเหลือแค่120-130บาทท่านผู้ชมคิดดูสิครับมันหายไปกี่เท่าแล้ววันนี้ยังต้องขายส่งที่ตลาดมหาชัยนะก็อยู่เหมือนที่เมื่อวานที่ผมรายงานไปเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยขาดทุนเลยนะครับเลยอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลตอนเนี้ยต้องเข้ามาพยุงหรือไม่ก็ชดเชยราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เขาเนี่ยเลี้ยงกุ้งกันเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบ่อกุ้งเนี่ยนะฮะทีมมีทีมจับกุ้งมีคนเลี้ยงกุ้งมีคนงานคัดกุ้งเนี่ยแต่ละบ่อแต่ละฟาร์มใช้ไปต่ำกว่า60คนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการออกไปจับกุ้งจับอะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัญหามันเจออยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแม้แต่เนี่ยคุณวิรัตเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายหนึ่งในจังหวัดตรังเนี่ยก็เปิดเผยกันเลยนะบอกนะเขามีบ่อกุ้งทั้งหมด3บ่อจับกุ้งขายไปล่าสุดเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว2บ่อขนาดไซส์70ตัวต่อโลได้ราคา120ขาดทุน 300,000 บาทครับนี่แกคิดให้เลยเนี่ยนะมันตอนนี้แกหยุดเลี้ยงหมดเลยทั้ง3บ่อเลี้ยงไปก็ขาดทุนกินทุนเลือดไหลอยู่ตลอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยขาดทุนทุกครั้งที่จับบ่อละกว่าบ่อละ 100,000 เพราะราคากุ้งก็ไม่ดีด้วยราคากุ้งตกด้วยนะฮะข้าวของที่ใช้เลี้ยงกุ้งก็แพงหมดด้วยนะฮะแล้วเลยไม่รู้เลยว่าจะกลับมาเลี้ยงกุ้งบ่อเนี่ยอีกเมื่อไหร่นะครับส่วนต้นทุนแกก็แงะให้ดูนะแกบอกโอ้ต้นทุนนี่ขึ้นไปตั้ง 50% ค่าไฟชุดใหม่นี่ก็มาแล้วนะฮะยังไงก็ใช้เกิน200หน่วยอยู่แล้วนั้นค่าไฟก็แพงนะฮะจากเดือนละ 1,500 ตอนนี้ดีไปค่าไฟเดือนละ 3,400 โอ้โหนี่ขึ้นเกิน 100% นะครับจนตอนนี้ถอดใจจะไม่เลี้ยงกุ้งกันยกใหญ่กันอยู่แล้วสำหรับทางภาคใต้กันนะครับในขณะที่นี่นะครับถ้าหันกลับมาดูทางด้านของเนาะเศรษฐกิจเข้าเมืองกันหน่อยนะแบบระบบเทคโนโลยีกันนี่แหละครับแม่ Microsoft เขาบอกนะเนี่ยประเทศไทยจะเข้าตำราอย่างนี้เลยครับคือไม่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบใช้ชอบก่อนแล้วเราก็อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะ Microsoft บอกเลยครับผลสำรวจปรากฏว่าการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะจริงจังมากในกลุ่มไปทำงานนะฮะและอัตราการใช้ในของไทยเนี่ยขึ้นมาตั้ง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นอันดับ2ของโลกเห็นไหมเข้าทางเลยคือเราไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองฮะแต่ว่าถ้าอะไรมาใหม่แล้วชอบลองเนี่ยยกให้พี่ไทยเขานะครับคุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์นะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Microsoft ประเทศไทยเนี่ยนามสกุลคุณไหมฮะแกบอกงี้ครับว่ารายงาน Global AI Diffusion ของบริษัท Microsoft นะครับซึ่ง Microsoft ก็เปิดรายงานชุดนี้นะครับในขณะที่เขามาจัดการประชุม Microsoft AI Tour กรุงเทพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างจริงจังเนี่ยในประชากรวัยทำงานทั่วประเทศไทยนะเพิ่มขึ้นในครึ่งแรกของปี68ตอนนั้นอยู่ 9.1%มาเป็น 12.4% ใน3เดือนแรกของปีนี้เยอะไหมล่ะจากเคยต่ำ10ตอนนี้เกินเป็น 12.4% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเร่งการเติบโตของการใช้ AI เนี่ยนะครับสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโอ้ท่านผู้ชมครับอะไรเราจะแบบสปีดแรงขนาดนั้นครับ ขอเปลี่ยนเป็น GDP โตอันดับ2ของโลกได้ไหมฮะอันนี้กลายเป็นว่าเราใช้ AI สูงนะอัตราการใช้สูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะฮะแล้วเมื่อเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยถามว่าตามหลังประเทศไหนรู้ไหมประเทศไทยในเอเชียนี่แหละครับเคยมีเศรษฐกิจพังเหมือนกันกับไทยตอนนั้นพร้อมๆกันตอนต้มยำกุ้งปี1997-2140ใบ้ให้ขนาดนี้นึกออกไหมครับประเทศไหนฮะเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นของ AI เป็นอันดับ1ของโลกไทยมาอันดับ2ของโลกแถมไทยเป็นอันดับ1อาเซียนที่ชอบใช้ AI เพิ่มขึ้นมากที่สุดของอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความน่าสนใจตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวเลขการปรับใช้ AI ของไทยที่ว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามว่ามันต้องมีค่าเฉลี่ยโลกถูกไหมฮะพอไปคิดถึงค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยค่าเฉลี่ยโลกมันจะอยู่ที่ประมาณ 17.8% แต่ของเราอยู่ 12.4% นะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ข่าวดีนะข่าวดีก็คือถ้าไปเปรียบกับช่วงครึ่งแรกของปี2025คือช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าการเติบโตของการใช้ AI ในประเทศไทยอยู่ที่ 36.4% หมายถึงว่าเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับมันเป็นอัตราการเติบโตระหว่างไตรมาสในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เราเป็นอันดับ2ของโลกไงนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผลสำรวจ Work Trend Index 2026ของ Microsoft บริษัทเดียวกันเขาไปสำรวจ147ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานในองค์กรต่างๆเนี่ยแล้วก็ในไทยด้วยนะพนักงานผู้องค์กรในไทยเนี่ยนะครับพบอะไรรู้ไหมฮะพบว่า 32%ของพนักงานองค์กรในไทยเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะ frontier professional หรือผู้ใช้ AI ระดับสูงไอ้ตรงนี้แหละสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 16% หรือ2เท่านะครับแสดงว่าอะไรครับผู้บริหารมีการปรับตัวเองครับเพราะว่า AI มานี่เขากำลังบอกว่าคนจะตกงานเยอะนะครับจนทำให้ผู้บริหารของ Microsoft วันนี้ที่เขาแถลงตัวเลขเนี่ยก็คือคุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์เนี่ยนะครับแกบอกว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะฮะดูในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นครับว่ามันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในออฟฟิศเอกชนเขาใช้กันนะฮะเท่าที่สำรวจมาตอนนี้คนทำงานในโรงงานก็ดีนะในโรงพยาบาลก็ดีหมอก็ดีเป็นพวกวิชาชีพสายวิชาชีพก็ดีเนี่ยนะฮะแม้แต่ครูก็ดีในสถาบันการศึกษานักเรียนแล้วก็ประชากรไปทำงานทั้งหมดเนี่ยนะครับในประเทศอีกตั้ง 87.6% เนี่ยมีโอกาสจะเอา AI ไปใช้ปรับในกระบวนการทำงานในองค์กรหรือว่าสถาบันต่างๆนะครับทั้งหมดนี่แหละครับก็คือ Econ Biz ในวันนี้นะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณกับผมเจอกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง 90.5 MHz คลื่นความคิดครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15จำนวน75ชุดภายในถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอาทิข้าวสารผ้าห่มนาโนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชุดยาและเวชภัณฑ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบทางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยแก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยชุมชนริมคลองนางหงเกิดอัคคีภัยเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย50หลังคาเรือนรวม70ครอบครัวสำนักงานเขตปทุมวันได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณโรงเรียนสาบัวและได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮยีสูหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะหริ่งบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: Hi FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: ไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 96.5 เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
3: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 น.ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานันนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง่าย
2: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
3: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
0: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์

0: ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเวทีความคิดนะครับวันนี้วันอังคารครับ9มิถุนายน2569นะครับมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเราแต่เรื่องนึงที่ยังงงๆกันอยู่ว่าตกลงเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงแล้วถ้าเกิดจริงจะเป็นยังไงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการทำงานของเลขาธิการกกต.ที่มีชื่อว่าแสวงบุญมีนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าไอ้คุณแสวงเนี่ยจะประเมินผลยังไงว่าผ่านไม่ผ่านที่แรกมีข่าวว่าจะไม่ผ่านตอนหลังก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ากรรมการชุดใหม่ที่รับตำแหน่งเนี่ยจะประเมินคุณแสวงได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วการเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังงงๆกันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวนะครับว่าทางคุณณรงค์กันวารินเนี่ยนะครับประธานกกต.สภาการข่าวนะครับว่าการประเมินคุณแสวงบุญมีเนี่ยนะครับก็ขั้นแรกก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวออกรั่วออกรั่วได้ยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าการประเมินงานเลขาธิการเนี่ยกรรมการชุดใดคือชุดนี้หรือชุดที่แล้วเนี่ยมีหน้าที่อำนาจในการประเมินเนี่ยตอนนี้รอความเห็นจากกฤษฎีกาก่อนนะครับว่าใครจะมีหน้าที่ในการประเมินเลขาธิการกกต.เรื่องนี้คนที่ทำความกระจ่างได้คงเป็นเรื่องของอาจารย์ปริญญาเทวาไม่คุณครับจะไขข้อกระจ่างนะครับว่าการประเมินผลงานของกุศลบุญมีนี่จะผ่านไม่ผ่านจะต้องประเมินกันอย่างไรมีหลักเกณฑ์อย่างไรด้วยอาจารย์ปริญญาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีอาจารย์ปริญญาครับ
4: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
3: ครับอาจารย์ช่วยทำให้ผมและหลายคนหายงงๆหน่อยว่าตกลงมันเป็นยังไงเรื่องนี้ครับ
4: ความจริงมันมีล่าสุดของล่าสุดอีกนะ
3: ก็แล้วครับ
4: คือทางกฤษฎีกาเนี่ยนะครับทางเลขาธิการก็มีหนังสือออกมาคุณวิสุทธ์เห็นหรือยัง
3: เห็นอะไร
4: เป็นข่าวไม่จริงที่ว่า
3: ข่าวไม่จริง
4: กกต.จะส่งเรื่องให้กฤษฎีกาเขาบอกเป็นข่าว
3: อ๋อใช่ใช่ครับ
4: คืออย่างนี้เขาบอกว่าไม่มีหนังสือเป็นทางการจากกกต.มาแต่อย่างใด
3: ฮะ
4: ความจริงบอกแค่นี้ก็พอไง
3: ครับ
4: ว่าไม่มีหนังสือเป็นทางการมาก็จบไงก็ยังไม่มีหนังสือเป็นทางการมาแต่เขาบอกจะมีประโยคต่อมาคือเป็นข่าว
3: ไม่จริง
4: คือตรงนี้เนี่ยทำไมต้องมีประโยคว่าเป็นข่าวไม่จริงอ่ะ
3: ว่าอะไรคร
4: ับ บอกแค่ว่าหนังสือเป็นทางการยังไม่มาคือเรื่องคือคุณณรงค์กันวารินให้สัมภาษณ
3: ์ใช่
4: ผมได้ยินกับหูเลย
3: ครับ
4: ใช่มั้ยคุณ
3: ด้วยตัวเองนะ
4: คุณไม่เคยเห็นใช่มั้ย
3: ใช่ครับ
4: ใช่มั้ยก็ส่งกกต.ส่งกฤษฎีกาผมก็ยังวิจารณ์ไปเลยวันนี้ในรายการตอนเย็นเดอะสแตนดาร์ดว่าเอ๊ะเป็นองค์กรอิสระในส่งกฤษฎีกาตีความเนี่ยประหลาดมากเลย
3: ฮะก็ต้องขอความชัวร์มั้ย
4: กฤษฎีกาเนี่ยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล
3: ของรัฐบาล
4: ไม่ใช่องค์กรอิสระ
3: อ๋อไม่ใช่ที่ปรึกษาของ
4: ไงไง
3: องค์กรอื่น
4: ไม่ใช่กฤษฎีกาเป็นเฉพาะแค
3: ่ของครม.
4: องค์กรอิสระองค์กรกระทรวงทบวงกรมต่าง
3: ๆครับ
4: เพราะว่า
3: แล้ว
4: ถูกไหมครับว่าก
3: รม.
4: เขามีอำนาจบังคับบัญชาโยกย้ายต่างๆถูกไหม
3: ครับ
4: แล้วก็มีที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยนั้นก็คือกฤษฎีกาเป็นนักกฎหมายให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นนิติกรให้อ่ะ
3: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องให้ความมั่นก็ต้องมั่นใจว่าเขาต้องทำยังไงดีตามที่รัฐบาลสั่งมาแบบนี้หรือกฎหมายแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่กฤษฎีกา
3: จะไปอยู่
4: ที่ครม.เขาก็ต้องปรึกษากฤษฎีกาต
3: ้
4: องมีปัญหาขึ้นมากฤษฎีกาก็จะบอกว่าเนี่ยได้เขาปรึกษามาแล้วก็แจ้งเขาไปแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีความปลอดภัยใช่ไหมแต่องค์กรอิสระมันไม่ได้ขึ้นกับครม.อิสระจากรัฐบาลนะครับ องค์กรอิสระเนี่ยไปปรึกษากฤษฎีกาได้ยังไง
3: จะไปขอใช้บริการก็ไม่ได้ใช่ไหม
4: เอาแล้วต่อให้ไปปรึกษานะก็กฤษฎีกาชี้มาอย่างไรเนี่ยนะครับก็ไม่ผูกพันประชาชนนะครับที่จะไปฟ้องศาลปกครองหรือศาลอื่นแล้วก็บ่อยครั้งมากนะครับที่กฤษฎีกาชี้มาอย่างหนึ่งไปถึงศาลปกครองศาลปกครองก็พิพากษาไปทางหนึ่งก็เกิดบ่อยๆนี่องค์กรอิสระนี่ก็ประหลาดนะครับทีนี้ผมก็วิจารณ์แบบนี้ไปปรากฏว่าทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีหนังสือออกมาว่าทางกกต.เนี่ยยังไม่มี
3: หนังสือมา
4: หนังสือเป็นทางการดังนั้นเนี่ยจึงเป็นข่าวไม่จริงไม่มีหนังสือเป็นทางการนี่ก็นับว่าถือว่าหนังสือไปไม่ถึงแต่การจะสรุปว่าเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยเป็นข่าวไม่จริงที่ดูแปลก
3: ที่สรุปแทนกกต.
4: เลยไงว่าพรุ่งนี้คุณณรงค์กันตอลินจะว่ายังไงก็บอกเป็นข่าวไม่จริงก็เหมือนมีถอยนะ
3: ถอยแปลว่าไม่เอาละไม่ยื่นละ
4: ผมว่ามีถอยนะเป็นข่าวไม่จริงถ้าบอกหนังสือยังไม่ส่งมาถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราจะพิจารณาให้เนี่ย
3: ครับ
4: ผมเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นขั้นตอนที่มันอีกวันสองวันหนังสือจะไปแต่พอคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าเป็นข่าวไม่จริงเนี่ยผมว่าเผลอเนี่ยเป็นสัญญาอะไรบางอย่างนะเผลอกกต.ไม่ส่งนะ
3: ไม่ส่งกฤษฎีกาแล้ว
4: ตีความเนี่ยคือมันอย่างนี้ไอการประเมินเนี่ยมันคือของปี68
3: ครับปีที่แล้ว
4: ปัญหาคือมันล่าช้ามาถึงกลางปี69
3: นี่ปี69ก็ไปแล้ว
4: ตอนนี้ความจริงมันควรจบตั้งแต่31ธันวาคม68
3: ครับ
4: ใช่ไหมครับแต่มันล่วงเลยมาถึงกลางปี69เนี่ยเป็นเพราะมีกกต.คนหนึ่งกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งส่งช้า
3: ครับ
4: คุณทิติเชษฐ์ส่งช้าซึ่งก็สงสัยนะครับว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ปล่อยส่งช้าได้ตั้ง 5-6 เดือนขนาดนี้ทำไมไม่ถูกอ่ะก็เข้าใจได้ว่าตัวกกต.เนี่ยมีกำลังช่วงระหว่างการเปลี่ยนมีประธานใหม่มีกกต.ใหม่หลายคนแต่งานสำนักงานมันต้องต่อเนื่องถูกไหมฮะแล้วคุณแสวงก็เป็นเลขานุการของกกต.พอดีมันเรื่องของคุณแสวงเองไงคุณวิสุทธ์ถูกไห
3: มเป็นเลขาเอง
4: ไอการประเมินผ่านไม่ผ่านเนี่ยทีนี้ปรากฏว่า6คนเนี่ยตามข่าวของสื่อมวลชนเนี่ยเหมือนกับไม่ผ่าน
3: พอข่าว
4: ล่าสุดว่าคุณพิธิเชษส่งมาปุ๊บผ่านเลยคือจากข่าวที่ผมทราบมานะครับคุณวิสุทธ์ช่วยตรวจสอบว่ามันยังไงคาดเคลื่อนตรงไหนหรือเปล่านะครับคือปี66ปีแรกเนี่ยคุณแสวงได้80% 81% ด้วยซ้ำไป
3: ถือว่าผ่านสบาย
4: ปีที่2คือ67เนี่ยได้ 61% คะแนนตกหวบเลย
3: ตกหวบเลย
4: ผ่านอยู่ 1%
3: ครับ
4: ส่วนปี68ครับพอได้ผลการประเมินของคุณทิติเชษเนี่ยจากที่ข่าวว่าไม่ผ่านก็กลายเป็นผ่าน 60.1%
3: 60.1 โอ้โหเส้นแดง
4: อันนี้ผมไม่ทราบว่าผมรอผม
3: ได้ข่าวว่าเช่นนั้น
4: นะแล้วคุณแสวงก็ชี้แจงด้วยว่าตัวเองผ่าน 60.1 ในปี68เนี่ยนี่คือข่าวที่ผมได้รับมานะฮะ
3: ครับ
4: ทีนี้คำถามคือถ้าหากว่ามันเป็น 60.1 ด้วยคะแนนของคุณทิติเชษฐ์ที่ส่งมาภายหลังมันมีปัญหาละ
3: มีปัญหาอะไรครับอาจารย
4: ์เพราะคะแนนมันต้องส่งมาพร้อมกันถ้าส่งมาก่อน6คนเนี่ยคนส่งหลังสุดก็สามารถที่จะ
3: ช่วยข้อสอบอ๋อเหมือนรู้คะแนนรู้ข้อสอบ
4: ผ่านเท่าไหร่ผ่านเท่าไหร่จะพ้นอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดหลักการประเมินไงผมว่าอะไรมันแปลกๆอ่ะเรื่องนี้มันแปลกมากทีนี้เรื่องที่มีการไปร้องหมายถึงว่าที่กกต.เขาจะไปส่งกฤษฎีกาตีความเนี่ยคือเอ๊ะก็ในเมื่อกกต.เปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยในการประเมินคุณแสวงบุญมีเนี่ยจะใช้กรรมการชุดกกต.ชุดเก่าได้เหรอ
3: ครับ
4: ทีนี้เนี่ยผมก็ฟันธงนะครับคือมันเป็นการประเมินผลงานของปี68ต
3: ้
4: องใช้กกต.ขณะนั้นเป็นผู้ประเมินซึ่งมันควรจบไปในปี68ทีนี้พอมันเป็นถึงปี69เนี่ย
3: มันเปลี่ยนคนแล้วนี่
4: ก็เป็นเรื่องของกกต.กกต.ในปัจจุบัน
3: ชุดปัจจุบัน
4: ยังไงกับผลการประเมิน
3: คร
4: ับนะครับถ้าคิดว่าเฮ้ยผลประเมินเราทำใหม่ก็ทำใหม่ไปแต่ได้บอกว่าไม่ใช้ไม่ได
3: ้
4: ต้องเอามาใช้แล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหานะมันไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกเกณฑ์นะขอรื้อก็มีมติมาว่าจะรื้อใช่ไหมถ้าอธิบายได้ฟังได้ว่ามันใช่การช่วยกันหรือการแกล้งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่จะบอกว่าเอ้ยของปี68เนี่ยมันเอามาใช้ได้เหรออันนี้มันผิดไงเพราะเขาก็ต้องประเมินไง
3: กกต.ต้องประเมินอีกที
4: เขาเป็นกกต.อยู่ก็คือคนประเมินคือกกต.ณขณะนั้น แต่เมื่อมันล่วงเลยมาถึงปีกกตชุดใหม่ก็เป็นเรื่องกกตชุดใหม่ต้องพิจารณาว่าไอ้ที่เขาให้ไม่ผ่านหรือผ่านในกกตชุดใหม่จะว่ายังไงถ้ารู้สึกว่าเห็นต่างก็ตั้งใหม่หรือมีอะไรใหม่ก็ว่าไปประเมินใหม่อะไรก็ว่าไปแต่จะบอกว่า68ไม่ใช่เพราะหมดวาระไปแล้วเนี่ยผิด
3: ก็เป็นหน้าที่กกตต้องประเมินอยู่แล้ว
4: ณขณะนั้นไงกกตขณะนั้นต้องประเมินถ้ากกตชุดนี้จะไม่เอาเฉยๆเพราะหมดเวลาไปแล้วไม่ได้ต้องเป็นเหตุเพราะว่าเอ้ยมันมีความหลักเกณฑ์วิธีการอะไรบางอย่างที่กกตปัจจุบันเห็นต่างจึงขอหรือก็ได้มีเหตุผลนะครับชัดเจนว่าไม่ใช่การช่วยกันหรือกันแกล้งก็ไม่มีปัญหาอะไรจะไม่ใช่บอกว่าหมดเวลาไปแล้วไม่ใช่อันนี้ผมแล้วพอมีปัญหาสงสัยก็ส่งกฤษฎีกามันก็เลยกลายเป็นแปลก
3: ใหญ่เลย
4: แล้วก็ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องใหญ่นะว่าคะแนน6ท่านแรกรู้ก่อนแล้วก็ท่านสุดท้ายก็เลยมีผลในการทำให้ผ่าน
3: ครับ
4: ถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่แต่เรื่องนี้
4: รอดูต่อไปนะครับว่าพอคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาบอกไปแบบเนี้ยกกต.จะเดินหน้าต่อหรือเปล่าให้รอฟังพรุ่งนี้
3: เอ๊ะผมต้องขอความรู้อาจารย์ท่านที่ผมก็ได้ยินเวลากรรมการชุดใหม่มาที่องค์กรทั่วไปนะมาเนี่ยเขาก็ต้องประเมินต่อใช่ไหมไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานหรือเลขาจะมาจากชุดไหนชุดที่แล้วประเมินหรือไม่ประเมิน
4: ไม่คืออย่างนี้คุณที่สุด
3: ครับ
4: เราต้องไปดูในสัญญาจ้างนะครับ
3: อ๋อดูสัญญาจ้าง
4: กกต.เนี่ยตามพ.ร.บ.กกต.เนี่ยนะครับเป็นได้5ปีวาระคือ5ปีแล้วเป็นได้2สมัยไม่เกินนะครับแต่ตามสัญญาจ้างนั้นต้องมีการประเมินทุกปีโดยเกณฑ์คือต้องได้คะแนนประเมินเนี่ยไม่ต่ำ 60%
3: ครับ
4: นะครับถ้าหากว่าประเมินไม่ผ่าน60ปุ๊บก็แม้สัญญาจะ5ปีก็จบเป็นได้ถึง5ปีนึกออกไหมฮะสัญญายาวๆแต่ภายใต้เงื่อนไขว่าทุกปีต้องเกิน60ถ้าปีไหนไม่เกินก็จบปีนั้นไปเลย
3: ครับ
4: ถ้าผ่านปุ๊บก็เป็นต่อได้เรื่อยถึง5ปีคุณไม่สุดต้องดูแล้วกันนะมันมีปัญหายังไงคุณแสวงบุญมีเนี่ยจะครบ5ปีคือเดือนมีนาคมปี70
3: ครับ
4: นะครับนี่มันเดือนมิถุนายนปี69เหลือ9เดือน
3: เหลือ9เดือน
4: เหลือ9เดือนจะครบ5ปีนะครับแต่ผลประเมินปีที่3ยังไม่เรียบร้อยเลยอ่ะ
3: ไม่ออกเลย
4: คือมันช้าเกินไปมันมีปัญหาอยู่แล้วล่ะครับตรงนี้กกต.ก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยนะครับ1คือเรียบร้อยคือให้มันถูกต้องไม่คนมาสงสัยแล้วก็สำคัญคือให้มันเร็วด้วยเพราะว่านี่มันเขาเหลืออีกแค่9เดือนจะครบ5ปีเนี่ยนะครับผลประเมินปีที่3ยังไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยมันมีปัญหาละ
3: เอ๊ะการถามคนความรู้ถ้าเกิดว่ากกต.ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่มีอยู่ประเมินไม่ได้เหรอต้องครบทุกคนหรือยังไง
4: คือหลักที่คือกกต. 7คนเป็นคนประเมิน
3: ครับ
4: นะครับเขาก็ต้องประเมินตามกรอบเวลาไงถ้าใครส่งช้าก็ต้องทวงนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ส่งช้ามันนึกขึ้นปีเขาให้เหตุผลแล้วก็ติดภารกิจเรื่องเลือกตั้งกับประชามติตอนนี้มันไม่ได้น
3: ี่
4: เป็นความบกพร่องแต่นี่ผมเรียนท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ฟังนะครับว่าไอ้การเลือกตั้งกับประชามติ8กุมภา69เนี่ยดีไม่ดีอย่างไรไม่เกี่ยวนะครับกับคุณแสวงจะได้ต่อสัญญาหรือไม่เพราะที่พูดกันนี่คือการ
3: ตัดงานที่ผ่านมา
4: ของปี2568
3: ไม่เกี่ยวกันเลือกตั้งที่ถึงที่ผ่านมา
4: เลือกตั้งที่ผ่านมาในปี69มันต้องเป็นรอบต่อไป
3: คนละ
4: นะครับเราต้องเอาเฉพาะปี68ครับส่วนไอ้เรื่องเลือกตั้งเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม่อย่างไรแล้วจะผ่านประเมินหรือไม่จากการเลือกตั้งเขาที่เป็นรอบต่อไปเมื่อครบ4ปีไงซึ่งผมซึ่งบอกนะว่าไอ้3ปียังไม่ผ่านแล้ว4ปีจะยังไงจะดูแล้วสถานการณ์ไม่สู้ดีนะเป็นไปได้ว่า
3: สุดที่สลักใครสลักกกต.หรือสลักคุณแสวง
4: คุณแสวงคือหมายถึงว่าแต่ไม่คงไม่แย่มากคนก็อ่านเกณฑ์มันว่าอย่างนี้น่าจะได้ต
3: ่
4: อนะครับแต่ว่ามันก็ออกในทาง50-50อยู่นะคะแนนประเมินแม้จะผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตามข่าวเนี่ยแต่ว่าทางประธานกกต.กลับจะขอส่งกฤษฎีกามันก็ดูแปลก
3: ซึ่งมันก็แปลกใช่ไหม
4: ก็ในเมื่อเขาคะแนนรวมผ่านแล้วนี
3: ่ครับ
4: อาจจะอยากส่งเพื่อให้ปลอดภัยหรือเปล่าแต่สถานการณ์เนี่ยค่อนมันทางดีมากกว่าไม่ดีนะครับสำหรับปีที่3ส่วนปีที่4เนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง
3: ครับ
4: นะครับจะต่อสมัย2อีก5ปีได้ไหมยิ่งอีกเรื่องหนึ่งเข้าไปใหญ
3: ่ไม่ได้เลย
4: ผมว่าต่อสมัย2เนี่ยคงยาก
3: คงยาก
4: นะครับแต่ว่าปีที่3เนี่ยมีโอกาสผ่านปีที่4ไม่ทราบเลย นะครับเพราะว่าเขาทำปีที่4มาตั้งปีแล้วเนี่ยจะครบปีแล้วเพราะผมเข้าใจว่าสัญญาเขาไม่ได้มกราคมธันวาเขาเริ่มสู้จะประมาณกันยาหรือไงเนี่ยกันยาตุลาอะไรเงี้ยดังนั้นก็แปลว่าของปีที่4เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ตุลาที่แล้วมาถึงตอนนี้มันก็ปาเข้าไป8-7 เดือนเข้าไปละ
3: 7-8 เดือน
4: ปีที่4นะปีที่3ยังประเมินไม่เสร็จเลย
3: ครับ
4: ครับ
3: ครับกกต.ประเมินเลขากกต.แต่ว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยมีใครประเมินไหมหรือมีสิทธิ์ประเมินกกต.ไหม
4: นั่นเลยแหละเราไม่อยากจะประเมินกกต.บ้างแต่ว่าแบบนี้มันไม่
3: ไ
4: ป
3: ประเมินเพรา
4: ะน่าจะทำนะน่าทำนะ
3: ก็น่าทำแต่เขาจะยอมไม่ทำเหร
4: ออ้าวเราทำมันเองก็ได้สิมันโพอ
3: ่ะใช่ก็จริงเราโพกันเองสำรวจความเห็นกันเองนะ
4: ทำให้มันเที่ยงธรรมหน่อยเออ
3: ท่านให้คะแนนน่าสนใจมากอาจารย์ให้คะแนนหรือว่ากกต.ควรจะสอบผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยว่าไปว่าน่าสนใจนะไม่นั้นก็ขอว่ามาจากองค์กรอิสระแล้วประชาชนไม่สามารถทำอะไรได้
4: เอาอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เป็นคุณณรงค์กันต์วรินทร์เนี่ยให้สัมภาษณ์2เรื่องต่อกัน
3: ครับ
4: อีกเรื่องคือคดีหัวสว
3: เออไงก็หยิบมาเดินหน้าเหรอจันเว้นจันใช่ไหม
4: คุณไม่สุดได้ฟังข่าวไหม
3: ฟังอยู่ผมก็จะ
4: 12 ครั้ง
3: แต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกเหมือนทุกจันหรือว่าจันเว้นจันเพราะว่าเห็นกูเลยบอกว่าจันเว้นจัน12 ครั้งก็24 เดือนสิครับ
4: ประชุมทุกวันไม่ได้เพราะว่าต้องให้กกต.ได้อ่าน
3: เอกสารข้อมูลเยอะต้องวิเคราะห์ต้องครบถ้วนในเอกสาร
4: เออนะครับแล้วก็กกต.เองก็มีเรื่องอื่นต้องลงมติมีงานอื่นต้องทำนั้นเนี่ยมันทุกวันไม่ได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมทุกจันไม่ได้แต่ต้องเป็นจันเว้นจันอ่ะ
3: ก็เขาบอกว่าไงจัน
4: ถ้าจันเว้นจันเนี่ยนะครับมันกี่เดือนละ12 ครั้งอ่ะ12 สัปดาห์เอาสัปดาห์นึง4 สัปดาห์เป็น1 เดือนก็แปลว่า12 สัปดาห์คือ3 เดือนถูกไห
3: ม
4: จันเว้นจันก็คูณ2ถูกไหมก็6 เดือนครึ่งปีอ่ะ
3: ผมก็รู้สึกอย่างนี้อาจารย์นะ
4: ปีอ่ะ
3: ครึ่งปี
4: แล้วตอนนี้เนี่ยกกต.ชุดนี้ทำงานไป2 ปีแล้วคุณไม่สุดตั้งแต่ประกาศขาด
3: เงินไปสองปีเพิ่งจะเดินหน้า
4: เพิ่งประกาศ10 กรกฎาคม 2027นี่เพิ่งจะเริ่มแล้วก็12 ครั้งจันเว้นจันก็ปาไปครึ่งปีเผลอเนี่ยโน่นนะคนพอล่ากันก่อนหรือเปล่
3: าทำไมงานเยอะทำไม่ทันหรือไง
4: ช้าเกิน
3: คือถ้าให้ผมรู้สึกว่าทำไมต้องประเมินจันเว้นจัน
4: กกต.
3: ท่
4: านประธานกกต.พูดฟังดีรีนะบอกว่าเราเนี่ยรับทราบหมดได้รับฟังทั้งหมดว่าประชาชนเขามองเรายังไง
3: ครับ
4: เราเป็นกรรมการชุดใหม่แล้วเราก็จะไม่ให้เกิดเราก็จะแก้ตรงนั้นจะไม่เป็นอย่างที่ประชาชนขอให้เชื่อมั่นเชื่อใจนั้นก็คือฟังดูดีนะว่าท่านรับฟังทั้งหมดแหละแล้วก็เรารู้ดีภาพลักษณ์เราเป็นยังไงเราเป็นชุดใหม่แล้วเราก็อยากจะแก้ไขนี่ท่านพูดประมาณนี้แต่พอผมบอกพอฟังว่าจันเว้นจันก็เลยโอ้
3: ผมก็เฮ้ย
4: ก็
3: นะ
4: เหมือนเดิม
3: ยิ่งบอกว่างานเยอะเอกสารเยอะอ้าวทำไม่เร่งทำล่ะกกต.
4: แต่ว่าเรียนคุณพิสุทธิ์เรียนท่านผู้ฟังว่ามันก็น่าเห็นใจนะ
3: เ
4: พราะว่าตอนเนี้ยอนุเนี่ยมี2 ชุดชุดแรกเนี่ยเขาให้ส่งคำร้องศาลฎีกา138 คนบวกคนนอกอีก90 กว่าคนเป็น229 คน
3: ครับ
4: นะซึ่งชุดที่แล้วเนี่ยคือคุณนิติพรบุญประคองก็ไม่ส่งกลับให้ตั้งคณะอนุชุดที่2นะครับแล้วก็ชื่อก็แปลกมากเลยชื่อวินิจฉัยขี้ขาดเหมือนกับว่าถ้าหากชุดที่2ตัดสินเป็นยังไงเนี่ยกกต.จะลงมติตามนั้นแต่พอดีคุณอธิพรบุญประคองหมดเวลาไปก่อน
3: ครับ
4: นะพอดีชุดที่2เนี่ยยกคำร้องหมดตรงกันข้ามเลยเขาบอกไม่มีมูลคือมันสุดตรงกันคนละข้างเลยนะครับสุดกันคนละข้างเลยทีนี้กกต.ชุดนี้ก็เลยดังนั้นเราต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ
3: แต่ยังว่าถ้าเป็นคดีที่คนฮะครับ
4: คน229 คนนะสำนวนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่หมื่นหน้าแล้วมีกรรมการ2 ชุดอนุกรรมการ2 ชุดเนี่ยกกต.จะต้องดูกันกี่12 ครั้งยังจะจบหรือเปล่ายังสงสัยเลยคือผมว่าวิธีการทำงานมันมีความประหลาดอยู่คือต้องเข้าใจว่ากกต.เนี่ยนะครับเป็นผู้ให้ความเห็นชอบตุลาการ3 นูนนะครับองค์กรอิสระทั้งหลายกกต.ด้วยปปช.ด้วยสตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงประธานศาลปกครองสูงสุดท่านกกต.เนี่ยถ้ามีปัญหาก็ต้องให้มันเร็วหน่อยไง
3: mm-hmm.
4: สังคมก็คาดหวังใช่ไหมครับเรื่องของโพยคือเขาบอกท่านบอกว่าสังคมจะไม่คอรหาว่าเร็วเกินไป
3: สังคมไม่คอรหาแล้วครับ
4: ผมฝาก
3: เร็วแล้วถูกต้อง
4: มันคือถ้าเร็วแล้วสงสารฎีกาอันนี้ผมว่าคนไม่คอรห
3: า
4: แต่เร็วแล้วบอกว่าไม่สงสารฎีกาเนี่ยคนคอรห
3: า
4: ดังนั้นมันคนผมก็กังวลใจนะครับว่าเร็วว่าให้ท่านให้ช้าลงไปแล้วค่อยส่งหรือไม่ส่งสารฎีกาเนี่ยมันจะออกมาในทางไหนโอกาสที่จะออกมาคือผมไม่แน่ใจนะครับคือมันผิดมาตั้งแต่กรรมการกกต.ชุดที่แล้วที่มาตั้งชุดที่สองขึ้นมา
3: ครับ
4: คือแทนที่พิจารณาโดยเร็วนะครับว่าจากทั้งหมด229คนเช่นแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ไม่ใช่สว.ก็ตัดออกก่อนมันดำเนินการในอื่นเพราะนี่คือส่งสารฎีกาใช่ไหมก็รีบส่งสารฎีกาไปสารฎีกาท่านก็จะดำเนินการต่อไปไงนี่คือไม่ส่งสักคนเลยชุดที่สองนะครับอันนี้มันก็ทำให้เรื่องมันล่าช้ามาแล้วกกต.ตอนนี้ก็จะมาช้าต่อยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพอกกต.ส่งสมมติมีส่งนะไปศาลฎีกาศาลฎีกาก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นปี
3: คร
4: บวาระพอดีครับ
3: หมดวาระชุดพอดี
4: แต่ว่าเรื่องนี้กกต.จะทำเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ได้หรอกนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันมีสว.สำรองเขาคอยกดดันอยู่อย่าลืมนะครับไม่เหมือนเรื่องสสนะที่โดนคำร้องแล้วก็ส่งศาลฎีกาศาลฎีกาตัดสิทธิ์เลือกตั้งสั่งเลือกตั้งใหม่มันก็เลือกตั้งเป็นเขตๆไป
3: ครับ
4: แต่สวเนี่ยมาจาก930อำเภอนะครับเลือกกันมา6ระดับอำเภอจังหวัดประเทศ
3: ครับ
4: ใช่มั้ยทั้งหมด6ระดับอ่ะระดับ1อำเภอก็2รอบจังหวัดก็2รอบประเทศก็2รอบทั้งหมดเป็น6รอบเนี่ยมันเลือกใหม่ไม่ได้
3: ครับ
4: เขาเลยมีระบบสวสำรองไว้100
3: คนครับ
4: ซึ่งสวสำรองนี่แหละครับเขาก็จะร้องเขาก็จะ
3: กดดันเขาก็จะขอติดทุกจังหวะ
4: เพราะว่ามันเป็นผล
3: เขาก็มีส่วนได้เสีย
4: หายโดยตรงต่อตัวเขาใช่ไหมถ้าหากว่ามันมีการทุจริตหรือหัวสวเกิดขึ้นจริงเขาควรจะขึ้นมาแทนเลย
3: ครับ
4: แต่นิวรามก็นาฬิกาก็เดินหน้าไปทุกวันตอนนี้ก็ผ่าน5ปีเนี่ยเหลือ3ปีละแล้วกกต.ยังจะจันเป็นจันอีก12ครั้งแล้วกว่าจะส่งไปศาลฎีกากว่าจะโอ้โหนึกออกไหมหมดเวลาก่อนอันนี้คือข้อที่กกต.ท่านเองต้องคำนึงถึงในจุดนี้ด้วยว่าเวลามันผ่านไป2ปีแล้วนะครับมันควรจะเร็วกว่านี้พูดตรงๆนะครับเอาละครับก็ต้องเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะครับผมก็เรื่องแรกที่ผมอยากฟังคือท่านณรงค์กันวรินทร์เนี่ยท่านประธานกกต.เนี่ยท่านจะยังส่งไปศาลฎีกาหรือเปล่า
3: เรื่องการตรวจสอบเดี๋ยวรอดู
4: เนี่ยต้องน่าสนใจมากคร
3: ับได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ปัญญาครับอาจารย์ครับ
4: เจอกันวันจันทร์หน้าครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ปัญญาเทวานันทกุลนะครับจับตาเรื่องของการประเมินคุณแสวงผ่านไม่ผ่านและเรื่องของกกต.นะครับว่าตกลงไอ้เรื่องของหัวสว.นี่ทำไมต้องจันทร์เหมือนจันทร์มันก็ดูแปลกๆนะจะบอกว่างานเยอะเอกสารเยอะก็จริงแต่ว่ามันน่าจะเร็วกว่านั้นได้และที่ผ่านมาทำไมเพิ่งจะขยับและนี่คือเรื่องใหญ่ที่คนจับตามองนะเรื่องของวสวครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกับท่านอาจารย์จรัญภักดีทนายคุณครับ
5: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: ชั่วโมง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการ
2: คุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เวทีความคิดนะครับถ้าตามข่าวเนี่ยจะมีข่าวที่เรียกว่าสะเทือนความรู้สึกมากนะครับเด็กผู้หญิงวัย7ขวบนะครับเสียชีวิตที่แรกก็สันนิษฐานด้วยสาเหตุต่างๆนานาแต่ที่สุดแล้วก็พบว่าพี่สาวครับพี่สาวด้วยอายุ13ปีเท่านั้นนะครับย้ายตุ๊กตากันกับน้องแล้วก็อาจจะพรั้งนะไปอุดปากน้อง7ปีเนี่ยเสียชีวิตนะเขายังไม่พอนะครับพี่สาวก็เลยไปขอให้น้าชายวัย17ปีเนี่ยช่วยนำศพไปทิ้งนะฮะโอ้มันแปลเกิดอาการเศร้าโศกอะไรขนาดนั้นนะครับพ่อคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นฝีมือของคนในครอบครัวที่ซ้ำไปนะครับนั่นในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าประเด็นในแง่ของตัวบทกฎหมายเนี่ยตกลงแล้วเรื่องนี้ไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าน้าชายเนี่ยจะต้องรับโทษอย่างไรนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเยาวชนอยู่นะคดีนี้จะต้องจำคุกหรือไม่จำคุกอย่างไรต้องไปฟังความรู้มุมมองจากท่านศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธากุลครับสวัสดีท่านอาจารย์จรัญครับ
9: สวัสดีครับคุณวิศว์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ก็ถือว่าเป็นข่าวที
9: ่ไม่ใช่เกิดกับเคสนี้เคสเดียวนะครับเป็นประเด็นที่เกิดมาแล้วทั่วโลก
3: นะ
9: ในประเทศไทยใช่ครับ
3: ครับ
9: เนี่ยหลักการก็คือต้องไม่ปล่อยให้เด็กเล็กเนี่ยอยู่กันโดยลำพังไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
3: ครับ
9: เนี่ยในประเทศที่เขาผ่านพบประสบการณ์อย่างนี้จนวิเคราะห์จนกระทั่งได้ความรู้แล้วเขาก็ทำได้มีกฎหมายเล่นงานไม่ใช่เล่นงานเด็กนะ
3: ครับ
9: เล่นงานพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กเล็กเนี่ยอยู่ดตามลำพังโดยไม่มีคนดูแล
3: ครับ
9: แล้วอย่างนี้นี่หนึ่งแล้วนะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยจะไม่รู้จักรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุโจรผู้ร้ายคนที่จะ
3: ไป
9: ละ
3: เมิด
9: ใช่ครับรวมทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยของกินของสารพิษแกไม่รู้หรอกแกก็ว่าไปตามภาษาเด็กจึงต้องมีคนดูแลถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยให้ลูกหลานที่อยู่ในความดูแลเล็กๆนะคุณที่สุดอยู่ตามลำพังอ้างว่าพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานไม่ไปทำงานก็จะหาเงินมาเลี้ยงดูลูกได้ไงปล่อยลูกตามลำพังในบ้านเรามีนะปล่อยลูกเล็กอย่างนี้ไว้ในคอนโดจะออกไปนอกระเบียงแล้วก็เล่น
3: ตก
9: จากคอนโด จากหน้าต่างคอนโดสมัยใหม่เขาถึงต้องกันแบบล็อก
3: ไป
9: แล้วใช่ครับนี่อย่างนี้เหมือนกันนี่หนึ่งสองครับสองอย่าปล่อยให้เด็กเล็กกับเด็กโต
3: อยู่ด้วยกันแล
9: ้
3: ว
9: อยู่ด้วยกันเพราะว่าเด็กโตเนี่ยแกมีกำลังมากกว่าเด็กเล็กแต่แกไม่มีความรู้ความเข้าใจที
3: ่จะ
9: ระมัดระวังอ่ะเนี่ยอย่างเคสตัวอย่างนี้นะนี่ใช่เลยตามตำราตาม13ขวบแกโตแล้วมีแรงถูกไหมครับเด็กน้องอายุ7ขวบเนี่ยแรงสู้ไม่ได้เอาพอแย่งกันแกก็
3: จะตายกัน
9: มากกว่าแต่แกไม่รู้หรอกบีบคออย่างนึงปิดปากปิดจมูกนี่แกดีนะไม่ได้บีบคอนะสุดเคสที่เคยเกิดเนี่ยคือแกบีบคอไม่ได้คิดอะไรอ่ะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องยอมปล่อยไอ้ตุ๊กตาใช่ไหม
3: ครับ
9: ไอ้ขอมองว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ยอมปล่อยนะเคสที่บีบคอเนี่ยไอ้เลือดมันขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้ชั่วปั๊บเดียวสมองหยุดมันก็สั่งการอะไรไม่ได้เห็นไหมครับแล้วไอ้เด็กโตก็นึกว่าไอ้เนี่ย
3: มัน
9: ไม่ยอม
3: ม
9: ันก็ว่าต่อตายนี่ใช้วิธีปิดปากปิดจมูกแกก็พอกันนะแต่ว่ามันช้ากว่าไอ้บีบคอ
3: บ
9: นะครับผมตอนเด็กๆเคยถูกเด็กโตบีบคอนะโอ้โหคือตายนะผมดิ้นสลัดหลุดออกมาได้บอกโอ้โหอันตรายเลยคอนี
3: ้
9: เนี่ยแต่ว่าเด็กโตเขาจะไปรู้ได้อย่างไร
3: ไม่ได้คิดอย่างนี้
9: ถูกไหมครับโอ้แกก็ไม่มีเนี่ยจะไปลงโทษสมมติว่าเอาตับบท
3: ไปติดคุก
9: นะมันก็อย่างมากก็แค่ประมาททำให้คนตายไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแล้วประมาททำให้คนตายหรืออย่างเด็กอายุ13ปีเนี่ยทำความผิดอาญากฎหมายไทยแต่โบราณนะเด็กที่กระทำความผิดในขณะที่อายุยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ์สมัยก่อน14ปีเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น15ศาลลงโทษทางอาญาไม่ได้นะใช้วิธีบำบัดรักษาเอาส่งไปบำบัดส่งไปหาผู้ปกครองที่เหมาะสมดูแลแต่ส่งเข้าคุกไม่ได้เนี่ยกฎหมายปัจจุบันก็เขียนแล้วก็ตรงกันของประเทศส่วนใหญ่แล้วเราจะทำไงกับเด็ก13ปีนี้เด็ก13ปีคนนี้ได้รับคุ้มครองตามระบบศาลเยาวชนและครอบครัวของประเทศไทยจะเอาแกไปทำอะไรจะเอาแกไปเข้าฝึกอบรมเปลี่ยนนิสัยสันดานแกไม่ได้เสียแกรู้เท่า
3: ไม่ถึงการเป็นความพลั้งเผลอรู้เท่าไม่ถึงการ
9: ใช่ครับแรงแกมากกว่าไอ้สติปัญญา
3: ครับ
9: มองเห็นไหมครับนี่แม้แต่ในโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่มีทั้งคลาสเด็กเล็กกับเด็กโตเนี่ยนะเขายังต้องมีกฎเลยห้ามไม่ให้เด็กโตแม้จะว่าอยู่ในชั้นประถมนะข้ามเข้าไปปะปนเล่นสันกาพื้นที่เดียวกันกับเด็กอนุบาลซึ่งเป็นเด็กเล็กโดยที่คือถ้ามันจำเป็นจะต้องให้ไปรวมกันก็ต้องมีครูผู้ปกครองคนที่ดูแลอย่างมีความรู้มีประสบการณ์ดูแลคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อันตรายสำหรับเด็กเล็ก
3: ครับ
9: เพราะแรงแกสู้เด็กโตไม่ได้นะครับแล้วเด็กโตบางทีแกก็ไม่อะไรแล้วแกเล่นแต่แกเล่นด้วยความคึกขนองเนี่ยพอแกเล่นด้วยความคึกขนองหลอกให้นั่งไม้กระดกพอเด็กเล็กถูกยกขึ้นสูงแกหลบแกจะลงทุนเลยไอ้ไม้กระดกที่เด็กเล็กอยู่ก็มันตกกระแทกไอ้ก้านคอร่างกายไม่เป็นไรแต่กระดูกก้านคอเนี่ยหักอย่างเงี้ย มันเกิดขึ้นได้ชั่วพริบตาแล้วเขาก็ลงโทษด้วยนะเจ้าของโรงเรียนผู้จัดการผู้ดูแลครูผู้ปกครองต้องรับผิดต่อเด็กแล้วก็พ่อแม่ของเด็กเขานะ
3: ครับ
9: จะบอกว่าเอาเด็กมันทำกันจะไปโทษครูจะไปดูได้ทันยังไงนี่ต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่างนี้คุณรู้สึกเคยได้ยินนิทานศรีถนนชัยพื้นบ้านของไทยไหม
3: อ่าฮะ
9: ไอ้ที่พ่อแม่ฝากให้ศรีเลี้ยงน้องอ่ะ
3: เลี้ยงน้องเ
9: ออถูกไหมแล้วก็ดูแลแล้วทำให้มันสะอาดทั้งข้างนอกข้างในอ่ะ
3: เป็นเลยคว้าเลยใช
9: ่ไหมอ๋อซีรนันเนี่ยนิทานไอ้พื้นบ้านเรื่องนี้ของไทยเราเนี่ยผมว่าเขาแฝงบทเรียนไว
3: ้ครับ
9: แต่เราฟังแล้วเราก็ไม่ได้อะไรได้แต่ว่าไอ้มันจะจริงไหมเนี่ยมันเรื่องแต่งไว้คนแบบนี้ไม่น่ามีแน่ๆ
3: ครับ
9: นะครับ
3: คนนี้อาจารย์แล้วอย่างกรณีนี้เนี่ย เด็กผู้ชายเนี่ยอายุเท่า17ที่ต้องถูกดำเนินคดีไหมครับหรือว่ายังไงครับ
9: แกไม่ได้ร่วมรู้เห็นเป็นใจอะไร
3: แต่เขาขอช่วย
9: ทำผิดของหลังจะเกิดเหตุแล้ว
3: ครับ
9: เด็กตายแล้ว
3: ครับ
9: ไอ้พี่สาวก็ตกใจเนี่ยกลัวความผิดก็ไปรู้จะหาใครก
3: ็
9: คงจะมีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆคนเดียวก
3: ็
9: เลยไปหาน้าน้ามาก็อายุ17ก็ไม่ได้รู้ว่าจะทำให้รู้แต่ว่าเอาต้องช่วยละเรื่องนี้จะทำไงเพราะฉะนั้นแกก็ไม่มีความผิดฐานทำให้เด็กตายแต่แกมีความผิดทำลายหลักฐานทำลาย
3: อ
9: ะไรอย่างเนี้ยก็เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ใช่เหตุที่จะไปดำเนินคดีกับแกเลยครอบมันเป็นบาปเคราะห์ของครอบครัวนี้พ่อแม่ผู้ปกครองไปไหนใช
3: ่ไหม
9: แล้วน้าชายเขาก็ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นคนดูแลถ้าน้าชายได้รับมอบหมายให้ดูแลแกอาจจะผิดฐานประมาทท ำให้เกิดเหตุให้คนตายแต่นี่ก็ไม่มีนะฮะในข่าวข้อเท็จจริงไม่ปรากฏเลยเด็กไปขอความช่วยเหลือจากน้าซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ในบ้านเดียวกันหรืออยู่บ้านติดกันคนละบ้านปัญหามันไม่ได้อยู่ที่น้านะปัญหามันอยู่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กสองคนนี้น
3: ะ
9: แต่จะเอายังไงกับคนพื้นบ้านของชาวบ้านอ่ะอันเนี้ยแกเป็นอยู่ในชนบทในจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
9: นะแล้วพ่อแม่ก็ต้องทำไร่ทำ
3: กินนะ
9: ทำอะไรทั้งคู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะทำอย่างไรแล้วเด็กพ่อแม่เองก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันโตกันแล้ว
3: ดูแลตัวกัน
9: ได้ได้แล้วแล้วก็ในพื้นที่ของท้องไร่ท้องนามันก็ไม่มีอันตรายไม่มีรถไม่มีลาไม่เหมือนในพื้นที่ที่อยู่ริมถนนใช่ไหมครับโจรผู้ร้ายก็ไม่ถ้าจะไม่มีเข้าไปหรอกใช่ไหมฮะ
3: ครับ
9: แต่ทำอย่างนี้ผมคิดว่าต้องหาทางปรับปรุงกฎหมายแล้วอย่าได้ไปซ้ำเติมครอบครัวนี้เลยเขาไม่มีใครได้เลยนะครอบครัวนี้สูญเสียทุกคนพ่อแม่สูญเสียลูกทั้งสองคนไอ้ลูกคนไอ้คนที่ทำให้น้องตายมีบาดแผลในจิตใจนะ
3: ครับ
9: ไปจนตลอดชีวิตนะเป็นอาการของ post trauma syndrome disorder แน่นอนจะหนักหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาหรือว่าจะปล่อยตามยถากรรมมองเห็นไหมครับแล้วตัวน้าก็ต้องพลอยถูกดำเนินคดีด้วยนะแต่ว่าเป็นคดีเล็กๆก็แต่มันก็ไม่ใช่เหตุนะเจตนาแกต้องการช่วยหลานนะ
3: ไปหลาน
9: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
9: หลานไปขอความช่วยเหลือสมมติว่าเป็นผมเนี่ย อ้าวเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วจะทำไงเอางั้นต้องแจ้งตำรวจนี่ถ้ามีความรู้ใช่ไหม
3: ครับแต่คิดไม่ถึงตอนนั้นนะ
9: ใช่ก็บอกหลานคนโตว่าอันนี้

0: เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็โทรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเขาก็มาก็ได้ทราบเรื่องแต่น้าอายุ17ปีแกเรียนกฎหมายหรือเปล่า
1: ไม่น่าจะได้ครับ
0: เชื่อมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เลยครอบครัวนี
1: ้ไม่ได้เสียครับ
0: พ่อแม่ใช่ครับพ่อแม่เนี่ยสูญเสียอย่างชนิดที่ไม่รู้จะโทษใครอ่ะแล้วยิ่งถ้าไปโทษตัวเองถูกชาวบ้านตำหนิอีก
1: ครับ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กถ้าไปดำเนินแล้วเอาเรื่องกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทอดทิ้งเนี่ยมันก็เลยไม่ได้แก้ปัญหาไงปัญหาแบบนี้แก้ด้วยกฎหมายอาญา
1: ไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้
0: แน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วจะแก้ยังไงก็ไม่ต้องแก้ต้องกันไว้ก่อน
1: ต้องกันไว้ก่อนแก้แต่การที่อาจารย์บอกครับจะให้เด็กอยู่คนเดียวโดดเดียวๆหรือว่าเด็กที่อายุต่างกันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพราะว่ากำลังเรื่องแรงต่างๆมาจะไม่เท่ากันสำคัญก็คือว่าต่างก็เป็นเด็กอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่นั่นแหละก็ถ้าเผื่อพูดง่ายๆถ้ามันโตแล้วจนกระทั่งเคยดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าคนเดียวแล้วก็ยังมีปัญหาอีกนะปล่อยให้เอาอย่าว่าแต่7ขวบ13ขวบเลยเอา14 15นะเป็นสาวแรกรุ่นแล้วถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวนึกออกไหมฮะ
1: อันตราย
0: แล้วถ้าใครหื่นขึ้นมาในท้องที่ห่างไกลผู้คนอย่างนั้นใครจะช่วยแกได้แกจะมีแรงสู้ไอ้ผู้ใหญ่หื่นได้เหรอแล้วเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยกลโกงการหลอกล่อมัน108เลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับต้องมีคนดูแลเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆนี่ก็เลยคนที่ทำงานประสบการณ์ด้านเด็กเขาพูดให้ฟังเสมอ
1: ครับ
0: อย่าลืมนะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆนะแล้วถึงร่างกายมันจะโตแข็งแรงแต่จิตใจและประสบการณ์ยังอ่อนหัดมากเลยใช่ไหมครับ
1: อาจารย์คนนี้ที่ต่างประเทศนี่เขาจะดูแลได้ยังไงฮะทำไมก่อนที่สมมติเกิดต่างประเทศเนี่ยเรื่องทำนองเนี้ยในทางกฎหมายด้วยทางสังคมด้วยครับ
0: มีกฎหมายเลยครับครับแล้วก็คนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงที่เขาเรียกว่าเบบี้ซิตเบบี้ซิตเตอร์คนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกสมัยก่อนเนี่ยหารายได้เสริมก็คือ
1: รับดูแลเด็ก
0: จะมาตัวพ่อแม่เด็กแกก็จะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็จะไปได้ยังไงลูกก็ยังอยู่ยังเล็กแกก็ขอหรือว่าจ้างนักศึกษาไทยที่อยากจะหารายได้พิเศษไปเป็นที่เลี้ยงดูแลเนี่ยเราก็เรียกว่าไปเป็นเบบี้ซิตไอ้เบบี้ซิตผมก็ฟังว่ามันไปทำอะไรของมันวะไปนั่งเด็กทารกไม่อ๋อเบบี้ซิสเตอร์ไปเป็นพี่สาวดูแลแต่เขาก็ไม่เอาผู้ชายด้วยนะเขาก็เอา
1: ตรงนี
0: ้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็พอได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแต่ของไทยเราไม่มีกฎหมายอย่างเ
1: ดียวของต่างประเทศอาจารย์พูดที่เป็นกฎหมายเลยใช่ไหมต้องมีเบบี้ซิสเตอร์ใช่ครับว่าไง
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คนที่จะทำหน้าที่เป็นเบบี้ซิสเตอร์ต้องมีประสบการณ์มีความรอบรู้ต้องเข้าใจพอสมควรล่ะแล้วก็ถ้าจะรับเคสแรกอาจจะต้องเข้ารับการอบรมข้อใดข้อหนึ่งอะไรสั้นๆ
1: ไม่ใช่ใครก็ได้นะ
0: เพื่อให้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเอาคนที่ไม่เข้าใจผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นเด็กตัวโตๆก็ได้นะแกก็ไปแล้วก็ละเลยอ่ะคิดว่าไม่เป็นไรอ่ะถูกไหมครับโอ้โหอันตรายมากเลยก็วันนี้ที่หยิบ คุณวิสุทธ์ให้และให้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยสนทนาเนี่ยผมว่าดีเป็นประโยชน์มาก
1: ใช่ใช
0: ่ว่าแล้วคนที่ทำงานด้านเด็กนะเขาห่วงพอข่าวนี้ออกมานะ
1: ครับ
0: เขาห่วงอย่างเดียวอย่าไปดำเนินคดีอะไรกับ เด็กนะต้องเขาคือเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างทางเด็กคนเนี้ยเด็กพี่สาวเนี้ยเราจะช่วยเหลือแกไงแกพลาดไปแล้วถ้าเอาแกไปขึ้นศาลก็ขึ้นศาลไปศาลเยาวชนและครอบครัวเขามีกระบวนการที่จะดูแลฟื้นฟูแกไม่ใช่เอาแกไปลงโทษไม่ใช่ส่งเข้าคุกเข้าตารางไม่ใช่นะครับ
1: ครับแต่ก็ถ้าความรู้มากมายอย่างผมสารภาพตรงๆว่าเดิมไม่มีมุมนี้นะอาจารย์นะคือคิดไม่ถึงไอ้มุมที่แบบเฮ้ยกูความเป็นเด็กต้องเป็นคนอยู่ใกล้ชิดแล้วเด็กกับเด็กต้องทิ้งระยะห่างด้วยกันเพราะเด็กที่แรงไม่มีแรงซึ่งนี่เป็นบทเรียนแล้วเป็นประเด็นทางสังคมที่เป็นความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ให้เกิดนะแต่เกิดแล้วก็ถือว่านี่คือประสบการณ์และสิ่งที่ต้องหาทางแก้ไขและป้องกันกันต่อไปนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มีหนึ่งนาทีอาจารย์มีฝากข้อคิดอะไรทิ้งท้ายไหมครับอาจารย์ครับ
0: หนึ่งนาทีผมขอขยายไปที่ผู้สูงวัยนะครับ
1: ผู้สูงวัยครับ
0: คนที่อายุมากหรือป่วยจนชนิดที่ช่วยตัวเองไม่ได
1: ้ครับ
0: อย่าโทษทิ้งเขาถ้าครอบครัวเขาไม่พร้อมอย่างนี้รัฐต้องรับภาระแต่ทีนี้มันถ้ามันเยอะรัฐจะทำไงเขาถึงต้องมีแพทย์ครอบครัวใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยออกไปเยี่ยมตามบ้านแบบน
1: ี
0: ้มีเวรผัดกันไปตามจังหวะอะไรไปดูแลอะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลจากสังคมมนุษย์ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์รวมอยู่ในสังคมเดียวกันก็ต้องมีคิดหาทางดูแลคนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้พิการเป็นคนป่วยติดเตียงเป็นอะไร108เนี่ยถ้าปล่อยอย่างป่วยติดเตียงเนี่ย2ชั่วโมงไม่มีใครพลิกตัวนะ
1: ครับ
0: แผลเน่า
1: ได้ครับครับ
0: ถูกมั้ยครับ
1: ท่านอาจารย์ท่านขอบพระคุณมากขออภัยฮะเวลาหมดฮะในเราลาท่านผู้ฟังด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับท่านฟังครับ
0: ครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกโฆษกรัฐบาลเผยผลสำเร็จการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีต่อยอดความร่วมมือทุกมิติสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเป็นการต่อยอดจากการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและสะสมเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตและความมั่นคงของทั้งสองประเทศในอนาคตนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ณกรุงฮานอยโดยได้แสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนความเป็นเอกภาพของอาเซียนและได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อไทยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญที่มาสสร.ยึดโมเดลปี40เตรียมเปิดร่างก่อนสิ้นมิถุนายนเชื่อได้เสียงสสลงชื่อแน่พรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์มีนายชูศักดิ์สิรินินท์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานสสพรรคเพื่อไทยและนายภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมร่วมโดยมีประเด็นสำคัญในการหารือคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่มีการปรับแก้เนื้อหาในส่วนของที่มาสภาร่างรัฐธรรมนูญนายประเสริฐพร้อมด้วยนายภูมิธรรมแถลงว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะนำร่างเดิมมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของสสร.โดยนำแนวทางการได้มาของสสร.ฉบับปี2540และความเห็นในชั้นกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วมาพิจารณาเพื่อให้สสร.ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดยึดในหลักการประชาธิปไตยและมีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไปในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแก้ไขจะแถลงหลังปรับแก้แล้วเสร็จหลังจากจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะกลับไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติมโดยจะประกาศร่างแก้ไขและเชิญชวนให้สมาชิกมาช่วยลงนามคาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนตัวร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จคาดว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหั่นดอกเบี้ยเงินกู้ 50% บรรเทาภาระประชาชนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกทบมีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการครั้งใหญ่ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากทั่วประเทศโดยตรงหลักการสำคัญคือรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีหนึ่งให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่จัดเก็บปกติซึ่งเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยจะเริ่มให้แต่ละกองทุนส่งคำขอเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนโดยมอบให้สทบ.เร่งจัดทำแนวทางการดำเนินงานโดยละเอียดเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการในทุกภูมิภาคเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงญี่ปุ่นจับหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดได้แล้วเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสามารถจับตัวหมีควายเอเชียที่ออกอาละวาดและมีผู้พบเห็นมากกว่า12ครั้งในเมืองอุซโนมิยะได้แล้วในวันนี้หลังก่อให้เกิดความตระหนกไปทั่วเมืองจนทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนทั้งเมืองตลอด2วันที่ผ่านมาหมีตัวดังกล่าวถูกพบเห็นในย่านที่อยู่อาศัยใกล้กับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเมืองอุซโนมิยะจังหวัดโทจิกิห่างจากกรุงโตเกียวไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรกล้องวงจรปิดในย่านถนนช้อปปิ้งหลักสามารถบันทึกภาพหมีตัวนี้วิ่งผ่านหน้าประชาชน2คนที่กำลังตกใจในตอนเช้ามืดวันอาทิตย์ หลังจากมีรายงานการพบเห็นมากกว่า10ครั้งทั้งตามย่านการค้าสวนสาธารณะและบริเวณใกล้กับโรงเรียนคาดว่าเป็นหมีควายเอเชียโตเต็มวัยความยาวลำตัวประมาณ1เมตรและมีน้ำหนักตัวราว100กิโลกรัมล่าสุดสามารถยิงลูกดอกอาบยาสลบใส่เจ้าหมีได้สำเร็จขณะหลบอยู่ในบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะสลบหมดฤทธิ์เจ้าหน้าที่นำร่างออกไปเพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจร่างกายก่อนจะนำไปปล่อยป่าไกลจากตัวเมืองต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3-2-1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะกลับมากันในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้วันที่9แล้วค่ะวันที่9มิถุนายน9/6/69วันนี้ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่แหมก็ดูว่ามีอะไรให้สนใจนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการแถลงข่าวคิกออฟโปรเจกต์ใหญ่ของอวของธรรมศาสตร์แล้วก็ของอสม

0: ทด้วยแล้วก็เรากำลังจะเดินทางไปกินทุเรียนกับพี่หนิงนิรุตสิริจัญญาแต่วันนี้เนี่ยต้องมาดูกันค่ะว่าคุยแบบนิรุตในวันอังคารคืนนี้จะมีเรื่องราวมาชวนกันขบคิดตั้งคำถามหาคำตอบกันอย่างไรบ้างกับคุณนิรุตสิริจัญญาพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
1: สวัสดีครับ 9.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ไลฟ์ IG ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
0: สวัสดีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นพี่หนิง
1: ตื่นเต้นหลายเรื่อง ตื่นเต้นหลายเรื่อง เรื่องว่าอีก2วันนี้เราจะได้ดูบอลโลกไหม
0: โอ้โหสายบอลนี่ห้องข้างๆ99นี่เขากำลังคึกครื้นเลยนะฮะคึกครื้นไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือไม่ได้ดู
1: คือจะได้ดูหรือไม่ดูก็ไม่รู้แต่ว่าเขาได้ดูกันแล้วลาวเลยเขาก็ได้ดูกันแล้วนะครับเนี่ย
0: เพื่อนบ้านเราเขาล้ำใช่ไหมล้ำล้ำอยู่
1: เพื่อนบ้านเราก็ได้ดูกันหมดแล้วเหลือแต่เราเนี่ยยังใจตุ้มๆต้มๆอยู่นะครับไม่เป็นไรเราก็รอพรุ่งนี้เขาจะแถลงข่าวไหมไม่แถลงข่าวก็อดดูกันหร
0: ือ
1: ว่าจะเป็นช่องทางอื่นอะไรคนไทยก็เก่งนะครับ
0: ใช่ใช่
1: ช่องทางดูได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือไทย AI Passport นั่นก็อาจจะเป็นเรื่องว่าดีไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยไปเพราะเป็นเรื่องของการเมืองเขานะครับ
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆแล้วมันก็มีส่วนดีนะแต่ว่าถ้าเปิดมันเข้าถึงได้หมดทุกคนมันก็ดีแต่มันไม่สามารถเป็นไปได้หรอกว่าคนที่จะมีความรู้ที่จะเข้าไปใน AI เพื่อธุรกิจเนี่ยคนบ้านเรามีคนรวยอยู่แค่เท่าไหร่ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำ
0: ก็เห็นเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นคนที่ใช้แอป AI ใช้ฟังก์ชัน AI มากเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะพี่หนิงโอ
1: ้มากแต่ว่าในเชิงธุรกิจเหรอครับ
0: นั่นน่ะสิมาใช้กันทำสร้างรายได้หรือเปล่าไม่รู
1: ้มากเลย AI ต่อหรือเปล่า AI เป็นหลอกลวงคนนี้ก็หรือเปล่าหรือว่า AI ที่มันทำเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือไปเรียบเรียงเสียงพี่เก่งเสียงผมเสียงใครแล้วก็ไปทำเรื่องไม่ดีหรือเปล่าไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ดีหรอกเราพูดถึงว่าที่มันถูกต้องตามกฎหมายจริงๆและไปใช้ในงานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิน5ล้านคน10ล้านคนก็ปล่อยเป็นเรื่องของการเมืองเขาว่ากันไปที่จุดประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมTOR ใครเป็นคนได้แล้วทำไมคนนี้ต้องได้อะไรมันก็แค่ตรงนั้นเอง
0: คำถามมันต้องหาคำตอบให้ได้ครับพี่หนิงแต่มันหาตอบใต้โต๊ะหรือว่าตอบบนโต๊ะนั่นแหละ
1: ก็แล้วแต่เขานะครับอันนั้นเราก็ไม่ไปแตะต้องเรื่องการเมืองแล้วเพราะว่าไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปพูดเก็บแตะนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่จะแตะคือจะดูบอลโลกไม่ดูจะแพงไม่แพงจะถูกหรือไม่ถูกจะไปกินทุเรียนแพงหรือไม่แพงหรือว่าจะไปเที่ยวไหนเราเป็นห่วงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทำไมเข้ามาเปิดให้ลงอีกครับพี่เก่ง
0: อ๋อเนื่องจากได้ข่าวแว่วๆว่ามีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ใช้สิทธิ์60 40อ่ะค่ะพี่หนิงเขาก็บอกเขาเดือดร้อน
1: เหมือ
0: นก
1: ันแล้วเรียกว่าบัตรคนจนแต่ว่าบัตรคนจนเนี่ยเขามีอยู่แล้วถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นี่ลงทะเบียนใหม่นี่คือต้องลงกันใหม่หมดเลย
0: ใช่โอ้ชลมุนวุ่นวายมากไป
1: นี่มันปวดหัวสิครับไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60 40เนี่ยคนที่เคยลงอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องมาลงเช็คประวัติอะไรกันใหม
0: ่
1: พี่เรียกว่าคนใหม่เท่านั้นเองแล้วก็ร้านค้าตอนนี้ก็ร้านค้าก็มีปัญหาว่าร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็แบบท่านจะปิดร้านกันไปเลยขายไม่ได้เลยอันนั้นเป็นข้อหนึ่ง
0: ที่เขาเลือกเองค่ะ
1: ที่ว่ามันละหลวมเกินไปหรือว่าเขาคาดไม่ถึงหรือเปล่า
0: ค่ะใช่ใช
1: ่แต่ว่า3เดือนเนี่ยมันสามารถทำให้ร้านเขาเนี่ยปิดไปได้เลยนะ
0: คนก็แห่ไปใช้ร้านที่รับ60-40อะค่ะ
1: แน่นอนอันนี้มันก็อยู่เรื่องของธุรกิจแล้วกันแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่าคนที่เคยมีลงทะเบียนไปแล้วไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งอะไรต่ออะไรตัวเนี้ยไม่ต้องลงใหม่ไง
0: แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนมา
1: ต้องมาลื้อฟื้นใหม่เลยทุกคนต้องมาลงใหม่หมดเลยพี่เก่งทำไมเขาเลือกปฏิบัติอย่างนั้น
0: เป็นว่าเก่งอาจจะจนลงไปมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นไหมคะพี่หนิงว่ามีคนจนเยอะขึ้น
1: มันก็เป็นคนจนเยอะขึ้นก็คนที่ยังไม่เคยลงก็ไปลงไงก็คือเยอะขึ้นไง
0: ใช่
1: แต่ที่เคยลงอยู่แล้วก็คือลงอยู่แล้วก็คือจนอยู่แบบนั้นแหละแต่เมื่อว่าจนเยอะขึ้นก็ไปลงสิแต่ตอนนี้เพราะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทำไมจะต้องไปลงอันที่หนึ่งว่าทำไมคุณถึงได้ทำร้ายคนจนก็แบบนี
0: ้ลงซ้ำลงซ้อน
1: และคนจนนี่และไปทำบัตรคนจนนี่แปลกมากนะ
0: ยังไงคะ
1: ที่เก่งสามารถจนได้แต่อายุ18นะ
0: เก่งเกิดมาก็จนแล้วค่ะพี่หนิงค่ะแล้ว18
1: เพราะฉะนั้นเมื่อพี่เก่งจนแต่ว่าพี่เก่งยังไม่รู้ตัวไงพี่เก่งไม่รู้ตัวตอน18ก็ได้ไปลงทะเบียนได้
0: วุฒิภาวะเป็นผู
1: ้เริ่มทำงานได
0: ้มีรายได
1: ้คือเริ่มมีรายได้ไปลงแรกก็จะได้ตรวจสอบได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีเพราะฉะนั้นจำนวนที่เขาบังคับก็คือคุณต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้ามีเกินกว่านั้นคุณเก็บไม่เข้าขาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะแต่ว่าคนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 นี่มันจะได้เดือนเท่าไหร่ครับ
0: ไม่ถึงหมื่นแล้วก็อาจจะแบบทำงานได้วันละ100ได้หญ้ากรีดยางได้วันละ 200-300 อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิงเขาอาจจะมีคนตกงานเยอะขึ้นอย่างบริษัทเลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยคนตกงานเยอะขึ้นอาจจะเปลี่ยนสถานภาพจากเคยมีงานทำไม่มีงานทำตรงนี้ต้องยืนยันทะเบียนตัวตนใหม่เราอาจจะเจอว่าประเทศไทยมีคนจนเยอะขึ้นมากกว่าผิดหูผิดตาอะไรไหมพี่นิ่ง
1: ผมสงสัยว่าพอ18นี่ก็เริ่มจนแล้วไงแล้วก็จนมาจนกระทั่งมีชีวิตอยู่ล่
0: ะ
1: จนกว่าชีวิตจะหาไม่นะก็จะจนอยู่อย่างนั้น
0: อ
1: ะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะรวยเนี่ยมันยากพี่เก่งลองดูที่ว่าครอบครัวที่เขารวยเนี่ยเขามีลูกทำงานเป็นมหาเศรษฐีกี่คนกันในประเทศนี้
0: โ
1: หที่พี่เก่งบอกว่าเปลี่ยนไปเป็นคนรวยไปแล้วหรือเปลี่ยนไปจนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: นามสกุลที่เปลี่ยนสถานะจากรวยมากเป็นรวยล้นฟ้าเนี่ยรวยไม่รู้เรื่องเนี่ยเยอะ
1: มีอยู่ในกลุ่มนี้แหละมีกลุ่มไม่ถึง 1% นี่แหละแต่กลุ่มที่แบบชนชั้นกลางก็พอหากินไปหากินมาอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วคนกลุ่มชั้นกลางหากินไปได้ไปอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาก็ยังต้องนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ไปหักภาษีได้ 30,000 บาท 30,000 บาทบางคนฟังแล้วว่าเขาไปหักได้ 30,000 บาทเลยเหรอมันไม่ใช่นะ
0: แค่ไปใส่ในช่องตาราง 30,000 แต่จริงๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่เท่าไหร่
1: ได้ 30,000 ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเสียภาษี 30,000 แล้วคุณเอาของพ่อแม่ที่มา 30,000 แล้วหายกันไปเจ้าคุณไป
0: ไม่ใช่
1: เอาไปรวมเป็นยอดว่าคุณจะต้องเสียทั้งหมดละกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ของยอดนั้นนะทีนี
0: ้
1: แม่จนหรือลูกจนก็ไม่รู้อ่ะ
0: มันต้องจนทั้งบ้านมันต้องจนทั้งบ้านแน่นอน
1: ก็จนทั้งบ้านสมมุติว่าพี่เก่งหรือผมเนี่ยมีรายได้ที่เกินที่จะต้องเสียภาษีอ่ะอาจจะเป็นสัก12,000-15,800ก็ได้ถ้าเรามาทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็ยังจนอยู่นะพี่เก่ง
0: ใช่ค่ะโดนค่าเดินทางไปในวันหนึ่งก็เกินเงินค่าข้าวแล้วค่ะค่าเดินทาง
1: เราก็ต้องเอาละที่จะพูดเนี่ยคือมันเป็นก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ลูกก็รู้สึกว่าก็ให้ยกเลิกแล้วไม่ให้ไประงับแล้วสิทธิ์นี
0: ้
1: เพราะว่าจะเกิดกับพ่อกับแม่กับลูกเนี่ยจะขึ้นศาลกันจนกระทั่งศาลรับไม่ไหว
0: ใช่ไง
1: เพราะว่าถ้าเกิดเขาไปตรวจสอบแล้วว่าลูกไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่ต้องหมดสิทธิ์ไปแล้วเพราะว่าเอาชื่อพ่อแม่มาหักในภาษีรายได้เมื่อหักไปแล้วเนี่ยสิทธิ์ของพ่อแม่ก็จะไม่ได้บัตรคนจนเมื่อ
0: เพราะว่าพ่อแม่มีลูกเลี้ยงพ่อแม่มีลูกดูแลอยู่จึงไม่ม
1: ีพ่อแม่ก็ต้องไปแจ้งความว่าลูกไม่ได้เลี้ยง
0: ทีนี้ก
1: ็ขอได้สิทธิ์ก็ทะเลาะกันวุ่นไปหมดไง
0: พี่ตำรวจก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะรับแจ้งความกันวุ่นวายใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดไว้ก่อนที
0: ่
1: น
0: ี่
1: คือประเทศไทยไงชอบมีอะไรแล้วก็สั่งให้ทำไปก่อน แล้วก็มักจะเกิดเหตุแล้วก็จะตามไปแก้นั่นคือกฎหมายของประเทศนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดคือไม่มีคิดคำนวณอะไรให้ดีสุดแล้วไปแก้ด้วยอะไรด้วยว่าอ้าวถ้าเป็นงั้นยกเลิกยกเลิกเฉพาะปีนี้ด้วยนะ
0: โยนหินถามทางอ่ะถ้าคนบ่นเสียงดังก็ยกเลิกถ้าใครไม่เสียงดังคัดค้านก็งุ้งงี้งุ้งงี้ทำต่อประมาณนั้นไหมพี่หนึ่ง
1: พี่เก่งพูดถูกเลยเพราะว่าจะเป็นคำพูดของพวกเขาก็บอกว่าเพียงแต่ว่าคล้ายๆถามทางดูอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมก็ใครจะไปได้ล่ะ
0: มัน
1: แค่เงินนิดหน่อยนะพี่เก่งคนจนเนี่ย300 บาทเองนะที่ได้ต่อเดือน
0: ใช่แล้วก็บางคนที่มีฐานะยากจนแล้วแล้วยังแบบเพิ่งมีลูกเนี้ยก็ยิ่งยากจนลงไปอีกนะเพราะเด็กแต่ละคนก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วแถมยังเลี้ยงพ่อด้วยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยถูกไหมแล้วไปยกเลิกสิทธิ์เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันผูกพันไปหลายคน
1: เพราะเขาไม่ได้บอกบัตรคนจนที่ได้300 บาทคุณจะไปได้ตอน60นี่ไม่ใช่เพราะตอน60คุณไม่มีลูกแล้วไง
0: ใช่
1: แต่ว่าตอนสมมุติว่าเราพูดว่าเขาตั้งแต่18เนี่ยเขามีบัตรคนจนเขาได้แค่300 บาทแต่300 บาทถ้าแปลว่าเป็นบัตรคนจน2คนเนี่ยผัวได้300เมียได้300ไหม
0: ได้
1: ก็ได้เป็นว่าเดือนละ600
0: ใช่
1: เดือนละ600ก็ยังทำงานก็ยังเลี้ยงลูกได้แต่พอว่าพอไปอายุมากแล้วเนี่ยเลย60อัพเนี่ยเขามีบัตรเบี้ยยังชีพคนสูงอายุใช่ไหม
0: กเกษียณก็ได้อีก600ไหมฮะ60
1: เนี่ยถึง70เนี่ย600ถ้า70ไปแล้วก็ได้แบบผมเนี่ยได้700
0: ค่ะ
1: นะครับทีนี้ผมก็ไม่มีบัตรคนจนผมก็ได้แค่700เพราะว่าผมคงไปขอไม่ได้
0: แต่เขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหมฮะพี่หนิงหรือว่าเลือกรับรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือจะใช้บัตร
1: ได้สองอย่าง
0: สิอ๋อได้ทั้งสองอย่างเลยอ๋อ
1: ได้สองอย่างสิ
0: ค่ะ
1: ได้สองอย่างและคุณเป็นเนี่ยทุพพลภาพกับพิการอีก
0: ถ้ามีบัตรคนพิการก็ได้รับสวัสดิการแห่งพม.ได้รายเดือนอีกแต่มันก
1: ็คุณได้สามอย่างใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้โหมันจะยากจนซ้ำซ้อนพิการเข้าไปอีกแล้วแถมมันไม่น่าจะเยอะนะพี่หนิง
1: ก็มันก็นิดเดียวอะได้ไปแล้วเขาพิการเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: ค่าใช้จ่ายเขาจะต้องสูงขึ้น
0: ใช
1: ่และยังมีตัวนี้อีกก็คือพิการแล้วยังมีลูกหลานที่พิการที่เขาต้องเลี้ยงดูกันอยู่สองคนไม่มีลูกอีกซะด้วยซ้ำ
0: ใช
1: ่ตรงเนี้ยคุณได้คิดละเอียดไปถึงพวกนี้หรือเปล่าครับรัฐบาลที่คุณจะจ่ายเงินให้เขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแบบตัวเลขที่น้อยนะเราเห็นข่าวเนี่ยเยอะเลยแล้วพม.เข้าไปช่วยเหลือถ้าว่าไม่มีข่าวก็ไม่มีกล้องทีวีไม่เป็นข่าวมาเนี่ยเขาก็ถูกทอดทิ้งไปแต่เมื่อมีกล้องไปถ
0: ้
1: ามาเป็นข่าวเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกนี้เข้าไปใส่ชุดสีน้ำเงินเข้าไปดูไปนู่นไปจดเอาแพมเพอร์ไปให้แล้วก็ไม่รู้ทำต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าทำต่อเนื่องก็อนุโมทนาสาธุแต่เพิ่
0: ม
1: ไม่ทำต่อเนื่องเนี่ยคือทั้งบ้านเนี่ยยกตัวอย่างว่าทั้งบ้านเนี่ยคนชราเนี่ยพิการชราด้วย
0: ค่ะพิการด้วย
1: จนด้วย
0: จนอีก
1: ตกลงแล้วทั้งหมดก็ได้พันกว่าบาทอะไรประมาณนี้แต่ต้องมาเลี้ยงดูหลานที่ทั้งพิการแล้วไ
0: ม
1: ่หลานพิการได้เบี้ยชราไม่ได้เบี้ยพิการก็ได้ด้วยนะแต่ว่าได้อย่างเดียวก็ต้องไปทำบัตรคนจนด้วยไหมอีกแต่ถ้าเพอยังไม่ถึง18
0: ไม่ถึง18ก็ไม่ได้
1: และคนชราสองคนให้คนชรา1คนแต่ว่าพิการ2คนเนี่ยเขาจะไปทำบัตรได้ยังไงที่ไหนอ่ะคือเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณต้องคิดอย่าถือกฎหมายอย่างนี้แล้วก็ปากสั่งแล้วก็ปากสั่งแล้วพวกคนแก่เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมทำอะไรไม่เป็นนะในโทรศัพท์เนี่ยพี่เก่งผมพูดรายได้ทำรายได้ก็พูดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือช่างแต่งหน้าเขาทำให้ผมเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกนั้นแล้วผมทำอะไรไม่เป็นหมดเลยเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยหรือว่าคนละครึ่งหรือไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าโน่นนี่นั่นผมก็ไม่เคยทำอะไรได้เลยถึงทำได้ก็คงไม่เข้าขายหรอกแต่ว่าผมก็ไม่คิดจะทำเพราะทำไม่เป็น แล้วยิ่งคนที่อยู่แบบที่เราเห็นคนอายุมากๆแล้วอยู่ไกลปืนเที่ยงมากๆเลยและต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อไปให้ธนาคารช่วยทำให้เขา
0: ค่ะ
1: เพื่อจะเปิดบัญชีแล้วก็รับเงินแค่300บาทเนี่ยนะแล้วต้องไปทำใหม่กันทั่วประเทศมันกี่ล้านคนอ่ะพี่เก่งครับ
0: เขาอาจจะได้สำรวจประชากรไปในตัวเลยนะพี่หนิงจะได้รู้เลยว่าคนไทยอยู่ที่ไหน
1: ยากจนสำรวจประชากรอะไรครับ
0: ว่าเรา
1: ประชากรจน
0: ใช่ ประชากร
1: อ๋อเขาไม่มีหน่วยงานอะไรของรัฐที่ทำงานในช่วงนี้เลยผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะไม่กำนันตั้งทำไมครับมีทำไมครับพอมอมีไว้ทำไมครับถ้าเผื่อคุณจะมาอย่างนี้คุณโละพวกนี้ออกแล้วเก็บเงินเดี๋ยวพวกนี้เอาไปช่วยคนจนคนพิการดีกว่าครับถ้าคุณไม่รู้ประชากรคนจนแล้วคุณอยู่คุณก็ออกประกาศมาว่าใครอยากได้300ก็มาแสดงตัวตนอย่างนี้ว่าคุณอย่าเป็นรัฐบาลกันเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่าคร
0: ับ หลายๆหมู่บ้านเขาก็มีคนพวกอสมรู้จักกันมีเจ้าหน้าที่มีอะไรอย่างเงี้ย
1: หมดทั้งนั้นแหละพอสมผู้ใหญ่มันก
0: ็
1: ผู้ใหญ่ไม่รู้จักคนในหมู่บ้านมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ยังไงก็ออกไปเลยดีกว่าไหม
0: เออใช่ใช่
1: ย้ายอำเภอย้ายบ้านย้ายหมู่บ้านไปเลยถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณไปหาของป่าอยู่ทุกวันคุณไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านคุณไม่รู้เลยว่าลูกบ้านคุณในหมู่บ้านคุณเนี่ยมันมีกี่คนใครจนจริงใครจนไม่จริงอย่าเอาคำสวยหรูมาพูดให้ประชาชนบอกเราต้องการเอาคนจนเข้ามาแล้วก็จะเอาคนอยากจนออกไปคือมาพูดสวยหรูแต่ทำงานให้มันสวยหรูได้ไห
0: ม
1: มันพูดเหมือนประชดนะเหมือนกับว่าฉันนี่เก่งแล้วพูดออกมาเก่งทำงานเก่งดีกว่าพูดเก่งนะ
0: เขา
1: อยากจะเอาคนอยากจนออก
0: เหมือนจนปลอมอ่ะจนปลอมจำกัดจำนวนคนรวยคนจนแต่ก็คือจะเอาคนจนปลอมออกเอาคนจนจริงเข้ามาแต่คนจนจริงเขาไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีนะพี่หนิง
1: บางคนมีลูกหลานอะไรทำให้ได้อันนี้
0: ช่วยได
1: ้เราพูดแต่ยุติธรรมได้แต่ว่าคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคุณอย่าพูดคำสวยกับคนที่อยู่บ้านนอกอย่างนี้เลยเพราะว่าหน่วยงานเขามีอยู่แล้วกระทรวงมหาดไทยเขามีผู้ใหญ่บ้านเขามีอสเขามีอะไรเขาวันๆเขาทำอะไรกันมากหมู่บ้านมันกี่หมู่บ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยมันดูแลกี่หมู่บ้านกำนันคนหนึ่งเนี่ยดูแลกี่หมู่บ้านตมอสมที่พี่เก่งว่าเนี่ยเขาไม่รู้จักคนในหมู่บ้านเลยว่าคนไหนจนจริงหรือไม่จนจริงเพราะนั้นหมายความว่าคุณไม่ไว้ใจคนของคุณใช่ไหม
0: แสดงว่ามีคนอยากจนเยอะประเภทจนปลอมไงพี่หนิงญาติพี่น้องคนมีสีอยากจะอยากจนมั้งอะไรอย่างเงี้ยกลัวคนจนโดนสวมสิทธิ์มะเขาคิดแบบนี้ไหมกลัว
1: สวมสิทธิ์ด้วยเงิน300บาทให้มันพูดวายขนาดนี้นะคร
0: ับ
1: แล้วคุณจะมาสวมสิทธิ์ได้ยังไงเนี่ยเมื่อคุณมีเจ้าหน้าที่คุณอยู่ทำไมคุณไม่ไว้ใจไว้ใจเจ้าหน้าที่คุณแล้วคุณไม่ละคุณมาไว้คุณไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่เหร
0: อ
1: คุณไม่ไว้ใจใครหมดเลยถ้าผมไม่เก่งพูดอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของคุณเองคุณก็ไม่ไว้ใจประชาชนของคุณเองคุณก็ไม่ไว้ใจหรือว่าคุณบ้าอำนาจคุณบ้าความยิ่งใหญ่ของกฎหมายคุณเลยเอามาง่ายๆว่าปลาทั้งหมดเนี่ยทุกตัวในมหาสมุทรเนี่ยมาขึ้นมาบนหาดแล้วก็มาดูกับว่าคุณเป็นสายพันธุ์ปลาอะไรแล้วปล่อยกลับคืนลงมหาสมุทรอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่เนี่ยมันต้องไปเลือกไปคัดคุณมีเจ้าหน้าที่อยู่เขากินเงินเดือนรัฐบาลอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: เอาภาษีประชาชนจ่ายเงินเดือนอยู่ใช่เป็น
1: แล้วเขาไม่ทำงานกันเหรอแล้วคุณให้ประชาชนทำงานให้คุณด้วยการอยากจะรู้ว่าประชาชนคนจนได้มีกี่คนคุณต้องให้ประชาชนมาทำงานให้คุณด้วยอีกเหรอถ้าใครเจ้าหน้าที่คุณมานั่งจดว่าโอ้ตรงลงหมู่บ้านนี้เรามีคนจนจริงๆ20คนเองหมู่บ้านนั้นมีคนจนจริงๆ100คนนี่คุณให้ประชาชนมาทำงานให้คุณเขาต้องเสียค่ารถค่าอะไรเดินทางคุณนึกว่ามันง่ายเหร
0: อ
1: คนในซอยบ้านผมเนี่ยซอยบ้านผมเนี่ยประมาณกิโลกว่า2กิโลเนี่ยบางคนเดินเข้าเดินออกอยู่นะครับพี่เก่ง
0: แม่อุ้ย
1: ก็ไม่มีรถโดยสารเขาเดินมาแล้วเขาก็ต้องมานั่งรอ
0: รอตั้งแต่ตีสี่ตีห้า
1: บ้านผมเนี่ยใกล้ตลาดก็ประมาณ5กิโล4กิโลก็ต้องนั่งรอรถเมล์
0: อ
1: ีกวันหนึ่งไปธนาคารเนี่ยหมดวันไปแล้วต้องไปนั่งกินอะไรอีกล่ะ ก็ไม่ได้กินฟรีอย่างพวกคุณกันนะ
0: ติดลบไปอีกเป็นหนี้ไปอีกจะไปเอาเงิน300บาทรัฐบาลเนี่ยใช่ไหม
1: แล้วเงิน300บาทโทรศัพท์ต้องแบบที่แบบรับกันได้ใช่ไหม
0: ใช่ต้องโหลดแอปสมาร์ทโฟน
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ต้องไปหาซื้อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไม่ใช่
1: ต้องไปหาซื้อ
0: มันไม่ใช่สี่สาห้าร้อยนะพี่หนิงซื้อทีก็เป็นหลักพัน
1: เอาพันกว่าบาทเอาเมื่อลงทุนคุ้มน่ะกินไปตลอดชีพน่ะ300แล้วเดี๋ยวเผื่อก็มีแคมเปญอะไรพันบาทให้กับเบี้ยชราเพราะว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสมันยังเหลืออยู่หลายล้านคน
0: อ
1: าจจะเอาพวกนี้เข้าไปช่วย
0: ค
1: ือเอาไปช่วยให้
0: เติมให้เต็ม
1: พันเดือนละพันอีกปีอีกสี่เดือนเอาละคุ้มหรือไม่คุ้มอันนั้นเราไม่พูดถึงเราไม่ต้องการเสี่ยงดวงแล้วเราต้องการรู้ว่าเมื่อมีโทรศัพท์แบบที่แบบ 1,000-2,000 แล้วถ
0: ึ
1: งจะเข้าแอปได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องมี 2-3,000 ไหมเครื่องหนึ่ง
0: เม
1: ื่อมีแล้วโทรศัพท์คุณไอ้เครื่องละ 1,000-2,000 ถ้ามีแอปก็ไม่สามารถจะเข้าแอปได้ถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
0: ต้องเสียรายเดือนค่าบริการเครือข่าย
1: อีก200กว่าบาทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้า200บาทแล้วมันจะคุ้มไหมถ้าคุณได้300
0: ก็นี่ไงคะมันเป็นการลงทุนที่ไม่ส่งผลออกดอกงอกเลย
1: คุณจะเอาอะไรนักหนานักกับคนที่เขาจนน่ะคุณไม่ไว้ใจหรือว่าเขาจนไหมคุณบอกอยากจะเอาคนอยากจนออกเนี่ยคือฝากผมได้ยินคำพูดนี้แล้วผมว่ามันไม่ได้น่าฟังอะไรเลยนะว
0: ่
1: าเป็นคำพูดที่ดูสวยเก๋แล้วคุณคิดได้ยังไงไม่รู้ผมชอบมากเลยคำนี้แต่ว่าคุณไม่น่าจะมีคิดคำนี้อยู่ในสมองคุณแล้วพูดออกมาเลยไม่มีใครเขาอยากจนหรอกครับจริงผมพี่เก่งเอ่ยท่านผู้ฟังไม่มีใครอยากจนเพื่อไปขอร้องเอา300ผมอยากจะเอา300ให้กับใครเดือนนึงทุกเดือนสักคนนึงยังได้เลย
0: ใช่แล้วตอนนี้ก็คือ
1: แล้วเนี่ย
0: ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่แน่นอนภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะฮะพี่หนิง
1: ก็มันสร้างภาระให้คนจนหรือเปล่าก
0: ็
1: ถึงได้บอกว่าย้อนกลับมาที่ไทยช่วยไทยเนี่ยคนที่เคยลงแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปไหนเลย
0: ใช่นอนกระดิกเท้า
1: เนี่ยเป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นหมื่นล้านแล้ว9วัน10วันนี่เองบางคนใช้หมดแล้วด้วยพันบาทหมดแล้วด้วย
0: แล้วมัน5วันอ่ะถ้าใช้200บาท5วันรวดนี่ครับครบราคานี่วันที่9หมดแล้ว
1: เอาล่ะเข้าใจไปเพลินๆแล้วแต่เราคนจนอยู่สร้างภาระยังไม่รู้ลูกผีลูกคนหรือว่ามันจะไปจบลงตรงไหนแต่ว่ายกออกแล้วว่าลูกก็ยังใช้พ่อแม่มาหักได้ 30,000 บาทในการเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะว่าอยากก่อนที่คุณจะคิดตรงนี้ได้อยากให้คุณคิดหน่อยว่าลูกเขาที่เข้ามาทำงานหรือว่าไม่ได้อยู่กับเขาหรือไปทำงานอีกจังหวัดนึงหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยากคิดว่าลูกเขาน่ะรวยแล้ว
0: ตอนนั้นที่เราให้เพราะว่ากตัญญูนะพี่หนิงใช่ไหมเราให้เพราะว่าเขากตัญญูดูแลพ่อแม่ก็เลยลดหย่อนภาษีให้เหมือนคนใจดีไปทำบุญต่าง
1: ๆไม่ใช่หรอก
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่กตัญญูหรอกพี่เก่ง คือผมก็จะพูดว่าแม่คุณเอาไปหักแล้วเนี่ย แล้วจะต้องทำไมจะต้องมีพันธะว่าจะต้องเลี้ยงดูแม่เอาไปหักแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยยังต้องส่งเสียให้ลูกอีกเลย
0: ยิ่งควักเงินให้ลูก
1: ขอตังค์พ่อแม่เลย
0: ใช่อันนี้เห็นหลายบ้านเลยฮะ
1: ใช่พ่อแม่เขารวยไหมก็ไม่ได้รวยเพราะไม่มีงานทำไม่มีอะไรเขาก็ยังทำนาเขาอยู่อาจจะมีไร่สองไร่อาสม
0: อง
1: พอมี10ไร่เนี่ยคุณถือเป็นคนจนได้นะ
0: ถ้ารายได้ไม่ถึงเดือนละหมื่น
1: แต่ว่าบางคนเอ๊ะทำไมบางคนมี1ไร่ได้เท่านั้นเองบางคนมี10ไร่แล้วก็ไม่มีอาชีพอะไรถือว่าเป็นคนจนได้แต่บางคนเนี่ยให้ได้แค่1ไร่มีบ้านอยู่มีอะไรเกินกว่านั้นไม่ได้ผมก็สับสนมากเลยกับไอ้ข้อนี้ข้อแต่ละข้อรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหินเกินไปสำหรับการกระทำต่อคนจน
0: เป็นเพราะว่าคนออกกฎไม่เคยจนไงพี่หนิงเราคนจนเราคือผู้ที่รอรับกฎระเบียบกติกาอย่างเดียวไหมอ่ะพี่หนิงเขาก็เลยจะเขียนอะไรมาให้แล้วคนจนเราก็มองตากันปริบๆให้อะไรมาฉันก็ต้องไปทำตามกติกา
1: เขามองอยู่แค่ว่า เงินเดือนต้องไม่ถึง 100,000 คือมีรายได้ไม่ถึง
0: 100,000 ใช้เกณฑ์การเก็บภาษี
1: ไม่เขาสำรวจหรือยังว่าค่าครองชีพของประชาชนที่มีงานทำเนี่ยต่อปีเนี่ยเขาได้เท่าไหร
0: ่
1: ไม่ใช่ค่าครองชีพหมายความว่าร
0: ายได
1: ้ค่าครองชีพรายได้ของเขาเนี่ยของประชาชนเนี่ยบางทีคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเขาได้ปีนึงไม่ถึงแสนแต่เขาต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวกี่คนถ้าถามคนในครอบครัวมีคนแก่มีเบี้ยเราไม่พูดถึงคนแก
0: ่
1: เอามีเมียไม่ได้มีงานทำมีเด็กมีลูกต้องเรียนหนังสือเนี่ยและรายได้เขาไม่ถึงต้องเสียภาษีเนี่ยแสดงว่ารายได้เขาตลอดเดือนแล้วมันได้เท่าไหร่กัน
0: ไม่ถึง 10,000 ครับพี่หนึ่ง 9,000
1: ต้องไม่ถึงแน่นอน
0: ใช่ 9,000 8,000
1: เอาถ้า 8,000 น่ะ 8,000 ก็ 96,000 เอง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าก็เป็นอาชีพอิสระค่าจะไปเก็บหอยกุ้งหอยปูปลากินแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวเวียงแหไปมันก็ไม่มีรายได้อะไรเงี้ยก็ต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอีกล่ะก็ไปรับจ้างบ้างบางทีแม่ก็ไปนั่งรับจ้างตรงนั้นมาบางทีลูกก็มานั่งขายพวงมาลัยกันบ้างแต่ว่าลูกมานั่งขายพวงมาลัยก็ยังไม่ได้เป็นคนจนนะเพราะหนูต้องไป18ก่อนเพราะนั้นก็เป็นพ่อแม่ที่หาเลี้ยงอยู
0: ่
1: ไม่มันต้องคิดมากๆอ่ะมันต้องคิดเยอะๆอ่ะว่าก็จะต้องทำยังไงว่ารายได้เขาเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราทำข่าวกันอยู่ปี3กว่านั่นนะพี่เก่งรายได้ประชากรต่อหัวที่รายได้น้อยที่สุดเลยอยู่ที่ศรีสะเกษ
0: จังหวัด
1: ปีนึงได้ 2,500 เอง
0: ก็ตกวันละ5บาทวัน
1: นั่นน่ะนั่นน่ะและตอนนี้ล่
0: ะ
1: ตอนนี้เขาได้กันเท่าไหร่เราไม่ได้พูดถึงศรีสะเกษแล้วน
0: ะ
1: เราพูดถึงว่าทั่วไปอ่ะที่อาจจะอยู่นอกจังหวัดไปอย่างเงี้ยเขามีรายได้ไหมเขามีงานที่ไหนทำไหมโดยเฉพาะคนที่อายุ 40-50 ไปแล้วหรือว่าจะต้องมีส่งเสียเลี้ยงดูค่าน้ำค่าไฟค่าไฟก็ขึ้นเดือนนี้อีกแล้วมีตุนานี่อีกแล้วไหม
0: ค่ะใช่
1: นะ
0: เจอแล้วค่ะ
1: ยังไปหาตรงนู้นตรงนี้ได้แต่ไฟมันต้องใช้แล้วลูกต้องไปเรียนไห
0: ม
1: เสื้อผ้ากระเป๋าหนังสือเรียนรองเท้าถุงเท้าคุณเคยเห็นคนจนบ้างไหมครับผมอยากจะถามว่าพี่อยู่บ้านน้องใส่ชุดพี่ไปเรียนสลับกันแบบเนี้ยบางที3วันกับ3วันบางที3วันกับ2วันสลับกันไปเรียนแบบนี้คุณเคยเห็นว่าเขาจนขนาดนี้เคยเห็นไหมครับพวกคุณไม่เคยเห็นแต่คุณจะคิดกดอะไรของคุณมาก็ไม่รู้อ่ะเอา 30,000 ไปหักเนี่ยพ่อแม่ยังต้องส่งเงินให้อีกบางทีพ่อแม่ทำงานเนี่ยปีนึงไม่ถึงแสนไปรับจ้างทำนู่นรับจ้างทำนี
0: ่
1: รับจ้างไปตัดหญ้าให้เขาเอาไปสารเสือให้เขาก็มีรายได้เขาจ้างบ้างไม่จ้างบ้างอะไรเงี้ยลูกขาดเงินนู่นนี่นั่นแม่ก็ยังส่งให้500,000ซะด้วยซ้ำถึงแม้ว่าจะเอาชื่อของพ่อหรือแม่มาหักภาษีตัวเอง 30,000 แล
0: ้
1: วแม่ยังหาเงิน500หรือ 1,000 ส่งให้ลูกอยู่เลยอย่าหาว่าลูกไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่มันไม่พอกับภาวะการใช้จ่ายในปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: พี่เก่งต้องมาเช่าบ้านเช่าห้องพักเช่าอะไรอยู่เดือนเท่าไหร่แล้ว
0: ใช่
1: ค่าเช่าก็ค่าเช่าเปล่าๆเปลือยๆนะ
0: ค่ะ
1: คุณต้องมีที่หลับที่นอนอาจจะมีให้มีเสื่อมีอะไรให้แต่คุณก็ต้องหาพัดลมมาเองค่าน้ำค่าไฟคุณก็ต้องจ่าย
0: มิ
1: เตอร์ของที่พักเขาตรงนั้นนะ
0: ค่ะ
1: การเดินทางอาหารการกิน18,000จะยังพอไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่พอแล้วพี่หนิงค่ะ
1: ก็นั่นไงนั่นไงแล้วเขาก็ต้องมาเสียภาษีเพราะงั้นเราอีกทางก็จะขาดแรงงานไปทุกคนกลายเป็นคนจนไปหมดแล้ว
0: ก็บอก
1: ไม่ใครเขาอยากจนครับพี่เก่ง
0: บางประเทศช่วยโดยการไม่เก็บแวดหรือลดแวดลงนะพี่หนิงมันเหมือนเพิ่มเงินในกระเป๋าเขาอืม จะเก็บอะไรกันนักกันหนาเนี่ย
1: ก็คนจนมากเราก็ต้องมาจ่ายคุณได้ไป300คุณก็ต้องเสียค่าแหวนค่านู่นค่าน
0: ี
1: ่ค่าภาษีทุกอย่างของสินค้านั้นเท่ากับคนรวยอ่ะ
0: แล้วสินค้าก็แพงขึ้นทุกวันได้300 500 800ก็ยังไม่พอกินนะคะพี่หนิง
1: สมัยก่อนประเทศจีนที่เขายังไม่รวยแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เขาแจกคูปองกันไปแลกอาหารแลกข้าวแลกอะไร
0: ค่ะ
1: แลกเนื้อสัตว์แลกไข่ได้เป็นอาทิตย์ไปอาทิตย์จะได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นนั่นก็ไปรับกับรัฐบาลเลยมันก็เหมือนบัตรคนจนนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เขาก็ไม่ต้องอายเขาจนเขาก็ไปรับเลยที่อเมริกาเมื่อก่อนโควิดหน่อยผมไปเยี่ยมญาติที่นั่นเขามีฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตคือตลาดเกษตรกรก็จะเอาสินค้าอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมีร้านอาหารร้านหนึ่งไม่ใช่ร้านอาหารเป็นร้านเบเกอรี่เนี่ยทำขนมปังทำอะไรที่แพงที่สุดของตัวอำเภอเนี่ยที
0: ่
1: ผมไปอยู่เนี่ย
0: เขาทำ
1: เป็นอำเภอเล็กๆเองแล้วก็แพงแล้วคนก็ไปยืนเข้าคิวซื้อกันแต่เช้าพอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีตลาดเกษตรกรร้านเนี่ยยกร้านมาแล้วก็มาทำสดๆขายที่นั่นแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีคูปองวางไว้ให้เขาไม่ต้องมานั่งตรวจแบบประเทศไทยเราเลยว่าเอาคัดคนอยากจนออกไปเลยผมมีตังผมเดินไปหยิบคูปองมาผมเดินเข้าไปแรกเขาก็ให้ขนมปังผมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณจะทำบุญแล้วล่ะคุณทำบุญไปเถอะกับคนรวยหรือคนจนคุณทำไปเถอะเพราะไอ้คนรวยมันต้องอายมันวันหนึ่งมันก็ต้องอายมันก็ไม่อยากมาเอาคูปองหรอกแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสิทธิ์ของคนอื่นเขามีเราไม่ไปแย่งสิทธิ์ของเขา
0: ใช่
1: เขาก็มีคนเข้ามายืนเนี่ยวันนึงเขาจะแจกเท่าไหร่50คูปองก็คือ50คนจะได้กินขนมปังที่อร่อยและแพงของเขาเนี่ยแต่ละเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมี2วันก็จะได้100คน
0: ร
1: ้อยคนเดือนนึง
0: ก็4สัปดาห์
1: ได้400คน
0: ค่ะใช่
1: ก็อย่างน้อยเขาก็ยังช่วยแบบนี้ไงพี่เก่งบ้านเราช่วยอะไรอ่ะ
0: ใช่มันมีวิธีช่วยหลายวิธีนะคะ
1: หลายวิธี
0: ใช่
1: หลายวิธี
0: แล้วได้ตรงด้วยได้ตรงด้วย
1: มีอยู่ร้านหนึ่งเมื่อ2วันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากจีน
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: ไปกินข้าวเขียนป้ายมันก็ว่านี่ป้ายอะไรเนี่ยคนเดินมาแล้วก็มายืนดูอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านบอกเขาเดินเข้ามาเขาบอกเขาไม่มีตังค์กินเจ้าของร้านเดินเข้ามาเลยกินฟรีไปเลยเอาอาหารให้เขากินเลยและป้ายที่เขียนแล้วติดไว้ข้างหน้าคือบอกว่าถ้าใครมีเงินเหลือแล้วช่วยบริจาคเพื่อจะได้เลี้ยงคนที่เขาไม่มี
0: อันนี้ดีแบ่งปันเผื่อแผ่ใช่ไหม
1: เนี่ยพี่เก๋นี่ประเทศจีนนะที่ผมกลับมาเมื่อ2วันนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยถามบอกแล้ววันนี้เราพูดแบบนั้นหรือเปล่าหมายความว่าวันนี้เราไม่มีตังค์นะเรามาถ่ายแล้วเราขอกินฟรีได้ไหมบอกเปล่าเราไม่ได้พูดแบบนั้นเพียงแต่ว่าเรานำเสนอว่าคนเขาแบ่งปันกัน
0: มันมีวิธี
1: ที่ของร้านอาหาร
0: ช่วยได
1: ้แบ่งปันช่วยเหลือคนจนซึ่งผมก็เลยย้อนกลับมารัฐบาลไทยเราแบ่งปันอะไรให้กับคนจนและคนรวยบ้างมีแบ่งปันให้กับคนรวยแล้วก็ช่วยคนรวยใช่ไห
0: ม
1: น้ำมันอยู่ๆขึ้นพวด6บาทป่านนี่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่มั้ย 20,000 กว่าล้าน
0: ค่ะอยู่กระเป๋าใครเนาะ
1: นี่เราไม่ได้ว่า
0: ใครใช่ใช่
1: ก็เปรียบเทียบว่าก็คนจนเนี่ยไอ้300บาท700บาทเนี่ยพี่เก่งเมื่อกี้บอกว่าใช้กันหมื่นกว่าล้านแล้วไทยช่วยไทย plus 6 6040เนี่ยถ้าเพื่อให้เอาแคมเปญเนี่ยมาใช้กับบัตรคนจนเนี่ย มันก็700 300ก็คือ700 300ก็คือคนจนเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก700เอง
0: ทำไมเขาไม่ให้พันหนึ่งเหมือนกันนะ
1: เอาแล้วก็พันหนึ่งเนี่ยเอาไป700ก็ได้เอาให้มาพันหนึ่งก็ได้แต่พันหนึ่งเนี่ยมันไม่60 40นะมันร้อยต่อร้อยเนี่ย
0: อ้าวจนแล้วยังโดนรังแกอีกเหรอพี่หนิงจนแล้วยังต้องจ่ายเต็มอีกโอ้ยตายแล้ว
1: ก็นี่ไงก็ไอ้60 40นี่คนที่มีกระตังอะ
0: มนุษย์เงินเดือนก็เยอะอยู
1: ่มนุษย์เงินเดือนนั่งอ่านข่าวทีวีเนี่ยคุณไปใช้อย่างนั่งอ่านข่าวเนี่ยจะไปใช้แล้วใช้ไป5วันแล้วหมดแล้วเต็มแล้ว ต้องไปรอใช้เดือนหน้าแล้วน่ะเขายังได้60 40เลย60 40เพราะว่า100นึงเนี่ยเขาจ่าย40บาทรัฐบาลออกให้60บาทหลายคนยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นแล้ว1,000นึงเนี่ยรัฐบาลออกให้เท่าไหร่อ่ะเราจ่ายเท่าไหร่อ่ะ
0: เราก็จ่าย400
1: เขาก็ออกให้600แต่ว่าคนแบบบัตรคนจนแล้วเนี่ยที่จะได้เนี่ยไม่ใช่นะให้มา1,000นึงก็คุณก็1,000ก็จ่าย
0: ก็ซื้อของได้แค่นั้น
1: ใช
0: ่แสดงว่าคนจนได้สิทธิ์ไม่เท่ากับ60 40
1: คนจนเนี่ยผมเห็นก็สัมภาษณ์ผมดูทีวีผมกลับมา3วันเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหากพูดอะไรผิดไปขออภัยด้วยนะครับทั้งเรื่องไอ้ไทย AI พาสปอร์ตผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเพิ่งกลับมา3วันแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าอะไรก็นำมาพูดในปากอย่างเช่นบัตรคนจนนี่เหมือนกันเนี่ยก็อยู่ว่าเอ๊ะปฏิปต่อว่าเขาเคยมีกันแล้วเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยโดนที่อำเภอหนึ่งก็เนี่ยเอาไปนั่งคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เสร็จอยู่ๆเขาก็ย้อนผมขึ้นมาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณนิรุธทำไมคุณนิรุธไม่ทำบัตรคนจนซะเลยล่ะฟังเขาที
0: โอ้โหข้อความนี้มันเยียวยามันเยียวยาใจมากเลย
1: ใช่ที่อำเภอนะที่อำเภอนะผมก็เอาไม่เป็นไรหรอกครับผมยังไม่อยากจนผมก็เดินหนีมาถ้าอะไรนะผมก็ไม่ไปกันเลยนะอำเภอนี้ผมก็ไม่ไปอีกเลยผมก็ใช้ทำเดี๋ยวนี้มันดีมากตรงที่ว่ามันใช้อะไรต่ออะไรออนไลน์ได
0: ้
1: ผมไปใช้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดก็เลยไม่ต้องจำใจไปไม่ต้องบากหน้าไปเพราะว่าเขาช่างดูถูกคนของเขากันจริงๆเลยคนไทยเนี่ยเขาไม่เคยเห็นคนไทยน่ารักเหมือนกับชาวต่างชาติอยากจะแวะไปเรื่องของคนยิวเรื่องของคนต่างชาติเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าดีกว่าว่ามันจะมายึดแผ่นดินเรามันจะมาคุบแผ่นดินเราแล้วคนไทยทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันทำอะไรกันไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนไทยที่ช่วยเหลือได้เนี่ยพวกมันจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราผ่านต่างประเทศเราไปอยู่ต่างประเทศมาทำอะไรก็ไม่ได้เลยพี่เก่งมันเดี๋ยวมันก็ขู่เราเด
0: ี๋
1: ยวแค่มันประกาศเรียกชื่อเราสำเนียงมันก็ไม่ใช่สำเนียงคนไทยแล้วก็หันดูหน่อยว่ามันเป็นใครมันยังด่าเลยมึงนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยกูเรียกมึงเนี่ยมึงออกมาสิก็กูฟังแล้วมึงเรียกใครก็ไม่รู้ไงขอโทษนะพูดสับรังกำแหงหน่อย
0: ภาษาท้องถิ่นใช่ใช
1: ่ว่าแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเดินเข้ามาไม่ต้องพูดชัดอะไรมันก็หัวเราะโอ้น่ารักนะอยากพูดไทยพูดไทยเก่งนะนู่นนี่นั่นนี่มันตรงกันข้ามเลยไงว
0: ะ
1: คือคุณไม่ต้องไปเกลียดชาวต่างชาติหรอกแต่คุณอย่าไปรักเขามากกว่ารักคนไทยได้ไหมล่ะหรือว่าไปว่าเขาทำอะไรได้ง่ายมากกว่าคนไทยบ้างไหมอ่ะ
0: ค่ะอย่างน้อยก็ต้องดูแลคนไทยให้มีความปลอดภัยใช้ชีวิตได้แล้วก็ไม่ดูด้อยไปกว่าชาวต่างชาติอ่ะนะคนไทยเราเป็นเจ้าของประเทศ
1: คือเราด้อยไม่ได้นี่คือประเทศของเรา
0: ใช่
1: เก่ง
0: ใช่
1: ท่านผู้ฟังนี่คือประเทศของเรามันต้องมีกฎเกณฑ์ของคนที่จะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรนี่คือราชอาณาจักรนะประเทศไทยคือราชอาณาจักรนะครับ
0: เรามีเจ้าหน้าที่ใจดีเกินไปไหม
1: ผมว่าไม่ได้ใจดีนะ
0: เ
1: พราะว่าเขาอยากรวยก็ไม่ได้อยากจนเนี่ยแต่ไอ้คนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยมันไม่อยากจน
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยไม่รู้ไง
0: คนจนแท้ๆจะต้องไปลงทะเบียนสมัครกันใหม่ใช่ไหมแต่มีบางคนอยากรวยใช่ไหมก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับต่างชาติทำนู่นทำนี่ตลอด
1: ก็นั่นไงเขาก็ไม่ต้องไปทำบัตรไอ้คนจนไงบางทีก็อยู่นู่นเชียงดงเชียงดาวก็โดนจับไปแล้วไงก็โดนจับไปแล้วเรื่องของคนจีนเนี่ยไอ้ซีโฟเนี่ย
0: ซีโฟ6ตันใช่ไหม6กิโล
1: อยู่ที่อยู่ที่พัทยา
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เลยยังไม่ลงลึกเอาแค่ว่าผมไปเมืองจีน
0: ก็ไ
1: ปทำรายการไปทำรายการอะไรเนี่ยเสร็จแล้วคนจีนที่นั่นเขาก็บอกว่าเนี่ยตำรวจไทยทำเสียชื่ออีกแล้วแล้วก็ไม่เคยเลยที่สถานทูตจีนจะออกจดหมายว่ามาประเทศไทยให้ระวังตัวนี่มันน่าอายมากนะก็พูดอย่างนี
0: ้ oh.
1: เขาบอกทำไมตำรวจไทย7คนหรือ5คนหรือ4คนอะไรเนี่ย ไปจับคนจีนเรียกค่าถ่ายไง
0: ใช่ใช่คราวนี้ไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีภาพลักษณ์ดีๆเหลือเลยอ่ะคนในเครื่องแบบทำเองเนี่ย
1: ผมเลยถามก็ว่าทำไมคุณมองแค่ว่า
0: ค่ะค่ะ
1: คนไทยหรือจะเป็นตำรวจเนี่ยมันเร็วอยู่สัก4คนหรือ7คนเนี
0: ่
1: ยแต่ทำไมคุณไม่มองว่าคนจีนมันครอบครองปืนที่เป็นอาวุธสงครามทำไมมันครอบครอง C4 ได้ทั้งที่ผมไม่สามารถจะมีได้เลย
0: ค่ะ
1: ที่คุณเอาแต่มองว่าด่าคนไทยประดับประเทศไทยอย่างเดียวนี
0: ่ท
1: ำไมค
0: ุ
1: ณไม่ออกทำไมคุณไม่ออกจดหมายบอกประเทศคุณบ้างว่าคนจีนเนี่ยเทามันมาเยอะมันมายึดประเทศไทยเราแล้วมันมาครอบครอง C4 มันมาครอบครองปืนอาวุธปืนพวกนี้เขาห้ามทำในราชอาณาจักรนะทำไมไม่มีใครเตือนประชาชนคุณบ้างล่ะคุณแต่มีแต่ด่าคนไทยว่านี่แหละประจับคนจีนจ
0: ะ
1: ฆ่าถ่ายแล้วเขาจับได้มาตำรวจไทยก็จับตำรวจไทยได้แล้วก็ไล่ออกไปแล้วไง
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่คุณทำกับประเทศเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายพูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องกรณีระหว่างประเทศ
0: อีกเอาไว้อังคารหน้ามาต่อกันใหม่นะคะพี่หนิงค่ะ
1: ราตรีสวัสดิ์ครับฟังแล้วพี่เก่งคร
0: ับ ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุยแบบนิรุตแบบนี้นะคะตั้งคำถามหาคำตอบกันทุกวันอังคารค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: ก้าวจุดจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พร้อมบรรจุภัณฑ์เ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: ค่ะกลับมาบอกเล่ากันนะคะเรื่องราวดีๆของช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวแฟนๆจะพลาดโอกาสนะคะถ้าใครมีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานขับรถรถติดนะคะก็มีสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพมาแนะนำกันค่ะจะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนนะคะเขาผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมีกลิ่นหอมกาสรองช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพวันนี้จำหน่ายในช็อปมาเนีย999บาทรับ8ขวดขนาด12กรัมรับอีก6ขวดขนาด3กรัมพกพาง่ายนะคะรวมทั้งหมด14ขวดโอ้คุณขาแจกให้ลุงป้าน้าอาญาติผู้พี่ญาติเราคนใกล้ชิดและตัวเองก็พกเอาไว้ทุกห้องทุกกระเป๋าได้นะคะโทรสั่งจองได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียคิดดูนะคะคุณผู้ฟังพวกสารสกัดจากสมุนไพรสดเข้มข้นเนี่ยถ้าเราคิดกันจริงๆขวดหนึ่งก็เป็นร้อยแต่งานนี้นะคะ8ขวดแล้วก็แถมอีก6ขวดก็14ขวด14ขวดเนี่ยไม่ถึง 1,000 ก็ตกขวดหนึ่งไม่ถึง100บาทนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนาโนได้ค่ะมาพูดถึงกิจกรรมของคลื่นนะคะย้ำกันอีกทีเราจะปิดรับสมัครกันแล้วนะคะให้รีบสมัครค่ะรีบสมัครเลยลงทะเบียนฟรีแต่ต้องมานะคะวันที่20มิถุนายนนี้ Global Pack Insight ที่ SMED Bank นะคะสนับสนุนให้เราเชิญกูรูระดับนานาชาติมาเลยคุณสมชนะคุณแชมป์นะคะจะมาทำให้คุณได้เห็นเคส study ได้ปรึกษาเฉพาะพิเศษด้วยแล้วก็มีที่ปรึกษามาให้คำแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีแล้วแต่แพ็กเกจจิ้งเนี่ยจะทำให้เราได้ไปไกลกว่าเดิมค่ะทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะแล้วทีมงานจะส่งลิงก์ให้กรอก Google Form ไปแล้วคุณผู้ฟังก็รอวันศุกร์ที่12นี้เราจะประกาศผลที่หน้า LINE Woom แล้วก็ที่หน้า Facebook ของคลื่นนะคะ Thinking Radio เพื่อจะได้รับรู้คือห้องสัมมนาของเราเนี่ยที่ออดิโทเรียมสมัครเนี่ยรับได้190ท่านแต่เราจะรับจำนวนจำกัดนะคะไม่ถึง190ท่านเพราะว่า1เราอยากให้ได้เสวนาได้พูดคุยกันอย่างทั่วถึงกับท่านวิทยากรนะคุณสมเจตคุณแชมป์มาแล้วก็ยังเชิญท่านนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทยมาพูดถึงเทรนด์การทำแพ็กเกจจิ้งในอนาคตเนี่ยนะคะครึ่งปีหลังของเราเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ยินดีจะช่วย SME ค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆให้ SME มารับความรู้จากคุณสมชนะเนี่ยฟรี นะคะตลอดทั้งวันวันที่20มิถุนายนเลยนะคะแต่ละบริษัทก็สมัครทักทายกันเข้ามาได้รีบๆนะคะเพราะว่าวันศุกร์นี้เราจะปิดแล้วแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะฝากบอกคุณผู้ฟังกันก็คือมีคุณผู้ฟังขอมอบที่นั่งที่ไปภูฏานกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลพอดีท่านจองไว้แล้วแล้วก็มีปัญหาสุขภาพคุณหมอไม่แนะนำให้ไปในพื้นที่สูงนะคะเพราะว่ามีปัญหาทางด้านการหายใจเพราะว่าที่ภูฏานเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่สูงในระดับ 2,000 เมตรขึ้นไปนะเหนือระดับน้ำทะเลนะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ให้คุณหมอแนะนำตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่4ที่นะคะคุณผู้ฟังคะสามารถสมัครติดต่อสอบถามมาได้นะคะจะร่วมคณะภูฏานตามไปกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลกันนะคะเราจะมีกิจกรรมทำที่นู่นกันตลอด15ถึง19ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่วนกิจกรรมที่จะไปฟินชุมพรนะคะเราจะเดินทางกันวันพฤหัสนี้ไปชุมพรแล้วก็ไปอุดหนุนการทำกิจกรรมกับวิสาหกิจชุมชนที่ชุมพรค่ะแล้วก็ไปทานทุเรียนลงเหลาเดี๋ยวเราจะรายงานสดในรายการตลาดนัดทุก11โมงนะคะเราจะช่วย SME วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็จะมีรายการ Think to Go ให้ดูทางออนไลน์ YouTube ทุกวันศุกร์ด้วยนะคะอันนี้พลาดไม่ได้แล้วก็เสาร์นี้ก็จะมี CEO Cozy โอ้โCozyมากๆค่ะต้องดูรายการที่ทีมงานคลื่นความคิดกับ CEO ไปตะลุยโคซี่กันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาเจอกับประสานช่วงบอกแล้วก็65ช่วงประสานในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

0: บรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไหมคะและได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วหรือยัง
3: ไม่ได้ไปต่างจังหวัดเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไป
2: ค่ะ
3: อาทิตย์ก่อนไปจะไปต่างจังหวัดทุกสัปดาห์ก็น่าจะหมดตัวนะ
2: อ้าวก็ไปถึงแม้ไม่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยอะไรมากมายก็ไปทำให้คนเขาชื่นใจแฟนคลับอาจารย์เยอะนะ
3: พักผ่อนต่างจังหวัดจะเป็นชายทะเลก็มันก็ค่าใช้จ่ายสูงอยู
2: ่
3: ไปบ่อยไม่ได้หรอก
2: ค่ะ
3: อันที่สองเฉพาะค่าเดินทางค่ารถค่าลาค่าน้ำมันก็พอสมควรแล้ว
2: ค่ะ
3: แต่ว่าก็อยู่ในกรุงเทพผมก็ไปจับจ่ายใช้สอยวันเสาร์ก็แวะไปซื้อทุเรียนนะไปแวะไปซื้อทุเรียน
2: จากจังหวัดอะไรคะทุเรียน
3: เขามาจากระยองเขาไปจัดอะไรกันเป็นพิเศษมันผมก็ไปซื้อก็ก้านยาวลูกหนึ่งกิน2คนก็ประมาณสัก380มั้งก็พอดี
2: ลูกย่อมย่อมนะ
3: ประมาณเนี้ย
2: ค่ะ
3: โอเคก็ถือโอกาสใช้
2: ไทยช่วยไทยพลัส
3: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ใช้ได้ด้วย
3: ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วใช้ไปทั้งหมดเนี่ย320บาทเหลือ680
2: ค่ะ
3: นะก็ซื้อทุเรียนก็ส่วนหนึ่งซื้อมังคุดเงาะก็ส่วนหนึ่งแล้วเมื่อวานไปโรงพยาบาลนะตรวจอาการประจำปี
2: ค่ะ
3: แม่ถ้าไทยช่วยไทยพลัสช่วยกันดีนะ
2: อันนี้มันเม็ดเงินก้อนใหญ่นะแต่เอาจริงก็ดีนะถ้ามีอ่ะ
3: เมื่อวานหมดไปตั้ง 30,000 นะค
2: ุ
3: ณตัวร้อนเลย
2: แล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ไม่เป็นไรก็ไปช่วยเขามีแม่ค้าขายของขายก็ถามเขามีไหมก็ซื้อมากกว่าที่คิด
2: ค่ะ
3: เพราะว่าความรู้สึกมันเหมือนกับจ่ายของราคาจ่ายแค่40%ก็ซื้อเยอะหน่อย
2: ค่ะ
3: ที่จริงถ้ารัฐบาลไม่อั้น200เนี่ยผมซื้อหมดไป
2: อาจารย์จริงๆแล้วอ่ะบรรยากาศอ่ะของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ร้านค้าก็ได้รับการตอบรับดีพอสมควรเลยแหละค่ะยอดใช้จ่ายรวมตอนนี้นะคะอาจารย์ประมาณ 18,000

0: 8,500 กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่ายเนี่ยประมาณหมื่นกว่าล้านส่วนประชาชนที่จ่ายประมาณ 7,700 กว่าล้านบาท
1: มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะเอาง่ายๆอย่างนี้แหละนะคือตอนนี้คนไปใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ23ล้านคนนะจากทั้งหมดประมาณ26ล้านคนก็เกือบครบแล้วล่ะนะแต่ค่อยๆทยอยใช้
0: ค่ะ
1: คือเขาออกแบบมาให้จ่าย4เดือนใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนึงก็พันหนึ่งพันหนึ่งสำหรับคน26ล้านคนก็ 26,000
0: ค่ะ
1: รัฐบาลจ่าย 26,000 เราก็สมทบออกไปอีกส่วนหนึ่งนะก็คือประมาณสัก 30,000 อ่ะรวมๆกันแล้วนะแล้วก็เนี่ยก็ประมาณแสนกว่านะประมาณสัก 150,000-160,000 อ่ะเมื่อครบ4เดือนน่ะนะก็เท่าที่ทราบเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่นะเข้าร่วมแล้วพวกที่เป็นลักษณะพวกอาหารผมก็พวกข้าวแกงพวกข้าวมันไก่พวกอะไรพวกนี้ก็จะได้ประโยชน
0: ์
1: ร้านค้ารายเล็กรายย่อยอะไรพวกนี้ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะได้รับความพึงพอใจทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อแล้วมันจำเป็นเพราะว่าที่เขาขายของแบบนี้รายเล็กรายน้อยเนี่ยเป็นล้านคนนะเป็นล้านผู้ประกอบการนะจำนวนนับเป็นล้านเนี่ยนะเนี่ยที่เรียกเนี่ยคือผมไม่อยากเรียกว่า SME นะผมเรียกว่าทำมาหากินนะคุณ
0: ค่ะหาเช้ากินค่ำ
1: เออก็ไม่ถึงก็หาเช้ากินค่ำแล้วก็หาไปกินไปประมาณนั้นเนี่ยอันเนี้ยเท่าที่ทราบเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเนี่ย 20-30% แต่มันจะอาจจะเอฟเฟคผู้ประกอบการที่เป็นร้านใหญ่
0: เช่นพวกพัตตคงพัตตคาร
1: ก็ต้องมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยแต่ก็แบ่งๆกันไปนะก็เอาเป็นว่าไอโครงการนี้ไม่มีปัญหาแม้จะมีการติติงอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็มีเรื่องทางศาลรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ก็ให้เขาว่ากันไปเถอะ
0: อาจารย์แต่นู่นน่ะยังไม่ได้ใช้เลยอะรอใช้อะไรรู้ไหมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่อะค่ะ
1: ผมก็รอใช้อยู
0: ่ค่ะ
1: แล้ว
0: เขากำลังเชื่อมระบบกันอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้นั่นได้ใช้แน่เพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็สั่งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็แผล200เว้ย
0: แม้แต่แพลตฟอร์มเนี้ยค่ะจริงๆเขาบอกว่า
1: 200ก็ซื้อของประมาณ400เราก็ยอมจ่ายเพิ่มนะคือใช้รัฐบาล200เพราะเราจ่ายเกิน 40% ก็จ่ายได้มีปัญหา
0: ไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่ว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เหล่านี้เขาบอกว่าน่าจะใช้ได้เนี่ยนะคะในคำสั่งซื้อ15มิถุนายนนี้ค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าเร
1: ื่องหน้าอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้า
0: ค่ะหลากหลายเรื่องราวคนอยากสะท้อนค่ะอาจารย์คะ
1: คราวนี้ไอ้ส่วนที่มันยังอึมครึม
0: อันไหนอีกอ่ะ
1: คือตอนที่ก็ออกแพ็คเกจมันมี2แพ็คเกจ
0: แพ็คเกจแรก
1: แพ็คเกจไทยช่วยไทยอ่ะโอเค
0: ที่เราได้กันเนี่ย
1: มันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่รู้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีปัญหามากนะไอ้แพ็คเกจที่2เนี่ย
0: คือแพ็คเกจ
1: ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคือจะพูดไปนะก็แล้วแต่จะมองเหลี่ยมอันนี้ก่อนน
0: ะ
1: เอาเป็นว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก่อนหน้าอันนี้แล้วก็มีการเพิ่มเงินให้นะเราก็ทำความเข้าใจกันไปเบื้องต้นแล้วว่าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว13,200,000คนเนี่ยนะสิ่งที่ผมย้ำต้องทำก็คือจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนะใครที่ไม่ยืนยันไม่ว่าจะยืนยันผ่านช่องทางไหนแล้วแต่สะดวกเนี่ยใครที่ไม่ยืนยัน จะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีเพราะคุณไม่มีมือถือก็ยืนยันได้คุณเป็นยืนยันในเว็บไซต์ได้คุณมันได้ทุกช่องทางแล้ว
0: ธนาคารด้วย
1: ธนาคารด้วย
0: ค่ะ
1: เขาจะตัดสิทธิ์คุณนะเขาจะตัดสิทธิ์คุณนะการตัดสิทธิ์คุณเนี่ยเขาจะตัดสิทธิ์คุณตั้งแต่วันที่1สิงหา
0: ค่ะ
1: โอเคนะเพราะว่าเขาจะคอนเฟิร์มคุณว่าคุณไม่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยวันที่19กรกฎาค
0: ม
1: อันนี้ต้องทำใครที่จะรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยต่อ
0: ค่ะ
1: ต้องทำก่อน
0: เพราะเขาจะมีการประกาศวันที่17กรกฎาคม
1: ไม่รู้ล่ะอันนี้ต้องทำก่อน
0: ค่ะ
1: ส่วนที่ เขาให้เงินเราเพิ่มมา700เนี่ย2เดือนเนี่ยเราก็ไปใช้ก่อน
0: อ๋อเพราะว่าคน
1: ไม่เกี่ยวกันเรายืนยันสิทธิ์ก็ยืนยันไประหว่างทางเขามีเงินเราก็ไปใช้ก่อนนะอันนี้มันก็จะมีประเด็นขณะนี้2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้สินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทคือเมื่อก่อนดูด้านทรัพย์สินตอนนี้ดูด้านหนี้สินด้วยเพราะจริงมันเรื่องเดียวกันนะคนก่อหนี้ได้ก็ต้องมีรายได้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งคนที่พูดกันก็คือว่ามันจะทำให้คนที่ถูกตัดสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นไห
0: ม
1: แต่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: ค่ะ
1: อันนี้อีกอันนึงคือเรื่องที่เป็นเกณฑ์ใหม่ว่าถ้าบุตรหรือธิดาผู้มีเงินได
0: ้ค่ะ
1: ไปใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนค่าเลี้ยงดูอุปการะบุพการีแล้วเผอิญไม่ใช่เผอิญแล้วบุพการีคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเขาก็จะตัดสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: พอมันพูดกันไปพูดกันมามันคนละเหลี่ยมกัน เหลี่ยมนึงคนที่เขาใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนซึ่งเขาอาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันมาล่วงล้ำก้ำเกินของเขา
0: ค่ะ
1: ยิ่งมีคนมาพูดว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปอุปการะเลี้ยงดูจริงเนี่ยคุณก็ไม่ควรมาใช้สิทธิ์นี
0: ้
1: นะหรือบางคนพูดไปเกินเลยขนาดว่าจะไปตรวจสอบอะไรเงี้ยผมว่าไปกันใหญ่เละครับอันนี้เละครับพี่เละตุ้มเป๊ะ
0: ค่ะ
1: อะไรที่เป็นของของเขาอย่าไปยุ่งโอเค
0: โดยภาษีด้วยละเอียดอ่อนละเกิน
1: คือจริงๆอ่ะคนที่เขายื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเขาก็ถูกมัดมือชกอยู่แล้วอย่างผมอย่างคุณเนี่ย
0: ใช
1: ่ถูกหักหน้าที่จ่าย
0: เลย
1: จะมีอย่างผมไม่ได้ใช้สิทธิ์นะเพราะบุพการะบุพการีผมไปสวรรค์กันหมดแล้ว
0: ของนุ่นก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้
1: โอเคมาไม่เป็นไรถึงแม้คุณนุ่น
0: ใ
1: ช้ถึงแม้คุณนุ่นคุณแม่ก็ใช้ไม่ได้เพราะคุณแม่คุณก็ไม่ได้อยู่ไม่มีเกณฑ์ที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีรายได้เกินมีทรัพย์สินเกินโอเคคราวนี้ฝั่งเนี้ยก็ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยคือพ่อแม่บางคนไม่รู้ว่าลูกเอาไปใช้ซึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรู้นะแต่จริงแต่ว่ากันโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องมีเอกสารหลักฐานจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรมากกว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันต้องมีเอกสารประกอบน
0: ะ
1: ที่ลูกเขาจะไปทำถ่ายบัตรประชาชนบัตรประชาชนเลยผมจำไม่ได้แล้วนะพอเรื่องมันเข้าตัวผมเห็นสัญญาณแรกวันเสาร์คุณอนุทินซึ่งตอนแรกพูดเหมือนกับว่าไม่ทบทวนเพราะมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีทำไปทำมาบอกทบทวนพอมันเป็นแนวทบทวนปั๊บมันก็ต้องรับลูกกันละเออนะเอาเป็นว่าเราต้องค้นลงไปถึงต้นตอ
0: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีข่าว
1: ใช่ก็พูดกันเยอะมากนะจนคล้ายๆกับว่าคำว่าทบทวนเพื่อยกเลิกหรือทบทวนแล้วยังไงต่อตอนนี้ยังไม่รู
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดจะเริ่มจากจุดสตาร์ทเนี่ย
0: เอาที่ใครด
1: ีเอาล่าสุดก่อน
0: จากใครพูด
1: คุณอะไรวะ
0: คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิ
1: วินิจวิเศษสุวรรณภูมิ
0: ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคค่ะ
1: อันนี้ตัวหลักเขาแล้วเขาว่าไง
0: ค่ะอาจารย์เอาเอกสารนู่นก็ได้
1: ไม่เป็นไรคุณไปทำไปนะ
0: ค่ะ
1: โอเคเขาก็ว่าไง
0: คุณวินิจเนี่ยคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยก็เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ถูกไหมคะอาจารย์คะท่านบอกว่าตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยที่บอกว่าจะมีการนำเรื่องการทบทวนเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ย เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการประชารัฐเพื่อสังคมค่ะประเด็นสำคัญจะมีการหารือคือการทบทวนเกณฑ์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่มันสร้างความไม่สบายใจไปทั่วให้กับสังคมตอนนี
1: ้
0: เป้าหมายหลักของการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้เขามี2มิ

0: ิสำคัญด้วยกันค่ะอาจารย์คะ
1: มิติเรื่องหามนุษย์มานะครับเอามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ค่ะประเด็นแรกคือการลดปัญหาการรั่วไหลเพื่อไม่ให้งบประมาณเนี่ยมันไปถึงกลุ่มคนที่จนไม่จริงเอาว่าง่าย
1: ๆ
0: ประเด็นที่2ก็คือการดึงคนตกหล่นเข้าระบบเน้นเข้าถึงกลุ่มที่ยากลำบากจริงๆแต่สาระสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: สำหรับการตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือปรับปรุงเกณฑ์ใดบ้างนั้นอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
1: สต๊อปกรรมวิธีไอ้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันคือคนที่ดูกองทุนที่จะเอาเงินให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นตัวจักรกลสำคัญแล้วก็เป็นคนเอาเงินจากสำนักงบประมาณทำเรื่องไปม
0: ัน
1: ก็จะบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กระทรวงสำนักงบประมาณจัดสรรอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปคณะกรรมการชุดนี้เนี่ย
0: มีใครบ้าง
1: รัฐมนตรีคลังเป็นประธาน
0: ถัดไป
1: รองประธานนี่เป็นปลัดคลัง
0: แล้วใครอีกคะ
1: กรรมการโดยตำแหน่งก็ปลัดกระทรวงพม.
0: ค่ะ
1: เลขาสภาพัฒน์ผอ.สำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
0: หมดหรือยังคะ
1: ยังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนซึ่งผมไม่รู้ตอนนี้เป็นใคร
0: ค่ะ
1: เคยได้ยินชื่อแต่ลืมไปละแล้วก็ปลัดกระทรวงการคลังก็จะตั้งรองปลัดกระทรวงการคลังคนหนึ่งเป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการของคณะกรรมการชุดนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็มีข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังอีก2คนมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการนี่ประเด็นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันออกจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
0: แล้ว
1: ไปที่ปลัดกระทรวงการคลังไปที่รัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
0: ค่ะ
1: มีมติไปว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามมติครม.ที่เราเคยเล่าให้ฟัง
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเล่าให้
1: 9คุณสมบัติอะไรต่ออะไรนั่นน่ะที่ตัวพันอยู่ในนั้นเยอะแยะตะแปะเนี่ยคราวนี้พอจะทบทวนมันก็ต้องกลับมานับ1ที่นี่ก่อน
0: นับหนึ่งที่ไหนนับหนึ่งที่
1: คณะกรรมการชุดนี้ก่อน
0: ไม่ใช่นับหนึ่งที่ครม.นะ
1: ไม
0: ่โอเค
1: มานับหนึ่งที่นี่ที่นี่เขาประชุมกันถกเถียงกันอะไรกันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วเนี่ยค่อยเวียมาที่ปลัดคลังจากปลัดคลังก็ไปรัฐมนตรีคลังแล้วก็เข้าครม.
0: ซึ่งคาดว่าการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐคาดว่านะคะเขาจะประชุมกันวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะ
1: คราวนี้ประเด็นขณะนี้ต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรใครทั้งนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์ A B C D E F ยังไม่มีทั้งนั้น
0: เป็นไปตามปกติที่คุณเคยได้อยู่เลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้จะมีก็ต่อเมื่อมันมีการตรวจสอบข้อมูลคราวนี้ข้อมูลเนี่ยมีคนถามผมบอกว่าเฮ้ยตอนที่เขาออกแบบอันเนี้ยที่เขาต้องการตัดคนที่คิดว่าไม่เข้าข่ายที่ควรจะได้โดยดูจากฐานรายได้ของลูกอะของลูกหรือของลูกชายหรือของลูกสาวซึ่งเป็นผู้มีเงินได้แล้วใช้สิทธิ์หาค่าลดหย่อนค่าเลี้ยงดูอุปการะบับอุปการีเนี่ยคือเขาใช้ฐานนี้นะแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือเขาไม่รู้ว่าคนที่หักค่าลดหย่อนค่าเลี้ยงดูอุปการะบุปการีเนี่ยพ่อแม่ของเขาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ตัวเลขการยื่นแบบภาษีเป็นตัวเลขกรมสรรพากรรายชื่อของคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งเขาไม่ได้บอก
0: ค่ะ
1: อะไรมากไปกว่าที่เขามีเนี่ยมันต้องเอา2อันเนี้ยมาทาบกันก่อนมันถึงจะรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะอันนี้คือประเด็นนะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรถ้าทบทวนหรือไม่ทำก็คือจบ ก็จะไม่ใช้เกณฑ์นี้หรือรวมทั้งเกณฑ์อื่นที่จะไปทบทวนก็แล้วแต
0: ่
1: ที่จะเพิ่มแล้วที่จะลดอะไรก่อนแล้วแต่แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าเฮ้ยคือแน่นอนอ่ะมติคณะรัฐมนตรีมันทบทวนได้มันแก้ไขได้มันยกเลิกได้ก็จริงอ่
0: ะ
1: แต่ตอนที่คุณคุยกันคุณไม่มีใครเอ๊ะหรอวะ
0: ตรงนี้แหละค่ะที่สงสัย และการเทคแอคชั่นออกมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวจะคุยให้ฟังกันต่อแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมส่งมานะคะผ่านทาง LINE ID @2ears และเดี๋ยวจะตอบให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปสุขที่จะถึงนี้ส่วนคำถามนะคะที่คุณผู้ชมส่งมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่จากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะเพชรบุรีกรุงเทพมหานครปทุมธานีแสดงความยินดีด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยในตอนนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะสับสนในข้อมูลค่ะอาจารย
1: ์ก็ไม่เป็นไร
0: อย่างที่อาจารย์ตั้งคำถามแล้วก็ที่สงสัยเนี่ยแหละค่ะว่าเขาไม่คุยกันก่อนหรอ
1: คุยกันก่อนหรือไม่หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าข้อมูลมันไม่ซินโครไนซ์กันข้อมูลมันเชื่อมต่อกันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้เป็นข้อมูลของกรมสรรพากรซึ่งข้อมูลรายการการแสดงการเสียภาษีของผู้ยื่นแบบทั้ง11ล้านคนเนี่ยอันนี้เป็น personal data สุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างคุณนุ่นก็ไม่อยากให้รู
0: ้
1: คนอื่นก็ไม่มีอันนี้กระทรวงกรมสรรพากรจะต้องเรียกว่าเราต้องไว้วางใจว่าคุณใครอย่าเสือไปแฮกยุ่งตายเลยมึงไม่ต้องแฮกออกมาแล้วมึงเอ้ยโลกแตกอะ
0: มันเรื่องความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ใช่ๆเขาต้องมีหลายชั้นอะมีต้องมีไฟวอลมีกำแพงเมืองจีนและ Chinese wall เลย
0: ข้อมูลไม่ซิงโครไนซ์กัน
1: พอข้อมูลไม่ซิงโครไนซ์กันเนี่ยมันก็ใช้วิธีก็เกิดความสับสนถ้าอันนี้ผมคิดว่าอย่างนี้คือเราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนทำไมมันเป็นแบบนี้นะตัวเลขผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยประมาณ13ล้าน2แสนคนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นถ้าเรานิยามว่าเขาเดือดร้อนคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นเราพูดถึงว่าไม่อยากให้เรียกว่าบัตรคนจนเป็นบัตรของผู้มีรายได้น้อยโอเคตอนนี้เวลาพูดกันเนี่ยพูดถึงว่าจะหาคนที่จนจริงๆแสดงว่านิยามมันเปลี่ยนแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมเข้าใจว่าอันที่หนึ่งจำนวนเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่
0: มากหรือน้อยล่ะคะท่าน
1: มากเกินไปแล้วอันที่สองอันที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นภาระทางการคลังสะสมจนถึงจุดที่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เรากำลังพูดถึงตัวเลขประมาณเกือบ60,000 ล้านนะ
0: ต่อ
1: ปี
0: ค่ะ
1: ที่จ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
0: ค่ะ
1: ทุกไอเทมรวมกันอย่างน้อยๆก็ต้องมี15,000 ล้านนี่คือตัวเลขล่าสุดของปีงบมารายจ่ายปี69นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนที่ดูแลโครงการเนี้ยเขาต้องการจะลดจำนวนไหมเขาต้องการจะลดจำนวนด้านหนึ่งเนี่ยลดจำนวนอีกด้านหนึ่งก็คือว่าก็ทำคู่ขนานกันไปก็คือไปเป็นกระบวนการไล่ล่าคนจนตามหาคนจนให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตามหากันนะให้กระทรวงพม.ให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันอบจ.อบต.ไม่รู้สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตามหามาคราวนี้ภาพมันจะเป็นแบบนี้13.2 ล้านคนเนี่ยผมเชื่อนะแม้ไม่มีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งลูกเอา
0: ใช
1: ้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่ที่ออกมาบางอันเนี่ยอย่างเช่นไม่มีนักเรียนนักศึกษา
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมว่าจำนวนอ่ะมันต้องดรอปลงแน่นะดรอปลงมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้จะรู้ต่อเมื่อทุกคนกดยืนยันสิทธิ์เสร็จแล้ว ไอ้ส่วนนั้นจะตัดไปส่วนนึงก่อนล็อตแรกเลยคนที่ไม่กดยืนยันสิทธิ์ซึ่งไม่รู้มีจำนวนเท่าไหร่ตัดออกไป1ล็อตล็อตที่2คือล็อตที่เข้าเกณฑ์ที่จัดที่จะต้องหมดสิทธิ์ใหม่9อันเยอะแยะตะแปะขี้เกียจไปดูนะมีทั้งฝั่งหนี้สินฝั่งทรัพย์สินฝั่งเงินอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยตัดออกไปอีกส่วนนึงเมื่อตัดออกไปอีกส่วนนึงแล้วเนี่ยค่อยไปบวกกับส่วนที่ไปหามาใหม
0: ่
1: ผมคิดว่าลัฟฟรีนะตัวเลขที่กระทรวงการคลังอยู่ในหัวเนี่ยผมว่าประมาณสัก12ล้านคนเป็นอย่างมาก
0: ก็ลดลงมา
1: 12ล้านคนเป็นอย่างมากดีไม่ดีอาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำไปเพราะไอ้เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งลูกไปหักค่าลดหย่อนอุปการะบุพการีเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่
0: เราไม่มีตัวเลขเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราไม่มีเพราะมันไม่มีมีตัวเลขไม่ได้เพราะข้อมูลนี้มันต้องเอามาซิงโครไนซ์กันเอาข้อมูลกรมสรรพากรชื่อพ่อชื่อแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนกับข้อมูลของไอ้สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นชื่อของคนที่ได้บัตรเนี่ยมันต้องเอามาตัดยอดกันก่อนผมว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นสาระสำคัญนะถ้าหากคิดว่าจะทบทวนก็คือไม่ต้องใช้เกณฑ์นี้ก็เราก็ไม่รู้ตัวเลขถ้าเกิดทบทวนแล้วก็จะรู้ตัวเลข
0: ครา
1: วนี้ที่ผมอยากรู้จริงๆก็คือว่าไอ้มติของคณะกรรมการชุดนี้มันจะยกเลิกการมันจะยกเลิกหรือมันไม่เอาเลยใช่ไหมถ้ามันไม่เอามันก็ไปขอข้อมูลกรมสรรพากรไม่ได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอาให้พ้นช่วงที่เขาคอนเฟิร์มแล้วก็มีเวลาทำเนี่ยแล้วก็ค่อยว่ากันเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้ต้องดูมตินะต้องดูมติว่าเขาจะเอาแบบไหนเพราะ at the end of the day เนี่ยคนที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยคุณก็ต้องไปออกสตาร์ทวันที่1สิงหาอยู่นี
0: ้ค่ะ
1: หลังจากผ่านเกณฑ์ถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: รวมทั้งคนที่ไปสืบมาแล้วก็ได้ด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำทันไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปกองรวมกันเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เอาคนใหม่ที่ไม่เข้าเกณฑ์ไอ้โทษเอาคนใหม่ที่ตกหล่นเข้ามาเอาคนเก่าที่มันไม่ใช่เอาออกไปมันจะไปนับหนึ่งกองรวมกันวันที่30กันยาเนี่ยจำนวนเท่าไหร
0: ่
1: ตัวเลขที่เขาตั้งไว้อะสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี70น่ะ 40,000 ล้านบาท
0: แค่นั้นเองนะถ้า 40,000 ล้านน่ะ
1: คุณลองคำนวณดูสิ
0: ไ
1: อ้เอา2ไอ้นี่มาประกบกันเนี่ยคุณจะเห็นว่าจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย 13 ล้าน 2 แสนคนปัจจุบันเนี่ยเป็นไปไม่ได้
0: ค่ะมันมากไป
1: มันมากไปอ้าวถ้าคุณดูเนี่ย
0: 55,000 ล้านบาท
1: 55,000 ล้านบาทเนี่ยเท่ากับ13ล้านคน
0: ค่ะ
1: คุณลองดูแล้วถ้าเกิด 40,000 ล้านบาทจะเท่าไหร่คุณลองคำนวณดูสิเอา 40,000 คูณ40,000 คูณ 13.2
0: เดี๋ยวนะคะ
1: 40,000 คูณ 13.2
0: 40,000 คูณ 13.2
1: หารด้วย 55,000
0: 55,000 ออกมาตัวเลขนี้ค่ะ
1: เนี่ย
0: 9.6
1: ไปบอกเขาทำไม
0: ตกใจจริงปกติไม่ค่อยทุบโต๊ะรายการสังหูไม่หูทุบโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งสามคนน่ะโอ้ตัวเลขนี
1: ้10ล้าน
0: ค่ะ
1: ผมว่า10ล้านคนบวกให้อีก4แสนที่มาจากไปตามหาคนจน
0: เดี๋ยวเขาบอกว่าคนที่ไปตามหานี่ทำงานเชิงลุกมากเลยเหรอคะอาจารย์
1: เห็นว่าโอ้โห
0: ใครไปตาม
1: ก็ไม่ก็เห็นกรมการคือมันหน่วยงาน2หลักกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกับไปกรมทั้งหลายทั้งปวงอ่ะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่ะ
0: พม.
1: เออเฮ้ยดีไปทำเลยนะ
0: ต้องไปหา
1: ไปหาไปสืบหาดูถามข้างๆบ้านแม่งก็รู้ละใครจนไม่จนน่ะเออไปหา
0: เลี้ยงดูมั้ย
1: เออนั่นไปแล้วก็ทำตัวเลขมา
0: ค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าถ้าให้ผมคิดนะตอนแรกผมตั้งตัวเลขไว้12ล้านคนผมว่าตัวเลขน่าจะประมาณ10ล้านคนแต่10ล้านคนถามผมก็ยังมากเกินอีก มันเป็นภาระทางการคลังซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าปวดหัวแทนเขา
0: เพราะการคลังของเราตอนนี้ก็ตึงมือมาก
1: ใช่ใช่อันนั้นช่างมันอันนั้นช่าง
0: อาจารย์นุ่นถามต่อ
1: เดี๋ยวค่ะไอ้เมื่อกี้ที่คุณพูดถึงไอ้ที่เขาให้ไอ้คนพวกนั้นไปตามมันมีเป็นข่าวนี่หว่า

0: ไปตามอ่ะมีเป็นข่าวหรอ
1: เฮ้ยมีเขาสั่งกันอุตลุดเลยเห็นว่าโอ้โหวิ่งกันหัวขิดเลย
0: แต่นู่นอ่ะได้แต่ข้อมูลนี้ว่าคนที่มายืนยันกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
1: นี่
0: ตอนนี้เนี่ยประมาณ10ล้านคนได
1: ้โอเคก็ยังไม่ครบไอ้ตรงการยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะตัดคนออกไปจำนวนหนึ่งอยู่แล้ว
0: อันนี้แน่นอน
1: คนตายก็มายืนยันสิทธิ์ไม่ได
0: ้
1: อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะมันไปเช็คกับสำเนาทะเบียนบ้านมีใบมรณะบัตรยังรับอยู่ก็บ้าแล้วถูกไหม
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.
1: ไปบอดได้เห็นป่ะโอ้โหไปกันแหลกลานเลยนะเคาะประตูนี่ใช้อะไรเนี่ยรวมพลังเลยนะ
0: ค่ะ
1: รวมพลังเลยต
0: ้
1: องการจะไปตรวจสอบดูด้วยว่าจะสักเท่าไหร่
0: เผลอๆต้องใช้อสมด้วยนะ
1: หมด
0: รายงานเขาหน่อย
1: กล
0: ุ่
1: มเดียวกันกลุ่มเดียวกัน
0: อาจารย์นุ่นถามต่ออย่าง
1: นี้เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นแล้วคุณจะถามอะไรว่า
0: พอเขาล่อนตะแกรงหมดแล้วเลยอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยขาหนึ่งเขาก็ไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไอ้ครั้นว่าตอนที่เขาให้ลงไทยช่วยไทยพลัสเราก็ไม่ได้อีกอ่ะและอย่างนี้จะไปอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: อันนี้ต้องเยียวยาโดยเฉพาะ2เดือนน่ะต้องได้
0: อ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เท่ากับว่ามันมีเวลาอีก2เดือนของไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่2เดือน
0: ต้องให้เข้ามาอยู่ตรงนี
1: ้ใช่น่าจะได้เพราะก็ได้พันหนึ่งเหมือนกันที่จริงมันได้พันหนึ่งเท่ากัน
0: ค่ะ
1: พันหนึ่งแบบไปซื้อร้านธงฟ้ากับพันหนึ่งไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันแต่ว่าไอ้พันหลังมึงต้องจ่าย600กว่าบาทนะ
0: เออมีส่วนร่วมด้วย
1: ต้องมีส่วนร่วมต้องไปโคเพย์เมนต
0: ์อาจารย์แต่ตอน
1: ไม่คราวนี้อย่างงี้คือผมว่าอย่างงี้คือไม่ต้องไปอะไรกันมากดูไปเป็นสเต็ปนะอย่าไปหวือหวามากน
0: ะ
1: คือทางฝ่ายประจำหรือทางฝ่ายการเมืองเนี่ยก็หวั่นไหวเกินไปถ้าถามผมวันไหวเกินไปไอ้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันควรจะมันต้องมาถึงมือก่อนถึงตัดสินใจถูกไหมโอ้ถ้ามันเป็นล้านอย่างเงี้ยนะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วลูกมาหักค่ารถยนต์มีจำนวนเป็นล้านคนถ้าไปตัดไอ้ยังยุ่งเอาตัวเลขให้มันชัดๆว่ามันสักเท่าไหร่แล้วค่อยตัดสินใจก็ยังได
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหมคือไม่ใช่พอปั๊บนายกถอยรัฐมนตรีคลังถอย
0: ค่ะฝ่ายประจำของคลังเขาน
1: ั่นก็ถอยกรูดเลยครับเนี่ย มันก็เลยดูเหมือนกับไม้หลักปักขี้เลนนะคุณเข้าใจไหม
0: เวลานั้นเราต้องดูแววตาของแต่ละฝ่ายนะ
1: คือเฮ้ยคุณไม่ได้เล่นขายขนมหม้อแกงนะเว้ยคุณออกเกณฑ์มาคุณต้องคิดสิว่าเฮ้ยมันยังไงถึงคุณจะคิดไม่ครบถ้วนแต่เมื่อคุณคิดแล้วเนี่ยคุณต้องมีเจตนาคือจะไปเอาบอกว่าเฮ้ยเราจะไปเอาคนที่ตกหล่นมาคือพยายามจะพูด2เรื่องนี้ปนกันเฮ้ยเขาไม่ยุ่งกับมึงแบบนั้นเขาไม่เอาแบบนั้น
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่เขาเสียสิทธิ์ก็เรื่องนึงไอ้ที่คุณจะไปเอาคนมาใหม่คุณอย่ามาโปกัน
0: จะเอาแต่ละเรื่องยังไงก็ว่ามานะคะแต่ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะค่ะเดินทางไปที่เวียดนามเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะความเคลื่อนไหวในภูมิภาคถ้าเรามองในมุมเรานายกรัฐมนตรีของเราพร้อมกับคณะค่ะเดินทางไปที่เวียดนามแต่อีกปีกนึงที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือการเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
1: ที่จริงมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกว่านั้นแต่มันจบไปแล้วคือการประชุมเหมือนกับเป็นเวทีสัมมนาเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคอะไรแชงกรีลาอะไรนั่นนะที่สิงคโปร์ก็อันนั้นก็น่าสนใจเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เป็นข่าวในบ้านเรานะส่วนการไปเยือนเกาหลีเหนือของสีเจิ้นผิงเนี่ยเป็นการเยือนในรอบ7ปีนะคือเกาหลีเหนือเนี่ยเขาปิดประเทศตอนโควิดเนี่ยเขาไม่ให้คนเข้าคนออกถึงเดี๋ยวนี้เราก็ไปเที่ยวไม่ได้นะ
0: ค่ะแต่ท่านบอกอยากไปมาก
1: ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเท่านั้นที่เข้าไปได้ซึ่งก็น้อยมากนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นดุลสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
0: อัน
1: ประกอบไปด้วยจีนไต้หวันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รัสเซียญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มีหัวลบนิวเคลียร์แล้วก็มีขีปนาวุธที่จะยิงได
0: ้เยอะไหม
1: รอบเลยแถวนั้นญี่ปุ่นเลยเจอหมด
0: เกาหลีเหนือนี่มีเยอะไหมอาจารย์หัวลบนิวเคลียร์
1: ผมจำจำจำนวนหัวไม่ได้นะ
0: ประมาณ60ถูกไหม
1: ไม่รู้ว่าเจ้ามันจะเท่าไหร่

0: มีหัวรบมันต้องมีจรวดยิงมันไม่ใช่ยิงด้วยปืนใหญ่นี่หว่า
1: ก็มีจำนวนพอสมควรเลยล่ะ
0: โอเคเอาเป็นว่ามันเป็นจุดศูนย์ถ่วง
1: ค่ะ
0: นะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวผู้นำของเกาหลีเหนือเนี่ย
1: คิมจองอึน
0: เขาอาจจะคือเขาสองอันเนี่ยเขามีรัสเซียกับจีนประกบอยู่รัสเซียอยู่ทางขวาจีนอยู่ทางซ้ายอย่างนี้เลยกันนะก่อนหน้ามันเถ๋ไปทางรัสเซียส่งทหารไปอะไรไปอะไรเงี้ยไปลบในยูเครนจีนก็ต้องขยับเข้ามา
1: อ้าวแต่จีนก็มีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซีย
0: มีรัสดีมันดีด้วยกันแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้มัน
1: มากไป
0: ไม่อยากให้มันชื้อหรือว่ามันเซไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะแล้วก่อนหน้านี้ตัวผู้นำเกาหลีเหนือเขาก็ไปตอนที่จีนเขามีสวนสนามจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: ปูตินมาอะไรมาเดินคู่กันอะไรกันก็คิดว่าคงจะต้องดูผลนะว่ามันมีผลอะไรยังไงนะส่วนกรณีของท่านนายกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นรีซิโปคอลวิสิตก็ได้เหมือนก็เป็นเย่าเยือนน่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะก่อนหน้านี้โตเลมเขาก็มาเมืองไทยแล้วก็ต้อนรับโอ้โหข่าวให้ข้อมูลเยอะมากจนเราได้เกิดอะไรขึ้นทำไมมันวุ่นวายอะไรขนาดนั้น
1: เข้ามาไทยก็ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
0: ตอนนี้เราก็เหมือนกับรีเทิร์นวิสิต
1: เรากับคณะก็ไปหาเขา
0: คือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้เรากับเวียดนามมันห่างๆกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจากนี้ไปรู้สึกว่าจะเข้มข้นไอ้ที่มันเคยกระชับกันมันหายไปก็คือเรากับเขมร
1: ก็
0: ได้พวกอ้อมกลับไปข้างหลังไปอยู่กับเวียดนามก
1: ็
0: นะก็นายกก็ไปก็มีการประชุมฟอรัมอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับอาเซียน
1: คือจริงๆอ่ะครั้งนี้ในภาพใหญ่อ่ะค่ะมันเป็นการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะครั้งที่3ค่ะซ
0: ึ่
1: งก็จะมีผู้นำอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวของไทยเราก็ไปใช่ไหมคะแล้วก็ติมอร์เลสเตเนี่ยก็ไปเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามอ่ะค่ะมันจะมีเวทีนึงที่เป็น Thailand Vietnam Investment and Business Forum ค่ะ
0: ปกติก็เห็นคือเอกชนไทยเนี่ยก็ไปลงทุนที่เวียดนามพอสมควร
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ใช่เป็นพวกไฮเทคนะม
1: ี
0: ไปลงที่ก้อนใหญ่เลยก็เป็นพวกไอ้นี่นิคมอุตสาหกรรมอีกอันนึงก็คือที่ไปลงทุนเยอะก็คือพวกโซลารูฟพลังพวกรีนิวเอเบิลอะพลังงานอะสายพลังงานไปลงทุนเยอะ
1: ถ้าสปป.ลาวของไทยเราก็มีผู้ประกอบการไปลงทุนที่นั่นแต่จะเป็นเรื่องของน้ำ
0: พลังน้ำมีแสงอาทิตย์นิดหน่อยมีถ่านหินบ้างแต
1: ่
0: ถ้าเกิดเป็นทางเวียดนามเนี่ยไปกันนานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกพลังลม
1: โ
0: ทษพลังแสงอาทิตย
1: ์แสงอาทิตย
0: ์แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ไปลงทุนอย่างบริษัทปูนซีเมนต์ไทยไปทำไอปิโตเคมีคอมเพล็กซ์ใหญ่มาก 30,000 กว่าล้านแต่ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่เป็นค้าปลีกที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าอย่างเนี้ยที่เป็นในบ้านเราใหญ่ๆเนี่ยนะไปแต่ว่าผมจำชื่อบริษัทไม่ได้ไม่บอกชื่อหรือผิดอ่ะ
1: ก็ไปคุยธุรกิจกันจับไม้จับมือว่าจะยังไงวันออนวัน
0: คือยังไงก็ตามทีอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราคงจะมองข้ามอนาคตที่จะต้องเชื่อมโยงกับเวียดนามนี่ไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ด้วยจำนวนคน100ล้านคนขยายตัวทางเศรษฐกิจขนาดนี้เป็นตัวดึงดูดการลงทุนมีการจับจ่ายใช้สอยมากพอสมควรแม้ว่าระดับของรายได้เขายังไม่ถึงจุดที่มันจะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างฟุ่มเฟือยสังเกตง่ายๆผมจะบอกคุณให
1: ้รายได้ต่อคนต่อหัวต่อปี
0: รายได้ต่อคนต่อหัวต่อปีเนี่ยถ้ามันสูงระดับนึงเนี่ยคนประเทศนั้นมันจะออกไปเพ่นพ่าน
1: ไปเที่ยวของเราไปเที่ยวแต่ก็หยิบมือเดียว
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าด้วยเหตุที่ท่านไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีประชุมครม.
1: ก็เลื่อนไปเป็นวันพุธ
0: ใช่เลื่อนไปเป็นวันพุธก็คิดว่าเราก็ดูกันละกัน
1: เดี๋ยวเราดูนะคะว่าข้อตกลงที่สำคัญมีอะไรบ้างวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทัน

0: ฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
7: ปรากฏการณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด่าพิธีกรทีวีถอดไมค์แล้วลุกหนีเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่กลายเป็นคลิปไวรัลทั่วโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ทรัมป์ชี้หน้าไปที่พิธีกรรายการ Meet the Press ของ NBC ที่บอกว่าเธอนี่โง่เธอนี่คดโกงเธอนี่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อเฟคนิวส์สื่อโกงสื่อที่โง่ NBC ABC CBS CNN ทรัมป์ระบุชัดเจนเลยว่าไม่ชอบสื่อไหนบ้างและสื่อไหนที่เป็นศัตรูแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์โดยคิดว่าถ้าหากสื่อที่ตัวเองไม่ชอบหรือสื่อที่ต่อต้านตัวเองยอมสัมภาษณ์ก็ย่อมถือว่าให้เครดิตกับตัวเองเพราะยังไงพวกคุณก็ต้องมาสัมภาษณ์ผมแต่เหตุการณ์ล่าสุดนั้นกลายเป็นเรื่องฮือฮาอีกแล้วครับเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่โรงนาของรัฐวิสคอนซินซึ่งทรัมป์ไปปราศัยกับเกษตรกรแล้วก็นัดให้พิธีกรชื่อดังของรายการ Meet the Press ของ NBC มาสัมภาษณ์ขณะที่ฝนตกหนักแล้วมันเป็นบริเวณโรงนาซะด้วยหลังคาเป็นสังกะสีฝนตกหนักก็มีเสียงกระทบดังไม่ขาดสายปัญหาทางเทคนิคก็เกิดในการถ่ายทำล่าช้าความตึงเครียดก็ทวีความรุนแรงขึ้นทุกนาทีที่ผ่านไปตลอดเกือบ1ชั่วโมงของการประจันหน้าความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับพิธีกรสาวคริสเทนเวลเกอร์ก็ร้อนแรงดุเดือดขึ้นมามันก่อตัวคล้ายๆกับเป็นหม้อความดันที่รอระเบิดจบด้วยการยุติการสัมภาษณ์อย่างกระทันหันโดยที่ทรัมป์บอกว่าพอละไม่ต้องละแล้วบอกว่าฉันจบพิธีกรบอกดิฉันอุตส่าห์บินมาที่วิสคอนซินเพื่อมาสัมภาษณ์ท่านนะทรัมป์ไม่สนใจถอดไมค์ลุกขึ้นเดินหนีเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าพิธีกรตั้งหัวข้อซักถามอย่างเผ็ดร้อนโดยที่พูดถึงการเลือกตั้งขั้นต้นที่แคลิฟอร์เนียรวมถึงการแข่งขันตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียและการเลือกตั้งย้อนกลับไปประธานาธิบดีเมื่อปี2020ทรัมป์พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าผมถูกโกงมุ่งเป้าไปที่ความล่าช้าในการนับคะแนนที่กินเวลาหลายวันในทางปฏิบัติพิธีกรบอกว่านั่นคือวิธีการนับคะแนนของแคลิฟอร์เนีย ขาต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและใช้บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์อย่างแพร่หลายฉันบอกว่านั่นแหละมันเป็นหลักฐานของการจงใจทุจริตพิธีกรเวลก็พยายามจะบีบให้ทรัมป์บอกไหนคุณมีหลักฐานอะไรเหรอคุณมีหลักฐานอะไรที่เป็นประจักษ์เหรอทรัมป์บอกไม่มีผมแค่ดูผมก็รู้ว่าผมถูกโกงเวลก็พิธีกรสวนกลับทันควันแต่นั่นมันไม่ใช่หลักฐานนะท่านประธานาธิบดีก็เกิดการปะทะคารมกันฉายภาพความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ที่รุนแรงจุดยืนของสื่อพิธีกรคนนี้จะไม่ยอมให้ทรัมป์ใช้น้ำเสียงดังตะโกนชี้หน้าด่าที่จะถอยหรือแผ่วพิธีกรนี้ก็ได้ดันต่อบอกท่านเสนอหลักฐานหน่อยสิที่ท่านบอกโกงโกงโกงเนี่ยยังไม่เคยมีหลักฐานเลยนะทรัมป์บอกว่าหลักฐานมีเยอะแยะไปหมดผมแค่ดูผมก็รู้แล้วฉะนั้นก็แปลว่าไอ้คำนิยามของคำว่าข้อเท็จจริง evidence ในความหมายของทรัมป์กับคำว่าหลักฐานในความหมายของคนทั่วไปรวมถึงพิธีกรคนนี้ด้วยมันคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงทรัมป์อ้างอิงสัญชาตญาณส่วนตัวข้อสังเกตส่วนตัวเป็นหลักฐานและจริงๆก็คือกลยุทธ์ที่ทรัมป์ใช้สื่อสารกับฐานเสียงของตัวเองมาอย่างยาวนานขณะเดียวกันก็มีคำถามถึงกองทุน 1,800 ล้านเหรียญที่ทรัมป์เรียกว่าเป็น Anti-Weaponization Fund เป็นประเด็นถูกวิจารณ์หนักเพราะว่ากองทุนนี้ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อเยียวยาบุคคลที่ทรัมป์อ้างว่าถูกรัฐบาลเดิมๆใช้วิธีการกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานของรัฐจงใจใช้กฎหมายหรือระเบียบเป็นอาวุธในการกลั่นแกล้งทางการเมืองความจริงกองทุนนี้ถูกเก็บพับไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอแต่ก็กลายเป็นประเด็นที่พิธีกรถามว่าเอ๊ะท่านตั้งไอ้กองทุนนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะมีการถูกกล่าวหาว่าทรัมป์ตั้งกองทุนนี้เพื่อชดเชยกลุ่มคนที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์บุกรุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6 มกราคม 2021ซึ่งตอนนั้นอื้อฉาวมากเพราะเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ที่ไปรวมตัวกันขณะที่ทรัมป์ปราศรัยบอกว่าผมถูกโกงผมถูกโกงขณะนี้ในตึกรัฐสภาเขากำลังทำพิธีรับรองให้โจไบเดนชนะผมฉะนั้นเราต้องทำอะไรบางอย่างและเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนก็บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาคนเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการบ้างจงใจทำร้ายผู้อื่นบ้างใช้อาวุธบ้างปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยต้องการจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็เลยตั้งกองทุนขึ้นมาบอกเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกรัฐบาลกลั่นแกล้งก็เลยเกิดการซักถามอย่างดุเดือดและรุนแรงอย่างยิ่งจุดเดือดของการสัมภาษณ์มันเกิดขึ้นเมื่อพิธีกรเวลเกอร์พยายามจี้ถามเรื่องการนับคะแนนในแคลิฟอร์เนียซ้ำอีกครั้งหนึ่งทรัมป์เริ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรงโจมตีความซื่อสัตย์ของผู้สัมภาษณ์เรียกเธอว่าเป็นคนคดโกงเรียกเธอว่าเป็นคนโง่แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยท่าทีที่ดูแคลนตัดบทว่าพอแค่นี้เถอะผมอิ่มตัวแล้วขอบคุณนะจ๊ะดาร์ลิ่งขอให้สนุกนะการใช้คำว่าดาร์ลิงในบริบทนี้ของทรัมป์เนี่ยไม่ได้แสดงถึงความเอ็นดูนะครับปกติมันแปลว่าที่รักคนน่ารักแต่ประโยคที่ทรัมป์ใช้ตอนอารมณ์เสียนี่เรียกดาร์ลิงนี่เป็นการแสดงอำนาจเหนือและลดทอนบทบาทของผู้สัมภาษณ์แล้วก็ลุกเดินหนีถอดไมค์เสร็จลุกเดินหนีออกจากฉากแล้วก็ทิ้งวาทะโจมตีสื่อมวลชนไว้ว่าประเทศไม่มีทางยิ่งใหญ่ได้ถ้ามีสื่อที่คดโกงนี่กลายเป็นคลิปที่มีการนำไปเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางดุดันและดุเดือดนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทรัมป์แสดงต่อสื่อลักษณะที่ไม่มีความเกรงใจและต้องการให้ฐานเสียงทรัมป์เห็นว่าเขากล้าเผชิญกับสื่อที่ตั้งคำถามที่ไม่พึงปรารถนาในสายตาของเขาหรือฐานเสียงของเขา นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาสำคัญว่าทรัมป์เลือกสื่อสารประเภทแรงประเภทดุเพราะเชื่อว่าแฟนคลับต้องการเช่นนั้นคนทั่วไปชอบไม่ชอบทรัมป์ถือว่าไม่สำคัญสำหรับทีวีพิธีกรคนนี้ก็ยังยืนยันว่าเธอต่อสายกลับไปหาทรัมป์นะแล้วทรัมป์ก็ยอมกลับมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งถ้าฝนไม่ตกบนหลังคาสังกะสีเหมือนที่โรงนาที่วิสคอนซินวันก่อนครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus เดี๋ยวเราเจอกันก็สำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย Plus นะครับก็เดินทางมาสัปดาห์เศษนะครับเห็นว่าคึกคักไม่แพ้นะครับคนละครึ่ง Plus เลยนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนความกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยคนละครึ่งมาคนละครึ่ง Plusนะครับนายกท่านอนุทินจนถึงปัจจุบันก็ท่านก็สานต่อนโยบายของท่านนะครับต่อจากคนละครึ่ง plus มาเป็นไทยช่วยไทย plus แล้วก็ไม่ใช่คนละครึ่งนะครับเป็น60 40นะครับก็ถือว่ามีเม็ดเงินสะพัดอยู่ในเศรษฐกิจพอสมควรทีเดียวแน่นอนครับสิ่งที่สะท้อนภาพได้ชัดที่สุดน่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME ครับวันนี้จะมาพูดคุยกันครับว่ากับสถานการณ์ที่ทั่วโลกยังจับตามองสงครามอิหร่านอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆแล้วเพราะว่าแต่ละเงื่อนไขนั้นก็แต่ละฝ่ายก็ไม่รักกันนะครับกับที่ประจรเศรษฐกิจจะเดินทางต่อไปอย่างไร SME ตัวเล็กๆจะเป็นฟันเฟือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชครับท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณแสงชัยครับ
4: สวัสดีครับพี่เอวรพงศ์สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนรายการทางบ้านด้วยครับ
3: ครับผมจริงๆเราเพิ่งคุยกันนิดหน่อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางแชทนะเรื่องของทำกิจกรรมช่วยเหลือดูแลพัฒนาผู้ประกอบการ SME ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กิจกรรมเนี่ยจะมีขึ้น20มิถุนายนนะอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตรงนะฮะใครที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ยังคงสมัครได้แล้วก็ไอเดียนี้มันเกิดจากผมกับคุณแสงชัยคุยกันนะคุณแสงชัย
4: ครับต้องขอบคุณพี่เอครับที่เชิญชวนนะครับเข้ามาร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อผู้ประกอบการ SME นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าชื่นชมครับพี่เอครับ
3: โอ้ยินดีมากเลยครับเป็นส่วนหนึ่งฟันเฟืองครับ 96.5
4: ซึ่งมีดีแบง
3: ก์นะฮะใช่ครับเราได้พันธมิตรที่น่ารักมากๆจาก SME ดีแบงก์นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็มาเป็นพันธมิตรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ทราบว่ามีแสงใจติดภารกิจผมเรียนเชิญแล้วไม่ว่างมา21 20ใช่ไหมฮะ
4: ต้องขอไปด้วยครับพอดีติดภารกิจที่รับไว้ล่วงหน้าแล้วนะฮะก็เลย ไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการในชุดอีเนี่ยจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ดีๆจากโครงการของทางพี่เอวรพงศ์นะครับกับทางกลุ่มของอสมทของทาง SME

0: ซีแบงค์แล้วก็สสว.ที่จะมาช่วยกันนะฮะในโครงการดังกล่าวแล้วก็พันธมิตรต่างๆด้วยครับ
1: ครับก็ถือว่าน่ารักมากเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญใครสนใจก็ไหนๆพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็สามารถเข้ามาทักยังมีที่นั่งเหลืออยู่พอสมควรนะครับพอได้อยู่ว่าตอนนี้ก็ทะลุหลักร้อยรายไปแล้วนะฮะก็มาที่ LINE @thinkingradio นะครับเข้าไปที่ @sign@ ก่อนแล้วก็พิมพ์คำว่า thinking radio หรือใครที่เป็นสมาชิกของ thinking radio อยู่แล้วเข้าไปทักทายแล้วก็สามารถจะกรอกข้อมูลได้แล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งว่าท่านจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมฟังซึ่งที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ยังมีเวลาที่จะสมัครกันได้นะครับผมมาเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมเห็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักมากทีเดียวเริ่มกันมาสัปดาห์เสร็จแล้วในขณะที่ นอกประเทศของเราเขายังคงมีสถานการณ์ที่คุกรุ่นกันอยู่แต่ว่าบ้านเราต้องใช้คำว่าประเทศไทยยังไงต้องเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรขึ้นมาสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่เรามีสถานการณ์สงครามมาเนี่ย3เดือนเศษ100วันพอดีกับ 2-2 วันที่ผ่านมานะครับดูแล้วเนี่ย SME เราหวั่นวิตกแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เราเห็นผลกระทบที่ต่อเนื่องกันมาเป็นรูปธรรมหรือจริงๆแล้ว SME เราสามารถที่จะพลิกวิกฤตตรงนั้นได้ภาพเป็นยังไงบ้างครับณสถานการณ์ปัจจุบันครับคุณแห่งใจครับ
0: ครับครับขอบคุณมากครับพี่เอกเป็นคำถามที่ดีมากนะครับในสภาวะของสถานการณ์ที่เราเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนะครับแล้วส่งผลถึงปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศของเราเองเนี่ยนะครับเราพบว่าเขาเรียกว่าอาการทางสุขภาพของผู้ประกอบการในชีวิตของเราเนี่ยก่อนเหตุการณ์วิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบ อย่างมีนัยยะสำคัญจากการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.เนี่ยสำรวจ SME ทั่วประเทศเนี่ยในราวๆเดือนเมษายนนะครับก็คือผลกระทบในช่วงไตรมาส1นะครับปี2569เปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางสสว.เนี่ยได้สำรวจในไตรมาส4ปี2568นะครับพบ SME เนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับพี่เอ
1: ครับ
0: คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ SME ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราพบว่ามีสถานการณ์ที่ลดลงนะครับจากไตรมาส4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 21% นะครับคือกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยที่เป็น SP เนี่ย 21% เนี่ยตอบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในไตรมาส1ปี69เนี่ยหล่นลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ 6% นะครับซึ่งลดลงหายไป 15% นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เรื่องที่น่าตกใจแล้วก็กังวลไปอย่างยิ่งนะครับจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยทำให้ขีดความสามารถในการเติบโตของ SME เนี่ยลดลงไปนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่อยู่ในช่วงขาลงแต่พอประยุงธุรกิจได้นะครับแล้วก็กลุ่มรายได้พอจ่ายหนี้แต่ไม่พอลงทุนนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มตัวเหลืองนะครับก็คือหมายความว่าพอประคับประคองไปได้นะครับแต่ว่าไม่พอที่จะมีเงินในการที่จะไปลงทุนใหม่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยในควอเตอร์4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 61% นะ
1: เกินครึ่งมาเยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ 61% แต่ว่าควอเตอร์1ปี69เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 72%
1: โอ้โหหนักกว่าเดิมคร
0: ับก็คือเป็นกลุ่มเติบโตต่อเนื่องเนี่ยหล่นลงมาอยู่ในกลุ่มนี้เยอะนะครับ
1: ครับ
0: นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็น NPL ฮะแล้วก็กลุ่มที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้นะครับกล
1: ุ่
0: มขาดทุนต่อเนื่องต้องพึ่งพาหนี้ใหม่กลุ่มนี้เราเรียกรวมๆว่ากลุ่มตัวแดงนะครับที่อาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของทั้งหนี้เสียทั้งเรื่องการกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็ผลประกอบการขาดทุนนะครับ ต้องพึ่งพาหนี้ใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยควอเตอร์4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 18%
1: นะครับ
0: แต่ว่าควอเตอร์1ปี69เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 22% นะ
1: โอ้ครับครับ
0: ครับก็เพิ่มขึ้นมา 3% 4% นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 4% ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นปัจจัยที่เรากังวลแล้วก็ห่วงใยนะครับแล้วเรามองว่าผลกระทบนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยรายย่อยเนี่ยหนักสุดนะครับเพราะว่ารายย่อยเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสัญญาณของโครงการคนละครึ่งพัดในไตรมาส4ปี68เนี่ยส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับระบุว่าเติบโตต่อเนื่องเนี่ย 24% ครับแต่พอมาไตรมาส1ปี69เนี่ยลดลงเหลือ 5% เท่านั้นครับพี่เอ
1: โอ้โห
0: นะครับครับ
1: ไทยช่วยไทยพลัสนี่ยังตอนนั้นต้นปี69ไทยช่วยไทยพลัสยังไม่มาเพราะว่าเพิ่งจะมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับในไตรมาส4เนี่ยนะครับเป็นคนละครึ่งพัดฮะ
1: คนละครึ่งพลัสพอพยุงไปได้ไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วอ่ะฮะครับ
0: ครับครับ SME ซึ่งเป็น SME รายย่อยเนี่ยแล้วมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 84% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศเนี่ยก็อาจจะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของความคึกคักทางเศรษฐกิจนะครับก็ได้รับปัจจัยบวกนะครับแต่สิ่งที่เรากังวลใจเนี่ยสสว.เนี่ยยังสำรวจต่อไปอีกว่าสภาวะหนี้ของ SME เนี่ยในไตรมาส4ปี68กับเปรียบเทียบกับไตรมาส1ปี69เนี่ยเราพบว่า SME ที่มีสินเชื่ออยู่ในระบบสถาบันการเงินเนี่ยไตรมาส4ปี68เนี่ยอยู่ 32%นะครับแต่ไตรมาส1ปี69เนี่ยลดลงเหลือ 30% นะครับแล้วก็ไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มในสัดส่วนของผู้ประกอบการ SME ที่มีทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบร่วมกันนะครับไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่ไตรมาส4ปี68อยู่ที่ 40% ครับแต่ว่าไตรมาส1ปี69เนี่ยอยู่ที่ 47%
1: ขึ้นมา 7%
0: นะครับครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมีความสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราอาจจะมองในแง่หนึ่งว่า SME ที่เป็นหนี้นอกระบบล้วนๆเนี่ยไตรมาส4ปี68เนี่ยอยู่ที่ 28% นะครับและไตรมาส1ปี69เนี่ยอยู่ที่ 23% ก็ถือว่าลดลงนะครับที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับแต่ว่าการประคับประคองผู้ประกอบการ SME ที่เป็นไฮบริดคือมีหนี้ทั้งในระบบนอกระบบเนี่ยอาจจะต้องมีกลไกในเรื่องของการฟื้นฟูให้ SME กลุ่มนี้เนี่ยนะครับกลับมาเป็นหนี้ในระบบล้วนๆนะครับคือถ้ามีโครงการนวัตกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบได้เนี่ยนะครับทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเนี่ยก็จะช่วยนะครับในเรื่องของการที่จะฟื้นฟูตรงนี้ควบคู่กันไปพร้อมๆกับเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถทักษะของผู้ประกอบการนะครับ SME ในกลุ่มนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามองแล้วว่าสถานการณ์ที่ยืดเยื้อนะครับของสงครามภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยรวมถึงเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามานะครับจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับกับผู้ประกอบการและภาคแรงงานที่ปรับตัวได้และปรับตัวไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลใจครับ
1: ครับทีนี้เราได้มีการพอจะจำแนกได้ไหมครับว่ากลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบที่คุณแสงชัยพูดถึงเนี่ยเป็นเซกเมนต์ไหนบ้างเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรพวกนี้มันพอจะจำแนกเซกเมนต์ได้ไหมครับหรือว่ายังไง
0: ถ้าเรามองดูจาก GDP SME ปี68เนี่ยเราพบว่ามูลค่า 6.6 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับขยายตัวอยู่ราวๆสัก 2% กว่าๆนะครับเราจะเห็นว่าภาคบริการเนี่ยเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของ SME นะครับ อยู่ที่ 44% นะครับของ GDP SME นะครับภาคการผลิตเนี่ยมาเป็นอันดับที่2นะครับ อยู่ที่ 28% นะครับของ GDP SME แล้วก็ภาคการค้านะครับอยู่อันดับที่3นะครับ 22% นะครับ แล้วนอกนั้นก็จะเป็นภาคก่อสร้างธุรกิจเกษตรแล้วก็อื่นๆเราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราแยกเป็นคลัสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็ยอมรับความเป็นจริงครับว่ากระจายกันไปในแต่ละขนาดและมันเป็นห่วงโซ่นะครับในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเองเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของจำนวนของนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่อหัวนะครับของนักท่องเที่ยวในการที่จะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับในการท่องเที่ยวนะครับเราก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับรวมถึงในเรื่องของภาคการผลิตนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าภาคการผลิตเองเรามีปัจจัยกดดันจากเรื่องของการแข่งขันที่เข้ามานะครับทั้งในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้าราคาถูกนะครับการเข้ามาของสินค้าที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงธุรกิจทุนเผาต่างๆนอมินีต่างๆนะครับที่มาส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการทั้งในภาคธุรกิจเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงนะครับหรือในภาคของ SME เองนะครับที่เข้ามาในเรื่องของ transshipment นะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของผู้ประกอบการ SME ด้วยนะครับเพราะเราเองเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการที่เข้ามาโดยที่ใช้ไทยเป็นฐานการเปลี่ยนผ่านการส่งออกไม่ใช่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่ซัพพลายเชนวัตถุดิบปัจจัยการผลิตการจ้างงานนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ภาคการค้าเองเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ามาตรการในการที่จะไปเพิ่มกำลังซื้อนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยในเรื่องของรายได้ให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อยนะครับดันในเรื่องของ GDP รายย่อยซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ารายย่อยเนี่ยแม้ว่าจะมีสัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการสูงนะครับแต่ว่ายังมีสัดส่วน GDP อยู่เพียงแค่ 3% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะครับที่เรามีจำนวนผู้ประกอบการสูงถึง 84% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนอกจากมาตรการที่ใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยพักเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆนะครับร่วมด้วยเพื่อที่จะไปเติมเที่ยวเล็กแล้วก็เสริมขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการได้ทุกปีในทุกๆขนาดนะ
1: ครับคือถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังคงมีความท้าทายและปัญหามีอุปสรรคเมื่อสักครู่ที่คุณแสงชัยพูดถึงจำนวนผู้ประกอบการ80%กว่าที่มีปริมาณแต่ว่าอาจจะยังไม่มีพลังมากในการขับเคลื่อนภูเขาน้ำแข็งที่มันอยู่ใต้มหาสมุทรมันอาจจะยังคงมีความเป็นเรียกว่าฐานมันยังใหญ่อยู่ในการในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปต่อได้แต่พลังไม่มีคือผมฟังตรงนี้แล้วเนี่ยมันพอจะมีจิ๊กซอสัก3ตัวแบบนี้ได้ไหมครับคุณแสงชัยคุณผู้ฟังคือ1ก็คือศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยมีจำนวนแต่พลังยังไม่มากพอก็คือศักยภาพไม่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะขยับเขยื้อนภูเขาน้ำแข็งที่เป็นเศรษฐกิจไทยได้สองก็คือเรื่องของกำลังซื้อเนื่องจากว่า SME ไทยเท่าที่ฟังดูเนี่ยกำลังซื้อสัก 80-90% เนี่ยเป็นกำลังซื้อภายในประเทศคำว่ากำลังซื้อภายในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความถึงแค่คนไทยที่มาไทยช่วยไทยกันนะครับอาจจะมีถึงชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่อย่างที่ว่าเขาก็มาแล้วก็ไปเขาก็ไม่ได้อยู่ถาวรอาจจะอยู่ถาวรบ้างแต่จำนวนไม่มากพอนั่นพูดถึงกำลังซื้อซึ่งยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะมาช่วยเศรษฐกิจของ SME ในกลุ่มแรกเรื่องที่3คือเรื่องของนโยบายภาครัฐที่จำเป็นต้องมาสนับสนุนเฉพาะเรื่องไทยช่วยไทยพลัสอาจจะเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมว่า3เรื่องนี้จะเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคไหมครับคือ1ศักยภาพของ SME ไทยเรายังไม่แข็งแกร่งพอที่ขยับเขยื้อนเศรษฐกิจหรือ GDP 2กำลังซื้อที่จะช่วยให้เรามีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจ3นโยบายภาครัฐพอจะขยายความ3เรื่องนี้ที่ผมเอ่ยได้ไหมครับคุณแสงชัยหรืออาจจะเห็นเพิ่มเติมยังไงเรียนเชิญครับ
0: ครับครับเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับพี่เอครับทั้ง3เรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME เนี่ยเราสังเกตได้เห็นจากข้อมูลที่ทางสสว. ได้ประเมินสุขภาพของธุรกิจ SME เปรียบเทียบระหว่างไตรมาส4ปี68กับไตรมาส1ปี69แล้วเนี่ยก็สอดคล้อง

0: กับสิ่งที่ทางพี่เอวรพงศ์ได้ให้ความเห็นว่าการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME เนี่ยมันจะต้องมีกลไกเข้ามาเชื่อมโยงนะครับอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับในการที่จะเสริมขีดความสามารถทั้งในเรื่องของการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนะครับการยกระดับขีดความสามารถความสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมนะครับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี AI ให้กับผู้ประกอบการ SME ให้มี productivity ที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงในรายที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของ ESG ในการไปสู่ความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเติมเชี่ยวเล็บให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับรวมถึงตลาดใหม่ๆนะครับที่จะเข้าถึงทั้งตลาดออนไลน์แล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยยกระดับศักยภาพนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับประเด็นเรื่องของกำลังซื้อนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยแม้กระทั่งนโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากอันนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในไตรมาส4ปี68เองเนี่ยในเรื่องของคนละครึ่งพัสเนี่ยกับไทยช่วยไทยพัสเนี่ยนะครับก็มีจุดดีจุดเด่นแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รับประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยในหลายมิติด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่รัฐบาลเองเนี่ยหรือหน่วยงานต่างๆเองที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสามารถที่จะยกระดับนะครับทั้งในเรื่องของระยะสั้นระยะกลางระยะยาวในการที่จะ เปลี่ยนผ่านนะครับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยให้เป็นโครงการที่มีความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะต้องขยายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มในเรื่องของฐานภาษีนะครับการจูงใจนะครับให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยนะครับเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือการที่จะมีการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับใช้เป็นเครดิตสกอร์ลิงเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตไปอย่างมีทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะทำให้การพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างมีระบบนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับส่วนในเรื่องของนโยบายภาครัฐเนี่ยนะครับเรามองว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของผู้ประกอบการ SME มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดในเรื่องของการทำงานเนี่ย อย่างมีส่วนร่วมกับ SME ได้ดีพอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยเรามองว่าสิ่งที่ภาครัฐอาจจะต้องปรับในเรื่องของการบริการภาครัฐก็คือทำเรื่องของดิจิตอลบล็อกเชนที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับ เพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเชิงของการบริหารจัดการนะครับที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยนะครับลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการนะครับรวมถึงในเรื่องของลดการใช้ดุลพินิจนะครับเพื่อลดช่องว่างในการอาจจะเป็นช่องทางในที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือการเจรจาต่อรองอะไรใดๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการใน SME เนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านไปด้วยกลไกของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับระเบียบประกาศต่างๆนะครับที่จะต้องมาปรับจากเรื่องของการกำกับควบคุมเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในSMEเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็แข่งขันได้นะครับอันนี้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะงั้นกฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยเรากำหนดเราออกมาตั้งแต่3 40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วก่อนปี2500ก็มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรามองว่ากฎหมายหลายๆฉบับก็น่าจะมีการทบทวนนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับให้มีการทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับ
1: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณแสงชัยพูดถึงประเด็นหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบซึ่งหนี้นอกระบบมันมีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากว่าหนี้ในระบบเนี่ยก็บริหารจัดการกันไม่ไหวจนกระทั่งต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกมากครับคุณแสงชัยผมสัมภาษณ์ทั้งฝั่งธนาคารปล่อยสินเชื่อสัมภาษณ์ทั้งทาง SME สัมภาษณ์ทั้งทางสสว.หรือแม้แต่เราคุยกันเองกับทางสมาพันธ์นะคุณแสงชัยการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยSME เองเขาก็ไม่ได้อยากจะไปกู้หนี้นอกระบบเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งพอที่จะกู้เงินในระบบได้อย่างนี้มันยังคงเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังแล้วมันหาทางออกไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่มันต้องปรับตัวร่วมกันทั้ง3ฝ่ายครับคือฝ่ายหนึ่งก็คือฝั่งผู้ประกอบการนะครับฝั่งผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับก็จะต้องเขาเรียกว่าพยายามนะครับปรับตัวนะครับแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับกับเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนที่จะมีกฎที่จะมีกติกาอะไรบ้างนะครับในการที่จะเร่งการปรับตัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่สองนะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับ สถาบันการเงินเนี่ยในเรื่องของการที่จะใช้มาตรการนะครับในการที่จะจูงใจนะครับการให้ความเป็นธรรมเรื่องของดอกเบี้ยนะครับการช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการดำเนิน market of conduct ของสถาบันการเงินเนี่ยเป็นไปโดยเคร่งครัดนะครับเป็นธรรมนะครับให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบสินเชื่อและที่จะเข้าถึงสินเชื่อไม่ผลักเขาไปใช้สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูงนะครับแล้วก็ไม่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ในอดีตเนี่ยเราอาจจะพบกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต5ใบ10ใบนะครับบัตรเงินสดนะฮะมือกำไม่หมดเนี่ยนะฮะกระเป๋าสตางค์รวมเนี่ยเพราะว่าบัตรเงินสดนะครับรวมถึงในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆวันนี้จะทำอย่างไรให้กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้สินเชื่อในระบบธุรกิจที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า 15% ได้อันนี้เป็นคีย์สำคัญนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญส่วนที่3เนี่ยก็คือนโยบายภาครัฐนะครับเราอาจจะเห็นว่าหน่วยงานที่กำกับเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติก็พยายามที่จะช่วยเหลือดูแลนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆอันนี้ชื่นชมนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะช่วยกำกับให้การคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็นธรรมนะครับการกำหนดมาตรฐานความเสี่ยงของลูกค้าระบบการรับเรื่องร้องเรียนของSME หรือผู้ประกอบการนะครับที่ไม่รับความธรรมจากการขอสินเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะมีกลไกที่รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการกระจกสะท้อนนะครับการบริการของสถาบันการเงินภาคเอกชนในขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันการเงินของภาครัฐเองเนี่ยก็อบอุ้มนะครับผู้ประกอบการ SME นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเปราะบางนะครับ อาจจะเข้าถึงสถาบันการเงินของภาคเอกชนไม่ได้นะครับก็มีจำนวนมากนะครับที่ก็มาใช้บริการสถาบันการเงินของภาครัฐแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมีกลยุทธ์ในการที่จะผ่อนปลนเกณฑ์หรือการใช้สินเชื่อนโยบายของรัฐนะครับไปอย่างมีธรรมาภิบาลแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เป็นผู้ประกอบการ SME รายย่อยจริงๆเนี่ยอันนี้จะต้องมีเขาเรียกว่ามีการให้สัดส่วนนะครับแล้วก็มีการมุ่งเป้านะครับไปที่ในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายย่อมรายกลางเนี่ยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างการกระจายตัวของการเข้าถึงสินเชื่อเพราะวันนี้เนี่ยการเข้าสินเชื่อของ SME เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะรายย่อยนะครับรายย่อมกับรายกลางเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันครับ
1: จึงต้องมีการบูรณาการกันทั้งองค์รวมให้มันมีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าคุณแสงชัยกำลังจะเดินทางมีอะไรฝากทิ้งท้ายมีเวลาอีกสักหนึ่งนาทีคุยกันเรื่องของสิ่งที่และความท้าทายของ SME ที่กำลังจะเผชิญแล้วก็ปีนี้นะครับจะเอาตัวรอดได้อย่างไรขอคีย์ success สั้นๆสักหนึ่งนาทีเสร็จๆได้ไหมครับเรียนเชิญช่วงท้ายครับคุณแสงชัย
0: ได้ครับจริงๆอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับในทุกๆขนาดวันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญร่วมกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นผลกระทบของคนใดคนหนึ่งนะครับเราได้รับผลกระทบกันไม่มากก็น้อยกันทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของกำลังใจนะครับแล้วก็การมุ่งมั่นที่เราจะเปลี่ยนผ่านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแก้ไขป้องกันนะครับและเดินทางร่วมกันเนี่ยอย่างเข้าอกเข้าใจนะครับแล้วมีส่วนร่วมนะครับมีความร่วมมือกันนะครับทั้งภาคเอกชนกับภาครัฐโดยการให้ความสำคัญนะครับกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมในทุกระดับนะครับการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากนะครับอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วนำไปออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นคุณูปการนะครับกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาวนะครับที่จะนำมาซึ่งความยั่งยืนนะครับวิกฤตนะครับเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันไปร่วมกันคือเรื่องของการหาโอกาสจากวิกฤตแล้วเราจะไปสู่สิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่เราจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราคนไทยดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนในอนาคตครับ
1: ครับขอเป็นพลังใจอีกฮึดนึงนะครับดูกันว่าไตรมาสที่2จะขยับขยื่นไปได้ทิศทางแค่ไหนอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณมากคุณแสงชัยครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันเพิ่มเติมขอบคุณครับผมเดินทางปลอดภัยครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่เอครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชครับประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยทราบว่ากำลังจะเดินทางก็กำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องนะครับไปนะครับเราก็อาจจะคุยได้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยมีโอกาสไปสัมผัสนะครับกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับตามสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดนู่นนี่นั่นพอสมควรก็เดินเรียกว่าอะไรฮะเดินสำรวจตลาดให้นะครับเผื่อมีมุมอะไรที่น่าสนใจมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยดูความคึกคักเนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันอาจจะยังเพียงแค่เริ่มต้นนะผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงจุดพีคไม่เหมือนตอนที่คนละครึ่งรอบแรกนู้ย้อนกลับไปหลายปีก่อนแล้วก็มาคนละครึ่งพลัสใช่ไหมครับที่ทางท่านนายกอนุทินก็เอามาประสานต่อเป็นคนละครึ่งพลัสรู้สึกว่ายังคึกคักสู้คนละครึ่งกับคนละครึ่งพลัสยังไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาเพิ่งจะขึ้นมาแล้วก็บางคนยังงงๆอยู่60 40แล้วมันจะคำนวณเงินยังไงคือไอ้คนละครึ่ง50โปะอีก50เนี่ยมันง่ายหาร2คูณ2มันไม่ยากแต่ไอ้60 40เป็นตัวเลขแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้ผมได้คุยกับผู้รู้หลายท่านก็บอกก็ไม่เป็นไรปล่อยไปการคำนวณเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเขาคำนวณเองไม่ต้องซีเรียสมากเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่แล้วก็อาจจะยังไม่เห็นผลมากนักนะครับแต่ก็มีให้เห็นอยู่พอสมควรแต่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากคงต้องให้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นโครงการนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้ามาคุยพร้อมกันกับอาจารย์พิพัฒน์ครับสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไร ปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิด

0: เกาะติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radioก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
2: ์รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่
5: าย
4: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
8: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
9: เข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus อาจารย์พิพัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
9: วันก่อนผมไปเดินตลาดเดลี่ตลาดที่เป็นตลาดแบบเอาท์ดอร์ตลาดนัดอะไรก็ยังพอคึกคักขึ้นอยู่บ้างนะอาจารย์เพราะว่าพอดีมีไทยช่วยไทยพลัสแต่ผมอย่างที่เมื่อกี้ไม่รู้ใช้คำว่าบ่นหรือปารกกับคุณผู้ฟังไม่รู้ก่อนปิดเบรกแรกเมื่อสักครู่ผมว่ามันยังไม่คึกคักเหมือนคนละครึ่งครับอาจารย์รู้สึกเหมือนผมทำไม่ทราบ
10: ครับเพราะว่าโครงการมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับคือการเปิดตัวอะไรก็ตามถ้ามันเป็นแคมเปญแรกๆเนี่ยทั้งคนใช้ทั้งคนขายแล้วก็ทั้งสื่อเนี่ยก็จะมารุมมาตุ้มกันไปโปรโมทหรือไปให้ความสนใจมันก็เลยจะรู้สึกว่ามันมีความคึกคักเหมือนอย่างคุณรพงศ์กับผมวันนี้ได้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่ในเป๋าตังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกที่ได้เปิดจริง
9: เฉยๆแล้วใช่ไหมเฉยๆ
10: แต่ถามว่าใช้ก็ใช้ครับผมก็ใช้อยู่ครับเพราะนั้นผู้ประกอบการรายย่อยรายกลางที่เข้าร่วมเนี่ยผมก็คิดว่าก็ได้อานิสงส์ไม่มากก็น้อยนะจากเงินที่มันไหลเข้ามาจากการสมทบของภาครัฐนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวถาวรตัวยั่งยืนเพราะว่ามันมาแล้วก็ไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผลิตภาพเรายังไม่ได้ถึงจุดเนี่ยโอกาสที่มันจะเมนเทนหรือประคับประคองไปอย่างยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็น

0: คำถามโตๆเหมือนกันครับ
1: มันเหมือนกับเป็นเพียงแค่สะพานชั่วคราวที่สร้างให้เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายให้คึกคักมากขึ้นแต่ว่าสะพานที่ถาวรเนี่ยมันต้องสร้างกันเองใช่ไหมอาจารย์จะให้รัฐมาอุ้มอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบราคาน้ำมันอ่ะนะอุ้มไปอุ้มมารัฐก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็พลังทลายคลื่นลงมาใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่ตัวนี้สำคัญครับคือมาตรการระยะสั้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันต้องออกมาไม่มีใครปฏิเสธแต่ว่าระหว่างทางที่เราทำเนี่ยเราต้องเตรียมใส่มาตรการระยะกลางยาวเข้ามาผสมด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฟไม่ฟางไปนะครับมันไม่สามารถที่จะส่งไม้ต่อไปยังมาตรการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามันก็เหนื่อยเพราะว่าเราเห็นสถานการณ์ทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันรุมเร้าจนทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยไม่มีโอกาสหรือเวลาตั้งรับตั้งตัวได้ทันต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูว่าไอ้วันนี้จะมีข่าวลบกันอีกหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับซึ่งสถานการณ์
1: ร่วมอะไรกันนะกันหนาไม่เข้าใจไม่เห็นใจคนทำมาหากินกันบ้างเลยงง
0: ใช่ใช่ใช่ก็ความปกติสุดเดิมเนี่ยมันอาจจะหายไปแล้วเพราะว่าวันนี้สถานการณ์หลายอย่างมัน
1: กลายเป็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นนะเมื่อวานผมคุยกับดร.สุวุฒิชัยเชื้อตัวเลขสหรัฐการจ้างงานดีขึ้นเอาเข้าไปสิทำไมสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าเขาพอมีวิกฤตเขาก็ขายน้ำมันหรือไงไม่แน่ใจ
0: ผมมองอย่างนี้ครับว่าตัวเลขสถิติก็คือตัวเลขสถิติฮะคือมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ว่าในบางเดือนเนี่ยตัวเลขมันอาจจะดีขึ้นจากการรวบรวมที่ก็เหมือนคนทำตัวเลขอะครับคือตัวนี้อาจจะบอกว่าอั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งใส่เข้าไปเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยใส่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงจริงเป็นไปได้
0: คล้ายๆกับผู้บริษัทเนี่ยบอกว่าจะปิดยอดเนี่ยเราก็พยายามระดมยอดกำลังซื้อเข้ามาเพื่อให้ตัวเลขมันดูดีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราจะดูเรื่องนี้เราต้องดูภาพรวมของมันเหมือนกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเราคุยกันตั้งแต่สมัยสงครามรัสเซียยูเครนว่าเดี๋ยวมันก็คงคลี่คลายแล้วก็กลับมาใหม่นะวันนี้มีสถานการณ์อิหร่านสหรัฐอิสราเอลเข้ามานี่จะขึ้นเดือนที่4แล้วนะ
1: ฮะใช่ดูน่าจะ3ปีแล้วนะฮะรัสเซียยูเครนน่ะอันนี้จะเดือนที่4แล้ว3เดือนกว่าแล้วอ่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้ผมจะสื่อสารกับ SME ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาเหมือนเดิมก่อนที่จะมีสงครามเราก็ต้องมองว่าสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องอยู่ให้ได้มองให้มันเป็นเรื่องของความปกติที่มันมีทั้งความผันผวนที่มันมีทั้งเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งโจทย์อย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถรับมือได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากกว่าที่เราจะโหยหาว่าเมื่อไหร่จะคืนมาปกติถ้าอันนี้มันอาจจะไม่ได้มีมาตรการที่แจ่มชัดพอที่จะรับมือกับมันนะครับซึ่งถามว่าสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันส่งผลอะไรนะครับผมว่าแน่นอนว่าถ้าฝั่งต้นน้ำเนี่ยก็คือต้นทุนทั้งพลังงานค่าขนส่งวัตถุดิบสูงขึ้นนะครับนั้น SME ที่จะต้องเอาข้อมูลนี้ไปใช้เนี่ยก็ต้องรู้ไว้เลยว่าน้ำมันที่เราจะใช้นะครับค่าขนส่งที่เราจะส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ผู้บริโภคก็ขึ้นวัตถุดิบที่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลาสติกนะฮะไม้โลหะเฟอร์นิเจอร์ยางขึ้นหมดนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะจำเป็นจะต้องบริหารต้นทุนว่าผลักให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคเราได้ขนาดไหนนะคือผมไม่ใช้คำว่าไม่ผลักนะคือใครที่ออกประกาศว่าจะอั้นไว้เนี่ยเราจะทำให้ผู้บริโภคไม่กระทบกระเทือนผมว่าเป็นไปไม่ได้ตลอดทางมันต้องมีการใส่ต้นทุนเข้าไปอยู่ในค่าสินค้าและบริการนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการตรงนี้แต่ละ SME ก็จะมีไม่เหมือนกันบางกิจการก็จะใช้วิธีลดปริมาณลดขนาดลดไซส์อะไรต่างๆเพื่อให้มาร์จิ้นมันยังรักษาได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมว่าผู้บริโภคเข้าใจได้นะครับอันนี้คือฝั่งต้นน้ำนะครับฝั่งตลาดหรือปลายน้ำที่เป็นฝั่งผู้บริโภคเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า ด้วยค่าของชีพที่สูงขึ้นมันก็ทำให้กำลังซื้ออ่อนแอนะครับงั้นจะถามว่าจะขายดีเหมือนเมื่อก่อนอย่างที่คุณบรพงษ์เดินไปตลาดนัดเราบอกว่าเอ๊ะทำไมความคึกคักมันอาจจะน้อยลงจริงๆผู้บริโภคอาจจะมีกระเป๋าเงินในกระเป๋าลดลงก็ได้นะเพราะว่าค่าของชีพต่างๆมันแพงขึ้นนะครับดังนั้นการจะขายสินค้าได้เหมือนเดิมก็น่าจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากนะครับและถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงแบบนี้เนี่ยผมคิดว่า SME ก็ต้องบริหารภายในกิจการของเราเองนะครับผมก็เลยอาจจะให้หลักง่ายๆว่า3ตัวที่มันจะมีจำเป็นต้องมีการบริหารเนี่ยตัวแรกก็คือของก็คือสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดตัวที่2ก็คือเงินนะครับ ทั้งเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับต้นทุนของเงินที่อาจจะมีความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดนะครับแล้วก็รายได้ที่จะเข้ามานะครับในกิจการตัวที่3คือเรื่องของคนนะบุคลากรที่ SME จะมีอยู่นะครับงั้นจำง่ายๆว่าคลาสสิกเคสเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นกิจการใหญ่กลางเล็กเนี่ยต้องทำ3อย่างเนี่ยบริหารของบริหารเงินบริหารคนนะครับทีนี้ถามว่าเงินตัวแรกเนี่ย SME วันนี้ต้องการสภาพคล่องเราก็ต้องไม่เอามาจากรายได้ของเราที่เข้ามาในแต่ละวันเพื่อจะมาใช้จ่ายหรือไม่ก็ต้องไปเอามาจากภายนอกซึ่งก็ต้องเป็นการหยิบยืมนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าก็มีหลายธนาคารโดยเฉพาะธนาคารที่โฟกัสในส่วนของ SME โดยตรงเนี่ยเขาก็พยายามจะให้สินเชื่อในต้นทุนต่ำนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ยินว่าทาง SME D Bank ก็จะมีสินเชื่อ SME Green Productivity นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีต้นทุนแค่ 3% ใน3ปีแรกนะครับปีต่อไปก็คือตาม MLR นะครับแล้วก็ผ่อนได้10ปีนะครับแต่ละกิจการก็กู้ได้30ล้านอย่างเงี้ยผมว่าแคมเปญแบบเนี้ย SME ที่ต้องการสภาพคล่องหรือเงินหมุนในกิจการด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับก็สามารถจะเข้าไปติดต่อเพื่อจะขอใช้บริการตรงนี้ได้นะครับ
1: ซึ่งเขาก็จะมีไครทีเรียว่าใครจะเข้าเกณฑ์บ้างในเรื่องของความเป็นกรีนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของ productivity ครับอย่างเช่นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับจะเปลี่ยนรถเป็น EV หรือจะติดโซล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เขาเข้าขายหมดนะครับซึ่งผมว่ารายละเอียดเนี่ยมันน่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เราคุยกันก็อาจจะลองไปติดต่อกับทางธนาคารก็ดูก็ได้นะครับว่าเคสไหนบ้างที่เราจะสามารถกู้มาใช้ได้นะครับครับผมส่วนเรื่องของคนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ก็จะมีเสียงแตกว่าเอ๊ะเราจะรักษาคนไว้หรือเราจะเลย์ออฟคนเพื่อลดต้นทุนนะครับ
1: อ
0: ันนี้มีทุกวงการนะครับหรือว่าวงการ IT โปรแกรมเมอร์อะไรที่ตอนนี้ก็มีดราม่ากันอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ SME ผมว่าเนื่องจากเราใช้คนไม่เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเลย์ออฟนี้ไม่น่าจะมีระยะสำคัญเท่าไหร่นะก็หลักง่ายๆก็คือใครมีประสิทธิภาพนะก็เก็บไว้ใครที่ดูแล้วไปไม่ไหวนะครับหรือจำเป็นจะต้องให้เขาไปทำงานอย่างอื่นที่ดูสอดคล้องเหมาะสมกับเขามากกว่าก็อาจจะต้องปล่อยเขาไปนะครับแต่ตัวทีมที่จะมาช่วยได้คือเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีซึ่งวันนี้มันมีความจำเป็นนะครับวันนี้หลายๆ SME ผมก็ได้ยินว่าก็ใช้ตัวAI นี่แหละมาเขียนโปรแกรมบัญชีโปรแกรมตอบบัตรพนักงานโปรแกรมดูแลเรื่องวันหยุดวันลาหรือดูแลเรื่องของเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยเองได้นะครับโดยไม่ต้องไปจ้างบริษัทซอฟต์แวร์ภายนอกในราคาที่สูงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าก็มาช่วยลดต้นทุนได้มหาศาลเหมือนกันนะครับถ้าเราสามารถจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เป็นนะครับส่วนในแง่ของการบริหารสินค้าหรือของเนี่ยผมเข้าใจว่าจำเป็นที่ SME จะต้องเข้าไปดูว่าไอ้สินค้าเราตอนนี้กับตลาดเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับมันจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้มันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากไหมนะครับซึ่งอันนี้มันก็มีความไดนามิกก็คือต้องพัฒนาทั้งในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมการพยายามที่จะเอาเรื่องของปัจจัย ESG อย่างที่เมื่อกี้คุณแสงชัยพูดเนี่ยเอามาใช้ในกิจการนะครับแล้วก็ดูว่าผู้บริโภควันนี้เขานิยมซื้อผ่านช่องทางไหนนะครับอาจจะไม่ใช่หน้าร้านอย่างเดียวอาจจะเป็นออนไลน์หรือ delivery อันนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ทันนะครับซึ่งถ้าบริหารได้หลักๆแบบนี้ผมก็เชื่อว่า SME ที่วันนี้ประสบแบบปัญหาอยู่เนี่ยก็น่าจะสามารถอยู่รอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
1: นะฮะช่วยคิดช่วยแก้ช่วยกันเดินหน้านะครับผู้ประกอบการจะได้ไปต่อได้วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยววันอังคารหน้าคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่คุณวิสุทธ์ก็จะได้เข้ามาเสริมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในงานของทาง MCOT กันอยู่วันนี้มีประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีไปที่เวียดนามนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในเวียดนามเจอผู้นำกัมพูชามีการจับไม้จับมือยิ้มแย้มทีนี้จับไม้จับมือยิ้มแย้มเนี่ยก็มีคนเอาไปแปลความหมายจนถึงขณะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามีทางโฆษกของทางภูมิใจไทยของทางโฆษกรัฐบาลก็ต้องออกมาชี้แจงอธิบายเป็นไปตามมารยาทเป็นไปตามปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษขณะเดียวกันครับบนเวที Asian Future Forum ซึ่งเป็นงานที่มีหลายชาติเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็มีผู้นำลาวผู้นำกัมพูชาติมอร์เลสเตนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการแสดงปาฐกถาในเวทีนี้ด้วยในมุมการเมืองนะครับเรื่องของท่านนายกก็ประมาณนี้ขณะเดียวกันครับช่วงเช้าๆบ้านจันสองล่าก็เงียบๆนะครับข่าวก็ออกมาในลักษณะที่เหมือนกับบอกว่าปิดบ้านเงียบนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีกำหนดการมันมีปฏิทินนับถอยหลังนะครับคุณทักษิณก็ได้ถอดกำไร EM แล้วนะครับที่บ้านพักก็เข้าใจว่าน่าจะบินไปยังสนามบินดูไบในสิ้นเดือนนี้เพื่อทำภารกิจส่วนตัวและหลังจากนั้นก็น่าจะกลับมาลุยงานที่เมืองไทยลุยงานที่บ้านเรานะครับนายกใหม่นายกในอดีตขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางฝั่งรัฐบาลนี่ก็ชี้แจงหลายเรื่องรัฐมนตรีดีอีครับจริงๆรัฐมนตรีดีอีกับโฆษกภูมิใจไทยท่านเดียวกันรัฐมนตรีช่วยดีอีก็แถลงว่าการเปิดเวทีรับฟังนะครับเรื่องของไทย AI Passport ก็เป็นการเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายรับฟังความคิดเห็นรอบด้านแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นเวทีฟอกขาวแบบที่คุณรัชนกพูดถึงแต่ถามว่าถ้าส่วนตัวผมมองเป็นมองได้สองมุมหนึ่งก็เป็นกระไดลงเป็นบันไดลงถ้าเรื่องนี้จะไม่ไปต่อในขณะที่ถ้าหากจะไปต่อเนี่ยก็คงจะมีวิธีกงวิธีการเรื่องของการเลือกตั้งครับย้อนกลับไปกลุ่มสวสำรองวันนี้ก็มายื่นหนังสือนะครับขอให้มีความเคลื่อนไหวเลือกตั้งสว.พบข้อพิรุธทั้งหลายก็มายื่นกับคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันกลุ่ม Con for All นะครับยื่นเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสสร.ขอให้มีการเลือกตั้ง 100% ตั้งเป้า1เดือนครับจะมีการล่า 50,000 รายชื่อวันนี้ท่านรองประธานสภาท่านก็มารับหนังสือด้วยตัวท่านเองส่วนกทม.ครับเอาถ้าเอาในเชิงการเมืองเรตติ้งเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็น่าจะดีสุดแต่ว่าจุดที่โดนแซะมาตลอดแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าเป็นมวยก็บอกว่าต่อยตรงนี้ยุบนะมียุบอ่ะทางท่านผู้ว่าท่านรองคุณทวีดาก็ตั้งโต๊ะแถลงครับยืนยันคดีทุจริตออกกำลังกายเนี่ยยังไม่สุติท่านผู้ว่าบอกเป็นคนทบทวนเองขอบคุณคุณสุพนัทไม่ได้โกรธแต่ขออย่าจี้จริงๆนี่ก็จี้กันได้นะแล้วเหมือนกับว่ารับโทษไปไม่กี่สตงกี่สตางค์เนี่ยนะครับในส่วนของคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรวันนี้มีข่าวหลายเรื่องนะก็ลุยทางกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานครับขอให้มีการตรวจสอบปมอธิบดีกรมการปกครองปมแชทไลน์แชทไลน์นี่ต้องช่วยน้ำเงินน้ำเงินช่วยด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้องค์กรอิสระต้องพิสูจน์ความเป็นจริงวันนี้มีการครบรอบการทำงานของกรรมการการเลือกตั้งนะครับท ท่านประธานกกต.นี่ก็ชื่นชมคุณแสวงครับ

0: ทำงานตรงไปตรงมาทำงานดีชี้แจงได้แล้วก็ไม่ได้เป็นหนังหน้าไฟครับส่วนเรื่องหัวสวกกตไม่เกี่ยวคือเมื่อวานเนี่ยมันก็มีคำพูดที่คุณแสวงเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็สื่อเอามาโค้ดเนี่ยผมฟังดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะท่านก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าไอ้คำพูดที่เกี่ยวข้องเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นหน้าที่ของประชาชนเนี่ยการเลือกตั้งจริงๆไม่ใช่ของกกต.แต่กกต.คือเจ้าภาพในการให้ประชาชนมาพบกันและลงคะแนนคะแนนออกมาเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นประชาชนต้องช่วยกันดูแลผลการเลือกตั้งคนรวมคะแนนไม่ใช่กกต.แต่คือประชาชนผมมานั่งนึกในใจนะเมื่อวานออกสื่อไม่ได้ออกสื่อแล้วก็ดูมันบ้าหรือเปล่าว่าคนรวมคะแนนคือประชาชนกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดในการรวมฟุตบอลได้2ทีมก็มาเตะกันแล้วบอกให้เคลียร์กันเอาเองเนี่ยกรรมการมีหน้าที่วิ่งไปวิ่งมาเป่านกหวีดอย่างเดียวมันคงไม่ใช่มั้งแต่นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่คุณแสวงทำหน้าที่มาโดยตลอดแล้วก็กกต.มีเพจมีเว็บมีอะไรไม่เคยเปิดให้ประชาชนไปคอมเมนต์ก็ไม่กล้าแหละเพราะว่าถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่เดือดร้อนมากขึ้นปิดดีกว่าเปิดในสายตาของเขาวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: คุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีนะครับเรื่องที่ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าขึ้นหน่อยนึงไหมฮะคุณพิรักษ์ครับคือเรื่องคดีหัวสว.ซึ่งก็ค้างอยู่ที่กกต.นานมากวันนี้ท่านประธานกกต.ท่านใหม่นะณรงค์กันวารินครับก็พูดถึงเรื่องสำนวนคดีหัวสว.เนี่ยนะครับได้เริ่มวงเล็บเริ่มนะครับพิจารณาไปเมื่อ8มิถุนายนที่ผ่านมาครับแล้วก็จะมีการพิจารณาจันเว้นจันนะแต่ว่า2สัปดาห์จันเว้นจันจะมีการพิจารณานะครับคุณอภิรักษ์อาจจะถามว่าทำไมไม่ทุกจันทร์น่ะทำไมมันต้องเว้นถึง2อาทิตย์อ่ะดึงเวลาหรือเปล่าดูเหมือนท่านประธานจะรู้นะท่านบอกว่าอ๋อเอกสารมันเยอะฮะเอกสารมันเยอะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะได้วางแผนการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะนั่นนะเหตุผลทำมาถึงช้านะแล้วก็อาจจะมีการประชุมเป็นกลุ่มจังหวัดหรือกลุ่มข้อกล่าวหานะครับก็วางไว้ว่าประมาณ12ครั้งนะฮะแล้วก็ก็คงจะย้ำว่าเฮ้ยไม่ได้เตะถ่วงนะเพราะท่านประธานบอกว่าเมื่อวานนี้มีการพิจารณาคดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเดียวเลยนะใช้เวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนสี่โมงเย็นอะนะฮะแล้วก็เนี่ยต้องใช้เวลาเยอะไปอธิบายว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็จะมีการพิจารณาวางแผนว่าพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัดนะฮะก็ต้องใช้เวลานะฮะก็เนี่ยเราคืบหน้าไปบ้างแล้วคุณอภิรักษ์หลังจากค้างคามานานนะฮะแน่นอนนักข่าวถามว่าเอ๊ะจะเป่าคดีเปล่านะฮะคำตอบคงรู้อยู่นะก็ต้องบอกว่ามั่นใจว่าเรารู้ว่าสังคมมองเราอย่างไรแล้วไม่อยากให้เกิดภาพนั้นขอให้มั่นใจไม่มีการเป่าคดีฮะคุณรักคุณเคยว่าเป่าไหมคงท่านจะรู้กันอยู่นะเป่าคดีฮะตอนสมัยนึงผมเป็นนักข่าวอาชญากรรมนะ
0: ครับ
1: เหมือนถ้าข่าวใหม่ๆไปที่โรงพักสับนี้คุ้นเคยดีฮะเรียกว่าเป่าคือทำให้มันหายไปได้ก็คิดว่าหวังว่าไม่น่าจะมีไม่ก็หวังกันนะเพราะต้องรับว่าเรื่องคดีวัวสวหรือคดีเขากระโดงต่างๆเนี่ยนะก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะนั้นก็ไม่แตกถ้าใครจะมองว่าเช่นนั้นนะครับ
0: กับส่วนเรื่องที่ทางผู้ว่าน่าจะต้องรับโจทย์กันหนักเหลือเกินก
1: ็
0: คือเรื่องของทุจริตแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลมาก่อนหน้านี
1: ้
0: จากทางฝ่ายการเมืองอีกฝ่ายนึง

0: ว่ามันมีคนโดนโทษเพียงแค่600บาทตกลงเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาในมุมของทางผู้ว่ายังไง
1: ครับ
0: ก็ถึงขนาดจะต้องมีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับโดยขั้นผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติก็ต้องเลยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วสิตั้งโต๊ะแถลงข่าวการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกทม.บอกว่าคดีนี้เป็นประเด็นมาตั้งแต่ปี67ยังไม่จบไม่รอดยกแก๊งยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกรุงเทพสั่งให้มีการทบทวนผลส่วนความผิดทางละเมิดชดใช้ค่าชดเชยยังไม่จบให้ปปช.ดำเนินการอยู่เนื่องจากมีพลังในกรอบในการสอบเส้นทางการเงินและหัวเพราะกทม.เนี่ยสอบได้แค่เพียงเรื่องวินัยอันนี้ในการอธิบายของคุณชัชชาตินะครับคุณชัชชาติบอกว่ายังไม่ได้ยุติแต่ก็ได้มีการปรับไปก่อนอันนี้คือประเด็นเนี่ยแหละไอ้คำว่าปรับไปก่อนเนี่ยมันคือยังไงแล้วมันยุติหรือไม่ยุติยังไงท่านผู้ว่าบอกว่าไม่ได้เห็นชอบกับเรื่องการลงโทษแต่ก็เห็นว่าลงโทษไม่มากพอก็ตีกลับให้มีการสอบใหม่โดยกระบวนการกทม.ยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสั่งให้มีการทบทวนผลการลงโทษส่วนที่ดำเนินการต่อตอนนี้ยังไม่มีข้อยุติปปช.ดำเนินการอยู่และเส้นทางการเงินมีกำลังมากกว่าและสอบเส้นทางการเงินเนี่ยมีกำลังมากกว่ากทม.ก็คือปปช.เนี่ยมีอำนาจมีศักยภาพมากกว่าทีนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าไม่เห็นชอบกับการลงโทษแต่ผู้ว่าสั่งตั้งกรรมการไม่ได้เพราะระบบข้าราชการมีการบาลานซ์จะมีคณะกรรมการโดยปลัดขึ้นมาแต่ก็ให้แนวทางไปว่าต้องซื่อสัตย์โปร่งใสเบื้องต้นสิ่งที่ทำให้ระหว่างรอกรรมการจะมีการพิจารณาโทษเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็คือ1คือทำงานการทำงานกับปปช.ปปท.ปปป.เข้มข้นขึ้นเพราะกทม.มีอำนาจแค่ตรวจทางวินัย2มีการปรับขบวนในสำนักงบประมาณในอดีตเสนองบไม่ได้ใช้เอกสารละเอียดจึงมีการทำให้ละเอียดเข้มข้น3ปรับทางวินัยให้มีการสอบสวนรัดกุมรอบคอบเร็วมากขึ้นให้เสร็จภายใน1ปีอันนี้คือ3หัวข้อเนี่ยผมว่านอกเหนือจากการตอบแล้วเนี่ยยังเป็นการสื่อสารด้วยว่าที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจมีการพัฒนามีการแก้ไขปัญหาส่วนลงโทษต้องรีบดำเนินการแต่ต้องติดกรอบแต่เวลายังไม่สิ้นสุดนะแต่ต้องป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทีนี้นั่งด้วยกันครับท่านผู้ว่าท่านอดีตรองผู้ว่ากทม.คุณทวีดาก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าที่มีการตั้งคำถามว่าท่านชัชชาติไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องการตรวจสอบทุจริตเนี่ยอันเนี้ยถ้ามองในทรงของการสื่อสารคือท่านผู้ว่าก็ท่านก็อธิบายของท่านในขณะที่ท่านรองทวีดาเนี่ยท่านก็เหมือนกับถามแทนนักถามชงอ่ะถามเองตอบเองอ่ะก็บอกว่าที่มีการตั้งคำถามกันว่านายชัชชาติไม่เอาจริงเอาจังในการตรวจสอบการทุจริตหรือไม่คุณทวีดาบอกว่าคุณชัชชาติให้นโยบายตั้งแต่แรกในทุกประชุมว่าไม่ทนต่อการทุจริตและมีการแจ้งทุกช่องทางซึ่งจะสะท้อนให้เห็นคือวันที่7มิถุนายนได้รับเรื่องจากชมรมสตรองว่า7โครงการมีปัญหานายชัชชาติก็ได้นำเรื่องเข้าสู่ศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีหน่วยงานที่ครบ17มิถุนา67ตอนนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เวลาเพียงแค่1สัปดาห์หลังจากนั้น6ธันวาคม67คณะกรรมการก็นำเสนอซึ่งดูจากเวลาแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผลออกมาแล้วทุกอย่างเป็นการเร่งรัดทำตามระเบียบแต่ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยไม่ได้ประวิงเวลาไม่ได้แช่เชือนเพื่อที่จะดำเนินการได้และอดีตผู้ว่าก็เป็นคนใช้อำนาจในการสั่งสอบกลับอีกรอบซึ่งยังไม่ถึงคณะกรรมการแต่อาศัยอำนาจในการสั่งทบทวนอันนี้ถ้าในเชิงข่าวก็คือเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยเอาจริงส่วนที่ถูกระบุว่าคดียุติแล้วเนี่ยคุณทวีดาบอกว่ายังไม่ยุติแต่การลงโทษต้องทำก่อนเนื่องจากระบบราชการและระเบียบข้าราชการจะถูกลงโทษในขั้นกัดเงินเดือนการตัดเงินเดือนไม่ใช่ดุลพินิจแต่มีอยู่ในราชกิจจาว่ามีระดับไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นการตัดเงินเดือนจึงเป็นการลงโทษไปก่อนนะครับเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่ทางผู้ว่ากับรองผู้ว่าเนี่ยตั้งโต๊ะชี้แจงตามเทคนิคนี่ก็ถือว่าแก้งานละเอียดยิบเลยทีเดียวครับคุณวิสุทธ์จะถือว่าปมเนี้ยเป็นปมที่ทำให้ขยายกันกทมผู้ว่าว่าที่ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่าอย่างคุณชัชชาติเนี่ยต้องใช้เวลานี้ในการอธิบายเยอะครับ
1: ครับแต่ทันทีที่ผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าแถลงเสร็จนะครับดูเหมือนพรรคประชาชนคุณสุปนันท์มินชัยนันท์นะครับซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนในกทม.นะครับ ไม่ปล่อย

0: ็โพสต์ต่อนะครับเรื่องการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกทม.ครับแล้วก็มีฉายเห็นระเบียบในการตรวจสอบนะฮะตอบโต้อดีตผู้ว่าชาติชาติแล้วก็อดีตรองทวิดาด้วยนะฮะก็ถามทั้งหมดเท่าไหร่12ข้อยกตัวอย่างเช่นนะคณะกรรมการสอบสวนวินัยอาจารย์ชัดชาติเป็นคนเซ็นแต่งตั้งเองใช่หรือไม
1: ่
0: คณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ที่อาจารย์ชัดชาติแต่งตั้งมีมติปรับ600บาทจริงใช่หรือไม่แล้วก็อาจารย์ชัดชาติได้เห็นชอบกับรายงานของกรรมการสอบสวนที่มีมติปรับแค่600บาทแล้วส่งเรื่องไปยังกรรมการข้าราชการที่มีคนนอกอย่างมหาดไทยกพ.อว.ผู้ทรงวุฒิใช่หรือไม่ก็มี12ข้อนะครับแต่ว่าสรุปว่าขอให้ผู้ว่าชี้แจงให้ชัดๆเรื่องทุจริตผมไม่ปล่อยนะครับนี่ก็ถือว่าพรรคประชาชนไม่ปล่อยฮะตรวจสอบต่อนะฮะแล้วก็เป็นการตอบโต้ก็ได้ทันทีที่อาจารย์ชาติชาติแถลงข่าวเสร็จเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องของทางพรรคประชาชนเองแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยด้วยนะว่าปะปลายมามีพรรคเศรษฐกิจนะฮะก็มาเกาะขบวนนะฮะเรื่องของการทุจริตหรือการกล่าวหาว่ามีการทุจริตในกทม.
2: ก็การพักเศรษฐกิจเขาก็ไม่เกาะขบวนนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะแถลงแล้วทำชาร์จอะไรทั้งวิ่งอะไรนะสองวันนะ
0: ก็เรียกว่าบทขยี้กันแล้วกันนะ
2: ใช้คำนี้ก็ได
0: ้ซึ่งเดิมผมดูท่าทีผู้ว่าชาติชาติก็สบายใจอ่ะเพราะว่ามั่นใจในความสุจริตมั่นใจว่าไม่มีคอร์รัปชันนะฮะแต่ว่าพอเจอสองสามพักสองสามกลุ่มเล่นมานะถึงคาต้องตั้งโต๊ะแถลงอ่ะนะฮะแล้วผู้ว่าวันนี้ก็ดูเหมือนผู้ว่าวันนี้ก็มีการพูดนะว่าต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าเรื่องของประเด็นการทุจริตในกทม.เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีผู้ว่าพูดว่ามีก็จัดการนะฮะแล้วหลายเรื่องด้วยกันแต่ก็ยอมรับนะฮะว่าก็ไม่ได้ว่าจะปราบได้ทั้งหมดนะฮะก็ยืนยันเช่นนี้นะครับก็ลองดูครับว่าเกมไม่ใช่เรียกว่าเกมเรียกข้อเท็จจริงก็แล้วกันก็พิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับแต่ว่าด้วยความจริงก็ต้องยอมรับนะครับว่าการรุกเรื่องสุจริตเป็นเรื่องที่มันก็สามารถที่จะกระทบความรู้สึกคนได้นะว่ามันมีจริงหรือเปล่าในเรื่องที่ผ่านมาหรือไม่ปล่อยปละเลยไม่ทำจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของการแข่งขันทางการเมืองก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่คือเรื่องของการชูประเด็นทุจริตซึ่งอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งสภากทม.อาจจะไม่ถึงคนชาติโดยตรงนะครับคุณชาติบอกว่านี้ครับคุณอภิรักษ์ครับการเลือกตั้งหนนี้ดีเลยมีคนพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกันเยอะไม่ใช่แค่ของกรุงเทพแต่เป็นของประเทศไทยแล้วทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้เนี่ยผมหนักใจมากที่สุดในกทม.คือทุจริตมันฝังรากลึกยาวนานเป็นความเห็นแก่ตัวของหลายฝ่ายอ่ะก็ถือว่าเอาว่าจุดติดกันแล้วกันเรื่องของประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับ
2: วันนี้มันต้องให้อาจารย์ทวิดาคุณทวิดาออกมาอธิบายคุณพิสุทธิ
0: ์
2: เพราะว่าท่านผู้ว่าเองเนี่ยปกติท่านเนี่ยท่านจะไม่เคลือบคำท่านจะไม่ค่อยมีคำโย้คำอะไรเท่าไหร
0: ่ไม่ถึงใครไปถึง
2: ท่านชาติชาติท่านจะพูดแบบไปท่านจะพูดตรงๆแต่ทีเนี้ยเรามองกันแบบการเมืองอ่ะถามว่าการเมืองบ้านเราในทุกระดับเนี่ยมัน 100% ไหมมันคงจะไม่ร้อยแต่ทีเนี้ยด้วยภาพของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมันดูไม่กินดูไม่เอาแต่ทีนี้เนี่ยแต่ถามคำถามก็คือว่าเอาจริงเอาจังขนาดไหนเนี่ยอันนี้มันก็เลยถูกขยี้ตรงนี้เยอะคือภาพดีเกินไปมันก็เลยถูกตั้งคำถามแล้วก็โดนมาตั้งแต่เรื่องของขยะตั้งแต่เรื่องของไอ้กีฬาแล้วก็มาโดนเปิดเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้มาโดนขยี้เรื่องระบอบอากงแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าประชาธิปัตย์ก็เขย่าเศรษฐกิจก็เขย่าประชาชนก็เขย่าอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าลุยกันหมดทีนี้มันก็เลยทำให้เห็นวัน

0: นี่ยผมคอมเมนต์นิดนึงก็คือว่ามันเหมือนมีอาการแกว่งอ่ะคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: คืออย่างท่านอดีตผู้ว่าก็บอกผมรับไม่ได้ยืนยันให้กลับไปสอบสวนใหม่มีกระบวนการตามขั้นตอนอยู่ๆใช่ผมสั่งไล่ออกเลยแบบแม้ในใจอยากอย่างนั้นก็ทำไม่ได้หรอกเพราะมันมีกระบวนการอย่ามองว่าอ่อนข้อและเรื่องนี้ยังไม่จบแต่ทีนี้อีกฝั่งนึงที่เขาค้านต่อก็คือว่าแม้ให้เป็นทบทวนเนี่ยแต่กรรมการเนี่ยตัวเองเป็นคนสั่งขึ้นมาเนี่ยเขาเปิดประเด็นแบบนี้ทีนี้อย่างประเด็นที่คุณวิสุทธ์บอกอะทุจริตมันคนพูดทุจริตคอร์รัปชันเยอะมันไม่ใช่คนกรุงเทพแต่เป็นของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ผมหนักใจถ้าดูระหว่างบรรทัดก็คือคำถามไม่อยากรู้ว่าท่านหนักใจหรือไม่หนักใจคำถามคือมีไหมแก้ยังไงปล่อยปะละเลยหรือเปล่าเนี่ยโดนบทขยี้กันหนักจริงๆแล้วกลายเป็นว่าต้องอาศัยมือสื่อสารภาวะวิกฤตมือเก่าอ่ะมาแก้วิกฤตให้กับทีมตัวเองคุณทวีดาก็ต้องถือได้ว่าท่านสื่อสารภาวะวิกฤตตอนตึกถล่มได้ดีเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ดีแต่พอมาถึงดอกนี้ปุ๊บต้องมาแก้ด้วยตัวเองอันนี้มันจะมีความยากที่สุดฮะคุณพิสุทธิ์นะ
1: ครับถ้ามองอ่ะครับ
0: เจนใช่ไหมเจนพิสุทธิ์
1: เดี๋ยวผมพาไปยาว
0: ไม่จริงๆมันก็ยาวได้นะเพราะว่าต้นทุนสำหรับผมนะของทางคุณชัชชาติเนี่ยก็น่าจะยังแข็งแรงที่สุดแต่เรื่องนี้ก็โดนบทขยี้กันมาจนวันนี้มันวนออกยากเหมือนกันแต่ยังไงผมก็ยังเชื่อว่าด้อมก็ยังล้อมท่านอยู่อ่ะคือเรื่องนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าสั่นอ่ะสั่นคลอนอ่ะทำให้สมาธิในการที่จะไปสื่อสารจะไปวิ่งจะไปอ้าวเปิดอ้าวนู่นไม่มีอ่ะวนอยู่ตรงนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วครับคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับแต่ถ้ามองในมุมดีก็ถือว่าก็ดีนะมีการประเมินไม่มีการเปิดประเด็นขึ้นมาคือเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการไม่ใส่ใจเรื่องไม่เอาจริงเรื่องปล่อยปละละเลยมันมีการพูดถึงแล้วภาพของผู้ว่าชาติก็เป็นภาพที่รัฐก็ยอมรับและคงก็เชื่อนะว่ามีการทุจริตนะฮะแต่ว่าผลประเด็นเกิดมาผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะช่วยให้คนสนใจใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วผู้ว่าชาติคงต้องมีคำตอบคำชี้แจงหรือคำมั่นสัญญาว่าจะทำอะไรมากขึ้นหรือไม่ในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะคุณพิรักษ์ครับบทบาทของสภากทม.น่าสนใจนะครับคนไม่ค่อยพูดถึงสภากทม.มีอำนาจอนุมัติงบประมาณไม่อนุมัติงบประมาณติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าและเม็ดเงินในกทม.อันนี้นะฮะผมจะเลยบอกว่าก็เวลาเลือกกทม.เนี่ยให้ดูผู้ว่าและดูสภากทม.ด้วยคือกลไกที่อย่างน้อยก็เป็นกลไกที่เป็นทางการนะแล้วก็มีอำนาจเต็มที่ในการที่จะตั้งคำถามตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณดังนั้นเลือกใครเข้าสภากทม.ให้ดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์ เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพศธนพงพันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับท่านผู้ว่ายังคงลุยในพื้นที่ต่อนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงสิ่งที่โดนตั้งคำถามล่าสุดอดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าวันนี้ลงไปที่ตลาดละลายทรัพย์ที่สีลมนะครับก็มีประชาชนมาถ่ายรูปมาพูดคุยประชาชนก็ถามหลายเรื่องคุยหลายเรื่องก็มีการสื่อสารครับเศรษฐกิจมี2 ส่วนเศรษฐกิจที่เป็นบริษัทใหญ่ในกทม.มี 1,400 แห่งมีการจ้างงานประมาณ3ล้านคนขณะเดียวกันก็มี SME ประมาณ 500,000 แห่งจ้างงานประมาณ 300,000 คนก็ช่วยเหลือหนุนให้เติบโตนะครับหาบเล่แผงลอยเป็นเรื่องสำคัญนะครับหัวใจหาบเล่ก็คือไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นพยายามปรับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจต้องดูทั้งเมืองเศรษฐกิจฐานรากและระดับบริษัททีนี้อดีตรองผู้ว่ากทม.นะครับก็คุณจักรพันธ์ผิวงามก็กล่าวถึงกรณีผู้ค้านอกจุดผ่อนผันบอกว่าถ้าเจอสำนักงานเขตจะปรับครั้งละ300-500หลังจากปรับแล้วเนี่ยไม่สามารถขายได้ทางปปท.เคยสำรวจแล้วกทม.ถ้าเจอผู้ค้าเนี่ยอยู่นอกจุดและมีการปรับตัวก็จะหาให้มีการเคลื่อนย้ายอันนี้ประเด็นก็มีการถูกตั้งคำถามเรื่องของเทศกิจเรียกรับไอ้ตัวการขายในจุดผ่อนผันนะครับทีนี้ในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายนะครับในช่วงก่อนหมดวาระเนี่ยก็บอกได้มีการคุยการจัดระเบียบทีนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกเขาพยายามพัฒนาจุดผ่อนผันให้ยกเลิกไปเลยต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในพื้นที่ทางเท้าอ่ะก็โฟกัสที่ท่านผู้ว่าทั้งในเชิงที่โดนตั้งคำถามแล้วก็ในพื้นที่หาเสียงกันด้วยครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับจริงๆเรื่องผู้ว่ากทม.เนี่ยมันก็มีการเปิดประเด็นนี้น่าสนใจเนาะแต่บางเรื่องนี่ถ้าที่ผมรู้สึกนะคุณพิรักษ์บางเรื่องก็ทำให้พื้นที่สื่อเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องนโยบายหรือเรื่องสาระของกทม.มากนักนะอันนี้ก็แล้วแต่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเอ้วันนี้เห็นทางพรรคเพื่อไทยคุณอิมนี่ชื่ออะไรนะโทษทีลืมไปละคุณอิมซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยนะที
0: ่
1: ส่งสกลงในนามของพูดง่ายว่าใช้ยังไงใช้โลโก้ใช้ความเป็นเพื่อไทยลงนะคุณอิมแกคงจะเห็นละแกบอกว่ากลุ่มของเพื่อไทยไลฟ์เนี่ยนะก็คงไม่คือจะตั้งตาหาเสียงอะนะจะไม่ก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยมาเปิดประเด็นเรื่องเหล่านี้นะฮะว่าแล้วคิดถึงเรื่องนี้คุณพิรักษ์ครับเรื่องของตกลงว่าภาษีลูกกตัญญูอ่ะที่ท่านนายกให้ทบทวนใช่ไหมแล้วฝั่งรัฐมนตรีคลังก็คงต้องมีการตัดออกไปใช่ไหมคุณพิรักษ์ครับนะก็ถือว่าน่าจะจบสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าสำหรับคุณเอกยิติหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงนะว่าไอ้คุณเอกยิตินี่หลายเรื่องกันนะคุณเอกยิติคิดนะแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ท่านนายกก็สั่งทบทวนรอบนี้เป็นรอบหนึ่งแต่ว่าจริงก็เห็นด้วยนะกับการที่มีการทบทวนเรื่องของผมเรียกว่าอะไรภาษีลูกกตัญญูนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมีผลทันทีเลยนะครับคุณแนน
0: บุญธิดาสมชัย
1: ตกลงก็เป็นทำหน้าที่สองอย่างใช่ไหมตอนนี้คือเป็นรัฐมนตรีช่วย
0: ดี
1: แล้วก็เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วย
0: แล้วก็แถมอาจจะแถมเป็นคนตอบคำถามเรื่องดีไปด้วยเพราะท่านรัฐมนตรีถ้านับจนถึงตอนนี้เป็นตำบลกระสุนตกอย่าเรียกว่ากระสุนตกเลยทำระเบิดใส่เท้าตัวเองก็ต้องออกมาทางชี้แจง
1: ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีชัยชนกอยู่ไหนครับ
0: ไม่รู้ดิ
1: ไม่ได้พูด คือถ้าตามในแง่ของประเด็นที่เกิดขึ้นบอกว่าประเด็นมันร้อนมากนะนะแล้วท่านรัฐมนตรีชัยนกก็เป็นคนที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วตอนที่ท่านเงียบไปคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้กลายเป็นคุณแนนเป็นหลักใช่ไหมคุณพิทักษ์คุณแนนเป็นหลักเนาะ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: เออก็เนี่ยรัฐมนตรีช่วยก็มาชี้แจงเป็นหลักเออก็ผมว่ากลับสู่ท่านรัฐมนตรีชัยนกก็ชี้แจงผมว่าน่าจะดีกว่านะฟังชัดถ้อยชัดคำหน่อยนะครับ
0: ไม่ได้ผลที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวแกอาจจะไทยคำอังกฤษคำแกโดนแซวอยู่ช่วงนี้เยอะแล้วก็หนึ่งก็คือประเด็นน่ะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับคุณป้อมอ่ะคุณภาวุฒิอ่ะมันเปรียบเทียบกันเนื้อต่อเนื้อแล้วเนี่ยมันความแข็งแรงของประเด็นเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อันที่สองคือตอนที่ท่านไปพูดไทยคำอังกฤษสามสี่คำเนี่ยมันก็ทำให้ไปโดนล้อกันอยู่เยอะ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยประเด็นเนี่ยถ้าท่านจะออกมาตอบทั้งตอบหนึ่งก็คือตอบทั้งเนื้อสองก็คือตอบทั้งในแบบตอบโต้เนี่ยผมมองว่าสู้ไม่ได้ถ้าเป็นจังหวะนี้สู้กระแสที่กำลังโดนบทขยี้ไม่ได้หลบดีกว่า
1: คือตั้งหลักก่อน
0: โดนตั้งคำถามไว้ไม่โผล่มารับหน้านะหลบดีกว่าเหมือนกับตอนนั้นน่ะที่คุณสุชาติโดนตั้งคำถามเยอะๆช่วงนึงก็หายไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยแล้วค่อยกลับมาใหม่เมื่อประมาณสองสามวันเนี่ยว่าไปทำโครงการโน้นโครงการนี้แล้วทรงก็ต้องทำแบบนี้คุณวิสุทธ์ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คุณบุญธิดาก็น่าจะเป็นกระบี่มือหนึ่งของทาง
1: ดี
0: ภูมิใจไทยแล้วก็
1: ภูมิใจไทยด้วยนะผมสังเกตคุณแนมเป็นฝ่ายโต
0: ้ฝ่ายบู
1: ทั้งตอบทั้งโต้นะแล้วก็ชี้แจงนะฮะส่วนไหนก็พูดเรื่องดีอีฮะแล้วคุณอภิรักษ์พูดถึงคุณภาวุฒินะคุณภาวุฒิแกก็เปิดประเด็นเรื่องนี้ในสภาตั้งแต่เราเป็นผู้ที่เปิดประเด็นเรื่องนี้นะไทยพาสปอร์ตไทย AI พาสปอร์ตนะแล้วดูเหมือนแกไม่จบนะคุณป้อมภาวุฒไปส่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับโดยบอกว่าอันนี้ผมดูมาจากสำนักงบประมาณนะครับนะคือจะบอกว่าไปส่องมานะไม่ได้ไปเอาที่ไหนมานะพบว่ากระทรวง DE ครับได้รับงบสนับสนุนประมาณสะงบเพิ่มสูงขึ้นนะครับ 3,400 ล้านบาทคิดเป็น 33% ถือว่าสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกกระทรวงงบปี70นะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดคุณป้อประวุฒิบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับงบประมาณสูงที่สุดในหน่วยงานของกระทรวง DE ได้รับเพิ่มประมาณ 2,419 ล้านบาทหรือ 91% เมื่อไหร่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับนะแล้วคุณป้องก็ตั้งข้อสังเกตว่าสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยฮะเรียกย่อๆว่าสตช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการไทย AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทที่กำลังพูดถึงนะฮะและใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะเป็นไปได้ที่งบโครงการนี้เฟส2จะถูกรวมไว้ในตัวเลขนี้ตามที่ปลัด DE บอกไว้กับสื่ออันนี้ก็เราประโยคต่อไปไม่ขออ่านนะฮะเพราะคุณป้อมแกก็โยงใยเรื่องของตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแล้วกันนะว่าเอาว่ากระทรวงนี้ก็เป็นกระทรวงที่มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับการเพิ่มราคานะของโครงการนี่ผมแปลงนะนะเอาเป็นว่าก็เป็นการติดตามลูกต่อเนื่องไม่ปล่อยสำหรับคุณป้อมภาวุฒิกับเรื่องนี้นะครับส่วนคุณแนนวันนี้ก็ไม่ค่อยแฮปปี้นักใช่ไหมเรื่องที่คุณไอซ์รัชนกแกไปเปิดประเด็นไว้นะฮะว่าเป็นการฟอกขาว
0: ฟอกขาว
1: โอ้แต่ว่าต้องยอมรับว่าคุณไอซ์เนี่ยแกก็ใช้คำที่แบบก็แรงอ่ะกระจุกอ่ะ นะฮะแนมบอกไม่แฟร์นะมันไม่ใช่เรื่องของการฟอกข่าวนะฮะก็แล้วก็เห็นว่าตรงล่าสุดก็คือกระทรวงดีอีเขาจะมีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมครับวันพฤหัสนี้คนก็คือหากันใหญ่คุณวิรักษ์อ้าวแล้วตอนที่จะขอจะเซ็นสัญญาเนี่ยนะแล้วก็มีการจ่ายค่างวดไปแล้ว2งวดเนี่ยเขาไม่มีการรับฟังความคิดเห็นหรืออย่างไรทำไมมีข้อสงสัยทำไมพอเป็นประเด็นข่าวก็เลยจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงการนี้ในวันพฤหัสนะครับซึ่งคุณแนนก็ชี้แจงนะคุณวิรักษ์ลองดูว่าคุณวิรักษ์จะฟังขึ้นไหมนะครับคุณแนนบอกว่าเวทีนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคือพูดง่ายว่าใครที่สนใจเชิญเข้ามาร่วมเลยแล้วเราเจตนาดีนะครับว่าใครสนใจมาไม่มีการกีดกันแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็ที่ชวนมาเพราะว่าอะไรฮะเพราะต้องการยืนว่าระบบมีข้อบกพร่องตรงไหนควรจะเติมอะไรตอนนี้ไม่มีใครเห็นเนื้องานว่าเป็นยังไงดังนั้นเวทีนี้จะมีหลายส่วนกระทรวงไม่ปิดกั้นนะฮะถ้าจะปิดกั้นเนี่ยต้องเชิญเฉพาะคนที่เห็นด้วยเท่านั้นสินี่แหละเชิญทุกคนนะทีนี้ก็ยังยืนยันว่าอย่างนี้ถ้าฟังดูเลิกไหมถ้าดูจบประโยคนี้ไม่เลิกนะคุณพิรักษ์ครับเพราะนักข่าวถามว่ามาแสดงเขาเขียนตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเพราะว่าโครงการว่าจ้างไปแล้วคำที่รู้คือว่าจ้างไปแล้วนะแล้วก็มีเงินออกไปแล้ว2งวดเนี่ยนะคุณแนนบอกว่าก็มันเป็นไปได้นะมีหลายมุมนะครับบางความเห็นอาจจะอยู่ในส่วนของสัญญาอยู่แล้วบางส่วนอยู่นอกเหนือสัญญาแล้วถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีคู่สัญญาหรือนักพัฒนาเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ก็จะมีการเจรจาเบื้องต้นนะรอการสรุปให้ชัดเจนก่อนนั่นแปลว่าถ้าฟังดูอย่างนี้นะไม่ได้เลิกนะคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับ
1: จัดเวทีรอข้อสรุปแล้วถ้ามีบางส่วนที่คุยกันได้ก็จะคุยกับคู่สัญญาครับนะฮะ
0: เดี๋ยวนี้คุณวิสุทธ
1: ิ์ครับ
0: รอดถอนหายใจนี่คือแปลว่าอะไรนี
1: ่ก็อ่านให้ฟัง
0: เรื่องของเรื่องนะถ้าผมมองเกมอย่างนี้นะที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมผู้ฟังอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่าง
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าเมื่อวานคุยกับคุณมนตรีไปอ่ะก็คือว่าถ้าถอยอ่ะมันก็ต้องหาทางลงคอมเมนต์ในที่ประชุมอัดกันบรรยากาศมันมาไม่ได้แล้วก็ถอยด้วยก็หาเหตุผลมา1 2 3 4ว่ากันไปกระแสสังคมมองว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เราเองไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ทำไปแล้วเมื่อมีเสียงทักท้วงแล้วมองว่ามันไม่ได้เสียหายนักถ้าเราจะมีการยุติโครงการ
1: ครับ
0: เราก็มาทำอย่างนี้ดีกว่าอันเนี้ยเมื่อมีนักพิจารณาเมื่อมีใครเข้ามาระดมความคิดเห็นเนี่ยถ้าแบบเนี้ยก็ถอยกับอีกอันนึงก็คือก็ถ้ามันมีนักวิชาการสายบวก
1: ครับ
0: บวกนี่หมายถึงว่าบวกให้กับทางรัฐบาลนะ
1: บวกคือคิดบวก
0: คิดบวก
1: ไม่ใช่บวกบวก
0: บวกไหนๆก็ทำไปแล้วโน่นนี่นั่นไปแล้วอ่ะลองไปขอเขาให้เพิ่มอย่างนี้ได้ไหมเพราะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเหมือนมีใบไว้นิดนึงแล้วนะ
1: ครับ
0: ว่ามันมีบางส่วนที่อาจจะเป็นนอกสัญญาได้
1: คุยกัน
0: เดี๋ยวคุยกันเช่นไปต่อรองอย่างนี้มาได้ไหมอย่างนี้มาได้ไหมถ้าจะเอาให้สวยนะคุณพิสุทธิ์คนที่จะพูดแบบนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าข้างรัฐบาลหน่อยมีตำแหน่งหน่อยบอกเช่นขยายจาก5ล้านอ่ะเป็น10ล้านได้ไหมหรือไอสิทธิ์ความสามารถที่ได้ใช้ AI ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเป็นเหมือนของฟรีเนี่ยไปเพิ่มให้มีระดับอย่างนี้ได้ไหมแล้วทุกขั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าแบบนี้ถือว่าคลุ้มสมมติว่าอันนี้มีการคุยไว้ก่อนแล้วมีการเจรจาอะไรกันไว้ก่อนแล้วแล้วสคริปต์นี้เนี่ยมันเข้ามาแล้วมีคนไปยืนยันโอ้ยทำได้เดี๋ยวจะไปเจรจาให้ได้แบบนี้ถ้าได้แบบนี้เราลุยนะแต่หลังบ้านอาจจะเจรจาไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็เดินหน้าต่ออันนี้ผมเขียนเป็น2เซเนเรโอก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้าฉากเนี่ยจะจัดการอีเวนต
1: ์ครับ
0: อีเวนต์ที่ลักษณ์นกเขาบอกว่าเป็นการฟอกขาวอ่ะเขาจะจัดยังไงถ้าจัดแล้วไม่ทำกลุ่มที่ไม่อยากให้มีชนะก็ต้องเขียนสคริปต์ว่ายอมถอยแต่ไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายค้านมาติงนะแต่เป็นเพราะว่านักพิจารณาหรือใครทั้งหลายเนี่ยรับฟังแล้วเราก็เลยถอยดีกว่านี่คือแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝ่ายบวก เขาเขียนสคริปต์ได้ดีแล้วมันรับปะปึงปะปึงอะไรกันได้เนี่ยมันไปได้เขาก็ไปต่อผมอ่ะผมพยายามนั่งมองไปเลยนะเป็นผมเนี่ยผมพยายามไปต่อเพราะว่าก็อยากจะให้บารมีของท่านรัฐมนตรีลูกนกยังแข็งแรงไปต่อได้ถ้ามองมองในแง่ของฝ่ายบู๊เขาก็อยากจะไปต่อฮะคุณที่สุดนะ
1: ก็ดูแล้วผมคิดว่าถ้าดูจากน้ำเสียงก็คงอยากไปต่อแต่จะไปยังไงในเมื่อตอนนี้คลื่นลมมันแรงอ่ะกระแสด้านก็เยอะโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเรียกให้ชะลอให้ถอนเนี่ยไม่ได้มาจากพรรคฝ่ายค้านนะมาจากนักพัฒนาสายเทคมืออาชีพคนในวงการเนี่ยโอ้โหออกมาเป็นทิวแถวอะนะฮะ
0: คุณวิสุทธ์กลัวสายเทคทำไมอะเพราะยังไงปีกลองมันเชิดแล้วอะแล้วนงระนาดโครงรางเขาตีอย่างนั้นแล้วอะมันก็ต้องไปต่อไปเนี่ยดูเห็นไหมเขาตีระนาดตีกลองอย่างนั้นไปได้เลยอะ
1: แต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าตัวจริงเสียงจริงคนวิทยาชีพจริงเนี่ยนะมันสามารถที่จะสร้างผลต่อความเชื่อมั่นหรือความไม่เชื่อมั่นมากเหมือนกันนะฮะกับประเด็นที่คุณพิทักษ์ครับผมสนใจประโยคนี้นะคือก็มีคำถามนะครับว่าเอ๊ะตกลงว่าโครงการนี้เริ่มแล้วทำไมจึงค่อยมาทำประชาพิจารณ
0: ์
1: น่าสนใจไหมเพราะว่ามันคงต้องทำก่อนถูกไหมคุณแดนมีคำชี้แจงครับมีคำชี้แจงอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ไม่มีนะในช่วงก่อนหน้านั้นมีการจัดทำประชาพิจารณ์ครับแต่ไม่มีคนมาแสดงความคิดเห็น อันนี้เรื่องอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงคุณพิรักษ
0: ์ถ้าจัดแล้วไม่มีคนเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าผลของการทำประชาพิจารณ์นั้นก็ล้มเหลวคุณวิสุทธิ์ถ้าจัดแล้วไม่มีคนแสดงความคิดเห็นนะ
1: ครับ
0: โอ้อาจจะเป็นแค่เทคนิคนึง
1: แต่มันเป็นข้อเท็จจริงนะถ้าผมจำไม่ผิดมีช่องการทำประชาพิจารณ์มาวันสองครั้งคำถามก็คือว่าทำไมคนไม่รู้ในการทำประชาพิจารณ
0: ์นั่นน่ะดิแล้วถ้าประชาพิจารณ์ยังไม่ได้ขนาดนี้แล้วคนจะไปใช้งานจะเข้าถึงได้ยังไง
1: แล้วทำไมมันเงียบมันเป็นไปไม่ได้บ้างแต่ว่าเอาละนี่ก็คือคำชี้แจงไงตกลงว่าพอคนไม่เข้าก็เลยเนี่ยคราวนี้ก็เลยเปิดรับฟังความคิดเห็นนะฮะเปิดรับฟังความคิดเห็นมีคำอธิบายครับก็ทำหน้าที่โฆษกเหมือนว่าคุณแนนนะอันนี้คงชี้แจงในนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีใช่ไห
0: ม
1: ก็ถือว่าชี้แจงกันไปนะฮะเอาไหนมาคุณแนนเนี่ยคุณแนนมีเรื่องเมื่อสักครู่ผมเล่าค้างไว้ใช่ไหมเรื่องของภาษีลูกกตัญญูเนี่ยนะยังไม่ได้มีผลทีเดียวนะครับหลังจากนายกสั่งทบทวนยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่บัตรสวัสดิการที่ผมเรียกว่าภาษีลูกกตัญญูเนี่ยนะ
0: ครับ
1: จะมีการพิจารณาในวันพฤหัสที่11มิถุนายนนี้นะครับ11ประชุมอะไรจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมยาวเหนื่อยนะก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับแต่เข้าใจว่าคนจะสนใจเรื่องนี้เป็นหลักนะโดยเฉพาะเรื่องของภาษีลูกกตัญญูที่ทำให้ลูกหลายบ้านเกือบจะต้องกลายเป็นลูก
0: กตัญญู
1: ไปด้วยข้ออะไรนะข้อห้ามนะสำหรับพ่อแม่ที่รับสิทธิ์อันนี้ขึ้นมา
0: ใครจะไปรู้อ่ะคุณวิสุทธ์เพราะว่าคนที่เขามีสิทธิ์ก็ต้องหักพ่อหักแม่หักใครจ่ายว่าตัวเองเป็นคนดูแลใช่ไหมไปก่อนอ่ะและโปรเจกต์นี้มันมาย้อนทีหลังมันก็เลยไม่รู้อ่ะถ้ารู้เขาก็จะมีสิทธิ์เลือกก็จะเป็นอีกอย่างนึงหรือเปล่าใช่ไหมว่าจะทำยังไงแต่ตัวคำถามว่าแบบไหนมีสิทธิ์ได้แบบไหนมีสิทธิ์ไม่ได้นั้นมันก็ค่อนข้างต้องตั้งคำถามกันเหมือนกันนะว่าที่ออกแบบมาแบบนี้ประหยัดเงินได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันแฟร์หรือมันไม่แฟร์เพราะบางคนที่เขาใช้สิทธิ์ของพ่อของแม่ใช้สิทธิ์ตรงนั้นในการหักลดหย่อนพ่อแม่มันก็ทำให้พ่อแม่ขาดสิทธิ์มันก็คิดยากเหมือนกันนะว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นคนละนิติคนละบุคคลกันนะคนที่ส่วนนั้น
1: ครับสงสัยคนที่คิดอาจจะคิดไม่ถึงเนี่ยหรืออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเวลาเจอเสียง เรียกร้อง
0: ไม่ถอยนี
1: ่ไม
0: ่แต่เขาไม่ถอย
1: ไม่ใช่ไม่ถอยไม่ใช่ไม่ถอยอย่างเดียวจะจัดหนักด้วยสินะต้องไปตรวจสอบที่ว่าคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่หรือเปล่านะโอ้โห
0: บางอย่างมันยากกว่านะคุณนิสิต
1: ฮะ
0: คือเหมือนกับบางอย่างเวลาเราจะตรวจสอบสิทธิ์อะไรสักอย่างนึงการตรวจสอบสิทธิ์มันใช้ต้นทุนที่มากกว่าบางเรื่องเขายอมไปยังดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะไม่งั้นกลายเป็นว่ากลัวคนจะมาใช้สิทธิ์เกินแต่ว่าประชาชนจริงๆที่เขามีสิทธิ์ควรจะได้สิทธิ์จริงๆต้องไปนั่งแสดงนู่นแสดงนี่ต้นทุนบางทีมันเยอะกว่าอย่างเงี้ย
1: ครับก็ว่าผมว่า11มิถุนายนก็อันนี้คงไม่ต้องลุ้นนะคงต้องตัดอันนี้ออกไปนะแต่ก็มีคนเป็นห่วงนะว่าเอ๊ะตกลงจะตัดอันอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีชื่อแล้วเนี่ยนะตมาตา13ล้านคนเศษเนี่ยจะมีตัดอะไรอื่นมั้ยคุณแนนอธิบายบอกว่าไม่มีนะตอนนี้สิทธิ์ที่ลงไว้ 13.2 ล้านสิทธิ์เนี่ยยังอยู่ในระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เดี๋ยวจะดูรายละเอียดทีนึงแต่ว่าคุณแนนอธิบายงี้แหละว่าไอ้เรื่องลูกกตัญญูอ่ะยังต้องรอดูมิ11มิถุนายนก็ผมไม่ต้องรอนะว่าชัดเจนแล้วนะฮะก็บทนี้สอให้รู้ว่านะฮะการออกนโยบายที่ตั้งใจที่จะเข้าใจความคิดความปรารถนาดีนะจะต้องคัดกรองคนที่ยากจนจริงๆถึงจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าพอกลไกการคัดกรองที่มุ่งแต่คัดแต่ว่าไม่มองข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยนะผมก็ส่งผลเยอะนะบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องปีกย่อยนะคุณพิรักเรื่องเล็กๆเนาะแต่มันก็สั่นไหวต่อเสถียรภาพของรัฐและสั่นไหวต่อความเชื่อมั่นเชื่อถือที่มีต่อความคิดโครงการนั้นแล้วกันนะนะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนี่เราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จะไม่มีแล้วคุณพิรักเรื่องแลนด์เบสที่เงียบๆไปนะครับปรากฏว่าดูอย่างนี้เดินหน้าต่อนะคือเขาจะเรื่องนี้คุณอย่างนี้ที่กำลังตั้งกรรมการดูอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: วันนี้ท่านนายกอนุทินไปที่ฮานอยเวียดนามแล้วก็มีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะครับก็มีหลายประเทศอาเซียนเข้าประชุมนายกก็พูดไปหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยนะก็คือเรื่องของความตั้งใจนะครับเป็นประโยชน์แห่งอาเซียนด้วยกันก็คือจะมีการทำโครงการแลนด์บริดจ์ครับแลนด์บริดจ์นะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของภูมิภาคนี้ไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเลือกเสริมความมั่นคงห่วงโซ่อุปทานโลกและลดความเปราะบางจุดคอขวดด้านคมนาคมทางทะเลครับนั้นแปลว่าแลนด์บริดจ์ถ้าดูงี้ไม่เงียบนะฮะรัฐมนตรีพูดในเวทีของประเทศอาเซียนที่เวียดนามกลับมาสงสัยเรื่องนี้ได้ดูเรื่องนี้ต่อนะคุณวิรักษ์
0: ครับคุณวิสุทธิ์เราไปต่อกันไม่ได้แล้วนะครับ
1: หมดเวลาแล้วครับ
0: คุณวิสุทธิ์และผมลานะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาด

0: ความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง
1: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: มีบ้านเราปิดไปที่ 1,584.14 จุดนะครับบวกกลับขึ้นมา 22.46 จุดคิดเป็น 1.44% ครับโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 7,506.73 ล้านบาทนะครับภาวะการซื้อขายนั้นในภาคบ่ายเนี่ยดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนบวกต่อเนื่องจากภาคเช้าเพราะว่าได้รับผลดีจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายหลังจากที่อิหร่านอิสราเอลส่งสัญญาณยุติการโจมตีก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นอ่อนตัวลงนะครับซึ่งวันนี้ก็มีแรงซื้อเก็งกำไรเนี่ยหุ้นเดลต้าซึ่งเป็นหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยกลับเข้ามานะครับติดบวกไป 7.9% นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ช่วยหนุนตลาดโดยรวมด้วยครับวันนี้หุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่นเองก็ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับทั้ง KBank Gulf SCB และ PTC นะครับท็อป5เป็นอันดับ1คือ Delta ครับ1,577ล้านบาทนะครับโดยปิดบวกขึ้นมา 7.69% นะครับบวกขึ้นมา26บาทปิดไปที่314บาทครับขนาดที่2 KBankมูลค่าการซื้อขาย 6,445.23 ล้านบาทปิดไปที่197บาทราคาลดลงไป3บาทนะครับอันดับที่3 Gulf 5,389 ล้านบาทปิดไปที่63บาท75สตางค์ราคาลดลงไป75สตางค์อันดับที่4 SCB ครับ 3,727 ล้านบาทปิดไปที่137บาทลดลงไป2บาทอันดับที่5 KCB ครับ 3,337 ล้านบาทปิดไปที่35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทอสังหาริมทรัพย์ The Best X คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณมาวินและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับบวกขึ้นมาวันนี้จากที่เมื่อวานนี้ลงไปใช่ไหมฮะวันนี้บวกขึ้นมา
1: ครับก็จริงดูดีเกินจริงนะครับก็ตอบรับสองเรื่องก็คือการฟื้นตัวการเร่งแรงเลยของหุ้น AI ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่คลายตัวลงนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าการขึ้นของเดลต้าตัวเดียวเนี่ยดันดัชนีไปแล้ว26จุดครับแปลว่าถ้าเดลต้าออกเนี่ยตลาดติดลบเล็กน้อยด้วยซ้ำไปคือหุ้นที่เหลือเนี่ยเราเห็นการปรับพอร์ตนะฮะขายบางเซกเตอร์แล้วก็ไปเพิ่มบางเซกเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นรวมๆเนี่ยถ้าตัดตัวเดลต้าออกเนี่ยแกว่งในกรอบแคบครับนะตัวธีมหลักเลยก็คือการฟื้นตัวของหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกนะครับถ้าไปดูเมื่อคืนนี้เนี่ยฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์อินเด็กซ์ในสหรัฐเนี่ยเด้งแรง 6% นะฮะถ้าโฟกัสเข้าไปในหุ้นที่จุดพลุเนี่ยคือตัว Intel ที่บวกขึ้นมาถึง 11% นะฮะตัว Intel ก็เป็นประเด็นเฉพาะตัวที่ได้คำสั่งซื้อตัว AI ชิปขนาดยักษ์จากทาง Google นะครับมากกว่าตัว GPU เนี่ยมากกว่า3ล้านหน่วยนะอันนี้ทยอยส่งมอบไปถึงปี2028นะก็เลยดันให้ Intel บวกแรงขึ้นมา11จุดแล้วก็เป็นตัวตอกย้ำฟื้นความเชื่อมั่นว่าเราก็จะการลงทุนรอบใหญ่ในตัว AI เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะเราเห็นการฟื้นตัวของตลาดเอเชียที่มีหุ้นชิปเยอะๆเนี่ยเด้งแรงจะยกตัวอย่างเช่นในเกาหลีเนี่ยวันนี้บวกขึ้นมา 8% นะฮะตัวอย่าง SK Hynix บวกมา 6.4% Samsung บวก 3.4% เป็นต้นหรืออย่างนิเกอีเนี่ยก็เด้งแรงเช่นกันเพราะที่นั่นก็ยังมีหุ้นชิปอยู่พอสมควรนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวชัดเจนว่าการขึ้นแบบนี้จริงๆกระจุกตัวอยู่ในบรรดาหุ้น AI ในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะในขณะที่หุ้นอื่นๆเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะตัวนิคมนะก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เล่นต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังมีความเชื่อมั่นเรื่องการลงกระแสการลงทุนโดยตรงหรือ FDI เนี่ยยังคงมีเข้ามาต่อเนื่องการลงทุนในตัว Data Center เนี่ยก็เห็นเป็นรูปธรรมชัดขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการลงทุนในตัวโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับแล้วข่าวที่ทางรัฐบาลไทยเยือนเวียดนามเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่าการลงทุนในภูมิภาคเนี้ยยังคงดำเนินต่อไปเราเห็นหุ้นอมตะวันนี้ยังเด้งขึ้นต่อ 4.8% ครับนะฮะตีมหนึ่งที่ได้ความสนใจก็คือประกันนะวันนี้เราเห็น BLA บวกขึ้นมาเกือบ 6% เราเห็น Thai Life Insurance บวกขึ้นมา 3.7% นะฮะหุ้นประกันเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับประโยชน์จากการที่บอนด์ยิลด์เนี่ยขยับสูงขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่ 4.5-4.6 ในส่วนของบอลยู10 ปีของทางฝากสหรัฐนะครับ

0: ในส่วนในขณะที่ของไทยเนี่ยตัว10ปีก็ขยับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดเมื่อตอนเดือนกันยายนปีที่แล้วมากพอสมควรนะตรงนี้ในมุมของบริษัทประกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับเราเห็นหุ้นประกันเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็ดูโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับในฝากตรงข้ามเนี่ยเวลาบอนด์ยิวขยับสูงขึ้นเนี่ยเราเห็นแรงขายทำกำไรในกลุ่มไฟแนนซ์นะวันนี้เนื่องจากต้นทุนการเงินเนี่ยมีแนวโน้มจะไต่สูงขึ้นตามบอนด์ยิวเลยแรงขายในตัวติดล้อติดลบไป 3.5% MTC 1.8% สีสวัสดิ์ติดลบไป 2.4% อย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่กลุ่มที่เหลือเนี่ยราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงตามสถานการณ์ในตัวหนอกลางที่ดูคลายตัวลงนะครับก็ทำให้มีแรงขายในพวกพลังงานปิโตรเคมีนะก็เรียกว่ารวมๆเนี่ยเรายังไม่เห็นเม็ดเงินใหม่ที่ไหลเข้ามานะครับเป็นลักษณะของเรียกว่าการสลับกลุ่มเล่นซะมากกว่านะฮะเป็นวันนี้โดยรวมเนี่ยเราก็เห็นสัญญาณว่า AI ยังเป็นตัวปัจจัยที่กลับมานำตลาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะในขณะที่ตัวบอนด์ยิลด์ซึ่งยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยที่สหรัฐเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่สำคัญแล้วก็จะมีการเปิดเผยความเห็นของทางท่านประธานเฟดคนใหม่ด้วยนะซึ่งจะเป็นโอกาสแรกแล้วก็หลังจากพูดเสร็จท่านก็ต้องปิดปากละก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมFOMC meeting ต่อไปนะครับเพราะตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยก็คงจะสะท้อนมุมมองทั้งเรื่องเงินเฟ้อแล้วความเห็นของทั้งประธานเฟดด้วยซึ่งก็จะมีผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องหุ้นประกันหุ้นไฟแนนซ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวดัชนีตลาดเองเนี่ยสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ1570ได้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยยังเห็นตรงแนวต้านหลักๆบริเวณ 1,600 จุดอยู่นะครับงั้นอะไรที่เข้าใกล้บริเวณ 1,600 จุดอาจจะต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับในขณะที่ด้านล่างเนี่ยตรงแถว1570ที่เพิ่งทะลุขึ้นมาเป็นแนวรับแล้วก็ถัดไปก็1560อย่างไรก็ดีเนี่ยอย่าดูแค่ตัวดัชนีอย่างเดียวนะครับต้องดูองค์ประกอบของมันด้วยว่าเดี๋ยวนี้ตัวเดลต้าซึ่งมีขนาดใหญ่มากเลยประมาณ1ใน5ของมาร์ค1ใน41ใน5นะครับประมาณ 20% ของตลาดโดยรวมของ Market Cap เนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไหวของเดลต้าแล้วทำให้ภาพดัชนีเนี่ยมันเพี้ยนจากที่เป็นจริงค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูองค์ประกอบข้างในประกอบด้วยครับ
1: ครับส่วนเรื่อง AI เนี่ยครับผมสังเกตอย่างภูมิภาคอย่างคอสปี้เนี่ยโหเวลาขึ้นลงจากความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม AI เนี่ยมันค่อนข้างหวือหวามากเลยนะครับมันกำลังเป็นบับเบิ้ลอยู่ไหมครับพี่ชัยครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าในปีนี้เนี่ยคือถ้าคุณราลินย้อนกลับไปเนี่ยตอนปี2023-2024เนี่ยคนเล่นตรงจุดที่มีปัญหาคอขวดเยอะๆตอนนั้นเนี่ยคนเล่นกันที่ Nvidia เป็นหลักนะฮะพอเห็นชัดเจนว่ามีแบ็คล็อกที่ต้องรอส่งมอบเนี่ยยาวไปอย่างน้อย3ปีจากการลงทุนในตัว AI นะฮะแต่พอตอนนี้มันมากระจุกไปขาดแคลนตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นตัวที่จะป้อนเข้าไปที่การผลิตชิปอีกทีหนึ่งนะตรงนี้ก็ทำให้มีการเล่น SK Hynix กับตัว Samsung ค่อนข้างแรงรวมถึงพวกการขาดแคลนพวก memory chip ด้วยนะครับทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยปีที่แล้วก็ว่าขึ้นเยอะแล้วแต่ปีนี้เนี่ยก็ยังดีดแรงขึ้นต่อเนื่องเรียกว่า12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในหุ้นรายตัวเนี่ยไม่ได้พูดกัน1เด้งนะครับบางตัว2เด้ง3เด้งก็มีนะตอนนี้ก็ไม่แปลกนะครับว่าในภาพรวมที่ดีดขึ้นมาเกือบ 100% เนี่ยมันจะมีการพักฐานบ้างนะฮะงั้นเวลามีข่าวกระตุกในบรรดาหุ้น AI เนี่ยเราเห็นแรงขายทำกำไรค่อนข้างแรงมุมมองในเชิง valuation เนี่ยเนื่องจากหุ้นยังคงบริษัทเหล่านั้นในเกาหลีเนี่ยยังคงเติบโตเป็นหลัก 100% เหมือนกันก็ทำให้ forward PE เนี่ยยังไม่แพงนะคือถ้าเทียบกับของเราเดลต้าเนี่ยเราเทรดกัน PE เกิน100เท่านะถึงแม้เราจะเติบโตได้ 60% หรือสูงกว่า forward PE เราก็ยัง100เท่าอยู่ดีนะในขณะที่ของเกาหลีเนี่ย forward PE เนี่ยยังเตี้ยกว่าเราเยอะมากนะครับงั้นหลายคนอาจจะกังวลความสูงที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากนะครับเป็นเวลามีอะไรที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นเนี่ย ก็พร้อมขายกับกำไรในขณะที่ราคาเวลาย่อลงมาอีกข้างหนึ่งก็มีความมุมมองว่าเรายังเห็นแบ็คล็อกที่ค่อนข้างยาวอยู่นะก็ทำให้การซื้อขายเนี่ยโวลุ่มค่อนข้างหนาแน่นแต่มีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงก็ถ้าจะเข้าลงทุนเนี่ยก็ควรจะรอจังหวะซื้อตอนช่วงย่อตัวแรงๆครับ
1: ครับวันพรุ่งนี้ล่ะครับจับตาปัจจัยอะไรบ้างแล้วแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับคุณพิชัย
0: ครับเรื่องหลักยังคงอยู่ 3-4 เรื่องนะฮะทิศทางของหุ้นชิดนะฮะอาจจะดูง่ายตัวดัชนีของนัสแดกเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของอิหร่านอิสราเอลที่วันนี้ดูเหมือนบรรยากาศจะดีนะแต่เราก็เห็นนะออนออฟออฟแบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องบอนด์ยิลด์ที่เราคุยกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการกำหนดราคา IPO ของตัว SpaceX นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะมีผลต่อเซนติเมนต์ต่อจิตวิทยาของหุ้นเทคทั่วโลกในช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับระหว่างเนี้ยผมคิดว่าข้างบนยังติดแถวบริเวณ 1,600 จุดอยู่ขณะที่ข้างล่างเนี่ย1570 1560ที่เขตแนวรับนะครับก็ช่วงนี้คงจะเป็นลักษณะของเทรดดิ้งมาร์เก็ตนะครับขึ้นขายลงซื้อนะแล้วก็ตัวอย่างน้ำมันก็ทำตรงข้ามวันน้ำมันถูกแรงๆคนขายน้ำมันก็หาจังหวะเลือกซื้อวันที่น้ำมันพุ่งแรงๆ110หรือทะลุขึ้นไปจะดันที่หุ้นพลังงานขึ้นแรงๆก็เป็นจังหวะแบ่งขายทำกำไรแล้วรอซื้อตอนช่วงย่ออย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ InvestX ครับกับคำแนะนำให้กับนักลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนบ้านเราวันนี้พอบวกขึ้นมาแรงนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างช่างให้คัมโพสิตวันนี้เนี่ยปิดบวกครับเนื่องจากข้อมูลยอดส่งออกของจีนที่แข็งแกร่งเกินคาดก็ได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนขณะเดียวกันนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นะครับวันนี้ช่างให้คัมโพสิตปิดไปที่4,010ครับเพิ่มขึ้นมา50กว่าจุดเป็น 1.28%ทั้งเสียงฮ่องกงก็วันนี้ปิดลบครับ5วันทำการติดต่อกันแล้วนะครับเนื่องจากนักลงทุนยังมีความกังวลแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายหลังอิสราเอลและอิหร่านประกาศหยุดยิงขณะที่ความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์นั้นก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนครับแม้ว่ายอดการส่งออกจีนจะแข็งแกร่งเกินคาดก็ตามนะครับวันนี้ทางเซ็นติเมนต์ไปที่ 24,565.90 จุดลดลงไป90กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.37% ครับนิกเกอิโตเกียววันนี้พุ่งขึ้นมากว่า 2% นะครับหลังจากที่ร่วงลงติดต่อกัน3วันก่อนหน้านี้ก็ได้มีการกระตุ้นเติบแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่ม AI เนี่ยแหละครับและเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาบางส่วนนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 65,416.63 จุดพุ่งขึ้นมา 1,392 จุดคิดเป็น 2.17% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้พุ่งขึ้นมากว่า 8% นะครับหลังจากที่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ 8% นี่เป็นตลาดที่หวือหวาที่ผมถามคุณพิชัยไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับวันนี้กลับมายืนเหนือ 8,000 จุดอีกครั้งหนึ่งฐานรับการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความเชื่อมั่นต่อกระแสการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับคอสปีเนี่ยปิดไปที่ 8,096.93 จุดเพิ่มขึ้นมา 612.52 จุดคิดเป็น 8.18% นะครับโรลเลอร์โคสเตอร์มากๆนะครับสำหรับตลาดของเกาหลีหรือคอสปีอินเด็กซ์นะครับS&P ASX 200ของออสเตรเลียครับวันนี้ปิดลงติดต่อกันเป็นวันที่3ครับลดลงติดต่อกันเป็นวันที่3หลังจากที่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นนะครับว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของออสเตรเลียนั้นลดลงในเดือนมิถุนายนซึ่งก็เป็นการลดลงครั้งที่4ในปีนี้ท่ามกลางแรงกดดันด้านภาคของชีพที่ยังคงอยู่นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,604.20 จุดลดลงไป 20.90 จุดคิดเป็น 0.24% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,824.80 จุดลดลงไป 31.10 จุดคิดเป็น 0.35% นะครับรวบรวมข้อมูลโดยคุณปรียพันธ์หรือสื่อจาก InfoQuest นะครับส่วนภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดในวันนี้นะครับที่กระทบกับตลาดการเงินตลาดทุนทั่วโลกครับก็มีดราม่าเรื่องฟุตบอลโลกอยู่ในกระแสข่าวด้วยนะครับอิหร่านเนี่ยกล่าวหาสหรัฐนะครับ ว่ายกเลิกโควต้าตั๋วฟุตบอลโลกสำหรับแฟนบอลครับสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐในฐานะเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกร่วมกับเม็กซิโกและแคนาดานะครับหลังจากที่มีการสั่งยกเลิกโควต้าตั๋วเข้าชมการแข่งขันของฝั่งอิหร่านทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่มอย่างกระทันหันก็ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรตั๋วให้กับแฟนบอลได้แม้แต่ใบเดียวเลยนะครับเอามาแทรกแซงเรื่องของกีฬาแล้วนะครับกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ยืนยันนักบินปลอดภัยนะครับเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ของกองทัพสหรัฐตกใกล้กับบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหน้าน้ำยุทธศาสตร์สำคัญที่ถูกปิดล้อมและควบคุมโดยกองทัพอิหร่านนะครับส่วนทรัมป์บอกไปยืนยันว่านักบินสหรัฐ2นายปลอดภัยสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังไม่แน่ชัดนะครับOpenAI ยื่นเอกสารเตรียม IPO เข้าตลาดหุ้นสหรัฐตามรอย Anthropic ครับนี่เรามีคุยเรื่อง AI ของจีนด้วยนะครับกับอาจารย์อามดร.ตั้งรันดอนในช่วงต่อติดเศรษฐกิจแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมาดู OpenAI กันก่อนนะครับบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ผู้พัฒนา ChatGPT ออกแถลงยืนยันว่าบริษัทนั้นได้ยื่นเอกสารแสดงความจำนงรับต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเพื่อเตรียมดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO นะครับ Initial Public Offering ตามหลังคู่แข่งสำคัญอย่าง Anthropic ครับแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาหรือขนาดของการเสนอขายหุ้นที่แน่นอนแต่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องช่วงเวลาครับและอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะนึงเพราะว่ามีหลายสิ่งที่เราต้องการทำซึ่งก็น่าจะทำได้ง่ายกว่าหากยังคงเป็นสถานะเป็นบริษัทเอกชนนะครับแต่เราตัดสินใจเปิดเผยแผนการนี้ล่วงหน้าเนื่องจากคาดว่าข้อมูลอาจจะรั่วไหลออกไปนะครับแหล่งข่าววงในเนี่ยเปิดเผยกับทางรอยเตอร์สนะครับว่า OpenAI นั้นกำลังมีเป้าหมายที่จะทำสถิติมูลค่าบริษัทแตะ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านล้านบาทนะครับโดยการเปิดตัวสู่ตลาดหุ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วสุดภายในเดือนกันยายนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยการระดมทุนรอบล่าสุด OpenAI ดีมค่าประเมินในตลาดเอกชนอยู่ที่ 8.52 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ Anthropic นำอยู่เล็กน้อย 9.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเหตุผลสำคัญที่ผลักดันให้บรรดายักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นต้องเร่งเข้าสู่ตลาดทุนคือความต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนของระบบประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งใช้ในการสร้างฝึกฝนและทดสอบโมเดล AI ขนาดใหญ่โดยมีการประเมินว่า OpenAI จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีขณะที่รายได้ของบริษัทนั้นยังห่างไกลจากจุดนั้นมากนะครับแม้ว่าปีหน้าที่ผ่านมาจะทำรายได้ต่อเดือนได้สูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเติบโตเร็วกว่า Alphabet และ Meta ในยุคเริ่มต้นถึง4เท่าแต่บริษัทก็ได้แจ้งต่อผู้ลงทุนในระหว่างไม่คาดว่าจะสามารถทำกำไรได้จนกว่าจะถึงปี2030เลยนะครับเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้ก่อนติดเศรษฐกิจไปอัปเดตเรื่องของจีนกันนะครับกับดร. อามตั้งนิรันดร์บนเศรษฐมุมมองที่จีนไปเยือนเกาหลีเหนือในมุมมองของอาจารย์อามด้วยนะครับพักสักครู่นะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อามตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดร์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับทุกวันอังคารในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือช่วงเวลากับดร.อามตั้งนิรันดรในช่วง China Update นะครับแต่ก่อนอื่นครับ เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจแบบคาดไม่ถึงในงานที่ทุกสาขาอุตสาหกรรมการผลิตรอคอย Manufacturing Expo ครับมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นผู้บริหารจัดการโรงงานและอาคารคุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโตไปอีกระดับนะครับกับผู้แสดงสินค้ากว่า 2,000 แบรนด์จาก30ประเทศเต็มพื้นที่ไบเทคบางนาครับ Manufacturing Expo จะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20มิถุนายนนี้ที่ไบเทคนะครับมีค่าชมงาน500บาทแต่หากลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานได้ฟรีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับที่ worldwideweb.manufacturingexpo.com นะครับระหว่างคำว่า Manufacturing กับ Expo ให้มีขีดขั้นนะครับ worldwideweb.manufacturing-expo.com หรือโทรไปที่02-686-7222 02-686-7222 จัดโดย RX Bytech ครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันเลยครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: และอย่างที่บอกนะครับทุกๆวันอังคารในช่วง China Update ครับเกาะติดเศรษฐกิจ China Update เราอยู่กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: ครับเราก็ได้เห็นข่าวเมื่อวานนี้ผมก็นำเสนอไปแล้วนะครับเรื่องของการไปเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำจีนนะครับอาจารย์ครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะถามมุมมองของอาจารย์ด้วยนะครับแต่ก่อนนั้นเลยครับวันนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์อธิบายเรื่องของเทรนด์ในจีนก่อนนะครับว่าอะไรคือเทรนด์ใหม่ในจีนในยุคสมัยของ one person company นี่เป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ OPC เขาใช้คำว่า OPC one person company และมนุษย์ยอดพลังหรือว่า super individual ซึ่งมันไม่ใช่แค่ฟรีแลนซ์ทั่วไปนะครับแต่มันคือการที่คนคนเดียวเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือ AI เนี่ยทำงานได้ครอบคลุมตั้งแต่ออกแบบทำการตลาดไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเทียบเท่ากับทีมงานทั้งทีมในอดีตเลยนี่คือเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในจีนเหรอครับอาจารย์ครับ
7: โอ้ใช่ครับคุณวารินคือเดี๋ยวนี้คนไปดูงานเมืองจีนเนี่ยนะครับเขาจะไปดูงานเขาเรียกว่าเขต OPC นะฮะคือเป็นบริเวณพื้นที่นะครับที่เป็นศูนย์กลางของบริษัทคนเดียวนะฮะความหมายเนี่ยก็คือว่าตอนนี้คนจีนนี่ต้องเป็นนักสร้างสรรค์นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณวารินติดตามข่าวเนี่ยเราจะได้ยินนะฮะว่าคนจีนหางานยากนะครับบอกว่าตอนนี้นี่หางานบริษัทหาอะไรนี่ยากมากนะครับซึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณวารินก็เพราะว่าการพัฒนาของ AI ถูกไหมครับแล้วมันก็มาแทนที่แรงงานนะครับมันทำงานแทนคนได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสมหาศาลเหมือนกันเพราะว่า AI เนี่ยมันช่วยให้เราสามารถที่จะเรียกว่ามีทีมงานได้โดยที่ไม่ต้องมีคนนะฮะคือมันเข้าสู่ยุค Agentic AI ก็คือ AI นี่มันทำงานแทนเลขาแทนผู้ช่วยแทนคนออกแบบแทนคนสั่งของทำได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่คนเดียวเองเนี่ยนะครับคุณวารินดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นมนุษย์ยอดพลังนี่แหละครับซูเปอร์อินดิวิดัวนะครับก็คือคุณเป็นคนคนเดียวแต่ว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือ AI เนี่ยสร้างทีมคุณขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่ทีมคนจริงนะครับเป็นทีม AI นี่แหละเพราะว่ามันเป็น Agentic AI อย่างที่เราเล่านะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือผมก็นึกว่าเวลาบอกว่าเป็นมนุษย์ยอดพลังพวกนี้มนุษย์ยอดพลังพวกนี้จะอยู่บ้านทำงานหรือเปล่า work from home นะครับแต่อย่างที่ผมเล่านะครับคุณวารินไม่ใช่เลยนะครับเมืองจีนเนี่ยตอนนี้ในเมืองต่างๆเนี่ยมีเขต OPC เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็คือพวกนี้เขาก็จะต้องไปอยู่รวมกันนะครับเพราะว่าบางทีเขาจำเป็นที่จะต้องอาศัยเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับขณะเดียวกันเขาก็ ไม่ชอบความเหงาเนาะอยู่คนเดียวนะครับคุณวารินทำงานที่บ้านก็อยากที่จะให้มันมีสังคมมีความร่วมมือมันเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่เป็นสตาร์ทอัพอ่ะคือสมัยก่อนมันจะเป็นเขตสตาร์ทอัพจำได้ไหมครับเขาบอกว่าในเขตสตาร์ทอัพนี่มันก็จะมีอีโคซิสเต็มใช่ไหมฮะช่วยสนับสนุนนะครับตอนนี้มันเป็นเขต OPC นะครับแล้วก็มันก็จะมีการสนับสนุนนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นแจก AI token นะครับคุณวารินยกตัวอย่างนะครับเช่นมีโค้ชนะครับที่คอยช่วยนำเข้าสู่ตลาดนะครับว่าจะขายของยังไงนะครับพวกนี้ก็กลายเป็นว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเมืองในเมืองจีนเนี่ยเราเริ่มเห็นสมัยก่อนมันเป็นเขตสตาร์ทอัพนะครับเขตสร้างสรรค์เดี๋ยวนี้มันเป็นเขตOPC นะครับone person company หรือบริษัทคนเดียวนะครับซึ่งกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในยุค AI ของจีนครับ
8: ครับฟังดูเหงานะฮะคือยังไงแล้วเป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมมันต้องมี human interaction ด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็เลยต้องออกมาทำงานกันนอกบ้านมาอยู่กันมารวมกลุ่มกันผมเชื่อว่าก็ต้องมี human interaction ด้วยแต่ว่าโอ้โหอย่างนี้มันจะไม่มีบริษัทเกิดขึ้นมากมายแล้วมันเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์เพราะ AI มันไปทุกอุตสาหกรรมแล้วนะครับตอนนี้แล้ว OPC ส่วนใหญ่ก็ทำอะไรกันครับ
7: โอ้จริงๆแล้วทำทุกอย่างเลยครับคุณวารินก็คือตั้งแต่พวกที่บอกว่าเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าทำแอปนะครับไปจนถึงทำดีไซน์พวกนี้ด้วยนะครับอันนึงนะที่ตอนนี้พูดกันเยอะมากในเมืองจีนเลยเนี่ยคุณวารินก็จะเห็นข่าวว่าเอ๊ะมันมีการปิดบางสาขาวิชาแล้วก็เปิดสาขาวิชาใหม่ในเมืองจีนนะครับแต่ว่าอันนึงที่บอกว่าปิดไปเยอะเลยเนี่ยก็คือพวกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะการดีไซน์นะครับเพราะว่าบอกว่าตอนนี้ AI ทำแทนแล้วไอ้การทำโฆษณาการทำอะไรพวกออกแบบโปสเตอร์พวกออกแบบแบรนดิ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าอย่างเงี้ยผมก็คือสามารถที่จะใช้ AI แทนได้นะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าอุตสาหกรรมไหนนี่จริงมันทุกอย่างเลยครับคุณวารินครับคือมีทั้งคนที่บอกว่าพยายามจะทำแอปใหม่เดี๋ยวนี้โปรแกรมเมอร์ก็ AI เขียนโปรแกรมได้แล้วใช่ไหมครับมีทั้งพวกที่รับจ้างทำดีไซน์โฆษณาดีไซน์หนังสั้นดีไซน์ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ AI ก็ทำแทนได้นะคุณวารินไม่ต้องมีทีมสร้างทีมออกแบบทีมอะไรเยอะแยะเหมือนในอดีตนะครับแต่ว่าก็คือเวลาเราดูอัตราการว่างงานของเมืองจีนเนี่ยนะครับเราก็จะสงสัยทุกครั้งเลยนะครับคุณวารินบอกว่าโหทำไมระบบหางานยากนะครับแล้วก็ตำแหน่งงานน้อยเนี่ยแต่ทำไมมันไม่มีเขาเรียกว่าความวุ่นวายทางสังคมล่ะนะครับส่วนเนี่ยก็เพราะว่าคนจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำแบบนี้ก็คืองานนอกตลาดแรงงานปกติครับขายของอีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าทำบริษัทคนเดียวที่เนี่ยใช้ AI สั่งของซื้อของขายของออกแบบนะครับทุกอย่างทำได้หมดนะครับก็เนี่ยก็คือเป็นมนุษย์อิสระเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นความท้าทายนะครับคุณวารินเพราะว่า เราต้องยอมรับนะครับพูดถึงความมั่นคงพูดถึงสวัสดิการนะครับพูดถึงการแข่งขันนะครับมันก็ดูเดือดใช่ไหมครับแล้วมันก็คงไม่ได้มั่นคงเหมือนกับงานราชการเหมือนกับงานในบริษัทใหญ่นะครับเหมือนกับในอดีตแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องปรับตัวเร็วนะครับคุณวารินอันนึงที่บริษัทคนเดียวนี่จำเป็นเลยก็คือต้องปรับตัวให้เร็วตามตลาดที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผลิตภัณฑ์นี้มันต้องพร้อมนะครับที่ไม่ใช่ทำสิ่งนี้แล้วมันไม่เวิร์กแล้วก็ยังทำต่อไปนะครับแต่ต้องเขาเรียกล้มเร็วลุกเร็วเหมือนสตาร์ทอัพในสมัยก่อนกันนี้มันคล้ายๆเป็นภาคต่อของเทรนด์สตาร์ทอัพนะคุณวาริน
8: ครับ
7: สมัยก่อนเวลาคนไปดูงานเมืองจีนนี่เขาจะไปเนี่ยโอ้เขตสร้างสรรค์สตาร์ทอัพโอ้แล้วมีสตาร์ทอัพเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้เขตพวกนี้เปลี่ยนชื่อครับเป็นเขต OPC จับกับเทรนด์ถามว่า OPC คืออะไรก็บอกโอ้ต่อไปนี้คุณไม่ต้องใช้คนเยอะใครก็สร้างสรรค์ได้ใครก็ทำสตาร์ทอัพได้ใครก็สร้างแอปได้ใครก็เป็นเอเจนซี่โฆษณาได้นะครับก็เพราะไอ้การมาของ Agentic AI นี่แหละครับ
8: ครับครับนี้มันจะ
7: แล้วเมื่อเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบนะคุณวารินไอ้โทเค็น AI ของเอิงจีนนี่ถูกกว่าฝรั่งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันใช่ไหมครับผมบอกว่าโอ้ยแต่ว่าถ้าจะใช้ AI นี่คุณต้องซื้อโทเค็นแพงนะครับแต่ของเมืองจีนเนี่ย AI เนี่ยหลายอย่างเป็น open source นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวราคาโทเค็นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้ของฝรั่งเนี่ยถูกกว่าเยอะมากเลยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าที่เราคุยกันเนาะความฉลาดของ AI จีนเทียบฝรั่งไม่ได้แต่ว่า AI จีนถูกกว่าแล้วไปใช้งานเยอะกว่าแล้วก็ใช้ในหลากหลายวงการมากกว่านะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเป็นที่บอกว่า AI มันแพร่หลายเข้าไปมากในหมู่คนทั่วไปนะครับ
8: ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง DE ของเราที่จะทำ TH AI Passport ที่จะให้คนที่เข้าถึง AI ได้ยากได้เข้าถึงเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาจากหลากหลายแพลตฟอร์มของ AI เลยเนี่ยจะมีจากจีนด้วยหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกครับก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะครับถ้าเทียบ AI ของจีนกับทางฝั่งตะวันตกแต่อีกอย่างนึงที่ก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันคือเรื่องของการมาแทนที่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับอาจารย์จริงครับมันทำได้หลายอย่างคิดแอดได้ทำนู่นนี่นั่นได้นะครับแต่หลายๆครั้งที่ผมดูอย่างพวกละคร AI ที่มันทำกันออกมาเยอะๆตอนนี้เป็นแบบว่าซีรีส์แนวตั้งอะไรเงี้ยใช้ AI ทำเนี่ยมันก็ยังดูไม่ค่อยเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งในส่วนของacting หรือว่าการแสดงนะครับของคนที่เป็น AI เนี่ยมันก็คงได้แค่ระดับเลยไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสังคมยังไงบ้างแต่ถ้าเรา narrow down มาสู่เรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเราชอบนักเศรษฐศาสตร์ชอบพูดถึง shape ของธุรกิจกันเยอะนะครับ U shape K shape อย่างนี้ของจีนต่อไปจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
7: ก็ตอนนี้คำที่อีกคิดคำหนึ่งที่คิดมากในเมืองจีนก็คือบอกเป็นเศรษฐกิจ K shape นะครับคุณบารินก็ความหมายเนี่ยเรานึกถึงตัว K ตัวอักษร K นะครับท่านผู้ฟังมันจะมีขาขึ้นกับขาลงถูกไหมฮะคือมันแยกอ่ะมันแยกเป็นสองขาครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยเมืองจีนคล้ายกันเลยนะครับก็คือขาขึ้นเนี่ยมันก็คือภาคการส่งออกนะครับตอนนี้ไปได้ดีนะครับอุตสาหกรรม AI นะครับซึ่งบูมมากนะครับแล้วก็พวกเทคโนโลยีใหม่นะครับเรื่องชิปเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนบอกต้องทำชิปเองซื้อชิปตัวเองนะครับแต่ว่าขาลงนะครับก็คือที่บอกเศรษฐกิจไม่ดีนี่นะครับก็คือกลุ่มบริโภคภายในประเทศนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังซบเซาแล้วสองอันนี้มันก็ผูกกันนะครับเพราะว่าพออสังหามันซบเซาเนี่ยคนจีนนี่ความมั่งคั่งอยู่ในอสังหาเยอะคนจีนก็กลายเป็นบอกโอ้ยทำไมอยู่เฉยๆจนลงทุกวันไม่ใช้จ่ายเงินรัดเข็มขัดประหยัดนะครับแล้วก็พวกอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ยพวกอุตสาหกรรมเหล็กนะครับอุตสาหกรรมแม้กระทั่งรถยนต์นะครับคุณวารินตอนนี้ก็เรียกว่ากำไรลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็เลยเขาเลยบอกมันเป็นเศรษฐกิจแยกกันสองเส้นนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้มีคนตั้งชื่อด้วยนะครับคุณวารินบอกว่าไอ้สองเส้นเนี่ยบางคนบอกมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างเศรษฐกิจซิลิคอนกับเศรษฐกิจคาร์บอนครับคุณวารินเพราะว่าซิลิคอนนี่ก็คืออะไรฮะเซมิคอนดักเตอร์เนาะ AI ข้อมูลเทคโนโลยีตอนนี้โอ้โหลงทุนมหาศาลกำไรมหาศาลนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจซิลิคอนนี่มันมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันจ้างงานน้อยนะครับมันไม่ได้จ้างงานเยอะนะเหมือนกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าในอดีตขณะที่เศรษฐกิจคาร์บอนเนี่ยนะครับซึ่งก็คือเศรษฐกิจที่ใช้แรงงานมนุษย์การบริโภคแบบเดิมเนี่ยนะครับไม่ว่าอาหารที่พักบริการเนี่ยนะครับมันจ้างงานเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเผชิญปัญหาพลังการบริโภคที่อ่อนแอแล้วก็รายได้ที่ถดถอยนะครับก็เลยเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจจีนครับที่เป็นเศรษฐกิจตัวเคครับ
8: ครับแล้วก็น่าจะเป็นความท้าทายของทุกเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดดิจิทัลหรือว่าใช้ AI นะครับกับความพยายามในการที่จะบอกว่าแก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งหนักขึ้นไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดความมั่งคั่งมันไปกระจุกอยู่กับธุรกิจเศรษฐกิจซิลิคอนมากกว่าเศรษฐกิจคาร์บอนเนี่ยต่อไปแล้วยังไงครับอาจารย์มนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์ก็ยังอยู่บนโลกใบนี้อยู่นะครับมันจะนำไปสู่ปัญหาอะไรบ้างในอนาคตเราจะแก้มันยังไงครับ
7: คือ เศรษฐกิจซิลิคอนเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าที่เราถามกันทุกวันเนี่ยคุณวารินบอกว่าเฮ้ยทำไม AI นี่มันถึงบูมขนาดนี้ทำไมหุ้น AI มันถึงทะลุเพดานขนาดนี้นะครับทำนิวไฮแล้วทำนิวไฮอีกครับคุณวารินแล้วก็ลามไปหมดจากอเมริกาใช่ไหมครับตอนนี้ก็บอกเกาหลีใต้นี่ก็บูมมากญี่ปุ่นไต้หวันนะครับเพราะว่าบริษัท AI นี่มันทำกำไรดีครับคุณวารินแต่ว่าคุณวารินไปดูไส้ในเนี่ยกำไรบริษัทดีเนี่ยแต่ว่ามันจ้างคนน้อยมากนะแล้วเหตุผลหนึ่งที่ทำกำไรดีก็อาจจะเป็นเพราะจ้างคนน้อยนะครับ
8: โอ้จ้างคนน้อยใช่
7: ใช่ครับบริษัทเทคโนโลยีพวกนี้เพราะว่าต้นทุนเขาถูกอ่ะเขาไม่ต้องจ้างคนอ่ะแต่ว่าโอ้เขาทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะ AI ทำแทนอ่ะนะครับแต่มันก็เลยเกิดอะไรที่น่าสนใจนะคือกำไรดีมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลต่อเศรษฐกิจจริงเนี่ยก็คือมันกระจุกมากถูกไหมครับเพราะว่ามันก็กลายเป็นแค่ founder กลายเป็นแค่เจ้าของผู้ถือหุ้นที่รวยเนาะแต่ว่า มันไม่ได้มีลูกจ้างเนาะ คือไม่ได้จ้างงานนะครับแต่มันก็เลยกลับมาเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ครับ OPC One Person Company ต่อไปมันจะต้องเป็นยุคแบบนี้ยุคการสร้างสรรค์นะคุณวารินคือต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นว่าโอ้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำเป็นนะฮะที่จะต้องเป็นนักสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองจีนเขายังพูดกันเลยนะครับบอกว่าการศึกษาเมื่อกี้ผมบอกการศึกษาในเมืองจีนมันมีเทรนด์ที่บอกว่ามันมีสาขาที่ตายแล้วก็สาขาที่เกิดใหม่แต่มันมีอีกเทรนด์นึงนะครับก็คือเทรนด์ว่าการศึกษาตอนนี้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรู้อะครับคุณวารินเพราะว่าความรู้นี่ AI มันตอบได้มันแทนได้ทักษะก็อาจจะไม่ได้ใช่ขนาดนั้นด้วยซ้ำเนาะเพราะขนาดเราพูดกันเรื่องทักษะเนี่ย AI ก็เขียนโปรแกรมแทนได้ออกแบบดีไซน์ศิลปะแทนได้แล้วเนี่ยนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันจะกลายเป็นความฝันสิ่งสำคัญมันจะกลายเป็นเป้าหมายชีวิตสิ่งสำคัญมันจะเป็นการสร้างความกระหายการสร้างแพชชั่นการทำให้เขารู้ว่าเขาอยากสร้างอะไรแล้วตอนนี้ทุกคนสร้างได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนมีทีมงานมีกองทัพนะครับที่ไม่ใช่คนแต่คือ Agentic AI นะครับแต่กลายเป็นว่าความแตกต่างที่สำคัญของการศึกษาถ้าระบบการศึกษาเป็นตัว K เนี่ยก็คือการศึกษาที่เอาแต่ปลูกฝังความรู้ทักษะแต่ว่าไม่สามารถสร้างความฝันไม่สามารถสร้างเป้าหมายไม่สามารถสร้างให้เด็กรู้ได้ว่าเขาต้องการที่จะสร้างสรรค์อะไรทำอะไรในชีวิตนะครับผมกลายเป็นว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นสำหรับเป้าหมายของการศึกษาในยุคใหม่ด้วยนะครับนั้นจริงๆเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เรื่องเศรษฐกิจตัว K เศรษฐกิจซิลิคอนเศรษฐกิจคาร์บอนเนี่ยมันผูกกันหมดเลยนะกับเรื่องที่เราคุยกันตอนแรกก็คือ เรื่องบริษัทคนเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อมันมาถึงยุคเศรษฐกิจซิลิคอนนะครับยุคเซมิคอนดักเตอร์ยุค AI เนี่ยเราบอกถึงบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยพวก NVIDIA พวกอะไรเนี่ยนะครับถึงบอกว่ารวยมากทำกำไรดีมากหุ้นขึ้นตลอดมากแต่เขาจ้างงานน้อยมากนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนไปนี้เด็กรุ่นใหม่จบมาเนี่ยนะครับหางานบริษัทใหญ่หางานราชการมั่นคงในอดีตเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดิมเยอะนะครับ แล้วก็กลายเป็นทุกคนจะต้องเป็นนักสร้างสรรค์ต้องทำ one person company ต้องเป็นมนุษย์ยอดพลังอย่างที่บอกนะครับ แล้วก็คือใครทีมงานก็คือ agentic AI เพราะฉะนั้น คนใช้ agentic AI เป็นไม่เป็นนี่ก็จะแบ่งเศรษฐกิจตัว K เหมือนกันนะครับระหว่าง คนที่อาจจะอยากมาสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าพุ่งต่อไปได้กับคนที่เป็นขาลงนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าพวกอะไรเหล่านี้ตอนนี้มันเป็นขาลงหมดนะครับ
8: ครับสุดท้ายกันที่มุมมองของอาจารย์กับเรื่องของการเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำจีนได้ไหมครับอาจารย์ครับ
7: ครับโอ้คุณวารินเห็นคลิปต้อนรับเขาไหมล่ะครับคุณวาริน
8: อลังการ
7: คือผมว่าทำบอกทำไมฉันไปจีนแล้วเขายังไม่ได้ต้อนรับฉันขนาดนี้เลยนะครับคือโอ้เกาหลีเหนือนี่จัด ต็มที่สุดนะฮะคุณวารินครับผมยกตัวอย่างเนาะก็คืออะไรสีจิ้นผิงนี่ในถนนนี่สองข้างทางนี่เขาคนมายืนบกธงต้อนรับโอ้โหเรียงยาวมากนะครับแล้วก็โอ้พอไปถึงแล้วโอ้โหก็ยังมีเรียกว่าต้อนรับยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอะครับแล้วก็ใช้คนมหาศาลนะครับคุณวารินแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ7ปีนะที่สีจิ้นผิงไปเยือนเกาหลีเหนือนะครับก็ถือว่าไม่ไปนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแสดงพลังบอกว่า2ประเทศนี้คือจีนเขาไม่ใช้คำว่าพันธมิตรกับใครเลยนะครับคุณวารินเพราะว่าจีนเขาถือว่าเขาไม่ชอบไอ้การรวมกลุ่มแบบพันธมิตรเขาไม่มีที่เรียกว่าเป็นพันธมิตรนะครับดังนั้นเนี่ยจีนไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบลักษณะแบบเนโต้นี่มันชัดเจนเนาะเนโต้นี่เขามีกฎบอกว่าใครรุกรานประเทศเนโต้นี่คนอื่นต้องไปช่วยนะครับก็คือคุณรบกับประเทศหนึ่งก็เท่ากับรบกับทุกประเทศนะครับจีนเนี่ยไม่มีกฎแบบนั้นเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนแสดงไกลๆอะครับว่าเรายืนด้วยกันเรายืนเคียงข้างกันนะครับแล้วมันก็ท่ามกลางเนี่ยไอ้ความผันผวนความวุ่นวายเรื่องสงครามอิหร่านซึ่งก็จบไม่ได้นะครับคือผมคิดว่าอันนี้ก็ถือเป็นอีกไพ่ใบสำคัญในใบหนึ่งของจีนนะครับคุณวาริเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ย อเมริกาคงกำราบไม่ง่ายนะเกาหลีเหนือก็มีนิวเคลียร์เกาหลีเหนือก็เรียกว่ามีจีนเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับแต่ความหมายก็คือว่าสำหรับจีนเนี่ยจีนในตอนนี้ถ้าเรื่องการต่างประเทศคือเรารู้แล้วนะจีนมีไพ่แร่เอิร์ดนี่แน่นอนนะครับคุณวารินแต่จีนเนี่ยมีไพ่อีก2ใบก็คือมีไพ่รัสเซียซึ่งโตไปแล้วว่าฉันสนิทมากกับปูตินเพราะฉะนั้นใครอยากรู้อะไรว่าปูตินคิดยังไงเรื่องยูเครนปูตินจะทำอะไรต่อหรือว่าปูตินน่าจะไปทางไหนนี่ทุกคนต้องวิ่งมาถามผมถูกไหมเพราะว่าผมคุยกับรัสเซียสนิทสนมกันมากแล้วไพ่ใบที่3ก็คือไพ่เกาหลีเหนือนะถ้าคุณอยากจะเจรจากับเกาหลีเหนือคุณอยากจะบอกเกาหลีเหนือนะเบาๆหน่อยนะอย่าไปมากกว่านี้นะคุณก็ต้องมาคุยผ่านผมใช่ไหมครับก็กลายเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนแสดงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยก็แต่ละคนก็ต่างก็มีไพ่นะครับไพ่ของอเมริกาก็คือไพ่เรื่องชิปนะครับไพ่อเมริกาก็คือไพ่ไต้หวันนะครับตอนนี้อเมริกาก็มีเนี่ยไพ่เดิมอเมริกาอยากจะเติมไพ่เวเนซุเอลาไพ่อิหร่านซึ่งเป็นน้ำมันของจีนแต่เผอิญปิดเกมอิหร่านไม่ได้นะครับคุณวารินแต่ว่าถ้าเราดูไอ้เรื่องทั้งหมดเนี้ยผ่านภูมิรัฐศาสตร์ภาพใหญ่เนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นเกมการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนในกระดานใหญ่แต่ว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยไปสะดุดขาตัวเองที่อิหร่านนะครับปิดเกมไม่ได้นะครับคุณวารินก็เลยทำให้ตอนนี้ก็เลยเป็นโอกาสในการเล่นบทเชิงรุกของจีนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการเยือนเกาหลีเหนือซึ่งเป็นทริปต่างประเทศนะครับครั้งแรกของสีจิ้นผิงในปีนี้ด้วยนะครับคุณวารินก็คือปีนี้นี่สีจิ้นผิงนี่นั่งอยู่ที่ปักกิ่งให้คนอื่นมาเยือนนะครับ
8: สิครับ
7: จักรพรรดิจีนในอดีตเลยนะครับคือรอคนอื่นมาหาไม่ไปหาคนอื่นนะครับแต่ถามว่าจะไปหาคนอื่นคนแรกไปหาใครนะครับมาหาน้องจีนนะครับคุณวารินก็สมควรว่าสัญลักษณ์เนี่ยอันนี้ก็ทำให้เห็นความสำคัญระหว่างความสัมพันธ์ของจีนกับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษที่สุดนะครับในบรรดาความสัมพันธ์กับจีนกับประเทศต่างๆครับ
8: ใช่ใช่ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้เราฟังมุมมองของดร.อาร์มตั้งนิรันดรกันนะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
7: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์ใช้คำว่า agentic AI นะครับ agentic AI ก็คือคำว่า agent แล้วก็เติม IC เข้าไปนะครับ agentic AI มันคืออะไรครับเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เต็มรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในยุคที่เรามี generative AI โดยหนึ่งในแนวคิดที่น่าจับตามองก็คือ agentic AI นะครับซึ่งเป็น AI ที่มันดำเนินการและตัดสินใจด้วยตนเองมีลักษณะคล้ายๆตัวแทนนะฮะเป็นเหมือนเอเจนต์นี่คือที่มาเลยครับก็คือagentic AI นะครับมันเข้าใจเป้าหมายรวมถึงมันมีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้นะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เป็นอีกเทรนด์นึงของ AI แล้วนะครับ agentic AI เป็นผู้ช่วย AI อัจฉริยะครับโดยมันเป็นอีกก้าวสำคัญของ AI นะครับที่ให้ AI นั้นมีบทบาทเป็นตัวกระทำหรือเป็นเอเจนต์หรือผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้ตัดสินใจและดำเนินการตามเป้าหมายโดยอัตโนมัติจุดเด่นมันก็คือการลดภาระงานซ้ำซ้อนและตัดสินใจได้เร็วโดยใช้เทคโนโลยีอย่าง Deep Reinforcement Learning RPA นะครับแล้วก็ Large Language Models เข้ามาช่วย LLM นะครับแม้จะมีความท้าทายด้านการควบคุมความปลอดภัยและจริยธรรมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็น Agentic AI มีบทบาทเป็นทีมงานดิจิทัลหรือเป็นผู้ร่วมงานเสมือนในองค์กรต่างๆได้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการเงินโลจิสติกส์การผลิตหรือแม้แต่การดูแลลูกค้าและงานบริการนะครับซึ่งหากได้รับการออกแบบและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมการทำงานและยกระดับศักยภาพขององค์กรทั่วโลกได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งตอนนี้จีนก็เริ่มแล้วนะครับส่วนประกอบของ agentic AI นะครับมันคือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีลักษณะเป็นเอเจนต์ซึ่งก็หมายถึงยูนิตหรือโมดูลที่มันสามารถรับรู้สภาวะแวดล้อม perceive the environment นะครับมีเซนเซอร์หรือว่าตัวประมวลผลข้อมูลที่คอยดึงข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกมาประมวลผลครับมา process โดยใช้อัลกอริทึมหรือว่าโมเดล AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทำการอนุมาน inference แล้วก็ตัดสินใจนะครับแล้วก็ดำเนินการหรือ actลงมือทำบางอย่างเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับอย่างเช่นโต้ตอบกับระบบอื่นๆหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดย agentic AI เนี่ยมันจะมีวัฏจักรรับรู้ตัดสินใจปฏิบัติหมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละรอบนั้นก็จะพยายามปรับปรุงกลยุทธ์หรือว่าวิธีการให้มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆทำให้ AI เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระหรือว่า autonomous และถูกต้องขึ้นตามประสบการณ์ที่ได้รับในอนาคตAI เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือแล้วนะครับแต่ว่ามันจะทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสอดคล้องแล้วก็มีบทบาทเป็นผู้ช่วยเป็น assistant ที่สามารถสื่อสารตัดสินใจและดำเนินงานได้ทัดเทียมกับพนักงานคนหนึ่งเลยนะครับหลักการก็อย่างที่บอกนะครับมันจะต้อง perceive ก่อนนะครับมันจะรับรู้โดยจะเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นเซนเซอร์มันก็เหมือนกล้องหรือไมโครโฟนนะครับฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้นะครับแล้วก็ interface digital ก็คือข้อมูลจากเว็บหรือว่าแอปแล้วมันจะมาคิดวิเคราะห์หรือว่า reasoning นะครับส่วนนี้เนี่ยเป็นการใช้ความสามารถของ large language model หรือว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM นะครับอย่างพวก ChatGPT ในการเข้าใจว่าต้องทำอะไรคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ประสานงานกับโมเดลเฉพาะทางอย่างเช่นโมเดลในการสร้างเนื้อหาการประมวลผลภาพหรือระบบแนะนำข้อมูลนะครับสุดท้ายก็คือลงมือทำ actAI เนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ต่างๆผ่าน API ครับ Application Programming Interface เพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้เช่นส่งอีเมลประมวลผลคำสั่งซื้ออัปเดตข้อมูลในระบบนะครับนอกจากนั้นมันจะเรียนรู้และปรับปรุงครับปรับปรุงตัวเองผ่านวงจรฟีดแบ็กหรือฟีดแบ็กลูปหรือว่า data flywheel นะครับโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทำงานหรือการโต้ตอบมาปรับปรุงโมเดลเพื่อให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่คือ agentic AI ครับน่ากลัวไหมล่ะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่9มิถุนายนนะครับกับช่วงที่2ของรายการก่อติดเศรษฐกิจ China Update ครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
10: ข ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้นะก็นี่เราก็มาประจำการนะที่ FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะครับวันอังคารนี่ปกติเขาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีให้เลื่อนการประชุมนะไปเป็นวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้เพราะว่าท่านเนี่ยติดภารกิจนะคือนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีเองนะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็เห็นมีรัฐมนตรีหลายท่านนะที่ร่วมคณะแล้วก็เดินทางไปด้วยไปที่เวียดนามนะจริงๆก็ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทั้งรองนายกเอกนิติทันประภาสนะผมเห็นมีรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์นะคุณพลดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีใครอ่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานโอ้มีอีกหลายคนนะมีอีกหลายท่านนะสำหรับรัฐมนตรีที่เดินทางไปร่วมคณะแล้วก็ไปประชุมที่เวียดนามเนี่ยนะเป็นการประชุม AFF อาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะในวันที่8และวันที่9มิถุนายนนะซึ่งก็คงจะมีการพูดถึงยุทธศาสตร์รอบด้านร่วมกันเพิ่มเติมหลังจากที่ทางเวียดนามเขาเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการสำหรับทางประธานาธิบดีของเวียดนามใช่ไหมนอกเหนือจากนี้เรื่องของการผลักดันมูลค่าการค้าเนี่ย 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทั้งสองประเทศที่จะต้องร่วมกันนะเพราะว่าตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันนะเห็นวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดในเวทีด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนสนใจนะก็คงจะหนีไม่พ้นเพราะว่าเจอกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของแนวทางต่อไปในอนาคตนะระหว่างไทยกัมพูชานะก็ต้องมีการเจรจามีการพูดคุยกันท่านนายกก็ย้ำเตือนเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะก็เลยทำให้ข่าวต่างวันนี้ก็ต้องยอมรับแหละนะเพราะโอ้โหมันเงียบเหงามากนะสำหรับข่าวสารเวลาที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่เนี่ยคือบ้านเรานี่ก็แปลกนะถ้าเราดูข่าวสารต่างๆเนี่ยคือบ้านเรานี่ก็เวลาตามข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะผู้สื่อข่าวก็จะเทน้ำหนักหรือว่าให้ความสำคัญนะกับแหล่งข่าวสำคัญสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวอะไรไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยนะจะเป็นเรื่องสังคมจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องความมั่นคงจะเป็นเรื่องการต่างประเทศจะเป็นเรื่องชาวบ้านทั่วไปบางทีนะก็ยังต้องไปถามนายกรัฐมนตรีนะซึ่งท่านแน่นอนแหละท่านก็เป็นผู้นำสูงสุดเนาะถูกไหมฮะก็เป็นหัวหน้าส่วนบริหารก็คือก็ต้องดูแหละทุกอย่างในท้ายที่สุดมันต้องขึ้นตรงไปกับท่านแหละแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบบางทีอาจจะเป็นในงานนโยบายภาคปฏิบัติเนี่ยคนที่จะให้คอมเมนต์นะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นการตอบคำถามอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะน้ำหนักมันอาจจะอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือว่าปลัดกระทรวงหน่วยงานราชการต่างๆนะแต่บ้านเราเนี่ยพอเราให้น้ำหนักไปที่นายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลเป็นสำคัญเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากนายกรัฐมนตรีท่านพูดโดยตรงช่วงหลังแม้ว่าจะไม่ได้แบบไปสัมภาษณ์โดยตรงหรือว่าท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก็ตามทีเนี่ยนะอาจจะมีช่องทางในการให้ข่าวหรือว่าให้สัมภาษณ์เนี่ยหรือจะแถลงอะไรเนี่ยชี้แจงก็ได้อาจจะเป็นช่องทางอื่นโดยเฉพาะช่องทางทางโซเชียลมีเดียซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ลง Facebook หลายครั้งแต่พอนายกรัฐมนตรีไม่อยู่เนี่ยนะหรือว่าผู้นำของเราเนี่ยปกติถ้าไม่อยู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ประเด็นอะไรต่างๆที่เราตามกันอยู่บางทีมันก็เฟดออกนะเพราะว่าแหล่งข่าวสำคัญไม่อยู่เนื้อหาข่าวก็อาจจะเรียกว่าที่สำคัญก็อาจจะล่อยหลอลงไปหรือว่าหายไปพอสมควรก็จะเป็นข่าวทั่วๆไปข่าวชาวบ้านใช่ไหมอะไรดาวทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เสียชีวิตแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรตามมาก็ว่ากันไปนะหรือแม้แต่หวยอลเวงนี่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งบนแผงเนี่ยเขามีการถ่ายรูปนะซึ่งผมก็ไม่

รู้นะว่างวดไหนยังไงอ่ะแต่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นรางวัลที่1ของงวดที่ผ่านมา173อะไร770อะไรสักอย่างนึงอ่ะนะแล้วพอเอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อเนี่ยไปให้เพื่อนบ้านตรวจเนี่ยไปตรวจเสร็จอ้าวเขาบอกว่าลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลอ้าวแต่พอไปดูบนแผงมันมีเลขนี้นะมันก็เลยอลวงอลเวงเนี่ยในข่าวพวกนี้มันก็จะกลับมานะฮะที่เป็นที่สนใจนะแต่ว่าท้ายที่สุดเขาจะไปสืบพยานว่าลอตเตอรี่ฉบับนี้มันเป็นของวันไหนยังไงแล้วมันหายไปยังไงอันนี้ก็ค่อยๆติดตามหรือว่าไอ้เลขนี้เนี่ยนะลอตเตอรี่ฉบับเนี้ยนะเล่มที่เลขที่อะไรเนี่ยนะมันมีคนไปขึ้นรางวัลหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะนี่ก็ต้องว่ากันไปนะผมเห็นว่าเป็นข่าวใหญ่เห็นลงหน้าหนังสือพิมพ์มา2วัน3วันเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวพวกเนี้ยนะเข้ามาแต่ว่าถ้าถามว่านะมีประเด็นที่ต้องตามไหมคือผมก็ยังงงๆนะอันนี้มันเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันจริงๆถามว่ามันควรจะชัดเจนไหมก็ต้องชัดเจนเรื่องของบินค่าไฟสำหรับรอบบินเดือนมิถุนายนปี2569เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขาเคยมีมติถูกไหมที่เขาจะมีให้ทางกกพ.ให้ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยไปปรับสูตรคำนวณค่าไฟใหม่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขาเสนอเขาก็มีมติออกมานะอาจจะคือถ้าไม่ใช่ของคณะรัฐมนตรีก็เป็นมติของทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติถ้าผมจำไม่ผิดแต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าต้องทำต่อคือก็ต้องไปสอบถามความเห็นแล้วทางกกพ.เขาก็ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าถ้าหากมีการปรับเรื่องของค่าไฟตามที่บอกว่า200หน่วยแรก3บาทหรือว่าต่ำกว่า3บาทแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นไปตามขั้นบันได3บาท4บาท5บาทเขาก็แบ่งออกมาเป็น4แนวทางการรับฟังความคิดเห็นวันสุดท้ายก็คือวันที่5มิถุนายนซึ่งตอนนี้เข้าใจว่ากำลังอยู่การรวบรวมว่าหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นมาแล้วแล้วก็สูตรของการคำนวณเนี่ยนะทางกกพ.ทางการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะสรุปว่าจะให้ใช้แบบไหนอย่างไรผมเข้าใจว่าก็คงจะต้องภายในเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนี่แหละแต่เมื่อวานทางรัฐมนตรีขออภัยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกไหมทางคุณรัชดานะก็แถลงข่าวนะเมื่อวานเนี่ยพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่2เรื่องเรื่องของทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอันนั้นประเด็นที่1นะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยท่านก็พูดถึงบอกว่าพร้อมกันเนี้ยบินค่าไฟในรอบเดือนมิถุนายน2569รัฐบาลจะเริ่มมาตรการค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมประชาชน20ล้านครัวเรือนหรือประมาณ 90% ของครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นการลดภาระรายเดือนที่ประชาชนสัมผัสได้ทันทีวันนี้ก่อนเข้ารายการผมก็พยายามดูนะว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยกกพ.ที่เขาไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเขาจะมีการประกาศเรื่องของการคำนวณค่าไฟนะแล้วก็การคิดค่าไฟฟ้าเนี่ยแบบใหม่เนี่ยหรือไม่อย่างไรเมื่อกี้ก็ไปเจออยู่ข่าวหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะที่ผมบอกว่ามันยังเกิดความสับสนอยู่ว่าท้ายที่สุดแล้วสรุปมันจะใช้ในรอบเดือนมิถุนายนนี้หรือเปล่าซึ่งนี่ก็เข้ามาวันที่9มิถุนายนแล้วนะฮะแหล่งข่าวของกกพ.นะฮะนี่ผมขออ้างอิงนะถึงหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะเห็นลงในออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็คุยอยู่นะเขาบอกว่าเพิ่งรวบรวมเอก
ความคิดเห็นเสร็จเมื่อวันที่5มิถุนายนนะแต่ว่ามันจะต้องคุยกันต่อว่าจะมีมติออกมาอย่างไรแล้วจะสามารถใช้ได้ทันในรอบบินเดือนมิถุนายนหรือไม่เนี่ยมันก็จะเกิดอย่างเงี้ยสำหรับรัฐบาลนะบางทีเวลาตามทีก็โอ้ต้องมีรีเช็คอะต้องตรวจย้อนหลังเหมือนกันว่าเออสรุปแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับรอบบินค่าไฟเนี่ยจะเป็นอัตราใหม่เนี่ยในรอบบินไหนก็คงจะช่วงมิถุนากรกฎานี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมเห็นว่ามันเป็นความคืบหน้าแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังแต่ละท่านเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะได้บินค่าไฟเนี่ยนะในวันที่17มิถุนายนคือคนที่เขามาจดมิเตอร์เขาก็จะเข้ามาที่ในบ้านถูกไหมเขาก็จะมาดูมิเตอร์แล้วหลังจากนั้นจะได้เป็นประจำอ่ะช่วง14ถึง17ในแต่ละเดือนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่17นะเพราะว่าค่าน้ำจะมาก่อนสำหรับของผมนะค่าน้ำนี่จะมาก่อนวัน2วันแล้วหลังจากนั้นน้ำก็จะมาวันที่14แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นบินค่าไฟที่จะตามมาเนี่ยก็รอดูอยู่ว่าสรุปแล้วจะใช้อัตราไหนยังไงนะถ้าหากเป็นอัตราเดิมนะราคาค่าไฟมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากมันเป็นอัตราใหม่อันนี้ก็จะได้รู้ว่าค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนผมนี่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะผมดูแล้วทั้ง4แบบทั้งแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4เนี่ยสำหรับจุดถูกคุ้มทุน คือจุดเท่าเดิมอ่ะแล้วค่าไฟไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้ในแบบก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบหลังเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ480ถึง500หน่วยซึ่งบ้านผมใช้เกิน500หน่วยเพราะฉะนั้นมันจะต้องจ่ายค่าไฟสูงขึ้นแต่ว่าถ้าบ้านไหนใช้ต่ำกว่าที่ผมบอกเนี่ยอันนี้อาจจะได้ค่าไฟที่ลดลงเพราะฉะนั้นผมก็เลยรอดูว่าอ้าวท้ายที่สุดแล้วค่าไฟเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะก็จะได้รู้นะแต่ตอนนี้มันก็เอาแล้วสรุปว่ามันยังไงเนี่ยก็เลยยังต้องรอดูบินค่าไฟอีกทีนึงแล้วก็ลองหารเฉลี่ยออกมาแล้วก็จะรู้ว่าค่าไฟมันเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าถ้าเราใช้หน่วยใกล้เคียงกับของเดิมใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะได้รู้เลยว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะว่าดูแล้วอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยปกติที่ใช้อยู่เนี่ยประมาณ700 800หน่วยอะไรเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10% ถ้า 10% เราก็จะได้รู้จะได้วางแผนจัดการเรื่องอื่นต่ออย่างถูกต้องใช่มั้ยฮะโหเรื่องตังค์นี่สำคัญนะช่วงเนี้ยใช่มั้ย8วันที่ผ่านมาสำหรับการใช้ไทยช่วยไทย Plus นะมีเม็ดเงินเนี่ยที่เขาใช้กันไปทั้งสิ้นเท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวดูหน่อยเมื่อกี้เห็นมีตัวเลขรายงานมาแล้วนะฮะทั้งสิ้นนะครับรวมทุกประเภทนะ 23,530 ล้านบาทนะฮะเป็นในส่วนของรัฐบาลอ๋อไม่ใช่ขออภัยนะอันนี้ผู้จ่ายสำเร็จนะขออภัยนะ19,958 ล้านนะจนถึงเมื่อคืนนี้ตอน5ทุ่มนะก็รัฐบาลจ่ายไปแล้วนะ 11,596 ล้านส่วนประชาชนเนี่ยใช้ซื้อของจับจ่ายใช้สอยไป 8,362 ล้านบาทนะจ่ายสำเร็จไปแล้ว23ล้าน530,000 คนนะครับก็เหลือที่ยังไม่ได้ใช้กันเนี่ยก็ประมาณสัก3ล้านคน2ล้าน5แสนนะ2ล้าน5แสนคนอาจจะยังไม่ได้ไปใช้เลยนะสำหรับไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับส่วนที่ใช้สิทธิ์ครบแล้วเนี่ยนะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 755,000 กว่าคนนะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะผมใช้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูสักนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาดูประวัติการใช้ได้ถูกไหมนะเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งใช้นะทานข้าวนะที่โรงอาหารที่สวทนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะใช้แต่ละวันก็ไม่มากนะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะใช้ไปแล้วทั้งสิ้นเท่าไหร่เนี่ย346บาทนะตอนนี้คงเหลืออยู่ที่656บาทวันนี้ยังมีมูลค่าคงเหลือนะ
ที่จะใช้ได้เนี่ยอีกประมาณสัก150บาทนะนี่คนละครึ่งเอ้ยไทยช่วยไทยพลัสของผมนะแหมก็ยังติดนะคนละครึ่งนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะเมื่อเช้านี้เห็นมีข่าวราคาน้ำมันนะที่เพิ่มขึ้นทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลใช่ไหมฮะ50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ช่วงนี้ข้าวของแพงนะครับไข่ไก่นี่ขึ้นแผงละ6บาทคะหน้าฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะฟองละ20สตางค์นะก็เลยทำให้เพิ่มขึ้นเนี่ยแผงละ6บาท1แผงนี่มี30ฟองนะส่วนหนึ่งก็มาจากต้นทุนสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยที่มันราคาแพงขึ้นนะเขาบอกกิโลกรัมละต้อง14บาทเนี่ยค่าอาหารใส่ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะแล้วก็หมูนะหมูหน้าฟาร์มนี่ก็เพิ่มขึ้นนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบโอ้โหแพงแบบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ราคาหมูแพงมากนะแต่หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงไปนะแต่ว่ารอบนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหน้าฟาร์มก็เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ4บาทนะตอนนี้ถ้าขายหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณสัก70บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าพอมาถึงเราเนี่ยมันก็อีกราคานึงนะไม่ใช่ว่าจะเป็นราคา70บาทนะกว่าจะมาถึงเราหมูมันมาปุ๊บต้องมาชำแหละต้องโอ้มาแยกชิ้นส่วนอีกใช่ไหมเอาสันนอกเอาสันในเอาอะไรล่ะคอนะบางคนกินตรงสะโพกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะราคามันก็แตกต่างกันเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนะส่วนกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ไปใช้เงินในเงินกู้4แสนล้านบาทเนี่ยในวงเงิน 18,800 ล้านบาทนะอันนี้ทางคุณสิริกัญญาตันสกุลนะเขายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะขอให้ส่งเรื่องไปที่ศาลปกครองว่าการใช้เงินกู้เนี่ยจำนวน 18,800 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน4แสนล้านบาทเนี่ยเป็นการใช้เงินกู้นะในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ย เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายหรือไม่เพราะจริงๆเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องใช้งบประมาณประจำนะมันจะไปใช้เงินกู้จากก้อนนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้นะเห็นว่าการให้เงินใน700บาทมันเป็นมาตรการใหม่แต่ว่าการที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่มีการจัดสรรตามวงเงินงบประมาณเนี่ยมันต้องใช้แค่นั้นแล้วถ้ามันไม่เพียงพอรัฐบาลก็ต้องไปเอาเงินจากส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นงบประมาณตามปกติมาใช้แต่ไปการใช้พระราชกำหนดกู้เงินมาเนี่ยนะ 18,800 ล้านบาทเนี่ยเห็นว่าอาจจะขัดต่อกฎหมายนะก็ส่งเรื่องให้กับทางผู้ตรวจการนะเพื่อจะไปยื่นไปที่ศาลปกครองนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่ามันยังไงนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะสุดท้ายนะวันนี้อย่างที่บอกว่าข่าวเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องใกล้ถึงแล้วนะสำหรับวันที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ย11มิถุนายนวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ8มิถุนายนแล้วเหลือกี่วัน3วันเองเอ้ยวันนี้วันที่9ขออภัยวันนี้เราบนรีบบอกเลยวันนี้วันที่9 9 นะนะใช่ๆๆลืมไปวันนี้วันเกิดน้องชายด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะอ่ะเนี่ยก็ก็บอกว่าเหลืออีก2วันนะแต่มันก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้างมาแบบโอ้เยอะนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกอ้าวดีลสำเร็จแล้วเนี่ยที่ไอ้ของช่องที่เขาชอบถ่ายทอดบอลน่ะนะซื้อลิขสิทธิ์บอลมาจากต่างประเทศเนี่ยนะเขาก็เอามาแล้วเขาก็มีข่าวนะเขามีการคุยเจรจากับทาง FIFA ใช่ไหมจำนวนเงินอะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะจาก 1,300 ล้านก็เหลือไปเจรจาต่อรองบอกอยู่ที่ประมาณสัก600ล้านบาท700ล้านบาทเนี่ยนะก็บอกว่าก็สรุปสุดท้ายยังไม่จบสัปดาห์นี้เมื่อต้นสัปดาห์บอกจบทุกคนรอแถลงข่าวช่วงวันที่5มิถุนายนว่าโหโปรโมทซะโหใหญ่โตนะก็รอผมก็รอเหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายจบใช่มั้ย5มิถุนายนก็ไม่จบเพราะเป็นแพ็คเกจซื้อดูบอลไอพรีเมียร์ลีกนะผมก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่ายังเจรจาไม่เรียบร้อยเนี่ยวันนี้อีกเหมือนกันนะตอนช่วงประมาณสัก10โมง11โมงมีข่าวมาอีกแล้วว่าเจรจาสำเร็จแล้วหลังจากนั้นอีก15นาที20นาทีบอกยังเจรจาไม่สำเร็จก็เลยงงว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ย
มันยังไงเนี่ยสำหรับเอลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยจะได้ดูไหมไม่ได้ดูไม่เป็นไรนะครับผมบอกเลยสำหรับผมนี่ไม่ได้ดูไม่มีปัญหาแต่ว่าข่าวที่มันสร้างขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดความสับสนเนี่ยมันก็ทำให้แบบเราก็มีความหวังเนาะใช่ไหมเหมือนแฟนเลิกอ่ะปุ๊บอ้าวอกหักอีกแล้วใช่ไหมพี่มุดใช่ไหมอยู่ๆมาสะบัดมืออีกแล้วเอ้าจะไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยมีบางแหล่งข่าวบอกอ้าวเดี๋ยวรอเขาแถลงพรุ่งนี้อีกทีนึงสรุปว่าได้หรือไม่นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่คนที่เขาชอบดูฟุตบอลเนี่ยเขาก็สนใจเขาก็พูดถึงใช่ไหมผมเห็นใน Facebook ผมนี่เต็มเลยนะเพราะว่าผมเรียนโรงเรียนชายล้วนอ่ะนะอันนี้ก็ตอนเรียนที่โรงเรียนก็ต้องมีใช่ไหมเตะบอลอ่ะนะจะไปบอลพลาสติกเป็นบอลรูหนูบอลอะไรก็เตะไปนะเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ที่คณะก็ต้องไปเตะเหมือนกันนะอย่างทางที่ก็ไม่ได้เป็นคนเตะเก่งอะไรอย่างไรเลยเล่นฟุตบอลไม่ค่อยเป็นแต่พอรวมทีมในชื่อโรงเรียนมันก็ต้องไปรวมกับเขาด้วยเพราะเราก็จบจากโรงเรียนนี้มาใช่ไหมของที่คณะตอนที่เขาเปิดการแข่งขันฟุตบอลภายในคณะนะชั้นปีอะนะเรียกว่ารอลีกเนี่ยนะก็มีทีมโรงเรียนผมก็เลยต้องไปเตะกับเขาด้วยเหมือนกันนะเป็นแบ็คซ้ายตอนนั้นแต่ว่าตั้งปณิธานไว้ในใจครับเตะยังไงก็ได้ในฐานะที่ตัวเองเป็นแบ็คซ้ายจะไม่วิ่งเกินครึ่งสนามเพราะไม่ไหวเหนื่อยจริงๆนะผมเนี่ยจะทำหน้าที่แค่นี้นะแล้วผมก็บอกน้องในทีมเลยตอนนั้นตูนบอดี้สแลมเขาก็อยู่ในทีมด้วยนะตูนนี่รุ่นน้องปีหนึ่งของที่นิติจุฬาแต่ว่าเขารุ่นน้องสวนกุหลาบผมประมาณสัก 2-3 ปีมั้งนั่นแหละก็บอกตูนบอกเฮ้ยไม่วิ่งเกินครึ่งสนามเลยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็บอกว่าพี่ถ้าพี่รู้ว่าคนเขาเก่งจริงนะพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเตะออกข้างสนามถ้าแบบเคลียร์ไม่ได้เตะออกข้างสนามให้ทุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวทุกคนลงมาช่วยรับอ่ะโอเคเราก็แบบเอาแบบตามนั้นนะมันก็เป็นประสบการณ์แบบสนุกๆตอนเล่นในสมัยปี3ปี4อ่ะตอนนั้นนะครับอ่ะก็เล่าเพลินนะก็รออยู่เหมือนกันนะว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้ดูไหมฟุตบอลโลกเนี่ยบางสำนักนี่เขาบอกแล้วบอกว่าถ้าในอาเซียนเนี่ยตอนนี้เหลือประเทศไทยประเทศเดียวนะจะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่ามีเหลือเมียนมามีประเทศไทยแล้วก็เหลือบรูไนที่ยังไม่ได้เรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกใช่ไหมถ้ามันจะเหลือไทยอย่างเดียวแสดงว่าเมียนมาได้แล้วหรอแต่ว่าสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกแล้วว่าได้แล้วเห็นตัวเลขมาบางคนก็บอกว่าไม่กี่สิบล้านนะแล้วก็ที่เวียดนามนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาได้อยู่แล้วในจำนวนประชากรเขาต้อง100ล้านคนใช่ไหมแต่ได้ราคาที่ถูกประมาณ 4-500 ล้านบาทนะของค่าลิขสิทธิ์นะอันนี้เราก็พยายามคุยต่อรองแล้วนะแต่ว่าจะได้หรือไม่อย่างไรก็รอดูแล้วกันนะครับก็คุยเพิ่มเติมเบาๆนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์

0: ่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับเราก็เปิดสายเนาะสำหรับช่วงที่2นะช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4นะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันก็เชิญนะครับมาเราก็เปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ้าวอะไรเหรอเอาฝนตกเหรอแถวรามอินทารามอินทาซอย8เขาบอกว่าฝนตกหนักนะตอนนี้ที่ไหนตกบ้างนะเหรอคุณผู้ฟังครับอยู่ที่ไหนกันบ้างฮะแต่นี้เราก็เข้าหน้าฝนเนาะเราเข้าหน้าฝนมาตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมอะนะแต่ว่าโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยหนักจริงนะเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอ้รังสิตนะตกอยู่นะที่ไหนอีกล่ะนะโอ้แถวไหนเนี่ยนะบางกรวยไซน้อยเหรอแถวนั้นตกอยู่นะกรุงเทพตอนเหนือตกอยู่อู้อ่ะมานะแจ้งกันหน่อยก็ดีนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะท่านไหนที่มีเรื่องมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะก็เชิญนะครับหรือว่าข่าวสารเรื่องไหนผมตกหล่นหรือเปล่านะอาจจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะเผื่อบางเรื่องผมอาจจะข้ามไปตกหล่นไปอย่างกกต.อย่างเงี้ยเรื่องของคุณแสวงบุญมีเนี่ยสรุปว่าผ่านเกณฑ์ประเมินหรือเปล่าเนี่ยนะก็เห็นว่าทางประธานกกต.เนี่ยนะเขาก็บอกว่าต้องรอให้ทางกฤษฎีกาเขาตีความมาก่อนว่าการประเมินผลการทำงานของคุณแสวงบุญมีเนี่ยสำหรับคณะกรรมการกกต.ชุดเก่าเนี่ยมันมีผลหรือไม่อย่างไรนะหรือมันจะต้องใช้กกต.ชุดใหม่เป็นคนประเมินนะถึงจะสามารถที่จะไปบอกได้ว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยนะผ่านคุณสมบัตินะของการประเมินการทำงานหรือไม่ถ้าผ่านก็ว่ากันต่อใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวมานี่ว่าตกเกณฑ์นะถ้ามันตกเกณฑ์แล้วเป็นของคณะกรรมการชุดเก่าเนี่ยอ่ะอันนี้มันจะยังไงเห็นเขากำลังไปหาข้อมูลอะไรเรื่องนี้อยู่นะว่ามันมีผลทางกฎหมายยังไงนะฮะก็เรื่องหนึ่งนะโอ้ยเขาบอกว่าตกหนักจริงนะเนี่ยพิกัดแถวโชคชัย4หรอตกหรือยังฮะแต่ว่ามันเมฆครึ้มนะฟ้าครึ้มเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นฮะอย่าให้ผมเหงานะครับนะอย่าให้ผมพูดคนเดียวนะครับมาเดี๋ยวจะจะเหงาไปซะหน่อยนะมาสำหรับคุณผู้ฟังนะว่ากันนะครับเดี๋ยวรอหน่อยนะใครจะมาประเดิมเป็นสายแรกนะรอนิดหนึ่งนะสิงเครือหยวนอ๋ออันนี้เขาให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะที่ไปอนุมัติให้สิงเครือหยวนเขากลับมาผลิตอะไรเหล็กเส้นได้เนี่ยนะหรือว่าผลิตเหล็กได้เนี่ยนะก็เดี๋ยวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเขาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะหลังจากที่ปิดไปประมาณสักปีหนึ่งสิงเครือหยวนนี่ก็เป็นเหล็กที่ไอตอนที่อะไรตึกถล่มอ่ะตึกสตง.ถล่มอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวรอดูหน่อยนะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมว่ายังไงนะเห็นคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีก็ออกมาตามเรื่องนี้เหมือนกันนะมาแล้วคุณอะไรครับคุณเปียกครับสายสองสวัสดีครับคุณเปียกครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
1: โอ้นนทบุรีฝนตกน่าดูครับ
0: นนทบุรีแถวไหนล่ะตรงไหนของนน
1: พนังเก้า
0: พระนั่งเก้าโอ้พระนั่งเก้า
1: ไม่มีอะไรครับคุณณัฐพงษ์โทรมาคุยเฉยๆครับ
0: ได้ไม่แล้วเราไปทำอะไรตรงนนทบุรีแถวพระนั่งเก้าล่ะไม่อยู่ละวางสายละอ่ะงั้นไม่เป็นไรฮะแถวนนทบุรีนะพระนั่งเก้านะฝนตกนะอันนี้ก็โอ้โหก็ใกล้ๆนะแถวแคลายแถวนั้นไม่รู้แคลายตกหรือยังนะมาคุณผู้ฟังครับเชิญครับคุณกีวีครับสายสาม
2: ครับ
0: เชิญครับ
2: คุณทีวีครับจะคุยเรื่องรถแท็กซี่ที่เอามาทำให้รับไทยช่วยไทยครับไทยช่วยไทยพัด
0: จะคุยเรื่องเราขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วเราทำเรียบร้อยแล้วของผมนี่ทำเป็นซีซั่น3แล้วซีซั่น2ซีซั่น1ต่อ2เนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าสามารถกดในถุงเงินยืนยันได
0: ้
2: ปรากฏว่าเอาเข้าจริงต้องไปเริ่มต้นใหม
0: ่ไม่เป็นไรอันของเก่าไม่ต้องพูดแล้วเราต้องพูดของใหม
2: ่ได้
0: เอาของใหม่
2: ซีซั่น3
0: เออ
2: ข ของผมก็เนื่องจากเป็นคนเก่าแล้วก็กดยืนยันได้แต่แรกผมก็ไม่แน่ใจว่ายืนยันได้ไหมก็รอจนถึงมันเป็นวันที่มันเริ่มต้นใช้งานก็กดปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลย
0: อ๋อของเราเป็นของเราแท็กซี่เขียวเหลืองหรือว่าแท็กซี่
2: เขียวเหลืองครับเขียวเหลือง
0: เขียวเหลืองแล้วเรารับไอแอปพลิเคชันด้วยไหม
2: รับครับ
0: ก็คือเรารับแก๊ปรับไลน์แมนอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหม
2: ได้คร
0: ับ
2: ได
0: ้
2: คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: เอ๊ะคนเขาใช้เยอะไหมไอ้สำหรับแท็กซี่ธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วโบกรถทั่วไปเขาขึ้นกันแล้วเขาใช้
2: สายโบกหรือว่าสายแอป
0: เอาสายโบกก่อนสายโบกนี่เขาใช้ไทยช่วยไทย
2: ตอนนี้เหลือผมว่าให้อยู่ประมาณ 25% ก็งานผมรับจะรับสายแอปนี่ประมาณ 75%
0: ไม่สายโบกนี่เขาใช้ไทยช่วยไทยได้ถูกไหม
2: ได้ครับ
0: อันนี้ง่ายเลยถูกไหมเข้าไปปุ๊บเข้าไปคุณก็กดที่แอปถุงเงินรับเงินกี่บาทดูมิเตอร์แล้วคุณก็
2: ถุงเงินแล้วกดว่าจะต้องให้เขาจ่ายเงินกี่บาทแล้วเขาสแกนพอสแกนเสร็จยืนยันเขาก็ยืนยันย่อยทีว่าจะจ่ายตังไหมจ่ายตังเสร็จมันก็จะมาแจ้งที่ผมว่าจ่ายตังแล้วเท่านี้บาทก็ถือว่าจบกระบวนการฮะ
0: แล้ววันที่15มิถุนายนเนี่ยที่มันเป็นเดลิเวอรี่เนี่ยเราเกี่ยวด้วยไหม
2: ไม่เกี่ยวครับเพราะผมไม่ใช่ยูรี่ผมเป็นรับคนไม่ใช่ไม่ส่งของ
0: อ๋อคือไอ้เดลิเวอรี่นี่คือเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะ
2: ใช่ครับพวกไรเดอร์พวกส่งของพวกส่งอาหารครับ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเขาเรียกแกร็บของเราเนี่ยในวันที่15มิถุนายนเนี่ยไม่ได้ถูกไหม
2: มันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะผมไม่ได้เป็นคนรับอาหารถ้าเป็นคนรับอาหารเขาต้องผ่านอีกแพลตฟอร์มน
0: ึ
2: งครับไม่ใช่
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็จะรับไทยช่วยไทยพาสได้เฉพาะสายโบก
2: สายโบกครับถูกก็สายแอปถามรับได้ไหมก็จ่ายได้แต่ก็คือจ่ายเฉพาะคนที่จ่ายเป็นเงินสดไม่ใช่จ่ายเป็นแบบตัดบัตรบัตรเครดิตของเขา
0: อ๋อ
2: มันไม่ผ่านระบบเขาจะเป็นสายเขาขึ้นมาปั๊บตรงนั้นยอดเขาต้องจ่าย75 บาทผมก็กด75 บาทให้เขาสแกนจ่าย
0: ไม่ยังไงคือถ้าเขากดเสร็จปุ๊บอ่ะผมเรียกนะวันที่15มิถุนายนเรียกคุณกีวี่เนี่ยไปที่อสมเอไปที่ไอสวทนะไปที่ NBT อย่างเงี้ยจากอสมทไปเนี่ย150 บาท
2: ครับ
0: ใช่ไหมคือผมยังไม่ต้องจ่ายเงิน
2: ก็ถ้าคุณณัฐวงศ์เลือกจ่ายเงินเป็นจ่ายเงินสดก็สามารถจ่ายไทยช่วยไทยได้แต่ถ้าคุณนัทพงศ์เลือกเป็นเครดิตซึ่งมันไปตัดในกระเป๋าตังค์ของคุณนัทพงศ์อยู่แล้วตัดในกระเป๋าตังค์ไม่ใช่เป๋าตังค์ของทางรัฐของบริษัทบาลนะ
0: อ
2: ันนั้นคุณเป็นทางรัฐของเป็นกระเป๋าตังค์ของแอปของเขาก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปเข้าทางเข้าโดยตรงไม่ได้ผ่านให้ผมเป็นคนเก็บให้
0: ก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือใช้จ่ายเงินสดไปกับ
2: ใช้เงินสดครับ
0: คุณก็ไปกดเอาแล้วอย่างนี้แอปก็ได้อะไรล่ะก็แอปก็รู้หรอ
2: ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเขาให้ผมเงินเก็บเงินสดจะมาด้วยระบบไหนผ่านด้วยคิวอาร์ธนาคารธรรมดาหรือว่าไปผ่านทางเป๋าตังค์ของทางรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวเขาตัดเครดิตผมไปแล้ว
0: อ๋อเขาตัดเครดิตไป
2: ในการรับงานผมไปแล้ว
0: ก็คือเขาเรามีเงินก้อนนึงอยู่ประกันกับเขาเหมือนกันเป็นเครดิต
2: ครับเหมือนเราใช้โทรศัพท์วันทูคอลที่เราจ่ายตังค์ไว้แล้วถึงเราจะโทรได
0: ้โอเคเข้าใจแล้วโอเครับทราบ
2: ทีนี้ผมจะบอกว่ามันมีการติดตั๊กอยู่บางส่วนติดตั๊กอะไรติดตั๊กก็คือว่าสมมติว่าลูกค้าเขาเป็นคนเชียงใหม่เขามาขึ้นรถแท็กซี่ผมแล้วเขาจะจ่ายตังค์ด้วยระบบนี้ระบบมันจะบอกว่าลูกคนขับไกลแต่ละลูกค้าอยู่ห่าง
0: อยู่ไกลเกิน
2: อันนี้มันมีติดบั๊กอยู่ซึ่งผมยังแก้ไม่ได
0: ้เข้าใจ
2: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ารถแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยมันเป็นลักษณะของตัวเลขที่จ่ายสุดท้ายต้องเป็นเลขที่ถ้าลูกค้าขึ้นทางด่วนให้ผมจ่ายให้มันบางทีมันรวมมาเป็นเลขคู่เช่นรวมมาเป็น120 บาทเนี่ยผมจะกดเข้าไปไม่ได้เพราะมันจะโดนจับว่าจ่ายค่าโดยสารไม่ตรง
0: ไม่เข้าใจยังคืออะไร
2: แท็กซี่ปกติมันจะขึ้น35 37 39
0: 4
2: แต่ถ้าผมกดใส่คำตอบไปเลขคู่ไปให้มันเนี่ยมันจะบอกว่าอันนี้เป็นความไม่ถูกต้องในแบบของค่าของ
0: อ๋ออ๋ออ๋อ4เข้าใจแล้วอ้าวก็เวลาที่เราขึ้นทางด่วนเรารับเงินจากเขามาแล้วจ่ายนี่55 บาทแล้วเรารับเงินสดเข้ามาจ่ายให้เราจ่ายให้ก่อนด้วยเหรอมีเหรอ
2: มีได้ครับท่านผู้ชมเออ คุณพี่โชเฟอร์จ่ายให้ก่อนได้ไหมผมยินดีผมจ่ายให้ไม่เป็นไรแต่เวลาพอจ่ายเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันลงมาเป็นเลขคู่ไม่ได
3: ้อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าจ่ายอีก5บาทใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
3: อ๋อโอเคอ่ะเข้าใจแล้วคร
2: ับผมก็ต้องแก้ให้เป็นเลขที่ซึ่งก็อาจจะบวกแค่บาทนึงลดแค่บาทนึง
3: ก็ไม่ก็บอกเขาก็แค่นั้น
2: อ
3: ันนั้นคุยกันอันนั้นคุยกันโอเคเข้าใจละเข้าใจละครับผม
2: โอเคเคลียร์คร
3: ับ ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่ก็ได้ข้อมูลนะได้ความรู้นะคือเราก็ไม่รู้เราไม่เคยใช้อ่ะนะนี่ต้องยอมรับนะผมก็ไม่เคยใช้อันนี้คนที่เขาใช้จริงประสบการณ์ตรงของเขาเวลาคีย์ข้อมูลคีย์เลขไปเราเป็นคนขับแท็กซี่อย่างเงี้ยมันก็คีย์เลขอะไรนะคีย์เลขกูไม่ได้หรอนะแล้วพี่วินมอเตอร์ไซค์เกี่ยวไหมเขามีปัญหาไหมก็ไม่น่ามีปัญหานะใช่ไหมผมว่าไม่น่ามีปัญหานะใช่ไหมคุณอะไรฮะคุณชัยครับสายหนึ่งสวัสดีครับคุณชัยครับ
4: สวัสดีครับคุณชัยนะ
3: ครับคุณชัยครับ
4: ขอรายงานฝนหน่อยฝนตกที่ศิริราชนะ
3: ฝนตกหนักไหม
4: ก็ปานกลางฮะหนักอยู่ประมาณ10นาทีแล้วก็เริ่มเผาๆแล
3: ้
4: ว
3: อ๋อเริ่มเผาๆแล้วตอนนี้เลยจากศิริราชไปตรงไหนแล้วล่ะ
4: ตอนนี้เลยมาจังอรุณอมรินทร์นะ
3: อ๋อมาอรุณอมรินทร์เนาะโอ้ไปไหนเนี่ย
4: ครับ
3: ไปไหนเนี่ยคุณชัย
4: ผมมาส่งยานะผมทำงานบริษัทยาก
3: ็
4: มาส่งที่โรงพยาบาลศิริราช
3: ครับ
4: ครับ
3: โอ้แล้วตอนนี้กำลังไปอีกที่หนึ่ง
4: ไปที่หนึ่งนะ
3: โอเค
4: ขอรายงานเท่านี้นะ
3: ได้ครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับนี่มีตรงพนังเก้านะฝนตกนะอันนี้ที่ศิริราชนะฝนก็ตกเหมือนกันนะแล้วก็เบาแล้วเบาลงหน่อยแล้วนะตอนนี้ไปถึงอรุณอมรินทร์แล้วนะแสดงว่าทั่วทั้งกรุงเทพเลยเหรอนะนี่แสดงว่าฝนตกทั่วฟ้านะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมว่ากันนะเหลือประมาณสัก10นาทีนะยังได้นะฮะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะด้านไหนจะคุยกันต่อนะหรือว่าวันนี้จะรอดูฟุตบอลไทยกับใครไทยกับจีนเหรอฮะใช่ไหมตอนช่วงหัวค่ำอ่ะประมาณสักทุ่มหนึ่งคือตอนนี้ผมต้องเรียนคุณผู้ฟังตามตรงนะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยก็จัดรายการเสร็จหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่ทำตอนนี้นะคืออยู่สองสามอย่างคือหนึ่งไปหาทุเรียนกินใช่ไหมแต่นั้นมันผ่านแล้วเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าเวลาว่างเนี่ยตอนนี้ผมดูซีรีส์จีนอยู่เรื่องนึงที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรอ่ะมีอยู่ประมาณสัก3ตอน5ตอนแล้วอ่ะตอนเนี้ยนะเห็นอยู่ใน Netflix แล้วมันจะเข้ามาทุกวันวันละตอนน่ะนะสนุกดีนะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้เดี๋ยวค้นหาให้แล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะก็โอ้โหหักเหลี่ยมเฉือนคมตลอดทุกตอนนะอันนี้ก็สนุกแล้วก็เมื่อคืนนี้เห็นเพื่อนผมนะเขาโพสต์ลงใน Facebook นะบอกให้ผมดูนะซีรีส์แต่ว่าเป็นแบบของอะไรล่ะของเกาหลีนะอันนี้มีไม่เยอะมีแค่ประมาณสัก9ตอน10ตอนนะโคตรสนุกเลยนะชื่ออะไรอ่ะ Teach You A Lesson นะครับนี่เขาก็บอกนะโอ้บอกสนุกมากเมื่อวานนี้ดูไปต่อเนื่องเลย4ตอน4ชั่วโมงอ่ะดู4ตอน4ชั่วโมงเลยนะมันจบในตอนน่ะมันดีที่มันจบในตอนนะไปปุ๊บไปเป็นครูฮะเป็นหน่วยงานพิเศษเหมือนสารวัตรนักเรียนอย่างเงี้ยนะไปแต่ว่าเข้าไปสอนในโรงเรียนได้นะก็สนุกดีนะเพลินๆไปนะครับส่วนในหนังที่คุณผู้ฟังเคยแนะนําอ่ะที่วันนั้นโทรศัพท์มาแนะนําคุณวีระอีกรอบนึงอ่ะที่ใครล่ะที่เล่นวัย80อ่ะนะที่มนุษย์กับอะไรล่ะกับปลาหมึกอะออคโตปัสอะนะดูแล้วโอ้ถึงว่านะแหมทำไมคนแนะนำนะจริงๆหนังพวกนี้ผมจะไม่ค่อยชอบดูนะมันเขาแสดงถึงบทบาทนะแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่ๆมันก็มาเจอกันโดยบังเอิญอะนะก็ดีนะมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะนะแต่ว่ามันก็แสดงดีนะต้องใช้คำว่าแสดงดีมากนะครับอ่ะที่ไหนครับ เราบอกว่าที่คลองขุงกำแพงเพชรไม่ตกเลยอ๋อโอเคนะตรงนั้นไม่ตกเลยตรงนั้นก็จะร้อนมากนะแถวคลองขุงนะนะเออนี่ชื่ออะไรคนที่เขาแสดงอายุ80อะไรชื่ออะไรเซลลี่ฟิลนะเกิดอะไร8ไอ้6พฤศจิกายนใช่ไหมเรื่องนี้ก็สนุกนะแต่ว่ามันเบสออนบุ๊กนะมันเป็นนิยายนะคุณบุ๋มฮะสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: เชิญครับ
5: ผมค่าไฟที่บ้านผมมาแล้ว
3: มาแล้วเป็นไงบ้าง
5: 150หน่วยแรก3บาท24สตางค์ไม่รู้เป็นราคาลดหรือยัง
3: 105ไม่มันขึ้นมายังไงทำไมคุณถึงรู้ว่ามัน3บาท20กว่าสตางค
5: ์อ๋อผมเอาจำนวนหน่วยหารครับ
3: อ๋อคุณใช้ไฟ100เท่าไหร่นะ150เท่าไหร
5: ่ผมใช้ไฟอยู่398หน่วย
3: 398หน่วยเป็นเงิน
5: 1,300กว่าบาทครับ
3: แล้วปกติใช้เท่าไหร่เอ่ย
5: ปกติมันก็จะอยู่เปรตเนี่ยครับไม่หนีกันมาก
3: ปกติสิ
5: ผมก็ไม่รู้
3: คร
5: ับผม
3: ถ้าราคาไม่หนีกันมากก็คือยังใช้ราคาเดิม
5: ยังไม่ได้ลดเดือนนี
3: ้ถูกต้องถ้าราคาไม่หนีกันมากนะถ้าอย่างที่คุณบอกอ่ะก็ไปดูลองไปเทียบกับของเก่าก็ได้ค่า FT ผมว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงกับของเดิมอ่ะถ้ามันจะต่างมันก็จะต่างค่า FT แต่การคำนวณของค่าไฟอ่ะอันนี้ต้องมันที่เป็นขั้นบันได3บาท4บาท5บาทเนี่ยมันถ้าฟังจากกกพ.แล้วเขาบอกยังไม่ได้ใช้รอบบินนี้ก็เลยไม่แน่ใจ
5: ครับผม
3: ครับผม
5: สรุปแล้วค่าไฟเดือนนี้ของผม348หน่วยจ่ายค่าไฟไป 1,502 บาทครับ
3: โอเครับทราบได้ครับ
5: ครับผม
3: ขอบพระคุณ
5: ขอบคุณมากครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณยุ้ยครับสาย3สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
3: ครับผม
6: คือจะถามอย่างนี้ว่าผมซื้อลอตเตอรี่ในกระเป๋าตังค์อ่ะงวดละประมาณ10ใบอ่ะครับแล้วผมจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมั้ยครับ
3: งวดละเท่าไหร่นะฮะ
6: ประมาณ10ใบครับ
3: งวดละ10ใบงวดละ10ใบนะงวดละ10ใบจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมั้ย
6: ครับ
3: คุณมีรายได้เท่าไหร่ล่ะตัวที
6: มันไม่แน่นอนครับขับแท็กซี่อ่ะครับ
3: ขับแท็กซี่เหรอโ
6: อ้ก็คือของแม่เค้าฝากมั่งพ่อฝากมั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อคนเดียวไง
3: อ๋อเฉพาะลอตเตอรี่เนาะคำถามของลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่ไม่ได้เป็นเกณฑ์ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ถูกตัดสิทธิ์จะซื้อ10ใบ5ใบ100ใบ20ใบได้หมดอ๋อ
6: ได้ใช่ไหมฮะ
3: ไม่ได้มีเกณฑ์คุณสมบัติว่าจะถูกตัดสิทธิ์นะสำหรับการซื้อลอตเตอรี่
6: กลัวผมกล
3: ั
6: ว
3: นะกลัวนะได้ได
6: ้โอเคขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: คร
3: ับคุณออสครับสายหนึ่ง
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
3: ครับเชิญครับ
7: แจ้งผลฟ้าอากาศช่วงถนนบรมราชชนนีพุทธมณฑลสาย4ครับ
3: โ
7: อ้ฝนตกหนักมากครับ
3: โอ้นี่แจ้งเหมือนรายการไอ้นี่เลยนะรายการที่เขาสภาพจราจรเลยนะ
7: ครับพอดีผมทำงานอยู่แถวนี้ครับฝนตกแบบโอ้มีแบบทั้งลมทั้งฝนตอนนี้ก็หยุดตกแล้วครับ
3: อ๋อหยุดตกแล้วนะตกนานไหมตกนานไหม
7: ตกประมาณ20นาทีได้ครับ
3: 20นาทีนะถ้าให้
7: ใกล้ครบนี้ท่วมแน่เลย
3: อ๋อเหรอโอ้ใช้ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์อะไรนี่ต้องถามอย่างนี้นะ
7: ผมอยู่ในอาคารครับ
3: มองไปเฉย
7: ๆใช่ครับ
3: เออแต่ตกหนักใช่ไหม
7: ตกหนักครับ
3: ช่วง20นาทีแต่ตอนนี้ก็หมดแล้วมีน้ำท่วมขังอะไรไหมล่ะแถวนั้น
7: ยังคลื่นอยู่ฮะยังตกปล่อยๆอยู่ครับ
3: ยังตกปล่อยๆอยู่เนาะแถวนั้นน้ำท่วมขังไหมแถวบรมราชชนนีที่คุณอยู่อ่ะ
7: ยังไม่ท่วมครับ
3: ยังไม่ท่วมอยู่ตรงไหนของบรมราชชนนีล่ะ
7: ก่อขาออกนครชัยศรีก่อนถึงพุทธมณฑลสาย4ครับ
3: ก่อนถึงพุทธมณฑลสาย4
7: ครับติดกับเรียบคลอง
3: ทวีวัฒนาอ๋อตรงนั้นมันเป็นตลาดนี่เป็นตึกแถวเยอะเลยนี่ใหญ่เลยนี่ใช่ไหม
7: ใช่ครับใช่ครับ
3: เออไม่ได้เข้าไปถนนเรียบคลองทวีวัฒนาตรงนั้นใช่ไหม
7: ไม่ให้อยู่ริมถนนบรมเลยคร
3: ับ อ๋ออยู่ริมถนนบรมเลยนะ
7: ใช่ครับ
3: แต่ตรงนั้นเข้ามันต้องออกทางขนานเนาะเพราะว่าถ้าวิ่งทางด่วนมันเข้าไม่ได้เนาะ
7: ใช่คร
3: ับ ได้ขอบพระคุณมาก
7: คร
3: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะนี่ก็รายงานฝนซะหน่อยนะก็ขอบพระคุณนะหลายท่านก็ช่วยโทรศัพท์มาทำมาหากินนะเห็นผมเหงาๆอยู่คนเดียว ก็อาจจะได้คุยกันนะเดี๋ยวช่วงหน้านะมาว่ากันต่ออีก1ชั่วโมงนะแต่ว่าตอนนี้เราพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
8: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ว่าต่อนะ
0: ว่าต่อนะว่าต่อนะก็คุยกันต่อครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะ
1: มามีอะไรเป็นพิเศษไหม
0: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะโอเคนะลองดูเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะว่ากันต่อกับคุณณัฐพงศ์อืม
0: ครับนะ
1: มาอย่างเดี๋ยวรอสักครู่
0: อย่างอย่างอย่าง
1: อืม
0: แต่ว่าวันนี้บรรยากาศมันจะเงาๆหน่อย
1: ทำไมล่ะ
0: เห็นฝนมันตก
1: ไม่แล้วก็แล้วแต
0: ่
1: คุณผู้ฟังนะใครอยากคุย
0: ครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่ง
1: นะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเอ๊เดี๋ยวนะวันนี้วันอังคารใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นายกยังอยู่เวียดนามเนาะ
0: ครับ
1: เห็นว่าจะกลับเย็นๆนี้ครม.ก็เลื่อนไปประชุมเป็น
0: พรุ่งนี้
1: ส่วนเรื่องการจะตัดสินใจว่าจะทบทวนแล้วก็ยกเลิกหรือว่ายกเว้นเกณฑ์ที่ลูกเอาค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบุพการีแล้วไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจะต้องถูกเพิกถอนไปเนี่ยนะเห็นว่าจะประชุมวันพรุ่งนี้ของคณะกรรมการกองทุนประชารัฐ
0: พรุ่งนี้
1: วันที่11
0: ครับ
1: นะวันพฤหัสบดีเนาะ
0: ครับ
1: แต่ประชุมแล้วมันจะได้ผลยังไงนี่ยังไม่รู้นะ
0: ครับ
1: กำลังก้ำกึ่งกันอยู่นะมาละ
0: ครับเริ่มที่คุณชายฮะสาย2
1: คุณชาย
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์สวัสดีครับไอ้จะเรียนถามอาจารย์เรื่องไอ้เนี่ยนะไอ้ IPO ของไอ้ SpaceX เนี่ยฮะอีก2วันเข้าอาจารย์ว่ามันจะรุ่งเหมือนที่เขาคาดกันใช่ไหมครับ
1: เรื่องอะไร
2: ไอ้ที่หุ้น SpaceX ที่มันจะเข้า IPO 2วันนะครับ
1: จะซื้อไหม
2: ผมไม่ซื้อครับ
1: ไม่ซื้อก็ต้องไม่ต้องไปยุ่งหรือถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องไปยุ่งถูกไหม
2: ถ้าเปลี่ยนใจอาจารย์ขู่เผื่อรวยเผื่อรวย
1: มีตังค์เท่าไหร่ตัวเองมีตังค์เท่าไหร
2: ่สมมุติมี
1: ไม่อย่าสมมุติเอาจริงๆมีเท่าไหร
2: ่มีหมื่นหนึ่งแค่หมื่นหนึ่งครับ
1: ใน3หุ้นเนี่ยนะ มีตังอยู่10,000หมื่นบาทเนี่ยนะมีได้3หุ้นเนี่ยนะหัวเราะอะไร
2: ขำๆครับขำ
1: ๆมันไม่ขำนะมันขื่นนั่นน่ะ
2: ขื่น
1: ไปคิดเรื่องอื่นเถอะ
2: โอเคครับโอเคครับพูดครับอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
0: คุณสุอะสายหนึ่ง
1: อยากจะรวย คุณสุอยู่ไหมครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
3: อยู่
0: เชิญครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: พอดีเพิ่งไปเมืองจีนมาแล้วมีประเด็นว่า
1: ไปเอางี้ก่อนไปเมืองไหน
3: ไปเมืองหยีชางกับอะไรอะค่ะอินเซนอะไรอินซือหยีชางค่ะหยีชาง
1: หยีชางไปยังไง
3: ไปกับทัวร์ค่ะ
1: นั่งเครื่องอะไรไป
3: ฉางอานแอร์ไลน์ค่ะ
1: ฉางอานแอร์ไลน์บินตรงจากกรุงเทพไปลงฉางอาน
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นไปเที่ยวไหนบ้าง
3: โอ้ไปเที่ยวแกนแคนยอน
1: แกนแคนยอน
3: ถ้ำมังกร
1: ถ้ำมังกร
3: แล้วก็ไปเที่ยวป่าหิน
1: 400
3: ล้านปี

0: ปีค่ะประมาณนี้แล้วก็ไปนั่งเรือมังกร
1: กี่วัน
0: ห้าหกวันค่ะ
1: ห้าหรือหกวันไม่เหมือนกัน
0: คืออย่างนี้มัน
1: ห้าหรือหกวัน
0: เอาหกวันค่ะ
1: นอนที่จีนกี่คืน
0: ห้าคืนค่ะ
1: นอนที่จีนห้าคืนเครื่องบินออกจากเมืองไทยกี่โมง
0: จากเมืองไทยสองทุ่มครึ่งค่ะ
1: ถึงเมืองจีนกี่โมง
0: ถึงเมืองจีนประมาณตีหนึ่งครึ่ง
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วไปนอนโรงแรมตอนตีหนึ่งครึ่งเลยคอยเที่ยวใช่ไหมหรือเที่ยวเลย
0: ใช่โอ้ไม่ค่ะนอนก่อนค่ะ
1: นอนก่อนนะแล้วขากลับ
0: ก็ตีสาม
1: ขากลับนอน
0: ประมาณบ่ายสองครึ่ง
1: บ่ายสองครึ่งโอเคค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
0: ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 กว่าค่ะ
1: 20,000 กว่าเท่าไหร่กว่าใกล้ 30,000 หรือกว่าใกล้ 20,000
0: 22,500 ค่ะ
1: 22,500 มีคนไปด้วยทั้งหมดกี่คน
0: 23คนค่ะ
1: 23คนโอเคอ่ะคราวนี้คำถามคือ
0: ค่ะ
1: คำถามคือ
0: ว่าจริงๆอ่ะชอบทุกอย่างแต่เพิ่งแบบว่าไม่สามารถทนกับไอ้ควันบุหรี่ของเมืองจีนได้ทำให้รู้สึก
1: ไปอยู่ตรงไหนถึงทนไม่ได
0: ้ตามสถานที่สาธารณะทั้งหมดเลยค่ะ
1: ตามสถานที่สาธารณะทั้งหมดที่เที่ยวนะ
0: ที่เที่ยวหรือว่าหน้าโรงแรมหรืออะไรก็ตาม
1: ในห้องด้วยไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในห้องด้วยไหม
0: คะ
1: ในห้องด้วยไหม
0: ห้องไม่เท่าไหร่ในห้องโรงแรมโอเคค่ะโรงแรมโอเค
1: โรงแรมโอเคแต่ว่าตามถนนเนาะ
0: ตามถนนแล้วก็ออกมาระเบียงโรงแรมไอ้ตรงล็อบบี้ก็เหม็นไปหมดเลย
1: เหม็นไปหมดเลยอ่ะคราวนี้
0: ปัญหาคืออยากไปเที่ยวอีกแต่คิดว่าคงไม่ไปอีกแล้ว
1: ก็เลือก
0: จริงๆก็ไม่รู้จะ
1: ก็เลือกเมืองที่มันไม่มีขนาดนี้สิ
0: มันมีไหมคะจะถามอาจารย์นี่แหละค่ะว่ามันมีเมืองไหนไหมที่แบบน่าไปแต่ว่ามันไม่ต้องบุหรี่เยอะขนาดนี้บังเอิญว่าเราเป็นคนแพ้บุหรี่อะค
1: ่
0: ะ
1: ก็หางโจว
0: หางโจวเหรอคะ
1: หางโจวมันเจอมันทนเจ้อเจียง
0: อ๋อ
1: เซินเจิ้นก็ได้
0: เขาไม
1: ่เซินเจิ้นก็ได้
0: เ
1: ซิน
0: เจิ้นอ๋อค่ะ
1: ผมว่าคุณไปอยู่ตรงไหนมันถึงบุหรี่เยอะอย่างนั้นนะผมไปก็ไม่เห็นมีขนาดที่คุณพูดนะ
0: อาจจะเป็นด้วยว่าเราอ่ะเป็นคนแบบเซนซิทีฟต่อกลิ่นบุหรี่ได้กลิ่นแล้วมันจะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ข้าง
0: หลังก็ไปตรงไหนก็มันเยอะจังเลย
1: ข้างหลังก็เอาไอ้หน้ากากอนามัยไปด้วย
0: เอาไปด้วยค่ะอาจารย
1: ์แล้วก็ทาเสียงเพียงอิ้วด้วย
0: เสียงเพียงอิ้วก็พกค่ะอาจารย
1: ์ถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเหลืออะไรแล้วครับ
0: นั่นเลยกำลังคิดว่ามันมีเมืองไหนของจีนที่แบบว่ามันจะไม่เยอะมันน้อยที่สุดแล้วก็น่าเที่ยวอะไรอย่าง
1: นี้ผมว่าอยู่ที่แหล่งที่คุณไปเที่ยวนะเพราะแหล่งที่คุณไปเที่ยวนี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้น2ชั้น3อ่ะ
0: ฮะอ๋ออย่างนี้เรียกชั้น2ชั้น3เหรอคะ
1: ครับ
0: อ๋อตรง
1: ไม่ใช่เมืองหลักมันเป็นเมืองรอง
0: เมืองหลักเขาไม่สูบหนักกว่านี้หรอครับเพราะว่ามันรู้สึกมันจะไม
1: ่ไม่ครับไม่หรอครับไปเซี่ยงไฮ้นี่ไม่ค่อยเห็นคนสูบบุหรี่บนถนนนะครับ
0: อ๋อเหรอคะงั้นจะได้มีตั้งเป้าว่าอยากจะไปเมืองจีนแล้วไปเมืองไหนได้อะไรเงี้ย
1: ก็ต้องเลือกเมืองที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบว่าเป็นเมืองหลักอย่างของคุณเนี่ยมันอยู่มณฑลหูเป่ย
0: ใช่ค่ะ
1: อินเชสบ้านนอก
0: บ้านนอก
1: อินเชสบ้านนอก
0: แต่อย่างนั้นอาจารย์แนะนำเป็น
1: ไม่แนะนำไม่แนะนำอินเชสบ้านนอกก็คุณดูคนสูบบุหรี่ดิเขาแต่งตัวยังไง
0: อ๋อแต่งตัวก็เหมือนคนขับรถนี่แหละ
1: เออถูกไหม
0: คนขับรถนะคะก็จะสูบ
1: เอาคนขับรถก็ต้องสูบอยู่แล้วเขาก็สูบได้คือประเด็นปัญหาเป็นอย่างนี้เรื่องสูบบุหรี่เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คือคงห้ามยากแต่ว่าต้องจัดระบบให้มันมีที่ให้คนสูบบุหรี่สูบซึ่งอย่างเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขาทำได้
0: ค่ะญี่ปุ่นไม่มีปัญหาม
1: ีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปตรงที่เขาสูบบุหรี่กันนะคุณก็ไม่ต้องเดินเข้าไปอย่างแถวจินจูกุอ่ะตรงหน้าตึกเยอะๆเขามีอยู่มุมนึงตรงนั้นน่ะ ก็สูบกันวินาศสันตโลแต่ว่าคนที่เขาไม่สูบเขาก็ไม่ต้องเข้าไปใกล
0: ้อืมค่ะ
1: เกาหลีใต้ก็ใกล้เคียงกัน
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยก็เหมือนกันแต่ว่าของเราไม่มีที่จัดไว้สำหรับคนสูบบุหรี่เป็นเรื่องเป็นราวก็ยังมีคนเดินสูบบุหรี่ตามถนนอันนี้คือจะจัดระบบยังไงให้แบบว่ามันมีคนเอางี้ถ้าอย่างประเทศไทยมีคนสูบบุหรี่10 ล้านคนนะจากประชากร65 ล้านคนเนี่ยสูบบุหรี่10ล้านคนนะคราวนี้อย่างคุณไปดูตามที่แต่ละที่คุณจะเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ปรับ 2,000 เต็มไปหมดอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่มีที่สูบบุหรี่ให้เขาเลย
0: ค่ะ
1: เออแม้แต่ห้องน้ำของปตท.เองก็เหมือนกันนะก็มีทั้งแบบที่มีให้เหมือนกับจะสูบตกลงกันเองว่าสูบตรงนั้นในประมาณมันต้องจัดที่จัดทางคือผมว่าอีกหน่อยเขาคงจัดแหละ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ตามเมืองใหญ่เขาจัดนะของจีนเมืองใหญ่เขาจัด
0: อ๋อเพราะว่าเสียดายอยากไปเที่ยวแต่ว่าโอ้โหภาพจำคิดว่ามันถูกสูงกันท
1: ั้
0: ง
1: อย่างนี้ประเทศอื่นก็เป็นคุณไปยุโรปก็เป็น
0: เหรอคะ
1: ที่สเปนที่ผมไปก็เป็นมันแล้วแต่ประเทศนั้นเขามีกฎกติกาเรื่องเกี่ยวกับที่สูบบุหรี่ของคนสูบบุหรี่แบบไหนอ่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าจีนนี่คือไปเมืองจนเมือง
1: ถ้าเมืองใหญ่ผมไม่เจอนะอย่างผมไปเมืองจีนปีที่แล้ว3 ครั้งก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาในสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีเหลี่ยมมีมุมให้อย่างผมไปหมู่บ้านชื่ออะไรว่ากู้เฟยใช่ไหมคุณรัฐพงศ
2: ์
1: เออที่ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนตรงนั้นก็ไม่มีคนสูบบุหรี่แต่ว่ามุมที่เขาจะให้สูบบุหรี่เขาก็จัดให้เราก็ต้องคอยถ้าใครสูบบุหรี่ก็ต้องเล็งหาที่ถ้าโดยมีถ้ามีมารยาทนะ
0: ค่ะ
1: โรงแรมเขาก็มีจัดไว้ให้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คนไม่ไปไงประเด็น
0: แสดงว่าปัญหานี่คือเนื่องจากมันเป็นเมืองรองใช่ไหมคะ
1: ไอ้นั่นน่ะเรื่องนึงเมืองรองก็จะไม่เคร่งครัดคุณนั่งรถไฟความเร็วสูงไหม
0: ไม่ได้นั่งค่ะ
1: โอเคในสถานีรถไฟความเร็วสูงไม่มีที่สูบบุหรี่เดินเข้าไปไม่มีการสูบบุหรี
0: ่
1: ในรถไฟความเร็วสูงไม่สูบบุหรี่ไม่มีที่สูบบุหรี่
0: ค่ะ
1: แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยในรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีห้องสูบบุหรี่
0: เขาสูบของเขาในห้อง
1: มีห้องให้สูบต่างหาก
0: ค่ะ
1: คือแต่ละที่ไม่เหมือนกันน่ะ
0: อ
1: ันนี้คุณจะไปเหมารวมแบบนั้นคุณเจอครั้งเดียวแล้วคุณบอกโอ้อย่างนี้ไม่ไปก็อันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันไปเยอะๆเดี๋ยวก็รู้เองอะเมืองไหนน่าไปโอเค
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
2: คุณ1ฮะสาย3
1: คุณ1ครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: ครับว่าไงครับ
3: ครับสวัสดีทั้งอาจารย์ดาและคุณณัฐพงศ์ผมอยากจะรู้ว่าจะได้ดูบอลโลกไหมครับเนี่ยเหลือ2 วันเองครับ
1: มันตอนเช้าอ่ะยังไงก็ไม่ได้ดูหรอกทำงาน
3: ไม่ใช่เราจะได
1: ้ตอนเช้าอ่ะมันเตะตอนเช้าเราก็คงไม่ได้ดูเราคงทำงานมั้ง5-6 โมงอะไรเงี้ย8 โมงเงี้ย
3: ตื่นมาดูทันครับ
1: แล้วไม่ทำงานหรือ
3: ทำครับจะตื่นมาดู4 ก็ก่อนจะได้มาก็8 โมง 9 โมงก็ได้หลายคู่อยู
1: ่ได้หลายคู่อยู่ไม่น่าดูไม่น่าได้ดู
3: เหรอครับ
1: ครับ
3: โอ้โหขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
2: คุณสายชนครับสาย2สายชนอยู่ไหนเอ่ย
1: ชนไม่อยู
2: ่คุณเก๋ครับสาย1
1: คุณเก๋ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย
1: ์
4: ขอบคุณอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยเรื่องบุหรี่กันใช่ไหมครับผมจำได้ไม่ผิดว่าอาจารย์เคยพูดเรื่องสวนภูมิแอร์พอร์ตอะไรก็ไม่มีที่สูบบุหรี่ทุกวันนี้มีแล้ว
1: ตรงไหน
4: หมายถึงที่ผมฟังรายการอาจารย์บอกเขาได้จัดไปแล้วใช่ไหมครับผมไม่ได้ไปสวนภูมินะครับผมฟังรายการอาจารย์
1: เฉพาะตรง ตรงประตูตรงทางเข้า
2: ข้างนอกเนาะ
1: ข้างนอก
2: ข้างในยังไม่มี
1: ข้างนอกสนามบินขวาซ้ายประตู1กับประตู12อ่ะ
2: ครับ
1: หรือประตู10คุณณัฐพงษ
2: ์
1: ประตู12เนาะ
2: ประมาณ12
1: หัวมุมหัวมุมผู้โดยสารขาเข้า
2: ครับ
1: มีที่สูบบุหรี่แต่ในอาคารสนามบินไม่มีที่สูบบุหรี่
4: ครับ
1: ที่จริงที่ควรจะมีแต่เขายังไม่ยังทะเลาะกันน่ะระหว่างคนต่อต้านการสูบบุหรี่กับอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับผู้โดยสารทรานสิต
2: ครับเปลี่ยนเครื่อง
1: มาแวะหรือเปลี่ยนเครื่องทั้งทรานสิตทั้งทรานเฟอร์นะ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นสนามบินอื่นเข้าใจว่ามีที่สูบบุหรี่
2: ใช่
1: อย่างผมไปสนามบินดูไบเนี่ยมี
2: ครับ
1: สนามบินที่กวางโจวก็มีสนามบินไม่แน่ใจแต่หลายสนามบิน
2: มีเกือบหมด
1: มีเกือบหมดเนาะถ้าเป็นทานสิทธิ์ที่เกาหลีใต้ก็รู้สึกจะมีนาริตะนี่ชัว
2: ร
1: ์นาริตะนี
2: ่มีฮ่องกงก็มี
1: ฮ่องกงก็มีแล้วยังไงครับเชิญ
4: ครับก็อยากให้มีชัดเจนครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นสโมกเกอร์ก็อยากให้มันมีกิจลักษณะครับเวลาไปสูบจะได้ไม่ค่อยเจอสายตาหน้าลังเกียจ
1: คือบ้านเราก็ค่อนข้างเคร่งครัดเนาะไม่ต้องไปที่สนามบินหรอกเอาสถานที่ปกตินี่แหละอาคารสำนักงานเนี่ยก็ไม่มีนะเท่าที่ผมทราบไม่ได้จัดหรือจัดแล้วมันอยู่ที่ที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เดินไกลเป็นอุปสรรคต่อการทำงานคือเข้าใจว่าคนที่เขาหล่นลงไม่ให้สูบบุหรี่เนี่ยเจตนาเขาคือต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมือนสภาพบังคับให้คนสูบบุหรี่เนี่ยควรจะเลิกสูบบุหรี่ผมเข้าใจว่าไอเดียเป็นแบบนี้แต่ปัญหาคือคนสูบบุหรี่10ล้านคนในประเทศเนี้ยมันจะทำยังไงกัน
2: อ
1: ันนี้ก็เรื่องนึงให้ใครก็เนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
4: ลึกๆ ก็พอมันผ่านไปได้ลึกๆ ก็ขอบใจนะครับขอบคุณเขาที่เราทำให้เราได้สูบน้อยลงโดยปริยาย
1: ก็ดีอันนี้ก็เป็นผลดีแม้แต่ในบ้านก็ไม่ควรสูบนะถ้าถามผม
4: มันทำให้อร่อยขึ้นด้วยครับ
1: ไม่ในบ้านนะไม่ควรสู
4: บ
1: ต้องจัดที่ทางนอกบ้านสูบถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สูบบุหรี่ครับ
2: ครับผม
4: มีเท่านี้แหละครับอาจารย
1: ์ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: คือเราผมเนี่ยผ่านช่วง
2: ครับ
1: ที่ไม่มีกติกาที่ไหนก็สูบได้จนมาถึงช่วงที่ไหนก็สูบไม่ได
2: ้ครับ
1: อ้าวอย่างคอนโดเมื่อก่อนตรงระเบียง มีคนที่เขาสูบบุหรี่เขาก็ไปสูบนอกระเบียงแต่ตอนหลังรู้สึกจะมีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรืออะไรต่ออะไรไม่รู้ว่าขณะนี้เข้าใจว่าแม้มีระเบียงก็ไม่ให้สูบบุหรี่นะเท่าที่ผมทราบแต่ว่าจะบังคับใช้กันดุเดือดขนาดไหนไม่รู้ล
2: ่
1: ะแต่ถ้าห้องข้างเคียงเขาแพ้บุหรี่มากอย่างเงี้ยหรือเขาไม่ชอบกลิ่นนี้เลยเนี่ยเขาก็ต้องร้องเรียนนิติบุคคลอาคารชุดส่วนผลสรุปจะเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้ส่วนตรงนั้นเป็นส่วนตัวส่วนรวมเลยไม่แน่ใจต่อ
2: คุณสายชนครับสายสอง
1: อ่ะสายชน
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: โอ้หายไปนานเลยสายชน
5: ครับอยู่นี่อาจารย์อยู่สนามบินเหมือนกันอาจารย์อยู่สุวรรณภูมิผมอยู่กองยานพาหนะอาจารย
1: ์อืม
5: วันนี้ราคาผู้โดยสารนี่มันมีชั้น2ชั้น4ที่สูบบุหรี่ได้นะอาจารย์ปิดเป็นตู้ให้เลยอ่ะฝรั่งแน่นเลยอาจารย
1: ์ใช่
5: แล้วคนบ้าก็เยอะอาจารย
1: ์นอกตัวอาคารเนาะ
5: นอกตัวอาคาร
1: อยู่อยู่มุม
5: ถนนข้างไปข้างกันมาแล้วไงครับผม
1: อยู่หัวมุมอ่ะเนาะ
5: อยู่หัวมุมเกือบออกอาคารที่ฝ่าแล้วอาจารย
1: ์อืม
5: นั่นแหละอาจารย์แล้วก็มีคนบ้าอยู่เยอะ
1: ทำไม
5: เรื่องที่ผมจะคุยอาจารย์ไอ้ดาวทิกตอกคนหนึ่งอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยผมเคยเปิดไปคุยเขาเขาไลฟ์สดเขาทำปั๊มน้ำมันทีทีอาจารย์เขาโดนยิงตายอาจารย
1: ์
5: ผมเคยเขาคุยกับเขาอาจารย์แล้วผีจะมาหลอกไหมอาจารย
1: ์ผีเขาใช่ไหม
5: ผีผีเขาผู้หญิงอาจารย์เพราะว่าผมรู้จักเขาทาง TikTok แล้วแล้วเขาโดนผัวเก่าไปยิงตายที่เป็นข่าวเนี่ยอาจารย
1: ์
5: น้องก้อนเศร้าอ่ะ
1: เออ
5: โดนต่อยิงตายที่โคราชอาจารย
1: ์เออแล้วยังไง
5: จะคุยว่ามันจะมาหลอกผมไหมอาจารย์ว่าผมดันไปรู้จักอาจารย
1: ์น่าจะนะ
5: น่าจะใช่ไหมอาจารย
1: ์เออน่าจะหลอกนะเออคนรู้จักอ่ะเดี๋ยวเขามานะคุณ
5: ต้องเจอแบบอาจารย์เขาเรียกต้องมาผีตัวสามปีแรกอาจารย
1: ์โอเค
5: ครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับพี่ถึงครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สุดยอดของคนช่างคิดเลยเนาะ
2: ครับ
1: รู้จักกันทางติ๊กต็อก
2: เออ
1: แล้วเขาตายไปแล้ว
2: ครับจะมาหลอกไหม
1: จะมาหลอกไหมมันน่าจะมาหลอกทางติ๊กต็อกก่อนไหมนะนัทพงศ
2: ์ครับ
1: เออแปลกดีนะมีอะไรแปลกๆส่วนตอนนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวพูดกันโจดจันเนี่ยแต่ผมไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรนะระหว่างไอ้ที่คุณโจมนทานีเนี่ยแก
2: โพส
1: เรื่องคุณพิพัฒน์ถูกอะไร5 ล้าน
2: เออ
1: แล้วก็มีการตอบโต
2: ้ครับ
1: จากทางจะเรียกว่าค่ายก็ได
2: ้ครับ
1: ทางกลุ่มทางเครือผู้จัดการแล้วก็เครือข่ายที่เป็นพลังงานอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ว่าเรื่องนี้โอ้โหไปไกลมากนะผมไม่รู้ว่ามันจะยังไง
2: ครับ
1: แล้วอันนี้มันจะมากลบข่าวอื่นหรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้ก็อีกอันนึงบางทีเรามองอะไรเราก็มองหลายๆชั้นหน่
2: อ
1: ยว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงรัฐบาลคุณอนุทินมันล่องลอยยังไงไม่รู้ว่าคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ผมมีผมรู้สึกไปเองไหม
2: ไม่คือ
1: ผมรู้สึกมันลอยมันไม่คู่ขนานไปกับชีวิตเราเลยคุณนัทพงศ์
2: ไม่คู่ขนานไปกับชีวิต
1: ไม่ใช่มันไม่ไปด้วยกันกับชีวิตเราเลยอ่ะ
2: เออ
1: ผมรู้สึกไปเองไหม
2: ไม่นะ
1: เ
2: ออความจริงที่มันมีข่าวออกมากับความรู้สึกของเรามันคนละทางใช่ไหมอารมณ์ประมาณอย่างนั้น
1: ไหมไม่แล้วความจริงที่มันออกมาคืออะไร
2: ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยผมก็ยังงงนะที่คุณอะไรที่โฆษกบอกอ่ะบอกว่าเดี๋ยวมิถุนาบินมิถุนาเนี่ยค่าไฟงวดใหม่นะ
1: เอ้
2: าวันนี้บอกกกพ.บอกยังไม่ได้อนุมัติเลยบอกไม่น่าจะทันงวดมิถุนาอีกเอ้าก็เลยงงอีก
1: โ
2: อ้บอกเพิ่งรับฟังเสร็จวันที่5 มิถุนายนเอง
1: เขาขั้นตอนรับฟัง
2: จบแล้ว
1: ก็ก่อนที่เขาจะมีมติพอเขามีมติแล้วเนี่ยไม่น่าจะทันเดือนมิถุนา
2: เออ
1: น่าจะเป็นบินของเดือนกรกฎาคม200อะไรนั่นน
2: ่
1: ะ
2: ใช่ๆๆไอ้
1: 3 บาท
2: 200
1: หน่วยแรกคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาใช้สูตรไหน
2: ครับ
1: แต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนอ่ะสำหรับผมที่ใช้ไฟเดือนละประมาณ800หน่วยเนี่ย
2: แพงขึ้นแน่นอน
1: ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นน่ะ
2: ครับ
1: มากหรือน้อยผมไม่ทราบขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยที่ใช
2: ้ครับ
1: ถ้าสามารถลดลงมาได้มันก็จะจ่ายเกือบคือแต่ผมอยากดูไส้ในอ่ะไอ้เกิน400หน่วยขึ้นไปเนี่ยเขาคิดยังไง
2: ครับ
1: เออไอ้นี่อยากดู
2: ซึ่งอันนี้มันต่างกัน
1: อันนี้มันจะต่างกัน
2: เดิ
1: มม
2: ั
1: น4 บาทกว่าอันนี้มัน5 บาทกว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากดูตรงนั้นแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ไฟประเภท1
2: บ้านเรือนบ้านที่อยู่อาศัย
1: บ้านที่อยู่อาศัยซึ่งแบ่งออกเป็น2พวก
2: ครับ
1: 1.1 กับ 1.2
2: ครับ
1: พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประเภท 1.2 คือใช้ไฟเกิน150หน่วยแล้วก็หม้อแปลงหม้อเอ้ยมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบบที่เกิน5 แอมป์
2: ครับ
1: ของคุณณัฐพงศ์เท่าไหร่
2: เกิน5 แอมป์เหมือนกันฮะ
1: 15 45ซะมั้งผมว่า
2: น่าจะ
1: เออเป็นแบบอีกแล้วไม่ใช่5 แอมป์อ่ะเอา
2: ไว้ว่าไม่ใช่5 แอมป์ครับ
1: คราวนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยรวมทั้ง2กลุ่มเนี่ย22ล้านครัวเรือนเนี่ยใช้ไฟแค่
2: 23%
1: ของปริมาณไฟที่ใช้ทั้งหมด
2: โอ้เลยต้องอีก
1: 67% เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการเป็นโรงงานเป็นอะไรที่เป็นผู้ใช้ไฟอีก7ประเภทที่เหลือ
2: ครับ
1: นะ
2: ซึ่งกลุ่มนั้นเขาก็มีการคิดค่าไฟ
1: เขาก็มีสูตรของเขาม
2: ีสูตรของเขาม
1: ีถูกแพงไม่เหมือนกับเราคนละอย่างกันเพราะใช้ไฟไม่เหมือนกันอะไรเราไม่รู้แต่ว่านี่เราพูดคือฟังดูเหมือนกับคนใช้ไฟทั้งหมดไม่ใช่นะ
2: ครับ
1: เฉพาะคนใช้ไฟประมาณ22ล้านครัวเรือนซึ่งใช้ไฟคิดเป็นร้อยละ23ของการใช้ไฟทั้งหมดส่วนการเปลี่ยนแปลงสูตรตรงนี้ไอ้ความสำคัญมันอยู่ที่2จุดคือสูตรคำนวณไฟฟ้าฐาน
2: ค่า
1: ไฟฟ้าฐานอันนี้สำคัญมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคราวนี้รัฐบาลบอกว่าลดค่าไฟต่อหน่วยสำหรับคนที่ใช้น้อยแล้วก็เพิ่มค่าไฟต่อหน่วยสำหรับคนที่ใช้มากเส้นตัดมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละถ้าเส้นตัดมันต่ำมากก็หมายความว่าเราเป็นผู้ใช้ไฟมาก
2: ครับ
1: ต่อ
2: คุณแจ็คครับสายสอง
1: คุณแจ็คครับคุณแจ็ค
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
1: เชิญเชิญ
6: ครับผมก็รู้สึกเหมือนอาจารย์เลยครับว่ามันไม่ค่อยมี
1: มันดูลอยๆอย่างไรคือผมรู้สึกนายกกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ระยะห่างของเขากับเรามันห่างมากคุณไม่รู้สึกห่อหมกกับสิ่งที่เขาทำเลย
6: เหมือนเรารู้สึกไม่ได้เป็นส่วนร่วมอาจารย์ในกิจกรรมที่เขามีอ่ะ
1: เขาม
6: ีหลายเรื่องอย่าง
1: เขาทำอะไรแต่เราไม่รู้ว่าเราไปเกี่ยวข้องตรงไหนเขาทำอะไรเราก็ไม่รู
6: ้เห็นอย่างเดียวก็คือไทยช่วยไทยพักเนี่ยอาจารย
1: ์มันก็ใช่แต่มาคำว่าคือถ้าเป็นรัฐบาลอื่นมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลเกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่ไม่มีเลย
6: ครับมันมีแต่เป็นข่าวว่าอันนู้นอันนี้อันนั้นแต่ว่าเอาจริงๆ
1: ตัว
6: เป็นเรื่องเป็นราวครับ
1: มันเหมือนเขาอาจจะมีคือเขามีรัฐมนตรี35คน
6: ครับ
1: แต่ประมาณสัก20คนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไร
6: แต่เห็นข่าวอยู่ไม่กี่คน
1: ไม่แล้วไม่เห็นข่าวเลย
6: ใช่เราไม่เห็นมูฟเมนต์ของ
1: เอาเนี่ยอย่างรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย3คนคุณณัฐพงศ
6: ์อาจารย์ผมยังพูด
2: อย่าถามชื่อนะ
1: อย่าถามชื่อนะผมยังไม่รู้เลย
6: จริงอาจารย
1: ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคม3คน
6: รู้แต่ว่าคุณพิพัฒน์ใช่ไหมฮะคุณพิพัฒน์เป็นรองแล้วก็เป
1: ็
6: น
1: ทั้ง3คนก็ไม่รู้ทำอะไรนี่ปาเข้าไป7แล้วนะ
6: ครับ
1: แล้วคนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐมนตรีนี่ยิ่งหายไปกับ
6: อาจารย์ครับช่วยพานิชยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นใคร
1: ไม่มี
6: อ๋อไม่มีมีคุณสุวัชชีคนเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยพานิชไม่มีช่วยคลังไม่มีช่วยต่างประเทศไม่มี
6: โอเคสามท่านลุยเดียว
1: 3คนเนี่ยเป็นรองนายกแต่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยแต่เขาใช้ผู้ช่วยรัฐมนตรีทำงาน
2: กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
1: เ
6: พราะว่าถ้าตำแหน่งมีรัฐมนตรีช่วยมันอาจจะไปแบ่งโควต้าอะไรเกี่ยวกับเรื่อง
1: ไม่ใช่เรื่องโควต้ามันเป็นเรื่องอำนาจหน้าที
6: ่อ๋อครับผม
1: มันต้องแบ่งงาน
2: มัน
1: เพิ่มขั้นตอนเขาไม่อยากมีขั้นตอนตรงนั้น
6: จะการสต็อป
1: คราวนี้ถ้าเกิดจะแบ่งงานที่เป็นงานที่ไม่ใช่มีอำนาจเนี่ยแต่ทำงานแทนคล้ายๆได้เนี่ย
6: ให้ผู้ช่วยแทน
1: ให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีทำ
6: คร
1: ับ
6: ผม
1: ในแม้แต่ทางฝั่งสภานะก
2: ็
1: เหมือนกันนะก็ห่างไกลจากความรู้สึกของผู้คนที่จับต้องได้เพราะ
6: คร
1: ับอย่างเรื่องเขากระโดงเนี่ยคือคุณณัฐพงศ์สารตั้งต้นของเรื่องนี้มันคืออะไรวะ เท่าที่ผมฟังความมาคล้ายๆอย่างนี้ไหมคุณรัฐพงศ์
2: ยังไงครับ
1: คือมีคนไปขอให้กรมที่ดินออกโฉนดแล้วออกโฉนดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าศาลตั้งต้นของเรื่องนะก่อนที่มันจะลามปามไปศาลปกครองลามปามไปศาลฎีกาอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องเหมือนกับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเพิกถอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
2: ครับ
1: มันมีหลายคดีซ้อนๆกันอยู่นะแล้วแยกๆกันอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ม
6: ันคล้ายๆกับมีเรื่องของที่การรถไฟกับที่ที่เป็นป่ามันทับซ้อนกันอะไรยังไงแล้วมีการไปขอประมาณนี้นะ
1: คือคล้ายๆกับคนไปขอให้ออกโฉนดแล้วเขาบอกออกโฉนดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นกลายเป็น
2: แล้วก็เลยมีการตรวจสอบว่าไอ้ที่ของบางอันที่มันเคยออกโฉนดเนี่ย
1: มันไม่ถูกต้อง
2: มันไม่ถูกต้อง
1: ก็เลยจะไปดำเนินการเพิกถอน
2: ใช่
1: เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นใช่ไหม
2: ครับ
1: มันซอสคือเลิกศาลตั้งต้นมันไม่ใช่การรถไฟฟ้องคนที่อยู่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหม
2: ไม่ใช
1: ่เออนั่นน่ะสิผมก็จำได้อย่างนั้นเน
2: ี่
1: ยเออคราวนี้เนี่ยไอ้ตรงที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเนี่ยมันคำพิพากษากรณีไหนอะไรยังไงอันเนี้ยใช่ไหมที่ชอบอ้างกันอ่ะบอกว่าศาลฎีกาตัดสินไปแล้วว่าเป็นของการรถไฟเออถ้ามันเป็นของการรถไฟแล้วทำไมกรมที่ดินออกโฉนดได
2: ้
1: เออกรมที่ดินเขาก็อธิบาย A B C D เสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าใครจะไม่เป็นจะให้เขาถอนก็ว่ากันเป็นแปลงไปใช่ไหมต้องมีคำสั่งศาลมาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออผมก็งงว่า
6: ที่ดินมันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันจนมาที่สุดมาเป็นผู้ถือครองปัจจุบันเนี่ยคร
1: ับไอ้นั่นก็อีกเรื่องนึงอันนี้อยู่ดีก็จะมีสสพักฝ่ายค้าน1คนไปดำเนินการเรื่องนี
6: ้ประเด็น
1: อีกอันนึงมีทนายอีกคนนึงกับพรรคภูมิใจไทยกับอะไรเนี่ยยาวนานมากเลยนะหลายประเด็นหลายเรื่องก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันอะไรกันเออนะอันนี้การหนึ่งแต่ในสภาตอนนี้คุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้คนเลย
2: จริงจริงครับ
1: จริงไหม
6: อาจารย์อันนี้ผมสนับสนุนเลยธรรมดาผมว่าเป็นคนฟังอภิปรายนะเกือบทุกเรื่องอาจารย
1: ์
6: แม้กระทั่งไอ้ล่าสุดเนี่ยที่ต้องฟัง 87.5 เวลามีอภิปรายอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรตอนหลังนี้ผมเที่ยวไม่เปิดเลยอาจารย์คุณตรง
1: ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นวะ
6: แม้กระทั่งตอนที่คุณอภิสิทธิ์ขออภิปรายขอให้ตั้งกรรมการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้งบอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันพูดไปแล้วท่านนายกมันก็จบ
1: ไม่มันเกิดอะไรขึ้นคล้ายๆกับอันนี้อาจจะบอกได้อย่างนึงนะคุณรัตพงษ์ว่าระบบมันตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนออกไปมากในช่วงรัฐบาลเนี้ยก่อนหน้านี้มันยังไม่ขนาดนี้นะคุณณัฐพงศ์คือตอนหน้านี้มันมีเรื่องให้ด่าแบบด่าประชิดตัวอะไรกันอย่างนี้ใช่ไห
2: ม
1: อันนี้ไม่เลยวะ
2: ไม่แต่ว่าคือ
1: ช่วยคิด
2: คือผมเข้าใจว่าคือมันมีเรื่องที่มันทัชคนจริงๆเนี่ยสำหรับรอบที่แล้วต้องยอมรับนะว่าไอ้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นเป้าที่มันถูกโจมตีเยอะ
1: โอเค
2: แล้วเกี่ยวข้องกับคนทั่วไป
1: โอเค
2: แต่พอมาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลของคุณอะไรคุณอนุทินรอบเนี้ยพอมีรัฐมนตรีใหม่อ่ะไอ้ปัญหาเดิมอ่ะมันไม่ได้ถูกพุชเข้าไปให้มันลุยเต็มที่อ่ะมันมาเป็นเรื่องอะไรเลือกระหว่างปฏิทินกับปฏิรูปซึ่งมันเป็นอีกกลุ่มนึงสำหรับคนประกันสังคมที่ก็จะเลือกตั้งใหม่เนี่ย
1: ไอ้นั่นเป็นเรื่องของคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมของฝ่ายลูกจ้าง
2: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยมันเป็นอีกกลุ่มนึงที่มันเอ๊ะมันสรุปแล้วมันยังไงของเดิมมันยังเคลียร์ไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทิ้งไว้เฉยๆแต่เรื่องอื่นมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับคนอย่างไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยผมพยายามตามนะท้ายที่สุดมัน
1: ไม่รู้เรื่อง
2: มันเข้าไม่ถึงคนทั่วไปอ่ะ
1: มันห่างจากเรามากเนาะ
2: นะห่างมากห่างมาก
6: มันตัดติ่งโหนกอาจารย
1: ์ไม่อันนี้ต้องถามคนที่เขาเป็นคนอะไรล่ะ
6: อยู่ในแวดวงอาจารย
1: ์ไอ้นี่ต้องให้คนที่เขาจับความรู้สึกของมวลชนของประชาชนมันเป็นจิตวิทยาการเมืองเนาะ
2: ครับ
1: มันเป็นสังคมวิทยาการเมืองซึ่งตอนนี้ผมว่ามันห่างกันเกินไประยะห่างระหว่างประชาชนจะโดยตรงที่เขียน Facebook Line อะไรต่ออะไรกับโดยอ้อมผ่านสื่อทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าแมสมีเดียมันก็สื่อกันไม่ถึงว่ะนี่รัฐพงศ์ผมกำลังจะเลิกอ่านหนังสือพิมพ์แล้วนะเพราะมันเป็น yesterday news
2: นี่เห็นด้วย
1: กำลังใกล้เคียงแล้วเพียงแต่ว่ายังเห็นประโยชน์บางอย่างในเรื่องของการเก็บข้อมูลบางชนิดซึ่ง ซึ่งสื่อออนไลน์เนี่ยมันไม่เซิร์ฟอ่ะคุณณัฐพงศ
2: ์ตอนนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผมอ่ะ
1: ใช่มั้ย
2: พอมาตอนเช้าโอ้โหต้องเร่งแล้วเฮ้ยมันมีข่าวอะไรใหม่บ้างวะ
1: ใช่มั้ยใช่มั้ยยิ่งเราเสพข่าวอย่างที่เราเสพผ่านระบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันในคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ตอนเช้าแม่ง yesterday news หมด
2: จริง
1: นะ
2: เห็นด้วยเลย
1: 100% เพียงแต่ว่า in detail บางอันน่ะ
2: ครับ
1: อาจจะต้องอ่านนิดนึงหรือเขาอาจจะไปคุยกับใครหรือไปพูดกับใครในตัวข่าวที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นแต่เปอร์เซ็นต์แม่งต่ำมากว่ะ
6: เป็นแบบบทสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมั้ยฮะที่เป็นคำพูดของ
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำกันไงจริงๆอ่ะถ้าเขาต้องทำส่วนที่โซเชียลมีเดียไม่ได้ทำอ่ะถูกไห
2: ม
1: มันถึงจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะเสพมาสมีเดียแล้วได้ประโยชน
2: ์ครับ
1: เนี่ยกำลังคิดเมื่อวันเสาร์อ่ะหนังสือพิมพ์ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่เนี่ย
2: ครับ
1: ทางไอ้อ่านทางไอ้มือถือทาง
2: ออนไลน
1: ์ออนไลน์เนี่ยมันครบอายุพอดี
2: มันก็เลยถาม
1: ผมก็ก้ำกึ่งว่าจะโตแตะเป็นต่อ
6: ไปอาจารย์มันสะท้อนภาพพฤติกรรมอะไรอย่างนะอาจารย
1: ์ว่า
6: ก็คือไอ้ที่ว่าเซฟที่เป็นฟิสิกอลอ่ะมันจะหายไปแล้วไอ้คนที่จะเป็นออนไลน์มันก็จะมากลืนหายไป
1: ไม่เพราะมันกลืนปั๊บเนี่ยแต่ว่ามันดิลิเวอรี่ให้ในระดับที่เราต้องการไม่ได้
6: ใช่ครับ
1: อันนี้ปัญหาโอเคครับผม
6: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยว
2: พักก่อนเนาะ
1: พักก่อน
2: ครับผมพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

0: ช่วงสุดท้ายนะครับเหลือ10นาทีนะก็คุยกันได้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็คุยกันต่อคุยกันต่อนะยังมีเวลานะเหลือ10นาทีนะครับอันนี้ล่าสุดนะเห็นมีรายงานมานะว่าคุณทักษิณชินวัตรตอนนี้ผ่านกระบวนการนะแล้วก็ถอดกำไร EM แล้วนะเห็นว่าจะเตรียมที่จะบินไปที่ดูไบนะเพื่อไปหาคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมสิ้นเดือนมิถุนายนนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกัน8เดือนอ๋อครับอันนี้ล่าสุดนะเดี๋ยวค่อยๆดูหน่อยนะมาแล้วเดี๋ยวรอนิดนึงครับเดี๋ยวรอหน่อยผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วคุณอะไรครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังพอมีเวลานะอีก10นาทีนะสำหรับวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้นะพอดีคุณนิรมนเขาเดินมาบอกผมที่พี่ที่ขับแท็กซี่อ่ะนะที่บอกมีปัญหาเรื่องการโอนไอ้ไทยช่วยไทยพาสอ่ะนะเพราะว่าโลเคชั่นของอีกคนนึงอ่ะนะเขายังอยู่ที่เชียงใหม่อะไรนะนะเขาบอกว่าวิธีก็ลองอย่างนี้ต้องเปลี่ยนโลเคชั่นคือบางทีโทรศัพท์เราไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นนะนึกออกไหมฮะโทรศัพท์ของคนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันคือไม่ได้แบบเป็นเคอร์เรนซีคือไม่ได้เป็นปัจจุบันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติเราอยู่ด้วยกันใกล้กันเงี้ยแล้วมันมีการเปลี่ยนโลเคชันเนี่ยอันนี้มันก็สามารถที่จะสแกนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสได้มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการกำหนดพื้นที่ในการใช้ตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้วิธีว่าให้เขาไปปักโลเคชันของเขาที่อยู่ปัจจุบันส่งไลน์ไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นลองมาสแกนดูนะอันนี้เป็นคำแนะนำนะจะได้ไม่ได้ยังไงก็ว่ากันคุณเอสายหนึ่งสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะค่ะก็หนูสงสัยในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอะค่ะ
0: ครับ
1: ทางรัฐบาลจะช่วยเรา60 40 40คือเราจ่ายประชาชนจ่ายถูกไหมคะ
0: ถูกครับ
1: ค่ะ แต่วันก่อนไปซื้อน้ำอะค่ะน้ำมะพร้าวปั่น70บาทแต่ว่าสงสัยว่าทำไมเราจ่าย45บาทอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมเราจ่าย45บาทคือ
1: ใช่คือทางร้านนะคะเหมือนว่าในระบบอะค่ะ
0: โอเค
1: จะลบของเราแค่สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสลบ 24.80 จำนวนที่ชำระคือ 45.20 เลยสงสัยว่าในบางร้านนะคะอาจจะไม่ใช่60 40หรอก
0: เราสแกนยังไงอ่ะผมถามอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว
1: ่
0: า
1: ก็สแกนทั่วไปคือร้านอื่นก่อนนั้นหนูใช้ก็60 40ค่ะแต่มีร้านเนี้ยค่ะที่ไม่ใช่60 40
0: ก็เข้าไปดูเลยนี่กดเข้าไปดูเลยดูประวัติการใช้สิทธิ์เลยคุณก็รู้แล้วว่าสรุปแล้วราคาของตั้งต้นมาราคากี่บาท
1: 70ค่ะ
0: 70บาทมัน60ของ70เท่าไหร่อ่ะ76 42มันก็ต้อง42บาทกว่าของไทยช่วยไทยพัฒแล้วเราจะต้องจ่ายเงิน20กว่าบาท
1: 45.8
0: อะไรนะ
1: 45.8 ค่ะหนูเลยสงสัย
0: อันนี้จากไหนจากบินตรงไหน
1: บินในเวลาเราชำระไทยช่วยไทยพัสมันจะมีเป็นรูปอะค่ะเป็นหลักฐานมาของเป๋าตังอะค่ะว่านึกออกไหมคะเหมือน
0: นึกออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แล้วราคาเต็มมันเท่าไหร่อะคือทุกครั้งที่มันบอกเนี่ยมันจะคำนวณมาให้เลยไงมันจะเห็นราคาเต็มไปดูก่อนเชื่อผม
1: ค่ะตอนนี้ดูเห็น
0: ตอนนี้ดูไม่ได้แต่ว่าคุณไปดูก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่าให้ผมฟังดูประวัติการใช้เงินไอ้ร้านที่คุณไปซื้อมาเนี่ยที่คุณบอก70บาทเนี่ยไปดูว่าเขาคิดราคาตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็ไปดูว่าเขาไทยช่วยไทยพัดมันหักเท่าไหร่แล้วเราจ่ายเองเท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้โทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟัง
1: เขาคิดเงิน70บาทนี่คะแล้วไทยช่วยไทยพัดคือ 24.80 บาททำราเองคือ 45.20 บาท
0: มันจะเป็นไปได้ยังไง
1: ลองไปคำนวณมัน
0: ไปดูเลยไปดูเลยคุณเข้าไปในแอปเป๋าตังค์
1: หนูสงสัยตั้งเมื่อคืนแล้วค่ะจนกระทั่งถาม ChatGPT แล้วก็ถามเพื่อนแต่ไม่มีใครตอบได้เลยเพื่อนบอกว่าร้านโกงเปล่าโกงได้ไงก็มันเขียน70บาท
0: เดี๋ยวใจเย็นอันนี้ดูอยู่นะมือถือดูอยู่เปิดอยู่ไหม
1: เปิดอยู่ค่ะเปิดอยู่
0: นะดูประวัติการใช้สิทธิ์นะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคมันจะเขียนค่าบริการเท่าไหร
1: ่ค่าบริการ70ค่ะ
0: ครับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสกี่บาท
1: ค่ะติดลบ 24.80 ก็คือ 24.80 บาท
0: มันไม่มีติดลบฮะมันมีแต่สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดเดี๋ยวผมใช้เมื่อเช้านี้70บาทนะสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด42บาท G Wallet ของเรา28บาท
1: ใช่ G Wallet หนูมันไป42 45.20 บาทมันไปมากกว่าที่ร้านหักจากรัฐบาลอ่ะหนูก็เลยงงอะค่ะว่า มันมีมากกว่า60 40หรอหรือหนูเข้าใจอะไรผิดกับเนี่ยค่ะก็เลยมาหาคำตอบ
0: อ๋อหรอเอออันนี้ไม่รู้ละอันนี้ไม่รู้ละเพราะว่าเนี่ยผมใช้เหมือนคุณเนี่ยถ้าบอกว่า70บาทเนี่ยมันจะขึ้นว่าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส42บาท G Wallet 28บาท
2: ใช่ใช่
1: เราใช้จากวันที่1วันนี้มันแปลกๆแต่เดี๋ยวหนูลองหาข้อมูลกันดู
2: อย่างเอางี้ดิเอางี้กดไปที่นั่นแล้วก็ดูประวัติการใช
1: ้กดไปที่เป๋าตังค์เหรอคะ
2: กดไปที่เป๋าตังค์กดไปที่ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ดูประวัติการใช้แล้วดูซิว่าเราจ่ายเงินซื้อของอันเนี้ยเขารับจ่ายเท่าไหร่เราจ่ายเท่าไหร่แล้วเราคำนวณดูว่ามัน60 40มั้ย
1: มันไม่ถึง
2: เราไปคำนวณดู
0: ไปดูในกระเป๋าตังค์ก่อน
2: ไปดูในกระเป๋าตังค์ก่อน
3: โอเค
1: ค่ะค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวอีก2สายเดี๋ยวไม่ได้คุย
0: ครับขอบคุณ
2: คุณหนุ่ม
0: คุณหนุ่มสาย2
2: หนุ่มครับ
4: สวัสดีครับได้ยินมั้ยครับ
2: ได้ยินครับ
4: โอเคครับสันนิษฐานก่อนว่าอย่างน้องเมื่อกี้อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาใช้เกิน200บาทในเดือนนี้แล้วให้เขาลองเช็คดูครับ
2: ในวันนี้ว่างั้นเถอะในวันนี้วันนี้เกิน200โอเค
4: อาจจะเป็นไปได
2: ้ okay.
4: อันนึงครับอาจารย์ผม ที่อาจารย์บอกว่าลอยๆเนี่ยผมรู้สึกไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อๆมากกว่า
2: เ
4: พราะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้จากรัฐบาลไงฮะ เพราะว่ารัฐบาลเขาคุมสภาเขาก็คุ
2: ม
4: องค์กรอิสระเขาก็คุ
2: ม
4: ดังนั้นผมมีความรู้สึกว่าปล่อยมันไปเถอะ ให้มันให้เขาสมมุติว่าให้เขาทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาตายด้วยตัวเขาเองอะคร
2: ับ
4: มันจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะ
2: ผมรู้สึกอย่างนั้นอันนี้ก็น่าสนใจโอเคครับขอบพระคุณ
0: ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะคุณกอล์ฟครับสาย3
2: คุณกอล์ฟ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงศ์สอบถามนิดนึงครับผมเห็นเขาลงใน Facebook ในอะไรเยอะแยะคือเราเป็นสิทธิประกันสังคมเราต้องเข้าไปเลือกตั้งในเว็บไซต์เขาหรือเปล่าครับ SSO อะไรประมาณนี้ครับอาจารย
2: ์ไม่รู้เรื่องเลยครับ
5: หรอคร
2: ับ คร
5: ับ เขาลง
2: ไ
5: ว้แล้ว
2: ไม่รู้ว่าลองสอบถามเขาดูว่าเลือกตัวแทนน่ะมันเลือกยังไงผมไม่รู้จริง
5: จริงเห็นเขาลงเยอะแยะเดี๋ยวบอกมันจะมีการตัดสิทธิ์ผู้ส่งประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยกลัว
2: ไม่เกี่ยว
5: ไม่เกี่ยว
2: เออเลือกไปเลือกก็เลือกตัดสิทธิ์บ้าบอคอแตกมาจากไหนไม่เกี่ยว
5: อ๋อครับผม
2: ครับผม
5: สายครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับเออเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะที่เขาบอกว่าต้องไปดูอะไรว่าวันนั้นคุณใช้สิทธิ์เกิน200บาทหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่ง
2: ผมมาใช้เกินผมรู้ไอ้ส่วนที่ผมจ่ายต่างหากไม่เกี่ยวกับ60 40มันจะเลยขึ้นไป
0: ครับ
2: เพราะเราเกิน200200ที่เขาจะให้จ่ายวันนั้นเราจ่ายไป400กว่าบาทไอ้ส่วนที่2ไอ้ส่วนที่เราจะต้องจ่ายมันไม่ใช่40มันต้องเกิน
0: ครับ
2: เออคือเราซื้อของที่จะใช้200ได้เต็มที่เนี่ยหมดไปแล้ว
0: ครับ
2: แล้วเรามีที่ของนี่มันราคาเกินกว่านั้นลองไปซื้อของราคา500บาทดูแล้วรู้เลยว่าเราจ่าย300
0: เราออกเกิน40แน
2: ่เออเราจ่าย300มันเกินอยู่แล้ว
0: ครับผม
2: ถูกไหม
0: ถูก
2: แต่มันได้ใช้สิทธิ์200เต็มพิกัด
0: ถูก
2: แต่ว่าอ๋อ
0: ใช้สิทธิ์200เต็มพิกัด
2: เออใช้สิทธิ์200แต่เราต้องจ่าย300
0: เออ
2: เพราะของมันราคา500
0: ครับ
2: เออไม่ใช่ของราคา200
0: ครับ
2: ถูกไหม
0: ถูก
2: โอเค
0: อ่ะหมดเวลาวันพรุ่งนี้
2: ถ้า320พอดี
0: 320พอดี
2: ไม่รู้จะไม่รู้จำมันเนอะของราคา366บาทอ่ะพอดี
0: 300
2: คือรัฐบาลจ่าย200เราจ่าย166บาทอันนี้พอดี
0: เออ337
2: นะประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ
2: พรุ่งนี้เจอกัน
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
3: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะกลับมากันในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้วันนี้ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่แหมก็ดูว่ามีอะไรให้สนใจนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการแถลงข่าวคิกออฟโปรเจกต์ใหญ่ของอวของธรรมศาสตร์แล้วก็ของอสมทด้วยแล้วก็เรากำลังจะเดินทางไปกินทุเรียนกับพี่หนิงนิรุตสิริจันยาแต่วันนี้เนี่ยต้องมาดูกันค่ะว่าคุยแบบนิรุตในวันอังคารคืนนี้จะมีเรื่องราวมาชวนกันขบคิดตั้งคำถามหาคำตอบกันอย่างไรบ้างกับคุณนิรุตสิริจันยาพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ9:15ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ไลจีผมสวัสดีพี่เก่งครับ
4: สวัสดีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นพี่หนิง
5: ตื่นเต้นหลายเรื่องตื่นเต้นหลายเรื่องเรื่องว่าอีก2วันนี้เราจะได้ดูบอลโลกไหม
4: โอ้โหสายบอลนี่ห้องข้างๆ99นี่เขากำลังคึกครื้นเลยนะฮะคึกครื้นไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือไม่ได้ดู
5: คือจะได้ดูหรือไม่ดูก็ไม่รู้แต่ว่าเขาได้ดูกันแล้วลาวเลยเขาก็ได้ดูกันแล้วนะครับเนี่ย
4: เพื่อนบ้านเราเขาล้ำใช่ไหมล้ำล้ำอยู่
5: เขาเพื่อนบ้านเราก็ได้ดูกันหมดแล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยยังใจตุ้มๆต้มๆอยู่นะครับไม่เป็นไรเราก็รอพรุ่งนี้เขาจะแถลงข่าวไหมไม่แถลงข่าวก็อดดูกันหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นอะไรคนไทยก็เก่งนะครับ
4: ห
5: า
4: ช่องทางอื่
5: นดูได
4: ้
5: นะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือไทย AI Passport นั้นก็อาจจะเป็นเรื่องว่าดีไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยไปเพราะเป็นเรื่องของการเมืองเขานะครับ
4: ใช่ใช
5: ่จริงๆแล้วมันก็มีส่วนดีนะแต่ว่ามาถ้าเปิดมันเข้าถึงได้หมดทุกคนมันก็ดีแต่มันไม่สามารถเป็นไปได้หรอกว่าคนที่จะมีความรู้ที่จะเข้าไปใน AI เพื่อธุรกิจเนี่ยคนบ้านเรามีคนรวยอยู่แค่เท่าไหร่ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำ
4: ก็เห็นเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นคนที่ใช้แอป AI ใช้ฟังก์ชัน AI มากเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะพี่หนิงโอ
5: ้มากแต่ว่าในเชิงธุรกิจเหรอครับ
4: นั่นน่ะสิมาใช้กันทำสร้างรายได้หรือเปล่าไม่รู
5: ้มากเลย AI ปลอมหรือเปล่า AI
4: เ
5: ป็น
4: ของ
5: คนคนนี้ก็หรือเปล่าหรือว่า AI ที่มันทำเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือไปเรียบเรียงเสียงพี่เก่งเสียงผมเสียงใครแล้วก็ไปทำเรื่องไม่ดีหรือเปล่าไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ดีหรอกเราพูดถึงว่าที่มันถูกต้องตามกฎหมายจริงๆและไปใช้ในงานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิน5ล้านคน10ล้านคนก็ปล่อยเป็นเรื่องของการเมืองเขาว่ากันไปที่จุดประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมจะ TOR ใครเป็นคนได้แล้วคุณไม่คนที่ต้องได้อะไรมันก็แค่ตรงนั้นเอง
4: คำถามมันต้องหาคำตอบให้ได้ค่ะพี่หนิงแต่มันหาตอบใต้โต๊ะหรือว่าตอบบนโต๊ะนั่นแหละ
5: ก็แล้วแต่เขานะครับอันนั้นเราก็ไม่ไปแตะต้องเรื่องการเมืองแล้วเพราะว่าไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปพูดเก็บแตะนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่จะแตะคือจะดูบอลโลกไม่ดูจะแพงไม่แพงจะถูกหรือไม่ถูกจะไปกินทุเรียนแพงหรือไม่แพงหรือว่าจะไปเที่ยวไหนต้องเป็นห่วงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทำไมเข้ามาเปิดให้ลงอีกครับพี่เก่ง
4: อ๋อเนื่องจากได้ข่าวแว่วๆว่ามีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ใช้สิทธิ์60-40อะค่ะพี่หนิงเขาก็บอกเขาเดือดร้อน
5: แล้วเรียกว่าบัตรคนจนแต่ว่าบัตรคนจนเนี่ยเขามีอยู่แล้วถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
5: นี่ก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยคือต้องลงกันใหม่หมดเลย
4: ช่โอ้ชุลมุนวุ่นวายมากไป
5: นี่มันปวดหัวสิครับไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60 40เนี่ยคนที่เคยลงอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องมาลงเช็คประวัติอะไรกันใหม
4: ่
5: พี่รู้ว่าคนใหม่เท่านั้นเองแล้วก็ร้านค้าตอนนี้ก็ร้านค้าก็มีปัญหาว่าร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็แบบถ้าจะปิดร้านกันไปเลยขายไม่ได้เลยอันนั้นเป็นข้อหนึ่ง
4: ที่เขาเลือกเองค่ะ
5: ที่ว่ามันละหลวมเกินไปหรือว่าเขาคาดไม่ถึงหรือเปล่า
4: ค่ะใช่ใช
5: ่แต่ว่า3เดือนเนี่ยมันสามารถทำให้ร้านเขาเนี่ยปิดไปได้เลยนะ
4: คนก็แห่ไปใช้ร้านที่รับ60-40อะค่ะ
5: แน่นอน
4: อ
5: ันนี้มันก็อยู่เรื่องของธุรกิจแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่าคนที่

0: ทำร้ายคนจนก็แบบนี
1: ้ลงซ้ำลงซ้อน
0: และคนจนนี่และไปทำบัตรคนจนนี่แปลกมากนะ
1: ยังไงคะ
0: ที่เก่งสามารถจนได้แต่อายุ18นะ
1: เก่งเกิดมาก็จนแล้วค่ะพี่หนิงค่ะ18
0: เพราะฉะนั้นพี่เก่งจนแต่ว่าพี่เก่งยังไม่รู้ตัวไงพี่เก่งไม่รู้ตัวตอน18ก็ยังไม่ลงทะเบียนได้
1: วุฒิภาวะเป็นผู
0: ้เริ่มทำงานได
1: ้มีรายได
0: ้คือเริ่มมีรายได้ไปลงแรกก็จะได้ตรวจสอบได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีเพราะฉะนั้นจำนวนที่เขาบังคับก็คือคุณต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้ามีเกินกว่านั้นคุณเก็บไม่เข้าขาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 นี่มันจะได้เดือนเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ถึง 10,000 แล้วก็อาจจะแบบทำงานได้วันละ100ได้ยากกรีดยางได้วันละ 200-300 อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิงเขาอาจจะมีคนตกงานเยอะขึ้นอย่างบริษัทเลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยคนตกงานเยอะขึ้นอาจจะเปลี่ยนสถานภาพจากเคยมีงานทำไม่มีงานทำตรงนี้ต้องยืนยันทะเบียนตัวตนใหม่เราอาจจะเจอว่าประเทศไทยมีคนจนเยอะขึ้นมากกว่าผิดหูผิดตาอะไรแบบนี้
0: ผมสงสัยว่าพอ18นี่ก็เริ่มจนแล้วไงแล้วก็จนไปจนกระทั่งมีชีวิตอยู่ล่
1: ะ
0: จนกว่าชีวิตจะหาไม่นะก็จะจนอยู่อย่างนั้นล่ะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะรวยเนี่ยมันยากพี่เก่งลองดูที่ว่าครอบครัวที่เขารวยเนี่ยเขามีลูกทำงานเป็นมหาเศรษฐีกี่คนกันในประเทศนี้ที่พี่เก่งบอกว่าเปลี่ยนไปเป็นคนรวยไปแล้วหรือเปลี่ยนไปจนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นามสกุลที่เปลี่ยนสถานะจากรวยมากเป็นรวยล้นฟ้าเนี่ยรวยไม่รู้เรื่องเนี่ยเยอะ
0: มีอยู่ในกลุ่มนี้แหละมีกลุ่มไม่ถึง 1% นี่แหละแต่กลุ่มที่แบบชนชั้นกลางก็พอหากินไปหากินมาอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วคนกลุ่มชั้นกลางหากินไปได้ไปได้แปลอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาก็ยังต้องนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ไปหักภาษีได้ 30,000 บาท 30,000 บาทบางคนฟังแล้วว่าเขาไปหักได้ 30,000 บาทเลยเหรอมันไม่ใช่นะ
1: แค่ไปใส่ในช่องตาราง 30,000 แต่จริงๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่เท่าไหร่
0: ไม่ได้ 30,000 ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเสียภาษี 30,000 แล้วคุณเอาของพ่อแม่ที่มา 30,000 แล้วหายกันไปเจ้าคุณไป
1: ไม่ใช่
0: เอาไปรวมเป็นยอดว่าคุณจะต้องเสียทั้งหมดละกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของยอดนั้นนะทีนี
1: ้ค่ะ
0: แม่จนหรือลูกจนก็ไม่รู้อ่ะ
1: มันต้องจนทั้งบ้านมันต้องจนทั้งบ้านแน่นอน
0: ก็จนทั้งบ้านสมมุติว่าพี่เก่งหรือผมเนี่ยมีรายได้ที่เกินที่จะต้องเสียภาษีอ่ะอาจจะเป็นสัก12,000-15,800ก็ได้ถ้าเรามาทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็ยังจนอยู่นะพี่เก่ง
1: ใช่ค่ะโดนค่าเดินทางไปในวันหนึ่งก็เกินเงินค่าข้าวแล้วค่ะค่าเดินทาง
0: เราก็ต้องเอาละที่จะพูดเนี่ยคือมันเป็นก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ลูกก็รู้สึกว่าก็ให้ยกเลิกแล้วไม่ให้ไประงับแล้วสิทธิ์นี
1: ้
0: เพราะว่าจะเกิดกับพ่อกับแม่กับลูกเนี่ยจะขึ้นศาลกันจนกระทั่งศาลรับไม่ไหว
1: ใช่ไง
0: เพราะว่าถ้าเกิดเขาไปตรวจสอบแล้วว่าลูกไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่ก็หมดสิทธิ์ไปแล้วเพราะว่าเอาชื่อพ่อแม่มาหักในภาษีรายได้เมื่อหักไปแล้วเนี่ยสิทธิ์ของพ่อแม่ก็จะไม่ได้เป็นบัตรคนจนเพราะว่า
1: พ่อแม่มีลูกเลี้ยงพ่อแม่มีลูกดูแลอยู่จริงไม่มี
0: พ่อแม่ก็ต้องไปแจ้งความว่าลูกไม่ได้เลี้ยง
1: ทีนี้ก็
0: ขอได้สิทธิ์ก็ทะเลาะกันวุ่นไปหมดไง
1: พี่ตำรวจก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะรับแจ้งความกันวุ่นวายใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดไว้ก่อนที่นี่คือประเทศไทยไงชอบมีอะไรแล้วก็สั่งให้ทำไปก่อนแล้วก็มักจะเกิดเหตุแล้วก็จะตามไปแก้นั่นคือกฎหมายของประเทศนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดคือไม่มีคิดคำนวณอะไรให้ดีเสร็จแล้วไปแก้ด้วยอะไรด้วยว่าอ้าวถ้าเป็นงั้นยกเลิกยกเลิกเฉพาะปีนี้ด้วยนะ
1: โยนหินถามทางอ่ะถ้าคนบ่นเสียงดังก็ยกเลิก

0: ถ้าใครไม่เสียงดังคัดค้านก็งุ้งงี้งุ้งงี้ทำต่อประมาณนั้นไหมพี่หนุ่ม
1: พี่เก่งพูดถูกเลยเพราะว่าจะเป็นคำพูดของพวกเขาก็บอกว่าเพียงแต่ว่าคล้ายๆถามทางดูอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมก็ใครจะไปได้ล่ะ
0: มัน
1: แค่เงินนิดหน่อยนะพี่เก่งคนจนเนี่ย300 บาทเองนะที่ได้ต่อเดือน
0: ใช่ๆแล้วก็บางคนที่มีฐานะยากจนแล้วแล้วยังแบบเพิ่งมีลูกเนี้ยก็ยิ่งยากจนลงไปอีกนะเพราะเด็กแต่ละคนก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วแถมยังเลี้ยงพ่อด้วยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยถูกไหมแล้วไปยกเลิกสิทธิ์เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันผูกพันไปหลายคน
1: เพราะเขาไม่ได้บอกบัตรคนจนที่ได้300 บาทคุณจะไปได้ตอน60นี่ไม่ใช่เพราะตอน60คุณไม่มีลูกแล้วไง
0: อ่าใช่
1: แต่ว่าตอนสมมุติว่าเราพูดว่าเขาตั้งแต่18เนี่ยเขามีบัตรคนจนเขาได้แค่300 บาทแต่300 บาทถ้าแปลว่าเป็นบัตรคนจน2คนเนี่ยผัวได้300เมียได้300ไหม
0: ได้
1: ก็เป็นว่าเดือนละ600
0: ใช่ค่ะใช่
1: เดือนละ600ก็ยังทำงานก็ยังเลี้ยงลูกได้แต่พอว่าพอไปอายุมากแล้วเนี่ยเลย60อัพเนี่ยเขามีบัตรเบี้ยยังชีพคนสูงอายุใช่ไหม
0: เกษียณก็ได้อีก600ไหมฮะ60 600
1: 60เนี่ยถึง70เนี่ย600ถ้า70ไปแล้วก็ได้แบบผมเนี่ยได้700
0: ค่ะ
1: นะครับทีนี้ผมก็ไม่มีบัตรคนจนผมก็ได้แค่700เพราะว่าผมคงไปขอไม่ได
0: ้แต่เขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไหมฮะพี่หนิงหรือว่า
1: เลือกอะไรนะ
0: เลือกรับรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือจะใช้บัตร
1: สองอย่าง
0: ดิอ๋อได้ทั้งสองอย่างเลยอ๋อ
1: ได้สองอย่างดิ
0: ค่ะ
1: ได้สองอย่างและคุณเป็นเนี่ยทุพพลภาพกับพิการอีกอ
0: ่ะถ้ามีบัตรคนพิการก็ได้รับสวัสดิการแห่งพม.ได้รายเดือนอีกแต่มันก็แล้ว
1: คุณได้สามอย่างใช่ไหมเนี่ย
0: โอ้โหมันจะยากจนซ้ำซ้อนพิการเข้าไปอีกแล้วแถมมันไม่น่าจะเยอะนะพี่หนิง
1: ก็มันก็นิดเดียวอะได้ไปแล้วเขาพิการเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ได้
0: ใช่
1: ค่าใช้จ่ายเขาจะต้องสูงขึ้น
0: ใช
1: ่และยังมีตัวนี้อีกก็คือพิการแล้วยังมีลูกหลานที่พิการที่ก็ต้องเลี้ยงดูกันอยู่สองคนไม่มีลูกอีกด้วยซ้ำ
0: ใช
1: ่ตรงนี้คุณได้คิดละเอียดไปถึงพวกนี้หรือเปล่าครับรัฐบาลที่คุณจะจ่ายเงินให้เขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแบบตัวเลขที่น้อยนะเราเห็นข่าวเนี่ยเยอะเลยแล้วพม.เข้าไปช่วยเหลือ ถ้าหากว่าไม่มีข่าวก็ไม่มีกล้องทีวีไม่เป็นข่าวมาเนี่ยเขาก็ถูกทอดทิ้งไปแต่เมื่อมีกล้องไปถ
0: ้
1: ามาเป็นข่าวเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกนี้เข้าไปใส่ชุดสีน้ำเงินเข้าไปดูไปนู่นไปจดเอาแพมเพื่อไปให้แล้วก็ไม่รู้ทำต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าทำต่อเนื่องก็อนุโมทนาสาธุแต่พอไม่ทำต่อเนื่องเนี่ยคือทั้งบ้านเนี่ยยกตัวอย่างว่าทั้งบ้านเนี่ยคนชราเนี่ยพิการชราด้วย
0: ค่ะพิการด้วย
1: จนด้วย
0: จนอีก
1: ตกลงแล้วทั้งหมดก็ได้พันกว่าบาทอะไรประมาณนี
0: ้
1: แต่ต้องมาเลี้ยงดูหลานที่ทั้งพิการแล้วหลานพิการได้เบี้ยชราไม่ได้เบี้ยพิการก็ได้ด้วยนะแต่ว่าได้อย่างเดียวก็ต้องไปทำบัตรคนจนด้วยไหมอีกแต่ถ้าเพื่อยังไม่ถึง18
0: ไม่ถึง18ก็ไม่ได้
1: และคนชราสองคนให้คนชราหนึ่งคนแต่ว่าพิการสองคนเนี่ยเขาจะไปทำบัตรได้ยังไงที่ไหนอ่ะคือเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณต้องคิดอย่าถือกฎหมายอย่างนี้แล้วก็ปากสั่งแล้วก็ปากสั่งแล้วพวกคนแก่เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมทำอะไรไม่เป็นนะในโทรศัพท์เนี่ยพี่เก่งผมพูดรายได้ทำรายได้ก็พูดแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือช่างแต่งหน้าเขาทำให้ผมเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: นู่นแล้วผมทำอะไรไม่เป็นหมดเลยเจ้าไทยช่วยไทยเนี่ยหรือว่าคนละครึ่งหรือไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าโน่นนี่นั่นผมก็ไม่เคยทำอะไรได้เลยถึงทำได้ก็คงไม่เข้าขายหรอกแต่ว่าผมก็ไม่คิดจะทำเพราะทำไม่เป็นแล้วยิ่งคนที่อยู่แบบที่เราเห็นคนอายุมากๆแล้วอยู่ไกลปืนเที่ยงมากๆเลยและต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อไปให้ธนาคารช่วยทำให้เขา
0: ค่ะ
1: เพื่อจะเปิดบัญชีแล้วก็รับเงินแค่300 บาทเนี่ยนะ และต้องไปทำใหม่กันทั่วประเทศมันกี่ล้านคนน่ะพี่เก่งครับ
0: เขาอาจจะได้สำรวจประชากรไปในตัวเลยนะพี่หนิงจะได้รู้เลยว่าคนไทยอยู่ที่ไหน
1: ยากจนสำรวจประชากรอะไรครับ
0: ว่าเรา
1: ประชากรจน
0: ใช่ประชากร
1: เขาไม่มีหน่วยงานอะไรของรัฐที่ทำงานในช่วงนี้เลยผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะไม่กำนันตั้งทำไมครับมีทำไมครับพมมีไว้ทำไมครับถ้าเผื่อคุณจะมาอย่างนี้คุณโละพวกนี้ออกแล้วเก็บเงินเดียวพวกนี้เอาไปช่วยคนจนคนพิการดีกว่าครับถ้าคุณไม่รู้ประชากรคนจนแล้วคุณอยู่คุณก็ออกประกาศมาว่าใครอยากได้300ก็มาแสดงตัวตนอย่างนี้ถ้าคุณอย่าเป็นรัฐบาลกันเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่าครับ
0: หลายๆหมู่บ้านเขาก็มีคนพวกอสมรู้จักกันมีเจ้าหน้าที่มีอะไรอย่างเงี้ย
1: มีหมดทั้งนั้นละพมอสมผู้ใหญ่มันก
0: ็
1: ผู้ใหญ่ไม่รู้จักคนในหมู่บ้านมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ยังไงก็ออกไปเลยดีกว่าไหม
0: เออใช่ใช่
1: ย้ายอำเภอย้ายบ้านย้ายหมู่บ้านไปเลยถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณไปหาของป่าอยู่ทุกวันคุณไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคุณไม่รู้เลยว่าลูกบ้านคุณในหมู่บ้านคุณเนี่ยมันมีกี่คนใครจนจริงใครจนไม่จริงอย่าเอาคำสวยหรูมาพูดให้ประชาชนบอกเราต้องการเอาคนจนเข้ามาแล้วก็จะเอาคนอยากจนออกไปคือมาพูดสวยหรูเนี่ยแต่ทำงานให้มันสวยหรูได้ไห
0: ม
1: มันพูดเหมือนประชดนะเหมือนกับว่าฉันนี่เก่งแล้วพูดออกมาเก่งทำงานเก่งดีกว่าพูดเก่งนะ
0: เขา
1: อยากจะเอาคนอยากจนออก
0: เหมือนจนปลอมอ่ะจนปลอมมันจำกัดจำนวนคนรวยคนจนแต่ก็คือจะเอาคนจนปลอมออกเอาคนจนจริงเข้ามาแต่คนจนจริงเขาไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีนะพี่หนิง
1: บางคนมีลูกหลานอะไรทำให
0: ้ได้
1: อันนี้
0: ช่วยได้
1: เราพูดแบบยุติธรรมได้แต่ว่าคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคุณอย่าพูดคำสวยกับคนที่อยู่บ้านนอกอย่างน
0: ี้
1: เลยเพราะว่าหน่วยงานเขามีอยู่แล้วกระทรวงมหาดไทยเขามีผู้ใหญ่บ้านเขามีอสเขามีอะไรเขาวันๆเขาทำอะไรกันมากหมู่บ้านมันกี่หมู่บ้านผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยมันดูแลกี่หมู่บ้านกำนันคนหนึ่งเนี่ยดูแลกี่หมู่บ้านพมอสมที่พี่เก่งว่าเนี่ยเขาไม่รู้จักคนในหมู่บ้านเลยว่าคนไหนจนจริงหรือไม่จนจริงเพราะนั้นหมายความว่าคุณไม่ไว้ใจคนของคุณใช่ไหม
0: แสดงว่ามีคนอยากจนเยอะประเภทจนปลอมไงพี่หนิงญาติพี่น้องคนมีสีอยากจนมั้งอะไรอย่างเงี้ยกลัวคนจนโดนสวมสิทธิ์มะเขาคิดแบบนี้ไหมกลัว
1: สวมสิทธิ์ด้วยเงิน300 บาทให้มันพูดวายขนาดนี้นะครับ แล้วคุณจะมาสวมสิทธิ์ได้ยังไงเนี่ยเมื่อคุณมีเจ้าหน้าที่คุณอยู่ทำไมคุณไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่คุณแล้วคุณไม่แล้วคุณมาไว้คุณไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่หร
0: อ
1: คุณไม่ไว้ใจใครหมดเลยถ้าผมไม่เก่งพูดอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของคุณเองคุณก็ไม่ไว้ใจประชาชนคุณเองคุณก็ไม่ไว้ใจหรือว่าคุณบ้าอำนาจคุณบ้าความยิ่งใหญ่ของกฎหมายคุณเลยเอามาง่ายๆว่าปลาทั้งหมดเนี่ยทุกตัวในมหาสมุทรเนี่ยมาขึ้นมาบนหาดแล้วก็มาดูว่าคุณเป็นสายพันธุ์ปลาอะไรแล้วปล่อยกลับคืนลงมหาสมุทรอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่เลยมันต้องไปเลือกไปคัดคุณมีเจ้าหน้าที่อยู่เขากินเงินเดือนรัฐบาลอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: เอาภาษีประชาชนจ่ายเงินเดือนอยู่ใช่เป็น
1: แล้วเขาไม่ทำงานกันเหรอแล้วคุณให้ประชาชนทำงานให้คุณด้วยการอยากจะรู้ว่าประชาชนคนจนมีกี่คนคุณต้องให้ประชาชนมาทำงานให้คุณด้วยอีกเหรอถ้าใครเจ้าหน้าที่คุณมานั่งจดว่าโอ้ตรงลงหมู่บ้านนี้เรามีคนจนจริงๆ20 คนเองหมู่บ้านนั้นมีคนจนจริงๆ100 คนนี่คุณให้ประชาชนมาทำงานให้คุณเขาต้องเสียค่ารถค่าอะไรเดินทางคุณนึกว่ามันง่ายเหร
0: อ
1: คนในซอยบ้านผมเนี่ยซอยบ้านผมเนี่ยประมาณกิโลกว่า2 กิโลเนี่ยบางคนเดินเข้าเดินออกอยู่นะครับพี่เก่ง
0: แม่อุ้ย
1: ก็ไม่มีรถโดยสารเขาต้องเดินมาแล้วเขาก็ต้องมานั่งร
0: อตั้งแต่ตีสี่ตีห้า
1: บ้านผมเนี่ยใกล้ตลาดก็ประมาณ5 กิโล 4 กิโลก็ต้องนั่งรอรถเมล์อีกวันหนึ่งไปธนาคารเนี่ยหมดวันไปแล้วแล้วต้องไปนั่งกินอะไรอีกล่ะเขาไม่ได้กินฟรีอย่างพวกคุณกันนะ
0: ติดลบไปอีกเป็นหนี้ไปอีกจะไปเอาเงิน300 บาทรัฐบาลเนี่ยใช่ไหม
1: แล้วเงิน300 บาทโทรศัพท์ต้องแบบที่ ที่แบบรับกันได้ใช่ไหม
0: ใช่ต้องโหลดแอปสมาร์ทโฟน
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ใช่เขาก็ต้องไปหาซื้อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไม่ใช่
1: ต
0: ้
1: องไปหาซื
0: ้อมันไม่ใช่สี่สิบห้าร้อยนะพี่หนิงซื้อทีก็เป็นหลักพัน
1: เอาพันกว่าบาทเอาเพื่อลงทุนคุ้มนะกินไปตลอดชีพนะ300แล้วเดี๋ยวเปิดก็มีแคมเปญอะไรพันบาทให้กับเบี้ยชราเพราะว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสมันยังเหลืออยู่หลายล้านคนอาจจะเอาพวกนี้เข้าไปช่วย
0: ค
1: ือเอาไปช่วยให้
0: ได้เดือ
1: นละพันเดือนละพันอีก4เดือนเอาละคุ้มหรือไม่คุ้มอันนั้นเราไม่พูดถึงเราไม่ต้องการเสี่ยงดวงเราต้องการรู้ว่าเมื่อมีโทรศัพท์แบบที่แบบ 1,000-2,000 แล้วถ
0: ึ
1: งเข้าแอปได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องมี 2-3,000 ไหมเครื่องหนึ่งเมื่อมีแล้วโทรศัพท์คุณไอ้เครื่องละ 1,000-2,000 ถ้ามีแอปก็ไม่สามารถจะเข้าแอปได้ถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
0: ต้องเสียรายเดือนค่าบริการเครือข่าย
1: อีก200กว่าบาทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้า200บาทแล้วมันจะคุ้มไหมถ้าบอกคุณได้300
0: ก็นี่ไงคะมันเป็นการลงทุนที่ไม่ส่งผลออกดอกนอกเงย
1: คุณจะเอาอะไรนักหนานักกับคนที่เขาจนอ่ะคุณไม่ไว้ใจหรือว่าเขาจนไหมคุณบอกอยากจะเอาคนอยากจนออกเนี่ยคือฝากผมได้ยินคำพูดนี้แล้วผมว่ามันไม่ได้น่าฟังอะไรเลยนะว
0: ่
1: าเป็นคำพูดที่ดูสวยเก๋แล้วคุณคิดได้ยังไงไม่รู้ผมชอบมากเลยคำนี้แต่ว่าคุณไม่น่าจะมีคิดคำนี้อยู่ในสมองคุณแล้วพูดออกมาเลยไม่มีใครเขาอยากจนหรอกครับจริงผมพี่เก่งเอ๋ยท่านผู้ฟังไม่มีใครอยากจนเพ
0: ื
1: ่อไปขอร้องเอา300ผมอยากจะเอา300ให้กับใครเดือนนึงทุกเดือนสักคนนึงได้เลย
0: แล้วตอนนี้ก็ค
1: ือ
0: ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่แน่นอนภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะฮะพี่หนิง
1: ก็มันสร้างภาระให้คนจนหรือเปล่าก
0: ็
1: ถึงได้บอกว่าพอย้อนกลับมาที่ใช้ช่วยไทยเนี่ยคนที่เคยลงแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปไหนเลย
0: ใช่นอนกระดิกเท้า
1: เป็นหมื่นล้านแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นหมื่นล้านแล้ว9วัน10วันนี่เองบางคนใช้หมดแล้วด้วยพันบาทหมดแล้วด้วย
0: แล้วมัน5วันน่ะถ้าใช้200บาท5วันรวดนี่ครับครบแล้วครับนี่วันที่9หมดแล้ว
1: เอาล่ะเขาจ่ายไปเพลินๆแล้วแต่สำหรับคนจนน่ะอยู่สร้างภาระยังไม่รู้ลูกผีลูกคนหรือว่ามันจะไปจบลงตรงไหนแต่ว่ายกออกแล้วว่าลูกก็ยังใช้พ่อแม่มาหักได้ 30,000 บาท
0: ค่ะ
1: ในการเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะว่าอยากก่อนที่คุณจะคิดตรงนี้ได้อยากให้คุณคิดหน่อยว่าลูกเขาที่เข้ามาทำงานหรือว่าไม่ได้อยู่กับเขาหรือไปทำงานอีกจังหวัดหนึ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าคิดว่าลูกเขาน่ะรวยแล้ว
0: ตอนนั้นที่เราให้เพราะว่ากตัญญูนะพี่หนิงใช่ไหมเราให้เพราะว่าเขากตัญญูดูแลพ่อแม่ก็เลยลดหย่อนภาษีให้เหมือนคนใจดีไปทำบุญต่าง
1: ๆไม่ใช่หรอก
0: ไม่ใช่หรอ
1: กตัญญูหรอกพี่เก่งคือผมก็จะพูดว่าแม่คุณเอาไปหักแล้วเนี่ยแล้วจะต้องทำไมจะต้องมีพันธะว่าจะต้องเลี้ยงดูแม่เอาไปหักแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยยังต้องส่งเสียให้ลูกอีกเลย
0: อีกควักเงินให้ลูก
1: ขอตังค์พ่อแม่เลย
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นหลายบ้านเลย
1: ฮะใช่พ่อแม่เขารวยไหมก็ไม่ได้รวยเพราะไม่มีงานทำไม่มีอะไรเขาก็ยังทำนาเขาอยู่อาจจะมีไร่สองไร่อาสมพอมี10ไร่เนี่ยคุณถือเป็นคนจนได้นะ
0: นะถ้ารายได้ไม่ถึงอ่ะเดือนละหมื่น
1: แต่ว่าบางคนเอ๊ะทำไมบางคนมี1ไร่ได้เท่านั้นเองบางคนมี10ไร่แล้วก็ไม่มีอาชีพอะไรถือว่าเป็นคนจนได้แต่บางคนเนี่ยให้ได้แค่1ไร่มีบ้านอยู่มีอะไรเกินกว่านั้นไม่ได้ผมก็สับสนมากเลยกับไอ้ข้อนี้ข้อแต่ละข้อรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหินเกินไปสำหรับการกระทำต่อคนจนนะ
0: เป็นเพราะว่าคนออกกฎไม่เคยจนค่ะพี่หนิงเราคนจนเราคือผู้ที่รอรับกฎระเบียบกติกาอย่างเดียวไหมอ่ะพี่หนิงเขาก็เลยจะเขียนอะไรมาให้แล้วคนจนเราก็มองตากันปริบๆให้อะไรมาฉันก็ต้องไปทำตามกติกา
1: เขามองอยู่แค่ว่าเงินเดือนต้องไม่ถึง100,000คือมีรายได้ไม่ถึง100,000
0: ใช้เกณฑ์การเก็บภาษี
1: ไม่เขาสำรวจหรือยังว่าค่า ค่าครองชีพของประชาชนที่มีงานทำเนี่ยต่อปีเนี่ยเขาได้เท่าไหร
0: ่
1: ไม่ใช่ค่าครองชีพหมายความว่าร
0: ายได
1: ้ค่าครองชีพรายได้ของเขาเนี่ยของประชาชนเนี่ยบางทีคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเขาได้ปีนึงไม่ถึงแสนแต่เขาต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวกี่คนถ้าถามว่าคนในครอบครัวมีคนแก่มีเบี้ยเราไม่พูดถึงคนแก
0: ่
1: เอามีเมียไม่ได้มีงานทำมีเด็กมีลูกต้องเรียนหนังสือเนี่ยและรายได้เขาไม่ถึงต้องเสียภาษีเนี่ยแสดงว่ารายได้เขาต่อเดือนแล้วมันได้เท่าไหร่กัน
0: ไม่ถึง10,000ครับพี่หนึ่ง9,000
1: ต้องไม่ถึงแน่นอน
0: ใช่9,000 8,000
1: เอาถ้า8,000น่ะ8,000ก็96,000เอง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าก็เป็นอาชีพอิสระค่าจะไปเก็บหอยกุ้งหอยปูปลากินแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวเหวี่ยงแหไปมันก็ไม่มีรายได้อะไรไงก็ต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอีกเหร
0: อ
1: เอาก็ไปรับจ้างบ้างบางทีแม่ก็ไปนั่งรับจ้างตรงนั้นมาบางทีลูกก็มานั่งขายพวงมาลัยกันบ้างแต่ว่าลูกมานั่งขายพวงมาลัยก็ยังไม่ได้เป็นคนจนนะเพราะหนูต้องไป18ก่อนเพราะนั่นก็เป็นพ่อแม่ที่หาเลี้ยงอยู่ไม่มันต้องคิดมากอะมันต้องคิดเยอะๆว่าจะต้องทำยังไงว่ารายได้เขาเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราทำข่าวกันอยู่ปี3กว่านั่นนะพี่เก่งรายได้ประชากรต่อหัวที่รายได้น้อยที่สุดเลยอยู่ที่ศรีสะเกษ
0: จังหวัด
1: ปีหนึ่งได้ 2,500 เอง
0: ก็ตกวันละ5บาทวัน
1: นั่นอะนั่นแหละและตอนนี้ล่
0: ะ
1: ตอนนี้เขาได้กันเท่าไหร่แล้วไม่ได้พูดถึงศรีสะเกษแล้วนะเราพูดถึงว่าทั่วไปอ่ะที่อาจจะอยู่นอกจังหวัดไปอย่างเงี้ยเขามีรายได้ไหมเขามีงานที่ไหนทำไหมโดยเฉพาะคนที่อายุ40-50ไปแล้วหรือว่าจะต้องมีส่งเสียเลี้ยงดูค่าน้ำค่าไฟค่าไฟก็ขึ้นเดือนนี้อีกแล้วมีตุนานี่อีกแล้วไหม
0: ค่ะใช่เจอแล้วค่ะ
1: ยังไปหาตรงนู้นตรงนี้ได้แต่ไฟมันต้องใช้แล้วลูกต้องไปเรียนไห
0: ม
1: เสื้อผ้ากระเป๋าหนังสือเรียนรองเท้าถุงเท้าคุณเคยเห็นคนจนบ้างไหมครับผมอยากจะถามว่าพี่อยู่บ้านน้องใส่ชุดพี่ไปเรียนสลับกันแบบเนี้ยบางที3วันกับ3วันบางที3วันกับ2วันสลับกันไปเรียนแบบนี้คุณเคยเห็นว่าเขาจนขนาดนี้เคยเห็นไหมครับพวกคุณไม่เคยเห็นแต่คุณจะคิดกดอะไรของคุณมาก็ไม่รู้อ่ะเอา 30,000 ไปหักเนี่ยพ่อแม่ยังต้องส่งเงินให้อีกบางทีพ่อแม่ทำงานเนี่ยปีนึงไม่ถึงแสนไปรับจ้างทำนู่นรับจ้างทำนี
0: ่
1: รับจ้างไปตัดหญ้าให้เขาเอาไปสารเสือให้เขาก็มีรายได้เขาจ้างบางไม่จ้างบางอะไรเงี้ยลูกขาดเงินนู่นนี่นั่นแม่ก็ยังส่งให้500,000ซะด้วยซ้ำถึงแม้ว่าจะเอาชื่อของพ่อหรือแม่มาหักภาษีตัวเอง30,000แล้วแม่ยังหาเงิน500หรือ1,000ส่งให้ลูกอยู่เลยอย่าหาว่าลูกไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่มันไม่พอกับภาวะการใช้จ่ายในปัจจุบันนี
0: ้
1: พี่เก่งต้องมาเช่าบ้านเช่าห้องพักเช่าอะไรอยู่เดือนเท่าไหร่แล้ว
0: ใช
1: ่ค่าเช่าก็ค่าเช่าเปล่าๆเปื่อยๆนะ
0: ค่ะ
1: คุณต้องมีที่หลับที่นอนอาจจะมีให้มีเสื่อมมีอะไรให้แต่คุณก็ต้องหาพัดลมมาเองค่าน้ำค่าไฟคุณก็ต้องจ่าย
0: มิ
1: เตอร์ของที่พักเขาตรงนั้นนะ
0: ค่ะ
1: การเดินทางอาหารการกิน18,000จะเพียงพอไหมอ่ะ
0: ไม่พอแล้วพี่นิ้งค่ะ
1: ก็นั่นไงแล้วเขาก็ต้องมาเสียภาษีเพราะงั้นเราอีกทางก็จะขาดแรงงานไปทุกคนกลายเป็นคนจนไปหมดเลย
0: ก็บอก
1: ไม่ใช่ใครเขาอยากจนครับพี่เก่ง
0: บางประเทศช่วยโดยการไม่เก็บแวดหรือลดแวดลงนะพี่หนิงมันเหมือนเพิ่มเงินในกระเป๋าเขามันจะเก็บอะไรกันนักกันหนาเนี่ย
1: ก็คนจนมากเราก็ต้องกระจายคุณได้300คุณก็ต้องเสียค่าแวดค่านู่นค่าน
0: ี
1: ่ค่าภาษีทุกอย่างของสินค้านั้นเท่ากับคนรวยอ่ะ
0: แล้วสินค้าก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันได้300 500 800ก็ยังไม่พอกินนะคะพี่นิ่ง
1: สมัยก่อนประเทศจีนที่เขายังไม่รวยแบบนี
0: ้
1: เขาแจกคูปองกันไปแลกอาหารแลกข้าวแลกอะไระแลกเนื้อสัตว์แลกไข่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ไปอาทิตย์จะได้เท่าไหร่อะไรเพราะฉะนั้นนั่นก็ไปรับกับรัฐบาลเลยมันก็เหมือนบัตรคนจนนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เขาก็ไม่ต้องอายเขาต้องเขาจนเขาก็ไปรับเลยที่อเมริกาเมื่อก่อนโควิดหน่อยผมไปเยี่ยมญาติที่นั่นเขามีฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตคือตลาดเกษตรกรก็จะเอาสินค้าอะไรต่ออะไรมาที่มีร้านอาหารร้านหนึ่งไม่ใช่ร้านอาหารเป็นร้านเบเกอรี่เนี่ยทำขนมปังทำอะไรที่แพงที่สุดของตัวอำเภอเนี่ยที่ผมไปอยู่เนี่ย
0: เขาทำ
1: เป็นอำเภอเล็กๆเองแล้วก็แพงแล้วคนก็ไปยืนเข้าคิวซื้อกันแต่เช้าพอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีตลาดเกษตรกรร้านเนี่ยยกร้านมาแล้วก็มาทำสดๆขายที่นั่นแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีคูปองวางไว้ให้เขาไม่ต้องมานั่งตรวจแบบประเทศไทยเราเลยว่าเอาคัดคนอยากจนออกไปเลยผมมีตังค์ผมเดินไปหยิบคูปองมาผมเดินเข้าไปแรกเขาก็ให้ขนมปังผมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณจะทำบุญแล้วนะคุณทำบุญไปเถอะกับคนรวยหรือคนจนคุณทำไปเถอะเพราะไอ้คนรวยมันต้องอายมันวันหนึ่งมันก็ต้องอายมันก็ไม่อยากมาเอาคูปองหรอกแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสิทธิ์ของคนอื่นเขามีเราไม่ไปแย่งสิทธิ์ของเขา
0: ใช่
1: เขาก็มีคนเข้ามายืนเนี่ยวันนึงก็จะแจกเท่าไหร่50คูปองก็คือ50คนจะได้กินขนมปังที่อร่อยและแพงของเขาเนี่ยแต่ละเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมี2วันก็จะได้100คน
0: ค่ะ
1: 100คนเดือนนึง
0: เดือน4สัปดาห
1: ์ได้400คน
0: ค่ะใช่
1: ก็อย่างน้อยเขาก็ยังช่วยแบบนี้ไงพี่เก่งบ้านเราช่วยอะไรอ่ะ
0: ใช่มันมีวิธีช่วยหลายวิธีนะคะ
1: หลายวิธี
0: ใช่
1: หลายวิธี
0: และได้ตรงด้วยได้ตรงด้วย
1: มีอยู่ร้านหนึ่งเมื่อ2วันเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากจีน
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: ไปกินข้าวเขียนป้ายมันก็ว่านี่ป้ายอะไรเนี่ยคนเดินมาแล้วก็มายืนดูอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านบอกเขาเดินเข้ามาเขาบอกเขาไม่มีตังค์กินเจ้าของร้านเดินเข้ามาเลยกินฟรีไปเลยเอาอาหารให้เขากินเลยและป้ายที่เขียนแล้วติดไว้ข้างหน้าคือบอกว่าถ้าใครมีเงินเหลือแล้วช่วยบริจาคเพื่อจะได้เลี้ยงคนที่เขาไม่มี
0: อันนี้ดีแบ่งปันเผื่อแผ่ใช่ไหม
1: เนี่ยพี่เก๋นี่ประเทศจีนนะที่ผมกลับมาเมื่อ2วันนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยถามบอกแล้ววันนี้เราพูดแบบนั้นหรือเปล่าหมายความว่าวันนี้เราไม่มีตังค์นะเรามาถ่ายแล้วเราขอกินฟรีได้ไหมบอกเปล่าเราไม่ได้พูดแบบนั้นเพียงแต่ว่าเรานำเสนอว่าคนเขาแบ่งปันกัน
0: มันมีวิธี
1: ที่ร้านอาหาร
0: ช่วยได
1: ้แบ่งปันช่วยเหลือคนจน
0: ใช่
1: ซึ่งผมก็เลยย้อนกลับมารัฐบาลไทยเราแบ่งปันอะไรให้กับคนจนและคนรวยบ้างมีแบ่งปันให้กับคนรวยแล้วก็ช่วยคนรวยใช่ไห
0: ม
1: น้ำมันอยู่ๆขึ้นพวด6บาทป่านนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหม20,000กว่าล้าน
0: ค่ะอยู่กระเป๋าใครเนาะ
1: นี่เราไม่ได้ว่า
0: ไม่ได้ว่าใคร
1: เราเทียบว่าใช่ๆเราเทียบเทียบว่ากับคนจนเนี่ยไอ้300บาท700บาทเนี่ยพี่เก่งเมื่อกี้บอกว่าใช้กันหมื่นกว่าล้านแล้วไทยช่วยไทย plus 6 60 40เนี่ยถ้าเราเอาแคมเปญเนี่ยมาใช้กับบัตรคนจนเนี่ย มันก็700 300ก็คือ700 300ก็คือคนจนเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีก700เอง
0: ทำไมเขาไม่ให้พันหนึ่งเหมือนกันนะ
1: เอาแล้วก็พันหนึ่งเนี่ยเอาไป700ก็ได้เอาให้มาพันหนึ่งก็ได้แต่พันหนึ่งเนี่ยมันไม่60 40นะมันร้อยต่อร้อยไง
0: อ้าวจนแล้วยังโดนรังแกอีกเหรอพี่หนิงจนแล้วยังต้องจ่ายเต็มอีกโอ้ยตายแล้ว
1: ก็นี่ไงก็ไอ้60 40นี่คนที่มีกระตังอะ
0: มนุษย์เงินเดือนก็เยอะอยู
1: ่มนุษย์เงินเดือนนั่งอ่านข่าวทีวีเนี่ยคุณไปใช้อย่างนั่งอ่านข่าวเนี่ยจะไปใช้แล้วใช้ไป5วันแล้วหมดแล้วเต็มแล้วต้องไปรอใช้เดือนหน้าแล้วน่ะเขายังได้60 40เลย60 40หมายความว่า100นึงเนี่ยเขาจ่าย40บาทรัฐบาลออกให้60บาท ลายคนยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วพันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลออกให้เท่าไหร่อ่ะเราจ่ายเท่าไหร่อ่ะ
0: เราก็จ่าย400
1: เขาก็ออกให้600
0: ใช
1: ่แต่ว่าสำหรับบัตรคนจนแล้วเนี่ยที่จะได้เนี่ยไม่ใช่นะให้มาพันหนึ่งก็คุณก็พันหนึ่งก็จ่าย
0: ก็ซื้อของได้แค่นั้นเออ
1: ใช
0: ่แสดงว่า
1: ใช
0: ่คนจนได้สิทธิ์ไม่เท่ากับ60-40
1: คนจนเนี่ยผมเห็นก็สัมภาษณ์ผมดูทีวีผมกลับมา3วันเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหาพูดอะไรผิดไปขออภัยด้วยนะครับทั้งเรื่องไอ้ไทย AI พาสปอร์ตผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพิ่งกลับมา3วันแล้วก็เห็นแล้วก็เอ๊ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าอะไรก็นำมาพูดให้ฟังอย่างเช่นบัตรคนจนนี่เหมือนกันเนี่ยก็อยู่ว่าเอ๊ะปฏิปต่อว่าเขาเคยมีกันแล้วเพราะครั้งนึงเนี่ยผมเคยโดนที่อำเภอนึงก็เนี่ยเอาไปนั่งคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เสร็จอยู่ๆเขาก็ย้อนผมขึ้นมาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณนิรุธทำไมคุณนิรุธไม่ทำบัตรคนจนซะเลยล่ะฟังเขาที
0: โอ้โหข้อความนี้มันเยียวยามันเยียวยาใจมากเลย
1: ใช่ที่อำเภอนะที่อำเภอนะผมก็เอาไม่เป็นไรหรอกครับผมยังไม่อยากจนผมก็เดินหนีมาถ้าอะไรนะผมก็ไม่ไปกันเลยนะอำเภอนี้ผมก็ไม่ไปอีกเลยผมก็ใช้ทำเดี๋ยวนี้มันดีมากตรงที่ว่ามันได้อะไรต่ออะไรออนไลน์ได
0: ้
1: ผมก็ใช้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดก็เลยไม่ต้องจำใจไปไม่ต้องบากหน้าไปเพราะว่าเขาช่างดูถูกคนของเขากันจริงๆเลยคนไทยเนี่ยเขาไม่เคยเห็นคนไทยน่ารักเหมือนกับชาวต่างชาติอยากจะแวะไปเรื่องของคนยิวเรื่องของคนต่างชาติเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าดีกว่าว่ามันจะมายึดแผ่นดินเรามันจะมาฮุบแผ่นดินเราแล้วคนไทยทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันทำอะไรกันไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนไทยที่ช่วยเหลือได้เนี่ยพวกมันจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราผ่านต่างประเทศเราไปอยู่ต่างประเทศมาทำอะไรก็ไม่ได้เลยพี่เก่งมันก็ขู่เราเด
0: ี๋
1: ยวแค่มันประกาศเรียกชื่อเราสำเนียงมันก็ไม่ใช่สำเนียงคนไทยแล้วก็หันดูหน่อยว่ามันเป็นใครมันยังด่าเลยมึงนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยกูเรียกมึงเนี่ยมึงออกมาสิก
0: ็
1: กูฟังแล้วมึงเรียกใครก็ไม่รู้ไงขอโทษนะพูดสับรังกำแหงหน่อย
0: อันภาษาท้องถิ่นใช่ใช
1: ่ว่าแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเดินเข้ามาไม่ต้องพูดชัดเลยมันก็หัวเราโอ้น่ารักนะอยากพูดไทยพูดไทยเก่งนะนู่นนี่นั่นนี่มันตรงกันข้ามเลยไงวะคือคุณไม่ต้องไปเกลียดชาวต่างชาติหรอกแต่คุณอย่าไปรักเขามากกว่ารักคนไทยได้ไหมล่ะหรือว่าไปว่าเขาทำอะไรได้ง่ายมากกว่าคนไทยบ้างไหมอ่ะ
0: ค่ะอย่างน้อยก็ต้องดูแลคนไทยให้มีความปลอดภัยใช้ชีวิตได้แล้วก็ไม่ดูด้อยไปกว่าชาวต่างชาติอ่ะนะคนไทยเราเป็นเจ้าของประเทศ
1: คือเราด้อยไม่ได้นี่คือประเทศของเรา
0: ใช
1: ่
0: ใช
1: ่ท่านผู้ฟังนี่คือประเทศของเรามันต้องมีกฎเกณฑ์ของคนที่จะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรนี่คือราชอาณาจักรนะประเทศไทยคือราชอาณาจักรนะครับ
0: เรามีเจ้าหน้าที่ใจดีเกินไปไหม
1: ผมว่าไม่ได้ใจดีนะ
0: เ
1: พราะว่าเขาอยากรวยก็ไม่ได้อยากจนเนี่ยไอ้แต่คนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยมันไม่อยากจน
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยผมไม่รู้ไง
0: คนจนแท้ๆจะต้องไปลงทะเบียนสมัครกันใหม่ใช่ไหมแต่มีบางคนอยากรวยใช่ไหมก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับต่างชาติทำนู่นทำนี่ตลอด
1: ก็นั่นไงเขาก็ไม่ต้องไปทำบัตรไอ้คนจนไงต
0: อ
1: นที่เขาอยู่นู่นเชียงดงเชียงดาวก็โดนจับไปแล้วไงก็โดนจับไปแล้วเรื่องของคนจีนเนี่ยไอ้ซีโฟเนี่ย
0: ซีโฟ6ตันใช่ไหม6กิโล
1: อยู่ที่อยู่ที่พัทยา
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เลยอะไรยังไม่ลงลึกเอาแค่ว่าผมไปเมืองจีนไปทำรายการไปทำรายการอะไรเนี่ยเสร็จแล้วคนจีนนั่นเขาก็บอกว่าเนี่ยตำรวจไทยทำเสียชื่ออีกแล้วแล้วก็ไม่เคยเลยที่สถานทูตจีนจะออกจดหมายว่ามาประเทศไทยให้ระวังตัวนี่มันน่าอายมากนะก็พูดอย่างนี
0: ้โอ้
1: เขาบอกทำไมตำรวจไทย7คนหรือ5คนหรือ4คนอะไรเน
0: ี่
1: ยไปจับคนจีนเรียกค่าถ่ายไง
0: ใช่คราวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีภาพลักษณ์ดีๆเหลือเลยอ่ะคนในเครื่องแบบทำเองเ
1: นี่ยผมเลยถามก็ว่าทำไมคุณมองแค่ว่า
0: ค่ะ
1: คนไทย ือจะเป็นตำรวจเนี่ยมันเลวอยู่สัก4คนหรือ7คนเน
0: ี่
1: ยแต่ทำไมคุณไม่มองว่าคนจีนมันครอบครองปืนที่เป็นอาวุธสงครามทำไมมันครอบครอง C4 ได้ทั้งที่ผมไม่สามารถจะมีได้เลยที่คุณเอาแต่มองว่าด่าคนไทยประดับประเทศไทยอย่างเดียวนี
0: ่
1: ทำไมคุณไม่ออกทำไมคุณไม่ออกจดหมายบอกประเทศคุณบ้างว่าคนจีนเนี่ยเทามันมาเยอะมันมายึดประเทศไทยเราแล้วมันมาครอบครอง C4 มันมาครอบครองปืนอาวุธปืนพวกนี้เขาห้ามทำในราชอาณาจักรนะทำไมไม่มีใครเตือนประชาชนคุณบ้างล่ะคุณจะมีแต่ด่าคนไทยว่านี่แหละมาจับคนจีนจะฆ่าถ่ายแล้วก็จับได้มาตำรวจไทยก็จับตำรวจไทยได้แล้วก็ไล่ออกไปแล้วไง
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่คุณทำกับประเทศเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายพูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องกรณีระหว่างประเทศ
0: เอาไว้อังคารหน้ามาต่อกันใหม่นะคะพี่หนิงค่ะ
1: ราตรีสวัสดิ์ครับฟังพี่เก่งครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุยแบบนิรุตแบบนี้นะคะตั้งคำถามหาคำตอบกันทุกวันอังคารค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
0: ค่ะกลับมาบอกเล่ากันนะคะเรื่องราวดีๆของช็อปมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวแฟนๆจะพลาดโอกาสนะคะถ้าใครมีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานขับรถรถติดนะฮะก็มีสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพมาแนะนำกันค่ะจะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนนะคะเขาผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมีกลิ่นหอมกาสรองช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายค่ะสุกยะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพวันนี้จำหน่ายในช็อปมาเนีย999บาทรับ8ขวดขนาด12กรัมรับอีก6ขวดขนาด3กรัมพกพาง่ายนะคะรวมทั้งหมด14ขวดโอ้คุณขาแจกให้ลุงป้าน้าอาญาติผู้พี่ญาติเราคนใกล้ชิดและตัวเองก็พกเอาไว้ทุกห้องทุกกระเป๋าได้นะคะโทรสั่งจองได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียคิดดูนะคะคุณผู้ฟังพวกสารสกัดจากสมุนไพรสดเข้มข้นเนี่ยถ้าเราคิดกันจริงๆขวดหนึ่งก็เป็นร้อยแต่งานนี้นะคะ8ขวดแล้วก็แถมอีก6ขวดก็14ขวด14ขวดเนี่ยไม่ถึง 1,000 ก็ตกขวดหนึ่งไม่ถึง100บาทนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนาโนได้ค่ะมาพูดถึงกิจกรรมของคลื่นนะคะย้ำกันอีกทีเราจะปิดรับสมัครกันแล้วนะคะให้รีบสมัครค่ะรีบสมัครเลยลงทะเบียนฟรีแต่ต้องมานะคะวันที่20มิถุนายนนี้ Global Pack Insight ที่ SMED Bank นะคะสนับสนุนให้เราเชิญกูรูระดับ นานาชาติมาเลยคุณสมชนะคุณแชมป์นะคะจะมาทำให้คุณได้เห็นเคสสตัดดี้ได้ปรึกษาเฉพาะพิเศษด้วยแล้วก็มีที่ปรึกษามาให้คำแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีแล้วแต่แพ็กเกจจิ้งเนี่ยจะทำให้เราได้ไปไกลกว่าเดิมค่ะทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะแล้วทีมงานจะส่งลิงก์ให้กรอก Google Form ไปแล้วคุณผู้ฟังก็รอวันศุกร์ที่12นี้เราจะประกาศผลที่หน้า LINE Woom แล้วก็ที่หน้า Facebook ของคลื่นนะคะ Thinking Radio เพื่อจะได้รับรู้คือห้องสัมมนาของเราเนี่ยที่ Auditorium สัมมนาเนี่ยรับได้190ท่านแต่เราจะรับจำนวนจำกัดนะคะไม่ถึง190ท่านเพราะว่า1เราอยากให้ได้เสวนาได้พูดคุยกันอย่างทั่วถึงกับท่านวิทยากรนะคุณสมเจตคุณแชมป์มาแล้วก็ยังเชิญท่านนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทยมาพูดถึงเทรนด์การทำแพ็กเกจจิ้งในอนาคตเนี่ยนะคะครึ่งปีหลังของเราเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ยินดีจะช่วย SME ค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆให้ SME มารับความรู้จากคุณสมชนะเนี่ยฟรีนะคะตลอดทั้งวันวันที่20มิถุนายนเลยนะคะแต่ละบริษัทก็สมัครทักทายกันเข้ามาได้รีบๆนะคะเพราะว่าวันศุกร์นี้เราจะปิดแล้วแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะฝากบอกคุณผู้ฟังกันก็คือมีคุณผู้ฟังขอมอบที่นั่งที่ไปภูฏานกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลพอดีท่านจองไว้แล้วแล้วก็มีปัญหาสุขภาพคุณหมอไม่แนะนำให้ไปในพื้นที่สูงนะคะเพราะว่ามีปัญหาทางด้านการหายใจเพราะว่าที่ภูฏานเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่สูงในระดับ 2,000 เมตรขึ้นไปนะเหนือระดับน้ำทะเลนะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ให้คุณหมอแนะนำตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่4ที่นะคะคุณผู้ฟังคะสามารถสมัครติดต่อสอบถามมาได้นะคะจะร่วมคณะภูฏานตามไปกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลกันนะคะเราจะมีกิจกรรมทำที่นู่นกันตลอด15ถึง19ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่วนกิจกรรมที่จะไปฟินชุมพรนะคะเราจะเดินทางกันวันพฤหัสนี้ไปชุมพรแล้วก็ไปอุดหนุนการทำกิจกรรมกับวิสาหกิจชุมชนที่ชุมพรค่ะแล้วก็ไปทานทุเรียนลงเหลาเดี๋ยวเราจะรายงานสดในรายการตลาดนัดทุก11โมงนะคะเราจะช่วย SME วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็จะมีรายการ Think to Go ให้ดูทางออนไลน์ YouTube ทุกวันศุกร์ด้วยนะคะอันนี้พลาดไม่ได้แล้วก็เสาร์นี้ก็จะมี CEO Cozy โอ้โคซี่มากๆค่ะต้องดูรายการที่ทีมงานคลื่นความคิดกับ CEO ไปตะลุยโคซี่กันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาเจอกับประสานช่วงบอกแล้วก็65ช่วงประสานในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:04 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าซึ่งก็เข้ามาถึงวันพุธเป็นวันที่ผมทำงานหนักที่สุดในสัปดาห์หมายความว่าจบรายการนี้แล้วก็เตรียมทำ YouTube ให้อสมทที่นี่แหละครับขึ้น YouTube ตอนหลังจากว่างนะครับวันนี้แล้วเขาก็จะไปขึ้นอย่างเป็นทางการวันศุกร์ตอน6โมงเช้าชื่อรายการในบริบทหรือ in context ก็ตั้งใจว่าจะพูดซ้ำให้เบื่อไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง2เรื่องใหญ่บนโลกมนุษย์สำหรับผมหรือสำหรับผมคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์มากๆอาจจะเป็นเชิงปรัชญามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ในทันทีก็คือเรื่อง AI กับการทำลายความเป็นอัตลักษณ์ของมนุษย์เสรีภาพความเท่าเทียมและความหลากหลายนั่นจากสารพระสันตะปาปาหรือ Encyclical Letter หรือสมณสารจากพระสันตะปาปาเรื่อง AI ซึ่งผมก็พูดไป 2-3 วันแล้วมันมีรายละเอียดที่จะต้องพูดไปอีกหลายเดือนนะครับเพราะว่ามนุษย์กำลังตกเป็นทาสของความคิดของเครื่องจักรเครื่องยนต์สูญเสียความเป็นตัวตนอธิบายทันทีมันยากท่านผู้ฟังรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเขายังไม่เข้าใจเลยนะครับหรือเขาไม่ได้พูดถึงเลยเขาพูดถึงแต่ว่าจะพัฒนา AI ให้คนไทยเข้าถึงถ้าสวนทางกับพระสันตะปาปาก็คือว่าถ้าประเทศไทยพัฒนาให้คนไทยเข้าถึง AI มากๆก็แปลว่าจะพัฒนาให้คนไทยตกเป็นทาสของเทคโนโลยีสูญเสียอัตลักษณ์คิดไม่เป็น ถามคนอื่นอย่างเดียวแล้วไม่ตรวจสอบด้วยว่าคนที่ตอบนั้นไม่ใช่มนุษย์มันคนทั้งประเทศไทยถ้าเชื่อรัฐมนตรีลูกชายคุณเนวินนะครับเด็กไทยเยาวชนไทยและคนแก่ไทยจะสูญเสียความเป็นมนุษย์เราก็จะชวนทะเลาะกับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่มาเป็นรัฐมนตรีในเชิงปรัชญานะครับผมว่าคุยกันยากเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีลูกชายคุณเนวินก็ทำนะครับเอ๊ะแกชื่ออะไรนะเหมือนเอาชื่อปู่มาใช้คือชิดชนกชัยชนกนะครับคุณชัยชิดชอบก็เป็นพ่อคุณเนวินนะอันนี้ละลามปามถึงครอบครัวแต่ผมก็รู้สึกว่าไอ้คนรุ่นใหม่เขาจะเทคโนโลยีหลังอย่างเดียวนะครับเขานึกว่ามันดีไอ้คนรุ่นเก่าก็ปรัชญาชีวิตความเป็นมนุษย์งั้นเรามาทะเลาะกันนะระหว่างปู่กับหลานหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะตกผลึกอะไรบางอย่างเป็นกลางพระสันตะปาปาก็ไม่ได้ต้องการให้เราปฏิเสธเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าคริสตจักรเนี่ยจะต่อสู้กับวิทยาศาสตร์หาทางออกร่วมกันแล้วก็ยังคงให้มนุษย์เหนือกว่าเทคโนโลยีตลอดไปนะตั้งแต่2000นี่เรา2026ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็2000กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับศาสนาคริสต์เผชิญหน้ากับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาแล้วเขาพยายามจะพยุงให้มนุษย์ซึ่งเป็นบุตรเป็นหลานของพระเจ้านะครับมนุษย์เนี่ยก็แล้วเราจะเข้าใจบ้างไหมนะครับในนี้ผมก็คอยบทแปลจะได้บอกท่านผู้ฟังว่าทางคริสตจักรไทยเนี่ยฝ่ายแคทอลิกแปลเสร็จแล้วเผยแพร่แล้วเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่รู้เรื่องจะบอกผมเองเราก็สวัสดีด้วยความห่วงใย AI เรื่องที่1 นะครับไอ้ความห่วงใย AI เรื่องที่2มันก็จะเป็นไม่ใช่ AI ความห่วงใยเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องทะเลสีครามนะครับทะเลสีครามที่กลายเป็นบริบทการเมืองไทยกับเขมรปัจจุบันนี้นะครับคงจะคุยกันไปยาวแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเรียกว่าทำหน้าที่โดยพื้นฐานพอให้เข้าใจเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องคุยกันเป็นระยะเป็นรายละเอียดนะครับแล้วรัฐมนตรีเผื่อเขาฟังเราบ้างหรือได้ยินไปบอกต่อก็อาจจะช่วยทำให้ประเทศไทยนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและสู้เขมรได้ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศหรือการทูตระหว่างประเทศก็ไม่ได้แปลว่าไทยกำลังแพ้นะครับแต่ผมคิดว่าไทยกำลังสุภาพอ่อนโยนมากเกินไปนะครับไม่ค่อยบู๊เลยนะครับทั้งที่ผมก็ไม่ใช่นักรบอะไรแต่มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องฉะฉานชัดเจนหน่อยนะครับแต่ว่าบั้นปลายแล้วผลประโยชน์ของชาติก็คือทฤษฎีรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับ national interest ผลประโยชน์ของชาติสำคัญที่สุดไม่ว่าใครจะปกป้องชาติใดนะครับมันถ้าเป้าหมายนี้ตรงกันไม่ว่าจะรัฐบาลไหนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศคนไหนกับประชาชนทั่วไปถ้าเป้าหมายนี้ตรงกันซึ่งต้องตรงกันนะแต่การไปสู่เป้าหมายนั้นอาจจะต่างกันมันเราก็จะทะเลาะกันเรื่องนี้นะครับว่าวิธีการทำสงครามกับเขมรทางด้านการทูตการเมืองระหว่างประเทศกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนั้นมันจะทำแบบไหนดีจะเอาให้มันเต็มที่สุดๆอย่างคนแก่เสนอหรือจะเอาแบบคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นรัฐมนตรีเขาสุภาพนุ่มนวลมาแต่อ้อนแต่ออกหรือจะเอาทางสายกลางผมว่าพุทธเจ้าตัดสินให้นะครับอยู่ตรงกลางอย่าอ่อนแออย่านุ่มนวลอย่าสงสารเขมรมากจนเกินไปแต่อย่าไปลุยเขาถึงขนาดแย่งดินแดนหรือทำสงครามนะครับต้องสอนให้เขมรรู้ว่าการเมืองระหว่างประเทศยึดกฎเกณฑ์กฎหมายทะเลนั้นต้องยึดจริงๆนะไม่ใช่เผลอๆยึดแล้วก็ยึดนิดหน่อยนะครับเอาละครับขอสวัสดีเป็นทางการเนื่องจากผมมีปัญหาในการเปิดรายการเวลาเราเปิดรายการเนี่ยครับโลกยามเช้านะฮะเมื่อวานวันอังคารนะครับผมก็จะมีไตเติ้ลวันอังคารที่9แล้วเรื่องใหญ่ที่ตามอยู่เป็นประจำก็จะขึ้นไตเติ้ลหรือว่าพาดหัวตอนต้นนะครับก็พูดถึงสงครามอิหร่านรบมา38วันพัก64วันเสร็จแล้วเขาก็พักแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดรบมันก็เลยทำให้เราต้องฆ่าทิ้งเลิกนับแล้วนะครับว่ารบเท่าไหร่หยุดกี่วันรบกี่วันหยุดกี่วันก็เลยเอาเป็นว่าเราจะนับวันของการรบต่อเนื่องไปเลยโดยไม่ถือว่ามีการหยุดจริงจังก็วันที่102อันนี้เป็น วิธีพาดหัวใหม่เมื่อวานนี
11: ้เสร็จแล้วมันจะทิ้งสงครามอ่าวเปอร์เซียไปไม่ได้นะ
10: ก็ยังคงนับวันต่อไปนะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่10มิถุนายน2569แรม10ค่ำปีมะเมียนะก็เป็นวันที่103ของสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลฝ่ายหนึ่งและอารยธรรมเปอร์เซียหรืออิหร่านอีกฝ่ายหนึ่ง103วันนะครับ

ห่วงหน้าพะวงหลังนะรักพี่เสียดายน้องก็เลยขอพาดหัวไทยเป็นหลักเพราะตอนนี้เรากําลังเลยเพราะรายการนี้นะกำลังตามเรื่องกฎหมายทะเลระหว่างประเทศกับบทบาทของไทยกับเขมรที่เผชิญหน้ากันอยู่บนเวทีการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศในตอนนี้เราหวังว่าท่านผู้ฟังที่เป็นประชาชนทั่วไปชาวไร่ชาวนาหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับพยายามเรียนรู้หน่อยเผื่อท่านมีลูกแล้วลูกชายลูกสาวหลานสาวท่านจะได้ไปเรียนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะได้เป็นทูตจะได้เป็นรัฐมนตรีนะถึงเราจะขายน้ำเต้าหู้อยู่ที่ตลาดปากช่องหรือเขียงหมูอะไรก็ตามนะลองฟังดูนะเผื่อลูกจะสนใจเนื่องจากว่าผมมาสายนี้นะครับก็จะคุยเรื่องนี้ตลอดแล้วชื่อรายการก็เป็น The World in the Morning โลกยามเช้าใช่ไหมก็เลยนั่งนับวันว่านับจากการที่เขมรทำหนังสือถึงสหประชาชาติโดยไม่บอกเราส่งสหประชาชาติแล้วจึงบอกเราแทนที่จะคุยกับเราก่อนเนี่ยเขาข้ามไปเขาไม่สนใจเราเขาจะลุยเราโดยไม่ให้ตั้งตัวก็คือฟ้องสหประชาชาติว่าประเทศไทยกับเขาเขมรจะต้องมาคุยกันเรื่องกฎหมายทะเลตามเงื่อนไขที่บังคับเขาบังคับเลยนะครับอันนี้อธิบายละเอียดอีกทีก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าพูดมา2วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับวันที่เขมรส่งหนังสือแล้วการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลเนี่ยผมก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะเขากำหนด21วันไทยต้องตอบเมื่อวานนี้เนื่องจากคุณอนุทินไปเวียดนามนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการประชุมครม.ผมต้องเข้าใจเอาเพราะเข้าไปตรวจเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลไทยก็ยังไม่มีแถลงเรื่องเมื่อวานผลประชุมครม.อะไรเป็นยังไงที่เกี่ยวข้องกับอันคลอสไม่มีเท่าที่ผมตามอาจจะมีแล้วผมตามไม่เจอนะครับอันนี้ต้องวงเล็บไว้หน่อยนึงถ้าเป็นนักข่าวป่านนี้จะรู้รายละเอียดมากกว่าผมนะผมก็เพียงแต่เช็คดูว่าเขาจะคุยกันเรื่องเขมรไทยอันคลอสกฎหมายทะเลแล้วว่าจะอะไรยังไงไม่เป็นไรครับช้านิดนึงนะครับแต่ผมนับให้ว่าวันที่23มิถุนายนจะครบ21วันที่ไทยจะต้องตอบกัมพูชาตามเงื่อนไขของกฎหมายทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลว่าด้วยการประนอมภาพบังคับซึ่งบังเอิญเราต้องใช้บทนี้นะครับว่าด้วยการประนอมภาพบังคับเพราะเขมรเขาบังคับเขากระโดดไปใช้แล้วเราก็ต้องตอบผมคิดว่าพูดไปแล้วเมื่อวานว่าเราก็ต้องตอบตามเงื่อนไขเพราะมันบังคับว่าต้องตอบภายใน21วันเราก็เพียงตอบว่าเราไม่รับเงื่อนไขบังคับเราจะรับการปฏิบัติตามกฎหมายทะเลตั้งแต่ข้อแรกจนมาถึงภาคบังคับเราจะไม่รีบบังคับเราจะต้องค้นหาปัญหาก่อนเราต้องตอบอย่างนั้นผมว่างั้นนะกระทรวงต่างประเทศจะตอบยังไงผมก็ไม่รู้ผมจึงมีความรู้สึกผูกพันห่วงใยติดตามภาษาฝรั่งเรียกว่า anxious หมายความว่านอนไม่หลับอ่ะนะครับว่ารัฐบาลจะตอบว่าไงเราก็คิดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องตอบใน21วันแหละนะเพราะเราอ่านกฎหมายแล้วนะครับแต่ว่าจะตอบยังไงนี่สิอยากรู้จะตอบบอกว่าครับผมจะเข้าร่วมกระบวนการหรือว่าจะตอบบอกไม่เห็นด้วยกับกระบวนการภาคบังคับเพราะฉะนั้นเราตอบว่าเราไม่เห็นด้วยเราต้องมาคุยกันก่อนตอบได้นะครับไม่ผิดกฎหมายอันคลอสแต่ประการใดก็เลยต้องเปลี่ยนไตเติลรายการมาเป็นนับถอยหลังนับเดินหน้ากฎสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือสงครามอิหร่านอิสราเอลอเมริกานะครับแล้วก็เติมนับถอยหลังว่าจะถึงวันที่23มิถุนายนจะครบ21วันนะก็คือว่าวันนี้วันที่10ก็เหลืออีก13วัน2อาทิตย์ครับนะจะเช็คคุณพี่อนุทินชาญวีรกูลลูกหลานบุรีรัมย์ว่างั้นเถิดนะครับหรือค่ายภูมิใจไทยพักสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่ระบอบสีน้ำเงินนะครับนะไม่ใช่อย่างที่พวกหนุ่มสาวการเมืองรุ่นใหม่เขาใช้คำผิดนะครับมันเป็น political party มันไม่ใช่ political regime โอเคนะก็เลยเปลี่ยนพาดหัวอย่างนี้แต่เพื่อให้มันวันนี้เราจะเย็นเยอะเพลินๆนะครับเพื่อให้มันสวยงามตามประเพณีรูปแบบของความเป็นครีเอทีฟของผมก็เลยเปลี่ยนสี

ยนะครับภาพที่เห็นเป็นแบ็คกราวด์เป็นทะเลแล้วมีแสงดวงอาทิตย์ส่องมาจากผิวน้ำลงใต้น้ำนี่เป็นภาพยืมมาหรือขโมยมาก็ไม่รู้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ WMO หรือ World Meteorological Organization องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่เขาพูดเรื่องไอ้เจ้าลานีญาเอลนีโญอะไรพวกนี้นะครับผมภาพนี้มันสวยดีผมจะหาภาพทะเลที่ผมมีก็ไม่สวยเท่าแต่เพื่อความเคารพในลิขสิทธิ์นะขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็บอกซะหน่อยเขาคงไม่คิดลิขสิทธิ์หรอกบอกซะหน่อยเอามาจากไหนเพราะภาพมันสวยแต่ภาพที่สวยๆจากทะเลของผมที่ถ่ายเองก็มีเยอะนะครับแต่ขอยืมมาก่อนเพื่อจะได้มีเรื่องคุยแล้วเดี๋ยวเราจะหาภาพทะเลที่เป็นลิขสิทธิ์ผมเองซึ่งมีเยอะแยะเต็มไปหมดไม่รู้กี่เทราไบต์นะครับผมมีลิขสิทธิ์และเป็นเจ้าของภาพสต็อกช็อตอุทยานแห่งชาติตั้ง18แห่งเยอะแยะไปหมดลงทุนไปตั้ง18ล้านบาทนะครับใช้หมดแล้วครับนะหรืออุปกรณ์เครื่องมือเก่าๆและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำรายการนี้เพื่ออยู่รอดต่อไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นภาพบนจอนะครับไตเติ้ลรายการนี่คุยเรื่องไตเติ้ลมา20นาทีนะครับUncross War Thailand versus Cambodia Day 9/21แปลว่าอะไรนะครับแกล้งใช้ภาษาอังกฤษให้มันทันสมัยเท่านั้นเองนะครับแต่มันก็ไม่ยากอะไรก็คือทุกคนได้ยินคำว่า uncross หรือบางคนก็ใช้ออกเสียงว่า uncross นะเมื่อวานดูท่านรองศาสตราจารย์ปิติเสแสงนามจากจุฬานะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์จุฬาคุยเรื่องกฎหมายทะเลระหว่างประเทศแบบเก่งสุดยอดอธิบายฉานชัดเจนเดี๋ยวเราพูดกันต่อทีหลังแล้วกันนะครับเกี่ยวกับอาจารย์ปิติเนี่ยผมก็พยายามทำในเวอร์ชันของผมนะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนนักวิชาการหรือผู้ที่มีความรู้นักกฎหมายระหว่างประเทศนะช่วยกันทำเยอะๆมีความเห็นหลากหลายไม่ว่ากันรัฐบาลเขาเหมือนกับมีพวกเราเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วต้องไปตัดสินเอาถูกใจเราก็เชียร์ไม่ถูกใจเราก็บ่นนะหรือบางคนก็โวยวายแต่ว่าอาจารย์ปิติศรีแสงนามประวันที่ดูใน YouTube นะครับที่ท่านให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์คุณวารินสักเดฟหรือวารินสัจเดลคุณวารินเนี่ยออกเสียงนามสกุลแกออกเสียงว่าสัจเดลนะผมเป็นเด็กอินเดียเก่าก็จะออกเสียงว่าสักเดฟนะครับซึ่งไม่ควรทำเพราะว่าเจ้าของชื่อเขาออกเสียงว่าสัจเดลคุณวารินก็ทำรายการแล้วอาจารย์ปิติอธิบายละเอียดอธิบายฉานชัดเจนเหมือนจะช่วยรัฐบาลให้เข้าใจเต็มที่นะครับท่านตามไปดูแล้วกันนะครับส่วนสไตล์การอธิบายของผมก็ประกอบภาพแล้วก็เอกสารเท่าที่จะทำในรูปแบบที่เราคิดว่าผู้ฟังเราเป็นผู้ที่จะเข้าใจแบบนี้ก็ช่วยกันทำแล้วกันนะครับแต่ก็ขอขอบคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศอยู่ที่จุฬานะครับก็เลยพาดหัวอันต่อไปนี้เรากำลังทำสงครามกับเขมรไทยแลนด์กับเขมรกำลังรบกันในเชิงกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลก็เลยต้องพาดหัวหรือเป็นไตเติ้ลรายการไปจนทั้งครบ21วันนะครับดูซิว่าสงครามครั้งนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะหรือว่ามันจะออกไปรูปไหนหรือจะยืดเยื้อยาวนานไป20ปีอย่างที่ผมอยากทำผมคิดว่าการรบกับเขมรทางการทูตเนี่ยรบยาว20ปี50ปีไม่สูญเสียเลือดเนื้อลบด้วยมันสมองเพื่อให้เปลี่ยนใจนะครับไม่ใช่เพื่อให้ตายหรือสิ้นชีวิตหรือเลือดตกยางออกลบเพื่อให้เกิดความรู้มากขึ้นเขมรจะได้เข้าใจว่าไทยเราเป็นอย่างนี้นะเราดูแลเพื่อนบ้านเราไม่รุกรานเราต้องการเส้นพรมแดนที่ถูกต้องไม่ว่าทางบกหรือทางทะเลเรายึดกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนท่านผู้มาจากเขมรนั่นแหละแต่เรายึดทุกตัวอักษรไม่ได้ยึดบางบทบางตอนตามความสะดวกนะครับงั้นการรบทางการทูตนะระหว่างไทยกับเขมรเราต้องลากยาวไปผมใช้วิธี4ปีคูณไปเพื่อให้รัฐบาลมองเห็นถ้ารบถูกใจประชาชนรัฐบาลก็จะได้รับเลือกตั้งกลับมาใหม่41 442 8 43 12 44 16 45 20พรรคภูมิใจไทยจะอยู่ไป20ปีเป็นรัฐบาลถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดหวังสมมติว่าผมเก่งหรือถูกต้องถ้าผมไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ต้องเชื่อนะครับ

เป็นประชาชนที่มีคุณภาพในการช่วยรัฐบาลคิดเท่านั้นเองนี่พูดไปเพื่อให้เป็นมิตรกันตลอดนะครับเพราะว่า UNCLOS War เนี่ยอาจารย์ปิติศรีแสงนามเรียกว่า UNCLOS นะครับก็ไม่ได้ผิดสำหรับผมก็เรียก UNCLOS เพราะว่ามันสั้นกว่า1พยางค์เท่านั้นเองนะครับก็เป็นสงครามday 9วันที่9วันนี้เป็นวันที่9ของการทำสงครามระหว่างไทยกับเขมรทางกฎหมายทะเลนะครับท่านที่เพิ่งตื่นมาฟังจะตกใจเราไม่ได้ยิงอะไรกับเขมรผมเพียงจะทำให้มันตื่นเต้นนิดหน่อยว่าสงครามกฎหมายทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้เป็นวันที่9นะครับใน21วันเพราะฉะนั้นเราก็เหลืออีก12วันที่เราจะรบราฆ่าฟันกันทางมันสมองต่อไปก็เลยเปลี่ยนมาพาดหัวอย่างนี้นะครับโอเคกลับมาที่โลกปัจจุบันนี้ทีนี้บอกไปแล้วนะครับหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดเมื่อวานตามพาดหัวข่าวของอัลจาซีราในเว็บไซต์อัลจาซีราหรือในทีวีของอัลจาซีราเช้าวันนี้นะครับพาดหัวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านได้ยิงเฮลิคอปเตอร์เท่าที่ตามรายละเอียดนั่นจะเป็นอัปาเช่นะครับอัปาเช่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอเมริกันตกเหนือช่องแคบฮอร์มุสประธานาธิบดีทรัมป์เขียนผ่านทรูธโซเชียลก็คือเดี๋ยวนี้เขาดำเนินนโยบายผ่านสื่อสารสังคมหรือโซเชียลมีเดียกันแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์แกก็บอกว่าอิหร่านยิงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อเมริกาตกที่ช่องแคบฮอร์มุสแล้วสัญญาว่าจะตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าแม้ว่านักบินเฮลิคอปเตอร์จะได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแต่ว่ารัฐบาลอเมริกันหรือกรุงวอชิงตันจะต้องด้วยความจำเป็นภาษาอังกฤษก็จะลำดับนึงจะต้องตอบโต้การโจมตีของอิหร่านในครั้งนี้ภาพรวมก็คือว่าอเมริกาโหทำไมมาไกลจังเอาฮอไปละเมิดน่านฟ้าของโอมานกับอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุสน่านฟ้าและผิวน้ำและช่องแคบเป็นของอิหร่านกับโอมานนะครับตามกฎหมายทะเลเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็โยงมาถึงกฎหมายทะเลแน่นอนเลยนะครับถ้าไปทำอะไรแถวนั้นมันไม่ใช่น่านฟ้าน่านน้ำของตัวเองไปทำอะไรแถวนั้นนี่พูดแบบเหมือนไม่รู้ไม่ชี้นะครับอิหร่านบอกอ้าวมาทำอะไรแถวนี้งั้นยิงตกเลยเตือนแล้วอันนี้มันเป็นน่านฟ้าของเราและช่องแคบของเรานะตามกฎหมายทะเลนะรายละเอียดเขาอาจจะไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับผมพยายามอธิบายมันเป็นอย่างนี้เราทำบอกว่ามันจำเป็นจะต้องตอบโต้ก็เลยบังเอิญชั่วโมงสุดท้ายก่อนเข้ารายการก็นั่งดูCNNไปเตรียมงานไปCNNบอกตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้แล้วนะครับสั่งกองทัพตอบโต้แล้วนะอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ศิราอธิบายต่อไปว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนในทรูธโซเชียลว่า I have just been informed by our great military that last night the Iranian shot down one of our highly sophisticated Apache Apache helicopter while patrolling over the Strait of Hormuzทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษเนื่องจากผมเห็นคำว่า Great Military แล้วก็ตัว Capital Letter นะ เพื่อจะอธิบายความเพลิดเพลินของการใช้ภาษาอังกฤษแบบคุยโวของอเมริกานะครับโดยประธานเดโนนัลด์ทรัมป์คนอเมริกันน่าจะอับอายนะขอประธานโทษAmerican people you should be ashamed of your president you know he used the English language มันแบบเวอร์เกินไปรู้จะอธิบายยังไงดูสิครับข้าพเจ้าหรือผมได้รับข่าวยืนยันว่าได้รับข่าวว่ากองทัพอันยิ่งใหญ่ของเราที่จริงใช้คำว่า military ตัวเล็กก็ได้ควรจะใช้อย่างนั้น our military นะครับ great military นะกองทัพอันยิ่งใหญ่ของเราแล้วยิ่งใหญ่แล้วทำไมรบมาเป็นเวลา 2-3 เดือนแล้วทำไมไม่จบสักทีล่ะครับก็กองทัพอเมริกันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่ว่านะครับเพราะว่าก็ดูการรบสิ103วันแล้วยังไม่ชนะอิหร่านซึ่งถือว่าแพ้เพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดผิดนะว่า

กองทัพอเมริกันหรือฝ่ายทหารอเมริกันนั้นยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่หรอกครับรบจริงๆก็แพ้มาโดยตลอดแพ้ที่เวียดนามแพ้เวียดกงแพ้โฮจิมินห์แพ้ที่อัฟกานิสถานสงครามอิรักอิหร่านก็แพ้หมดนะครับชนะอย่างเดียวสงครามโลกครั้งที่2เพราะใช้ระเบิด2ลูกนะครับระเบิดปรมาณูเหมือนกันใช้คำว่า Great Military ของโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพอเมริกันมันเป็นความฟุ่มเฟือยในการใช้ภาษาและไม่เป็นไปตามความเป็นจริงพิสูจน์แล้วว่ากองทัพที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่โดยปริมาณเหมือนรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยไม่สามารถจะชนะใครได้ถ้าไม่มีความชอบธรรมในการรบเพราะฉะนั้นท่านผมก็เลยขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษขึ้นบนจอก๊อปปี้มาจากข่าวของอาร์เจซิราชอบคำ Great Military นะคือมันคุยเวอร์ไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ตามครับท่านประธานดีก็แถลงบอกว่า Apache Helicopter กำลังพัทโรหรือกำลังลาดตระเวนเหนือช่องแคบฮอร์มุสก็ถูกยิงก็ถูกแล้วนะครับก็ไปลาดตระเวนในน่านฟ้าของเขาทะเลของเขาเขาก็ยิงสิครับเพราะคุณกำลังทำสงครามกันแล้วจะมาบ่นอะไรกันThere were two pilots involved มีนักบิน2คนทั้ง2คนปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บอันนี้ไม่รู้ความจริงอยู่ที่ไหนนะครับปลอดภัยอาจจะได้แสดงว่าต้องมีฮอไปรับจากน้ำหรือยังไงต้องตามดูนะครับเพราะว่าท่านประธานดีดอนทรัมป์เป็นคนโกหกเก่งนะครับสมมติว่าเราเชื่อท่านว่านักบินทั้งสองคนปลอดภัยและไม่บาดเจ็บสมมติว่าเชื่อก็แปลไปถ้าไม่เชื่อก็แปลว่าอาจจะปลอดภัยเพราะว่าเขาจะมีฮอมาช่วยจากทะเลหรือช่วยจากทะเลไปยังไงมันต้องมีเรือเร็วมาโอ้ปวดหัวคิดมากนะครับส่วนไม่บาดเจ็บนี่เป็นไปไม่ได้ตกมาจากคอพอโดนยิงตกแล้วกระโดดลงมายังไงต้องเจ็บบ้างนะครับฟกช้ำดำเขียวนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดของเราทำก็จะเกินเลยความเป็นจริงไปแน่นอนแต่จะมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบนะครับอย่างไรก็ตามท่านประธานดีบอกว่าอเมริกาต้องด้วยความจำเป็น respond to this attack จำเป็นจะต้องตอบโต้นะครับมันเขาก็จำเป็นต้องตอบโต้ก็ปรากฏว่าตอบโต้แล้วนะครับในสุดแล้วอเมริกาก็ตอบโต้เรียบร้อยแล้วถ้าเราดูจากข่าวนะครับก็อันนี้ผมอ้าง CNN เมื่อชั่วโมงที่แล้วเพราะนั่งดูอยู่ระหว่างเตรียมงานนะครับ US ยิงตอบโต้แล้วไม่มีรายละเอียดแต่กองทัพสหรัฐอเมริกาแถลงว่าเป็นการยิงตอบโต้แบบที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกของเราแถลงเมื่อปีที่แล้วบ่อยแทบจะทุกวันเลยนะครับว่าเวลาเขมรยิงเรายิงตอบโต้ตามสัดส่วนและเป็นการป้องกันตนเองอเมริกาก็แถลงเรียนแบบพลตรีวินไทยสุวารีกองทัพบกไทยที่แถลงตามกฎบัตรสหประชาชาตินะฮะก็แถลงตามนั้นว่าถ้าเขมรยิงเราแบบไหนเราก็จะตอบโต้แบบนั้นไม่เกินเลยก็เรียกว่าตามสัดส่วนเป็นการตอบโต้ตามสัดส่วน proportional response นะครับหรือ retaliationไม่ต้องฟังภาษาอังกฤษก็ได้และเป็นการป้องกันตนเองอเมริกาป้องกันตนเองที่ยิงต่อไปยิงตอบสัดส่วนเซเนนก็บอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสัดส่วนนั้นมันแค่ไหนนะเซเนนเขาก็พูดแบบเกรงใจประเทศเขาเองนะครับเนื่องจากผมไม่เกรงใจผมเอากฎหมายบอกว่าแต่ก็ไม่ได้หยาบคายรุนแรงอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่ามันก็อ้างว่าตอบโต้เป็นการป้องกันตนเองตนเองอยู่ที่อเมริกาแล้วไปโผล่อะไรแถวนั้นหลายพันไมล์หลายพันไมล์นะครับแล้วพอไปแถวนั้นก็โดนยิงสิครับเพราะมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วตามสัดส่วนอันนี้ CNN ก็ตั้งคำถามเขาคุยกันเองนะครับว่าแล้วมันยังไงสัดส่วนก็คือเราก็ไม่รู้ว่าอิหร่านยิงแบบไหนพอจึงตกแล้วอเมริกาจะตอบโต้ตามสัดส่วนจะใช้ขีปนาวุธหรือเปล่าเพราะอิหร่านใช้โดรนยิงฮอของอเมริกาโดนราคาไม่กี่หมื่นดอลลาร์ยิงฮอนับราคานับร้อยล้านดอลลาร์นะครับหลายร้อยแหละนะครับอาปาเช่อันนี้ก็เป็นความสำเร็จของเทคโนโลยีราคาถูกที่ทำลายเทคโนโลยีแบบเก่าราคาแพงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโดรนยิงอเมริกาจะทำตามสัดส่วนในการตอบโต้ก็ต้องใช้โดรนยิงเฮลิคอปเตอร์ของอิหร่านเมื่ออิหร่านไม่มีเฮลิคอปเตอร์มาก็ต้องใช้โดรนยิงอะไรสักอย่างนึงนะครับส่วนป้องกันตนเองนี่ฟังไม่

0: ขึ้นเพราะว่าป้องกันตนเองอะไรอ่ะป้องกันตนเองคุณต้องอยู่ที่เดิมไม่ใช่บินว่อนไปหาเขานะครับไปหาเขาเนี่ยไปรุกรานเขานะครับเอาละครับวันนี้ผมเดี๋ยวเพื่อนอเมริกันก็จะบุกบุกเอกโวยวายว่าเอ๊ะลำเอียงหรือเปล่าไม่ได้ลำเอียงนะครับผมอันนี้แก้ตัวผมอ่านกฎหมายทะเลโดยเพิ่งยิ่งเดือนนี้นะครับสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่านกฎหมายทะเลฉบับซึ่งมันก็ดูเหมือนยาวแหละนะครับแต่ว่าก็เราก็อ่านได้แต่อ่านแล้วอ่านอีกเพราะว่าเรานึกว่าเราอ่านได้ก็ไม่จริงนะครับเราต้องอ่านบ่อยอ่านมากอ่านเช็คแล้วก็ตรวจแก้แล้วเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหลายๆอย่างแต่ที่เข้าใจก็อธิบายในภาพกว้างที่ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวอาจารย์นักวิชาการเขาจะช่วยเองนะครับขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าตีห้ากับ33 นาทีนี่คือโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทาง 96.5 Thinking Radio คลื่นแห่งความคิดอสมทนะครับพักสักประเดี๋ยวหนึ่งกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ครานี้เวลาของโลกยามเช้า 5:36 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ก็นับถอยหลังนับถอยหลังหรือเดินหน้าก็แล้วแต่นะครับจะครบ21วันเมื่อถึงวันที่23มิถุนายนเดี๋ยวตามดูว่ารัฐบาลไทยจะตอบกลับไปยังสหประชาชาติหรือตอบเขมรผ่าน UN UNCLOS เนี่ยอย่างไรเมื่อวานไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่มีผลหรือรายงานการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้อ้างอิงเว็บไซต์รัฐบาลไทย Royal Thai Government มีแต่รายงานการประชุมเมื่อวันอังคารที่แล้ว2มิถุนายนเมื่อวานวันที่9ไม่มีถ้ามีก็ยังไม่ลงข่าวอันนี้ผมไม่ทราบนะครับคือผมพยายามจะตามเฉพาะเรื่องเขมรไทยเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นผมก็ปล่อยไปแล้วกันนะครับท่านตามเยอะเรื่องหลายเรื่องลูกกตัญญูเอาเงินช่วยพ่อแล้วก็เอาตัวเลขไปหักภาษีนะเงินได้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะถ้าเราเป็นลูกเราช่วยพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็เลยมีรายได้จากการช่วยเราเนี่ยไอ้กฎหมายเนี่ยกฎหมายลูกกตัญญูออกมาในสมัยผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำได้ครับเราก็ดีใจกันซึ่งก็ทำถูกแล้วนะครับลูกๆทั้งหลายที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นเงินเพื่อจะเอาไปหักภาษีเพราะกฎหมายเราเอื้ออำนวยให้ลูกตอบแทนพ่อแม่อย่างเป็นทางการถึงไม่มีกฎหมายเราก็ตอบแทนพ่อแม่อยู่แล้วยกเว้นพ่อแม่เราจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจะมีรายได้ซึ่งเป็นผมเนี่ยผมเป็นลูกที่ก็จะจำไว้เป็นจนวันตายว่ากว่าเราจะตั้งตัวได้มีเงินเดือนพ่อแม่เราก็ไปหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้ตอบแทนพ่อแม่นะครับแล้วพอจะมาตอบแทนพี่ๆน้องๆก็ได้ไม่มากเพราะเราก็ไม่ค่อยมีสตังค์ก็ช่วยส่งน้องเรียนบ้างอะไรบ้างก็ตามประเพณีไทยแต่ไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายในเรื่องลดหย่อนภาษีนะครับเพราะฉะนั้นประเพณีไทยเนี่ยเราก็เป็นอย่างที่ผมอธิบายนะครับเราช่วยกันอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแต่พอรัฐบาลจะช่วยในสมัยที่ผมเป็นสว.กฎหมายเข้ามาเราก็ดีใจเพราะฉะนั้นเราทำถูกแล้วนะครับลูกๆที่ช่วยพ่อแม่เพียงแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาพบว่าพอลูกช่วยพ่อแม่แบบนี้แล้วคือประชาชนบ่นนะครับพ่อแม่ก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงเนี้ยในช่วงเนี้ยที่เขามีบัตรคนจนมีอะไรกันเนี้ยนะครับที่ช่วยก็เลยหยุดยั้งโครงการนี้เพราะอยากจะช่วยประชาชนจะเป็นการหาเสียงหรือจะช่วยอย่างจริงใจก็แล้วแต่นะครับก็เลยอนุญาตให้เป็นไปตามปกติต่อไปแล้วก็กำลังศึกษาดูนะผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดเมื่อพ่อแม่จนนะครับแล้วก็ลูกช่วยพ่อแม่ได้ทั้ง 2-3 หมื่นต่อเดือนเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่จนแล้วลูกเขาก็ไม่จนนะครับมันก็ต้องหยุดช่วยอ่ะคือว่าก็โอเคแล้วไม่ใช่เหรอนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะหาเสียงจะหาความดีงามจากประชาชนบอกว่างั้นลูกก็ช่วยพ่อแม่ต่อไปแล้วก็หักภาษีได้ต่อไปนะครับแล้วพ่อแม่ก็ยังจนต่อโดยไม่รับนับเงินตามนี้ไม่รู้ก็จะแก้ยังไงนะครับเราจะได้ช่วยพ่อแม่คนแก่ต่อไปนะครับ สำหรับผมตอบยากถ้าบอกว่างั้นพ่อแม่ก็ไม่ต้องรับประโยชน์อะไรจากรัฐพ่อแม่ก็คงจะบ่นแต่ผมเอางี้แล้วกันนะครับตัวใครตัวมันสำหรับผมก็คือว่าผมคิดว่าถ้าเราซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจก็เราอยู่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องมาพึ่งรัฐนะยกเว้นที่รัฐต้องจ่ายแบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลประชาชนวัยชรานะครับที่ผมได้700อย่างเงี้ยรัฐก็ต้องจ่ายเราก็เอามาใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะครับยังไม่พอขาดอีก38บาทนะครับเพราะว่าค่าอินเทอร์เน็ตของผมมัน738เลยประมาณนั้นโอเคครับก็เถียงกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าประเทศไทยยังจนอยู่คนจนเยอะจังแล้วคนจนต้องการให้รัฐช่วยแล้วคนจนที่ได้เงินช่วยจากลูกๆที่ไม่จนแล้วก็ยังอยากต้องการเป็นคนจนต่อไปอันนี้เหมือนกับสิงคโปร์ในยุคหนึ่งนะครับแม้ปัจจุบันนี้ก็ตามต้องการได้ยี่ห้อชื่อประเทศว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับความช่วยเหลือได้สิทธิพิเศษภาษีศุลกากรต่างๆในสมัยหนึ่งนะเพราะ30ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ก็ไม่อยากจะได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งๆที่เขาพัฒนาแล้วมันพวกเราชาวไทยที่ไม่จนแล้วอยากจะจนก็เหมือนสิงคโปร์เมื่อก่อนนะครับก็ถามตัวเองแล้วกันนะครับว่าอยู่ได้ไหมในความรู้สึกเนี้ยว่าเราเอาเปรียบรัฐหรือว่าเราต้องการให้รัฐยุติธรรมต่อเราถ้าท่านอยู่ได้กับเงินนิดๆหน่อยๆที่รัฐบาลจะช่วยท่านก็เป็นคนจนต่อไปถ้าคุยกับเพื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนฝูงก็บอกว่าเฮ้ยเองไม่จนเฮ้ยมันเราใช้สิทธิ์อะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เห็นเขาเถียงกันอยู่แบบนี้นะครับว่าถึงเราไม่จนแต่เราสามารถหลบเลี่ยงกฎหมายแล้วใช้สิทธิ์ได้ประเทศไทยก็จะจนต่อไปโดยภาพรวมอันนี้ตัวใครตัวมันคิดเอาเองนะครับผมก็บ่นให้ฟังเล็กๆน้อยๆท่านนี้ก็มาถึงเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี่นะครับอเมริกายิงตอบโต้แล้วไม่มีรายละเอียดนะแต่กองทัพสหรัฐบอกว่าเป็นการยิงตอบโต้ตามสัดส่วนและป้องกันตนเองผมจึงบอกว่าอันนี้มันผิดกฎหมายทะเลนะครับถ้าหากว่าเราจะไปดูกฎหมายทะเลเนี่ยกลับมาดูกฎหมายทะเลที่เอามาอธิบายพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาในช่องแคบฮอร์มุซทะเลอาหรับเรียกทั้งหมดว่าอ่าวเปอร์เซียก็พอได้นะครับอ่าวเปอร์เซียอยู่ข้างในผ่านช่องแคบฮอร์มุซออกมาข้างนอกก็เป็นเรียกว่าอาโอมานทั้งหมดนี้จะเรียกว่าทะเลอาหรับก็พอได้นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับในกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรือว่า UNCLOS United Nation Convention on the Law of the Sea ตอนที่3การผ่านโดยสุจริตในทะเลอาณาเขตส่วน Aก็คือ section A หลักเกณฑ์ที่ใช้กับเรือทั้งปวงนี่จะรวมถึงเครื่องบินด้วยนะครับการผ่านโดยสุจริตเนี่ยภาษาฝรั่งเรียกว่า innocent passage ก็คือการผ่านโดยบริสุทธิ์ใจแต่ว่าทางกระทรวงต่างประเทศแปลว่าการผ่านโดยสุจริตก็กระชับกว่าที่ผมคิดตอนแรกนะครับการผ่านโดยสุจริต innocent passage ถ้าแปลเป็นภาษาเด็กสาววัยรุ่นก็จะเรียกว่าการผ่านโดยไร้เดียงสาก็ไม่ได้นะครับโอเคการผ่านโดยสุจริตก็คืออย่างนี้ครับสมมติว่าอเมริกาจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยสุจริตใจเช่นจะไปหาเพื่อนหรือจะบรรทุกของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งฮอมาบอกว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะอันนั้นสุจริตใจแต่มันไม่สุจริตอยู่แล้วนะครับการผ่านโดยสุจริตข้อ17เขียนว่าภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญานี้เรือของรัฐทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่งหรือรัฐไร้ฝั่งทะเลก็ตามย่อมอุปโภคสิทธิในการผ่านโดยสุจริตและทะเลในทะเลอาณาเขตนะครับซึ่งมันหมายถึงเครื่องบินด้วยเดี๋ยวอ่านต่อไปนะครับแต่ว่าคำที่น่ารักที่กระทรวงต่างประเทศแปลนะครับย่อมอุปโภคสิทธิโดยการผ่านโดยสุจริตในทะเลอาณาเขตก็คือย่อมใช้สิทธิในการผ่านโดยสุจริตได้นะการผ่านจะสุจริตตราบเท่าที่ไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐชายฝั่งการผ่านเช่นว่านั้นจะต้องกระทำโดยสอดคล้องกับอนุสัญญานี้และหลักเกณฑ์อื่นๆของกฎหมายระหว่างประเทศคือว่าการผ่านโดยสุจริตผ่านช่องแคบเนี่ยครับทั้งเรือและบนฟ้าซึ่งเหนือช่องแคบเนี่ยอเมริกาเอาฮอไปผ่านเนี่ยต้องไม่เสื่อมเสียต่อสันติภาพของอิหร่านและความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของอิหร่านแต่อเมริกาทำลายสันติภาพท ทำลายความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของอิหร่านแน่นอนนะครับเพราะไปจ้องอยู่ปากอ่าวตั้งนานแล้วเป็นเดือนนะครับแล้วก็ส่งคอมาก็คือว่าจะมาหาเรื่องกันนะครับจึงเป็นการผ่านโดยทุจริตหรือไม่สุจริตข้อ2การผ่านของเรือต่างชาติถือว่าจะเป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐชายฝั่งถ้าเรือต่างชาตินั้นกระทำการใดๆดังต่อไปนี้คือคุกคามใช้กำลังต่ออธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนเอกราชทางการเมืองของราชชัยฟังโดยลักษณะอื่นใดที่เป็นการละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติเพราะฉะนั้นข้อ 2A อเมริกาละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแน่นอนนะเพราะว่าเป็นการใช้เครื่องบินรบห่อรบคุกคามอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนของราชชัยฟังคืออิหร่านและโอมานโอมานไม่ได้ตอบโต้เพราะเป็นพันธมิตรกับอเมริกาอิหร่านลุยเลยนะครับก็คือยิงห่อตกอิหร่านทำถูกต้องแล้วนะครับไม่ว่าจะขึ้นศาลโลกศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศอะไรที่ไหนก็ตามอเมริกาอ้างผิดโดยคนอเมริกันไม่ได้รับข้อมูลความรู้ทางกฎหมายแบบที่ผมรายงานนี้นะครับถ้าผมเป็นสื่ออเมริกันฝั่งนี้จะรายงานอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไปฝึกซ้อมอาวุธก็ไม่ได้เหมือนกันนะต่อไปเมื่อกี้ข้อ19เราก็โดดข้ามไปข้อ25สิทธิในการคุ้มครองของรัฐชายฝั่งข้อ1รัฐชายฝั่งอาจดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นในทะเลอาณาเขตของตนเพื่อป้องกันการผ่านที่ไม่สุจริตใช่ไหมอันนี้อิหร่านใช้ข้อหนึ่งเนี่ยครับยิงเลยได้นะครับในกรณีของเรือที่แล่นมาอย่างหน้าน้ำภายในหรือแวะจอดที่อำนวยความสะดวกของท่าเรืออันนี้เป็นเรื่องเรือชายฝั่งเราก็จะไม่พูดเรื่องเรือกันนะครับเราพูดเรื่องหอโดยไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยนิตินัยหรือพฤตินัยระหว่างเรือต่างชาติในการรัฐชายฝั่งจะระงับการผ่านโดยสุจริตของเรือต่างชาติบริเวณที่ระบุไว้ในทะเลอาณาเขตของตนไว้ชั่วคราวอิหร่านก็ทำแบบนี้นะไม่ให้เรือผ่านระงับไว้ชั่วคราวนะก็ได้นะเราอ่านไหนๆก็อ่านเรื่องที่เกี่ยวกับทางอากาศแล้วเหนือทะเลนะครับก็เอาเรื่องเรือมาคุยด้วยเลยจะได้เข้าใจว่าอิหร่านทำถูกทุกประการนะสมมติอเมริกาไม่ต้องสมมติอเมริกามักจะกล่าวหาอิหร่านว่าจะไปเก็บค่าผ่านทางไม่ได้นะได้ครับข้อ26กฎหมายทะเลบอกว่าค่าภาระซึ่งอาจจะได้เก็บจากเรือต่างชาติได้1การเรียกเก็บค่าภาระจากเรือต่างชาติโดยเหตุเพียงการผ่านทะเลอาณาเขตของเรือเหล่านั้นไม่อาจกระทำได้มีผู้ไม่เห็นด้วยเห่าอยู่นอกหน้าต่างขออภัยนะครับทนหน่อยนะครับเพราะผมกระโดดไปปิดหน้าต่างไม่ทันหรอกเพราะปกติลูกหมาผมมักจะเงียบๆแต่นี่คงจะมีเพื่อนจากต่างซอยมาเยือนนะครับเป็นการผ่านของหมาต่างซอยโดยไม่สุจริตเขาก็เลยทะเลาะกันข้างนอกกลับมาเรื่องเรือนะครับอิหร่านจะเรียกเก็บค่าภาระจากเรือต่างชาติโดยเหตุเพียงการผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือทะเลอาณาเขตของเรือเหล่านั้นไม่อาจกระทำได้หมายความว่าการเหมือนทางด่วนนะครับเปิดปิดทางด่วนเก็บค่าผ่านทางอันนี้ไม่ได้นะครับถูกต้องนะครับกฎหมายทะเลว่าอย่างนั้นถ้าตามข่าวอิหร่านเสมออิหร่านจะไม่เคยบอกว่ามีการเก็บค่าผ่านทางเลยนะครับไม่เก็บค่าผ่านทางหรือที่อเมริกาใช้ทับศัพท์ว่าเก็บค่าโทล โทคือค่าผ่านทางด่วนนะหรือผ่านช่องแคบอิหร่านไม่เคยเก็บค่าโทลนะครับอิหร่านแถลงเพียงแต่ว่าเขาไม่ละเอียดอย่างผมนะครับผมละเอียดนะข้อ26ข้อย่อยหนึ่งก็คือว่าการเรียกเก็บค่าภาระจากเรือต่างชาติโดยเพียงผ่านทะเลอาณาเขตคือผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้นะครับแต่มาข้อ2นะครับการเรียกเก็บค่าภาระจากเรือต่างชาติที่ผ่านทะเลอาณาเขตอาจกระทำได้ในฐานะเป็นค่าบริการเฉพาะอย่างที่ให้แก่เรือเท่านั้นค่าภาระเหล่านี้จะต้องเรียกเก็บโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินั้นอิหร่านทำอยู่ทั้งวันนี้อยู่ในข้อ26วงเล็บ2คือข้อ26ย่อหน้า2หรือจะเรียกว่าวรรค2ก็ได้นะครับคือข้อ2ย่อยเนี่ยครับอิหร่านเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จค่าบริการแต่ไม่ใช่ค่าผ่านทางเหมือนผ่านทางแล้วก็เสีย55บาทอย่างงี้ไม่ใช่นะครับหรือเสีย2ล้านดอลลาร์ไม่ใช่เขาไม่ได้เก็บค่าผ่านทางเขาเก็บค่าบริการอิหร่านต้องใช้บริการต้องตรวจสอบต้องมีค่าบุคลากรเบี้ยเลี้ยง OT อะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปคิดเป็นค่าบริการข้อ39หน้าที่ของเรือและอากาศยานระหว่างการเดินทางผ่านนะนี่มาถึงเรื่องเครื่องบินแล้วนะครับในขณะใช้สิทธิ์ในการเดินทางผ่านเรือและอากาศยานจะต้องข้อ A เดินทางผ่านหรือเหนือช่องแคบโดยมิชักช้าคือถ้าเป็นเรือก็ไปเร็วๆถ้าเป็นเครื่องบินข้างบนนะครับหรือฮอก็ต้องไปเร็วนะครับเห็นไหมเหนือช่องแคบหรือผ่านช่องแคบ ก็คือได้ทั้งทางบกทางอากาศอย่าชักช้าอย่าอ้อยอิงอย่าไปดูอย่าไปสอดแนมอย่าไปจ้องจะยิงก็โดนสอยร่วงอย่างที่ถูกต้องแล้วนะครับอิหร่านมีสิทธิ์ยิงฮออเมริกาตกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาละเมิดข้อ A 1A 39 1A ข้อ B ละเว้นจากการคุกคามหรือการใช้กำลังต่ออธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนหรือเอกราชทางการเมืองของรัฐที่อยู่ติดกับช่องแคบหรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ปรากฏในกฎหมายสหประชาชาตินะครับข้อ4ละเว้นจากกิจกรรมใดนอกเหนือไปจากที่อาจเกิดขึ้นมีขึ้นกับขนบปกติของการผ่านอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเว้นแต่จำเป็นที่จะต้องกระทำโดยเหตุสุดวิสัยหรือทุกขภัยจะเห็นว่าภาษาไทยของคณะผู้แปลของกระทรวงต่างประเทศจะหรูหรางดงามทำให้ผมมีความรู้สึกเคลิบเคลิ้มแต่ก็จะงงนะครับทุกขภัยอุปโภคอะไรเงี้ยครับมันเหมือนภาษาเศรษฐศาสตร์คงต้องแก้ภาษาเหล่านั้นให้เข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่แก้ผมก็พอเข้าใจเพราะผมจะกลับไปหาภาษาอังกฤษจะได้ว่ามันคืออะไรนะครับเอาละนะเห็นว่าเขาตรวจ3รอบแล้วผมก็ยังจู้จี้เรื่องภาษาไทยนะไม่ใช่เก่งนะครับแต่เห็นมันสะดุดความรู้สึกนะเว้นกิจกรรมนอกเหนือไปจากที่อาจเกิดขึ้นกับขนบปกติของการผ่านนะเว้นแต่จำเป็นโดยเหตุสุดวิสัยหรือทุกขภัยก็คือมันมีปัญหามีวินาศภัยเดี๋ยวก็แล้วแต่ข้อดีปฏิบัติตามบทบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องในภาคนี้ก็ดีก็ไม่เป็นไรนะครับเรือที่อยู่ระหว่างการเดินทางผ่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ A B นะข้อ3อากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางผ่านจะต้อง A เคารพหลักเกณฑ์ในการเดินอากาศที่กำหนดขึ้นโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศอเมริกาไม่ได้เคารพกฎนี้เลยนะครับข้อ B ติดตามรับฟังตลอดเวลาซึ่งคลื่นความถี่วิทยุที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการตรวจจราจรทางอากาศที่ได้รับแต่งตั้งระหว่างประเทศหรือคลื่นความถี่วิทยุสากลที่เหมาะสมซึ่งใช้ในกรณีทุพพิกภัยนะครับก็สรุปก็คือว่าตามนั้นนะครับว่าอเมริกาทำผิดชัดเจนผมก็อ้างกฎหมายในบริบทที่เหมาะสมถูกต้องว่าอเมริกาทำผิดส่วนคนอเมริกันก็จะไม่รู้หรอกครับว่าประเทศตัวเองทำผิดโดนยิงนะสมแล้วนะครับจะตอบโต้ตามสัดส่วนก็ทำไม่ได้แต่เขาจะทำอยู่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับคนอเมริกันก็จะไม่ได้ข่าวแบบโลกยามเช้าซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็กฎหมายมีก็อ่านให้ประชาชนฟังเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็นอกจากนั้นก็จะมีข่าวอะไรอีกจากเล็กน้อยนะก็คือว่าเมื่อวานนี้อินโดนีเซียขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการการเงินของธนาคารแห่งชาติของอินโดนีเซียแหละนะครับก็เลยดอกเบี้ยอินโดตอนนี้นะครับดอกเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนโยบายนะครับ 5.5% เนื่องจากว่า

ค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียตกมากแล้วก็รัฐบาลประธานาธิบดีซูเบียนโตใช้จ่ายงบประมาณสูงมีหนี้สูงมากเกินไปนะแล้วสงครามอิหร่านตอนนี้นะครับที่ทำกับอเมริกาอิสราเอลเนี่ยก็ทำให้กระทบเศรษฐกิจอย่างสูงก็ทำให้ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 0.25% เป็น 5.5 ธนาคารในประเทศไทยเมื่อวันที่29เมษายนคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับของแบงค์ชาติตัดสินว่าไทยอยู่ที่ 1% ตามปกตินะครับโอ้ดอกเบี้ยไต่ต่ำมากส่วนเดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกทีเมษาพฤษภามิถุนาเดือนหน้านะฮะปลายเดือนหน้า3เดือนประชุมทีดอกเบี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเช็คดูก็แล้วกันนะครับตอนต้นเนี่ยผมคุยถึงท่านอาจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาผมฟังท่านยาวเมื่อวานนะครับฟังไปอาบน้ำไปอาจารย์เก่งอ่ะนะครับแล้วก็ฉาญชัดเจนอธิบายนะที่คุยกับคุณวารินสัจเดลนะครับท่านผู้ฟังสนใจไปตามดูแล้วกันนะวิธีอธิบายของแกเหมือนกับอธิบายให้รัฐบาลทำในสิ่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องกฎหมายอธิบายเรื่องว่าไทยเดินหน้าถูกต้องแล้วก็จะสอนให้เขมรรู้ว่าที่ตัวเองทำเนี่ยขุดหลุมฝังตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับอาจารย์เขาแยบยลตอนนี้มันมีประเด็นที่อาจารย์พูดถึงผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็หมกมุ่นมาอยู่พักใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหมกมุ่นว่าผมก็ถามศูนย์แถลงข่าวร่วมไทยกัมพูชานะครับซึ่งช่วง2 วันนี้ศูนย์แถลงข่าวร่วมก็มีจุดยืนของไทยต่อการแก้ไขประเด็นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปซ้อนกันก็อธิบายรายละเอียดต่างๆท่านเข้าไปหาอ่านได้ข่าวนี้มันก็เก่าตั้งแต่วันที่3นะครับก็เหมือนกับที่พูดมาแล้วแหละว่ารัฐบาลไทยจำเป็นต้องยกเลิก MOUCC ทีนี้ผมเคยคุยกับผู้อำนวยการศูนย์นะครับนะบอกว่าพี่ลงจริงๆก็เป็นรุ่นน้องอายุน้อยกว่าผมแหละแต่ท่านนายทหารที่ดูแลเนี่ยครับนะก็ท่านผมว่าน่าจะทำสมุดปกขาวนะครับท่านก็บอกว่ากำลังเตรียมอยู่แต่ว่าสมุดปกขาวเป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศนะอธิบายเรื่องปัญหาไทยกัมพูชาทั้งหมดนะครับอันนี้เมื่อวานเนี้ยก็ได้ยินเสียงอาจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากเศรษฐศาสตร์จุฬานะครับถามหาไวท์เปเปอร์นะไวท์เปเปอร์ก็เขาจะเรียกว่าสมุดปกขาวนะครับผมก็เรียกให้มันเท่หน่อยย่นเยอะนิดแต่เป็นเอกสารปกขาวมันไม่ใช่สมุดนะครับก็คือเอกสารที่พิมพ์อย่างละเอียดอธิบายเป็นประเด็นปัญหาต่างๆที่โลกถกเถียงกันอยู่หรือไทยถกเถียงกันอยู่เพื่อให้ทั่วโลกเข้าใจนะครับว่าปัญหาทางทะเลไทยกับเขมรเป็นยังไงอาจารย์ปิติศรีแสงนามก็อยากให้มีไวท์เปเปอร์อย่างละเอียดนะตอนนั้นที่ผมคุยกับท่านผู้ฟังเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมอยากให้ศูนย์แถลงข่าวลองจัดการให้มีการทำไวท์เปเปอร์อย่างละเอียดทุกเรื่องทั้งทางบกและทางทะเลแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้โทษศูนย์แถลงข่าวนะครับจะไปโทษศูนย์แถลงข่าวก็ไม่ถูกนะครับศูนย์แถลงข่าวก็มีหน้าที่แถลงข่าวคนทำไวท์เปเปอร์ต้องเป็นกระทรวงต่างประเทศซึ่งจะต้องระดมกำลังนักคิดนักวิชาการข้าราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันกองทัพเรือโดยเฉพาะกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเป็นคณะทำงานเขียนเปเปอร์ให้ละเอียดดีที่สุดทั้งปัญหาทางบกและทางทะเลอย่างซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องอาจจะยาว 2,000 หน้านะแต่ป่านนี้มันยังไม่ออกนะครับนี่มันเข้าปีที่2แล้วมันยังไม่ออกอันนี้ไม่ได้โทษศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับผมเพียงแต่ว่าผมก็คุยถามกับทางศูนย์นะผู้ใหญ่ทางศูนย์ว่าจะมีไหมมันบอกว่ากำลังทำอยู่ก็แปลว่าคนอื่นทำศูนย์แถลงข่าวทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นนักสื่อสารประชาสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลมาเผยแพร่ต่อให้เหมาะสมถูกต้องมีประสิทธิภาพแต่ว่าการเขียนงานทางวิชาการแล้วก็มันต้องมีจุดยืนถูกต้องทางกฎหมายระหว่างประเทศและนโยบายในประเทศและต่างประเทศของไทยด้วยจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพนะครับกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีข้าราชการและกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทัพและนักวิชาการเก่งๆที่สุดเลือกมาทั้งหมดก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวยุ่งนะครับก็เลือกมาแล้วกันนะครับนักวิชาการที่ท่านเห็นเหมาะสมต้องทำตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ปิติศรีแสงนามกล่าวถามหาถึงนะครับว่าต้องมีไวท์เปเปอร์อย่างละเอียดถูกต้องแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงใจแล้วอาจารย์ปิติแกบอกว่าต้องมีภาษาอื่นด้วยเช่นภาษานอกจากภาษาอังกฤษภาษาไทยก็มีภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าคือภาษามหาอำนาจที่มีบทบาทอิทธิพลแหละ
แต่กระทรวง

0: ต่างประเทศนะเรื่องแปลภาษาเนี่ย20ภาษาเขาก็ทำได้นะครับปัญหาคือว่ามันต้องมีภาษาไทยก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเวลาผ่านมานานมากแล้วตั้งแต่2505เราก็ยังไม่เห็นอาจจะมีเอกสารเรื่องสารโลกกับเขาพระวิหารนะครับแต่เราจะต้องทำเอกสารจากมุมมองของรัฐบาลไทยให้โลกได้เห็นว่าเราถูกต้องยืนหยัดเป็นธรรมเกี่ยวกับการอธิบายปัญหาเหล่านี้ถ้าเราอธิบายเข้าข้างตัวเองแบบไม่ชอบทำโลกเขาก็รู้ครับใครๆอ่านก็ต้องรู้ว่ารัฐบาลไทยเอียงมันไวท์เปเปอร์เนี่ยนะครับหรือเอกสารปกขาวสมุดปกขาวเนี่ยซึ่งยังไม่มีต้องทำตามที่อาจารย์ปิติศรีแสงนามเรียกร้องเสนออย่างนุ่มนวลส่วนผมเนี่ยเรียกร้องเสนอแบบกระโดดกระเดกแต่ต้องมีนะครับไม่มีแล้วจะยังไงครับเราศึกษาสงครามเวียดนามเนี่ยไวท์เปเปอร์เรื่องเวียดนามไวท์เปเปอร์เรื่องวอเตอร์เกตไวท์เปเปอร์เรื่องบิลคลินตันละเมิดผู้หญิงเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยครับฝรั่งเขาจะมีนะถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์เขาจะทำนะครับถ้าหนังสือพิมพ์เขาทำเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนที่รัฐบาลไทยอยากทำนะสรุปก็คือว่าวันนี้เราจบท้ายรายการนะครับว่ารัฐบาลไทยยังไม่ได้ทำหน้าที่อธิบายให้ชาวโลกและชาวไทยเข้าใจในแง่มุมทางวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศนโยบายรัฐบาลให้ถูกต้องตรวจสอบได้และมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกไวท์เปเปอร์คือมันจะไม่มีปกแข็งนะครับเป็นกระดาษอ่อน A4 อะไรก็แล้วแต่นะครับเย็บๆเข้าเล่มกันปกข้างหน้าก็สีขาวไม่มีสีสันไม่ใช่หนังสือแต่เป็นเอกสารเล่มใหญ่ปกอ่อนสีขาวก็เลยเรียกว่าไวท์เปเปอร์หมดเวลาครับสำหรับโลกยามเช้าวันนี้ขอให้ทะเลอยู่ในความสงบคลื่นลมอย่าแรงเกิน2เมตรนะครับสวัสดีโลกยามเช้าพรุ่งนี้กลับมาใหม่ครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดพบกับงานที่คน

0: ณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าตะโลกนะครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569อยู่กับผมธนัทสิรังคุลและคุณสังกมาสารวัตรครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับวันนี้เราไปสำรวจเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกเช่นเคยนะครับแล้วก็ไปเรื่องสำคัญที่น่าสนใจติดตาม Big Story ก็จะไปอยู่เรื่องของการเยือนเกาหลีเหนือนะครับของผู้นำจีนเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้เดินทางไป2วันนะครับไปดูว่าเรื่องนี้ทำไมประธานเหมาเจ๋อตุงนะในอดีตเคยพูดไว้ว่าความสัมพันธ์แบบฟันกับริมฝีปากนะฮะจีนกับเกาหลีเหนือนั้นเป็นอย่างไรแล้วมันก็ยังคงอยู่หรือไม่ในปัจจุบันตั้งแต่ยุคของเขานะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องอัปเดตนะครับที่น่าสนใจสหรัฐนั้นก็ต้องสูญเสียเฮลิคอปเตอร์ในช่องแคบฮอร์มุสไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นตามมาในทรัมป์ก็ประกาศที่จะตอบโต้แล้วนะครับเวียดนามขึ้นชั้นท็อป10ของโลกด้านโลจิสติกนะครับเทคโนโลยีด้านโลจิสติกโอ้โหนี่ก็ทาบขึ้นมามากมายในหลายด้านทีเดียวนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกจะเปิดสนามแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้แต่ก็มีความวนระวนระเวงความวุ่นวายเกิดขึ้นก็จะพยายามประมวลมาให้นะครับก่อนที่จะเปิดสนามวันพรุ่งนี้วัคซีนแรกของโลกที่ผลิตโดย AI เป็นอะไรนะครับ AI นี่มีความสามารถในสงครามที่อิหร่านนะครับก็มีพัฒนาการเรื่องของ AI ด้วยอันนี้เป็นวัคซีนตัวแรกของโลกนะครับจะใช้กำจัดโรคอะไรนะครับป้องกันโรคอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันรวมถึงเรื่องของนักบินอวกาศที่การด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของเราเช้าโลกวันพุธนี้นะครับไปติดตามกันเลยครับช่วงแรกเวิร์ลอัปเดตครับ
5: เวิร์ลอัปเดต
3: เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ตกในบริเวณใกล้ชายฝั่งของโอมานนะครับเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบอปาเช่นะครับก็เป็นอาวุธสำคัญนะที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพนะครับขึ้นชื่อลือชานะครับตกแล้วก็เกิดขึ้นในบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุสซึ่งทางสหรัฐก็บอกว่าเป็นระหว่างการที่กำลังตรวจสอบนะครับกำลังลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อบังคับใช้มาตรการของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับเป็นการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะฮะถึงแม้จะทางสหรัฐตอนนี้ก็ยังคงไม่รู้ว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรกันแน่นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นในทรัมป์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับลักษณะการพูดจาของเขาก็คือก็เป็นเรื่องปกติเราก็ต้องสูญเสียบ้างอย่างที่เขาเคยพูดมาหลายๆครั้งแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ได้ประกาศว่าจะต้องตอบโต้เรื่องนี้ยอมไม่ได้พอไปหารือกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับในการให้ข่าวล่าสุดแต่ว่าในทรัมป์ไม่ใช่คนเดียวนะครับหลายๆคนก่อนหน้านี้นะฮะไม่นานวันนี้อาจจะต้องรอดูกันปฏิกิริยาต่อไปทั้งนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีนายมาโครูบิโอแล้วก็ตัวนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ยังบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดา

าที่เราก็ต้องยอมรับได้นะครับการสูญเสียแต่มันก็เป็นจุดสำคัญฝ่ายอิหร่านครับฝ่ายอิหร่านนี่ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นผู้ยิงโจมตีเรื่องนี้ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐเซ็นคอมก็ยังไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าใครยิงสาเหตุที่ตกเพราะอะไรนะฮะสาเหตุที่ตกเพราะอะไรก็มีเพียงว่าเป็นการใช้โดรนกู้ภัยแล้วก็ใช้ระบบ AI นะครับเข้าไปช่วยเหลือนักบิน2คนนะจากเรือรบกองเรือที่5นะใช้เวลาไม่นานนะครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับระบบอัตโนมัติก็เป็นการส่งโดรนทางทะเลนะครับไม่ใช่โดรนที่บินนะที่โดรนแบบ USV รุ่นCross Air นะครับของกองทัพสหรัฐเข้าไปช่วยได้สำเร็จนะครับแต่ว่าเครื่องบินแบบไม่ใช่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่สูญเสียไปเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันต้องรอดูว่าจะเป็นปฏิกิริยาตัวเร่งอย่างไรสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพราะน่าจะส่งผลกระทบนะการหยุดยิงในปัจจุบันก็เกิดขึ้นในระหว่างที่ทั้งแถบฮอร์มุสแล้วก็แถบที่เลบานอนเนี่ยก็ตุ่มๆตามๆกันมานะครับทำให้การเจรจาก็หยุดชะงักไปแล้วก็ทรัมป์บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ก็บอกแล้วว่าจะต้องเปิดฉากโจมตีแล้วก็เริ่มแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานชัดเจนมาว่ามันเสียหายอย่างไรแต่ว่าทางนายอับบาสอาลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยเขาให้พูดว่าอย่างนี้ครับไม่ได้บอกโดยตรงว่าเป็นผู้โจมตีก็บอกเพียงว่ามีการสูญเสียในภูมิภาคของเรานะฝ่ายที่ลุกรานเนี่ยสูญเสียเราก็จะปกป้องนะครับหากไม่ต้องการสูญเสียก็ออกไปจากภูมิภาคนี้เสียครับพอถึงว่าไม่ได้ให้ข่าวชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีข่าวจากแหล่งข่าวเหมือนกันว่าอาจจะเป็นโดรนนะครับอาจจะเป็นโดรนที่โจมตีเฮลิคอปเตอร์อาประเทศที่ทรงอำนาจนะฮะมีประสิทธิภาพสูงนะครับเฮลิคอปเตอร์ลบแบบนี้เป็นเรียกว่ากันชิปเลยนะครับมีอาวุธพร้อมสับแต่ก็ถูกอาจจะโจมตีหรือว่ายังไงต้องรอความชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียของสหรัฐอีกรอบนึงนะครับนอกจากเสียชีวิตฐานในการทำสงครามครั้งนี้ไป15นายนะครับเป็นการโจมตีโดยตรง7คนแล้วก็6คนก็เกิดจากอุบัติเหตุเติมมันที่อิรักนะครับความสูญเสียเรื่องของอากาศยานเนี่ยก็มีทั้งเครื่องบินเตือนภัยนะครับ AWACS นี่ก็ตกไป1ลำนะฮะแล้วก็เป็นเรียกว่ายุทธวิธีสำคัญเลยนะครับคล้ายๆกับศูนย์บัญชาการลอยฟ้าเครื่องบินนี้ก็เป็นเหมือนกับระบบการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยนะครับโอ้โหมีมูลค่าสูงทีเดียวนอกจากนั้นยังมีเครื่องบินขับไล่ F-15E นะครับที่ตก4ลำนะครับมีทั้งเรื่องของช่วงแรกของสงครามที่เรียกว่ายิงกันเองหรือว่าผิดพลาดนะครับแล้วก็ในดินแดนอิหร่านช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ถูกอันนั้นน่าจะถูกยิงแน่นอนแล้วก็มีเครื่องบินเติมน้ำมันทางอากาศ KC-135ด้วยนะครับที่ตกในตะวันตกของอิรักอีกลำหนึ่งแล้วก็มีลูกเรือเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มีโดรนนะครับ MQ-9 Reaper ซึ่งเป็นสุดยอดโดรนของโลกเลยนะครับลำใหญ่ลำเคืองเลยล่ะมีมูลค่าสูงก็ถูกยิงตกเสียหายในพื้นที่ที่มีการสู้รบกันจนมาล่าสุดเฮลิคอปเตอร์โจมตี AS-64 Apache นี่นะครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียซึ่งแน่นอนมันต้องกระทบกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐแล้วก็การเดินงานที่เรียกว่าปฏิบัติการ Epic Fury ของนายโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนนะครับเพราะจะเป็นแรงกดดันอีกด้านหนึ่งทำให้ขณะนี้จากที่เราทราบนะครับว่าพยายามที่จะเจรจากันอยู่ในทรัมป์นี่ก็มีปากเสียงกับนายเบนจามินเนทันยาฮูไปนะครับเรื่องของการโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งมันเป็นอุปสรรคขัดขวางการเจรจาในเวลานี้อย่างยิ่งนะครับนายทรัมป์ก็พยายามหาทางลงให้ได้แต่ก็เกิดการปะทะกันรุนแรงขึ้นมาก็มีการให้ข่าวมานะครับมีการให้ข้อมูลมาว่าในการหารือกันเนี่ยช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการเรียกว่าใช้อารมณ์กันระหว่างในทรัมป์กับนายเบนจามินเนทันยาฮูใช้คำที่เรียกว่าอย่ามาหือประมาณนี้นะครับขอใช้คำนี้แล้วกันอย่ามาหือนะครับก็คือท้าทายต่อต้าน

0: อีกด้านนึงก็อาจจะผลักดันไปสู่การเจรจาหาข้อตกลงให้ได้นะครับนะมันก็ไปได้สองทางนะครับต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรต่อไปแต่ปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องรักษาหน้านะครับในทรัมป์ก็สั่งว่านี่เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้จำเป็นจะต้องตอบโต้นะครับการกระทำของอิหร่านนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็คงถูกกดดันภายในประเทศตามมาอีกเช่นเคยนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเวิร์ฟเด็กของชาวตะวันตกครับ
1: เช้าวันนี้นะคะทั้งหน้าข่าวของเวียดนามแล้วก็ของไทยเนี่ยลงภาพนายกของไทยที่ไปเยือนเวียดนามนะคะก็มีภาพจับไม้จับมือกับประธานาธิบดีโตเลิมนะคะผู้นำเวียดนามซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่ามีการพูดถึงเรื่องการเพิ่มมูลค่าทางการค้าต่อกันแล้วก็มีความร่วมมือ3 4นะคะก็คือความร่วมมือในการเชื่อม connectนะคะเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็มีการย้ำว่าจะมีการขยายการลงทุนการค้าเป้าหมายเนี่ย 25,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะนี่ประเด็นที่น่าติดตามอีกเรื่องนึงเนี่ยคราวนี้เวียดนามเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามุมนึงเขาก็ต้องการที่จะเห็นไทยเป็นหมุดหมายในการแข่งขันแล้วก็จะใส่หน้าอย่างที่เมื่อวานเราก็เพิ่งเล่าไปนะคะคุณนัทแต่อีกมุมนึงก็คือเขาก็มองเราเหมือนกันในเรื่องที่เรื่อง aging society เขาก็มองเหมือนกันว่าเอ๊ะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่แก่ก่อนรวยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นแบบไทยแลนด์แล้วเราก็จะเห็นในเรื่องการแข่งขันด้านโลจิสติกอีกด้านนึงที่ประเทศไทยเรานี่ก็ถือเป็นตัวท็อปของโลกอยู่เหมือนกันแต่เวียดนามเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการตีข่าวบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาประสบความสำเร็จมากในแง่ของแรงงานค่ะคืออะไรคือผู้คนเนี่ยต้องการนะฮะคนที่มีศักยภาพในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นบุคลากรของเวียดนามเนี่ยได้สะท้อนให้เห็นนะคะในผลสำรวจล่าสุดของManpower Group นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาด้านความต้องการของบุคลากรเนี่ยค่ะคุณธนัทบอกว่าเออกลายเป็นว่าไตรมาสที่3เนี่ยตลาดแรงงานขยายตัวสูงมากนะคะแล้วก็เวลาคนมาหาบุคลากรธุรกิจ265แห่งของเวียดนามเนี่ยกลายเป็นว่าบวกขึ้นมาถึง128ทำให้ในแง่ของภาพรวมเนี่ยเวียดนามอยู่ในอันดับที่3ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ตะวันออกกลางนะคะที่เขาเรียก APME นะคะอันนี้มาจากทั้งหมด42ตลาดทั่วโลกที่เขาสำรวจแต่ถ้าเทียบกับระดับโลกแล้วคนเวียดนามเนี่ยเป็นที่ต้องการอยู่ในอันดับ10ของโลกดัชนีอันนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการสำรวจยังพบด้วยนะคะบอกว่า149บอกจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ร้อยละ27เนี่ยก็มีการพูดถึงการขยายธุรกิจด้วยทางผู้อำนวยการของบริษัทManpower เวียดนามเองเหวียนทูตังนะคะได้บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะได้รับการสนอกสนใจมากนะคุณธนัทแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องระมัดระวังควบคู่ไปด้วยก็คืออะไรคือสมดุลค่ะเนื่องจากว่าเหมือนที่คุณธนัทเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของอิหร่านเรื่องฮอร์มุสเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ในสมการเวียดนามบอกว่าก็ยังมีแรงกดดันต้นทุนพลังงานอยู่แล้วก็ความไม่แน่นอนระดับโลกอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวียดนามก็ยังมีแนวโน้มชัดเจนอยู่นะคะว่าเรื่องของเทคโนโลยีและโลจิสติกเนี่ยก็ยังเป็นจุดเด่นที่สำคัญอยู่ดีโดยเฉพาะบริการด้าน IT ด้วยเขาบอกว่าโอ้โหแนวโน้มเนี่ยเวลาไปเทียบกับภาคส่วนอื่นๆการจ้างงานในเวียดนามสูงถึง150มันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าเวียดนามเนี่ยกำลังวิ่งไปสู่การแข่งขันดิจิตอลนะคะแล้วที่ตามมาก็คือการค้าและโลจิสติกเขาบอกว่าโอ้โหมันโตถึงน่าประทับใจมากๆเลยถึงร้อยละ26นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเวียดนามเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคแล้วในแง่ขนาดภูมิภาคก็ยังมีการไปพูดถึงวิสาหกิจขนาดกลางด้วยเวลาเราพูดถึงSME บ้านเราใช่ไหมฮะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราต้องกระตุ้นไปที่ SME สิเพราะว่าเขามีผู้คนอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างน้อยก็50คนหรืออย่างมากก็200กว่าคนเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เวียดนามไปสำรวจมีโอกาสโตถึง139เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพรวมเวียดนามบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการจ้างงานถ้าเกิดว่ามีปัญญาประดิษฐ์เพิ่มก็จะได้บวกการจ้างงานขึ้นมาอีกถึง170เลยทีเดียวในภาพใหญ่แล้วเขาก็เลยสรุปนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆคือเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนจะ

0: มีอุปสรรคใช่ไหมฮะแต่ว่าเราจะมองว่าธุรกิจการจ้างงานเนี่ยยังไงก็ตามสายงานเนี่ยด้านเทคโนโลยีด้านโลจิสติกด้านการค้าของเวียดนามกลับกลายเป็นตลาดแรงงานที่ผู้คนเนี่ยกำลังต้องการแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นด้วยนะคะว่ามันมีแรงกดดันอย่างหนึ่งที่เวียดนามเขาบอกว่าเขาก็มองอยู่เหมือนกันคือการลดต้นทุนตอนนี้จะเห็นว่าทั่วโลกเนาะไม่ใช่ประเทศไทยเนาะคุณธนัทข่าวเรื่องแบบการแจกแพ็กเกจเนี่ยออกมาเป็นระยะเลยว่าคุณจะออกแบบไหนออกยังไงเราจะปรับลดขนาดยังไงอันนี้ก็เหมือนกันทั่วโลกเวียดนามเขาก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนนี้มันมีการลดระดับต้นทุนนะคะแล้วก็ตำแหน่งงานหลักแต่อย่างไรก็ตามบุคลากรทักษะด้านดิจิทัลเนี่ยกลับกลายเป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากๆและนี่ก็คือทำให้เวียดนามขึ้นระดับขึ้นมาอยู่ในงานด้านดิจิทัลด้านโลจิสติกที่อยู่ในท็อป10ของโลกและนี่คือประเด็นข่าวที่2เช้าทันโลกค่ะ
1: กลับพรุ่งนี้แล้วนะครับจะเปิดสนามฟุตบอลโลก2026นะครับก็เป็นสิ่งที่คนไทยก็ยังเฝ้ารอกันนะครับว่าจะได้ชมสดๆหรือไม่นะครับก็มีข่าวคือออกมาเมื่อวานว่าทำข้อตกลงได้แล้วแต่ก็ยืนยันนะครับยังไม่มีก็อาจจะต้องเช็คทุกนาทีอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่เช็คล่าสุดนั้นก็ยังต้องรอกันอยู่นะครับว่าจะได้ดูหรือไม่ยังไงนะฮะแต่สำหรับในประเทศเจ้าภาพนะครับ3ประเทศเม็กซิโกสหรัฐแล้วก็แคนาดาก็มีเรื่องราววุ่นวายตามมานะครับที่ทำให้ปวดหัวกันล่าสุดนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมการนะครับผู้ตัดสินอันดับหนึ่งของทวีปแอฟริกาชื่อโอมาอาตันเป็นชาวซูมาเลียนะครับก็ได้รับการยกย่องนะครับว่ามีผลงานฝีมือสุดยอดเลยนะครับที่ไปรวมกันก็จะเข้าร่วมกับผู้ตัดสินอีก51คนแต่ปรากฏว่ากลับถูกเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสอบสวนนานกว่า10ชั่วโมงแล้วก็ถูกส่งตัวกลับเลยนะครับจากสหรัฐเนี่ยส่งตัวกลับเลยนะครับก็ทำให้ทั้งรัฐบาลของซูมาเลียแล้วก็เจ้าที่ด้านในวงการฟุตบอลของแอฟริกาก็ออกมาต่อต้านนโยบายบอกว่าเป็นเรื่องที่มีอคติเลือกปฏิบัติของสหรัฐนะครับองค์กรต่างๆที่รณรงค์เรื่องของการสิทธิมนุษยชนนะเรื่องกีฬาต่างๆก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่เกินเลยนะครับก็ถือว่าความฝันของอาตันเนี่ยคุณโอมาอาตันเนี่ยก็เป็นคนที่จะเป็นคนแรกเลยนะครับชาวโซมาเลียที่ได้ร่วมตัดสินฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็ด้านสิทธิต่างๆกลายเป็นจุดถกเถียงกันนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยตัวของฟีฟ่านะฮะก็พยายามที่จะเชิดชูเรื่องนี้นะครับเชิดชูเรื่องนี้ของการกระทำในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกต่างๆเนี่ยในโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลของเขาตั้งแต่สมัยแรกนะครับก็เคยใช้คำสั่งบริหารนะครับห้ามชาวต่างชาติซึ่งก็เป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่กับประเทศมุสลิมรวมถึงโซมาเลียด้วยช่วงนั้นเนี่ยในอินฟานติโนนะครับจอร์โจอินฟานติโนผู้ประธานฟีฟ่าจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเนี่ยก็บอกไว้เลยนะครับว่าประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยทำแบบนี้มันไม่ถูกนะสิทธิในการเป็นเจ้าภาพไม่ควรจะได้กับประเทศที่กีดกันแบบนี้นะฮะแต่มาครั้งนี้อินฟานติโนเงียบหายเลยนะครับเขาพูดจะเปลี่ยนแล้วนะครับดูทิศทางลมอะไรยังไงก็ไม่ทราบนะครับในอินฟานติโนพูดถึงก่อตั้งรางวัลสันติภาพฟีฟ่ามาเป็นครั้งแรกแล้วก็มอบให้ไดโนทรัมป์เป็นคนแรกไปนี่นะครับก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะครับก็คงจะต้องถูกดำเนินการเพราะว่าผู้ตัดสินคนนี้นะครับคุณอาตันเนี่ยเขาก็ทำงานมานะฮะแสดงผลงานมาศึกนู้นศึกนี้นะครับเคยไปทำหน้าที่หลายบทบาทในวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันระดับทวีประดับโลกเนี่ยก็เคยเป็นผู้ตัดสินมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่แทนชาวแอฟริกาอีกหลายล้านชีวิตด้วยเป็นความใฝ่ฝันที่จะทำหน้าที่นี้นะครับแต่ก็ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องนะเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็กลายเป็นว่าถูกกีดกันไปนะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับความวุ่นวายในการเลือกปฏิบัตินี้ก็ยังมีต้องจับตากันนะครับในการส่งเจ้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือรัฐศุลกากรของ

0: รัฐหรือว่าไอซ์นะฮะที่เกิดวุ่นความวุ่นวายประท้วงกันในสหรัฐมากมายนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะนำไปประจำการตามจุดต่างๆอีกซ้ำนะฮะทั้งที่ถูกต่อต้านแล้วก็มันไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้เจ้าที่ลักษณะเหมือนกับเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเข้าไปดูแลนะเป็นการจำกัดการเดินทางชาติต่างๆนอกจากคุณโอมาแล้วนะครับอิหร่านนี่ก็เป็นประเทศที่โอ้โหเรียกว่ากำลังจะต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะแทนที่จะต้องได้อาศัยในหรือว่าพักในเขตเมืองที่แข่งขันเนี่ยนะครับกลับต้องไปอยู่อีกประเทศหนึ่งที่เม็กซิโกนะครับเมืองชายแดนชื่อว่าติโคน่าการเดินทางอะไรก็ต้องใช้เวลานานทีเดียวนะครับการพักผ่อนต่างๆนะฮะแล้วก็เฮติกนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการจำกัดการเดินทางนักกีฬาและทีมงานนอกจากคุณผู้ตัดสินแล้วนะครับกองหน้าทีมอิรักนะฮะก็ถูกกักตัวเป็นนาน7ชั่วโมงบางคนที่ไปเกี่ยวข้องอะไรต่างๆกับรัฐบาลนะฮะก็ถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงหรือว่ามีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลหรือไม่ก็ถูกทางรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยนะกักตัวไปเล่นงานไปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของนอกจากเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับการกีดกันเรื่องของสัญชาติเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วปัญหาตั๋วคุณสังมานะฮะราคาระบบเขาที่ตั้งตั๋วผันผวนตามตลาดนะครับทำให้โอ้โหนักชิงนี่ทะลุไป $6,000เลยนะครับ200,000นะฮะ200,000บาทก็แพงกว่านักชิงถึง7เท่ากลุ่มผู้เชียร์ฟุตบอลนะครับเข้าใจว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกกีดกันมากที่สุดด้วยนะฮะก็บางคนเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับทั้งที่มีตั๋วแล้วก็มีหลักฐานเอกสารต่างๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีการยื่นฟ้องนะครับต่อคณะกรรมการยุโรปด้วยที่ FIFA ใช้อำนาจผูกขาดไม่โปร่งใสเรื่องตั๋วนะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์อย่างที่เราทราบนะครับเราก็โอ้เห็นแล้วนะครับทำไมโขกสับขนาดนี้นะฝึกมหากรรมกีฬาของมนุษยชาติทำไมถึงให้มันกระจายเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงด้วยความราคาที่ยุติธรรมนะชอบทำเพียงพอนะฮะแต่ทำไมถึงมุ่งหากำไรเช่นนี้นะครับประชากรทั่วโลกเนี่ยควรจะได้เข้าถึงลิขสิทธิ์ขัดกับสโลแกนนะครับกีฬาของคนทั้งโลกของฟีฟ่านะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของข้อวิจารณ์เรื่องของคุณภาพนะฮะประเทศอย่างเม็กซิโกเนี่ยกับไม่ถูกวิจารณ์หนักเท่าสหรัฐนะแม้เรื่องความปลอดภัยต่างๆการก่อการร้ายหน่วยข่าวกรองต่างๆทางการดูแลของสหรัฐนี่ก็มีการรัดกุมนะครับเพราะว่าปัญหาที่ทำกับสงครามอิหร่านในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ประเทศคู่สงครามนะประเทศหนึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีประเทศหนึ่งที่เป็นคู่สงครามเดินทางไปแข่งขันนะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอิหร่านเนี่ยจะลงสนามครั้งแรกวันที่2ที่3ของการแข่งขันนะครับก็คงต้องจับตากันดูว่าทีมจะมีปัญหาอย่างไรหรือไม่นะครับแล้วก็นายโดนัลด์ทรัมป์นะรัฐบาลของเขาจากนโยบายที่ผ่านมารวมถึงจากท่าทีนะครับเกิดมหากรรมแบบนี้คล้ายๆกับนะแข่งขันกีฬา NBA ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเขาก็ไปร่วมนะเป็นเวทีใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยของเขานะครับนะวันรวมถึงวันชาติด้วยนะครับ
1: โดนโหใช่ไหมคุณธนัน
0: ท์ใช่โดนโห
1: โดนโห
0: เป็นมหากรรมที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีการแข่งขันใหญ่ๆนะครับระดับโลกอีกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็ดึงการแข่งขันรถนะอินดี้คาร์เข้าไปแข่งในวอชิงตันดีซีด้วยก็ไม่รู้ว่าจะมีเรียกว่าอะไรผาดโผนขึ้นมาอีกจากทำนิ้วข่าวหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่3ของอัปเดตชาวตะโลกครับ
1: ค่ะค่ะช่วงนี้ประเด็นถกเถียง AI นี่หนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่บริษัท SpaceX ของนายอีลอนมัสก์เนี่ยกำลังจะไปเข้า IPO ในตลาดหุ้นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอวกาศนะจะทำ AI ต่างหากทำให้ทั้งโลกเนี่ยมึนไปหมดนะคุณธนัทว่าต่อไปนี้ AI หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาแสดงความห่วงแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ AI เนี่ยสามารถที่จะสร้างวัคซีนได้แล้วด้วยตัวมันเองนะคะรายงานนะคะสำนักข่าว BBC บอกว่าอันนี้เป็นวัคซีนตัวแรกเลยนะที่ออกแบบโดยเจ้าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยซึ่งมันก็ถือว่าจะ ปกป้องโรคระบาดในอนาคตให้เราได้อย่างเช่นตอนนี้อีโบลายังไม่มีวัคซีนว่าอันนี้รักษาได้ชนะหรือเปล่านะฮะเขาก็บอกว่าอันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่อาจจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ๆและมนุษย์ก็อาจจะรับมือไม่ทันทางทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะได้บอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทีมงานเนี่ยกำลังวิจัยกันอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยต้องถือว่ามันเป็นการออกแบบโดยฝีมือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ล้วนๆเลยและพอทำเสร็จมันจะมาถูกทดลองในมนุษย์อันนี้เดี๋ยวเป็นประเด็นนะคุณธนัทเพราะว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวฟังทีมนักวิจัยก่อนนักวิจัยบอกว่าอันนี้มันเป็นการออกแบบนะคะของทางปัญญาประดิษฐ์ที่เขานำสายพันธุ์ต่างๆของไวรัสนะคะแล้วก็เอานำสายพันธุ์ของโควิดด้วยเพื่อมาดูซิว่ามันมีโอกาสไหมที่จะมีการระบาดในสัตว์แล้วก็ในมนุษย์ในการระบาดครั้งหน้าซึ่งตอนนี้อยู่ในแค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้นนะคะทีมงานของ Cambridge บอกว่ากำลังอยู่ในการพัฒนาตัววัคซีนตัวนี้เบื้องต้นจะดูก่อนซิว่าจัดการกับหวัดแล้วก็อีโบลาได้หรือเปล่านะคะรายงานบอกว่าไอ้เจ้าวัคซีนเนี่ยมันจะเหมือนมันจะมาสอนร่างกายมนุษย์นะคะเพื่อให้แท็กให้ได้เพื่อให้สังเกตให้ได้ว่าเอ๊ะมันมีการติดเชื้ออะไรที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าและจากนั้นเนี่ยเราจะสู้มันได้ยังไงนะคะซึ่งทางด้านของอาจารย์ศาสตราจารย์โจนาธานเฮนี่นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยทีมของเคมบริดจ์บอกว่าแน่นอนเวลาที่จะต้องไปดูเรื่องวัคซีนมารักษามนุษย์เนี่ยเรามักจะตามหลังโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคราวนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องการจะก้าวไปข้างหน้านำไปข้างหน้าก่อนที่จะมีการระบาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะสามารถที่จะดีเทคเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่านะคะถามว่ามันทำงานยังไงเขาบอกว่ามันจะมีการออกแบบที่เรียกว่าเราเคยได้ยินเอทิเจนใช่ไหมคะเอทิเจนเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาเราได้ยินรายงานเนี่ยมันก็จะหมายถึงองค์ประกอบสำคัญของวัคซีนแต่คราวนี้เป็นซูเปอร์เลยซูเปอร์แอนติเจนเลยบอกว่ามันไปทำอะไรมันไปฝึกภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะอาจารย์บอกว่าพอมันไปฝึกภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเราต้อนรับข้าศึกอยู่ในป้อมปราการนะคุณธนัทพอมีข้าศึกข้ามเข้ามาเนี่ยมันจะไปตอบสนองในลักษณะที่สามารถป้องกันไวรัสได้และไม่ได้แค่ตระกูลเดียวนะคือทั้งตระกูลเลยคือถ้าเจ้านามสกุลนี้เข้ามามันจับได้หมดเลยทั้งนามสกุลทั้งตระกูลเลยนะคะแล้วก็ไวรัสเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะแพร่แม้ว่ามันจะกลายพันธุ์ไอ้เจ้าวิธีการฝึกด้วยวิธีซูเปอร์แอนติเจนเนี่ยคือฝึกระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยไอ้เจ้า AI มันก็สามารถที่จะเข้าไปเทรนได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะในแวดวงของการแพทย์ที่เขาก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ค่ะคุณธนัทเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายซึ่งตัวของนักวิจัยเองบอกว่ามันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นแต่อาจารย์ฮินนี่บอกเลยว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่ AI เนี่ยทำงานแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมนักวิจัยเองก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยมันบอกว่าโอ้โหในอนาคตเนี่ยคือเบื้องต้นเราพบอย่างนี้มันจะทำให้เราทำอะไรดีๆมากมายให้กับมนุษยชาติได้เลยนะคะมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องปกป้องไวรัสปัจจุบันเท่านั้นเลยนะแต่ว่ามันจะปกป้องพวกเราในการระบาดในครั้งหน้าๆอันนี้มันเป็นการเหมือนก้าวกระโดดในการรับมือกับโรคระบาดเลยนะคะแล้วในการทดลองเขาบอกว่าตอนนี้เขาไปทดลองอยู่ในคน39คนนะคะซึ่งก็ผลออกมาพบว่าปลอดภัยแต่เดี๋ยวเขาเนี่ยกำลังจะทดสอบเพิ่มอีก200คนเป็นการวิจัยรอบ2เพื่อจะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะไปเทรนมนุษย์ภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ได้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันค่ะศาสตราจารย์ซาอูฟอลส์นะคะเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับทีมวิจัยน่าสนใจมากๆคือแน่นอนเขายอมรับแหละว่าผู้คนเนี่ยก็ยังวิตกกังวลว่าโอ้ยเอา AI มารักษามนุษย์เอาเทคโนโลยี AI มามันจะเป็นอะไรไหมแต่อาจารย์ก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีการรับมืออยู่ดีกับไวรัสที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นข้อถกเถียงที่น่าสนใจว่าตกลงแล้วแค่ไหน ถึงจะเหมาะสมสำหรับการนำ AI มาใช้กับมนุษย์ค่ะแต่ไม่แน่ๆนะคะนักวิทยาศาสตร์เองนักทดลองเองในฝั่งของผู้ที่ทำงานทดลองเขาก็มองว่านี่เป็นนวัตกรรมที่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากชาวทั้งโลกค่ะค่ะช่วงนี้เรื่องอวกาศนะฮะก็มีการพูดกันแข่งขันกันน่าดูนะคะใครจะขึ้นไปก่อนใครจะขึ้นไปหลังล่าสุดเนี่ยก็มีทั้งถึงกับพบทางลัดแล้วด้วยนะคุณธนัทคล้ายๆแลนด์บริดจ์เลยนะทางลัดโลกไปดาวอังคารคือข่าวเกี่ยวกับอวกาศแข่งขันกันสูงมากแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เขามีการเตรียมที่จะส่งนักบินอวกาศที่เป็นผู้พิการคนแรกขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศนะคะก็เป็นการเป็นของอังกฤษนะคะคุณธนัทสหราชอาณาจักรก็คือคล้ายๆ NASA ของสหรัฐเนี่ยแต่เป็นสำนักงานอวกาศของสหราชอาณาจักรเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญเลยที่เขาจะส่งนักบินอวกาศที่พิการขึ้นไปก็คือชื่อว่าคุณจอห์นแม็กฟอลนะคะถ้าใครติดตามดูในไลฟ์สดแล้วด้วยจะเห็นแบบดูเขาปกติมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจริงๆเพิ่งมาพิการตอนอายุ19ค่ะคุณธนัทปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ43นะคะซึ่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นตัวของคุณจอห์นแม็กฟอลเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าประสบอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยถูกตัดขาคุณธนัทแล้วก็เติบโตอยู่ที่เมืองซอมเมอร์เซ็ตนะคะหลังจากที่ถูกตัดขาออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ย่อท้อเขาก็ไปลงวิ่งค่ะคุณธนัทแล้วก็ได้คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันพาราลิมปิกที่ปักกิ่งนะคะเมื่อปี2008จากนั้นเนี่ยเขาก็กลับไปเรียนหมอค่ะแล้วก็ปัจจุบันเป็นหมอประจำบ้านนะคะ GP ก็เป็นหมอด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อแล้วก็ดูแลเรื่องอุบัติเหตุก็คือเป็นสิ่งที่เขาประสบอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่หมดความฝันนะคุณธนัทโดนตัดขาไปแล้วไปเรียนหมอแล้วก็ไปเข้าโครงการนักบินอวกาศขององค์การอวกาศยุโรปด้วยนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วเขาก็แบบฟิตหนักซ้อมหนักเลยนะคะเราก็จะเห็นภาพเขาเนี่ยคือเห็นแล้วต้องบอกว่าเราอายเลยคุณธนัทคือเก็บวิ่งเก็บซ้อมเก็บตีลังกาอู่สารพัดท่าทางนะคะจนกระทั่งสามารถได้รับใบอนุญาตบอกว่าคุณสามารถเข้าร่วมภารกิจอวกาศระยะยาวได้เลยนะเพราะว่าร่างกายคุณแข็งแรงสมบูรณ์สภาพจิตใจของคุณหมอแม็กฟอลเนี่ยเหมาะสมแล้วซึ่งตัวคุณจอห์นแม็กฟอลบอกเองนะคะบอกว่าโอ้โหอันเนี้ยถ้ามันสำเร็จแล้วมันไม่ใช่แค่การบินอวกาศธรรมดาของมนุษย์อีกต่อไปแล้วนะคะที่เราเห็นแข่งขันกันไปเนี่ยแต่มันจะเป็นการส่งสารที่ทรงพลังมากๆเลยเพื่อให้พวกเรามนุษยชาติเห็นว่าไอ้คนเรามันไม่มีข้อจำกัดน่ะแล้วคนพิการทั้งหลายคุณก็ไม่เห็นจะต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณก็ไม่มีข้อจำกัดคุณทำได้ไม่ว่าบนโลกหรืออวกาศก็ตามนะคะคุณจอห์นแม็กฟอลยังบอกด้วยนะคะบอกว่าตอนเนี้ยผมก็ยังทำงานต่างๆด้วยงานวิจัยเขาก็ไม่หยุดนะโรคกระดูกพุ่นโรคกล้ามเนื้อรีบหรือคนที่พิการเนี่ยคุณธนัทก็จะแบบเขาเรียกอะไรหมดกำลังใจใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากเคลื่อนตัวบางคนเนี่ยแค่ปวดแข้งปวดขาก็รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากเดินไม่อยากให้ใครเห็นเราสภาพไม่เหมือนเดิมเลยแล้วคุณหมอบอกว่าไม่นะเราจะต้องออกไปใช้ชีวิตและงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าใจข้อมูลที่ลึกซึ้งว่ามันมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมันมีวิธีการใหม่ๆที่จะฟื้นฟูแม้ว่าคุณจะถูกตัดแขนตัดขาไปก็ตามนะคะสำหรับภารกิจนะคะมันก็จะมีทั้งหมด6เดือนค่ะคุณธนัทอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะแล้วเรื่องนี้มันก็จะมีกระทรวงที่ดูแลด้านอวกาศของอังกฤษเองนะคะบอกเลยว่าโอ้โหนักบินอวกาศคนนี้คุณจอห์นแม็กฟอลเนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญมากๆไม่ใช่แค่กับชุมชนอวกาศนะแต่สำหรับพวกเราทั้งโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณธนัทค่ะ
0: World Updateครับก็เป็นอัปเดตของชาตโลกนะครับมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวผมไปไล่เรียงให้ฟังนะครับมีการรายงานออกมาล่าสุดเรื่องของการให้กู้นะครับแบงค์ใหญ่ๆธนาคารใหญ่ๆของโลกนะครับรวมกันแล้วมอบเงินทุนนะเงินกู้ให้กับบริษัทน้ำมันนะบริษัทน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลเนี่ยนะครับถึง9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับตัว JP Morgan Chase ก็เป็นโดยธนาคารอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ก็ถือว่าบั่นทอนนะครับความพยายามของโลกที่จะลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลนั่นเองขณะเดียวกันที่สหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็อนุมัติร่างกฎหมายมอบเงินทุนให้กับโครงการรัฐบาลในการต่อต้านปราบปรามผู้อพยพเนี่ย70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนยุโรปนั้นก็ได้ประกาศแผนที่จะออกมาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมนะครับก็จะแบนทหารรัสเซียจากการเดินทางเข้าไปในยุโรปด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับยังจะแบนเรื่องของบางประเทศนะครับในยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้มาตรการเพื่อที่จะต่อต้านนะครับการทำรุนแรงการกระทำรุนแรงพฤติกรรมรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเวสต์แบงก์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคุณสังคมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามบิ๊กสตอรี่นะครับการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของนายสีจิ้นผิงจากที่เคยไปเยือนแล้วนะครับ7 ปีที่แล้วมาครั้งนี้มีสารอะไรส่งไปแล้วมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามในบิ๊กสตอรี่ครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Hiคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของชาติโลกนะครับก็ต้อนรับเข้ามาสู่ช่วงที่2สุดท้ายแล้วนะครับเราไปต่อกันที่ช่วงบิ๊กสตอรี่ครับ
1: ค่ะ
9: บิ๊กสตอรี
0: ่ครับเป็นเวลา2วันนะครับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนได้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือซึ่งก็ประกาศมาก่อนหน้าไม่กี่วันนะครับก่อนหน้านั้นนายสีจิ้นผิงก็เพิ่งต้อนรับทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับจากสหรัฐทั้งนายวลาดิมีร์ปูตินจากรัสเซียก็ก่อนนั้นเนี่ยก็โอ้โหผู้นำของโลกเรียงแถวตบเท้าไปเลยนะครับไปเยือนกรุงปักกิ่งนะไปพบหารือนะครับไปสารสัมพันธ์ไปดูเรื่องของการค้าในเวลาที่โลกปั่นป่วนวุ่นวายนะครับพันธมิตร ที่แน่นปึกของตะวันตกก็เรียกว่าเสื่อมคลายไปก็เข้าหาไปที่ปักกิ่งกันมากแต่ในสีจิ้นผิงเลือกที่จะเดินทางไปหาในคิมจองอึนที่เกาหลีเหนือเลยนะครับก็ก่อนนั้นต้อง7ปีที่เขาไปครั้งสุดท้ายก็ถือว่าพกพานะฮะหลายๆอย่างไปแล้วพิธีการที่ทางเกาหลีเหนือโสมแดงเขาจัดต้อนรับก็แน่นอนครับยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการประชุมระหว่างผู้นำสองฝ่ายนะก็มีเอกสารต่างๆคุยกันนะครับกระชับความสัมพันธ์ลึกซึ้งรอบด้านให้แน่นชัดยิ่งขึ้นนะครับก็มีการปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ประเภทต้นสนเนี่ยในบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับมิตรภาพที่อายุยืนยาวต่อไปนะครับทั้งสองฝ่ายก็เรียกกันว่าเป็นพันธมิตรแนบแน่นด้วยสายเลือดนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีที่ร่วมรบกันมาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบนะครับการปกครองนะฮะแนวทางสังคมนิยมก็แน่นอนแน่นปึกมาอยู่แล้วแล้วก็ยังเป็นลักษณะของความเชื่อมโยงในภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะครับที่มีศัตรูร่วมกันนะก็แน่นอนมีการลงนามเอกสารต่างๆมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องของภาพแน่นปึกขนาดไหนนะครับจีนมีสนธิสัญญาอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการป้องกันประเทศร่วมกันนะฮะไม่มีกับชาติไหนเลยนอกจากเกาหลีเหนือนะฮะแต่ฟังอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ราบรื่นเป็นเหมือนกับความเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นไม่มีปัญหานะลงรอยกันทุกกระเบียดนิ้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม้จะมีการเสนอภาพอย่างนั้นออกมาจากสื่อของทั้งสองฝ่ายซึ่งก็เป็นสื่อทางการเท่านั้นนะครับเน้นความสัมพันธ์รัฐต่อรัฐในทางปฏิบัติแผนแนวคิดริเริ่มต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการเมืองทัศนคติการพัฒนาสังคมแต่ลึกๆลงไปแล้วนะครับมันก็มีปัญหาอยู่ทำให้ในสีจิ้นผิงต้องไปเยือนในครั้งนี้นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้นะครับจากสมัยคิมอิลซุงหรือว่าคิมจองอิลปู่และบิดาของนายคิมจองอึนเนี่ยก็มีจีนเป็นผู้หนุนหลังเต็มที่นะครับจะเดินงานอะไรหาหรือนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าต้องกระซิบหรือไม่ก็บอกกล่าวกับจีนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่นั่นปึกมานะครับแลกเปลี่ยนการเยือนเนี่ยเรียกว่าเป็นกิจวัตรเลยแต่พอมาสมัยรุ่นที่3ในคิมจองอึนเนี่ยสภาพการมันก็ดูจะเปลี่ยนไปก็ทำให้เกิดความกังวลนะฮะนักวิเคราะห์ฟันมองว่าในสีที่เป็นเดินทางเยือนไปครั้งนี้หลายอย่างก็จะไปดูนะว่าอิทธิพลบารมีจะแน่นปึกเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ในคิมจองอึนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดนะฮะเขาก็หลายๆอย่างก็ทำในการในลักษณะที่ไม่เห็นหัวจีนในบางครั้งนะครับเรื่องของการพัฒนาวุฒินิวเคลียร์ทดสอบนิวเคลียร์เนี่ยทดสอบนิวเคลียร์เนี่ย4ครั้งนะครับถ้าจำไม่ผิด4ครั้งส่วนขีปนาวุธเนี่ยโอ้โหเกือบ100ครั้งหลายครั้งก็นะมันก็ทิ่มแทงใจจีนด้วยนะต้องการให้เห็นเสถียรภาพความมั่นคงแต่ก็พัฒนาอยู่อีกนึงรวมกันแล้วนะครับปู่กับบิดาของเขาเนี่ยทดสอบไม่เท่าลูกในคิมจองอึนเนี่ยโอ้โหนะไปแล้วก็ใช้แถลงการต่างๆล่าสุดก่อนในสีจิ้นผิงไปเยือนเนี่ยก็ไปเยือนโรงงานผลิตอาวุธนะครับก็สั่งการให้ต้องผลิตอาวุธเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของสงครามยูเครนนี่ก็เห็นได้ชัดครับตอนก่อนของสงครามยูเครนซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนนั้นเนี่ยคงจำกันได้การสังหารอาเขยของเขาเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นมีข่าวว่าใช้จรวดยิงสังหารเลยนี่ไม่รู้เป็นข่าวจริงหรือปลอมหรืออะไรต่างๆนะครับผมไม่เห็นว่ามีการยืนยันหรือเปล่าแต่ก็ทำใหทางฝ่ายจีนรู้สึกไม่พอใจด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่แนวทางในการประสานงานในการร่วมมือผู้ที่มีบทบาทนะครับเป็นอาเขยของนายคิมจองอึนเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตไปข้อหาก็กระด้างกระเดื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้ในสีจิ้นผิงในปีถัดมาไม่นานต่อจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปยังเกาหลีใต้นะครับก็มองกันว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเนี่ยไม่พอใจนะครับเรื่องอะไรต่างแล้วพอมาสงครามยูเครนนี่ชัดเจนเลยนะครับในปูตินก็เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือนะฮะแล้วก็ทำสนธิสัญญากันในคิมก็เดินทางไปรัสเซียนะครับกระชับความสัมพันธ์แนบแน่นเกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซียรบนะครับเสียชีวิตเนี่ยตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ 2,300 นายนะครับที่เสียชีวิตไปในสงครามยูเครน นะครับแล้วก็เกาหลีเหนือก็ร่วมในพาเหรดของรัสเซียมากมายนะครับนายปูตินขอบอกขอบใจนะจับมือโอบกอดนายทหารของเกาหลีเหนือที่ไปร่วมพาเหรดไปร่วมงานพิธีต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทางจีนคงจะไม่ยินดีนักนะครับเพราะเข้าหามากขึ้นถึงแม้จะเป็นพันธมิตรร่วมต้านตะวันตกร่วมต้านสหรัฐร่วมกันแต่มันก็เป็นเหมือนจะเรียกว่าสายล่อฟ้านะนะจะดึงดูดให้สหรัฐรวมถึงเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะเข้ามาผนึกกำลังกันมากขึ้นความเคลื่อนไหวทางการทหารจะเพิ่มขึ้นแล้วก็คุกคามความสงบสุขของจีนไปด้วยกระทบจีนไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อิทธิพลของรัสเซียเพิ่มขึ้นก็จริงนะจีนก็ดูจะไม่สบายใจนะว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเพราะนายคิมเนี่ยรู้เวลาพบเจอกับนายปูตินมีการขับรถชมกันนะฮะมีการขับรถพากันมีการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆนะสื่อสารออกมาในความแนบแน่นอย่างยิ่งเลยปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพนะครับนายสีจิ้นผิงเชิญทั้งสองคนเนี่ยไปเดินร่วมกันไปชมพาเหรดเสร็จนะฮะก็เดินร่วมกันสามคนจำได้ไหมคุณสังกมานะตอนนั้นที่มีคลิปเสียงหลุดออกมานะครับที่นายปูตินกับนาย
1: ลืมปิดไมค์
0: ลืมปิดไมค์แล้วก็คุยกันเรื่องความอายุวัฒนะนะการเปลี่ยนอวัยวะเดี๋ยวเราจะมีคนอายุยืน150ปีกันแล้วนะนะทั้งคู่เขาเป็นผู้นำที่อายุสูงแล้วแล้วก็ต่ออายุกันมานะครองอำนาจไปอย่างยาวนานแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ตอนนั้นก็มีนายคิมจองอึนไปด้วยก็แสดงว่านายสิงห์มีก็คงวางภาพอยากให้ปรากฏนี้ออกมาเคียงข้างเคียงคู่กันนะแต่ก็ดูแล้วก็ยังคงไม่พอนะฮะก็เลยไม่ต้องไปยืนครั้งนี้นะครับหนึ่งด้านหนึ่งในคิมจองอึนได้แน่นอนก็คือเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติภูมิเนี่ยจีนเนี่ยผู้นำมหาอำนาจของโลกยังให้ความสำคัญเดินทางไปยินถึงกรุงเปียงยางก็ก่อนหน้านั้นก็เพิ่งพบกับผู้นำโลกอย่างในทั้งในทรัมป์ทั้งในปูตินมานะไปถึงนั่นก็แน่นอนได้ฉายภาพนะครับในกิจประวัติแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับนายสีคงไม่พอใจนะเรื่องของการชักศึกเข้าบ้านเรียกว่าชักศึกเข้ามาประชิดรั้วบ้านนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นรัฐกันชนมาตั้งแต่อดีตแล้วเราจู่หัวไว้นะครับเรื่องของสำนวนจีนที่ประธานเหมาเจ๋อตุงเคยพูดไว้ในอดีตในความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนเป็นเหมือนกับฟันกับริมฝีปากนะผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องสำนวนจีนนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญน่าจะทราบดีเคยได้ยินมานะครับลักษณะเหมือนกับต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับไม่ปากไม่ปิดไม่สนิทไม่มีปากถ้าอยู่ฟันก็จะหนาวเย็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ต้องมาดูในปัจจุบันด้วยนะครับเป็นลักษณะของความที่สายสัมพันธ์ที่ดูจะลำบากใจอึดอัดนะถึงแม้จะฉากและพิธีการต่างๆมันจะโอ้โหสวยงามเฉลิมฉลองนะครับนอกจากพิธีต้อนรับในกรุงเปียงยางแล้วก็ยังจัดการเลี้ยงนะฮะเกิดประจัดการแสดงนะแสดงเรื่องของอุดมการณ์ความสายสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวไกลนะครับ 70-80 ปีของทั้งสองชาตินะแล้วก็ต้องยกย่องว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรที่ดีสายที่ดีที่ผูกพันกันด้วยชะตากรรมร่วมกันและประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะแล้วก็ยังเป็นพันธมิตรต่อต้านตะวันตกด้วยแต่มันอึดอัดใจตรงนี้แหละครับนะเรื่องรัสเซียรวมถึงการทดลองขีปนาวุธความทะเยอทะยานของนายคิมจองอึนนะที่ทำให้ไต้สีจิ้นผิงเนี่ยก็คงลำบากใจกระอักกระอ่วนนะครับจะห้ามนะไม่เอาแล้วนะควรจะหยุดเกาหลีเหนือไม่ควรจะพัฒนานิวเคลียร์ไปแล้วการพัฒนานิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยอาจจะพัฒนาได้ควรใช้พัฒนาเพื่อการพัฒนาด้านพลเรือนปรับดูเรื่องเพื่อสันติมากกว่าพูดไปแบบนี้ก็เข้าทางนะครับเข้าทางรัสเซียเลยเกาหลีเหนือคงจะชิ่งจีนไปมากกว่านี้เข้าซบรัสเซียมากกว่านี้แต่หากว่ามีสิทธิ์เอาเลยนะทดสอบไปได้เต็มที่คุณควรมีอาวุธเขี้ยวเล็บนี้ในการครอบครองก็ชิ่งทำให้เป็นการยุคนะอีกฝ่ายหนึ่งสหรัฐก็คงจะไม่พอใจแล้วก็มันจะไปตันตกอย่างประเทศอย่างเราๆนี่ก็คงจะอกสั่นขวัญแขวนเหมือนกันนะไปเสริมสุขแบบนี้ก็คงไม่ทำก็พูดอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การเดินครั้งนี้รวมถึงครั้งก่อนหน้านี้ก็จะไม่แตะเรื่องนี้เรื่องขีปนาวุธเรื่องอาวุธเรื่องนิวเคลียร์ต่างๆไม่รู้ว่าพูดกัน เนื้อไหนพูดในรับหลังเนี่ยพูดกันได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการทดสอบท้าทายในสีจิ้นผิงเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรจะเดินทางยังไงนะครับและเรื่องนึงที่มีข่าวว่าในสีจิ้นผิงก็พยายามผลักดันนะดูอย่างตัวอย่างเวียดนามดูอย่างจีนนะสังคมนิยมก็จริงแต่คุณต้องดูเรื่องการพัฒนาประเทศด้วยปากท้องของประชาชนไม่ใช่มุ่งอุดมการณ์อย่างเดียวไม่ใช่มุ่งเรื่องของการใช้ระบอบการปกครองแบบคอและขี่หกอย่างเดียวนะต้องพึ่งระบบตลาดด้วยอย่างที่เราทำให้เห็นแล้วไงแต่ในคิมจองอึนดูจะไม่นำพาเลยนะครับเพราะยังคงเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งของโลก GDP เนี่ยตัวเลขกลมๆน่าจะประมาณสัก 2,600 ล้านดอลลาร์นะครับเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ระดับล้านดอลลาร์นะครับล้านดอลลาร์ห่างกันไม่ติดฝุ่น 3-4 เท่าเท่าไหร่กันดูนะแล้วก็ยังมีเรื่องของความเป็นยากจนที่สุดและยังโดดเดี่ยวที่สุดด้วยนะครับถูกโดดเดี่ยวจีนก็เป็นผู้คุ้มกลาใช้คำนี้ว่าได้ครับเพราะเป็นพี่เบิ้มนะแต่ในพี่เบิ้มในทีก็ไม่ใช่ว่าจะควบคุมได้อย่างที่แจ้งไปเกาหลีเหนือพึ่งพิงก็จริงนะครับด้านเศรษฐกิจเนี่ยส่งออกไปที่จีนมากที่สุด 90-95% เลยนะครับการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือมีกับจีนเกือบ 100% นะสินค้าสำคัญก็แน่นอนมาจากจีนนะครับแล้วก็แรงงานก็ส่งออกไปทำงานกันถึงแม้จะมีปัญหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกจีนละเมิดสิทธิแรงงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นเงินถุงเงินถังที่เกาหลีเหนือใช้ประคับประคองสถานการณ์ต่อชีวิตมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอีหลักอีเหลืออยู่สำหรับกรุงปักกิ่งนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่ก็ต้องการพันธมิตรต้องการรับการชนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพันธมิตรที่สร้างปัญหาแต่จะบอกใครก็ไม่ได้จะบอกใครก็ไม่ได้จะบอกรัสเซียกระซิบก็ในใช่ที่อยู่นะก็ไม่รู้ยังไงนะครับก็นั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบนี้แหละครับความสัมพันธ์พันธมิตรแบบลำบากใจ
1: อันนี้แบบบุกไปเยือนนี่ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญมากเนาะคุณธนัน
0: นะครับนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่สำหรับชาติโลกวันนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนครับ
9: บิ๊กสตอรี
0: ่แต่คุณสังคมาช่วงนี้นายโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าราหูเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหลายๆเรื่องถูกสกัดในรัฐสภานะครับโครงการต่างๆเรื่องของการจัดงานฉลองรอบ250ปีวันที่14นะวันที่14เนี่ยนะครับอีก4วันเนี่ยนะครับเป็นวันเกิดของเขา80ปีก็จะจัดแข่งขัน UFC นะการแข่งขันมวยศิลปะการต่อสู้แบบผสมอ่ะ MMA บนพื้นที่สนามหญ้าของตะทิบขาวเลยตั้งเวทีใหญ่คนเป็นพันๆคนเข้าไปก็ถูกฟ้องร้องนะครับให้ระงับไม่รู้ว่าศาลจะมีคำพิจารณาออกมาเมื่อไหร่เพราะว่าดูจะเป็นการทุจริตแหมฉลองตัวเองวันเกิดตัวเองใช้ตำเนียบขาวแล้วก็หลายๆอย่างนะครับงานต่างๆก็ดูติดขัดการฉลอง10วัน10คืน2อาทิตย์กว่า2อาทิตย์จัดคอนเสิร์ตสิทเทิร์นศิลปินมา9คนถูกบอกเลิกนะฮะบอกว่าโอ้โหดูแล้วมันการเมืองพวกเราไม่อยากเข้าไปแปดเปื้อนกับการเมืองนะฮะดูแล้วมันจะไม่ใช่การฉลองวันชาติมันเป็นการฉลองให้ทรัมป์นะส่งเสริมบารมีการเมืองก็เลยถอนตัวไปยกเลิกไปแล้วนะครับล่าสุดไปที่ขณะนี้มีการแข่งขันก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาก็มีการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซึ่งก็แข่งขันกันมาทั้งฤดูกาลแล้วตอนนี้ถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วแข่งกัน7นัดนะครับนิวยอร์กนิกส์ทีมของนครนิวยอร์กซึ่งในทรัมป์ก็มีธุรกิจของเขาที่นั่นจะเรียกว่าเป็นบ้านของเขาก็บ้านได้นะครับแล้วก็เป็นแฟนนิกส์มานานนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเข้าชิงในรอบ27ปีนะนิกก็เป็นทีมใหญ่ที่โอ้โหเมื่อก่อนก็เป็นแฟนเยอะตอนนี้ก็ยังมีเยอะอยู่แล้วก็สนามกีฬาบ้านสนามหญ้าของเขาก็คือ Madison Square Garden ก็เป็นสถานที่ที่เป็นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายใจกลางนครนิวยอร์กนะครับก็มาชิงกับซานอันโตนิโอสเปอร์สซึ่ง2นัดแรกไปแข่งที่ซานอันโตนิโอที่เท็กซัสนิวยอร์กนิกชนะไปเยือนนะแต่ชนะมาได้คุณสังคมาแล้วก็ไม่ใช่ชนะก่อนหน้านั้นก็ชนะผู้ต่อสู้ก่อนหน้านั้นมาได้ยาวนานต่อเนื่อง12เกมมั้ง ไม่แพ้เลยอ่ะชนะรวดมาเลยอ่ะน
1: ะ
0: ฮะได้พักมากกว่าสเปอร์มาแข่งก็อาจจะมีส่วนทำให้แพ้ไป2นัดแล้วก็มาเจอนัดที่3ก็ไปแข่งที่นี่แหละครับ Madison Square Garden เมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐปรากฏว่านายทรัมป์นี่ก็ขอไปหน่อยถือว่าเป็นโอกาสมองเลยล่ะนะไม่ต้องพูดอ้อมค้อมเลยก็ต้องการฉายภาพนี่เป็นประวัติศาสตร์ของนิวยอร์กนิกส์นะครับหากคือถ้าหากนิกชนะอีก2เกมในบ้านของตัวเองก็จะชนะเป็นแชมป์เลยนะฮะขอนัดนี้ก็นัดที่3ข้อขออีกนัดเดียวก็จะเป็นแชมป์ NBA ซึ่งเป็นถ้วยใหญ่เป็นรางวัลใหญ่นะรายการกีฬาใหญ่ของอเมริกันชนเขาได้รับแหวนรับถ้วยไปนะฮะในทรัมป์ก็ไปเลยครับปรากฏว่าก่อนไปนี่คุณกันสังกมาระดับประธานาธิบดีแล้วเป็นทรัมป์ไปด้วยปิดถนนสิครับเขามีการ
1: ใหญ่โชว์
0: เนี่ยคนที่เขาไม่ได้เข้าไปในสนามก็จะมีการเหมือนปาร์ตี้ข้างนอกอ่ะนะปาร์ตี้ข้างนอกมีจอใหญ่จอยักษ์คนไม่มีตั๋วก็ไปเข้าไปชมได้ครึ่งนิวยอร์กนิกส์คนนิวยอร์กนี่บ้าคลั่งทีมนี้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ชนะเนี่ยเรียกว่าแทบจลาจลน่ะชนะมาก่อนหน้านี้ซีรีส์ก่อนหน้านี้ชนะทีมอย่างฟิลาเดลเฟียหรือใครมาก่อนหน้านี้โอ้โหเขาฉลองกันปิดถนนแถวนั้นน่ะแต่ในทรัมป์ไปโอ้โหการรักษาความปลอดภัยคนมีตั๋วก็จริงต้องไปก่อนเวลาถึง2ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: 2ชั่วโมงในทรัมป์ไปก็ไปนั่งอยู่บนบล็อกนะซึ่งมีกระจกน่าจะกันกระสุนแหละนะครับไปนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ระหว่างที่แนะนำตัวเดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยนะครับข้างในช่วยเปิดคลอไปด้วยแล้วกันจะได้รับฟังบรรยากาศในระหว่างที่ร้องเพลงชาตินะครับก็มีการนำภาพของในทรัมป์ขึ้นจอยักษ์เท่านั้นแหละครับปฏิกิริยาของผู้ชมฟังดูนะฮะ
1: โอ้โห
0: อีกเลยครับโอ้ฮะปาเคยเห็นภาพนะครับในทรัมป์ก็ยกมือขึ้นมาตะเบะแล้วก็ยิ้มเจริญเจริญนะครับเขาไปกับหลานสาวด้วยแล้วก็มีเจ้าของทีมไปให้เกียรติต้อนรับแต่มันไม่ใช่เรื่องน่ะคุณทำสงครามอยู่นะคุณกำลังปากพร้อมคนกำลังบอบช้ำเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าครองชีพน้ำมันราคาแพงอย่างนี้ไปชมนี่เพื่ออะไรนะครับคนเล่าวิจารณ์ตั้งแต่มีแผนจะไปแล้วคนในแวดวงคุณไม่ควรไปคุณเป็นแฟนนิกส์ก็จริงคุณเป็นประธานดีของประเทศแล้วคนที่เท็กซัสเขาจะว่ายังไงนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกไปความลำบากของผู้คนแล้วก็ภาพที่ต้องการไปฉายความเป็นผู้รักชาติหรือว่าจะเสริมส่งบารมีของตัวเองมันใช่ที่หรือไม่
1: ผิดเสียงผิดคิวมากเลยคุณธน
0: ัทเป็นส่วนเดียวนะครับส่วนเดียวเดี๋ยวช่วง4กรกฎาคมวันชาติเนี่ยคงจะมีอะไรที่แบบอย่างเงี้ยออกมาให้เห็นอีกเยอะเลยนะครับเขาเนี่ยโครงการเยอะจริงๆสำหรับฉลอง250ปีวันชาติสหรัฐนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาติโลกนะคุณสังกมาวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
13: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG